0: เซียระหว่างสหรัฐกับรัสเซียการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2กันพร้อมหน้าทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีวันพรุ่งนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสม
0: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการอาทิการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้
3: สนับสนุนในทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานและทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนการทุจริตคอร์รัปชัน
2: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำเร็จเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้
4: ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์เวย์ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีที่อาจจะก่อให้เกิดประเด็นให้ไปหาทางปิดแกลบทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้มีความต่อเนื่อง
2: ขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วนต่างยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศ พื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมกลุ่มที่2แนวทางยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการฉ้อโกงออนไลน์การพนันออนไลน์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตและหารือนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในหลากมิติโดยมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายเอมาดูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมการขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไป
1: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาด้านกรมควบคุมโรควางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทั้งท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนคำยางพิทยาคมตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดพัทลุงที่หมู่7โรงเรียนบ้านบ่อทรายตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านหนองไทรตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่7วัดชาวเหนือตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสิงห์บุรีที่วัดพระปรางตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันจังหวัดอุทัยธานีที่หมู่10วัดหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย ภายหลังการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสร้างระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทั้งภาคพื้นดินไปจนถึงชั้นอวกาศหรือโกลเด้นโคมเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกรวมถึงการที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ขยายระยะการจำกัดออกไปอีก1ปีตามข้อเสนอของรัสเซียอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีและรัสเซียยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซียต้องการสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่ที่จะช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากถึง2เท่า
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูว์ในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ในจุดที่ถ้าหากอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทุกอย่างจะสิ้นสุดอย่างรวดเร็วซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะได้คำตอบทั้งหมดแล้วและการที่อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงนี้ได้จะช่วยประหยัดเวลาพลังงานและชีวิตอีกจำนวนมากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต
1: ส์ในแพทย์ทิโรสอัธนอมกริเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตาม
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย 2-0 เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบันการีขณะที่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเทระรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้ 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลธีรรัตน์สกุลกับซัฟฟิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก 11-5 เรทายเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับซัฟฟิรีผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมืออันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักขวดสาวไต้หวัน 2-0 เซตอัญชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักขวดเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาธนาเขียวลายเลิศและศิปกรเวชกรปฏิวงศ์ทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางสัสิภาชูผลและวัชระกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะม้าทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงิน และอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทัสสูจับคู่กับคิตารีแก้วโอรันวัสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีก กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
11: 1 นาทีกับกปท.
0: น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมั่นตรวจสอบและอย่าให้

0: อดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคเหนือมีภูมิลักษณ์เป็นเทือกเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในที่ราบสูงชันและยุนนานหรือยุนนานเป็นต้นกำเนิดของทางน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ตอนใต้ผ่านบริเวณที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่เรียกว่าที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นแผ่นดินมีรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางให้น้ำร้อนใต้ดินไหลขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นรอยเลื่อนแม่จันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชน
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
7: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติ ย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสร
0: ณ
1: ัง
0: คัจฉามิดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิอิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขตินยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาภากะนะมะการัง

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะดา

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ยมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาอุตุสัพพุปะตะวะ
1: ท่านนบียังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัต

0: Avantu te.
1: ฟังจะให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนของเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนนั่นละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้เพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุตอนนั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องหลายจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2x2x2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัส 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.อาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น.10:00 น.10:30 น.รอบบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.เวลา 14:30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093111 9628 093111 9629และทางID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeelulangta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนเท
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกดูมันจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ต่อไปเป็นปิยวรรควรรณนาว่าด้วยสิ่งอันเป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักพระพุทธภาษิตอโยเกยุญชมัตตานังโยคัสมินจะอโยชยังอัตถังหิตวาปิยักขายีปิเหตัตตานุโยคินังมาปิเยหิสมาคันหิอปิเยหิกูดาจนังปิยานังอดัสนังดุขังอปิยานันจะดัสนังตัสมาปิยังนกิยะกะยิราทะปิยาปาโยหิปาปะโกคันธาเตสั่งนวิชันติเยสั่งนัตถิปิยาปิยังแปลความว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบไม่ประกอบตนไว้ในสิ่งอันควรประกอบละสิ่งอันเป็นประโยชน์เสียแล้วถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักในวงเล็บภายหลังย่อมกระหยิ่มต่อบุคคลผู้ประกอบตนไว้ในทางที่ชอบในวงเล็บเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรคลุกคลีกับสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักไม่ว่าในการใดๆเพราะว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักก็ดีการต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ดีเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทรมานชนใดไม่มีสิ่งที่รักและไม่เป็นที่รักกิเลสเครื่องร้อยรัดย่อมไม่มีแก่ชนนั้นอธิบายความสิ่งที่ไม่ควรประกอบสำหรับบรรพชิตท่านอธิบายว่าได้แก่อโคจร6อโคจรคือสถานที่อันบรรพชิตไม่ควรไปเช่นร้านสุราสำนักหญิงโสเภณีเป็นต้นรวมความว่าสถานที่อันไม่เหมาะสำหรับบรรพชิตเรียกอโคจรทั้งสิ้นอันหนึ่งการประกอบตนในอโยนิโสมนสิการท่านเรียกว่าประกอบตนในสิ่งอันไม่ควรประกอบเหมือนกันอโยนิโสมนสิการคือความคิดคำนึงอันไม่ประกอบด้วยปัญญาคิดไม่ถูกตรงตามความเป็นจริงตัวอย่างเช่นสังขารไม่เที่ยงไม่งามเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนกลับคิดเห็นว่าเที่ยงงามเป็นสุขและเป็นตัวตนส่วนการประกอบตนไว้ในโยนิโสมนสิการท่านเรียกว่าประกอบตนในสิ่งอันควรประกอบโยนิโสมนสิการคือการคิดอันประกอบด้วยปัญญาคิดถึงสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่ตามที่มันปรากฏให้เห็นวงเล็บเปิด as they are notas their appearance วงเล็บปิดเพราะว่าบางอย่างเป็นความทุกข์แท้ๆแต่ปรากฏให้เห็นเสมือนความสุขความไม่งามแท้ๆแต่ปรากฏให้เห็นเสมือนของงามตัวอย่างเช่นร่างกายนี้การรู้ถึงต้นตอของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันลุ่มลึกนั่นแหละคือโยนิโสมนสิการส่วนตรงกันข้ามเรียกอโยนิโสมนสิการการประกอบตนในโยนิโสมนสิการชื่อว่าประกอบตนในธรรมอันควรประกอบคำว่าละเสียซึ่งประโยชน์ในพระคาถานี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าได้แก่ละเสียซึ่งสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาสิกขาทั้ง3นี้เป็นประโยชน์ของบรรพชิตตั้งแต่วันอุปสมบททีเดียวเมื่ออุปสมบทแล้วไม่ใส่ใจในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาแต่กลับไปสนใจในความรักและสิ่งอันเป็นที่รักอย่างนี้เรียกว่าละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นประโยชน์ถือเอาสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์อธิศีลนั้นคือศีลในองค์8ในองค์มรรคได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะแปลเป็นไทยว่าการพูดชอบการกระทำชอบและการเลี้ยงชีพชอบอธิจิตนั้นคืออริยมรรคในส่วนแห่งสมาธิได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิแปลเป็นไทยว่าความพยายามชอบการตั้งสติชอบและการตั้งใจชอบอธิปัญญานั้นคืออริยมรรคในส่วนแห่งปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะแปลเป็นไทยว่าความเห็นชอบและความดำริชอบบุคคลผู้ละสิ่งอันเป็นประโยชน์ดังกล่าวแล้วประยึดเอาสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์คือความรักหรือสิ่งอันเป็นที่รักประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบไม่ประกอบในสิ่งอันควรประกอบภายหลังย่อมกระหยิ่มต่อบุคคลผู้ประกอบตนไว้ในทางที่ชอบในสิ่งอันควรประกอบพูดให้เข้าใจง่ายว่าผู้ดำเนินในทางผิด ย่อมกระยิ่มคือพอใจในท่านผู้ดำเนินอยู่ในทางถูกแม้ในเบื้องต้นจะไม่เห็นแต่ภายหลังจะต้องเห็นพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าไม่ควรคลุกคลีกับสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักอธิบายว่าไม่ควรเกลียดหรือรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรทำคือวางใจเป็นกลางวางเฉยอยู่ด้วยอุเบกขาญาณสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์แต่ไม่รักไม่เกลียดที่ทรงสอนไม่ให้รักไม่ให้เกลียดก็เพราะว่าการต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ตามการต้องประสบกับสิ่งที่เกลียดก็ตามล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเมื่อรักย่อมมีการต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดาและเมื่อเกลียดก็ย่อมมีเวลามีโอกาสได้ประสบกับสิ่งที่เกลียดนั้นเหมือนกันทั้งสองอย่างผลออกมาเป็นความทุกข์พ้นจากสองอย่างคือความรักและความเกลียดแล้วย่อมพ้นจากความทุกข์คนใดไม่มีสิ่งที่รักและสิ่งที่ไม่รักกิเลสเครื่องร้อยรัดคือตัณหามานะทิฏฐิย่อมไม่มีแก่คนนั้นเขาย่อมโปร่งใจสุขใจอยู่เสมอเพราะไม่มีอารมณ์อันทำให้ขุ่นมัวมีความสงบเย็นภายในมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาสุขจิตใจผ่องใสอยู่ด้วยธรรมตลอดกาลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุบรรพชิต3รูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องบรรพชิต3รูปในเมืองสาวัตถีมีครอบครัวหนึ่งมี3คนด้วยกันคือมารดาบิดาและบุตรชายบุตรชายปรารถนาจะบวชแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตพ่อแม่รู้อัธยาศัยของบุตรแล้วช่วยกันรักษาอย่างแข็งแรงไม่เคยปล่อยบุตรไว้คนเดียวไม่คนใดก็คนหนึ่งต้องอยู่เฝ้าวันหนึ่งขณะที่บิดาออกไปข้างนอกมารดานั่งขวางประตูกรอได้อยู่บุตรชายขออนุญาตมารดาว่าจะออกไปถ่ายอุจจาระเมื่อมารดาอนุญาตแล้วเขารีบออกไปโดยเร็วไปสู่วิหารขอบวชกับภิกษุทั้งหลายได้บวชสมประสงค์บิดากลับมาไม่เห็นบุตรจึงตามไปยังวิหารเห็นบุตรบวชเสร็จแล้วจึงบวช ด้วยมารดาตามมาอีกเห็นบุตรและสามีบวชแล้วนางจึงขอบวชในสำนักภิกษุณีเมื่อบวชแล้วก็มิได้บำเพ็ญสมณธรรมเยี่ยงสมณะที่ดีทั้งหลายมัวแต่นั่งคุยกันเช้าจนเย็นทุกวันทุกวันเป็นที่รำคาญของภิกษุและภิกษุณีอื่นๆต่อมาวันหนึ่งภิกษุหลายรูปได้กราบทูลเรื่องนี้แด่พระบรมศาสดา
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

ปายะอากาศเหมาะต่อการเป็นต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอากาศฝนมันไปอากาศชุ่มชื้นไปอากาศเย็นพอสบายไม่ถึงกับร้อนเพราะฉะนั้นสภาพของพวกเราไม่ว่าพระเนรหรืออุบาสกอุบาสิกาผู้ที่อยู่ในวัดหรือผู้ที่อยู่นอกวัดก็ตามเถอะถ้าเราได้ในสภาพแวดล้อมเป็นสัปปายะแล้วเราไม่รีบเร่งขวนขวายเอากำไรจากการได้ความพร้อมความสมบูรณ์ของภายนอกมาถ้าเวลาเราได้ความไม่พร้อมเช่นว่าอากาศมันร้อนจัดอันนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคของการภาวนาเช่นกันเพราะนั้นเมื่อเราได้สภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะแล้วเราก็รีบเร่งขวนขวายทำความเพียรให้หนักให้มากขึ้นปีทั้งปีเราต้องให้ความสำคัญอยู่ที่การทำความเพียรแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางฤดูกาลมันก็ค่อนข้างที่จะขัดขวางกับการทำความเพียรเช่นว่าอากาศฤดูร้อนแบบนี้มันร้อนจัดจะเดินจงกรมนั่งภาวนาก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างอึดอัดหรือค่อนข้างเหนียวตัวเหงื่อไหลไขย้อยอะไรต่ออะไรต่างๆที่เราก็ต้องหาเปลี่ยนในอิริยาบถแต่หลักสำคัญก็คืออย่าปล่อยให้จิตมันฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวความนึกคิดปรุงแต่งถ้าเราปล่อยไปอย่างนั้นมันจะมีความคุ้นเคยมีความคุ้นเคยก็ไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวเลยก่อกวนจิตก่อกวนใจของเรามีความคุ้นเคยอย่างนั้นพอเราจะมาทำความสงบบ้างมันก็สงบได้โดยยากเพราะฉะนั้นจะในฤดูไหนก็ตามเนี่ยเราก็ต้องพยายามรักษาจิตรักษาใจของเราไว้อย่างน้อยก็ให้อย่างน้อยก็ให้เป็นมีเครื่องผูกมัดไว้เช่นเราทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขของพวกเราให้ผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจากบันเทาบันจากการภาวนาของเราเราก็ให้จิตมันอยู่กับพุทโธให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้จิตมันโลเลหล่อแหละไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดอันนั้นไม่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นต้องให้จิตมันพยายามให้จิตมันอยู่กับที่ให้จิตมันอยู่นิ่งอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ตามเถอะให้อยู่ได้มากที่สุดในวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าออกกันในการพิจารณาเราจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้พิจารณาได้หมดทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นแหละที่พิจารณาไม่ได้การพิจารณาเราก็มองขี้คายลงไปในไตรลักษณ์ในอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นลงมาได้ถ้าพิจารณาทางร่างกายเราก็พิจารณาให้หนักไปในทางอสุภะอสุพังความเป็นปฏิกูลโสโครกเพื่อให้คลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนลงมาถ้าการปฏิบัติธรรมของเราสามารถขี้คายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นให้มันเบาบางลงมาจากจิตจากใจของเราเราจะเห็นชัดเจนแล้วว่าจิตใจนั้นมีความเบามีความปลอดโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นเยอะไอ้ที่มันหนักอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะหนักด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นก็ต้องคาดหมายให้เป็นไปตามความปรารถนาตามความต้องการของตนเองแต่สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเขาไม่รู้ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการอย่างไรแต่เขาเป็นอย่างไรเขาเป็นเช่นนั้นเองอันนี้แหละมันฝืนมันปีนเกี่ยวกับความคาดหมายของเราเองเมื่อมีการปีนเกี่ยวกันมันจะมีความสุขมาจากไหนล่ะมันก็มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่จะมีความสุขได้ก็เพราะมันอยู่กับความจริงล้วนๆเขาจริงเราจริงมันไม่มีอะไรปีนเกี่ยวกันเมื่อมีอะไรปีนเกี่ยวมันจะมีอะไรเป็นทุกข์โลกเขาก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่ทุกข์โลกเขาก็เป็นเช่นนั้นเองเราก็เป็นเพียงสักแต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเราเป็นเพียงผ่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็ผ่านออกไป
แต่ในขณะที่เราผ่านเข้ามาเราจะเอาประโยชน์เอาคุณเอาประโยชน์อะไรจากเขาได้พระดีพระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้ในปัจฉิมโอวาทขยะวยะธรรมมาสังฆาลาอัปมาเดนะสัมปาเดทะแต่บอกสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเห็นไหมเนี่ยสังขารก็คือตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นไปถึง

ยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความยุ่งยากอยู่ด้วยความยุ่งเหยิงแล้วก็ออกไปจากโลกนี้ออกไปด้วยความทุกข์ออกไปด้วยความเศร้าหมองแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าเราอยู่ด้วยความเบิกบานอยู่ด้วยความผ่องใสเราไปก็ไปด้วยความเบิกบานไปด้วยความผ่องใสเนี่ยชีวิตที่จะได้กำไรชีวิตที่มีแก่นสาระอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นชีวิตที่จะมีแก่นสารสาระขึ้นมาได้ก็เพราะจิตของเรานั้นมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าจิตไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมันก็เปิดช่องให้กิเลสซึ่งฝังรากลึกมาแต่ไหนแต่ไรมานับพบนับชาติไม่ได้ภายในจิตในใจของเราดึงจูงเราไปเป็นข้าทาสของกิเลสมันก็ล้วนแต่สร้างทุกข์สร้างความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ประมาทตั้งตนไม่ประมาทพยายามอบรมจิตอารมณ์ใจของเราเองเบื้องต้นก็เน้นความสงบให้มากที่สุดเพราะจิตที่มีความสงบแล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามีความสุขอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มีสิ่งใดจะมาครอบงำจิตใจของเราให้เอ็นเอียงหวั่นไหวไปกับสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราจิตเป็นผู้รับทราบสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราตั้งแต่เก่าก่อนได้นี่แหละเราก็จะมีปัญญาในการเกี่ยวข้องมีความแยบคายมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติธรรมของเราสืบต่อไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการมีธรรมมีปัญญาอุยทางในการประพฤติปฏิบัติหรือในการดำเนินชีวิตของเราแล้วเชื่อเถอะว่าปัญญานี้จะนำไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมนี่แหละจะนำมาสู่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรรับพรจากอนุโมทนาให้พรพาก็ตั้งใจรับพร ยะถา

ปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปานยันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธา

สาธาสวทิภาวันตุเตอ้าวจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้ออาจจัดอาหารทานซะก่อนทานอาหารซะก่อน

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: คำพระเจ้าทั้งหลายพระพุทธภาษิตสัพพาปัสสะอาการณังกุศลสู้ปสัมปดาสจิตตปรโยนปนังเอตังพุทธานาสาสนังขันตีปรมังทโปตีติฆานิบานังปรมังวันติพุทธานหิปปัชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมเขจะสร้างวโรปตัญยุตาจะผัตตสมิงปันตันจะกายนาธนังอธิกิเตจะอายโกเอตังพุทธานาสาสนังแปลความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดผู้ที่ยังเบียดเบียนเคียนฆ่าผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตหรือสมณะเลยการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในปาฏิโมกข์หนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่ง6อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายความในการอธิบายเรื่องนี้ขอกล่าวถึง3ประเด็นแรกก่อนแม้จะมีคำอธิบายที่ดื่นอยู่แล้วในชื่อว่าหลักพระพุทธศาสนาบ้างหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาบ้างก็ตามความชั่วคืออะไรยากที่จะวินิจฉัยแน่นอนลงไปทำนองเดียวกันความดีคืออะไรยากที่จะให้คำจำกัดความปัญหานี้กว้างขวางเกินที่จะให้คำจำกัดความให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้ให้ได้ก็เพียงปริยายหนึ่งปริยายใดที่ท่านเรียกว่าปาริเสสนัยคือยังมีในอื่นๆอีกยังมีอัฏฐะอื่นๆอีกตัวอย่างเช่นเรากล่าวการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความดีเช่นการให้เป็นการให้เป็นความดีเราแน่ใจหรือว่าการให้ทานเป็นความดีเสมอไปในทางชั่วถ้ามีคนกล่าวว่าการฆ่าเป็นความชั่วเราแน่ใจหรือว่าการฆ่าเป็นความชั่วเสมอไปเพราะฉะนั้นจะให้คำจำกัดความดีความชั่วอย่างไรก็ต้องมีอะไรเล็ดลอดให้แย้งได้อยู่เสมอเป็นปัญหาพื้นฐานของ moral philosophy หรือจริยศาสตร์ทางเดียวที่จะตัดปัญหานี้ให้น้อยลงก็คือกล่าวว่าความชั่วก็คือความชั่วความดีก็คือความดีเหมือนสีดำคือสีดำสีขาวคือสีขาวคนที่ไม่เคยเห็นสีเหลืองท่านจะอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจสีเหลืองได้นอกจากท่านจะเอาวัตถุบางอย่างที่มีสีเหลืองแล้วชี้ให้เขาดูว่านี่แหละคือสีเหลืองละในทางปฏิบัติในเบื้องแรกผู้ใคร่ในธรรมเมื่อรู้ว่าสิ่งใดชั่วก็เว้นสิ่งนั้นเสียก่อนรู้ว่าสิ่งใดดีก็ทำสิ่งนั้นเท่านี้ก็พอส่วนมากทำไม่ค่อยได้รู้สิ่งชั่วตั้งร้อยอย่างแต่เว้นได้เพียงอย่างเดียว2 อย่างรู้สิ่งดีตั้งพันอย่างแต่ทำได้เพียง5 อย่างนอกจากนี้ยังทำได้ไม่สม่ำเสมอซะอีกทำได้เพียงบางครั้งบางคราวความชั่วเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะให้ผลเป็นทุกข์ทุกทั้งตัวผู้ทำเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่พี่น้องอุปัชฌายะอาจารย์เป็นต้นท่านเหล่านั้นร้อนใจอับอายเสียใจเมื่อรู้ว่าลูกหรือศิษย์ไปทำความชั่วตรงกันข้ามความดีให้ผลเป็นสุขสุขกายสบายใจทั้งแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นมารดาบิดาเป็นต้นเพียงเท่านี้ความชั่วก็น่าเว้นความดีน่าทำเสร็จแล้วไม่ต้องพรรณนาอานิสงส์มากถ้ายังไม่เชื่อก็ลองทำดูจะเห็นเองความดีมีอานุภาพอยู่อย่างหนึ่งคือให้ความสุขใจแก่ผู้ทำความสุขนั้นหล่อเลี้ยงใจดวงใดอยู่ย่อมทำให้ใจดวงนั้นใคร่ทำความดีซ้ำอีกและซ้ำอีกความดีก็พอกพูนขึ้นทุกทีจนอิ่มอยู่ด้วยความดีอะไรจะชักจูงไปทางชั่วได้ยากความสุขใจนั้นเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์จริงหรือไม่สมมติว่าเทพประทานพรให้ท่านร่ำรวยมหาศาลเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกมีกำลังวังชาดีไม่เจ็บไข้แต่เทพบอกว่าเมื่อท่านได้สองสิ่งนี้แล้วท่านจะต้องสูญเสียไปอย่างหนึ่งคือความสุขใจท่านจะต้องกลุ้มใจอยู่ตลอดเวลาท่านจะเอาหรือไม่สมมติต่อไปว่าท่านไม่เอาเทพก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะคืนความสุขใจให้แก่ท่านแต่ท่านต้องสูญเสียสองอย่าง คือความร่ำรวยเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกและท่านต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมดาของสังขารท่านจะว่าอย่างไรจะเอาอย่างไหนก็เลือกเอาเข้าใจว่าคนส่วนมากที่ยังมีสติดีอยู่ย่อมจะเลือกเอาความสุขใจอันหนึ่งคนที่จะเว้นทำชั่วทำดีให้ได้สม่ำเสมอก็ต่อเมื่อใจผ่องใสไม่มีเรื่องวุ่นวายรบกวนคนใจเศร้าหมองทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากใจเศร้าหรือผ่องแผ้วจึงเป็นเหตุโดยตรงของการทำชั่วหรือทำดีวิธีทำใจให้ผ่องแผ้วนั้นมีหลายระดับพูดอย่างย่อๆเท่าที่พอนึกได้เวลานี้3อย่างคือ1อารมณ์ขันมองเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนในแง่ขันเสียเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นไม่เป็นเรื่องยิ่งสร้างอารมณ์ขันให้มากชีวิตก็สดชื่นได้มากดูมันน่าขันไปเสียหมดทุกเรื่อง2ให้อภัยนึกว่าคนอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรสมมติว่าเราจะโกรธคนรับใช้เพราะทำอะไรไม่ได้ดังใจเราก็นึกเสียว่าแกเป็นเพียงคนรับใช้จะเอาสติปัญญาความสามารถสักเพียงใดเทียวถ้าสติปัญญาความสามารถแกสูงเทียมความคิดของเราแกจะมาเป็นคนรับใช้เราหรือแกใช้เราเสียไม่ดีกว่าหรือท่านจะควรจะดุเนนสักทีทะนึกทันว่าแกเป็นเพียงเนนปวดมา 2-3 ปีอายุก็ยังน้อยอารมณ์ก็คึกขนองอย่างเด็กวัยรุ่นนั่นแหละแกรู้สึกตัวว่าห่มผ้าเหลืองอยู่ก็ดีถมเถมากแล้วแล้วก็ค่อยอบรมสั่งสอนกันไปท่านเนนจะนินทาท่านเจ้าคุณบ้างเพราะอะไรก็ตามใจพอคิดเสียว่าท่านแก่แล้วก็จู่จี้ขี้บ่นไปตามเรื่องอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบและอยากให้เราดีเพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะพอให้อภัยท่านได้เรื่องบุตรภรรยาและสามีก็เหมือนกันการให้อภัยและรู้ซึ้งถึงความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่านจึงว่าการรู้ทุกอย่างเป็นการให้อภัยทุกอย่าง 3. การปล่อยวางหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวข้อสำคัญที่สุดในการทำใจให้ผ่องใสความยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์อย่างไรความไม่ยึดมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่ทุกข์อย่างนั้นเมื่อไม่มีทุกข์จิตใจก็ผ่องใสชื่นบานความผ่องแผ้วชื่นบานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความสุขความยึดมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานความไม่ยึดมั่นเรียกอนุปาทานอุปาทานนั้นท่านจำแนกไว้4คือ1ยึดมั่นในกามเรียกกามุปาทาน2ยึดมั่นในทิฏฐิเรียกทิฏฐุปาทาน3ยึดมั่นในศีลและวัดเรียกศีลัพพตุปาทาน4ยึดมั่นในตัวตนเรียกอัตตวาทุปาทานกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาทิฏฐิคือความเห็นโดยเฉพาะความเห็นผิดเรียกอย่างเต็มว่ามิจฉาทิฏฐิศีลวัดคือความยึดมั่นในความประพฤติผิดๆที่ไม่มีทางนำตนออกไปจากทุกข์ได้เลยยิ่งประพฤติยิ่งดิ่งลงไปในกองทุกข์ตัวตนคือความยึดมั่นว่านี่ตัวเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจุดสุดยอดคืออนุปาทิเสสอุปาทาปรินิพานคือความดับอุปาทานทั้ง4ดังกล่าวมาทางที่จะให้ดับอุปาทานหรือวิธีทางเดินให้ถึงความดับอุปาทานดังกล่าวคือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารท่านจะเห็นว่าหลัก3ประการคืออารมณ์ขันการให้อภัยและความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้2ประการแรกเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญทำได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปส่วนประการที่3ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นทำได้ยากต้องอาศัยการฝึกจิตอยู่เสมอจนคุ้นกับการปล่อยวางเมื่อคุ้นแล้วก็จะกลายเป็นของทำได้ง่ายจิตผ่องใสเป็นสิ่งที่ควรต้องการอย่างยิ่งในชีวิตการทำวิปัสสนากรรมฐานและสมถกรรมฐานก็เป็นทางสำคัญอย่างหนึ่งในการบรรลุถึงความผ่องใสแห่งจิตจะกล่าวในหัวข้อว่าด้วยอธิจิตตาโยคะข้างหน้าข้อว่าตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งนั้นมีอธิบายดังนี้ก่อนอื่นพึงทราบถึงขันติ3ประการก่อน1ทีติดังเล็บขันติท่านหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อนหิวกระหายทนต่อความตรากตามทำงานหนักต่างๆหนักเอาเบาสู้อดทนอย่างไม่ปริปากบ่นที่โบราณท่านว่ากัดฟันทนคนกัดฟันพูดไม่ได้ท่านว่าให้กัดฟันทนหมายความว่าให้อดทนโดยไม่บ่น 2. อธิวาสนะในวงเล็บขันติอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บป่วยข้อนี้ต้องอาศัยใจที่เข้มแข็งมีกำลังทางแพทย์บอกว่ากำลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายากำลังใจสำคัญที่สุดในการรักษาโรคบางคนสามารถรักษาโรคร้ายให้หายได้ด้วยกำลังใจอย่างเดียวคนมีบาดแผลเช่นถูกแทงถูกฟันเขาว่าถ้ากำลังใจดีจะตายยากมากส่วนคนที่เสียกำลังใจถูกบาดแผลเล็กน้อยก็อาจตายเอาง่ายๆ 3. ตีติขาในวงเล็บขันติอดทนต่อความเจ็บใจต่ออารมณ์ยั่วยวนต่างๆทั้งทางพอใจในวงเล็บอิทธารมและไม่พอใจอนิทารมรักษาจิตให้อยู่ในอุเบกขาในอารมณ์ทั้ง6ในโลกธรรม8ขันตินี่แหละเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นคุณธรรมเครื่องเผาบาปให้เราร้อนทำบาปให้อยู่ไม่ได้ข้อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดนั้นมีอธิบายดังนี้พระนิพพานแปลว่าการดับคือดับกิเลสตัณหาแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียบแทงคือออกจากตัณหานั่นเองเมื่อดับตัณหาได้ดับกิเลสทั้งมวลได้อาการเร่าร้อนทางจิตก็ไม่มีถึงความดับสนิทหมดทุกข์หมดร้อนหยุดการเวียนว่ายตายเกิดวงล้ออันทารุณของวัฏฏะก็หยุดหมดเรียกว่าได้เดินทางไกลถึงแล้วไม่ต้องเดินอีกนิพพานจึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาข้อว่าผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนั้นอธิบายว่าบรรพชิตแปลว่าผู้ลอยบาปเว้นบาปสมณะแปลว่าผู้สงบแล้วคือสงบจากบาปการเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นถือว่าเป็นบาปเมื่อยังเบียดเบียนอยู่ชื่อว่ายังมีบาปยังวุ่นวายไม่สงบจึงเป็นบรรพชิตหรือสมณะไม่ได้ความบริสุทธิ์เหินห่างจากบาปและความสงบเป็นคุณลักษณะสำคัญของบรรพชิตในศาสนาทั้งปวงทำอีก6ประการคือการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในพระปาติโมกข์หนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายประการที่1ทรงสอนให้เว้นจากการเบียดเบียนทางวาจาประการที่2ให้เว้นการเบียดเบียนทางกายประการที่3ให้เว้นการเบียดเบียนทั้งทางกายและวาจาประการที่4ให้เว้นจากการเบียดเบียนตนเพราะบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปประการที่5และที่6ให้เพิ่มพูนความสุขกายสบายใจแก่ตนด้วยการอยู่ในที่สงัดและประกอบความเพียรทางจิตจะกล่าวขยายความในประการที่4 5และ6โดยย่อการบริโภคอาหารนั้นในพระพุทธศาสนาถือว่าให้บริโภคเพียงเพื่ออยู่ได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำคุณงามความดีใส่ชีวิตไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อความติดในอาหารมีปกติเห็นโทษมีสัญญาในการสลัดออกจากภพอยู่เสมอความพอประมาณคือไม่ให้น้อยเกินไปจนร่างกายอ่อนเพลียและไม่มากเกินไปจนอึดอัดบริโภคเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาเก่าในวงเล็บคือความหิวระวังไม่ให้เวทนาใหม่ในวงเล็บคือความอึดอัดเกิดขึ้นปุรานันจะเวดนังปฏิหังคามินวัญจะเวดนังและอุปาเดสามิพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลอยู่เสมออาหารทั้งปวงทั้งอร่อยไม่อร่อยมันก็กลายเป็นเลือดเนื้ออุจจาระปัสสาวะเท่านั้นของเหล่านั้นก็ปฏิกูลโสโครกอยู่ในตัวมันเองมีกลิ่นเหม็นคาวอยู่โดยปกติท่านว่าการบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทำให้เกิดโรคได้หลายอย่างเช่นโรคขาดอาหารโรคอ้วนเกินไปโรคอื่นๆอีกมากความพอประมาณในอาหารทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าเบาสบายจิตก็เป็นสมาธิได้เร็วการนั่งนอนในที่สงัดเป็นปัจจัยให้ได้วิเวกอย่างน้อยคือกายยะวิเวกความสงัดทางกายไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะกายยะวิเวกเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้จิตตวิเวกความสงัดจิตทรงหมายเอาจิตที่ได้ฌานประณีตขึ้นไปตามลำดับชั้นจิตตวิเวกความสงัดจิตเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้อุปธิวิเวกความสงัดจากกิเลสทั้งมวลหมายเอาพระนิพพานการอยู่ในที่สงัดมีอนิสงส์ดังกล่าวมาอย่างไรก็ตามในพระบาลีบางแห่งทรงแสดงแก่ภิกษุว่าภิกษุจะอยู่ผู้เดียวในที่ใดก็ตามหากจิตยังดิ้นรนใฝ่หาอารมณ์อันงามอยู่ยังมีตัณหาอยู่ชื่อว่ามีเพื่อนมีคนที่2คือตัณหาวงเล็บเปิด ตัณหาดุติโยปุริโสวงเล็บข้อว่าอธิจิตาโยคะคือการประกอบความเพียรทางจิตนั้นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานหรือภาวนาท่านแสดงไว้2วิธีคือ 1. สมถกรรมฐานหรือสมถภาวนา 2. วิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาธรรมวิภาคปริเฉทที่2ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสอธิบายโดยย่อว่ากรรมฐานเนื่องด้วยบริกรรมไม่เกี่ยวกับปัญญาจัดเป็นสมถกรรมฐานกรรมฐานเนื่องด้วยทัศนะทางใจในคติของธรรมดาปรารภสภาวะธรรมและสามัญลักษณะจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐานรวมความว่ากรรมฐานที่ทำให้ใจสงบเรียกสมถะกรรมฐานที่ทำให้เกิดปัญญาเรียกวิปัสสนาทั้งสองเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบและสว่างกรรมฐานทั้งสองอย่างนอกจากเป็นยาแก้กิเลสในใจแล้วยังมีส่วนช่วยสุขภาพทางกายให้ดีด้วยสุขภาพทางจิตและทางกายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเลยเปิดข้อนี้ยกเป็นพระอรหันต์ซึ่งแยกจิตออกจากกายได้แล้วแม้ร่างกายจะป่วยอยู่ก็หาทำให้จิตท่านกระวนกระวายไม่วงเล็บปิดมีคนจำนวนไม่น้อยเป็นโรคที่ทางจิตวิทยาและทางแพทย์เรียกว่า psychosomatic disease หรือ psychosomaticism คือเป็นโรคทางกายซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สบายใจพอใจสบายโรคนั้นก็หายพออารมณ์แจ่มใสขึ้นอาการปวดท้องปวดหัวก็หายไปโรคอย่างนี้ไม่มีอาการทางกายโดยตรงหากตรวจร่างกายแพทย์จะบอกว่าไม่มีโรคอะไรเพราะตรวจไม่พบอะไรทางกายที่เป็นเหตุให้ปวดหัวหรือปวดท้องโรคอย่างนี้ต้องรักษาโดยวิธีทำจิตให้สงบหรือผ่องแผ้ววิธีที่ได้ผลที่สุดในการทำจิตให้สงบและผ่องแผ้วก็คือสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานทั้งสงบผ่องแผ้วและรู้เท่าทันรู้เท่าทันอะไรรู้เท่าทันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รู้เท่าทันโลกธรรม8และความเปลี่ยนแปลงแปรผันของวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันชาวโลกรวมทั้งวงการแพทย์ด้วยพยายามแสวงหายาอายุวัฒนะกินแล้วทำให้อายุยืนแต่คนส่วนใหญ่มักลืมไปว่าสิ่งที่ทำให้คนอายุสั้นนั้นคือความเหนื่อยใจความวิตกกังวลต่างๆอันเกิดจากอารมณ์กิเลสคนยิ่งมีกิเลสมากคลุกคลีกับกิเลสมากยิ่งตายเร็วไม่มียาอะไรแก้โรคนี้ได้นอกจากพุทธธรรมคือสมถะและวิปัสสนาแต่ดูเหมือนว่าบัดนี้แพทย์สมัยใหม่ได้ตระหนักอย่างดีแล้วว่าจิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นโรคหรือไม่เป็นวงเล็บเปิดยกเว้นโรคซึ่งเกิดจากกรรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมหรือเวรานุเวรที่ได้เคยสร้างไว้วงเล็บปิดใจที่ผ่องแผ้วอยู่เสมอสร้างอารมณ์ชื่นบานมีส่วนช่วยเรื่องความงามมากบุรุษสตรีที่มีอารมณ์แจ่มใสอยู่หนึ่งนิดย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ในตนอันหนึ่งอารมณ์ที่ดีหมายถึงจิตที่แจ่มใสย่อมก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีนับว่าเป็นยาวิเศษที่สุดรักษาได้ทั้งกายและใจพร้อมๆกันเป็นยาที่เราไม่ต้องไปหาหมอเสียเงินซื้อแต่เป็นยาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเพียงแต่ขอให้หยิบออกมาใช้เท่านั้นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบว่า 76% ของคนไข้ทั้งสิ้นที่มารับการรักษาที่นั่นเป็นโรคที่เป็นสมุฏฐานมาจากความเคร่งเครียดทางอารมณ์ emotional tension จากพุทธปรัชญา25ศตวรรษของสมัครบุราวาสหน้า207พิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2500ครั้งวิทยาจัดพิมพ์ความเครียดทางอารมณ์ทำให้ปวดศีรษะปวดท้องเหมือนเป็นแผลในกระเพาะทำให้อ่อนเพลียโดยไม่ได้ทำงานเหนื่อยอะไรในที่สุดทำให้ประสาทหลอนและเป็นเหตุให้เกิดโรคนานาประการเพราะอารมณ์กิเลสก่อให้เกิดความเหนื่อยใจอย่างยิ่งเหมือนการทำงานหนักทางกายก่อให้เกิดความเมื่อยล้าทางกายแต่การทำจิตให้สงบผ่องแผ้วเป็นการพักผ่อนอย่างดีเยี่ยมดีกว่าการนอนหลับเสียอีกเราไม่สามารถแยกปรากฏการทางกายกับทางจิตออกจากกันได้และดูเหมือนจะเกิดพร้อมๆกันด้วยสังเกตว่าคนที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอารมณ์พอใจอยู่พออารมณ์ไม่เป็นที่พอใจมากระทบสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเหมือนกันนี่แสดงว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กันเหลือเกินจริงๆทุกคราวที่เกิดอารมณ์กิเลสขึ้นมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในกล้ามเนื้อเส้นโลหิตในไส้พุงประยันใหญ่ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้มากกว่านี้แต่เกรงจะมากเกินไปสำหรับในที่นี้จึงขอผ่านไปก่อนอย่างไรก็ตามขอย้ำว่า อธิจิตาโยคะคือการทำความเพียรทางจิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในวงพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำให้พุทธบริษัทโดยเฉพาะภิกษุบริษัททำอยู่เสมอทอดทุระในเรื่องนี้ไม่ได้หลักสำคัญของพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมาแต่ต้นนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะประปรารภพระอนุเทระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปัญหาของพระอนุเทระวันหนึ่งพระอนุเทระนั่งในที่พักกลางวันมีความคิดว่าพระศาสดาได้ตรัสบอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า7พระองค์หลายอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับพระชนกชนีพระชนมายุของพระพุทธเจ้าม้าที่ตรัสรู้สาวกสันนิบาตอัครสาวกและอุปถากเป็นต้นแต่เรื่องอุโบสถพระศาสดาไม่ได้ตรัสบอกไว้อุโบสถของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนของพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือไม่หนอพระเถระเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามข้อสงสัยนั้นพระตถาคตเจ้าตรัสตอบว่าการแห่งอุโบสถของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างกันแต่คาถาพุทธภาษิตเหมือนกันทุกพระองค์ทรงขยายความว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงทำอุโบสถ7ปีต่อ1ครั้งเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้7ปีพระสีขีและพระเวสสุโภทรงทำอุโบสถทุกๆ6ปีพระกกุสันทะและโกนาคมทรงทำอุโบสถทุกๆปีพระกสบทศพลทรงทำอุโบสถทุกๆ6เดือนเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้6เดือนส่วนในศาสนาของพระองค์เองวงเล็บพระโคดมพุทธะทำอุโบสถทุกๆกึ่งเดือนส่วนพระโอวาทสำคัญหรือคาถาพุทธภาษิตอันเป็นหลักนั้นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงพระคาถาพุทธภาษิตอันเป็นโอวาทปฏิโมกคือพระโอวาทที่เป็นหลักว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมประยานใหญ่การประกอบความเพียรในอธิจิตหกอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธภาษิตปูชาระเหปูชยโตบุทเทยะดิจะซาวะเกปะปัญจะสมติกันเตติเนาะโซกะปริตเดเวเตตาดิเซปูชยโตนิบุเตอนุโตภเยนะสกาปุญญังสร้างฆ่าตุงอิเมตตมปิเกนจิแต่ความว่าเมื่อบุคคลบูชาคนที่ควรบูชาอยู่คือพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นปะปัญจธรรมในวงเล็บเครื่องเนินช้าเสียได้แล้วข้ามพ้นความโศกเลยความร่ำไรรำพันได้แล้วเมื่อบูชาบุคคลเช่นนั้นอยู่ผู้ดับสนิทแล้วผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆบุคคลย่อมไม่อาจนับบุญได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้อธิบายความจะพรรณนาคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้า4ประการคือ 1. ผู้ข้ามพ้นปะปัญจะทำได้แล้ว 2. ผู้พ้นความโศกและความร่ำไรรำพันได้แล้ว 3. ผู้ดับสนิทแล้ว4. ผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆปะปัญจธรรมนั้นทรงหมายอกิเลส3ประการคือตัณหา1มานะ1ทิฏฐิ1กิเลสทั้ง3ประการนี้เรียกปะปัญจธรรมพระธรรมให้เนิ่นช้าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่อาจข้ามทางกันดารหรือวัฏสงสารไปได้กิเลส3ประการนี้เรียกคาหะก็มีคาหะแปลว่าผู้ยึดไว้ดึงไว้เหนี่ยวรั้งไว้ตัวอย่างในอนัตตลักขณสูตรแสดงคาหะทั้ง3ประการคือ 1. เอตังมะมะเท่ากับนั่นของเราเป็นตัณหาคาหะ 2. เอโซหะมัสมิเท่ากับเราเป็นนั่นจัดเป็นมานะคาหะ 3. เอโซเมอตตาเท่ากับนั่นเป็นตัวตนของเราจัดเป็นทิฏฐิคาหะตัณหาคือความดิ้นรนจับฉวยสิ่งต่างๆโดยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นของเรานี่ของเรามานะคือความทะนงตนว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาทิฏฐิคือความยึดมั่นในความเห็นในตัวตนว่านั่นคือตัวตนของเราพระศาสดาตรัสว่าปุตตามัตถิธนมัตถิ
2: อิติบาโลวิหัญญติอัตาหิอัตโนนัตถิกุโตปุตตากุโตทนังคนเขาเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราความจริงแล้วตนของตนก็ไม่มีแก่ตนบุตรและทรัพย์จักมีได้อย่างไรพิจารณาตามปรัชญาสายสุญญวาทและโยคาจารพระพุทธภาษิตนี้ยืนยันความเป็นอนัตตาและสุญญตาแห่งสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีโดยตัวของมันเองที่เห็นว่ามีเพราะตัณหาอุปาทานเข้าไปจับต่างหากเมื่อยังมีตัณหาอุปาทานอยู่ความโศกความรำพันบ่นเพ้อถึงก็ตามมาพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ละตัณหาและอุปาทานได้แล้วจึงไม่มีความโศกความร่ำไรรำพันอันเป็นผลของตัณหาอุปาทานอีกต่อไปตัณหามานะทิฏฐิของท่านดับสนิทแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆหมดความรักความชังภัยก็เป็นอันหมดไปด้วยสมดังพระพุทธพจน์ว่าปิยโตชายเตโซโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปปมุตตัสสะนัตถิโซโกกุโตพยังพระบาลีว่าเปมโตชายเตโซโกก็มีความว่าความโศกและภัยย่อมเกิดจากความรักและสิ่งที่รักเมื่อพ้นจากความรักและสิ่งที่รักแล้วความโศกและภัยจะมีได้อย่างไรภัยนั้นตามตัวอักษรแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งที่น่าที่สิ่งที่ทรงกลัวสะทกสะท้านพระโลมาราบสนิทในที่ทุกแห่งไม่ทรงกลัวสิ่งใดเพราะกิเลสอันเป็นเหตุให้กลัวได้ทรงละเสียแล้วการบูชาท่านผู้มีคุณควรบูชาดังกล่าวมาใครๆไม่อาจคำนวณผลได้ว่าประมาณเท่าใดคือมีมากเหลือประมาณเช่นการบูชาของนายสุมนมาลาการการบูชาของนางปัญจปาปานางอุมาทันตีวงเล็บเปิดเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในสาระสำคัญแห่งมงคล38ข้อว่าบูชาคนที่ควรบูชาและคาถาว่าโดยทานวงเล็บปิดการบูชาท่านผู้ควรบูชานั้นมี2อย่างคืออามิสบูชา1ปฏิบัติบูชา1การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเช่นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะอื่นๆและการให้อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคเพื่อบูชาคุณเรียกว่าอามิสบูชาแปลว่าบูชาด้วยอามิสการปฏิบัติตามคำสอนของท่านผู้ควรบูชานั้นเรียกว่าปฏิบัติบูชาในสองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปฏิบัติบูชาว่าเป็นเยี่ยมเพราะสามารถทำตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะนิพพานทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้วภิกษุทั้งหลายต่างก็โศกเศร้ารำพันถึงพระองค์แต่มีพระสองรูปไม่เศร้าโศกไม่ยอมชนมรำพันถึงพระศาสดาพระสองรูปนั้นรูปหนึ่งชื่อธรรมารามอีกรูปหนึ่งชื่ออัตตะดัตถะภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นอาการของท่านทั้งสองแล้วนำความไปกราบทูลพระศาสดาว่าเมื่อพระองค์ปลงพระชนมายุสังขารแล้วภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันเป็นกลุ่มๆอะไรในการที่พระองค์จะต้องปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าแต่พระธรรมารามและพระอัฏฐะดัตถะไม่มีอาการโศกเศร้าเสียใจเลยไม่ร่วมสนทนาถึงพระองค์กับภิกษุทั้งหลายอื่นพระศาสดาให้เรียกภิกษุสองรูปนั้นมาเฝ้าตรัสถามว่าเหตุไรจึงทำเช่นนั้นภิกษุทั้งสองรูปกราบทูลเหมือนกันว่าข้าพระองค์บวชในศาสนาของพระองค์อุทิศพระองค์เมื่อทราบว่าพระองค์จักปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าข้าพระองค์คิดว่าควรจะต้องรีบทำความเพียรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเพื่อเป็นการบูชาพระองค์ให้ทันตาเห็นเพราะเหตุนี้แหละข้าพระองค์จึงไม่เที่ยวไปเป็นกลุ่มๆ กับภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกรำพันถึงพระองค์อย่างภิกษุทั้งหลายพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสยกย่องภิกษุสองรูปนั้นว่ามีความคิดดีและกระทำการสิ่งที่เป็นการบูชาพระองค์อย่างยิ่งภิกษุใดต้องการบูชาพระองค์ขอให้ทำอย่างภิกษุสองรูปนี้เพราะบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างสูงการบูชาคนที่ควรบูชาหรือสถานที่อันควรบูชานั้นท่านจัดเป็นมงคลอย่างหนึ่งมีผลไพศาลนับไปได้แก่ผู้บูชาพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เพราะทรงปรารภเจดีย์ทองของพระกษัตริย์กษัตริย์ทศพลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเจดีย์ทองของพระกษัตริย์ทศพลสมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้ามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธบริวารเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองพาราณสีโดยลำดับ เสด็จถึงเทวสถานแห่งหนึ่งใกล้บ้านโตทัยคามในระหว่างทางทรงแวะประทับใกล้เทวสถานแห่งนั้นรับสั่งให้พระธรรมพันธาคาริกไปบอกพราหมณ์ซึ่งกำลังทำกสิกรรมอยู่ในที่ไม่ไกลนักมาเฝ้าพระธรรมพันธาคาริกนั้นหมายถึงพระอนุนผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรมผู้เขียนพระศาสดาตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านคิดว่าสถานที่นี้เป็นอะไรข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทูลตอบข้าพเจ้าคิดว่าที่นี้เป็นเจติยสถานตามประเพณีของข้าพเจ้าจึงไหว้เจติยสถานนั้นคือสถานที่เคารพกันมาตามประเพณีพระศาสดาตรัสให้เขาชื่นชมว่าดีแล้วที่ท่านไหว้เจติยสถานแห่งนี้ภิกษุที่ตามเสด็จเกิดสงสัยว่าเหตุไรหนอพระตถาคตเจ้าจึงทรงสนับสนุนการไหว้หรือบูชาเทวสถานพระทศพลมีพระประสงค์จะทรงแก้ข้อสงสัยของภิกษุทั้งหลายจึงตรัสเทศนาคติการสูตรหมู่เล็บเปิดคติการสูตรปรากฏในมัชฌิมปัณณาสพระไตรปิฎกเล่ม13ทรงแสดงถึงเรื่องที่พระองค์เป็นโชติปาละมานพในสมัยนั้นกับคติการอุบาสกในสมัยของพระกสปพุทธเจ้าหมู่เล็บปิดแล้วทรงเนรมิตพระเจดีย์ทองของพระกสปทศพลทั้งสูงและใหญ่ให้ปรากฏแก่ตาของมหาชนแล้วตรัสกับพราหมณ์ว่าการบูชาซึ่งบุคคลที่คนบูชาอย่างนี้เป็นการสมควรแท้ดังนี้แล้วทรงแสดงถูปารหบุคคล4จำพวกถูปารหบุคคลคือผู้ควรบรรจุอัฐิไว้ในสถูปเป็นที่บูชาของมหาชนคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจักรพรรดิราชทรงแสดงเจดีย์3ประเภทคือสรีระเจดีย์1อุเทสิกะเจดีย์1บริโภคเจดีย์1วงเล็บเปิดสรีระเจดีย์คือพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกเจดีย์คือรูปเคารพบริโภคเจดีย์คือเครื่องใช้ของท่านเหล่านั้นวงเล็บปิดแล้วตรัสพระคาถาว่าปูชาระเหปูชยโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นถามว่าผลของทานและอัปจายนกรรมวงเล็บเปิดการทำความเคารพนับถือวงเล็บปิดของผู้ทำแก่พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่และผู้ปรินิพพานแล้วต่างกันอย่างไรตอบว่าเมื่อมีจิตเสมอกันผลย่อมเหมือนกันสมดังที่เท้าสกะเทวราชตรัสไว้ในวิมานวัตถุว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตเสมอกันผลของกรรมนั้นย่อมเท่ากันเพราะใจเลื่อมใสสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระเจดีย์ทองสูงทั้งโยชน์ได้ตั้งเด่นอยู่ในอากาศตลอด7วันมหาชนพากันมาบูชาเป็นอันมากต่อมาคนทั้งหลายมีความคิดเห็นต่างกันออกไปพระเจดีย์ทองจึงหายไปพระเจดีย์ศิลาใหญ่ได้มาแทนที่ตรงนั้นสุขวัควรรณนาว่าด้วยความสุขความสุขท่ามกลางความทุกข์พระพุทธภาษิตสุสุขังวตังชีวามะเวริเนสุอเวริโนเวริเนสุมนุเสสุวิหารามะอเวริโนสุสุขังวตะชีวามะอาตุเรสุอนาตุราอาตุเรสุมนุเสสุวิหารามะอนาตุราสุสุขังวตะชีวามะอุสุเกสุอนุสุกาอุสุเกสุมนุเสสุวิหารามะอนุสุกาแปลความว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีเวรต่อกันเราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่สบายจริงหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีความเดือดร้อนกันเราเป็นผู้ไม่เดือดร้อนอยู่สบายจริงหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายขวนขวายกันมากเราเป็นผู้ไม่ขวนขวายอยู่สบายจริงหนออธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มิได้หมายความว่าให้หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพื่อความสุขของตนเองแต่หมายถึงให้รู้จักทำใจให้สงบไม่จองเวรกับใครใครจะจองเวรกับใครก็ช่างเขาเราไม่จองเวรใครจะเดือดร้อนเพราะกิเลสเผาผลาญก็ช่างเขาเราไม่เดือดร้อนใครจะกระเสือกกระสนวุ่นวายก็ช่างเขา เราเป็นผู้ไม่สงบเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เราจึงอยู่สบายจริงหนอมองโลกมนุษย์สมัยปัจจุบันก็ยิ่งแลเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายต่างมีเวรกันจองเวรกันมีความเดือดร้อนเพราะกิเลสกันและมีความขวนขวายแสวงหากรรมคุณกันเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปียิ่งโลกทางวัตถุเจริญมากขึ้นยั่วยวนให้คนต้องดิ้นรนแสวงหาเดือดร้อนเมื่อไม่ได้ได้มาแล้วก็จมอยู่ติดอยู่ในการแสวงหานั้นก็ต้องชิงดีชิงเด่นกันใครดีใครได้ใครมือยาวสาวได้สาวเอาโลกปัจจุบันเป็นโลกที่อยู่แล้วเหนื่อยที่ว่าเหนื่อยก็เพราะปัจจุบันนี้มีปัญหาและมีเหตุการณ์ที่สับสนหรือไม่น่าไว้ใจเกิดขึ้นแทบทุกขณะจิตความพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ตนเองหรือแม้แต่ความพยายามที่จะติดตามเหตุการณ์อันสับสนและไม่น่าไว้วางใจต่างๆนั้นให้ทันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเหนื่อยทั้งทางกายและทางใจได้มากเสียแล้วเมื่อเหนื่อยมากเข้าคนก็พยายามที่แก้ความเหนื่อยของตนด้วยการว่างเว้นการงานที่ต้องทำอยู่เสียชั่วคราวไปเที่ยวเตร่พักผ่อนหย่อนใจหรือย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอยู่ยังอีกสถานที่หนึ่งวิธีนี้ก็ดีอยู่แต่ดูเหมือนจะแก้ความเหนื่อยได้ไม่มากเพราะเป็นการหนีโลกปัจจุบันไปสู่โลกปัจจุบันนั่นเองในอีกด้านหนึ่งซึ่งแปลว่าหนีได้ไม่ไกลนักและก็จะหายเหนื่อยได้น้อยเป็นวาทะของศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันหน้า5วันที่9ตุลาคม2515ความเหนื่อยใจเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากกว่าความเหนื่อยกายและทุกครั้งที่มีความเหนื่อยใจสุขภาพจิตก็เสื่อมโทรมลงไปด้วยความเหนื่อยกายเมื่อหยุดพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วสุขภาพกายจะดีขึ้นแต่ความเหนื่อยใจไม่เป็นอย่างนั้นความเหนื่อยใจเป็นการสั่งสมอาสวะเข้าไว้ภายในจิตทุกครั้งไปอาสวะคือความเศร้าหมองที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตขอให้นึกถึงกองขยะที่คนเอามาทิ้งสมกันไว้อาจกลายเป็นปุ๋ยได้อาสวะก็เหมือนกันเมื่อสั่งสมมากเข้าก็กลายเป็นปุ๋ยให้กิเลสใหม่เจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดความเหนื่อยใจขึ้นความท้อแท้ในการทำความดีก็เกิดตามมาด้วยความท้อแท้ในการทำความดีเป็นเหตุให้อยากทำความชั่วอยากตายอยากให้รถชนกันอยากกินเหล้าเมายาสารพัดอยากที่จะทำอะไรให้มันตรงกันข้ามกับความดีสาเหตุมาจากความเหนื่อยใจคนต้องจองเวรกันต้องทะเลาะวิวาทกันเขม่นกันก็เพราะมีความเหนื่อยใจเป็นทุนอยู่แล้วเหมือนมีปุ๋ยอย่างดีพอเอาเมล็ดพืชอย่างดีลงไปมันก็เจริญเติบโตให้เห็นได้ในไม่ช้าหรือราดน้ำมันไว้ทั่วแล้วพอโยนเมล็ดขีดไฟที่มีไฟลงไปก็พืบขึ้นมาทันทีมนุษย์เรามีอัสมิมานะอยู่ด้วยกันทุกคนอัสมิมานะอันนี้เป็นวาทะของท่านพุทธทาสภิกขุในหนังสืออนุสรณ์ในงานชาปนกิจศพนางช่ออิสระภักดีวันที่9กุมภาพ.ศ.2513หน้า115ถึง116ผู้เขียนอัสมิมานะหรือความรู้สึกที่เป็นตัวปมเครื่องอันนี้เองที่เป็นมูลเหตุสำคัญชั้นรวบยอดของการทำความชั่วการทำความดีหรือทั้งทำบุญและทำบาปแต่เป็นความตรงกันข้ามการเข้าถึงพุทธธรรมหรือนิพพานโดยตรงอัสมิมานะหรือปมเครื่องนี้เป็นทั้งมูลเหตุและเป็นทั้งปัจจัยเครื่องสนับสนุนจันโลงใจอันแรงกล้าที่สุดที่ทำให้สัตว์มีความยึดมั่นและพยายามรักษาความมีตัวและความเด่นของความมีตัวหรืออาหังการไว้อย่างมั่นคงเมื่อสัตว์นั้นรักษาหรือสงวนความเด่นของตัวโดยไม่คำนึงถึงการรักษาของผู้อื่นบ้างการกระทำอันนั้นก็กระทบผู้อื่นและเราเรียกกันว่าการทำชั่วหรือทำบาปหรือการประกอบอาชญากรรมแล้วแต่กรณีแต่ถ้าเขามีความรู้ความฉลาดอยู่ส่วนหนึ่งในการรักษาความมีตัวของเขาแม้เพื่อตัวเขาเองก็กลายเป็นความดีหรือเป็นการทำบุญกุศลไปดังเราจะเห็นได้ในรายที่คนบางคนทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวในทางทรัพย์สมบัติก็เพื่อไปมีตัวหรือมีความเด่นของตัวอีกทางหนึ่งเพราะอำนาจอัสมิมานะหรือด้วยอำนาจความดันของปมเครื่องนี้หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาหังการหรือเลยไปถึงมะมังการแล้วแต่กรณีวงเล็บเปิดแต่แล้วก็ไม่พ้นจากการที่จะก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่สังคมอยู่ตามเคยวงเล็บปิดมะมังการนั้นคือการทำความยึดถือว่าของตน
1: เป็นของเนื่องเป็นอันเดียวกันกับอหังการอย่างที่จะแยกกันไม่ได้คือเมื่อมีอหังการหรือความยึดถือว่าตัวตนแล้วความยึดถือว่าของตนก็ไม่ไปไหนเสียจักต้องอยู่เป็นเงาตามตัวกันอยู่เพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือก็ทำการยึดถือตัวตนนั่นเองว่าเป็นของตนส่วนการยึดถือสิ่งของภายนอกเช่นบุตรภรรยาเป็นของตนนั้นเป็นมังคารชั้นหลังๆที่อ่อนหรือรองลงมาฟุตนอตของท่านพุทธทาสภิกขุเมื่อสิ่งทั้งสองนี้คือทั้งทำชั่วและทำดีล้วนเกิดมาแต่ความผลักดันของความรู้สึกในปมเขื่องของตนเช่นนี้แล้วความโมเมาในเรื่องทั้งสองนี้ก็มีได้เป็นได้เท่าๆกันมีความรุนแรงอย่างเดียวกันเพราะมาจากต้นตออันเดียวกันกล่าวคือสัญชาตญาณแห่งการหล่อเลี้ยงรักษาปมเขื่องของตัวตนนั่นเองเพื่อรักษาปมเขื่องไว้นี่เองทำให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นนักหนาและข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของมนุษย์ในโลกในฐานะโลกียชนนั้นไม่มีอะไรคุ้มเหนื่อยสักอย่างเดียวความพยายามเพื่อการบรรลุธรรมอย่างเดียวเท่านั้นที่มีผลคุ้มเหนื่อยส่วนในด้านตรงกันข้ามท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวต่อไปก็คือการบรรเทาความรู้สึกดังกล่าวนั้นลงไปเสียหรือถึงกับนำออกจากสันดานจนหมดสิ้นไม่มีสัญชาตญาณในการยึดถือปมเขื่องเหลืออยู่การทำเช่นนี้เรียกตามโวหารพระศาสนาว่าอาสะมิมานสะมินโยเป็นการทำให้จิตไม่ตกอยู่ภายใต้ความเป็นทาสของการเลี้ยงรักษาปมเขื่องของตนไว้จึงนำไปสู่สันติอันแท้จริงหรือนิพพานอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอัสมิมานสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังซึ่งแปลว่าการนำออกได้เสียซึ่งอัสมิมานะเป็นความสุขอย่างยิ่งปรมสุขในที่นี้คือนิพพานนั่นเองปมเขื่องนั้นคู่กับปมด้อยคือความรู้สึกตนว่าต่ำกว่าเขาแต่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่าแต่ที่จริงนั้นปมด้อยไม่มีมีแต่ปมเขื่องที่ลดตัวลงไปอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกับที่ตามความจริงนั้นในโลกนี้ความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนที่อยู่ในระดับต่างๆกันเท่านั้นซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าแม้ระดับที่หนาวเป็นน้ำแข็งคือ0เซนติเกรดนั้นก็ยังมีความร้อนอยู่ถึง31ฟาเรนไฮต์ซึ่งยังเป็นจุดที่อยู่สบายสำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามขั้วโลกเหนือถ้าปราศจากความร้อนโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งมีชีวิตต่างที่มีอยู่ในโลกก็มีไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าปมด้อยก็เช่นเดียวกันที่แท้ก็คือปมเขื่องในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะมันยังเอาไปใช้ข่มสัตว์ตัวอื่นที่รองลงไปได้อีกมากมายหลายชั้นอันเฟรดแอดเลอร์ผู้บัญญัติคำว่า inferiority complex ซึ่งท่านนมส.บัญญัติแปลคำนี้ว่าปมด้อยนั้นมีความเห็นว่าปมด้อยเกิดขึ้นเพราะตนถูกกีดขวางไม่ให้เด่นส่วนซิกมันฟรอยด์อาจารย์ของแอดเลอร์เห็นว่าปมด้อยเกิดขึ้นเพราะการข่มอารมณ
0: ์ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: บ้านเราพื้นที่มันจะไม่มีแล้วคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเอามามาเข้ามาเข้ามาโอ้คอยมองหาเทียนอยู่เนี่ยเทียนเมืองเราเอาดีมากเลยเนี่ยเทียนเมืองลาวมันเทียนที่พึ่งแท้โอ้ดีมากเลยฮะใช่คือถ้าเราสั่งเขาให้ทำไส้ใหญ่หน่อยนึงแล้วใหญ่กว่านี้สักหน่อยก็ได้เราจิตแบบเนี้ยลมมาจะไม่ดับเพราะเราจุดมันที่โล่งๆแบบนี้นะถ้ามันไส้น้อยๆมันลมมาอ่อนๆก็ดับแล้วถ้าไส้ใหญ่หน่อยลมมาไม่ดับเลยทีพัดลมยังไม่ดับเลย ิ่งที่พึ่งแท้มันหอมก็ใช้อยู่เรื่อยใช้อยู่เรื่อยอ้าววางลงวางลงวางลงเมืองลาวทึ่งมันเยอะบ่ยังมีเทียนที่พึ่งแท้อยู่เลยมันเดี๋ยวนี้ป่ามันหายหมดพึ่งเหลือหายไปหมดบางคนเนี่ยตีพึ่งเนี่ยบางแห่งก็ตีพึ่งไม่เป็นมันเผาเลยจุดไฟเผาโอ้กับตายยกลังเลยถูกไหมแต่ที่เขาตีพึ่งเป็นเนี่ยไม่ได้ตายสักตัวหนึ่งนะใช่มือลูบไปตัดแต่หัวน้ำมาแล้วพวกตีไม่เป็นโอ้จุดไฟเผาเลยตายยกลังเลยมันก็สูญพันใบแล้วไอ้ที่เขาตีพึ่งเป็นเนี่ยเข้ามือมันจะควาดออกใบไม้สดอ่ะนะจุดเอาควันมันน่ะไล่อยู่วนมันก็บินขึ้นไปข้างบนก็ตัดออกมาพึ่งไม่ได้ตายเนี่ยแต่พวกนี้พวกตีพึ่งเนี่ยมันก็แปลกมันมีอะไรดีพึ่งไม่ตอดมันน่ะไม่ต่อยมันน่ะก็มีวัดปากแก้วอยู่คนหนึ่งพอออกอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วสมัยอยู่ท่านจันใหญ่สิงห์ทองนะพ่ออ่อนนั่นน่ะแกก็ไปตีพึ่งเรื่อยๆแกไปจับพึ่งจับแตนมาให้ดูเนี่ยแกมาใส่แขนแกมันเกาไอ้นี่ได้ก้นมันน่ะมันไปจิ้มลงไปก็จะก็จับมาเนี่ยก็มาแตะตัวมันเกาไอ้นี่ก็ไม่รู้มีดีอะไร มันไปจิ้มลงไป อยู่กับพวกนี้ไม่ได้กลัวพึ่งเลย
4: จ
3: ะมาบวชอยู่ที่ไหนฮะอยู่ยะลานู่นน่ะโอ้โหแล้วขึ้นมายังไงอ๋อมีแม่อยู่ที่นี่แล้วมาทำงานอะไรฮะไม่ได้ทำอะไรเล่ร่อนเหรอเล่ร่อนจรจัดไม่ได้เนี่ยคนก็ต้องมีอะไรทำมันมีคุณค่าฮะจะโบบวชฮะตั้งใจจริงหรือเปล่าอ่ะจะมาบวชก็ได้แต่ว่าต้องประพฤติปฏิบัติได้ตามข้อวัดข้อปฏิบัติที่นี่นะนี่ถ้าปฏิบัติไม่ได้เราก็รับไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะนั้นวัดวาศาสนามันไม่ใช่ที่จะมาจะเล่นมาสุขหัวนอนสุขหัวกินไปนั่นไม่ใช่แบบนั้นนี่วัดวาศาสนาเป็นสถานที่ศึกษาข้ออัดข้อธรรมแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติตอนนี้การประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายนะ เราทำงานข้างนอกเป็นการทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วว่ายากลำบากแต่งานในศาสนางานลือภพลือชาติเนี่ยงานชำระจิตใจถ้าไม่มีความอดทนไม่มีขันติเลยมันไปไม่รอดหรอกรักษาตัวเองยังรักษาไม่ได้แล้วจะไปรักษาศาสนาได้ยังไงเพราะฉะนั้นจะบวชต้องรักษาตัวเองให้ได้รักษาตัวเองให้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัตินี่แหละคือรักษาตัวเองเมื่อเรารักษาตัวเองได้เราก็สามารถรักษาศาสนาได้แล้วจะมาเมื่อไหร่จะบวชแล้วจะมาอยู่วัดเมื่อไหร่ เอาได้มันต้องมีเวลามาอยู่วัดมาเป็นพระขาวด้วยไม่ใช่จะบวชแล้วบัดพรุ่งนี้บวชแล้วมันยังมาวันนี้ไม่ได้หรือนี่มาเป็นพระขาวเดือนครึ่งเดือนนู่นแหละเพราะนั้นเอาออกไปปรึกษาหาเลยทางแม่ทางอะไรต่ออะไรให้ดีจะบวชแล้วก็เตรียมพร้อมภาระหน้าที่การงานภายนอกทางครอบครัวทางอะไรต่ออะไรต้องจัดการให้เรียบร้อยไม่มีอะไรมาเป็นกังวลแล้ว เข้ามาแต่ตัวอย่าไปแบกหามบ้านเรือนเข้ามาในนี้ด้วยอย่าไปแบกหามงานนู่นงานนี้หรือคนนั้นคนนี้เข้ามาด้วยเข้ามาแต่ตัวล้วนๆเลยแล้วก็มาตั้งใจศึกษามาตั้งใจปฏิบัติเอาได้วัดเราก็เดี๋ยวอีกหน่อยเดือนนี้เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมกรกฎาคมก็เป็นเดือนเข้าพรรษาแล้วเพราะนั้นผู้ที่มีเจตนามีศรัทธาที่จะบวชที่จะเข้ามาบวชในพระศาสนาโดยเฉพาะจะมาบวชในวัดป่าบ้านตาดก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมเข้ามาแจ้งเข้ามาบอกเข้ามาสมัครในเดือนหน้ามิถุนาก็ต้องมาอยู่วัดแล้วเพราะต้องมีเวลาในการอบรมในการศึกษาในการฝึกหัดท่องขันนาคอะไรต่ออะไรต่างๆอย่างน้อยๆก็ต้อง15วันไปนู่นแหละอ้าวดีมากเลยอ้าวอยู่ดีมีสุขกันนะแล้วโอ้แล้วยังไปอีกหรือเปล่าเนี่ยแล้วโอ้เอามีโอกาสไปใหม่เนอะ มีโอกาสไปใหม่อยู่ที่นู่นก็มีการอบรมการปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆมาเอาโชคดีแล้วอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพเหรอหรืออยู่กรุงเทพแล้วจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่25แล้วมาอยู่แต่ในอุดรไม่ไปที่ไหนเลยโอ้ดีมากเลยเวียนไปตามครูบาอาจารย์น่ะดีเอาให้โชคดีนะให้อยู่ดีมีสุขอันนี้เดี๋ยววันที่26นี้ก็จะได้กลับไปหนองไผ่กันแล้วเนี่ยไปคุณบุษบาศรีวานิชน้อมถวายสังฆทาน1ชุดเอาดีมากนะอุทิศให้นายทวีศักดิ์ประพัสสิรินายวินัยศรีวานิชและ3และญาติพี่น้องทั้งหลายที่ล่วงลับเอาอนุโมทนาด้วยนะเดี๋ยววันที่26จะกลับจะไปหนองไผ่เดี๋ยววันที่27เขานิมนต์ให้ไปร่วมบรรจุพระทองคำที่ธาตุพนมบรรจุพระทองคำที่ธาตุพนมแล้วก็กลับมาวันเกิดหลวงปู่ว่านมาเทศงาน

ท่านได้ทำบุญอุทิศกุศลให้กับโยมดาของท่านซึ่งท่านได้ละสังขารในวันที่30พฤษภาคมหลวงตาก็ได้ทำบุญมหาบังสกุลเนี่ยเพื่ออุทิศให้โยมดาจากนั้นก็มีคณะศิษยานุศิษย์มาร่วมบุญด้วย หลวงตาท่านก็เลยบอกว่าทุกคนก็ล้วนแต่มีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดมีผู้มีพระคุณด้วยกันทั้งนั้นน่ะที่ท่านล่วงลับดับขันไปแล้วเพราะนั้นก็รวมมาพร้อมกันร่วมบุญอันนี้เปิด3แดนโลกธาตุอุทิศไปอย่างไม่มีประมาณในเปตชนคือผู้มีพระคุณของเราในวันที่30พฤษภาคมก็มาทำมหาบังสกุลกันก็รวมกันมาก็ต้องทำมาตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยนะโยมนาละขันปีไหนปีฮะปี25ตั้งแต่ปี25มาถึงทุกวันนี้ก็ทำมาเรื่อยมาทุกวันนี้ก็คณะศรัทธาญาติโยมคือศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ได้มาร่วมบุญมาทำบุญกันเพื่ออุทิศบุญกุศลไม่ให้แก่เปตชนของตนเองมีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดญาติมิตรสหายอะไรก็ว่าไปเพราะการจะทำบุญอุทิศไปให้แก่ผู้มีพระคุณของเราเนี่ยการอุทิศนั้นครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านลงใจท่านบอกว่าการทำบังสกุลนี้เป็นการอุทิศที่งามที่สุดเป็นอริยประเพณีเป็นประเพณีสืบต่อมาจากพระพุทธเจ้าเพราะนั้นอันนี้แหละวันที่30ตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมค่ำตอนค่ำมาเราทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการลงศาลานี่มาสวดมนต์ไหว้พระมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาอบรมมาปฏิบัติธรรมอบรมจิตอบรมใจของตนเองเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาที่หลวงตาได้พาคณะศิษยานุศิษย์บำเพ็ญมาปฏิบัติมาอย่างนี้จากนั้นมาภาคเช้าเราก็จะมีการใส่บาตรกัน7โมงเช้าวันที่30งาน3แดนโลกธาตุเราก็จะพร้อมกันไปใส่บาตรรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราหลังจากใส่บาตรเสร็จกลับเข้ามาแล้วท่านผู้ว่าเป็นประธานก็จุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลจากนั้นก็คณะสงฆ์ได้ทักขิณานุปทานมาติกาบังสกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่เปรตชนของเราแต่ละท่านแต่ละคน หลังจากนั้นจึงถวายพระทหารหลังจากถวายพระทหารแจกอาหารจะเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์ก็อนุโมทนาให้พรส่วนกองสังฆทานกองบางสกุลทั้งหลายหลังจากเสร็จงานแล้วคณะสงฆ์เราก็จะพิจารณาแจกจ่ายไปตามวัดที่ขาดเกินขาดแคลนที่จำเป็นที่ไหนจำเป็นมากจำเป็นน้อยวัดใหญ่วัดเล็กอะไรต่ออะไรต่างๆแจกจ่ายกันไปแบ่งปันกันไปแบบนั้นเพราะนั้นใครมีโอกาสก็เชิญมาร่วมบุญกันนะ เมื่อเช้าเนี่ยท้องฟ้ามันครึ้มเหมือนจะฝนจะตกทั้งวันนี่แดดเริ่มออกแล้วเนี่ย

ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนอิริยาบถกันเนาะรับพรรับพรยันโมทนาให้พรกันฝากก็ตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นนรโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทปนสิโยริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีภาวันตุเต

0: ฝนเริ่มเข้าฤดูฝนแล้วนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 1 บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิตทั้งมนุษย์ป่าพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ต่างเชื่อมโยงกันเป็นวงจรที่เกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งที่สำคัญทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
1: น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่านี่นะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลย
0: ในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ได้พระราชทานโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างและชักชวนให้ราษฎรมาช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาป่าณวันนี้ป่ารักน้ำแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วได้เปลี่ยนสภาพจากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นผืนป่าที่ร่มรื่นด้วยพันไม้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในความสำคัญของป่าจากบ้านป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้วโครงการป่ารักน้ำได้ขยายผลในการช่วยฟื้นคืนและรักษาผืนป่าในหลายพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียงพระราชดำริในการรักษาสายใยแห่งธรรมชาติในลักษณะคนอยู่คู่กับป่าได้อย่างมีความสุขคนไม่ทำลายป่าป่าให้อาหารและความร่มรื่นกับคนเป็นแนวทางที่ก่อเกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยการจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้ราษฎรมีที่อาศัยดำรงชีวิตโดยไม่บุกรุกป่าอีกพร้อมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตปลูกฝังจิตสำนึกให้ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เสื่อมโทรมปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริได้เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยรักษาผืนป่าต้นน้ำลำธารในภูมิภาคต่างๆในภาคเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเกิ้งอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยภาคใต้เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นิคมสร้างตนเองสุขิรินบ้านศิลปชีพอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนับเป็นความหวังที่คนไทยจะได้ตระหนักในคุณค่าของสายใยธรรมชาติที่เกื้อกูลทุกสรรพชีวิตดังพระราชดำรัสที่ว่าเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างระมัดระวังและทำนุบำรุงให้คงอยู่ตลอดไปมิใช่ให้ประวัติศาสตร์จารึกได้ว่าทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้นแค่อายุของเรา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นนะท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้ยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องหลายจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: กรรมฐานลีลาในการก่อสร้างนี่ขัดกันมากนะคือขัดกับจิตตภาวนาการภาวนานี้จะไม่ให้ใดยุ่งเลยจะมีแต่งานของจิตจิตตภาวนาล้วนๆจะท่านก็ตื่นนอนจับปุ๊บไปเลยละสติต้องเป็นที่หนึ่งสติมาที่หนึ่งที่หนึ่งไม่ว่าจะทำขั้นใดสตินี่พลาดไม่ได้นะสติเป็นพื้นฐานจำเป็นมากทีเดียวแล้วก็เข้ากับพระบาลีที่ท่านว่าสติสมาธิปัจจียาสติจำต้องปราถนาในที่ทั้งปวงไม่มีแย่นะทั้งปวงเลยนี่เวลาเราประกอบความเพียรมันก็มาลงจุดนี้เผลอจะหยุดเมื่อไรนั่นแหละความเพียรขาดในตอนนั้นเผลอยับขาดยับจึงได้รู้โอ้โหสติสำคัญมากนะคือสติตั้งต่อมันจะเป็นความรู้รอบของจิตคือสติในครอบจิตจิตจะรู้เมื่อมีสติแล้วมันจะทราบเรื่องราวรอบตัวถ้ามีสติจะทราบไปทั่วโลกก็ไม่รู้นะพอมีสติจ่อปั๊บมันเฉพาะอย่างยิ่งมันก็รู้อยู่ในตัวเองพอทั้งเสมอทั้งบทคำบริกรรมสติก็จับอยู่อย่างนั้นเลยจับอยู่ในคำบริกรรมไม่ให้เผลอถ้าใครทำได้อย่างนี้แล้วทิ้งนี่เลยไปได้ไม่สงสัยเพราะนี่เคยทำมาแล้วที่มาชื่อแจงพี่น้องหลายชาติเราทำมาแล้วนะตอนที่ติดเจอเงื่อนเสื่อมเจอเงื่อนเสื่อมหาทางออกทางเข้าสมัยไม่ได้แกมันหัวอกแหมเหมือนไฟไหม้กองแกลบนะเผาโอ้กิจเสื่อมทุกข์มากจริงนะ ไม่ลืมเลยนะเรากิจเสื่อมไม่รู้ที่ไหนที่ไหนหาความสบายไงเลยนะไม่จริงๆก็ไปอะไรเลยนะกิจเสื่อมนี่จะความทุกข์ยุ่งไม่สนใจอะไรว่าจะดีไงโอ้เมื่อติดไม่ดีสักอย่างเดียวอะไรเหลือเหลือไปหมดนะเมื่อที่จะงาย้อนหน้าย้อนหลังนี่ละตอนจะเอากันนะตอนจะได้หลักได้เก่งนี่มันอาจจะเป็นที่เหมือนเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเจริญชุบ4-5 วันนะทำความภาคอย่างแทบเป็นแทบตายขึ้นชุด4-5 วันก็ไปถึงฝันสงบแน่วหรือบางคราวไว้มันจะเสื่อมไม่ให้เสื่อมบางคืนไม่นอนเลยกลัวมันจะเสื่อมมันก็เสื่อมมาต่อหน้าต่อตาเสื่อมไปอย่างนั้นขึ้นไปถึงนั้นแล้วเสื่อมขึ้นไปถึงนั้นแล้วเสื่อมเนี่ยทำให้คิดเป็นเพราะอะไรนะมันขึ้นไปแล้วอยู่ได้เพียง2-3 คืนนะจากนั้นก็ไหลลงเรื่อยๆไม่ฟังเสียงเรารั้งนะดึงแล้วรั้งไปไม่อยู่ถึงลงมดยังเหลือจีกาบัวคือหมดค่าเมียคาโอ้ยังเหลือจีกาบัวน้องว่าอ๋อหรือจังหรือใสเหมือนซึ่งเขาขึ้นตำปวกไปขึ้นพอไปถึงต้องดูได้3 วันยง เมื่อมันหาทางออกมาแล้วก็คิดย้อนหน้าย้อนหลังมันอาจจะเป็นเมื่อเรากำหนดกับพ่อผู้รู้ข้างนั้นสักทีอาจเผลอไปก็ได้มันถึงเสื่อมได้เอาคำนี้เราจะเอาคำบริกรรมให้ติดอยู่กับคำบริกรรมมันก็มีจุดที่จั่งว่างั้นไงให้อยู่คำบริกรรมเพียงกำหนดติดด้วยสติเฉยไม่พอคิดอะไรอย่างนั้นนะถ้าครั้งนี้กับถ้าอยู่กับคำบริกรรมเรื่องเสื่อมก็ดีเรื่องเจริญก็ดีเป็นฟืนไฟเผาเราทั้ง2 อย่างเนี่ยมาตลอดครั้งนี้จะไม่สนใจเอาเสื่อมไปเจริญไปครั้งนี้แต่เรื่องพุทโธกับเรานิสัยเราชอบพุทโธคำบริกรรมคือพุทโธ กับสติติดกันอยู่ก็ติดเลยเขาอันนี้พยายามจะเสื่อมตัวเองกับอันนี้จะเสื่อมไปไม่ได้แต่ไม่ให้เผลอขันไม่ให้เผลอจึงคือเนื้อมันไม่เหมือนใครงานมันอันนี้รู้สึกว่าเหมือนใครยากเหมือนกันคือมันจริงจังมากนะเราพอลงใจแล้วเขาสอบอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะลงจุดนี้อ่ะลงกับบริกรรมเอาเงี้ยเอาเงี้ยคืออย่างเงี้ยตัดสินเอาได้พอตัดสินปุ๊บเนี่ยพุทโธติดเงี้ยไปเผลอไม่ได้ว่างั้นนะมันก็เป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปเผาศพหลวงปู่เสาท่านก็สั่งเสียว่าทำหาดีนะเห็นไหมไปเผาศพกลับมาแล้วกลับมาหาเห็นไหมทำหาอยู่นี่นะอยู่คนเดียวมันอาจจะเป็นโอกาสทั้งเหมาะกันก็ได้นะอยู่คนเดียวก็คนเดียวจริงๆเลยเมื่อที่เนี่ยทำจ้างแต่งั้นแล้วว่าเอาเนี่ยทำบริกรรมพุทโธกับสติจะไม่ให้เผลอจับติดเลยไม่ยอมให้เผลอมันจะเคลื่อนจะไหวไปไหนไม่ให้เผลอเลยนี่แหละกองทุกข์อันหนึ่งนะโอ้กองทุกข์บังคับติดด้วยสติไม่ยอมให้มันเผลอไปไหนเลยทุกข์มากเหมือนกันนะแต่ความมุ่งมั่นที่จะเอาให้ได้ให้ได้ผลกันมันมุ่งมากมากมันจึงไม่ลำบากมุ่งแต่ถ้าติดจับติดตลอดเลยต้องกระตือนอนต้องกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอจริงทำงานปัดกวาดต่อก็ปัดกวาดอะไรต่อไม่ยอมให้เผลอมองเอาอยู่คนเดียวนี่แหละเราตั้งรากฐานที่แรกนะที่เจริญแล้วไม่เสื่อมได้หลักจากอันนี้สติสำคัญมากทีเดียวที่นี่ขึ้นเด่นและที่นี่สติสำคัญมากสติจับไว้ตลอดคำบริกรรมไม่เผลอจากกันเอาเจริญไปเสื่อมไปไม่เอาไม่สนใจแต่เรื่องคำบริกรรมกับสตินี่จะเสื่อมไปไหนไม่ได้รับกันเลยก็ไม่นานนะล่ะนี่แหละเอาจริงเอาจังไม่นานนะบีบมันเข้าบีบมันเข้าอยู่นี่อันหนึ่งแสนถูกนะที่บังคับสติกับจิตให้อยู่ด้วยกันไม่ยอมหนีไปไหนเลยเป็นภาระที่หนักมากทีเดียวอยู่ภายในใจเอากันอยู่นั้นตลอดเหมือนกับนักโทษมหันต์โทษนั่นแหละซักกันก็ไม่นานนี่จิตมันก็ค่อยสงบหรืออบแน่วเพราะมันอยากออกเข้าไปมันออกไม่ได้อยากคิดไปอะไรคิดไม่ได้เลยนั่นแหละที่ว่าทุกตรงนี้แล้วนะสติบังคับไม่ให้ออกเลยเอาทุกเป็นตาก็ให้อยู่กับที่นี่จะไม่ออกอะไรทั้งนั้นระวังตลอดความเสื่อมความเจริญของจิตที่เคยเป็นมาไม่สนใจจะเอาจุดนี้จุดเดียวเอาเสื่อมเจริญเดียวเป็นยังไงให้รู้กันตรงนี้แหละคราวนี้ว่าเพราะมันทุกข์แสนทุกข์มาแล้วพอเจริญไปแต่เราจะกำหนดวันไม่ได้แต่ว่าไม่นานนะที่บีบกันอยู่ตลอดเวลาไม่นานแล้วที่นี่จิตก็ค่อยรู้สึกตัวละเอียดเข้าละเอียดเข้าไปพุทโธก็ติดตลอดสติติดตลอดไม่เผลอจนกระทั่งที่นี่พอมันเข้าไปละเอียดจริงๆนะเข้าไปละเอียดจริงๆแล้วพุทโธหายเลยนะเนี่ยมันเห็นอยู่ในนั่นสิพุทโธที่บริกรรมพุทโธพุทโธหายไปหมดกำหนดก็ไม่ได้นะไม่ออกไม่มีจะตั้งใจจะกำหนดให้เป็นพุทโธไม่มีเลยนี่แต่ความละเอียดของจิตเนี่ยเกิดงงนะทำไงนี่คนเราบริกรรมพุทโธมาตลอดที่มานี่พุทโธก็ไม่มีถ้ากำหนดยังไงมันก็กำหนดไม่ออกไม่มีเลยทำไงที่นี่มันจะมีอันหนึ่งเอาถ้าไม่มีคำพุทโธหายไปความรู้ไม่หายหมายว่าให้สติจับอยู่กับความรู้นะที่ละเอียดให้อยู่กับตรงนั้นวะมันรู้สึกตัวอยู่ในนั้นแล้วจับกับนั้นอีกนะจับกับความละเอียดของจิตที่มันบริกรรมพุทโธไม่ได้มันละเอียดขนาดนั้นนะพอบริกรรมพุทโธไม่ได้ก็ให้อยู่กับความรู้นั้นจ่ออยู่นั่นเลยที่นี่พอมันได้จังหวะมันจะคลี่คลายออกมามันก็เหมือนเรียกว่าจิตสงบเลยเนี่ยเพราะมันที่คลายออกมา พอพุทโธบริกรรมได้ปั๊บจับติดปุ๊บอีกเลย
3: ติด
1: อย่างนี้เอาที่นี่ได้ความเป็นบทเรียนอันหนึ่งแล้วเวลาจิตละเอียดจริงๆนี่ไม่มีคำบริกรรมหมดกำหนดอะไรก็ไม่มีเลยในที่นี้พอมันคลี่คลายมากำหนดได้ปั๊บจับติดปุ๊บมันก็อย่างนั้นอีกลงอย่างนั้นอีกคือสงบเข้าไปอย่างนั้นอีกมันก็มีวิธีรักษาได้แล้วที่นี่พอมันละเอียดเข้าไปแล้วอยู่ที่ความละเอียดหลายครั้งหลายหนก็สร้างฐานขึ้นมาสร้างฐานขึ้นมาเป็นความสงบเป็นความเย็นคาราซินนะความรู้นี้เด่นขึ้นนั่นเห็นไหมทำให้ดีนะผู้ปฏิบัติสตินี้เป็นไม่ถอยนะถอยไม่ได้นะสติต้องติดแนบตลอดเลยทีนี้มันก็ค่อยสร้างฐานขึ้นมาแน่นหนาลังคงขึ้นมาจนกระทั่งถึงนู่นเลยนะถึงที่มันขึ้นไปเจริญอยู่สองคืนสามคืนนั่นแหละไปอยู่ที่นั่นเอาขึ้นถึงนี้แล้วมันเคยเสื่อมเอาเสื่อมไปไม่สนใจกับมันแต่พุทโธจะไม่ปล่อยเอาเสื่อมไปถึงนั่นก็อยู่กับพุทโธอีกไม่สนใจกับความเสื่อมของตัวเองทีนี้ไม่เสื่อมนะเอาอยู่นี่แหละเกิดไม่เสื่อมแล้วก็ไม่สนใจนี่เอาอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งละเอียดเข้านั่นแหละที่นี่เรียกว่าตั้งรากฐานในเบื้องต้นจากนั้นผิดก็แน่นหนามั่นคงเข้าเรื่อยๆเพราะท่านไปเผาศพหลวงปู่เสามาเราก็ไปรับท่านศีรษะพระนมไปพอมากับท่านมาถึงแล้วที่นี่ก็ฟาดใหญ่เลยแล้วนะเอาละที่นี่หมดภาระแล้วที่นี่จะเอากันให้ถึงเหตุถึงผลผิดได้หลักแล้วคราวนี้จะเอาให้หนักยิ่งกว่านี้อยู่มันก็ซัดกันนั่นละก่อนนั่นแหละหลังจากไปพระธาตุพนมมาทุกมาถึงนี่คงจะเดินพฤษภาหรือจะเข้ามิถุนาแล้วมั้งเราก็ลืมเสียตอนนี้นะแต่มันควรจะเขาจะลงทำไร่ทำนากันนะพอมาถึงที่นี่หมดภาระละเอาละที่นี่ฟาดกันเลยนี่แหละตอนนั่งตลอดรุ่งนะพอมันได้ที่นี่ก็ก้าวเข้าสู่นั่งตลอดรุ่งซักกันใหญ่เลย ที่ว่าให้ฟังอะไรที่ว่าก้นเนี่ยระยะนี้แหละเขากันอย่างหนักเพราะเครียดแค้นสุดกำลังทีเดียวถึงขนาดที่ว่าถ้ากินแล้วเสื่อมคราวนี้แล้วเราต้องตายจะไปดื่มไปไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังไม่ตายจิตเราจะเสื่อมไปไม่ได้เอาฟาดกันอย่างนี้นี่มันก็ไม่เสื่อมที่หมายคือมันเข็ดหลาบนะโถจิตเสื่อมมีทุกข์มากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาเราจึงมายกข้อเปรียบเทียบมาให้เพื่อนฝูงฟังเหมือนอย่างคนที่มีเงินมีทองเป็นล้านล้านนะแต่ไปล่มจมด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเสียแล้วยังเหลือเงินอยู่ในบ้านในเรือนประมาณเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้สนใจนะนู่นมันไปเสียใจอยู่ที่เงินจำนวนมากที่มันล่มจมไปนู่นนะมันไปอยู่นู่นนะเงินนี่อยู่ในกระเป๋ามันก็ไม่สนใจมันไปนั่นแหละไปเสียใจอยู่กับเงินที่ล่มจมไปนั่นนี่แหละที่จิตเกิดความเสียใจเพราะจิตเรานี่มันภาคภูมิตัวเองเหมือนกับว่ามีเงินล้านวางกันถึงนะที่มันไปจมมาเสียไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะไปสารหัวขายเอาเงินล้านมีอย่างเดียวเรื่องแต่มันไม่ท้อใจตัวเองมันถูกมากนะทุกแสนสาหัสเราเห็นประจักษ์ตัวของเราเองอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้เลยอยู่นี่เนี่ยเหมือนไฟไหม้กองแตกนะเผาอยู่ไหนมันอะไรที่ไม่ถูกถ้าเป็นไฟก็ไม่ใช่ไม่แสดงเปลวแต่เป็นถ่านไฟแดงโล่มันเผาโหนี่แหละการตั้งจิตต้องได้ใช้การพินิจพิจารณาอย่างมากนี่ถ้าเราไม่พิจารณานี้เราก็ตั้งตัวไม่ได้นะก็จะพัดจะเหวี่ยงกันไปก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วนี่จึงได้มาจับอันนี้ติดภาพก็เอากันได้เลย จึงได้มาสอนหมู่เพื่อน เพราะสอนอะไรเราทำมาแล้วเป็นอาจารย์ ท่านเอกมาแล้วสอนจึงไม่ผิดวิธีการที่เป็นมายังไงเรื่องสติไม่เห็นคุณกล้าตอนนี้ล่ะคือว่าสติสำคัญมากสำคัญที่เรามาทำตัวของเราให้เห็นดุจทัศน์จากแล้วพอมันก้าวขึ้นถึงขั้นนั่งตลอดรุ่งจิตมันผึ่งลงไปแล้วที่นี่พุ่งขึ้นมาเลยที่นี่ไม่เสื่อมถึงไม่เสื่อมก็ตามความเฉดหลับยังมีน้ำหนักมากอยู่นะถึงไม่เสื่อมก็ไม่เชื่อจะให้ถอยกันถอยไม่ได้ว่ากันเถอะมันจะหลอกเราอีกนี่นะนั่นมันก็ซัดกันใหญ่นะ พราะลงทีไรนี่มัน9คืน10คืนนะที่นั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยคิดว่าดูคิดดูจนก้นแตกทีแรกมันก็ไม่แตกนะมันออกร้อนธรรมดาคืนแรกๆออกร้อนเหมือนไฟเผานี่แหละขั้นต่อไปมันออกร้อนมันก็พองเพราะนั่งไม่พอจากคลองมันก็แตกจากแตกมันก็เลอะเห็นไหมมันไม่ได้ถอยนะไม่ได้สนใจนะกับก้นแตกสนใจแต่กับกิเลสตัวนี้มันหนักอยู่ตรงนั้นเพราะงั้นคือไม่มีอารมณ์ในร่างกายมันจะเป็นจะตายเป็นไม่ถอยเลยนี่อันหนึ่งความมุ่งมั่นนี่แรงมากนะความมุ่งมั่นจะเป็นพระอรหันต์นั่นเองไม่ใช่อะไรนะจะให้เป็นพระอรหันต์คนนั้นชาตินี้เพราะได้เชื่อธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วท่านบอกว่ากิเลสก็ดีธรรมก็ดีอยู่ในท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนไม่มีมีอยู่ที่ใจท่านไปหาอะไรหาธรรมไม่ลืมนะอันนั้นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมท่านว่าธรรมแท้กิเลสแท้อยู่ที่ใจถ้าท่านเอาลงที่ใจนะเอาจิตตภาวนาเอาให้หนักนะท่านว่าท่านจะได้เห็นทั้งกิเลสทั้งธรรมอยู่ที่ใจนั่นแหละว่าอย่างนี้เราไม่ลืมนะกิเลสก็ดีธรรมก็ดีจะเห็นจะเจอกันที่ใจที่อื่นไม่มีท่านว่านะเอาลงตรงนี้นะท่านว่านั่นก็ซัดลงตรงนั้นเพราะเราเป็นเถรกรงถ้าเชื่อตรงไหนมันเอาจริงเอาจังมันก็ประมาณได้นั่นแหละมันได้นั่งตลอดรุ่งที่ตลอดรุ่งทุกคืนไม่มีพลาดนะจิตลงแดนอัศจรรย์ได้ทุกขืนเวลามันลงนี่โถอัศจรรย์จริงๆนะทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่นะแต่มันก็อัศจรรย์ตามขั้นของมันเพราะเราไม่เคยรู้ก็เห็นก็อัศจรรย์เต็มหัวใจนั่นแหละแต่ระยะแต่ละครั้งละครั้งนี่มันอัศจรรย์ตัวเองเต็มหัวใจนะได้สักขีพยานแล้วเพิ่มกำลังบังคับทุกอย่างขึ้นต่อจากนั้นมันก็ยิ่งก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปนะทีนี้จิตเป็นภูเขาเลยแน่นปึ้งเลยใช่ไหมแน่นก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้เชื่อมันเข็ดตั้งแต่นั้นแล้วมันจะเป็นจะตายอยู่ตั้งปีนึงกับ5เดือนยังไงนะพฤษเดือนพฤศจิกาเดือนนี้กิจเสื่อมปีหน้าเดือนพฤศจิกาผ่านมาผ่านไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษาเป็นกี่เดือนพฤศจิกาเดือนนี้และพฤศจิกาเดือนหน้าเป็น1ปีแล้วก็ธันวามกราคมกุมภาพันธ์เมษา5หนึ่งปีกับ5เดือนนี่ละที่ไฟเผาโหกเลยปีกับ5เดือนไม่ลืมนะไม่แหมมันทุกข์จริงๆนะพอจากนั้นแล้วมันก็ไม่เสื่อมตั้งหลักได้ด้วยพุทโธพอมันไม่เสื่อมแล้วก็เอากันใหญ่จนถึงขั้นจิตนี่เป็นภูเขาเป็นหินทั้งแท่งเลยไม่เสื่อมก็ไม่ยอมเชื่อมันมีแต่ขยำเขาเลยจะแต่เพิ่มเขาไปอีกมันก็ลงถึงขั้นเต็มนี่เต็มที่สมาธิเต็มภูมิสมาธิเต็มภูมิจิตเท่ากับภูเขาแน่นปึ้งเลยจ้ะอยู่ที่ไหนไหนไม่มีหวั่นไม่ไหวอยู่ในหัวอกแน่นปึ้งนี่จะความอัศจรรย์อยู่ในจิตขั้นในขั้นสมาธิก็อัศจรรย์เพราะเราไม่เคยมีเงินมากเท่านี้สมมติว่าเกิดมาแล้วไม่เคยมีเงิน 1,000 บาทแล้วได้ 1,000 บาทแล้วภูมิใจเขาได้เป็นล้านๆเขาไม่เห็นภูมิใจไอ้เราได้ 1,000 บาทได้ภูมิใจนี่มันภูมิใจกับภูมิธรรมของตัวเองพอ จากนั้นแล้วก็ถูกพ่อแม่อาจารย์ขนาบไอ้เรื่องพ่อแม่อาจารย์ขนาบนี่มันเป็นระยะขนาบใกล้ทางวิปัสสนาทางปัญญานี่ออกแล้วมันกับผางเลยนี่แหละขั้นปัญญาที่เวลามันออกแล้วใครคาดคิดไม่ได้นะเรื่องปัญญาสมาธิเต็มภูมิเหมือนน้ำเต็มแก้วนะสมาธิเมื่อมันเต็มภูมิแล้วพอเหมือนกันเหมือนน้ำเต็มแก้วจะทำให้เลยนั่นไม่เลยเป็นหินอยู่อย่างนั้นให้เลยจากนั้นไปไม่มีนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิเหมือนน้ำเต็มแก้วที่พอเปิดทางวิปัสสนาที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นท้องฟ้ามหาสมุทรไปแล้วทีพอเปิดออกพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยมันเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกปัญญาสมาธิเพียงเท่านี้แต่ก่อนก็โหยอัศจรรย์ตัวเองนะพอก้าวออกสู่สมาธิฉะนั้นมันเลยมาเห็นโทษของสมาธิอะไรมันนอนตายเฉยว่างั้นนะมันไม่ได้แก้กิเลสนี่นะปัญญาต่างหากแก้กิเลสเนี่ยแล้วปัญญาต่างหากที่จะเห็นสิ่งต่างๆนั่นสมาธินี่ไม่เห็นมันก็ไม่เห็นจริงๆนะนี่เท่าไหร่ก็ไม่เคยเห็นมีวี่แววอะไรนอก ไปจากสมาธิพอก้าวครั้งสุดออกทางด้านปัญญาเหมือนเราออกจากห้องแล้วมองดูที่ไหนมันเวิ้งว้างเวิ้งว้างว้างไปเรื่อยด้วยปัญญาน่ะทีนี้กิเลสมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวโยงกันมันก็เห็นไปแล้วที่นี่ท่านบอกบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานปิดได้หรือไงเนี่ยว่าอย่างนี้เลยเอาสดๆร้อนๆนะพอตัวนี้จ้าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วนี่นะมันหลับตาเฉยไม่เห็นพอลืมตาขึ้นมากน้อยมันก็เห็นแล้วที่นี่แล้วจะคาดพระพุทธเจ้าได้ไงก็ท่านสอนไว้หมดแล้วเป็นเพียงว่าเราตาบอดมันไม่เห็นเท่านั้นพอกระจ่างไปนี่สติปัญญานี่เพลินการฆ่ากิเลสก็เพลินอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าความมุ่งมั่นในแดนพ้นทุกข์ไม่มีกำลังมากดีไม่ดีมันอาจจะเพลินกับสิ่งนั้นเป็นการกดข่มเวลาให้ล่าช้าไปก็ได้นะความรู้ความเห็นในสิ่งต่างๆบาปบุญนรกสวรรค์เปรตผีประเภทต่างๆมันรอบกันอยู่ทางหัวใจแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสนั่นมันแก้กันเข้าใจไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสเรื่องแก้กิเลสคือความเพียรสติปัญญาอย่างลงหางกิเลสต่างหากแก้กิเลสได้ตรงนี้เลิศอยู่ตรงนี้นะอันนั้นไม่ได้เลิศแน่มันก็พลิกกลับมามันไม่ค่อยสนใจถึงยังไงมันก็ไม่พ้นที่มันจะรู้เพราะมันเกี่ยวโยงกันอยู่ความรู้นี้มันท่องข้ามหาสมุทรมันยังแคบอยู่นะอันนี้ยังกว้างนั่นอยู่เวลามันออกของมันนั่นฟังที่ท่านหลายฟังที่การพูดอย่างนี้ใครมาพูดให้ท่านหลายฟังเราเกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่เราโคตรพ่อโคตรแม่ก็ไม่เคยพูดให้เราฟังพูดธรรมะประเภทนี้เข้าใจไหมแต่มันก็มาเป็นคืออย่างใจนี่ปิดได้อย่างไรนี่เวลามันเบิกกว้างมานี่กิเลสตัวไหนมันก็ยั่งตั้งแต่กิเลสก่อนท่านบอกว่ากิเลสอยู่ในหัวใจผิดไหมพุทธเจ้าบอกท่านบอกว่ามันอยู่ท่องผ้าเสียงบ่บกอยู่หัวใจทำก็อยู่ที่หัวใจในเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วกิเลสมีมากน้อยมันก็เห็นที่หัวใจเห็นที่หัวใจแล้วทำมีมากน้อยมันก็แก้กันที่หัวใจรู้กันที่หัวใจเนี่ยทั้งธรรมทั้งกิเลสมันรู้มันแก้กันอยู่ภายในนี่ออกเรื่อยเรื่อยล่ะนี่กิเลสประเภทหยาบกลางละเอียดมันเป็นลำดับลำดาประเภทหยาบนี่ต้องฟัดต้องเหวี่ยงสุดฟัดสุดเหวี่ยงประเภทแรกหนักมากที่สุดร่างกายก็หนักทางด้านจิตใจฝึกทรมานนี่ก็หนักนะจากนั้นแบบมันก็ก้าวออกทางกิเลสส่วนกลางส่วนละเอียดก็ทางปัญญานี่หนักเข้าโดยลำดับกิเลสอ่อนลงอ่อนลงมันก็รู้นั่นเห็นอยู่อย่างนั้นกิเลสแต่ก่อนมันแข็งขนาดไหนปัญญานี่ล้มทั้งหายล้มทั้งหายก็รู้นะพอฟีดไปหลายครั้งหนไม่อยู่ไม่ถอยครั้งนี้ก็มีกำลังขึ้นแล้วก็ซัดกันทั้งเขาทั้งเราทั้งกิเลสทั้งธรรมล้มทั้งล้มหายล้มหายไปแล้วทีนี้มันเอากันนะสุดท้ายจะมีแต่กิเลสล้มหายเลยธรรมะไม่ล้มไม่ล้มซัดกันเรื่อยเลยนี่แหละชื่อว่าแดนอัศจรรย์ไม่มีอะไรเกินจิตขอให้เปิดจิตออกกันนะมาทิ้งที่มันเหลือเชื่ออย่างพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้เรียกว่าเหลือเชื่อคือดังที่ว่านี่แหละกิเลสนี่หนึ่งใครแก้ได้ถ้าไม่เหลือเชื่อเอาสินะมีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เพราะนั้นแก้กิเลสในหัวใจได้นอกนั้นเหลือเชื่อทั้งหมดในบรรดาสัตว์โลกมันจึงตาบอดตลอดไปเข้าใจไหมล่ะเนี่ยเอาตรงนี้ซะก่อนนะมันเหลือเชื่อที่ว่ากิเลสมีหรือไม่มีมันดิ้นอยู่กับกิเลสทุกวันมันไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นกิเลสมันเชื่อว่ากิเลสนั้นมันคือเราเข้าใจไหมเชื่อพอเป็นเราสักอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่แตะกันนะสินี่แหละเราก็ไม่เห็นเนี่ยเอาตรงนี้ซะก่อนนะเบื้องต้นเอากิเลสนี่แหละมันอยู่ในใจของเราเรายังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสเราเป็นกิเลสอะไรๆมาก็ว่าเป็นเราเป็นเรากิเลสมาเป็นเราสักอย่างเดียวแล้วมันก็ปิดคำว่ากิเลสไปหมดเสียนี่เราก็ลืมตัวนี่นี่สิเนี่ยกิเลสเอาเบื้องต้นเอาตรงนี้พอเปิดจากสมาธิขึ้นไปเป็นปัญญาแล้วมันจะเริ่มเห็นกิเลสแล้วพอเริ่มเห็นกิเลสเห็นกิเลสแล้วก็นี่ก้าวออกเลยกิเลสมันก็เห็นธรรมก็เห็นไปด้วยกันที่นี่สิ่งเกี่ยวโยงกันกับจิตใจตรงนี้ซึ่งเป็นนักรู้มันก็เกี่ยวโยงกันไปบาปคุณนรกสวรรค์ปิดได้ยังไงท่านเขามันเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเพียงตาบอดมันไม่เห็นเท่าไรเองพอเปิดตาเท่าไรมันก็เห็นชัดๆเข้าไปแล้วจะไปข้ามพระเจ้าได้ยังไงตาเดียวกันความรู้ของใจอันเดียวกันรู้เห็นสิ่งไหนมีแต่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสอนไว้แล้วเราจะข้ามท่านได้ยังไงอ๋ออ๋อมีแต่อ๋ออ๋อเท่านั้นมันก็ไปใหญ่เลยทีทางภายนอก ทางภายนอกมันก็รู้เห็นแต่มันก็หักติดนะคือทางภายนอกนั้นเหมือนเราไปเห็นต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศธรรมดาผ่านไปธรรมดาแต่เห็นกิเลสนี่เห็นด้วยข้าด้วยเพราะงั้นจึงไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องภายนอกไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันเป็นอยู่นะ กิเลสถ้าเป็นข้าศึกของเราสิ่งนั้นไม่เป็นข้าศึกถ้าเราไม่เป็นข้าศึกตัวจากในตัวเองเสียไปทำความชั่วแล้วตกนรกหรือไม่กับสิ่งที่เราเห็นคือนรกนั่นอันนั้นไม่เป็นภัยไม่เป็นคุณมันเป็นภัยเป็นคุณอยู่กับเราเพราะนี่อะไรว่าเป็นภัยเป็นคุณก็คือกิเลสพาเป็นมันก็มาแค่กิเลสหมุนก็มากิเลสไม่สนใจกับสิ่งภายนอกทั้งรู้ทั้งเห็นอยู่ก็ไม่สนใจยิ่งกว่าการแก้กิเลสมันก็หมุนก็มาภายในภายในหมุนก็มาแสดงก็ยิ่งเห็นออกกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับลำดาทางกิเลสก็เห็นชัดเจนชัดเจนเอาสุดท้ายเอาแบบสุดท้ายเลยแล้วไม่ต้องพูดไปให้ยืดยาวนะเพราะอันนี้ละเอียดก็ไปธรรมะละเอียดอกกิเลสละเอียดธรรมะละเอียดสติปัญญาละเอียดละเอียดก็ไปมันตามมันทันไปหมดทีนี้เวลามันหมดอันนี้จ้าแล้วถามหาอะไรข้างนอกท่านมีกิเลสมีหรือไม่มันก็รู้แหละทีนี้นั่นแหละพวกเราไม่ได้เชื่อว่ากิเลสมีในใจนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านฆ่ามันด้วยอันเชื่อนี่อันดับแรกที่ท่านเชื่อจากนั้นสิ่งที่เป็นบริษัทบริวารเหมือนต้นไม้เป็นต้นแล้วกิ่งก้านสาขาดอกไปมันก็ติดอยู่กับต้นมันทำไมมันจะไม่เห็นมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่เพราะนี่บาปบุญนรกสวรรค์นี่มันก็เกี่ยวเนื่องกับหัวใจที่จะรู้สิ่งต่างมันจะปิดกันได้ยังไงนั่นฟังสินะมันจ้าอย่างนั้นนี่แล้วท่านเอามาสอนท่านสอนด้วยความตาดีจริงๆรู้เห็นจริงๆมาสอนพวกเราฟังด้วยความตาบอดหูหนวกไม่สนใจมันก็จมอีกเนี่ยแล้วยังไงพากันเชื่อหรือยังนี่ล่ะแล้วยังจะมีตลอดนั้นน่ะเพราะอันนี้มีมาตั้งเดิมตั้งกับตั้งกันนะไม่ใช่มีเมียงพลีแล้วจะดับไปเมื่อ2สัปดาห์ข้างหน้านะมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นแต่เราไม่เห็นนะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็เห็นสิ่งที่มีอยู่เหล่านี้น่ะพวกเปรตพวกผีสัตว์นรกเหล่านี้มีอยู่ตลอดเป็นแต่เพียงว่าทั้งที่เราเคยพูดแล้วเหมือนนักโทษนะนักโทษในเรือนจำมองไปที่ไหนก็เต็มเรือนจำเหมือนอย่างมีแต่นักโทษคนเก่าความจริงคนใหม่ก็มีคนเก่าก็มีคือคนเก่ามันติดคุกเดือดร้อนมันพ้นทนมันออกไปคนใหม่ไหลเข้าไปใช่ไหมล่ะทีนี้มองไปมันก็เต็มอยู่แต่นักโทษวันหนึ่งว่านักโทษคนเก่าไม่ใช่คนเก่าคนใหม่ก็มีคนเก่าก็มีเข้าใจเลยล่ะอันนี้สัตว์โลกพวกเก่าก็มีพวกใหม่พวกไหนที่มีกรรมที่หนักยังไม่ได้ออกมันก็อยู่ในนั้นเอาคำท่วงไปลงไปอีกเข้าขึ้นลงขึ้นลงนี่มันเหมือนว่านรกนี่เป็นมีแต่สัตว์ตัวเก่าตัวใหม่ก็มีไอ้ตัวใหม่ก็ตัวแล้วนี่ล่ะเนี่ยอายุขี่ลงตาบัวตัวใหม่มันกำลังเขียนใบสมัครกันในเวลานี้นะเข้าใจไหมจะกำลังเขียนใบสมัครกันมันบอกว่านรกไม่มีอะไรไม่มีมีที่มันมีคือโอ้ยวันนี้หน่อยเมื่ออันนี้มีเนี่ยระวังให้ดีนะโอ้พูดอะไรมันยิ่งอันนั้นนะอยากให้รู้ให้เห็นนี่นะลูกเจ้าสอนโลก ด้วยพระเมตตาล้วนๆล้วนๆอย่างบอกแล้วถ้าไม่ถือศีลถือสากับสัตว์โลกนะสัตว์โลกจะว่าอะไรจะโจมตีอะไรแล้วท่านไม่เคยสนใจ

0: เสียดถังขยะได้เลยคือถังขยะเป็นหอปราสาทของเขาเขาใจเย็นเป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าสอนโลกจึงไม่มีถือศีลถือสาอะไรกับโลกไม่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโลกจะว่าอะไรไม่โดนมีแต่ความเมตตาสงสารใครพอถูดได้เอาถูดออกถูดออกคู่ไม่ได้มันจมก็สุดวิสัยเท่านั้นเองที่จะให้ท่านไปซื้อศีลสากับโลกท่านไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสารเท่านั้นเองนะพากันตั้งพิจารณานะนี่เราพูดถึงเรื่องการตั้งการตั้งจิตเราจะไม่ได้อย่างนั้นเราอยู่เป็นครอบครัวเจริญนี่ขอให้มีสติชนะก็คนเราจะรู้สึกตัวการทำบาปจะไม่มากนะคนมีสติคนเชื่อทำบาปไม่มากนะเนี่ยทำบุญหนักเข้าไปเป็นพื้นเป็นฐานเรื่อยๆไปเนี่ยคนมีสตินะถ้าไม่มีสติแล้วโกโลโกโสตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งวันหลับโกโลโกโสตลอดจนกระทั่งแต่ชาตินี้ทั้งชาติจนกระทั่งวันตายตลอดโกโลโกโสตายไปก็แบบนั้นเลยเอาปัจจุบันนี้วัดอนาคตของตัวของเราถ้ามันยังโกโลโกโสอยู่นี้มันจะเป็นอย่างนี้พบต่อไปก็คือใจดวงนี้ตัวโกโลโกโสเนี่ยจะไปโกโลโกโสข้างหน้านะถ้าที่ดินน้ำลมไฟเขาไม่ไปเขาไม่ไปนรกเขาไม่ขึ้นสวรรค์เขาไม่เป็นบาปเป็นบุญธาตุขันธ์เป็นที่หัวใจนะเป็นบาปเป็นบุญโกโลโกโสที่หัวใจมั่นคงที่หัวใจเอาตรงนี้ให้ดีหากจำให้ดีเฮ้ยพูดไปพูดมากันเลยท่านที่ว่าพูดไปพูดไปเรื่อยๆเว้ยเอาละพอเอาตรงนี้ละก่อนละโอ้โหโอ้โห
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: แต่นี้ไปโปรดเตรียมตัวคือเตรียมกายและเตรียมใจจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นประจำอยู่ทุกวันนับว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีโชคดีการอบรมจิตภาวนานี้ไม่ใช่เราคิดปฏิบัติสัตว์แต่ว่าทำเป็นการปฏิบัติส่งเสริมทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเรียกว่าศาสนาเมื่อยังมีการปฏิบัติอยู่ตราบใดคุณงามความดีก็ยังมีอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังเจริญปรากฏอยู่ในหมู่ชนชาวพุทธที่มีความเลื่อมใสยังมีศรัทธาตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ขึ้นชื่อว่ามรรคผลคือความดีก็ยังมีอยู่ไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนยังมีอยู่ในจิตใจของประชาชนขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจริงโดยสัจจะเรียกว่าความจริงใจประพฤติสิ่งใดก็ให้ประพฤติจริงๆทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นล้วนแต่เป็นสัจจะธรรมและสัจจะวาจาสัจจะคือพระองค์ทรงแสดงความจริงในธรรมทั้งหลายทั้งเหตุทั้งผล

0: ในความจริงปรากฏอยู่ในธรรมทุกแง่ทุกมุมที่พระองค์ทรงประกาศและสั่งสอนมาตามลำดับแม้แต่โดยการรักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจล้วนแต่เป็นสัจธรรมให้บังเกิดกรรมอันเป็นกุศลนำผลคือความสุขความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วผู้ปฏิบัติทำดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้คำว่าปฏิบัติธรรมนั่นคือปฏิบัติกายของเรากายของเรานี้เองเป็นธรรมเมื่อเราปฏิบัติโดยอาศัยสัจจะความจริงตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามารักษากายของเราให้ดีเราก็กลายเป็นคนดีกายของเราเคลื่อนไหวก็ล้วนแต่มีประโยชน์ทำซึ่งประโยชน์นำผลคือความสุขความเจริญวจีกรรมก็เป็นสัจธรรมในเหตุในผลแห่งความจริงเมื่อเราปฏิบัติในคำพูดรักษาไว้ดีแล้ววาจานั้นเป็นสัจวาจาเป็นความดีจริงมีผลปรากฏมาให้เกิดความสุขความเจริญจริงๆพระองค์ทรงได้ประกาศสัจคือความจริงอยู่ที่ในกายกรรมวจีกรรมตลอดถึงมโนกรรมการกระทำทางใจใจนั่นถ้าหากว่ากระทำดีก็เป็นใจที่ดีมีคุณค่ามีผลตอบแทนให้เกิดความสุขความเจริญในทางจิตใจจริงๆเมื่อความเป็นจริงมีอยู่อย่างนี้เราทั้งหลายควรรู้ควรเห็นควรเข้าใจและนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติอบรมให้ความดีจริงนั่นเป็นคุณสมบัติประจำตัวของเราพร้อมทั้งทางกายของเราพร้อมทั้งวาจาของเราพร้อมทั้งจิตใจของเราเราเอาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องอบรมบ่มนิสัยของเราอย่าให้นิสัยเป็นไปตามที่เราเคยมาแต่ก่อนเพื่อเป็นไปตามโลกเป็นไปตามความของคนที่มีความไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมในธรรมคำสอนของพระองค์เรามาดัดแปลงกายของเราให้เป็นไปตามธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ส่วนไหนที่ไม่ดีที่พระองค์สอนให้ละเราก็เพียรพยายามละถึงแม้ว่าจิตใจของเรายังไม่เคยละเราก็พยายามที่จะแก้ไขพร้อมที่จะละตามธรรมคำสอนของพระองค์สิ่งไหนที่พระองค์สอนให้ควรปฏิบัติควรเจริญทำให้เกิดให้มีเมื่อเจริญมีแล้วให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเราควรเพียรควรพยายามควรปฏิบัติถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเรายังไม่เคยปฏิบัติก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราควรจะฝึกหัดอบรมให้มีขึ้นเพราะความสุขนั้นทุกคนต้องการเราทุกคนปรารถนาเสียต้องการเราควรทำให้เกิดให้มีในให้สมบูรณ์ในตัวของเราความสุขนั่นเกิดขึ้นได้หลายอย่างด้วยกันเช่นเดียวกับความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นโดยไม่เลือกการไม่เลือกเวลาสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกภายในล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ประมาทได้รับความทุกข์ความลำบากรับความไม่สงบความวุ่นวายสามารถเกิดขึ้นเวลาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องรักษา แต่ความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพาปฏิบัติไปให้มีเพื่อเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราทำความดีอยู่ไปชื่อว่าเราละสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับเราได้มาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติจิตภาวนาเราก็ได้มาทำความดีให้ปรากฏขึ้นในกายในวาจาในจิตใจของเราในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่ดีเราก็ได้ออกห่างเราไม่มีโอกาสได้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะชื่อว่าเราทั้งหลายออกห่างออกจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำแต่สิ่งที่ดีมีคุณมีประโยชน์ต่อตัวของเราควรทำความดีใจและพอใจในการปฏิบัติทำความสงบใจให้บังเกิดขึ้นสร้างสติขึ้นมาให้เกิดความสำรวมสำรวมจิตใจเมื่อใจสำรวมดีแล้วก็ชื่อว่าเราได้สำรวมกายด้วยสำรวมวาจาด้วยเพราะกิริยากายกิริยาวาจานั่นแสดงออกจากจิตใจเมื่อจิตใจสำรวมดีแล้วกายวาจาก็เป็นการสำรวมด้วยเป็นการปฏิบัติด้วยเมื่อรักษาจิตใจของเราให้สงบกายวาจาก็ชื่อว่ามีความสงบเมื่อจิตใจของเรามีความสุขกายวาจาของเราก็แสดงออกมาให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นการรักษาจิตใจการปฏิบัติจิตใจการมีสติสำรวมใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราทั้งหลายควรเจริญสตินี้ควรเจริญให้บังเกิดมีในจิตในใจเรียกว่าภาวนาคือทำสติให้มีในใจของเราอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถใดๆเราก็ควรเป็นผู้มีสติระลึกรู้ตัวของเราการระลึกรู้ตัวของเรานี่แหละเป็นคนไม่มัวเมาเป็นคนไม่หลงเป็นคนไม่ประมาทชื่อว่าเรากำจัดความประมาทกำจัดความมัวเมาเพราะสตินี่เป็นเครื่องระลึกรู้ตัวการมีความรู้ตัวนั่นเป็นเหตุให้เกิดปัญญาให้สร้างปัญญาขึ้นในจิตใจเพราะปัญญานี่เองจะทำให้จิตใจสงบทำให้จิตใจห่างไกลจากกิเลสอาสวะเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเครื่องมืดเครื่องมัวที่เรียกว่ากิเลสเรียกว่าอวิชชาเรียกว่าตัณหาเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ล้วนในทางที่ไม่ดีนั่นท่านจะเข้าไม่เรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองในทางจิตใจไม่เป็นประโยชน์ในทางจิตใจให้เกิดความสุขความเจริญนำความเสื่อมนำความทุกข์นำความวุ่นวายมาสู่จิตใจเพราะฉะนั้นกิเลสนี่ท่านจึงสอนให้ชำระสอนให้ถอนสอนให้ละสอนให้ปล่อยวางแล้วแต่อาการของเราจะชำระได้ด้วยวิธีไหนเราก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีนั้นออกจากจิตใจของเราให้จิตใจของเรายินดีน้อมไปในทางสงบทางวิเวกเพราะเป็นทางให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองที่เราทั้งหลายต้องการความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขอย่างประเสริฐเป็นความสุขของพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านยินดีท่านค้นพบเป็นสมบัติของอริยธรรมเพราะเอตนั้นเราทั้งหลายได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติอบรมเราก็พอที่จะมองเห็นตามสติกำลังของเราที่ปฏิบัติตามธรรมดาเมื่อเราเริ่มก็ต้องอาศัยการอาศัยเวลาไม่ใช่งานเมื่อท ทำแล้วก็จะได้ผลในเวลานั้นอย่างเต็มที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทำทั้งหลายต้องมีเหตุมีปัจจัยต้องอาศัยกำลังเมื่อกำลังเพียงพอแล้วผลสมควรแก่กำลังที่เราก็ทำได้เมื่อความเพียรของเราอย่างอ่อนสติปัญญาของเราก็ยังอ่อนด้วยยังไม่แก่กล้าด้วยความสงบของเราก็ยังอ่อนถูกกระทบกระเทือนจากภายนอกมันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้มันก็รักษาได้ตามเพศตามชั้นตามภูมิตามสติตามกำลังที่เราทำได้มีอยู่ปรากฏขึ้นในตัวของเราเมื่อเราต้องการประณีตละเอียดมั่นคงสามารถชำระสะสางให้สิ้นไปเราก็ต้องอาศัยสั่งสมกำลังให้มีพลังทางจิตใจให้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงเช่นว่าศรัทธาพลังกำลังคือศรัทธาความเชื่อมั่นในการกระทำของเรามีความเห็นอันถูกต้องว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมคือเราก็ดีใครๆก็ดีล้วนแต่เป็นไปเกิดมาแล้วก็เกิดมาโดยการทางกรรมความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เพราะผลแห่งกรรมที่เราก็ได้กระทำไว้แล้วมีมากน้อยเท่าใดส่วนไหนมากกว่าส่วนดีมากกว่าส่วนความสุขมากกว่าหรือส่วนความสุขมีน้อยความทุกข์มีมากในกายในวาจาของเราแต่ละวันละวันก็ให้ถือว่าเป็นผลกรรมของเราที่เราได้กระทำไว้ที่เรียกว่ากรรมเป็นผู้ให้ผลที่เราเกิดมาอยู่ในฐานะอย่างใดก็ชื่อว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดเป็นผู้ให้เกิดให้กำเนิดแก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อกรรมเพราะเกิดมาทุกคนก็ต้องการเป็นคนดีต้องการสมบูรณ์บริบูรณ์ต้องการรูปร่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีโรคไม่มีภัยมีร่างกายสดใสเป็นพลังตลอดเวลาไม่อยากให้เท่าแก่ข้ามคลาช้ำราชุดโทรมในตัวของเราแต่เราก็ไม่ได้ตามความต้องการเพราะเหตุใดเพราะกรรมเป็นผู้ตกแต่งเราแต่งเองไม่ได้เพราะกรรมเป็นผู้ให้ผลมันออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ยอมรับความจริงยอมรักษาความจริงเมื่อกรรมอดีตเป็นผลในปัจจุบันกรรมปัจจุบันเป็นเหตุแล้วให้ผลในอนาคตเพราะเหตุนั้นอดีตที่ผ่านมาแล้วเราได้รับผลในปัจจุบันอย่างนี้เมื่อเรารู้ตัวว่าเรายังบกพร่องยังไม่สมบูรณ์ในส่วนไหนเราก็พยายามเพิ่มพูนเพิ่มกำลังความดีในส่วนนั้นโดยอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นในการกระทำของเราว่าเรากระทำความดีนี่ไม่สูญเปล่าความดีนั้นติดตามเราไปเรียกว่ากรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทุกวันนี้ได้พึ่งอาศัยแต่ความสุขความทุกข์ความดีอย่างไรก็กรรมที่เราได้กระทำไว้แล้วนี้แหละเป็นที่อาศัยทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าถ้าหากเรามีสติดีมีปัญญาดีเราก็ทำความดีไว้มากเราก็ทำแต่ความดีเราก็ได้พึ่งได้อาศัยแต่ความดีผลบังเกิดเรามีความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยเราอยู่อย่างอิสระอยู่ในบ้านของเราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยไปที่ไหนก็ไม่มีเวรมีภัยยิ่งเราการก็ทำปฏิบัติกรรมอันเป็นกุศลคือความดีทางจิตใจแล้วจิตใจยิ่งปลอดโปร่งยิ่งเยือกเย็นยิ่งผ่องใสสะอาดเช่นเราทั้งหลายมาปฏิบัติสมาธิจิตภาวนาเป็นกุศลกรรมคือเป็นกรรมที่ให้บังเกิดความฉลาดในทางจิตใจ เพื่อจะได้ออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารเราก็ได้รับความปลอดภัยในปัจจุบันที่เรามองเห็นประจักษ์ในจิตใจของเราถ้าเราสามารถปลดเปลื้องถอดถอนจิตใจออกจากความกังวลความวุ่นวายในสิ่งต่างๆให้เหลือแต่ธรรมคือคุณความดีที่มีอยู่ในใจเช่นระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าด้วยการพุทโธพุทโธไว้ในใจถ้าจิตใจนั้นเหลือแต่พุทโธในใจจริงๆแล้วชำระสิ่งอื่นไม่ให้เศษเหลืออยู่ในใจนะจิตใจจะผ่องใสจะสงบเย็นวิเวกทันทีเราจะได้เห็นผลกรรมในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันปรากฏในไม่ต้องรอการรอเวลาไปยาวนานถ้ากำลังสติของเรามีกำลังศรัทธาของเรามีกำลังความเพียรของเรามีเพียงพอกำลังตั้งมั่นของเรามั่นคงของจิตใจกำลังรักษาปัญญารักษาจิตใจของเรามีกำลังพอสามารถปกป้องสัญญาอารมณ์อันเป็นเหตุให้เกิดอาสวะจากภายนอกไม่ให้เข้ามาก่อกวนจิตใจให้จิตใจผ่องใสสะอาดไม่มีอาสวะทั้งหลายเข้ามาดองก่อกวนอยู่ในจิตใจแล้วจิตใจจะได้รับความผ่องแผ้วได้รับความสงบทันทีในเมื่อสิ่งไม่มีสิ่งไม่ก่อกวนเพราะจิตใจนั้นต้องการความสงบอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะช่วยปกป้องตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอบรมจิตใจของเราให้มีสติให้มีปัญญารักษาตนเพื่อให้เกิดความสงบให้เลือกทำเทคนิคที่เป็นประโยชน์ให้เกิดความสงบเป็นที่ตั้งเป็นที่จุดหมายปลายทางเราน้อมไปเพื่อความสงบน้อมไปเพื่อความวิเวกผู้ที่จะสงบผู้ที่จะวิเวกนั้นต้องตัดความกังวลไม่ให้เข้ามาก่อกวนจิตใจของเราละอย่างเด็ดขาดไม่ให้เข้ามาสัมพันธ์จิตใจของเราได้ในขณะในเวลาเราภาวนาขณะใดที่จิตใจของเราภาวนาจิตใจสงบดีแล้วขณะนั้นจิตใจก็วิเวกมีความสุขจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าพูดไม่สักว่าจะเขียนไว้เฉยๆต้องให้มีปรากฏการผลงานจากจิตใจของเราจริงๆเราควรพยายามละสิ่งพระพุทธเจ้าให้ละส่วนไหนเราก็พยายามละให้เราประกอบส่วนไหนติดให้เราประกอบละสิ่งที่พระโพธิกังวลภายนอกประกอบความรู้ตัวทำบริกรรมพุทโธพุทโธแรกถึงยังไม่รู้อะไรมากให้รู้พุทโธที่เราบริกรรมก่อนเพื่อไม่ให้เผลอเพื่อสร้างสติก่อนเมื่อสติมันดีแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตใจก็สงบตั้งมั่นแน่วแน่วิเวกเมื่อจิตใจสงบปัญญาความรู้ก็เกิดขึ้นประจักษ์สิ้นสงสัยในความสุขในความสงบเพราะมันเกิดขึ้นนะเราก็ได้ความรู้สิ่งที่เราสงสัยว่าความสุขความสงบเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรผลของสมาธิเป็นอย่างไรเมื่อจิตสงบแล้วก็ปรากฏขึ้นมาทันทีเราก็ไม่สงสัยในส่วนนั้นส่วนไหนที่เรายังไม่รู้ก็เป็นเหตุให้เกิดความเพียรพยายามเพราะเรามีศรัทธาความเชื่อเพราะความสงบปรากฏเป็นแนวทางให้เราเชื่อให้เรามีกำลังทางศรัทธาให้เรามีกำลังศรัทธาแล้วให้เกิดความเพียรพยายามเมื่อความเพียรมีมากเท่าไหร่กำลังของจิตใจที่จะน้อมไปเพื่อให้ความสงบก็มากขึ้นความเพียรเจริญสติไม่ลดละมากเท่าไหร่สติก็ยิ่งเจริญความเพียรละอารมณ์ภายนอกมากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งห่างจากอารมณ์ภายนอกอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถจะมาก่อกวนจิตใจของเราได้ เราเจริญในธรรมบริกรรมให้เป็นอันเดียวมีอารมณ์อันเดียวเราเอาพุทโธอย่างเดียวเรียกว่าเอกังธรรมังให้มีธรรมอันเดียวเอกังจิตตังให้มีจิตดวงเดียวโดยเฉพาะจิตดวงเดียวธรรมอันเดียวอยู่ด้วยกันกลมกลืนกันเป็นอันเดียวเหมือนกับแสงสว่างกับไฟเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอันเดียวกันทั้งไฟก็ให้แสงสว่างทั้งแสงสว่างก็ให้เราปรากฏเห็นไฟอาศัยกันเกิดขึ้นชั้นใดจิตใจความเพียรก็อันเดียวจิตใจก็อันเดียวความรู้ก็อันเดียวกลมกลืนกันตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วเกิดความสงบความวิเวกทันทีมีพลังทำให้จิตตั้งมั่นทำให้มีปัญญาอย่างรู้เห็นสิ่งที่เราได้ละขาดไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่สมาธิที่เหลืออยู่สติที่มีอยู่ความสงบที่มีอยู่เราก็ได้ปัญญาความรู้นี่สตินี่สมาธินี่ความเห็นนี่ความสุขนี่ความสงบสงัดวิเวกมันชัดในจิตใจของเราถ้าความสงบตั้งมั่นอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีในทางจิตใจให้มีพลังมีกำลังดีมีความตั้งมั่นนิ่งจิตใจสงบนานเท่าไหร่ความละเอียดของอารมณ์ก็สงบความบริสุทธิ์ทางจิตใจก็ยิ่งผ่องใสเพิ่มขึ้นตามลำดับความสุขความวิเวกก็เพิ่มขึ้นตามลำดับความรู้ความเห็นเลื่อมใสก็มั่นคงตามลำดับอย่างแน่วแน่ของผู้ที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติจิตใจถึงความสุขอย่างยิ่งเช่นนี้แล้วท่านจึงไม่ยินดีความสุขในวัตถุในอามิสที่มีอยู่ในโลกเพราะท่านเห็นว่าความสุขในโลกนี้เป็นกากเสียแล้วไม่ใช่แก่เป็นกากของกิเลสทั้งนั้นอาศัยกิเลสพาหลงพาเข้าใจสำคัญผิดว่าเป็นความสุขแท้ที่จริงล้วนแต่เป็นสังขารได้จากสังขารที่ปรุงที่แต่งสังขารทั้งหลายท่านไม่มองเห็นว่ามีความสุขเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมีความกระทบกระเทือนเพราะมีความวุ่นวายมีความเศร้าหมองในจิตในใจเป็นไปในทางกิเลสเป็นไปในทางทุกข์เป็นในทางสมุทัยทางนั้นเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านจึงไม่มีความยินดีเพราะความสุขนั่นเป็นกากของธรรมท่านจึงจำเป็นไม่มีความยินดีท่านจึงสละทิ้งไม่น้อมไปในสิ่งนั้นๆที่โลกทั้งหลายมีความผาชนะมัวเมาเพ้อเพ้อท่านเห็นหนักเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชใจเห็นความสุขอันภายในละเอียดประณีตยิ่งกว่านั้นที่ท่านได้รับอยู่ที่เสวยอยู่เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายถ้าราหากว่าเรามีกำลังศรัทธาดีมีความเพียรดีมีสติดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีซึ่งเป็นกำลังทางจิตใจดีแล้วเราก็จะได้เข้าถึงความสุขที่เป็นอมตะได้เป็นของมั่นคงที่เกิดขึ้นจากโดยธรรมชาติไม่ต้องดิ้นรนก็ได้ความสุขเพียงพอโดยในตัวของธรรมชาติเองที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เรามาชำระเครื่องเศร้าหมองทางจิตใจออกเท่านั้นความสุขอันเป็นอมตะธรรมชาติก็ปรากฏขึ้นมาให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์เราทั้งหลายก็จะไม่ยินดีในความสุขอันเป็นกากของธรรมะที่มีอยู่ในโลกเลยเพ พราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงเพียรพยายามปฏิบัติให้ถึงความสุขอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สำเร็จมาแล้วพระอริยสาวกทั้งหลายท่านได้เสวยมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยที่ใครๆว่าจะทำไม่ได้ขอให้เราทั้งหลายมีความเพียรดีความพยายามดีความตั้งใจดีมีศรัทธาดีมีสติความระลึกดีมีจิตตั้งมั่นดีมีปัญญาสอดส่องให้ถูกต้องดีแล้วเราก็จะได้ประสบความสุขแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจได้บรรยายมาก็สมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกันสร้างกำลังคือสติสร้างกำลังคือสมาธิที่เราจะเดินทางให้มากสร้างกำลังคือปัญญาฐานนี้อ่อนแอไปแล้วไปไม่รอดหนทางไปไม่รอดถ้าเราเข้าใจกันอันถูกต้องแล้วมันก็เป็นไปเพื่อความวิเวกเป็นไปเพื่อความสงบสงัดเพราะฉะนั้นให้เข้าใจให้เรียกว่าทิฏฐิสัมมาคีคือความเห็นให้มันตรงกันถ้าความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยการพูดการทำมันก็ไม่ตรงกันแสดงออกมาไม่เสมอกันไม่เป็นสัมมัญญาตามันไม่เสมอกันมันไม่เป็นมงคลมันไม่เป็นเหตุให้เกิดความสงบไม่เป็นเหตุให้ขัดข้องในส่วนละเอียดแม้แต่ส่วนหยาบไม่ขัดข้องก็ตามมันขัดข้องในส่วนละเอียดในส่วนลึกเพราะธรรมะที่ละเอียดยิ่งเท่าไหร่ต้องปฏิบัติต้องการละเอียดเท่าไหร่ยิ่งปรับปรุงในทุกอย่างมันต้องละเอียดไปด้วยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราทั้งหลายควรสำเนียกสำนึกระลึกรักษาให้ดีเมื่อเราต้องการที่จะคุณภาพคุณสมบัติในตัวของเราตลอดทั้งในสถานที่เราจะต้องอาศัยก็ต้องให้ปรับปรุงให้มันเข้ากับกันด้วยมันไปแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมันไปไม่ได้มันเกี่ยวเนื่องถึงกันเราภายในควรจะเข้าใจกันไว้ถ้าเราได้เตือนมาอย่างนี้จิตใจของเราก็มีโอกาสที่จะอยู่ในธรรมมากได้ปฏิบัติธรรมมากได้ระลึกธรรมมากได้สัมผัสสัมพันธ์กับสติกับปัญญาของเรามากเพราะเราสำรวมเราระวังเรารักษาเราไม่ได้ปล่อยแม้แต่การอยู่กินหลับนอนยืนเดินในอิริยาบถต่างๆเหมือนกับดอกบัวที่เกิดขึ้นในน้ำแต่ไม่ติดน้ำจิตใจที่อยู่ในโลกมันก็ไม่ได้ติดโลกมันสัมผัสสัมพันธ์กับทางธรรมมากกว่ามันอยู่ในธรรมมากกว่ามันได้เสวยทางธรรมมากกว่าในทางโลกเพราะจิตใจมันน้อมไปทางธรรมเราก็เห็นอเนกสงเห็นประโยชน์ในทางศาสนาเกิดศรัทธาเริ่มใสยิ่งเราไปเชื่อตัวของเราเองในทางธรรมเพราะเรามีที่พึ่งเราเชื่อที่พึ่งของเรามันมั่นคงเราไม่ได้เชื่อตัวเองก็ฟังดูลิ้นเนื้อธรรมะที่ฟังทุกวันทุกวันเนี่ยมีความมุ่งหมายปลายทางเป็นอย่างไรเราควรจะอ่านกันออกควรจะรู้จักความหมายไม่ควรฟังโดยความเนี่ยควรฟังด้วยสติปัญญาอันรอบคอบเพื่อสนับสนุนให้ความสะดวกให้ความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นการทวงกันไว้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนี่หาโอกาสเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพูดไทยทุกครั้งไปนะกว่าจะพูดไทยนะคิดมานานแล้วตั้งแต่เริ่มวัดมา2ปีแล้วจึงมาพูดวันนี้นะเพราะว่าใครน้อยจะเข้าใจใครน้อยจะรับรู้ใครน้อยจะสนับสนุนมันหาคนที่เข้าใจมันหายากเข้าใจกันอันถูกต้องเข้าใจจุดหมายปลายทางหรือหนทางอันถูกต้องมันหายากเพราะคนไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเข้าใจพอจิตใจไปหมกมุ่นในเรื่องอื่นมันมากกว่าเราพยายามน้อมพยายามพิจารณาพยายามตรวจตรองจิตใจมันค่อยละเอียดค่อยรู้ค่อยซึ้งไปตามลำดับ
1: ทุกอย่างมันก็พร้อมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยจิตใจนี่มันหลุดได้มันพ้นได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าจิตใจนี่เมื่อเราฝึกฝนใดแล้วมันใช้การใช้งานใดดีจริงๆมันหลุดพ้นทางจิตใจได้มันเบื่อหน่ายได้มันเห็นได้เพราะจิตใจมันรู้ได้เห็นได้มันก็ต้องหลุดพ้นได้มันเบื่อหน่ายได้สร้างสติปัญญาขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ถ้าเราพยายามทำตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามันวิเวกจริงๆมันสงบจริงๆหลวงครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยอบรมเคยนี่หลวงปู่ที่นี่ท่านว่าอันเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำอันตรายที่เรามองไม่เห็นมันก็เชื่อโรคคือมันละเอียดละเอียดนี่แหละมันทำให้คนตายที่เรามองไม่เห็นของหยาบๆที่เราเห็นทางถนนหนทางเห็นมันจะเป็นอันตรายแล้วก็จับเย็บออกได้นี่ได้อันละเอียดที่เรามองไม่เห็นนี่แหละถ้ามันมีขึ้นมามันพิษภัยมันท่านจึงว่าไม่ควรประมาทสิ่งเหล่านี้นะท่านให้คนทั้งหลายได้รับทุกข์ทรมานเพราะสิ่งที่เราไม่เห็นนี่นะเราไม่ต้องไม่เป็นไรของเล็กน้อยเนี่ยท่านมักเตือนลูกศิษย์อยู่เสมอในเรื่องนี้ของที่ละเอียดของที่นี่ให้เราใช้สติใช้ปัญญาจึงจะเห็นเราไม่ได้เห็นโดยตาโดยหูโดยสัมผัสในทางมือทางกายมันเห็นได้โดยเฉพาะสติปัญญาเมื่อเราสติปัญญามันเกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของเราไปหมกมุ่นในเรื่องอื่นแล้วมันก็ไม่เกิดมันเกิดไม่ได้มันปิดหมดก็จิตเมื่อเราไปหมกมุ่นไปคลุกคลีในเรื่องอื่นมันเกิดไม่ได้มันเกิดได้เฉพาะมันฐานะที่มันเกิดได้มันเป็นไปได้ที่พูดนี่ไม่ได้หมายความให้โยมทำเหมือนกับพระหมดนะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหมายถึงให้สนับสนุนคำสนับสนุนน่ะสำคัญไม่ใช่ว่าให้มันให้ได้เหมือนกันหมดถ้าอย่างนั้นจึงมีเรียกว่าบริษัทท่านเรียกว่าบริษัท4แท้จริงแต่เราแยกเป็น2ก็ได้คือฝ่ายพระและฝ่ายโยมทั้ง2อย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเจริญก็เพราะบริษัทนี้เองทำให้เจริญเสื่อมก็เพราะบริษัทนี้เองเพราะบริษัท2อย่างนี้มันต้องอาศัยกันเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังกันถ้าเรายังทำไม่ได้จะให้โอกาสให้สนับสนุนคือให้ท่านได้ความสงบได้ความวิเวกให้ท่านได้ปฏิบัติให้เหมาะสมเราก็เพียงสนับสนุนเลื่อมใสพอใจอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นจึงในทางนี้จึงว่ามีไวยาวัจกรผู้ขอนขวายแทนในงานที่บางส่วนเพื่อให้ความสนับสนุนที่จำเป็นที่พระจะทำไม่ได้ก็ได้อาศัยโยมเป็นผู้ให้สนับสนุนในส่วนหนึ่งแต่สนับสนุนในทางที่ถูกที่ต้องที่เหมาะสมที่ควรเพื่อให้มีโอกาสได้ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเพราะว่าจะมาไปหาหลวงปู่มั่นตั้งครั้งแรกท่านเทศเลยบวชไม่ใช่บวชเล่นนะมานี่ก็ท่านตั้งใจมาจริงๆออกจากมาไกลแสนไกลมาหาหลวงมาแล้วศาสนาไม่ใช่เป็นของเล่นในพอไปกราบท่านพอท่านถามโดยจากท่านเทศครั้งแรกเลยคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเล่นแต่ทำเราทำเล่นไม่เห็นของจริงกันมาไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ของจริงต้องปฏิบัติจริงจึงได้เห็นของจริงคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ละคำเป็นสัจจะวาจาพระองค์ไม่เคยพูดเล่นไม่เคยพูดเลวไหลพูดคำใดคำนั้นต้องมีคุณค่ามีประโยชน์อันมหาศาลหาค่าไม่ อะไรมาเปรียบไม่ได้ขอรับปฏิบัติต่างๆล้วนได้ปฏิบัติตามธรรมอันมีค่าเราควรมองให้เห็นความสำคัญในการได้ยินได้ฟังในการแต่ละคำไม่ใช่เราเอามาพูดกันเล่นสอนกันเล่นล้วนแต่ระลึกธรรมและพูดระลึกธรรมและสอนส่วนอันสิ่งที่มีค่าเราก็ควรนำไปใช้ปฏิบัติให้มีค่าไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นโอ้ยท่านเทศฉักฉานเสียงฟังชัดด้วยความอาจหารการปฏิบัติของท่านเพื่อให้เราตั้งใจฟังตั้งใจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีผลแผ่ผลงานจริงๆไม่พูดประลอยลมไปเฉยๆส่วนกุศลธรรมคือความดีที่ตรงข้ามก็มีจริงเช่นศีลถ้าใครปฏิบัติแล้วนะมันก็ทำความดีบุคคลผู้นั้นในชุมนุมชนต่างๆความสุจริตต่างๆนี่เป็นฝักฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายความดีเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วเป็นคนดีจริงพระองค์มันก็พระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติละสิ่งที่ไม่ดีเมื่อทำความดีแล้วก็มีผลงานมีประโยชน์จริงๆช่วยดับไฟความร้อนความทุกข์ของประชาชนเป็นจำนวนมากจริงๆที่เข้ามาศึกษาแล้วก็เข้าใจมีความฉลาดละความชั่วหลีกเลี่ยงความชั่วทำความดีมีประโยชน์ได้รับความสะอาดบริสุทธิ์จากการฝึกอบรมมีปัญญายังยอดเยี่ยมเป็นเครื่องรักษาตนพ้นจากเวรภัยจริงๆมันมีจริงอันนี้เรียกว่าธรรมธรรมส่วนนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะอดีตมีตลอดไปถ้าใครทำจึงได้เรียกว่าธรรมไม่ได้เป็นไปตามความคิดของคนต้องยืนหลักอยู่อย่างนั้นมีเอกลักษณ์อยู่ในส่วนตัวภายในในธรรมเองส่วนจิตใจของเราที่ได้รับอารมณ์ร้อยแปดพันประการอาจจะหวั่นไหวความรู้ไปในต่างๆความคิดในต่างๆไม่ยืนตัวเพราะฉะนั้นเราจึงเอาธรรมมาเป็นหลักของจิตใจในการดำเนินถ้าชีวิตเราปล่อยไปตามอารมณ์เราจะยากที่จะได้รับความปลอดโปร่งปราโมทย์เสมอไปอาจจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินเป็นครั้งคราวแล้วก็มีทุกข์แผดเผาตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นจะมาประรบถึงฝรั่งที่ศึกษาสูงสูงที่เขาหันนำมาปฏิบัติที่เขาตอบปัญหาว่าเขาได้ศึกษาหาความรู้ในทางโลกตามหลักวิทยาการของโลกสูงอย่างเต็มที่แต่ถึงอย่างนั้นเวลามีโรคอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วหมอก็ช่วยไม่ได้ตัวเองก็ช่วยไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งในชีวิตในสุดท้ายได้รับความเสียใจในภายหลังเราเขากลัวโรคประเภทที่จะเกิดขึ้นในตัวของเขาจึงหันเข้ามาอบรมสมาธิภาวนาหาหลักใจเพื่อจะหาที่พึ่งนั่นเองนั่นทั้งโลกเขายังสูงสุดแล้วยังพึ่งไม่ได้ยังหันหน้าเข้ามาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเลิศเยี่ยมจริงๆในการบริหารในการปกครองในการวางระเบียบเราทุกคนเมื่อได้ศึกษาและยอมรับระเบียบของพระองค์ดีจริงๆมีประโยชน์ต่อสังคมตลอดถึงชีวิตแต่ละบุคคลจริงๆมันไม่ลืมเพราะมันเกิดขึ้นจากการค้นคว้าของเราเอามาใช้ประโยชน์ได้การได้งานดีกว่าเราให้ฟังแล้วบางทีพอลุกไปจากนี่เราหายไปหมดมันตั้งอยู่ไม่ได้นานถ้าเรามาฝึกฝนอบรมความรู้เรานั้นเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นตามที่เราได้ยินได้ฟังมาแหละแต่มันบางทีมันลืมไปแล้วแต่มันเกิดขึ้นมาใหม่อีกแต่ทีนี้มันไม่ลืมเลยทีนี้มันเกิดขึ้นในใจทีนี้ไม่ได้ยินได้ฟังที่เราฟังครั้งเดียวในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นตอนที่เราไม่ลืมมีสติมีนี่เราก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันมันทันต่อเหตุการณ์ได้ มันทันต่อเหตุการณ์สามารถช่วยตัวเองได้ตลอดไปอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นในนักปฏิบัติจึงชอบตรวจตรองชอบพิจารณาเหมือนกับหลวงปู่ฟันน่าเหลือก็ดีหลวงปู่มั่นก็ดีที่เราที่จะมาอยู่ใกล้ชิดนี่ท่านเห็นอะไรพิจารณามาเป็นธรรมหมดนะไม่ว่าเดินไปไหนเห็นอะไรท่านติดแปลงพิจารณาทำงานภายในของท่านอยู่นั่นว่าเป็นธรรมเครื่องรู้เครื่องเห็นเป็นความจริงไปหมดเป็นเครื่องประกอบจิตใจให้มั่นคงให้ฉลาดในการเห็นไม่ให้เกิดความมัวเมาไม่ให้เกิดความหลงในสิ่งนั้นให้รู้ความจริงสิ่งที่ควรสลดสังเวชก็สลดสังเวชสิ่งที่ควรผ่องใสผ่องแผ้วในใจก็ผ่องใสในใจพูดให้ฟังเท่านี้ล่ะเดี๋ยวมากไปแล้วในวันนี้
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เวลาเทศกรุณาให้งดทุกอย่างนะการถ่ายภาพอะไรอย่าให้มีเวลาเทศนะทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้มีอะไรมากวนธรรมที่กำลังแสดงแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่การถ่ายภาพหรืออะไรที่มาเป็นอุปสรรคต่อการแสดงธรรมนั้น เป็นอันตรายแก่ผู้เทศด้วยเป็นอันตรายภายในธรรมและเป็นภัยต่อผู้ฟังทั้งหลายด้วย จะไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรเมื่อแสดงธรรมไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นเช่นนั้นจึงได้เตือนในที่ทั่วๆไปเพราะเคยมีเสมอเวลาแสดงธรรมอยู่ถ่ายภาพขึ้นมาทำล้มเหลวไปหมดเลยเสียมากทีเดียววันนี้จึงได้เตือนให้ทุกๆ ท่านได้ตั้งอกตั้งใจฟังอัดฟังธรรมหูเราเคยฟังเสียงต่างๆทั่วโลกดินแดนมานานตาเราเคยดูทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีชั่วประการใดดูมาเสียจนบางคนดูจนตาบอดบางคนดูจนตาบอดโอ้จนหูหนวกจมูกลิ้นกายนี่ดูเสียจนสึกหรอหลุดลุ่ยพังทั้งร่างกายก็ยังไม่มีวันอิ่มพอยังอยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากดีดอยากดิ้นไปตามตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดมาและยังจะเป็นตลอดไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ให้ระงับดับ ตาหูจมูกลิ้นกายของเราซึ่งมันเที่ยวเพ่นผ่านก่อความวุ่นวาย ให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจขึ้นที่ใจของเราเสมอมาแล้วระงับดับในเวลานี้ให้เปิดหูดีๆให้เปิดหูใครหูหวกก็ไปยืมหูเข้ามาซะก่อนมาหูเขาที่ไม่ฟังเทศฟังธรรมมีอยู่เยอะไปหาดูจังหวัดสุพรรณบุรีของเรามีคนจำนวนมากเท่าไหร่ที่มีหูแล้วไม่เคยสนใจฟังอัดฟังธรรม ให้ไปยืมหูของพวกนั้นมาเอาเขามีสองหูก็แบ่งเอาซะหูหนึ่งหูหนึ่งแล้วแบ่งมาเพิ่มหูของเราวันนี้เรามีสองหูให้ต่างคนต่างได้มีสามหูด้วยกันถ้าเป็นไปได้ก็ให้ยืมมาฝากหลวงตาบัวด้วยปากหลวงตาบัวจะได้มีสักสิบปากเทศนาว่าการจะได้สะดวกสบายแก่หูพี่น้องทั้งหลายที่เพิ่มจำนวนมากจากการไปหยิบยืมเขามานี่แหละการฟังเทศเพียงขอให้ระงับดับหมดให้เปิดแต่หูคอยฟังสังรวมใจให้ดีใจนั่นแหละเป็นที่ล่วงไหลลงแห่งธรรมทั้งหลายจะไหลลงสู่ใจ ไม่มีที่อื่นใดที่จะเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งซึ่งควรแก่การรับอัดรับธรรมได้นอกจากใจเท่านั้น จึงได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันเวลานี้เป็นเวลาจะแสดงธรรมให้สงบทุกสิ่งทุกอย่างเปิดหูฟังให้ดีเปิดใจฟังให้ถึงใจในธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงมา โดยลำดับลำดับนับแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ทีแรกจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุไม่มีใจผู้ใดจะสว่างกระจ่างแจ้งยิ่งกว่าใจของพระพุทธเจ้า ซึ่งสิ้นจากกิเลสอันเป็นเครื่องปิดบังหุ้มห่อจิตใจจนกระทั่งมืดมิดปิดหัวใจทั้งหมดไม่รู้เห็นเหตุเห็นผลดีชั่วประการใดเลยพระองค์ได้เปิดกิเลสออกจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจึงสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมา ในพระนามว่าโลกวิทูจงรู้แจ้งโลกแจ้งสงสารทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับพระทัยคือใจของพระพุทธเจ้าได้เลย นี่เป็นใจที่สว่างกระจ่างแจ้งเป็นใจของท่านผู้ทรงโลกวิถู รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับเมื่อกิเลสตัวมืดบอดเปิดกระจายออกจากพระทัยคือใจของพระพุทธเจ้าแล้ว นี่เป็นอันดับหนึ่ง อันดับที่สองได้มาประกาศธรรมสอนโลกก็มีสาวกทั้งหลายเป็นผู้ตักตวงอมรดกอันเลิศเลอคือธรรมนั้นเข้าสู่ดวงใจกลายเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมา ประกาศธรรมสองโลกแทนพระองค์จึงปรากฏว่าศาสนาของเรามีสามรัตนะ แปลว่าแก้วสามดวงพระพุทธเจ้าเป็นแก้วดวงเลิศเลอดวงหนึ่งพระธรรมเป็นแก้วเลิศเลอดวงหนึ่ง พระสงฆ์เป็นแก้วเลิศเลอดวงหนึ่งมาประกาศธรรมสองโลกแทนพระพุทธเจ้าตลอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ เราทั้งหลายก็มีหูมีตามีจิตมีใจเหมือนครั้งพุทธกาลคือสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่พระพุทธเจ้าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในสมัยนั้นก็มีหูมีตาดูพระพุทธเจ้ารู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าฟังธรรมรู้ว่าเป็นธรรมเลิศเลอขวนขวายเข้าสู่ใจดูพระสงฆ์รู้ว่าพระสงฆ์นี่เป็นสนะอันเลิศเลอฟังอัดฟังธรรมของท่านนำธรรมเข้าสู่ใจตลอดมา บางจำพวกนะจำพวกนี้สำเร็จพระโสดาจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่ซักฟอกความ สงสัยสนเทในบุญบาปมรรคผลนิพพานให้กระจ่างแจ้งออกจากใจกลายเป็นผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกสวรรค์นิพพานว่ามีตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วสั่งสอนสัตว์โลกตลอดมาบางจำพวกสำเร็จเป็นพระสกิทาคาคือจำพวกแรกเรียกว่าพระโสดาปัตติผลสำเร็จพระโสดาปัตติผลโสตะแปลว่ากระแสพระนิพพานได้พาดพิงถึงใจดวงนั้นแล้ว อย่างช้าก็จะกลับมาเกิดในแดนมนุษย์และเทวดาของเราเพียง7ชาติเท่านั้นท่านผู้สิ้นกิเลสท่านผู้สำเร็จพระโสดาบันขึ้นไปแล้วเรียกว่าเป็นผู้แน่นอนต่อการที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ถึงพระนิพพานโดยถ่ายเดียวจำพวกที่นานอยู่หน่อยก็กลับมาเกิดในแดนมนุษย์แล้วไปผุดขึ้นเป็นกายทิพย์บนสวรรค์แล้วก็กลับลงมาเกิดในแดนมนุษย์จากมนุษย์ก็ขึ้นสวรรค์จากสวรรค์ลงแดนมนุษย์อยู่เพียง7ชาติเท่านั้นอันดับที่2ผู้สำเร็จพระโสดาเช่นเดียวกันเป็นย่านกลางผู้นี้ก็เหมือนกันเพราะอุบัติจากคือจุติคือตายจากมนุษย์นี่แล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์กลับไปกลับมาอยู่เพียง3ชาติเท่านั้นก็เป็นนั้นว่าหลุดพ้นจากแดนแห่งกองทุกข์ทั้งหลายขึ้นถึงพระนิพพานอันดับที่3ผู้สำเร็จพระโสดาแล้วอย่างน้อยก็ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์แล้วกลับลงมาแล้วก็ตรัสรู้เป็นผู้สิ้นกิเลสขึ้นมาอีกประการหนึ่งสำเร็จพระโสดาแล้วบำเพ็ญความบ้าเหี้ยแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในชาติเดียวกันนั้นก็ได้นี่เป็นท่านที่เราที่กล่าวถึงเหล่านี้นั้นเป็นท่านผู้ได้รับอัตรับธรรมจากพระพุทธเจ้า ด้วยหูของตัวเองฟังด้วยหูตัวเองดูพระพุทธเจ้าฟังพระธรรมดูพระสงฆ์ด้วยหูด้วยใจด้วยตาของตัวเองจนเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจตัวเองสำเร็จเป็นพระโสดาบ้างพระสกิทาคาบ้าง พระอรหันต์บ้างนี่ก็พระอนาคาบ้างพระอรหันต์บ้างนี่ท่านสำเร็จในครั้งพุทธกาลต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้กิเลสก็เป็นประเภทเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงหน้าตาไปที่ไหนเป็นรูปเป็นสภาพแห่งความโลภความโกรธราคะตัณหาความรุ่มหลงงมงายครอบอยู่ในหัวใจโลกเช่นท่านเรานี่เสมอเหมือนกันหมดนี่เรียกว่ากิเลสตาหูจมูกลิ้นกายของท่านพิจารณาแยกแยะตามบัตรตามธรรมของพระเจ้าได้หลุดพ้นจากภัยทั้งหลายเหล่านี้ไปได้ ทีนี้ตาของพวกเราก็มีหูของพวกเราก็มีจนกระทั่งใจของพวกเราก็มีฟังธรรมที่จะรื้อฟื้นเราทั้งหลายให้ขึ้นจากแดนนรกถึงสวรรค์พรหมโลกนิพพานจึงขอให้นำใจของเราหูของเราน้อมเข้าสู่ธรรมระลึกคิดถึงใจแล้วไปปฏิบัติตนผลจะพึงได้เช่นเดียวกับบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่นั่นแหละ จะไม่เป็นอื่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่ตายตัวเรียกว่าสวากขาตธรรม ดังพี่น้องทั้งหลายสวดกันทุกวันทุกคืนว่า สวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วหรือตรัสไว้ชอบแล้วชอบตลอดมาตั้งแต่พระธรรมที่หลุดออกมาจากพระโอษฐ์เข้าสู่จิตใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นความที่แน่นอนตลอดมา จนกระทั่งวันนี้เริ่มตั้งแต่เบญจวัคคีย์ทั้ง5มาอันนี้ท่านตักตวงอมกุลนิพพานเราก็มีหูตาจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันกับท่านอย่ายอมแพ้ท่านและยอมแพ้กิเลสความไม่เอาไหนโดยถ่ายเดียวขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะไม่เป็นอื่นเป็นใดเลย จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นลำดับลำดาไปไม่มีทางปีกแวะเป็นอย่างอื่นถ้าดำเนินตามสายทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วนี้จะเป็นไปความเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องทั้งหลายโดยถ่ายเดียว นี่คือธรรมแท้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เรียบร้อยแล้วแม้จะปรินิพพานไปก็ตามนั่นเป็นแต่เพียงสังขารร่างกายซึ่งมีการเกิดการตายเหมือนสัตว์ทั่วไปในโลกแต่ธรรมที่เป็นของแก่นแท้แน่นอนได้แก่ที่แสดงไว้แล้วแก่พวกเราทั้งหลายทุกวันนี้แยกออกไปเป็นพระไตรปิฎก3

อำเภอสามชุกได้มีศรัทธาจากความรักชาติแล้วกับเป็นความเชื่อความย่อมใสความเสียสละประกาศกังวานออกทั่วไปในจังหวัดต่างๆว่าวันนี้จะเป็นวันบำเพ็ญมหากุศลเพื่อชาติไทยของเราแล้วประกาศก้องให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันเวลามาถึงที่นี่รู้สึกว่าตื่นเต้นภายในหัวใจ พอเห็นพี่น้องทั้งหลายมากันเป็นจำนวนมากดังไหมเนี่ยจนอาจจะพูดออกมาถ้าตามความรู้สึกแล้วอาจจะพูดถามพี่น้องทั้งหลายก็ได้ว่า จังหวัดสุพรรณบุรีนี้ เราก็นึกว่าเป็นจังหวัดธรรมดาทั่วไปในประเทศไทยเราไม่ยิ่งหย่อนหรือมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดจะแล้วเมื่อก้าวเข้าออกมาที่ศาลาใหญ่หลังนี้ศาลาใหญ่หลังนี้เราคิดทีแรกก็รู้สึกว่ากว้างขวางสถานที่นี้เป็นอำเภอแต่ศาลาใหญ่หลังนี้กลายเป็นศาลาประเทศไทยไปแล้วเพราะไปที่ไหนไม่เคยเห็นศาลาหลังใหญ่ยิ่งกว่าศาลาอำเภอสามชุกของพี่น้องชาวไทยเราซึ่งสละด้วยศรัทธาแก่กล้าสร้างขึ้นมาเป็นศาลาหลังใหญ่เราก็คิดว่าเป็นศาลาหลังใหญ่แต่พอก้าวขึ้นมาแล้วศาลาหลังนี้เลยเล็กไปจึงได้พูดว่านี่มันจะไม่ได้ขยายศาลาอีกเหรอคนทำไมมามากมายนั่งหนาศาลาหลังนี้ที่แรกคิดว่ากว้างไปเพราะฐานะของอำเภอแต่เวลาคนมารวมจริงๆแล้วศาลาหลังนี้เรียกว่าแคบไปถนัดตาจึงเกิดปัญหาขึ้นมาว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเหล่านี้มีผู้แทน30คนหรือ50คนจึงใหญ่โตและโหฐานมากมายนักศาลาก็ดีคนก็ดีจึงเกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้เพราะอะไรก็เพราะศรัทธาของพี่น้องชาวไทยเราจางมาต่างมาจากทุกทิศทุกทางจังหวัดใกล้เคียงจนกระทั่งกรุงเทพซึ่งเป็นมหานครก็ได้อุตส่าห์พยายามมาอนุโมทนาสาธุการบริจาคทานกับพี่น้องทั้งหลายเป็นจำนวนมากวันนี้หลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างถึงใจการท่องเที่ยวเทศนาว่าการก็ยอมรับว่าเทศที่ไหนคนฟังเต็มจำนวนมากแต่พอก้าวเข้ามาสู่เพียงอำเภอสามชุกเท่านั้นคนมีจำนวนมากผิดคาดผิดหมายเราจึงทำให้สงสัยว่าถ้าเราไปเทศในตัวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยแล้วจะเป็นยังไงคนจะไม่มาทั้งประเทศไทยนี่หรือทำให้เกิดสงสัยเพราะนี่เพราะอะไรเหตุที่คนมีมากมามากมาด้วยศรัทธาด้วยกันทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลมีพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นรากฐานสำคัญที่เชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายและเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดจิตใจของประชาชนให้อนุโมทนาสาธุการบริจาคทานร่วมกันเช่นไว้วันนี้เป็นต้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายผู้เชื่อบาปเชื่อบุญ ตามทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและรู้เห็นมาแล้วมาประกาศสอนธรรมแก่พี่น้องทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เรียกว่าเป็นผู้เชื่ออาจเชื่อธรรมเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเหล่านี้เป็นธรรมที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระทัยมาแล้วมาสั่งสอนโลกทั้งหลายให้รู้จักทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วคือฝ่ายบาปบาป

ันแล้วหลวงตาบัวจึงจะตัดสินคำอันเดียวจะมีศาสตราอาวุธที่หนักแน่นที่สุดซึ่งโลกไม่คาดไม่หมายคือว่าหัวใจของหลวงตาบัวนี้กลายเป็นระเบิดเลยนิวเคลียร์นิวตรอนไปแล้วฟาดลงตูมเดียวขาดสะบั้นไปหมดทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกทั้งเต่าทั้งโคตรแสบของพวกที่มา แย่งเอาเมียของหลวงตาบัวไปนี่หลวงตาบัวยังไม่หนำใจยังจะขออีกมีกี่โคตรให้มาหลวงตาบัวยังจะฟาดอีกยิ่งกว่านี้เคลียร์นี่ตอนมีแค่แหลกขาดสะบั้นไปหมด นี่เป็นเครื่องสาธกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่ามีความรักความหองเหียนขนาดไหนลูกใครผัวใครเมียใครเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงสละพระนางมัสสีนั้นออกทานแก่พรามได้นี่พิจารณาที่ใครทำได้การให้ทานเนี่ยทานธรรมดาใครก็ต้องหึงหวงเป็นธรรมดาแต่เรียกว่าธรรมดาไม่ใช่ที่จะกระเทือนจิตใจมากยิ่งกว่าทานลูกทานเมียทานผัวไปอย่างนี้ดังพระพุทธเจ้าทรงให้ทานมาแล้วเหมือนว่าโลกธาตุนี้หวั่นไปหมดพระองค์ก็ทรงทำได้ นี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราไม่ตั้งใจจะทานลูกทานเมียของเราแต่วัตถุเงินทองของเรามีเท่าไหร่ เราบริจาคทานไปเพื่อหนุนเราให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นบุญเป็นกุศลแก่จิตใจของเราเราต้องทำได้ความตนีที่เหนียวมีมากมีน้อยนั้นเป็นโคตรสกุลที่จะสังหารความสุขความสบายความกว้างขวางความมั่งมีสีสุขของเราทั้งปัจจุบันอนาคตให้ขาดสะบั้นลงไปหมดขึ้นชื่อว่าความตนีที่เหนียวนี้จะไม่สร้างความภูมิอกภูมิใจความแน่นหนามั่นคงความกว้างขวางบริสัทธิ์บริวารมากให้แก่ผู้ใด ไปที่ไหนมีแต่ความคับแคบติดตันไปที่ไหนครับแคบติดตันตลอดเพราะอำนาจแห่งความตนีที่เหนียวความเห็นแก่ตัวนอกจากเห็นแก่ตัวแล้วยังเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาพอโคตรโคตรพอโกงโกงเอาไปเรื่อยๆไปที่ไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมนี่ผลร้ายแห่งความตนีที่เหนียวจึงไม่ควรให้เข้ามาใกล้ชิดติดพันกับตัวของเราสมบัติของเราจะแยกแจกไปเพื่อเพื่อน มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันซึ่งรอความช่วยเหลือจากเราอยู่ให้ขาดตะบั้นลงไปได้จึงตัดความตนีออกมีเท่าไรเฉลี่ยเผื่อแผ่กันไป มีมากมีน้อยให้เฉลี่ยเผื่อแผ่กันไปการทำบุญให้ทานทานลงไปการให้ทานไม่ทำผู้หนึ่งผู้ใดให้โลกจมชิบหายแม้พระเวสสันดรให้ทานไปแล้วถูกเขาขับไล่สายส่งเข้าอยู่ในป่าบงกฎพระองค์ยังไม่ถอยเขาไล่พระองค์เข้าไปแล้วพระองค์ไม่ถอยก็คือเป็นพระนิสัยวาสนาเขาพระองค์เองไม่มีอะไรทานก็ยกลูกให้ทานยกเมียให้ทานจนกระทั่งได้เป็นศาสดาเอกนี่เพราะการให้ทานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพราะความทนีที่เหนียวพาเป็นศาสดาเราเป็นลูกศิษย์ศาสดาขอให้ปัดออกเรื่องความทนีที่เหนียวไม่ใช่ทางเดินของลูกศิษย์ตถาคตทางเดินของลูกศิษย์ตถาคตแบ่งสรรปันส่วนทั้งกินทั้งทานทั้งใช้ทั้งสอยทุกแบบทุกฉบับที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจากตัวของเราครอบครัวของเราไปให้เป็นประโยชน์ใครมีมากมีน้อยเฉลี่ยเผื่อแผ่ต่อกันไปนี่เรียกว่าทานการ คนมีนิสัยให้ทานไปทางไหนไม่อดอยากขาดแคลนเพื่อนฝูงก็มาเด็กก็เป็นเด็กที่น่ารักผู้ใหญ่ก็น่านับถือยิ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งน่าเคารพบูชาเป็นพระเจ้าประสงค์เป็นนักเสียสละด้วยแล้วเป็นเจดีย์ของโลกได้เป็นอย่างดีเพราะอำนาจแห่งการให้ทานการเสียสละ นี่พี่น้องทั้งหลายก็เป็นลูกชาวพุทธออกจากพระเวสสันดรมาเป็นศาสดาก็เป็นนักเสียสละมาแล้ว จึงได้พากันเสียสละทำบุญให้ทานเช่นวันนี้ได้ทำบุญให้ทานเป็น
มหากุศลอันยิ่งใหญ่แก่ชาติไทย

0: น้ำใจแห่งความเสียสละของพี่น้องทั้งหลายหลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายอย่างถึงใจทีเดียว สมกับหลวงตานี้ได้ ตั้งหน้าตั้งตามาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างตลอดมา หลวงตาไม่เคยเก็บสิ่งใดในโลกอันนี้เสาะแสวงหาแต่บุญแต่กุศลเวลาบวชแล้วยิ่งเสาะแสวงหาธรรม อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขนาดที่สละชีวิตจิตใจก็สละได้เพื่ออัตเพื่อธรรมนี้เวลาได้บำเพ็ญเต็มพลังความสามารถมีผลประโยชน์มากน้อยเพียงไรก็นำมาชี้แจงแสดงแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ถึงขนาดที่ได้มาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเทศนาว่าการนี้เรียกว่าเทศทั่วประเทศไทยเทศเพื่อความเสียสละแก่ชาติไทยของเราเพราะชาติไทยของเราเวลานี้กำลังทุกข์ทนคนแท้เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวไทยอยู่ทั่วดินแดนไทย เราเป็นลูกชาวไทยจึงควรเห็นใจชาติของตนซึ่งเป็นชาติเรียกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราคือชาติไทยให้ตามคนต่างเสียสละเพื่อเจือจุนอุดหนุนชาติไทยของเราให้กระเตื้องขึ้นมาสู่ความแน่นหนามั่นคงเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นฐานะที่ถูกต้องในความเป็นลูกของชาติไทย ดังพี่น้องทั้งหลายได้ทำในวันนี้และทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งบัดนี้และจะทำตลอดไป เป็นที่มงคลแก่ เราทั้งหลายเป็นอย่างมากทีเดียวนั่นนี่ละการเสียสละการทำบุญให้ทาน จึงอย่าไปเสียดายกลัวว่าการทำบุญให้ทานนี้จะพาเราล่มจมไม่จมถ้าจมพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้จมไปแล้วเพราะการให้ทานนี้ทำลายแต่การให้ทานนี้เป็นเครื่องพยุงพระพุทธเจ้าจนถึงได้เป็นศาสดาเอกของโลกถึงขั้นที่ว่า มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วผลที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระจักรพระทัยพระองค์นอกจากนั้นเสด็จไปที่ไหนคนเคารพนับถือกราบไหว้บูชามีจตุปัจจัยทายทานมากน้อยขนมาบูชาถวายบูชาพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้านับแต่มนุษย์ลงไปจนกระทั่งถึงเทวดาอินทร์เสด็จไปที่ไหนมีแต่เครื่องจตุปัจจัยทายทานเกลื่อนไปหมดในบรรดาสายทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไป จนคนทั้งหลาย เขามีความสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้านี้จึงแปลกจากคนทั้งหลายเอามากมายเสด็จไปที่ไหนมีแต่คนเคารพนับถือกราบไหว้บูชาทัศน์ตุปัจจัยทายทานนี้เกลื่อนไปหมดตามสายทางที่เสด็จไปนี่ปัญหาก็เกิดขึ้นมาให้สงสัยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ทีนี้เขาก็ตอบรับกันไปตามนิสัยวาสนาความรู้ความฉลาดของเขาว่า ก็เพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้านั่นเอง ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จไปไหนคนย่อมเคารพบูชาถวายจตุปัจจัยทายทานจำนวนไม่อัดไม่อันทายทานจึงมาเพราะความเป็นพระพุทธเจ้า พอพระองค์ทรงทราบก็รับสั่งห้ามทันทีว่าอย่าพูดอย่างนั้นเหล่านี้เป็นความผิดทั้งนั้น การที่คนมาเคารพบูชาถวายจตุปัจจัยทายทานแก่เราไม่ใช่เพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเรา เป็นเพราะผลทานของเราที่เคยเสียสละมามากน้อยกี่กับกี่กันก็ตาม ได้ ทำบุญให้ทานลงไปแล้วผลทานนี้ไม่สูญหายไปไหน จนกระทั่งเราเป็นศาสดาเวลานี้ผลทานที่เราเคยทำไว้แล้วนั่นแหละมาตามสนองเราเราไปที่ไหนเรื่องชะตุปัจจัยทายทานนี่เกื่อนกลไปหมดนี่ก็เพราะทานของเรามาให้ผลสนับสนุนของเราให้ประชาชนทั้งหลายได้เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ ไม่ใช่ อันทานที่มีจำนวนมากนี่เพราะอำนาจแห่งเราเป็นศาสดาแม้แต่ความเป็นศาสดาของเราก็เป็นมาจากการให้ทาน เราจึงไม่ได้ใหญ่โตยิ่งกว่าทานศาสดานี้คือลูกของทานไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายของทานแต่เป็นลูกของทานที่เป็นพระพุทธเจ้ามีพ่ออำนาจแห่งการให้ทานนั่นแหละ ขอให้ท่านทั้งหลายได้หายสงสัยว่า ทานทั้งหลายที่เขามาบริจาคเหล่านี้มาด้วยอำนาจแห่งผลทานของเราไม่ได้มาเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแม้พระพุทธเจ้าที่เราได้จัดรู้ขึ้นมานี่ก็เกิดขึ้นมาจากการให้ทานของเราทั้งนั้นจึงเป็นสัตว์พวกประชาชนจึงได้หายสงสัยเรื่องการให้ทาน เหตุนี้เองการให้ทานไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ขึ้นมานี่ต้องยกทานเป็นอันดับหนึ่งเพราะทานนี่นอกจากจะหนุนส่งผู้บำเพ็ญให้ถึงไปสู่สุคติโลกสวรรค์พรหมโลกนิพพานได้แล้ว ยังแสดงน้ำใจที่กว้างขวางต่อประชาชนสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้ากันไปด้วยว่าคนที่มีจิตใจกว้างขวางไปที่ไหนโลกประชาชนสัตว์ทั้งหลายรักชอบเคารพบูชานับถือผิดกันกับคนที่ตนีฉี่เหนียวไปที่ไหนที่ไหน ปิดตันอั้นตู้ตัวเองคนอื่นเขาไม่อยากเคารพบูชาไม่อยากคบค้าสมาคมเพราะความตนีฉี่เหนียว นี่แหละผลแห่งความตนีฉี่เหนียวก็เห็นอยู่อย่างนี้ผลแห่งทานก็คือความกว้างขวางแล้วยังหนุนตนเองให้ไปสู่สวรรค์นิพพานด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ จึงแสดงเรื่องการให้ทานเป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าทานบารมีทานบารมีแล้วก็ศีลบารมีเรื่อยๆไปตลอดมาเลยนี่เราเป็นลูกชาวพุทธพี่น้องทั้งหลายมาประกาศทานของตน ในที่ชุมนุมชนคือในงานนี้จึงเรียกว่าปากประกาศความดีงามแห่งน้ำใจของตนพร้อมกับสมบัติที่นำมาเสียสละให้ชนทั้งหลายได้ทราบแล้วยังจะประกาศก้องไปทั่วดินแดนแห่งประเทศไทยของเราว่าพี่น้องชาวไทยได้นำการบริจาคทานนี้เข้าอุดหนุนชาติไทยของเรามีครั้งหลวงเป็นต้นซึ่งกำลัง เอียงที่จะล่มจะจมอยู่แล้วให้ฟื้นฟูขึ้นมาด้วยความเสียสละของชาติไทยเรานี่เป็นมาโดยลำดับอย่างนี้การให้ทานจากนั้นก็การรักษาศีลศีลคือส่วนสำคัญอันหนึ่งเป็นความสวยงามแต่ตัวของเราผู้มีศีลเช่นพระมีศีลบริสุทธิ์ไปที่ไหนสง่างามไม่ทำลายศีลของตนเทิดทูนศีลคนตนรักศีลของตนเสมอด้วยชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิตไปที่ไหนท่านจะมีความอบอุ่นจิตใจไปโดยลำดับลำดาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาท่านก็ไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะศีลคุ้มครองท่านให้มีความสงบเย็นใจนี่ดังนั้นก็เป็นเรื่องภาวนาศีลให้รักษาตามกำลังความสามารถของเราที่เป็นคฤหัสถ์รักษาไม่ได้แบบพระก็ขอให้ได้แบบคฤหัสถ์อย่าให้สูญหายไปเสียเลยโดยที่ว่าเกิดมาไม่มีศีลกับเขาเลยนี่เรียกว่ามนุษย์ขาดบาตรขาดตาเต็มไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีทานแล้วควรให้มีศีลเราไม่ได้ข้อไหนก็ตามแล้วนะ ข้อสำคัญที่เกิดความกระทบกระเทือนแก่ครอบครัวเย้าเรือนผัวเมียอยู่เวลานี้มีทุกผลทุกแห่งทั่วแดนไทยของเราก็คือศีลข้อที่3ศีลข้อที่3นี้ได้แก่อะไรกามเมสุมิจฉาจารคือความคึกความขนองของหญิงของชายไม่มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลไม่มีฝั่งมีฝากินไม่มีวันอิ่มพอคือความดิ้นดิ้นไปตามหญิงตามชายไม่มองดูหน้าเมียหน้าผัวของตนซึ่งนั่ง หรือนอนแอบกันอยู่หรือนั่งแอบกันอยู่ข้างหลังยิ่งกว่าหญิงกาฝากชายกาฝากซึ่งเพียงผ่านหน้ามาเท่านั้นก็ดีดดิ้นวิ่งไปตามเขาแล้วก็ขนดูฟืนเอาไฟมาเผาครอบครัวของตนเมียเมื่อเห็นผัวไปมีผู้หญิงแฝงเข้ามาอย่างนั้นเมียจะเป็นหญิงไหนก็ตาม จะเป็นยังไงบ้างใจแล้วผู้ผัวเมื่อเห็นเมีย ไปหา ผู้ชายกาฝากเข้ามาแทรก ในผัวของตนแล้วจะเป็นยังไงทั้งผู้ชายผู้หญิงจะสะเทือนกระทานหวั่นไหวไปหมดเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันแม้จะรักกันมากน้อยเพียงไรก็ตามความ แตกร้าวจะเกิดขึ้นได้ในทันทีทันใดนี่คือสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ระหว่างผัวเมียของตนให้เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนอกจากนั้นยังเผาไหม้ไปถึงลูกเล็กเด็กแดงสกุลของตนเป็นสกุลที่เลวทรามกินไม่เลือกไม่มีหญิงมีชายเป็นขอบเขตเป็นสมบัติของตัวเองเลยนี่คือศีลข้อที่3เป็นความร้ายแรงมากเรื่องโทษของมันถ้าท่านแสดงไว้ใน มหาวิบากก็บอกอีกด้วยว่าโทษแห่งกาเมสุมิจฉาจารนี้เป็นโทษอย่างร้ายแรงมากทีเดียวตกนรกบกไหม้แล้วยังเป็นภาพนิมิตขึ้นมาให้เป็นต้นนิ้วต้นอะไรมีหนามแหลมๆทิ่มแทงให้ผู้หญิงคนนั้นตัวเก่งๆนั้นที่มีผัวหลายคนให้มีให้หนามนิ้วนั้นมีหลายๆหนามเช่นเดียวกับผู้ชายคนนั้นเป็นเมียมีเมียหลายๆคนเท่ากับเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นมีผัวหลายๆคนมีหลายคนเท่าไหร่หนามยิ้วก็ยังมีหนาแน่นขึ้นมาปากหัวอกของผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นในเวลาที่ปลายปีนขึ้นปีนขึ้นไปต้นนิ้วนั้นมีตั้งแต่เลือดเต็มโหนเต็มโหนแล้วไหลลงมา ไหลลงมาทั้งหญิงทั้งชายตัวคึกตัวโคนองตัวไม่มีศีลตัวอิ่มอิ่มไม่พอเอาความสุข จากเพชรจากพิษจากภัยทั้งหลายจากผู้หญิงกาฝากผู้ชายกาฝากกลายมาเป็น เสี้ยนเป็นหนามเป็นหนามนิ้วปักเสียบหัวอกตลอดไปไหลเยิ้มลงไปนี่เป็นภาพแห่งนรกที่ท่านมีอยู่ที่มีอยู่ในหลุมนรกใหญ่แสดงให้เห็นผู้หญิงผู้ชายที่โหดร้ายทารุณกินไม่อิ่มไม่พอไม่รู้จักบุญจักบาปให้เห็นกรรมของตนเป็นพิเศษยิ่งกว่ากรรมของสัตว์ทั้งหลายที่ทำมาด้วยกันเขาไม่ปีนต้นนิ้วเขาไม่ถูกน้ำนิ้วปักโอ้โหเหมือนผู้ชายและผู้หญิงที่ชอบมีผัวหลายคนมีเมียหลายคนแล้วน้ำนิ้วจึงมีหลายหนามเอารอบตัวเลยให้ปักเสียบอยู่อย่างนั้นไหลอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นบุญสิ้นกรรมแล้วจะลงจากหนามนิ้วลงมาเป็นยังไง เราวาดภาพขึ้นเป็นยังไงเวลานี้เราก็เป็นมนุษย์เรามีผัวมีเมียเราจะต้องการปีนหนามนิ้วหรือจะต้องการไปตามครองธรรมคืออยู่ดีกินดีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันระหว่างสามีภรรยาประหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกัน หาอะไรได้มานี้ไม่มีการลี้ลับและซ่อนเร้นแต่ที่ไหนเลยเปิดเผยอย่างเป็นอวัยวะเดียวกันมีได้มากน้อยก็อยู่ก็กินก็ใช้ก็สอยประหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกันด้วยความตายใจด้วยความเชื่อถือด้วยความจงรักภักดีต่อกันนี่เป็นสกุลที่มีความสุขความสบายไม่ว่าคนมีคนจนขอให้ท่านทั้งหลายรักษาศีลข้อนี้ไว้ให้ดีนี่คือบ่อแห่งสมบัตินี่คือบ่อแห่งความสงบสุขในระหว่างสามีภรรยาและลูกและเด็กแดงตลอดครอบครัวและสกุลของเราจะมีความสงบร่มเย็นเพราะความมีศีลมีธรรมข้อนี้ประจําใจให้เรารักษาให้ดี เนี่ยศีลไม่ได้ข้อใดขอให้ได้ข้อนี้ไว้เป็นประจําเอาอย่างเด็ดขาดนะน้ํานี้มันเด็ดขาดขนาดไหนฟาดเราจนเลือดทะลักออกมาไหลตลอดเวลา เนี่ยมันเด็ดขาดขนาดไหนเรายังจะกล้าหอนหานต่อหนามยิ้วไปมีผัวใหม่เมียใหม่ผัวแอบผัวแฝงเมียแอบเมียแฝงอีกอยู่เหรอให้ตั้งปัญหาถามตนตั้งแต่บัดนี้เราอยากเข้าใจว่าพุทธเจ้าพูดเล่นนะเราทำเรายังทำจริงเราจะว่าพุทธเจ้าพูดเล่นทำเล่นได้ยังไงเราทำจริงก็เราไปหลอกลวงเมียของเราจริงๆไปหาเมียใหม่มาแทนเมียของเราเราหลอกลวงผัวของเราจริงๆไปหาผัวใหม่มาเป็นไฟเผาผลาญผัวของเราจริงๆแล้วสิ่งที่จะสนองตอบของเรานั้นจะเป็นของเล่นได้หรือต้นนิ้วเป็นของเล่นหรือบาปกรรมเป็นของเล่นหรือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เล่นๆเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเหล็กอย่างนั้นหรือให้คิดเสียนะตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วจะจมให้รีบแก้ไขดัดแปลงถ้าว่าผู้ที่เคยเป็นไปให้รีบแก้ไขดัดแปลงแต่ตั้งแต่บัดนี้ผู้ยังไม่เป็นผู้ไม่เป็นไปก็ให้ระมัดระวังตัวเองเราอยากเห็นพระพุทธเจ้าเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กมาพูดเราหลอกลวงแต่ที่เรียกหลอกลวงต้มตุ๋นเราเริ่มต้นตั้งแต่ให้ผัวเมียลูกเลี้ยงแดงแตกจากกันนี่มันเป็นของดีแล้วหรือหรือนี่เรือเป็นของจริงไม่หลอกไม่เล่นมันแตกกันขนาดนั้นเห็นไหมที่เหลือหลอกคนให้ฟุ้งเฟ้อเหิมดื่มเนื้อดื่มตัวเอาไฟมาเผากันเราให้รู้ว่ามันหลอกขนาดนั้นแล้วแล้วพระพุทธเจ้าแสดงตามความสัตย์ความจริงจะหลอกโลกที่ไหนกัน นี่ล่ะเรื่องศีลไม่ได้มากก็ขอให้ได้อันนี้นะเป็นหลักใหญ่ที่สุดเลยโลกเวลานี้กำลังเดือดร้อนด้วยกามกิเลสเห็นเรื่องกามกิเลสนี้เป็นทองคำทั้งแท่งเป็นสิ่งที่เลอะเทอะไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมันก็ยิ้มย่องกับฟืนกับไฟกองนี้โดยไม่รู้สำนึกถึงบาปถึงบุญประการใดเลยแล้วก็จะก่อโพยเอาตั้งแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้ตัวเองอย่างนี้ไม่สมควรแต่เราเป็นมนุษย์และเป็นลูกแห่งชาวพุทธเลยยังขอให้พากันระมัดระวังข้อนี้ในห้าข้อนั้นน่ะถึงพูดถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมมันก็มีด้วยกันแต่ไม่ได้กระทบกระเทือนยิ่งกว่ากามเมสุมิจฉาจารนี่กระเทือนสดๆร้อนๆใครไปเป็นมาเมื่อไหร่ชายใดหญิงใดก็ตามผัวใดมีอะไรก็ตามไปเป็นมาเมื่อไหร่แปลงไฟเผากันสดๆร้อนๆเพราะฉะนั้นท่านจึงนำมาแสดง ให้รู้เรื่องว่าอันนี้ไฟสดๆร้อนๆนะมีอยู่ทั่วไปมันก็เผาไหม้ทั่วไปตลอดสดๆร้อนๆเหมือนกันยังให้พากันระมัดระวังอย่าฝ่าอย่าฝืนคำสอนพระเจ้า ท่านทั้งหลายจะมีความอบอุ่นเย็นใจระหว่างสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันเงินทองเข้าเงินทองเข้าของนั้นเป็นสิ่งที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราบางคนก็มั่งมีบางคนก็ทุกข์ทนเอาจนไปเถอะหัวใจมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วใจไม่จนมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่เป็นเครื่องสังหารตัวเองด้วยการทำชั่วช้าละโมบเพราะความลืมตัวนี้เป็นฝืนไฟอย่างมากทีเดียวยาสอดแสวงหาเงินทองเข้าของเพื่อจะมาให้เป็นความสุขแข่งความเป็นผัวเดียวเมียเดียวนี้จะพินาศทิพย์หายโดยด่วนทีเดียวมีมามากมาน้อยก็ให้มีมาเป็นศีลเป็นธรรมเลี้ยงดูกันไปจนกระทั่งตายด้วยกันนั่นแหละเป็นความเหมาะสมอย่าหามาด้วยความลืมเนื้อลืมตัวเราเป็นคนมั่งมีศรีสุข แล้วหามาแล้วเอามาเผากันดังที่เคยแสดงให้ฟังว่า เศรษฐีสามสกุล เป็นเศรษฐีด้วยกันต่างคนต่างมีเงินมีทองแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวไปจ้างผู้ย่าผู้หญิงลูกแรกเด็กแดงของเขามาบำรุงบำเรอจนกระทั่งครอบครัวเย่าเรือนของเขาแตกกระจัดกระจายเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันทั่วไปหมดไอ้เศรษฐีลืมตัวทั้งสามสกุลนี่ก็ยิ่งเพลินในกามกิเลสแล้วเอาเงินเอาทองมาบำรุงใครจะไม่รักใครจะไม่ชอบเงินเอาไปหลอกใครใครก็เอาแล้วสิ นี่ท่านเมื่อเป็นไปแล้วก็ตกนรกที่นี่นะพอตายนี่ลงไปแล้วเนี่ยท่านตกนรกนี่กล่าวคาถาเพียง4คาถาเท่านั้นก็ไม่จบกล่าวย่อๆว่าได้เพียงทุสนะโสเนี่ยไอ้ทุสนะโสนั้นเป็นคาถายาวแล้ว มีว่าดุจฉีวิตะมัชฉีวิมหา เดชันโนนัตดามหัสเซมิชมาเซมิชมาเนสุพอเคสุดีปังหินะดีปังอัจโนนากรรมะวางเนี่ยพวกเราทั้งหลายเหล่าใดเมื่อโภคทรัพย์มีอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราทั้งหลายเหล่านั้นจัดว่าเป็นผู้มีชีวิตอันชั่วช้าแล้วนี่ออกจากสุคำเดียวฉะนั้นน่ะที่จะต่อคาถาถึงจบนี้ไม่จบพอโผล่ขึ้นมาจากโลกกล่าวคำว่าสุคำเดียวจมลงไปแล้วคาถาทั้งบทที่กล่าวมานี้ไม่จบเลยได้สุคำเดียวนี่จมลงไปแล้วเวลาจมลงไปนี่กับ 60,000 ปีตั้งแต่ผิวนรกลงไปจนกระทั่งถึงก้นนรกเสวยกรรมมหันตทุกข์ลงไปตั้งแต่ผิวนรกจนกระทั่งถึงก้นนรกนั้นเป็นเวลา 80,000 ปี60,000 ปีนะนี่ไปอยู่นรกนั้นอีก 60,000 ปีแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีก 60,000 ปีกว่าจะถึงผิวนรกแล้วก็มากล่าวคาถาให้สมบูรณ์มันกล่าวไม่ทันทุเนี่ยกล่าวที่แรกทุก็จมลงไปเสียโผล่ขึ้นมาครั้งที่สองสะนี่ก็จมลงไปเสียคำว่าสะนั้นเป็นส่วนยาวเป็นคำต้นแห่งภาษา สัตว์ที่วัฏสะสหัสสานี่ปริบุญนานีสัพพโซนิยเยปัจจมานานังกดาอันโตภวิสติเนี่ยที่กล่าวให้เต็มๆนี่แหละแต่ได้เพียงสักตัวเดียวจมลงไปแล้วเป็นยังไงเร็วไหมนรกเขาขนขึ้นมาเพียงผิวนรกจะกล่าวได้เพียงสุสะเท่านั้นนะจมลงไปแล้วทีนี้เวลาคาถาที่สองนี่พวกเราทั้งหลายนั้นอะเมื่อไฟนรกเผาอยู่ตั้ง 60,000 ปีบริบูรณ์แผดเผาตลอดเวลาอยู่ตั้ง 60,000 ปีแล้วเมื่อไรที่สุดแห่งทุกข์จะปรากฏแก่พวกเราทั้งหลายล่ะพวกขันนรกบนนรกเนี่ย3สกุลเนี่ย ทีนี้ก็ตอบรับกันขึ้นมาว่าณเนี่ยทุสะนะโสนัตถิอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิริสติตดาหิปะกตังบาปังมะมาตุหั่นจะมาริซานี่ให้เต็มคาถาเต็มอย่างนี้นะแต่นั่นได้เพียงนะคำเดียวจมลงไปแล้วจมลงไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้เต็มบทเต็มบาทตั้งที่ยกมาแสดงเวลานี้แปลใจความว่าที่สุดแห่งทุกข์จะปรากฏที่ไหนที่สุดแห่งทุกข์จะดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายแปลออกเต็มศัพท์นะ นัตติอันโตกุโตอันโตนั่นโตปฏิสติอันนี้นะ ตระหิปะกตังปะปังมะมะตุหั่นจะมาริซาดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายที่สุดแห่งทุกข์ย่อมไม่มีที่สุดแห่งทุกข์จะมีมาที่ไหนก็เพราะพวกเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมอันหนักมากในสมัยนั้นคือสมัยที่มีเงินมากๆไปหลอกลวงต้มตุ๋นผู้หญิงมาเป็นหญิงบำเรอนั่นแหละเราได้ทำกรรมในครั้งนั้นอย่างหนักมากทีเดียวแล้วที่สุดแห่งทุกข์จึงไม่มีแก่พวกเราทั้งหลายนี่เป็นคาถาที่สามนะในคาถาที่สี่นี่ท่านกล่าวว่าทุสะนะโสนะที่ขึ้นโสแล้วนะโสนี่ก็ได้โสคำเดียวเหมือนกันนะโสห้างนูนะอิโตกันตวาโยนิงรัฐานมานุสิ่งวันันยูชิระซัมปันโนกาห้ามิอุสลังบ่าหุ่งเรานั้นเมื่อได้พ้นจากนรกนี้ไปแล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้ไม่ประมาทจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยฌานจะทำการกุศลให้มากมูลแน่นอนนี่แปลเต็มศัพท์นะแล้วกล่าวคาถานั้นก็ประหนึ่งว่าเขาจะได้พ้นจากนรกในวันพรุ่งนี้ที่จะได้มาเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์จะได้ทำบุญกุศลให้มากมูลนะ ทั้งที่ตกนรกปั่นนี่ก็ยังไม่ขึ้นเห็นไหมนี่ละความประมาททำลายตัวเองได้ถึงขนาดนี้ถึงกล่าวคาถาสี่คาถาเท่านั้นก็ไม่จบได้เพียงทุสะนาโสเป็นยังไงกรรมอนุโลมให้ใครไหมเขากล่าวทุสะนาโสกล่าวให้เต็มบทเต็มบาทนี่ไฟนรกได้อนุโลมไหมพิจารณาดิสุทุกคำเดียวลงแล้วไฟนรกอนุโลมไหมนั่นสะคำเดียวลงแล้วลงแล้วนะคำเดียวลงแล้วโสคำเดียวลงแล้วไม่ได้กล่าวจบเลยนี่เห็นไหมเวลาบาป ดัดสันดานสัตว์นรกนั้นมีอารมณ์ตอนไหนเพราะสัตว์นรกทำตัวเองอย่างนั้นไอ้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นี่เรื่องศีลข้อนี้จึงเป็นเครื่องประกันทุสะนาโสเดี๋ยวจะไปตกนรกหลุมทุสะนาโสแล้วก็จะเป็นแบบเดียวกันให้รีบรู้เรื่องรู้แล้วเสียตั้งแต่บัดนี้เมียเราเป็นเมียเราผัวเขาเป็นผัวเขาตกลงปลงใจกันแล้วตั้งแต่แต่งตั้งขึ้นมาเป็นผัวเป็นเมียกันให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ตั้งแต่นี้ตลอดจนทั้งถึงวันตายจะไม่มีบทบาทมาดัดสันดานว่าทุกสานโสแก่เราผู้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี้เลยแต่ผู้ที่ปีนเกียวนี้แล้วจะเป็นผู้ท่องสัตย์ทุสะนาโสตลอดไปจี้กลับหีกันก็ไม่จบมีแต่ทุสะนาโสทุสะนาโสอยู่ในทำกลางแห่งโลกเราต้องการไหมถ้าไม่ต้องการให้รีบแก้ไขทุสะนาโสอย่าให้มาติดตัวของเราเราพึ่งตัวดีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันการมีผัวมีเมียเป็นที่ฝากเป็นฝากตายต่อกันทำไมจึงเอาไฟมาเผากันในสิ่งที่ไม่ใช่ทางต้องปฏิบัติตัวให้ตรงกับศีลธรรมแล้วเรื่องผู้หญิงผู้ชายนั้นเราก็ทราบทั่วหน้ากันแล้วมันแตกต่างกันยังไงเมียเขากับเมียเรานั้นต่างกันยังไงเอามายันกันใช่ถ้าว่ากิเลสตัวดิ้นรนหาเมียไม่พอได้เมียไม่พอคนหนึ่งไม่พอสองคนไม่พอให้เอามาเป็นพยานกับเมียของเราไปลากเอามาผู้หญิงคนไหนที่ว่าเก่งๆนั่นน่ะมันเป็นเทวดามาจากไหนไปเอามาแข่งกับเมียของเราเอาเมียของเรานั่งอยู่นี่เอาผู้หญิงที่เป็นเหมือนกับเทวดาซึ่งกำลังเป็นบ้าตาฟ้าตาฟางกับมันนะเอามาแบให้แข่งกันกับเมียเอิดออกไปมันมีกี่อันเมียเรามีกี่อันไอ้นี่ที่ว่าเป็นเทวบุตรเทวดามันมีกี่อันมันก็มีอันเดียวเท่านั้นแล้วให้เมียของเราได้ยกมือฟาดน้ำผากมันกลับไปหาพ่อหาแม่มันผู้หญิงคนนั้นอย่ามาแข่งเมียเราเมียเราก็มีคนอันเดียวเขาก็มีอันเดียวมาแข่งกันอะไรถ้าพูดถึงผู้ชายก็เหมือนกันเอาแบบเดียวกันนี่นะเออผู้ชายคนนั้นมันมีกี่อันเอามาแบกใส่กับผัวของเรามันมีอันเดียวเหมือนกันเมื่อมีอันเดียวแล้วฟาดหน้าผากมันหงายหมาไปเข้าใจไหมหงายคนมันมีท่านะหงายแมวก็มีท่าตกต่อยแต่หงายหมาได้ยินเสียงร้องแงะแงะแงะแงะเอาฟาดมันหงายหมาร้องแงะแงะไปเลยอย่าให้มันมาก้าวไกลอย่ามาปีนเปียวอย่ามาดูถูกถ้าถ่ายเราผู้มีศีลมีธรรมได้เพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายก็จะมีความสุขความเย็นใจเพราะเป็นเชื่อตามหลักความจริงนี่หลักความจริงมีอย่างนี้ทั้งหญิงทั้งชายมีเท่ากันผัวเขาผัวเราเมียเขาไปแล้วมีเท่ากันมันยิ่งยอดกว่ากันที่ตรงไหนพอจะเป็นบ้าเอาไฟมาเผากันนี่หลักธรรมเป็นอย่างนี้ให้เอาหลักธรรมนี้ไปปฏิบัติกำจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่กินไม่อิ่มไม่พอนี่ออกจากนิสัยตันดานความประพฤติของเราท่านทั้งหลายจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องไปหาเอาความสุขมาจากไหนแล้วเพียงเท่านี้เราก็เห็นประจักษ์ถ้าปฏิบัติตามศีลธรรมพุทธเจ้าจริงๆแล้วเห็นประจักษ์ในครอบครัวของเราถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ท่านจะดิ้นใครจะดิ้นดิ้นไปหาความสุขความเจริญที่ไหนมันไม่ได้แลไม่แต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้เท่านั้นแหละนี่วันนี้พูดถึงศีลเอาเพียงข้อที่3นี้พอเพราะข้อนี้กำลังระบาดสากระจายทั่วโลกดินแดงทำโลกให้มืดหูหนวกตาบอดไปหมดคือศีลข้อนี้เป็นเครื่องบังคับถ้าไม่ใช่ศีลข้อนี้ไม่มีอะไรบังคับได้เลยมีศีลทำเท่านั้นเป็นเครื่องบังคับไว้เอามาฟันขอมันคอขาดไปเลยนะนี่นอกจากนั้นท่านหลายก็เข้าใจแล้วนะวันนี้จะไม่อธิบายให้มากเรื่องศีลห้าข้อปานาทินาความฉกความลักนี่ก็รู้กันแล้วทุกคน ข็มเล่มหนึ่งใครก็รักใครก็สงวนใครมาฝืนกันมันเสียหัวอกแล้วนะไม่ใช่เสียอื่นนะเข็มเล่มหนึ่งใครจะได้แต่มันเสียใจนั่นสิความเสียดายนี่แหละแล้วภาวนาอันดับที่สามคือการภาวนาประจำ เราเป็นลูกชาวพุทธเราอธิบายมาพอประมาณทั้งการให้ทานทั้งการรักษาศีลศีลข้อที่สามเป็นศีลที่รุนแรงมากเราต้องบังคับมันให้เต็มเหนี่ยวที่แล้วข้อที่นี้จากนั้นไปก็พูดถึงเรื่องการภาวนา การภาวนานี่เป็นเรื่องอบรมจิตใจตัวสำคัญที่เป็นรากเป็นฐานแห่งความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ทรมานเพราะจิตนี่หาผามมาเป็นลำดับอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นจึงต้องได้อบรมจิตให้รู้จักความสงบร่มเย็นของตัวเองคือ ทำใจให้มีความสงบร่มเย็นใจนี้เป็นพื้นฐานแห่งความเกิดตายของสัตว์โลกไม่มีคำว่าป่าช้าตายไม่มีในจิตเกิดก็ไม่มีในจิตแต่ที่ว่าตายเกิดที่นั่นที่นี่เพราะจิตนี่เข้าไปอาศัยร่างของสัตว์ของบุคคลประเภทต่างๆก็เรียกว่าเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นคนขึ้นมาเวลาสัตว์บุคคลหมดสภาพแล้วก็เรียกว่าสัตว์เกิดสัตว์ตายเท่านั้นเองแต่ใจตรงนี้ไม่เคยมีคำว่าเกิดว่าตาย ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่จิตดวงนี้ไปได้หมดไม่มีสถานีที่จบแวะแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วพาให้เป็นไป ทำชั่วแล้วไม่ต้องไปถามหานรกก็ได้อย่างทุกวันนี้ว่านรกไม่มีสัตว์โลกผู้มืดบอดมันปฏิเสธถ้าสร้างกรรมลงไปนี่แล้วใจสมัครสร้างกรรมลงไปแล้วไม่ต้องบอกนรกมีด้วยมีก็ตามใจผู้กำลังสร้างนรกนี้สร้างทางนรกนี้มันกำลังสร้างเต็มตัวของมันด้วยการทำบาปทำกรรมทำได้มากน้อยมันจะเป็นทางอันโล่งดูดตัวเองลงสู่นรกขึงเลยนี่คือบาปคือกรรมที่ว่าตกนรกก็คือใจดวงนี้เวลาไปตกนรกแล้วใจดวงนี้ก็ไม่ชิบหายจะทุกข์ทรมานมากน้อยเพียงไรก็ต้องยอมรับว่าทุกข์ว่าทรมานแต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้เองทีนี้พลิกขึ้นมาทางดีได้รับการอบรมด้วยการภาวนาด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาอบรมจิตใจเราให้มีความสงบร่มเย็น ใจของเราจะ ค่อยมีความสงบร่มเย็นมีฝั่งมีฝาเป็นที่อุ่นขึ้นภายในใจของเรานี่สำคัญมากทีเดียว การภาวนานี่เราพูดกลางๆสำหรับประชาชนทั้งหลายที่บำเพ็ญภาวนาไม่ควรละเวลาจะหลับจะนอนขอให้ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆกราบพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำความสงบแก่ใจความสงบแก่ใจนั้นท่านเรียกว่าภาวนาเราจะนั่งพับเพียบก็ได้จะท่าไหนก็ตามเถอะแต่เป็นท่าสังรวมจิตให้มีสติอยู่กับคำบริกรรมคำใดคำหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นให้จิตติดแนบอยู่กับนั่นด้วยสติบังคับไม่ให้คิดไปในแง่อื่นแง่ใดให้คิดอยู่กับคำว่าพุทโธอย่างเดียวจิตจะค่อยเข้าสู่ความสงบเย็นใจเย็นใจขึ้นมาแล้วจะสร้างความสงบร่มเย็นและสร้างความรู้ความเด่นขึ้นภายในจิตใจจนกระทั่งกลายเป็นความเฉลียวฉลาดและแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจของเรานี่คือการอบรมใจอย่าได้ปล่อยได้วางนะให้ทำเป็นของคู่กันกับการสร้างโลกสร้างสงสารเวลามาถึงบ้านถึงเรือนเวลาจะหลับนอนขอให้สร้างคุณงามความดีเข้าสู่ใจนี้เป็นที่พึ่งของใจโดยแท้ให้สร้างใจด้วยบทภาวนาใจเราจะมีความสง่างามขึ้นเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจดวงนี้เวลาที่มันมืดบอดเพราะความโลภความโกรธราคะตัณหามันปิดบังหุ้มห่อไว้ไม่มองเห็นทิศเห็นทางที่จะออกจากมหาภัยเหล่านี้ได้เลยจิตจึงต้องคุกเข้าอยู่กับมหาภัยเหล่านี้เป็นความทุกข์ความเหนื่อยร้อนตลอดมาหาความสว่างอะไรก็ไม่ได้เลยหาฝั่งหาฝาไม่ได้จึงต้องเอาพุทโธเข้าไปกำจัดมันแล้วใจของเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับลำดาไป นี่เราพูดเพียงรากฐานให้พี่น้องชาวพุทธเราได้นำปริกรรมภาวนาอย่าปล่อยวางจิตใจนะไปเกิดไปตายที่ไหนคือใจดวงนี้แหละจะไปขอให้อบรมใจดวงนี้ให้ได้ถูกทางและจะพาเราไปสู่สถานที่ดีคติที่สมหวังต่อไป สำหรับพระของเรานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งนะการภาวนาเป็นความจำเป็นสำหรับพระเราพระบวชมาไม่ได้ภาวนาเลยมันก็เป็นพระอิฐพระปูนไปเท่านั้นไม่ได้เป็นพระผู้พระคนพระลูกศิษย์ตถาคตได้เลยกลายเป็นพระอิฐพระปูนดังที่เขาปั้นไว้กราบไหว้บูชาอยู่ตามที่ต่างๆนั้นไม่ค่อยมีคุณค่าและไม่มีคุณค่าราคาแต่อย่างใดเลย เราอยากจะให้พระเรามีคุณค่าเราต้องหนักแน่นในศีลของเราศีลอย่าให้ด่างพร้อยขาดทะลุไปได้นี่เป็นสมบัติประเภทหนึ่งทำความอบอุ่นให้แก่จิตใจจากนั้นก็ภาวนา จิตจะมีความสงบร่มเย็นได้ด้วยบทธรรมดังที่กล่าวนี้เน้นหนักในทางภาวนาไปที่ไหนให้มีสติติดแนบกับจิตใจไปโดยลำดับ ใจของเราจะมีความสง่างามขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับจนกลายเป็นสวาทิคือความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจอยู่ที่ไหนสบายสบายเพราะมีอาทำเป็นอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจพระจึงสบายอยู่ที่ไหนสบายการเป็นอยู่ปูไว้การหลับการนอนไม่มีอะไรเป็นกังวลมีทำเป็นเครื่องอยู่พาอยู่พากินพาหลับพานอนสบายไปเลยนี่การอบรมจิตใจจากนั้นได้พิจารณาถึงเรื่องอันนี้จังทุกข์ของอนัตตาด้วยปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ดูภูเขาภูเราภูเขาคือเรื่องของเขาของหญิงของชายของสัตว์ของบุคคลภูเราคือเรื่องของเราสมบัติของเราอันนั้นเป็นของเรานี่เป็นเราพิจารณาแยกแยะดูธาตุดูขันธ์ทั้งขันธ์ร่างกายของตนซึ่งเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบมีอยู่กับทุกคนทุกคนแยกแยะออกด้วยทางปัญญาจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในนี้และถอดถอนสิ่งนี้ออกไปโดยลำดับลำดานี่ขอสรุปความเพราะกำลังบางช้าก็อ่อนลงแล้วการเทศนาว่าการก็จะไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรจึงสรุปการภาวนาลงให้พระลูกพระหลานทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทั้งตัวของเราทั้งตัวของคนของสัตว์แล้วก็ตามให้แยกเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังพิจารณาอยู่ตลอดเวลาที่เราทำความเพียรสำหรับพระเรานี่งานของเราคือการภาวนาให้จิตใจของเราดูดดื่มอยู่กับการภาวนาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เมื่อมันค่อยรู้แจ้งไปโดยระดับมันจะปล่อยวางออกไปปล่อยวางไปจนกระทั่งถึงปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วก็เรียกว่าหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงถึงมีมุตพระนิพพานไม่ต้องไปถามหาผู้หนึ่งผู้ใดว่านิพพานคืออะไรมันจะประจักษ์กับใจของเรานั่นแหละไม่เป็นอย่างอื่นวันนี้แสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่กำลังบังชาที่เทศนาว่าการให้พี่น้องหลายฟังก็ไม่ค่อยจุกใจเพราะเทศบ้านแก่คนแก่พอเทศไปเทศไปนี้มันก็ลำบากลำบนอ่อนลงอ่อนลงการเทศนาว่าการจึงได้เท่าที่ธาตุขันธ์อำนวยจึงขอความสวัสดีที่จงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดโอ้มาเลยนั่นนะเนี่ยนกยูงใหญ่เรือใหญ่มาจากปากน้ำทะเลใหญ่นั่นนะก็มาถ้าจะยกมาทั้งทะเลที่ปากน้ำมันยกมาไม่ไหวก็เลยต้องเอานกยูงเอาเรืออันนี้แทนนั่นเนี่ยให้พึงทราบวันนี้ทะเลหลวงนั่นเนี่ยมาจากปากน้ำมาจากทะเลใหญ่ยกทะเลใหญ่มาไม่ได้เลยเอาแล้วเรือใหญ่นี้มานี่นะวันนี้ได้บริจาค กันมากมายฟังลูกศิษย์หลวงปู่สังวาลเขมโกและคณะศิษย์สวนแสงธรรมกราบน้อมถวายดอกบัวทองคำ89ดอกเป็นจำนวนเป็นทองคำ3บาทชัดและทำมาจากทองคำหนัก14บาทนกยูงทำด้วยเงินจำนวน 26,000 บาทแล้วก็อะไรเนี่ยเงิน เงินดอลลาร์100ดอลเพื่อเป็นพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบำรุงชาติศาสนาให้วัฒนาถาวรสถาพรสืบต่อไปกรุณาอนุโมทนาพร้อมหน้ากันสาธุ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: พระเจ้าอาชาติศัตรูมิได้บรรลุในธรรมเนื่องจากบาปที่เคยกระทำให้พระราชบิดาสิ้นพระชนแต่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะถึงพระรัตนตรัยตั้งพระทัยบำเพ็ญทานตลอดการรักษาศีลช่วยอุปถัมภ์ค้ำพดุงธนุบำรุงพระศาสนาโดยมิขาดพระศรัทธาตลอดมาชั่วพระชนชีในขณะเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่คู่กับพระศาสนานั้นพระอริยะเมตไตรโพธิสัตว์ได้เสด็จลงมาอุบัติในครรภ์ของพระนางกาญจนาเทวีพระอัครมเหสีของพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อประสูติการแล้วได้รับพระนามว่าอาชิตราชกุมารครั้นทรงเจริญวัยได้เห็นพระราชบิดามีความศรัทธาเคารพเลื่อมใสในพระบรมศาสดาอย่างน่าพิศวงคราวหนึ่งได้ตามเสด็จพระปิตุรงค์ไปเวฬุวนารามได้ฟังพระธรรมได้เห็นพระสิริโฉมอันงดงามขององค์พระศาสดาจึงมาดำริว่า
1: พระพุทธานุภาพนี้ช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ผู้ใดไม่ได้บำเพ็ญทานรักษาศีลกระทำดีบำเพ็ญกุศลบารมีต่างย่อมไม่ประสบพบทางไปสู่การตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญุตญาณได้สมควรที่เราจะได้ตัดบ่วงห่วงคารวาสราชสมบัติและปวงญาติทั้งหลายออกไปบรรพชาในพุทธศาสนานี
0: ้เมื่อดำริทบทวนถี่ถ้วนทุกประการแล้วจึงเข้าไปกราบทูลขอพระราชานุญาตจากพระราชบิดาฝ่ายพระปิตุรงค์ก็มิทรงขัดในพระศรัทธาจึงได้บรรพชาสมดังพระประสงค์ตั้งจิตดำรงสูงสุดเพื่อพุทธโพธิญาณคราวหนึ่งพระบรมศาสดาจารย์ประทับอยู่ที่นิโครธารามวิหารได้ทรงประทำพระอาการแย้มพระโอษฐ์พระรัศมีอันไพโรจน์ก็ออกจากพระเขี้ยวแก้วทั้งสี่พระอานนท์พุทธอุปถากแห่งองค์พระชินสีห์ก็กราบทูลถามทันทีถึงเหตุแห่งอาการแย้มนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ดูก่อนอานนท์อาชิตะภิกษุผู้บวชใหม่นี้นานไปในอนาคตการจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณทรงพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรในมหาพัทธกัปนี้

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับลำดับไปจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ดีขอถามมาจากประเทศอิสราเอล
2: เดี๋ยวว่าไง
1: เป็นเรื่องที่คุณแม่เขาภาวนา
2: คุณแม่เขา
1: คุณแม่ภาวนาลูกถามมาแทน
2: ว่าอ่านขึ้นไป
1: คุณแม่ฝากถามมาว่าเวลาท่านนั่งสมาธิท่านจะเกิดขนลุกสู้บ่อยมากเป็นสภาวะใดครับและท่านยังบอกอีกว่าท่านน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ท่านก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรคุณแม่ท่านเคยปฏิบัติมานานหลายปีแล้ว
2: ให้เอานี่นะเอารู้จริงไหมว่ามันของลูกสู้คือความปีติยินดีอยากการภาวนาให้จับจุดคือการภาวนายังอย่าปล่อยว่างเข้าใจไหมมันจะลุกก็อย่าให้มันลุกอ่านว่าไป
1: ท่านเคยปฏิบัติมานานหลายปีแล้วท่านเคยเล่าว่าท่านปฏิบัติจนตัวลอยได้ท่านบอกว่าลอยจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่นิมิตท่านบอกว่าลอยขึ้นประมาณ1ศอกจนท่านตกลงมา
2: 1ศอก
1: ครับจนท่านตกลงมาในสภาพขาขวายังคุกเข่าอยู่เลยเกิดขึ้นเมื่อเกือบ20ปีแล้วและท่านก็ไม่เคยทำได้อีกเลยท่านไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติมากนักได้แต่นั่งภาวนาพุทโธกับสวดมนต์อย่างเดียวโดยท่านไม่มีความรู้มากนักในเรื่องการปฏิบัติขอรบกวนขอคำแนะนำจากหลวงตาด้วยครับ
2: ให้ไม่ภาวนาพุทโธให้ติดกับนั่งนะตั้งตัวลงตัวลอยมันเป็นเรื่องความปีติปีติมีหลายประเภทแบบตัวลอยก็มีอันนี้มันก็มีอยู่แล้วเป็นกิ่งก้านของการภาวนาของเราเราอย่าปล่อยหลักอันนี้เป็นอาการมันมีเกิดได้ระงับไปได้หายไปได้อันนี้ส่วนจิตที่รับการอบรมด้วยยืนนั้นความสงบร่มเย็นนี่จะไม่หายจะหนาแน่นขึ้นภายในใจสิ่งเหล่านี้เป็นอาการภายนอกเข้าใจเหรอไม่ให้เป็นอารมณ์กับมันนักมันเป็นอะไรก็ช่างมันแต่อย่าลืมพุทโธภายในใจถือหลักพุทโธไว้ให้ดีเข้าใจไหมเข้าใจยัง
1: ไม่บอกเขาถ้าเขาลอยทำไงฮะถ้าเขาพุทโธไปแล้วตัวลอยให้ทำไงบ้างครับ
2: มันจะขึ้นภาพตำรวจทางไปหลวงตาบัวจะจับหางดึงลงมาเข้าใจไหมไปให้มันไปเชื่อว่าหลวงตาบัวจะจับหางมันดึงลงมาก็ลูกศิษย์หลวงตาบัวมันเก่งกว่าครูไปไหนว่าเข้าใจเอาว่า
1: อันนี้คนที่สองครับลูกรู้สึกเป็นอาการจิตว่างสงบเมื่อมีเรื่องราวยุ่งเหยิง

0: ออกค่า
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ทีนี้ลูกก็กำลังเริ่มเข้าปัญญาพิจารณาไปทีละขั้นเพราะลูกแน่ใจว่าเป็นอำนาจของการรักษาสติกับคำบริกรรมพยายามสุดฤทธิ์ที่จะไม่ให้เผลอจิตก็เลยสงบนิ่งเย็นขึ้นมาเป็นลำดับแต่ลูกก็กลัวหากเผลอสติเข้ามันจะดึงกลับลำบากแต่จะพยายามเต็มที่ค่ะ
1: ว่างว่างอย่ากลัวจะเผลอสติเข้ามันจะดึงกลับลำบากหรือ
0: ครับ
1: ถ้ากลัวก็อย่าเผลอสติสิเข้าใจไหมเอาว่าไปก็ไม่อยากให้เผลออยู่แล้วยิ่งกลัวจะเผลอสติก็อย่าเผลอสิว่าเอาว่าไปสติเป็นภาคเป็นฐานสำคัญมากก็บอกแล้วนี่นะขอสติเป็นพื้นฐานดีเสริมจะขึ้นจากนี้ทางนั้นทำทั้งหลายจะเป็นเพราะสติวางพื้นฐานไว้อยู่ถ้าสติขาดแวบคำเพียรขาดไปด้วยนะสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากนักภาวนาต้องอย่าลืมแม้แต่การอะไรเกิดขึ้นถ้ามีสติแล้วยับยั้งตัวได้นะยังจับดาบก็ยังได้ยิ่งละเอียดสติยิ่งละเอียดตามไปเอาไป
0: ครับหากเผลอสติเข้ามันจะดึงกลับลำบากแต่จะพยายามเต็มที่ค่ะ
1: เอาจะพยายามเต็มที่เอาพยายามเต็มที่เลย
0: ขั้นนี้ลูกต้องทำประการใดขอเมตตาจากหลวงตาเจ้าค่ะ
1: ทำประการใดอีก
0: อ้าวก็เขาบอกกลัวมันจะเผลอแล้วดึงกลับลำบาก
1: บอกว่าอย่าเผลอด้วยการตั้งสติให้ดีเข้าใจไหม
0: เขาพยายามทำเต็มที่
1: เขาให้ตั้งให้ดีนี่แหละกั้นเผลอมันจะเผลอแล้วระวังเราไว้มันก็ไม่เผลอแต่เวลาเราไม่กลัวนั่นแหละมันเผลอเข้าใจไหมเวลาเรากลัวอยู่มันไม่เผลอเลยมันเอาตอนที่เราไม่กลัวพอไม่กลัวก็คือลืมตัวแล้วทำไมเผลอแล้วนั่นเอาไป
0: ก็ไม่มีอะไรก็ดีบอกว่าถ้าเผลอจะดึงกลับลำบากได้พยายามเต็มที่
1: อย่าไปหาดึงให้ตั้งตุกกับพุทโธแล้วสติจะมาทันที
0: ไม่ให้เผลอนะ
1: ไม่เผลอนี่ดูกับคำบริกรรมนั่นถึงจะมันจะแยบไปไหนมันจะมาทันที
0: ครับ
1: เข้าใจเหรอ
0: ครับ
1: อืมเอา
0: อันนี้ชื่อเขาดีครับ
1: ฮะ
0: ชื่อที่เขาลงตอนท้ายเขาบอกเด็กเชื่อฟังหลวงตา
1: หลวงตาก็บอกว่าเด็กอย่าดื้อให้ว่างเข้าใจไหมโอ้มันก็รับไปเลยเข้าใจ
0: จบแล้วครับ
1: หมดแล้วเนี่ย
0: ครับผม
1: หมดแล้วก็หมด
2: คุณชายเจ้าค่ะขอวันนี้ขอบูชาทองหลวงตาด้วยค่ะ
1: กลัวเผลอไหมล่ะ
2: เผลอบ่อย
1: คือมันเลยเลยจนดั้งมันเลยไม่กลัวมันเผลอจะหวั่นดั้งคำมันเลยไม่กลัวเผลอเยอะอย่างนี้ล่ะถ้าถามมาก็มีถามธรรมะขั้นไหนมันจะออกรับพันทันทีพูดจริงๆมันเต็มในนี้แล้วว่างเราพูดอย่างนี้ว่าเราพูดเล่นเหรอธรรมะบุญเจ้าเลื่อนเลยขนาดไหนให้ปฏิบัติให้รู้หนาว่างั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าสาทวงอะไรไม่ถูกถามนั่นน่ะฟังดิสันทิฏฐิโกประกาศบ้างมาแล้วในธรรมเด็ดขาดทุกขั้นของธรรมรู้ว่าสันทิฏฐิโกจะรู้เองนั่นเองน่าจะเป็นต้องถามถูกถามพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ถูกถามพระพุทธเจ้าอยู่คำว่าสันทิฏฐิโกที่พระองค์ประกาศมาแล้วก็หมดความหมายไม่มีค่าอันนี้จึงว่าพอรู้เขาอ๋อทันทีเลยอ๋อทันทีเลยคือสันทิฏฐิโกประกาศขึ้นตัวเองแล้วอ๋อทันทีเลยนั่นแหละแล้วอะไรอีกอะ
2: ถามนี่เลยแต่ถ้าเราภาวนาไปเร
1: ื่อ
2: ยๆใช่ไ
1: หม
2: ครับ
1: แต่
2: พอม
1: ัน
2: น
1: ั่
2: งน
1: ั่
2: งนานๆปวดนะถ้าปวดน
1: ี่
2: เราก็ปล่อยม
1: ัน
2: ปวด
1: ไปเลยก็อยู่ตรงนู้นโอ้อันนี้มนุษย์เองมันไม่มีใครกลัวตายยิ่งกว่ามนุษย์แหละเพราะว่าเวลามันจะมากว่าโอ้ไม่ไหวแล้วตั้งล้มตุ่มแล้วเข้าใจไหม
2: เราจะทำยังไงว่าแบบปล่อยม
1: ัน
2: ปวด
1: โอ้อันนี้มันเป็นขั้นขั้นนะทีแรกเราทนได้ก็ทนไปก่อนเราทนไม่ได้จะนอนก็นอนแล้วก็เบาเองนี่แบบหนึ่งนะถ้าแบบที่หลวงตาขึ้นไปที่ยังพูดแล้วนั่นเห็นไหมล่ะนั่นแบบหนึ่งต่างหากแบบธรรมดานี่หลวงตาเคยใช้แล้วแบบหมูขึ้นเสียงเนี่ยใจเวลามันเหนื่อยมากก็ร่มนอนลงเสียเอาละอันนี้บอกเวลาขึ้นไปที่จริงนะเอาหนาวันนี้นั่นเห็นไหมวันนี้จะนั่งตลอดรุ่งอะไรก็ไม่มีมากอะไรมากทำนายได้เลยเท่านั้นเองเราเคยพูดแล้วว่ามีข้อยกเว้นข้อเดียวยกเว้นเราอยู่นั้นเวลานั้นเราอยู่ครูบาอาจารย์กับพระกับเนรใช่ไหมล่ะเราต้องมีข้อยกเว้นน้อยมันจะไปจนก่อนเวลาจำเป็นขึ้นมาเว้นจากครูบาอาจารย์หรือพระเนรในวันนี้เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินในวัดเท่านั้นเราจะลุกออกไปช่วยเข้าใจไหมนอกนั้นหมดเลยไม่

0: สำหรับเราเองไม่มีเลยเอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยตั้งแต่มันเป็นเด็กมันขี้ตักแม่มาพอแล้วนะเห็นไหมล่ะมันใส่เจ้าของเปิ่งๆอันนี้มันจะขี้ใส่ผ้าเจ้าของพอออกจากขี้แล้วมันเอาไปซักไปล้างมันได้เอาไปฆ่าทิ้งเสียมันหนักศาสนานี่เห็นไหมที่มีหมายมัดเด็กเจ้าของยาวมาอย่างนี้ไม่ยาวเข้าใจไหมคือเราจะมัดเจ้าของให้เข้าสู่จุดทำเข้าใจไหมตั้งแต่ทำพื้นฟาดถึงทำมาเลยอันนี้มันก็ได้อย่างนั้นจริงๆเวลามันเต็มที่แล้วโอ้ยมันเหมือนกับว่าคือความทุกข์นี่นะมันเหมือนกับไฟเปลไฟรอบตัวของเราจนมองหาตัวไม่เห็นไฟมันเผาเราที่เรานั่งอยู่บนหัวต่อความทุกข์นี่มันเหมือนไฟรอบตัวเราอ้าวตายก็ตายไปว่างี่เลยเรื่องที่จะให้รู้จักที่ไม่มีทางอะไรจะตายก่อนตายหลังมันจะเผาต้องเป็นให้เห็นนะวะนี่นะซัดกันเลยที่นี่ก็แยกเวทนาที่อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์เวลามันทุกข์มากเท่าไหร่นี่จะอยู่เฉยไม่ได้นะถ้าติดปัญญาอยู่ไม่ได้มันทุกข์มากเขาไล่เขาไปถามเขาไปมันจะบอกอันใดอันหนึ่งอะไรเด่นกว่าเพื่อนเช่นหนังหรือเป็นทุกข์หรือกระดูกเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์ถ้าว่าหนังเป็นทุกข์เวลาตาคนตายแล้วหนังยังมีอยู่เผาไฟเขาว่าไงเขาไม่มีอะไรเลยว่าเอ็นเป็นทุกข์เผาไฟเองไม่จนมันเช่าเป็นฐานเขาไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์กระดูกหรือเป็นทุกข์เขาไปเผาไฟแล้วเขาไม่เป็นทุกข์แล้วมันทุกข์อยู่กับผู้ใดถ้าว่าหนังเนื้อเองกระดูกเป็นทุกข์คนตายแล้วมีหนังมีเนื้อสมบูรณ์เอาไปเผาไฟเขาไม่เห็นว่าไงแล้วมันเป็นอยู่กับอะไรใครไปรู้ไปว่าเขาเป็นทุกข์แยกโน้นแยกนี้ทุกข์มากใครยิ่งหมุนยิ่งสติปัญญามันก็วิ่งตามกันที่อยากก็ทันกันพอทันกันแจ้ก็ขาดสะบั้นไปเลยผึ่งลงคนนี้นั่นเห็นไหมไฟชื่อมันกำลังไหม้แล้วทุกเวทนาเนี่ยเหมือนจะมองไม่เห็นตัวเองมันจะเปลวไฟทั้งหมดนั้นดับเพิบลงพร้อมกันอีกสว่างจ้าร่างกายหมดไปอีกนั่นเห็นไหมที่ว่าไฟไหม้อยู่นั่นนี่อำนาจของตะกี้ปัญญาเวลาเข้าถึงฐานเนี่ยมันดับได้หมดในปัจจุบันนะดับหมดเลยมีแต่ความสว่างจ้าขึ้นอัศจรรย์โอ้โหเป็นอย่างนี้แน่โหเลยพอเข้าถึงที่แล้วจะกระดิกที่แข็งไม่ได้นะเพราะงั้นเวลาจะพูดเราจะพูดได้แต่เพียงว่าสักแต่ว่าปรากฏแต่ว่าสักแต่ว่าไม่ใช่เป็นของไม่มีราคานะคือมันเลยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่ว่าปรากฏถ้าว่าเป็นถ้าว่าอย่างนั้นนี่เราจะเป็นสองขึ้นมาจะไม่เด่นเหมือนอันนั้นเข้าใจไหมสักแต่ว่าปรากฏคือปรากฏความอัศจรรย์ของนั้นเองเข้าใจไหมเท่านั้นพอเคลื่อนออกมานั้นมันก็มีสองมีสามเอาทุกข์ก็เกิดขึ้นอยู่ฟาดกันอีกที่ฟาดเนี่ยเราจะไปเอาแบบเก่าของเรามาใช้เอานั้นมาเทียบอย่างนี้มาเคียงเรารู้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อวานหรือวันไหนก็ตามนะอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องเอาปัจจุบันอีกถามมันปัจจุบันเลยขึ้นในปัจจุบันเป็นสดๆร้อนๆแก้ได้อีกถ้าเราเอาอดีตที่เรารู้แล้วมาแก้ไม่เป็นท่าเป็นไปยัดไปแล้วเข้าใจหรือนี่เราเคยมาแล้วถ้าถึงขั้นนี้มันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งไอ้ขั้นหนูขึ้นเสียงมันก็ขั้นหนึ่งเข้าใจไหมขั้นนี้ไม่มีคำว่าขึ้นเสียงตายไปด้วยกันเลยที่จะให้สมมติว่ามันล้มลงนี่ลุกขึ้นทันทีเลยเมื่อสติมีอยู่จะไม่ยอมนั่งสัจจะความจริงนี้เหนือทุกอย่างแล้วสัจจะคือทำเป็นของจริงเหนือทุกอย่างแล้วไม่ยอมที่จะล้มนอนไปเลยนะถ้าสมมติว่ามันเผลอไปมันสู้มันไม่ล้มเลยพอรู้สึกตัวจะลุกขึ้นนั่งทันทีเลยนี่เรียกว่าถึงขั้นเด็ดมันหลายขั้นเข้าใจไหมล่ะมันเป็นขั้นถึงขั้นมันจะเอาจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนาะก็คนที่เคยเป็นเสือซ่าหมูขึ้นเสียงโดดขึ้นโดดลงมาเนี่ยเวลามันเอาจริงๆแล้วมันไม่ยอมขึ้นเสียงมันจะฟาดเอาเสียงขึ้นหมูไปเลยเข้าใจไหมจะก่อนมีแต่หมูขึ้นเสียงต่อไปมันฟาดจะเอาเสียงขึ้นหมูไปเลยทับหัวหมูไปเลยเข้าใจไหมมันเป็นขั้นนะอย่างนี้ถ้ามีผู้ถามมาถามว่านี่นี่เป็นคติได้ไหมที่สอนอย่างนี้พอเรามาจากนี้ทั้งนั้นยังบอกแล้วความรู้นี่มันครอบไปหมดก็ยังพูดแล้วจะให้ว่างเลยเออจะเอาเวลานี้จะเทศยังไงจะพูดยังไงคนยังไม่มีถ้าพูดจริงๆนะมันออกมาแง่ไหนมันจะรับกันทันทีนี่แหละถึงว่าทำบุญเจ้าเลิศขนาดไหนมันมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกทำไมยังให้กิเลสก็มามัดจนไม่มองเห็นเนื้อเห็นตัวเนี่ยมันโง่เกินไปนะมนุษย์เราเนี่ยเอาธรรมะพระพุทธเจ้าไปเปิดบ้างสินะพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเปิดมาเท่าไหร่พ้นถึงนิพพานมาเท่าไหร่แล้วเรานอนจมมาอยู่ในวัฏสงสารนี้มี มากขนาดไหนกี่กับกี่กันมาแล้วไม่อิ่มพอบ้างเหรอถามตัวเองบ้างสิพิจารณาสิเอาละนะแล้วมีอะไรอีกล่ะแล้วว่าเอาละนะเพราะว่ามีอะไรอีกไว้อีกล่ะเออมีอะไรอีกจะเอาอีกนั่นน่ะเออเอาละพอวันนี้พอเวลานี้กำลังรวบรวมทองคำเงินสดอะไรจะหมุนเข้าซื้อทองคำเข้าใจไหมกองไหนกองไหนไหนมาเราจะคัดเข้าซื้อทองคำทองคำเป็นอันดับหนึ่งเวลานี้กำลังหมุนที่ทองคำเป็นอันดับหนึ่งเงินสดได้มากได้น้อยหมุนเข้าหมุนเข้าหาทองคำนะเดี๋ยวนี้จะไม่ออกไปไหนออกไปอย่างนั้นแหละมันเคยออกแล้วอันไหนที่เคยช่วยเขาแล้วก็ถึงวาระที่เขามาจ่ายงวดก็ต้องให้เขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ให้นะให้ที่งวดที่จะเขาจะมารับนั่นให้แต่ที่เราจะเพิ่มไม่เพิ่มเป็นเรื่องของเราอีกเราตัดไว้ที่จะหมุนเงินนี้เข้าสู่นี่แหละนี่แหละช่วยพี่น้องทั้งหลายช่วยถึงขนาดนี้ให้เห็นใจนะทุกอย่างสละไว้หมดเพื่อชาติไทยของเราข้าวนี้เราเต็มที่ของเรานี่ว่าข้าวตัวเองเอาตัวเองก็บอกว่าตายเลยเข้าใจไหมไม่มีสองละเราเอาเราเองนี่ตายเลยที่ดูว่าทุกเวทนาโหมขึ้นจนจะมองไม่เห็นตัวเท่ากับไฟมันยังฟาดยังดับลงไปได้ทั้งไฟทั้งฟืนหายไปด้วยกันเลยท่านอย่างนั้นมันก็เห็นได้นี่แหละธรรมะอาจจะจำอยู่ในใจนะเนื้อมาอยู่ที่ไหนนะความเลวร้ายก็อยู่ที่ใจของอัศจรรย์ก็อยู่ที่ใจฟื้นขึ้นมาใช้เถอะใช้เพื่อตัวเรามันทุกข์ขนาดไหนทุกข์เพื่อเราในรู้หลุดพ้นจากทุกข์กันนี้ไปได้จะเป็นอะไรไปว่างั้นนะเฮ้ยเอาละเนื้อมาไม่ว่าเราผู้พูดเลยจะตายผู้ฟังมันหูจะหรือมันไปไหนก็ไม่รู้อย่างผู้เทศเลยจะตาย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: โอ้ยลูกหลวงตาบัวไม่อยากให้อยากให้ไปลงที่ไหนไปออกที่ไหนล่ะ
3: หลวงพ่อเป็นคนเขียนเอาไว้
2: เขียนก็เอาธรรมะพระพุทธเจ้าไปแล้วหลวงพ่อพอใจที่ยิ่งกว่าจะเอารูปหลวงพ่อไปลงหลวงพ่อมีคนอาภัพวาสนาไม่อยากจะออกตลาดตะเลล่ะ
3: ค่ะ
2: พูดตรงๆนี่แหละนะไม่อยากออกจริงๆน่ะคนอาภัพวาสนาเป็นอย่างนั้นน่ะ
3: ไม่เห็นอาภ
2: ั
3: พตรงไหนเลย
2: นี่มา
3: เนี่ยไม่เห็นหลวงพ่ออาภัพตรงไหนเลย
2: ค่ะอาภัพตรงทั้งโลกเขาเอาลงได้อยากเอาลงแต่เรามันเอาลงไม่อยากเอาลงมาตรงนี้แหละมีอะไรๆก็ธรรมะพุทธเจ้าลงเลยนะ
3: ค่ะ
2: ส
3: วัสดิ์หลวงปู่มั่นซอยนะคะ
2: นั่นแหละลงเลย
3: แต่
2: ลูกบัวตัวเท่าหนูจะไปลงเลย
3: หลวงพ่อก็ถ่อมตนจะได้ให้กายก็รู้ว่าหลวงพ่อเป็นผู้แต่ง
2: หลวงพ่อเพราะอ่านเขาก็รู้แหละ
3: ไม่ใช่จะได้ลงจะได้ทราบว่าหลวงพ่อ
2: ไม่จำเป็นจะต้องเห็นลูกงั้นเห็นลูกอย่างนี
4: ้อยากได้เลยลูกหลวงพ่อบูชาด้วย
3: อยากได้ไปลงเป็นสิริมงคลค่ะ
2: นั่นละกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วหลวงพ่อนี่พอใจยิ่งกว่าจะมากราบหลวงพ่อโดยไม่กราบผู้เยาว์ธรรมประสงค์นะ
3: ค่ะก็กราบด้วยนี่ค่ะกราบแล้วนะ
4: หลวงเจ
2: ี๊
4: ยไปอย
2: ู่
4: ที
2: ่
4: ไหน
2: ฮะ
4: หลวงตาเจ
2: ี๊ยท่านก็อยู่วัดนั่นน่ะวัดอะไรปทุมธานีน่ะวัดมัดภูสตาเถระปฏิปทารามอะไรยืมชื่อวัดภูสตะปฏิปทารามเรื่องนั้นนะที่ปทุมธานีนะท่านจำพรรษาที่นั่นดูท่านเคยจำมาได้หลายปีนะบางทีท่านก็ไปทางโน้นไปทางจังหวัดอะไรทางตากบ้างแล้วมาบ้างไปบ้างแล้วก็ไม่ว่าแต่ท่านจะไปแต่ว่าท่านอยู่ไว้เท่าไรก็ดี บางญาติโยมเขาถวายที่เป็นบัตรนั่นแล้วเขาก็อยาก
4: ลูกชายนักศาสตราจารย์กันเกียรติเนี่ยรักมาก
2: เขารักที่แต่หลวงตาบัวตัวเท่าหนูก็ตามหัวใจมันเท่าภูเขามันต้องรักลูกศิษย์ลูกหาล่
4: ะ
2: เดี๋ยวนี้เราจะตายเพราะเรารักลูกศิษย์ลูกหาล่
4: ะ
2: เข้าใจไหมต้องมานั่งจ้องอยู่นี่เพราะรักลูกศิษย์ลูกหาล่ะ
5: พากันน้อมนะนี่ต่าง
2: นี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนี่ออกลวดลายนั่นนี่นะ
5: นี่ต่างที่ถวายมาได้1,650นะคะน้อมถวายท่าน
2: วันอะไรเมื่อนี่ประมาณทักอาทิตย์ผ่านมานี่มั้งไม่ใช่อาทิตย์
5: ปัจจัยวางไว้นี่นะคะ
2: เอาทางด้านไหนก็ได้อยู่ตรงนั้นข้างหลังแล้วมันอาทิตย์ที่ก่อนนี่ยกอาทิตย์ที่4ที่5ใช่แล้วนั่นก็นั่นก็คนก็มากเหมือนกันจนไม่ได้พักวันเสาร์อาทิตย์นี่มันทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำเช้ายันค่ำวันอาทิตย์นี่มันแย่ซะแล้ววันเสาร์เป็นวันแรกวันอาทิตย์เป็นวันที่สองเข้ามาแล้วหนักเข้าแหละเรา
4: แล้วตาไหนตาเป็นไง
2: เมื่อมันหนักเข้าก็พวกญาติโยมพอดีจะโยมอะไรทางอำเภอวันนอนเข้ามายกขบวนกันมาเต็มหมดเลยนี่พากันมาอะไรมาโอ้ยมากราบหลวงพ่อเนี่ยว่าเขาว่ามากราบหลวงพ่อนะ
4: มาคือเก่าค่ะมาหาที่พึ่งเนี่ยที่พึ่งทางใจ
2: ตั้งโมเหรอแล้วจะพูดคำหนึ่งให้ฟังนะคำนี้ส่วนมากคนก็ไม่ค่อยพูดกันพระท่านก็ไม่ค่อยพูดแหละว่าจะพูดให้ฟังนะก็เราจะตายแล้วตั้งแต่เช้ายันค่ำแต่เช้ายันค่ำไม่มีเวลาเลยเอวก็จะหักอะไรก็จะหักก้นก็จะพองระหว่างไงก็เลยพูดว่าฟังให้ดีนะเราจะพูดอย่างปรุงไปปรุงมาไม่ให้ลำเอียงนะระหว่างเขาชังก็เป็นทุกข์เราบอกเขารักก็เป็นทุกข์ระหว่างจำไม่ดีนะว่าเข้าใจยังเนี่ยเรื่องเขาชังเป็นทุกข์นั่นพอเข้าใจแต่เรื่องเขารักทุกข์เป็นทุกข์ไงวะอ๋อเขาเหมือนอย่างนี้นี่มาด้วยความรักความเคารพเรื่องสายใช่ไหมวะใช่แต่หลวงพ่อนี่ก้นกำลังพองนะเดี๋ยวนี้โอ้ยเพราะว่ากันหัวเราะกันลั่นแล้วก็มองหน้ากันงูถ้างั้นเราก็จะมานั่งกับท่านนั่งนั่งหนาเลยท่านนั่งตั้งมือเจ้านี่ท่านบอกว่านั่งมือเจ้าดิถึงกระทั่งป่านนี้ตายแล้วไม่ไหวแล้วเอาพากันกราบท่านหวังแล้วประกาศไป
3: ถือเป็นโชคเป็นลาภเป็นบ
2: ุ
3: ญของเขา
2: ที่เขาแล้วเขาก็โชคลาภของเขาแต่เราจะโชคลาภหรือไม่โชคลาภไม่ทราบแต่ว่าก้นเราพองเอวก็จะหักนั่งตลอดเรื่องอะไรมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกก็เหมือนกันท่านสอนด้วยพระเมตตาสงสารทุกข์ขนาดไหนพระองค์ก็ทนเมื่อพอทนได้ก็ทนบรรดาพระสาวกอรหันต์ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเมื่อท่านพอทนได้ขนาดไหนท่านก็ทนเพื่อหัวใจของโลกแต่ละดวงละดวงฟังนะพุทธธรรมะเริ่มขึ้นแล้วไม่โดยไม่ต้องว่าพรหมจรรย์การนะใจนี่ใหญ่โตมากเกินอะไรไม่มีอะไรใหญ่เท่าใจในโลกนี้ใจเป็นใหญ่มากเรื่องก็เรื่องใหญ่มากถ้าใจดีต่างคนได้อบรมใจดีเราพูดเฉพาะมนุษย์เราที่รู้ภาษารู้ดีรู้ชั่วนี่ถ้าต่างคนต่างได้อบรมจิตใจในทางที่ถูกที่ดีต่างคนก็เย็นต่างคนก็มีเหตุมีผลเมื่อต่างคนต่างดีต่างคนต่างมีเหตุมีผลออกมาบวกกันเข้าแล้วเป็นไงมันก็เป็นดีเลิศไปเพราะดีต่อดีบวกกันเข้ารวมก็ดีเลิศเอาที่นี่ตรงข้ามต่างคนต่างเร็วใจต่างดวงต่างเร็วไม่ได้รับการรวมไม่มีสิ่งอารมณ์จะให้ดีเลยมีแต่สิ่งที่จะให้เลวร้ายไปโดยลำดับลำดาเต็มในหัวใจแล้วมาบวกกันเข้าเป็นยังไงเร็วมากเลยเร็วมากเดือดร้อนมาก จนกระทั่งถึงโลกชิบหายได้เพราะใจดวงนี้บ่งการใจดวงนี้พาให้เป็นด้วยเห็นนี้ศาสนาจึงเป็นธรรมจำเป็นมากสำหรับร้อยกรองจิตใจให้เข้ารวมตัวด้วยความสงบสุขโดยเหตุโดยผลไม่ให้นอกนะว่าผิดหรือผิดพลาดไปจากเหตุผลอันเป็นหลักแห่งความถูกต้องดีงามอันเป็นหลักธรรมปกครองโลกปกครองตนศาสนาจึงเป็นของจำเป็นมากการอบรมศาสนาการอบรมเราการฝึกเราจึงเป็นของจำเป็นมากคนเราถ้ามันมีการฝึกฝนอบรมเลยมันก็ไม่ดีมันไผ่แล้วไปตีปุ๊บปั๊บปั๊บนึงอ่ะมันปุ๊บปั๊บหนาเบื้องหลังจริงๆแต่นี่คนมารู้จักกาลเทศะดูสิมันกำลังเทศต้องเสียงเปี่ยงปังปังกันเลยพระองค์ไหนไปเอาขึ้นมาขึ้นเวทีนี่ประกาศลั่นโลกว่าพระองค์นี้เลิศว่างหน่อยนั่นนู่นไม่เคยมีทั่วประเทศไทยไม่เห็นมีนี่พระองค์เดียวเท่านี้แสดงว่าเลิศเจียวะนู่นน่ะเปี่ยงเปี่ยงนั่นไม่รู้ภาษีภาษาเลยเลยพระองค์ไหนน่ะนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นวะสอนกันมาแทบล้มแทบตายปีนี้ก็40กว่าองค์เราแบกหนักมากนะคือกดลงเพราะมันมากต่อมาก50กว่า60กว่าเราพยายามกดเอาไว้ไม่ให้มันเลยเถิดประกาศให้ขยับขยายออกไปเหลืออยู่42องค์ก็เพราะว่ามันมากต่อมากมันเหลียวๆหลายอย่างว่านะนี่ก็42องค์องค์หนึ่งก็ยังแป้งๆเป็นๆกันนั่นองค์42เข้าใจไหมก็อย่างนั้นแล้วนั่นแป้งๆป้างตั้งแต่1ถึง41ไม่เพียงป้างองค์42เพียงป้างหรือมีกี่องค์อยู่นั่นรวมกันเพียงป้างก็ไม่ทราบนั่นน่ะนั่นมันไปทางนั้นน่ะจะว่าไงให้ฟังหน้าฟังหลังพูดเรื่องนี้เราก็ระลึกได้เรื่องสมเด็จวัดบรมนิวาสสมเด็จมหาลุวงอ่ะอ้วนนั่นน่ะเราอยู่กับท่านแต่ก่อนวัดบรมนิวาสท่านพูดกำลังพูดถึงเรื่องว่าไม่รู้จักกาลเทศะท่านมาทำพระพุทธรูปอะไรท่านก็ว่าไปหลายอย่างถูงท่านหมดนี่เรากำลังฟังเพลินพูดถึงเรื่องไม่รู้จักกาลเทศะคนไม่รู้จักกาลเทศะพระไม่รู้จักกาลเทศะท่านพูดท่านไปเรื่อยแล้วท่านก็ยกตัวอย่างมาประกอบแล้วน่าฟังทุกอย่างอะไรสักประเดี๋ยวเสียงระฆังงางเทศแล้วนะคือธรรมดาพอสามโมงเป่งในวัดบรมนิวาสนะพอสามโมงเป่งในวันท่านจะต้องตีระฆังกงเวลาเป่งคือมันมีวาระอยู่พระมีพระสองเณรหนึ่งเป็นสามในวัดบรมนิวาสนั้นวาระตั้งแต่วันพระนี้ถึงวันพระหน้าพอวันพระนี้ผ่านปั๊บองค์นี้ก็มารับช่วงเช่นสมมติว่าวันจันทร์นี้ก็ถึงวันจันทร์หน้านะนี่แต่นี่หมายวันพระนะหมายพอวันพระนี่ผ่านไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็คนอื่นก็รับช่วงเป็นวาระต่อไปนั่นละท่านกำลังเทศเรื่องมันนี่อยู่เรื่องคนไม่รู้จักกาลเทศะพระรู้จักกาลเทศะว่าไปแล้วก็ยกข้อเปรียบเทียบมาประกอบก็น่าฟังท่านสักเดี๋ยวก็งะหรือละครั้งมันตีพอละครั้งวัดหลวงที่ว่ามันสูงนี่ใช่ไหมล่ะเวลาอยู่กุฏิแล้วดึงนี่มันเสียงมันดังลั่นไงสูงๆหน่อยพองะงะคือคงจะเผลอไปยังไงไม่ทราบนะป้านะมันก็ไม่เคยมีตั้งแต่ตั้งมัดวางกันนะมันก็เพิ่งมีคราวเดียวนั่นแหละมันโดนบันดาลอะไรก็ไม่รู้นะมันก็ไม่เคยมีวัดหลวงที่ว่ามันเคยเพิ่งมีครั้งนั้นน่ะพอดีบวกกันเขามาประกอบกับที่ท่านกำลังเทศเรื่องคนและผ้ามารู้จักกาลเทศะนั่นน่ะนักขังงานขึ้นว่าก็จนทำมัดเสร็จนะทำมัดเสร็จแล้วก็ท่านถึงได้ขึ้นเทศนี่นานขนาดไหนนั่นแต่ธรรมดาก็พอสามโมงเป๋งก็ตีระฆังแล้วก็พอตีระฆังแล้วก็เขาขึ้นทำวัดกันทำวัดที่ศาลาอุรุพงษ์อะจากนั้นท่านก็เทศอันนี้จนขึ้นเทศแล้วกำลังเทศอยู่แล้วเสียงระฆังยิ่งดังขึ้น3 2 3บะ2 3หนไงนะแล้วเงียบไปเลยคงจะมีใครไปกระตุกมันเป็นบ้าหายแล้วยังอยู่ว่างั้นคงจะว่างั้นนะตื่นแล้วยังถ้าเป็นนอนก็ดีแล้วตื่นแล้วยังทําไมจึงได้ฝันมาตีระฆังนี้คงจะว่างั้นนะตีได้ซะได้3หนก็เลยเงียบไปเลยเราก็เลยไม่สืบถามจนกระทั่งมานี่นะแล้วหายเงียบไปเลยพาวนั้นก็คงจะตับรีบไปแหละก็กลัวท่านจะสมเด็จท่านจะดุแหลกนี่นะ นี่ก็ในกระสานี่ก็เหมือนกันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงในวัดบรมวัดเดี๋ยวนี้วัดเราวัดป่ามตากันยังมีนี่เห็นไหมเนี่ยเปี้ยงปังเราก็เลยมดไม่อยากพูดเลยล่ะไม่ทราบว่าเทศเรื่องอะไรมันถึงได้ไปเปี้ยงปังปังหรือเราเทศเรื่องพระไม่รู้จักกาลเทศะก็รู้นะนุ่น
3: ท่านไม่ทราบมีแข่งมาแล้วมันก็
2: เขาทำทำไมทราบว่ายิ่งหนักเข้าไปนะภาพอาบสาบอดในวันนี้ไม่มีนี่นะถ้าว่าจะแก้ไปแล้วยิ่งหนักนะถ้าไม่แก้ยอมซะเลยนั่นดีกว่าใช่ไหมเผลอไปเรื่องอะไรอย่างนี้กันยังจะพอดีนะนึกว่าพระนึกว่าคนไม่มานี่ยิ่งหนักนั่นคำว่าแก้ซะยิ่งหนักคือเขาเรื่องของกิเลสต้องเป็นแก้ตัวเสมอเสมอถ้าเรื่องธรรมะต้องยอมตัวเสมอเสมอนั่นเลยความยอมตัวเลยเป็นผ้าคีรีห่อทองความแก้ตัวเสมอเสมอนั่นนะมันผ้าห่อขี้เข้าใจไหมเออผ้าเสื่อมงามมาประดับหน้าร้านแล้วข้างในมีแต่ขี้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นน่ะกิเลสมันอยู่ข้างในของสกปรกอยู่ข้างในมันเปิดแต่ของดีของดีๆมาหลอกโลกเลยมันหลอกโลกโลกก็พอดีกันแล้วก็เชื่อมันแต่มันลากมันถูไปจะหลอกปอกเปิดถ้าธรรมดาแล้วไม่ว่าคนไม่ว่าพระวันเลนน่าจะไม่มีหนังเลยถูกถลอกปอกเปิดไปหมดเพราะมันลากมันถูไปนี่มันลากมันเข็นไปเราก็ยังเชื่อมันไม่เห็นเข็ดเห็นหลับกิเลสมันหลอกคนไม่หลอกง่ายมันหลอกยากอะไรหลอกง่ายนิดเดียวยิ่งหลอกพวกพระพวกเนรพวกชีพวกขาวเราแล้วยิ่งหลอกง่ายพวกนี้หลอกง่ายมากเข้าใจไหมมันง่ายมากไงโอ้ยหลอกอยู่กับที่นั่งที่นอนนั่นแหละไม่ต้องไปหาหลอกที่ไหนไม่ต้องไปตั้งโรงละครระบำลำโป้หลอกกันไกลๆนู่นแหละหลอกอยู่ที่นอนหมอนมุ้งนั่นแหละเราพอจะนั่งภาวนาบ้างพอจะนั่งภาวนาสักนิดนึงนอนซะก่อนพักสักหน่อยแล้วค่อยภาวนาดีนั่นเอาแล้วนั่นใช่ไหมนั่นเอาแล้วนั่นเอาแล้วนั่นครากครากแล้วบวชลาได้หลับแล้วโอ้ยสระห้าชั่วโมงก็ไม่ตื่นเออบางทีบางรายจะได้กุศลธรรมากันนึกว่าตายแล้วนึกเข้าใจไหมมันหลอกขนาดนั้นยังไม่รู้อยู่พวกเราหน้าฮะหลวงตาบัวมันถูกมายิ่งกว่าถูกแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เข็ดอยู่นะหลวงตาบัวทีนี้ใครเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวล็อกยังไงเราก็แน่ใจว่าต้องเป็นอย่างเดียวกันน่ะอาจารย์พาเซอร์มันต้องเซอร์อาจารย์พาหลงต้องหลงอาจารย์พาถูกหลอกต้องถูกหลอกด้วยกันน่ะแต่เราไม่อยากพูดว่าตุรายไหนมันรายสำคัญสำคัญมันถูกด้วยกันนั่นน่ะเท่ากันถ้าอย่างนี้เราเก่งเหมือนกันถ้าธรรมะไม่ค่อยได้เรื่องน่ะท่านจำมันนะนี่แหละกิเลสมันแหลมมากนะถ้าเราใครใครจะทราบกิเลสแหลมคมให้ฟิตสติปัญญาก็ให้ดีนะเอาให้แหลมสิที่นี่กิเลสมันแหลมขนาดไหนเราจะเริ่มรู้พอสติปัญญาค่อยเคลื่อนพูดง่ายๆว่าเคลื่อนทับสติปัญญาเนี่ยเคลื่อนทับเราสั่งสมด้วยสมาธิสมาธิจะสั่งสมด้วยความเพียรพยายามสั่งสมด้วยความเพียรแล้วก็ทำจิตให้สงบพอสงบสมาธิมีกำลังแล้วเป็นเสบียงอันหนึ่งที่จะหนุนปัญญาให้เกิดเพราะจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบเรียกว่าจิตอิ่มตัวจิตไม่ทะเลถลายไม่หิวไม่โหยพาทำงานอย่างนี้มันไม่เถลายไปโน่นเพราะหิวอันนั้นเพราะหิวนี่เพราะจิตเป็นสมาธิเรียกว่าจิตอิ่มตัวในภูมินี้แล้วพาทำงานก็ทำพิจารณาคลี่คลายทางด้านปัญญาเอาจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่รอบตัวของเราถ้าใจของเราไม่ด้านสักอย่างเดียวนะถ้ามันชินต่อทางอัตทางธรรมทางความหลุดพ้นแล้วมันจะยิ่งเฉียบแหลมยิ่งจะไหวตัวเร็วขึ้นไปโดยลำดับแบบนี่แหละสติมันจะค่อยดีขึ้นไปสติดีปัญญาก็เร็วและเรื่อยเรื่อยนี่แหละเรียกว่าทับธรรมออกทับกองทับสติปัญญาออกแล้วนี่จะเมื่ออันนี้ออกแล้วอันนี้จะแหลมคมขึ้นเรื่อยเรื่อยนะสติปัญญามันเห็นงั้นสินักปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเทศสอนโลกท่านรู้แล้วท่านทำมาแล้วท่านรู้แล้วท่านจึงสอนโลกในเราผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ให้มันมีสิ่งที่ท้าทายในหัวใจเจ้าของได้ชัดเจนในเจ้าของเนี่ยยืนยันเจ้าของได้ออกมาพูดบ้างสิทำไมจะพูดไม่ได้วะนี่นี่ที่ว่าสติปัญญาเรื่องของกิเลสมันแหลมคมมันแหลมคมยังไงเราก่อนเราไม่รู้นี่ว่ามันแหลมคมกลมายาของมันไม่รู้ว่ากี่สรรพันคมมันหลอกดวงต้มตุ๋นเราได้ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าอิริยาบถใดอิริยาบถที่กิเลสไม่ต้มนี่ไม่เห็นมีแต่กิเลสมีตั้งแต่ถลอกปอกเปลือกอันนั้นแหละนู่นต่อเมื่อเราจะทราบมันสติปัญญา อบรมเข้าฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปนุ้นกันเข้าไปอันนี้สติปัญญาเคลื่อนย้ายทับหลักที่นี่นะพอเคลื่อนย้ายแล้วจะเริ่มรู้หรอกตัวไหนกิเลสเป็นยังไงยังไงประเภทไหนมันจะทราบเรื่องกิเลสประเภทหยาบๆแล้วก่อนเข้าไปโดนหยาบก่อนปะทะกันซะก่อนเอากันซะก่อนนะเรื่อยเรื่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดละเอียดเข้าขั้นละเอียดสุดสติปัญญาก็ละเอียดสุดนั่นละเอียดต่อละเอียดก็ทันกันทันกันก็สังหารกันไปเรื่อยเรื่อยสุดท้ายเอาให้พังหมดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรมาต้มไม่มีอะไรมาหลอกที่นี่อยู่ไหนสบายหมดเพราะไม่อยู่กับผีหรอกนี่วะมีแต่ทำจริงล้วนๆแล้วสบายแสนสบายไม่หลอกไม่ต้มเจ้าของกิเลสแล้วเอาเถอะมีมากมีน้อยมันต้องกดต้องขี่ต้องบีบต้องบังคับจนได้ตามส่วนของมันที่มีมากมีน้อยหนักเบานั่นแหละท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขดัดแปลงเอาแค่นั้นนะจำดีนะเอาละพอได้เป็นคติวันนี้พูดถึงเรื่องกิเลสแหลมคมทำสติปัญญาให้แหลมคมนี่สรุปลงแล้วได้สองข้อนี่นะนี่จะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนระโสยะถามณีโชตินระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังมุทธาปะจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะลังภาวะตุสัพพมังคลังอรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภะวันตุเตเออเอาละพี่นี่พระวัดอโศกคงจะมากนะทั้งเนนทั้งพระลุงจะร้อยกว่ามั้งพระร้อยสิบนั่นสององค์ก็ร้อยยี่สิบสองนะอันนี้สี่สิบสองปีนี้อยู่ตามนู้นในป่าทำอ
6: าจารย์
2: เบส
6: เท่าไหร่นะฮ
2: ะ
6: เท่าไหร่นะคะพระ
2: มัน42นะ42เนนรู้ปัญหาหรือ6นี่มั้งเนนปีนี้เนนมีมากนะธรรมดาวัดนี้ตั้งแต่สร้างวัดมาพระเนนไม่ค่อยมีมากหรอกอย่างมากก็มี2องค์หรือองค์นึงนี่มีถึง5 6องค์เห็นหลวงตาไม่ดุไม่ว่าอะไรบ้างนักเนนก็ค่อยคลานเข้ามาคนนี้คลานเข้ามาได้คนนี้ก็คลานเข้ามาแล้วสุดท้ายก็หลายองค์มีวันนี้5 6องค์ไม่เคยมีนะเพราะกำเนินมันขี้เกียจเล่นกับมันดุเท่าไหร่มันเด็กแล้วเอามันก็เหมือนกับเอาผ้าเหลืองห่อลิงกันวะเด็กเนนมันก็เหมือนลิงอ่ะมันตัวเล็กๆมันลิงมันเคยเป็นแล้วนี่นู่นอยู่คนเดียวเอาอะไรมันทำตะไลทำบ้องไฟเล็กๆไปจุดอยู่ในป่าลึกๆถึงตะกอนนะก็สร้างมาทีแรกมีเนนเดียววันนั้นมันโดนมันดานแล้วก็แปลกอยู่นั่นแหละเราก็ไม่เคยเข้าป่าลึกๆนู่นเลยล่ะมันมีทางกลมอยู่ลึกๆสุดวัดทางนู้นแต่ก่อนพระเนนก็ไม่มากแล้วเป็นป่าไปหมดทางเส้นนั้นไม่มีค่อยมีใครไปแล้วเพราะเป็นทางกลมเดินอยู่ในป่ากลางคืนก็เดินได้กลางวันเดินได้แต่ส่วนมากพระเดินในป่ากลางวันวันนั้นเนนองค์เดียวแค่นี้หัวมันเท่าแค่นี้เล่นกับพระไม่ได้ไปทะลึ่งกับพระไม่ได้เดี๋ยวท่านจะเขกเอานี่ใช่ไหมมันก็เล่นกับคนเดียวมันแหละสุดท้ายมันก็เอาอันเนี้ยเอาไม้จิตไฟไปตำไปตามเป็นบ้องไฟเล็กๆเป็นตะไลพวกนี้ไปจุดอยู่นั่นในป่านมันโดนมันดานเหมือนอะไรจะเล่ากับไอ้แบบเสื่อจะทราบอะไรน่ะเดินอยู่กรมพอออกจากทางกรมแล้วเข้าเลยวันนั้นเข้าไปก็เข้าไปนู่นแหละมันก็เข้าไปบ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วหลวงตาองค์นี้ก็ดีก็แนนเขากำลังเขาทำงานนั่นเขาอยู่น่ะไปกวนเขาเลยแนนนั่นแนนก็จนตัวสั่นเลยนั่นเองก็ดีพูดไม่ ไม่เป็นเสียงผู้เสียงคนเลยมันยังไงแกก็จะว่ามันยังไงก็ว่าเราก็ว่าเรามาสุดโลกนี้แล้วทำไมยังมามีพระเป็นบ้าไงหลงมาอยู่มาเจอเราเข้าจนได้ของว่าแล้วเป็นเจ้าอาวาสด้วยนะพอเดินเข้าไปเห็นไฟพอมองไฟมันพับๆๆๆๆขึ้นพี่นะคือมันส่งแสงสว่างขึ้นไฟเล็กๆมันทำบ้องไฟเล็กๆเนี่ยมันขึ้นชิชิชิชิขึ้นนุ่นขึ้นยิ่งนะแล้วตะไลอย่างนี้ก็ทำได้นะตะไลมันขึ้นได้เหมือนกันนะตะไลเน้นนะมันทำได้นะมันแปลกอยู่นะแล้วนี่พอเห็นได้ยินพอมองเห็นท่านอย่างนั้นแล้วมันก็ยิ่งทำให้เป็นเราเกิดความสนใจแล้วก็เข้าไปเรื่อยแล้วพอก็ไปมันก็ชิชิชิชิชิขึ้นอยู่นะมันไปทำไมเน้นโอ้ยตัวสั่นหมดเกือบจะแกล้มเลยนะทำไมเน้นโอ้ยทำไปงั้นแล้วคือมันพูดกับพูดไม่ออกกันแล้วโอ้ยทำไมมันทำงี้ล่ะแล้วก็ชอบพูดตอนนั้นแล้วก็เลยหนีอันนี้มาวันหลังมันกลัวมากจริงๆนี่ว่ะจะไปกลัวมากนะก็เหมือนกับหมากับเสือเจอกันนะใช่ไหมล่ะดีที่มันไม่ขี้ทะลักออกตามนั่นก็เลยพอมาตอนเช้าเราดูอาการมันก็รู้หมดเลยเนี่ยมันกลัวขนาดไหนก็รู้แล้วเราก็เฉยเราไม่สนใจแหละคือเรื่องนี้เราปล่อยไปหมดเลยจนกระทั่งมันจืดมันจางไปแล้วมันลืมตัวแล้วล่ะมันถึงมีอะไรขึ้นมาเป็นลักษณะลิงขึ้นมาอีกแล้วที่นี่ก็เรียกมาก็มาถามเหตุถามผลนะเรื่องมันจะรู้นะแล้วทำไมถึงมารู้เรื่องที่ว่ามันทำไมมันทำได้ทำบ้องไฟเล็กๆแล้วหนึ่งทำตะไลหนึ่งจุดได้มันทำไมถึงทำได้ใครบอกใครสอนมาตั้งเมื่อไหร่อ๋อทำนี่แต่ก่อนนี่พ่อพาไปทำตะไลทำบ้องไฟช่วยพระว่างั้นอยู่ที่วัดแล้วก็จำเอานั้นเห็นท่านเห็นพระท่านทำเห็นพ่อก็ทำผู้ใหญ่ทำแล้วก็ไปดูเอาแล้วก็เลยจำแล้วก็เคยทำตั้งแต่เป็นอยู่เนนี่เป็นอยู่ที่อื่นก็เคยทำว่างั้นนะแต่มาที่นี่ถึงมาทำนี่หรือว่าแยกกันเลยไม่พูดแล้วพอรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็เลยให้จงทันตกรรมตามหลักพระวินัยนั่นแหละอันนี้ให้ลงทันตกรรมนะว่านี่เป็นสารอันรวมนะลงทันตกรรมให้เอาดินนะแต่ก่อนมันตรงนี้มันต่ำมันต่ำทกแถวเนี่ยต้นตกสลานเนี่ยต่ำให้เอาดินมันจอมปลวกแถวนั้นเอาดินมาถมเอาบุงกี้ดินมาถมไม่มากแล้ววันละหนึ่งชั่วโมงคนเดียวนี่ตอนเช้าโอ้ตอนเย็นปัดกวาดเสร็จแล้วก็ให้เอาสองชั่วโมงนะวันละสองชั่วโมงขุดดินใส่บุ้งกี่แล้วก็มาเทวันละสองชั่วโมงสามวันแล้วก็สั่งสอนอีกนี่เราสรุปเลยว่าเราก็เข็ดตั้งแต่นั้นมาแล้วเราจึงไม่อยากรับเด็กนี่เนี่ยแต่เนี่ยมันจะเข็ดที่ไม่เข็ดก็รู้ก็หัวมันแหละนะมันที่มันถูกดัดสันดานอ่ะนี่เราเข็ดเอาเนียนมาผ้าเหลืองเป็นผ้าเหลืองเนียนมันก็เป็นเนนมันก็เป็นมังกี้อยู่นั่นสิรู้ไหมมังกี้มันแก่น่ะเราจึงไม่อยากรับมันเป็นงั้นแหละแต่ปีนี้ไม่พูดอะไรเลยปีนี้ค่อยคานเข้ามานะไม่พูดอะไรแล้วค่อยคานเข้ามาเราถึง6องค์นะก็มีปีนี้แหละเน้นมากนะแต่ก่อนอย่างมากมีองค์อย่างส่วนมากไม่ค่อยมีหรอกเพราะเราขี้เกียจยุ่งแล้วก็เห็นเหตุผลมาแล้วตั้งแต่นู้นด้วยแล้วก็ทราบมาก่อนอยู่แล้วด้วยเนี่ยอาราธนาฟานกลับได้นะกลับทุกคนสวัสดีเออหนังสือนี่นั่งเคยได้หนังสือปัญหาก็ได้ไหมเดี๋ยวจะแจกหนังสือบ้างก็มีแต่พวกเราที่จะแจกให้ถ้ามากๆสุ่มสี่ห้าแจกไปมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เราก็ไม่จะแจกนะแล้วหนังสือปัญหาใครที่ยังไม่ได้ปัญหาธรรมที่ยังไม่ได้เรามาแจกปัญหาธรรมมา
7: หลวงพ่อส่งไปให้แล้ว
2: ห
7: ลวงพ่อส่งไปให้แล้ว
2: ดิฉันคนอื่นไม่ใช่ดิฉันนั่นสิ
7: เรียนให้ทราบไว
2: ้ทางนี้อ่ะมีได้กันไหมนั่นสินั่นเห็นไหมนั่น
7: ก็กล่าวเรียนให้ทราบที่จะได้ไม่ต้อง
2: มาเนาะปัญหาเมื่อเหรอโอ้กูตายแล้วเอาเล่มไหนมาน่ะเอาทางนั้นเอาศาสนาที่ไหนมามีไหมเอาศาสนาที่ไหนมามีเอามาก็ได้ยินพระท่านพูดเหมือนกันว่าปัญหาธรรมจนจะหมดแล้วปัญหานี้เรามันเป็นสองตอนตอนหนึ่งที่มีคำว่าถามตอบนั่นเป็นปัญหาเป็นจดหมายเป็นปัญหาที่เราตอบทางจดหมายเพราะ พอเขาเขียนมาเห็นว่ามีสาระพึงควรเราตอบเสร็จแล้วก็ให้มาพระมาอ่านสู่กันฟังตอนก่อนบิณฑบาตซึ่งเป็นเวลาที่พระท่านรวมเตรียมจะบิณฑบาตอยู่แล้วนี่พอเทศเอาครอบครัวละหนึ่งเล่มไปเอาใครมาไปแจกไปแบ่งไปศาสนาที่ไหนฮะหมดปัญหาธรรมนี้ดูกับดูพิมพ์ 5,000 เหมือนกันหมดแล้วประวัติของขุมมั่นนี่หมื่นก็จนได้หมดเหมือนกันอ่ะจะให้ครอบครัวหนึ่งเล่มผมเล่มถ้าเป็นฝ่ายคารวะก็ครอบครัวหนึ่งเล่มเรียนไงเอาไปนู่นเอาไปนู่นศาสนาที่ไหนนี่ก็น่าอ่านเหมือนกันนี่เป็นคติได้ดีเอาไปอะไรมาหยิบมาเฮ้ยเราไม่อยากพูดเสียเวลา
8: เอาไปฝากท่านอาจารย์ช้อนของที่วัดอโศกท่านก็ค่ะที่เป็นฝ่าย
2: หน้าเดี๋ยวเอามาอีกเอามาเดี๋ยวเจ้าพาเสียหามาให้เอามานู่นไปวางนู่นวางนู่นนู่นไปวางนู่นเออนั่นนะฮะอ๋อนี่ไหนล่ะแล้วทำไงล่ะให้ไม่ตั้งไงล่ะโอ้ยจับเรียนทราบนึกว่าจะมาไม่กินฟันไปนั่นน่ะโอ้นี่กำลังขอมากินฟันเลยน
8: ี่ขอ
2: ไม่กินฟันอย่างนี้นะครับเรื่องอะไร
8: ขอ
2: เป็นไงหนังสือเขาคนละยังเออจะแผ่เมตตาไปนะ
8: ค่ะ
2: เอาวางนั่นแล้วฮะครอบครัวหนูเรียบนะได้อย่างเดียวก็เอาเถอะเอาไปนู่นหนังสือนี่เป็นก็สำคัญอยู่มากเหมือนกันหนังสือเล่มนี้นะเทศถึงขั้นละเอียดทำเหมือนกันหนังสือเล่มนี้เทศถึงขั้นละเอียดสุดต้องทำมีมันแทบทุกกันนะมั้งนี่เทศสอนคุณเผานั่นเนี่ยคุณเผาพงาที่มาอยู่นี่อ่ะคุณเผาพงามาอบรมภาวนาเทศเผ็ดร้อนอยู่พอประมาณน่ะฮะเพราะนั่นไม่มีหมดแล้ว
8: นึกเคยอ่านได้มั้งค
2: ่
8: ะ
2: หมดเป็นยังไงครบกันหรือยังได้คนละครอบครัวหนึ่งเล่มมาครอบครัวหนึ่งเล่มครบกันหรือยังไม่ครบไปเอามาอีกเดี๋ยวจะให้ผ้าไปเอามาอีกนี่จะพอมีเดี๋ยวไหนล่ะหนังสือถ้ามันหมดนี่ก็ไปเอามาจากที่อื่นอีกมีไหมล่ะไม่มีไปเอามาจากโกดังอีกถ้ามีอยู่นู่นคุณแกอยู่กับใครธรรมดาคุณแกควรจะมาอยู่กับผู้รักษาศาลาเนี่ยเป็นประจำเวลาต้องการเอาที่ศาลาเนี่ยจำฮะ
8: ครับเอามาอีก
2: เออเอาละเอาถึงจะพอมั้งเนี่ยยังไงโอ้ยงั้นไม่ได้นะงั้นไม่ได้นะเออเอาไปแล้วไปทิ้งขว้างอะไรเป็นปลาเน่าเอาขึ้นย่างไว้บนหิ้งไม่ยอมลงเลยงั้นไม่ดีเราระวังการแจกหนังสือด้วยเราระวังอย่างนี้เองเอาละที่นี่พอสมควรแล้วเป็นยังไงล่ะก็น่าจะครบกันแล้วนี่เอาละสมควรแล้วเออเอาละได้เพียงพอหนังสือมันหมดนี่เราต้องไปหามันอีกกว่าจะได้มาอีกก็นานมันอยู่ไกลนู่นลำบากเออ เออสวัสดีนะอ
7: ยู่ประว
2: ั
7: ติหลวง
2: ป
7: ู่มากเนี่ยนั่นนานแล้วอาทิตย์ไม่มีเบื่อเลย
1: เมื่อฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถีรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คณินีทั้งหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: วัตถุสิ่งเกิดขึ้นจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่นั่นมองมาเป็นวัตถุถ้าวัตถุที่เห็นด้วยตาเกิดขึ้นจากดินน้ำธาตุลมแน่ดินก็จะแตกไปเป็นดินน้ำก็แตกไปเป็นน้ำไฟก็จะแตกไปไฟร่มก็แตกไปร่มเรืองกองเนี่ยเรื่องจิตใจมันเป็นเรื่องนี้ท่านดีก็ไปท่านดีท่านชั่วก็ไปท่านชั่วอันส่วนดีร้ายก็ชั่วก็ต้องไปท่านดีชั่วร้ายก็ดีก็ต้องไปท่านชั่วตะกอนมดชั่วอะไรทั้งมหาดีอันนี้ทรงสี่ระดับถ้าที่เสด็จว่าถ้าที่เด็ดถ้าที่เสด็จควบหรือควบชั่วอะไรขันเมื่อถ้าที่เสด็จควบหรือควบชั่วอะไรถ้าที่เสด็จกรรมแล้วพ้นของกรรมอะไรใช่ไหมท่านดีอะไรดีท่านชั่วอะไรชั่วมันเป็นบำเพ็ญบำนาญนี่แหละวัตถุนิยมเราก็จมมาดีอยู่แต่มันอยู่แค่อู่ของอนิจจังวัตถุนิยมส่วนตัวของเฮาเนี่ยตาหูจากสมูกลิ้นกายเป็นวัตถุนิยมใจเป็นวัตถุนิยมภายในเป็นวัตถุนิยมในส่วนนามธรรมตาหูสมูกลิ้นกายเป็นวัตถุนิยมดินน้ำพระร่มใจเป็นวัตถุนิยมของเวทนาสัญญาสังขารซึ่งแล้วเนี่ยคือดับเปลี่ยนด้วยกันอายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นอายตนะภายในคือโลกภายในอายตนะภายนอกคือโลกภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นโลกภายในรูปเสียงกลิ่นรสปัสสาวะธรรมารมณ์เป็นโลกภายนอกเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกลายเหมือนกันวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังพระพุทธเจ้าเขาเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสั่งคนดีละคนชั่วเพื่อถือเรื่องเวลาสั่งน้ำทำบุญไปน้ำเพื่อจะออกจากวัฏสงสารพอมันดูที่พักของมนุษย์ทั้งหลายสิ่งพุ่งมนุษย์ผู้ใจสูงก็ถือว่าพระนิพพานมนุษย์ผู้ใจขนาดกลางก็ถือว่าพรหมโลกมนุษย์ผู้ใจจำก็ถือว่ามนุษย์และสวรรค์เป็นเครื่องรู้เครื่องปล่อยมนุษย์ผู้ใจจำก็นั่นลงว่าเอกพระมาพูดท่องเป็นก็ไปท่านพระเทียสารกลายเป็นคนตนเป็นทรัพย์จิตใจจำเหมือนทรัพย์เปิดอสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นความดีมันใจจักใจมันใจจักใจของแต่ละท่านแต่ละคนที่สร้างขึ้นพระผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้สาพระพุทธเจ้าเขามาสอนใจเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบพระองค์เองก่อนแล้วสอนส่วนให้รู้ตามด้วยพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติให้ตกไปในที่ชั่วพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนส่วนให้กระทำตามด้วยอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นทรงสั่งสอนไม่เหตุที่ผู้ฟังอาจจะตรองตามไม่เห็นจริงได้ทรงสั่งสอนด้วยอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามชอบได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติโอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างเรื่องจากพุทธิฤทธิ์คือพุทธชั่วเท่ากายวาจาใจประกอบพุทธิฤทธิ์คือพุทธชอบเท่ากายวาจาใจกระทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโรคกูดหลงเป็นต้นเอสซีดีปานแนกตามถ้าหินบ่ห้องรับไหวที่พมได้ดังไหนจิตใจก็เท่ากันดีปานแนกทางซ้ำซ้ำสอนของพระพุทธเจ้าที่บ่ร้องรับไหวที่เป็นคนสวรรค์ได้ดังไหนอันเดียวกันเล็กดีต้องตีเช่นเล็กเปรี้ยควงสิมทำดีก็ทำให้โตทำชั่วก็ทำให้โตอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจธรรมเป็นที่พึ่งของธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันอุปสรรคปัญญาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายโลกเสียมันว่าจากได้มันมาคือได้มาผลในผ้าในมาผลในผ้าแล้วมันมาเสียกรรมคนอ่านลงมามาเสียแบบพระโสดาบันกับพระเสียพระไซนี่จะเก่าแต่พระสักขะข้ามีเมื่อพระสักขะข้ามีแต่ว่าเสียพระไซนี่จะเก่าจะเก่าแต่พระอนาคามีเมื่อพระอนาคามีแต่ว่าเสียพระไซนี่จะเก่าแต่พระอรหันต์แต่พระหันของผมบริเสียไปใช้นี่จะก้าวเข้าสู่อนุภาสิเทศานิพพาน ยินดีให้ท่านชนะความยินดีทั้งปวงยินดีแล้วพุทธเจ้าชนะความยินดีทั้งปวงยินดีแล้วพระธรรมท่านสอนของพุทธเจ้าชนะความยินดีทั้งปวงยินดีแล้วพระอริยสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าชนะความยินดีทั้งปวงยินดีแล้วศาสนาอื่นเราล้านคณะคิดก็พอยินดีได้ว่าพระธรรมประสงค์คณะคิดหนึ่งในก้อนหินพ่อหัวเนี่ยบอกพ่อได้ต้องค่ำก่อนถึงพ่อหัวเลยนู่นอันเดียวกันก็พอพระธรรมประสงค์รถมือมีเบรกก็ไปเท่าไรพอเรียนอบายยมุกเดี๋ยวรถมือมีเบรกมือเบรกใครนะบอกมันล่องท้องล่องหมดมันลูกเหี้ยวหมดมือมีเบรกคือพ่อแม่เนี่ยโลกร้านบอกตั้งตัวได้แต่ถ้าขันวัดเรียนการพนันขันวัดขันวัดเข้าเรียนการพนันตั้งตัวไม่ได้หรอกหาอะไรมือละลานกับทางมือนั่นมันจบแต่อันผู้เราถือคดีอยู่เดียวนี่นี่คุณเป็นอาหารน่ะจิตใจแต่ว่าถ้าเล่าเหตุบางอย่างก็ไม่โทษแต่อันนั้นนี่ประจังเล่าเองอันนี้เป็นแบบสอนแง่เนี่ยแง่เนี่ยทั้งหลายดีสอนก็ได้บริหารในยาใหม่ๆใช้เสน่ห์ตาท่าพระพุทธเจ้าใช้สมักจิตควบความเจริญของโลกพระพุทธเจ้าไว้จิตเรื่องนี้ก็อยากให้ดูสารานดีนี่ก็บ่ายนะพระพุทธเจ้าพระเจ้าเกิดมันก็บ่ายเพราะคนขี้หน้าพ่อแห้งแล้วมันจะมาสอนเนาะมึงคนแดกมันเอามาสอนพระเจ้าเข้าพระต่องขี้หน้าเนี่ยว่าจะคนแดกสอนเนี่ยมันแมนบรอแต่พระต่องว่ามันไม่จะย่อมยกฟองขาวโหลดมันบริใจควรยากนี่เห็นนี่ผลพอแล้วแง้มออกมามันก็คงยากหน่อยเพราะว่าพระพุทธเจ้าคำไหนเป็นพระพุทธเจ้าสอนคำไหนมันคำสอนของพระพุทธเจ้าคำไหนบนคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเรามาถืออ่านออกพับตรวจเอาพระที่จำได้พบพระไตรปิฎกตาเอามาผลมาปุ๋ยก็พระไตรปิฎกตาว่าออกมาของยากหน่อยเนาะมันคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าแมนกระซ่าที่เอาทั้งคำสอนพระพุทธเจ้าที่เอาทั้งคำสอนภาพมาว่าปนกันทั้งของจักอันนี้มันรับที่ของภาพอันนี้มันเรียกตัดที่ของปนกันเท่าของจักกับโกรธเรียกพ่อเธอทั้งหลายเรียนเชียนโอ้นั่นส่วนพ่อพิสูจน์ก็มาเรียนมาเรียนมาแล้วนักเรียนหญิงนักเรียนสุรานักเรียนเรื่องการพนันก็ควรเชื่อแบบนี้เป็นทางชี้หายทางนั้นอ่ะสอนโลกตรงโต้ไม่ใช่สอนพระเนรพระเนรผ่านมาแล้วจึงทรงพระนามนาโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกพุทธิสาธรรมสารกิจเป็นผู้ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นเหมือนนายสารสีฝึกมากนัทธาเทวมนุษย์สานาเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายครอบหมดแล้วต้นไม้ต้นหมู่ต้นพักต้นพวกใดๆที่ตั้งปีนเกลียวพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดพวกจะถือว่ามันมีบาปมีบุญรับที่ของเขาเข้าไปรอดไหมนั่นเขาไปไม่รอดนะวิชาใดๆในใจเราก็ท่าเป็นเมืองขึ้นของ

ทำดีโลกาทุกข์ไปเห็นโลกเป็นอย่างไรถ้าโลกหนักไปในทางมิจฉาทิฏฐิมันก็ร่วมจมกันหมดนะอัตตาทุกข์ไปเห็นตนเป็นอย่างถ้าตนเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ถูกถ้าตนมีกิเลสมากเห็นตนเป็นใหญ่มันก็ไม่ไหวไม่ไหวพระบรมศาสดาเขาลดธรรมเหตุฉะนั้นธรรมของพระบรมศาสดาที่บัญญัติขึ้นจึงไม่ผิดถ้าธรรมไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสดาก็รู้ธรรมไม่ได้ธรรมไม่อยู่ก่อนเหตุฉะนั้นจึงยอมเขาลดธรรมพระบรมศาสดาจะเก่งสักเพียงไหนก็ตามไม่สามารถจะสวดพระโสดาบันมาให้เป็นพุทธชนได้เหตุฉะนั้นจึงเขาลดธรรมวันจมวันฟูไม่มีในทางพุทธศาสนาถ้าว่าวันจมวันฟูหรือวันอุกกาบาตโลกาวินาศมีในทางพระพุทธศาสนาวันไหนเป็นอุกกาบาตโลกาวินาศพระโสดาบันก็ต้องมาเป็นพุทธชนคนหนาซะก่อนว่าเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นพระโสดาบันพระอรหันต์สัพพะคามีอนาคามีเป็นต้นเหตุฉะนั้นลัทธิคำสอนในพุทธศาสนามันจึงเป็นคำสอนของชาวโลกไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาจะเป็นที่พึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งพระพุทธเจ้ามนุษย์สารังเป็นที่พึ่งของใจโลกธาตุเลยส่วนโลกธาตุจะเอาเป็นที่พึ่งหรือไม่เอามันก็เป็นเรื่องของเขาอะนะเหมือนลมไม้คนจะยอมประทักด้วยประทักประตานเหมือนน้องน้ำเหมือนน้ำสักใหญ่ๆโตๆและจืดชืดสนิทและเย็นดีผู้จะไปกินก็เป็นเรื่องของผู้ไปไม่ใช่ว่าน้ำจะไปบังคับคนให้ไปกินฉันในกรณีคำสอนพุทธศาสนาต้องครอบโลกหมดแล้วนัดที่อื่นๆจะตรงโจมตีพระพุทธศาสนามันทักษะว่าวิชาน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้ากองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าหรือกำพลโต้ลมเมื่อเวลาลมพัดจัดมาหรือขว้างปลาขว้างใส่ต้นเสาน้องโมเอกล้มไม่ทันนั่นจะเทียบคำสอนอื่นๆมากับคำสอนพระพุทธศาสนาน่ะมันก็เท่ากับว่าเอาเม็ดพันธุ์ผักกาดไปเทียบใส่ภูเขาหิมาลัยเม็ดพันธุ์ผักกาดเม็ดเดียวนะผู้ที่จะอยู่ครองคณะว่าพระบรมศาสดาก็สอนอบายยมทุกประเภทก็เธออย่าไปทำเน้อพระบรมศาสดาเป็นทางเชื่อหาชีวิตปฏิบัติทั้งเล่มน่ะเป็นภูมิของพระโสดาบันนั่นแหละสอนคณะว่าตรงๆน่ะไม่ใช่สอนพระมันผ่านมาแล้วน่ะจะทุกกะกรรมสิเรคือเครื่องคือคำเครื่องเศร้าหมองเสียฟานาที่บาดทำชีวิตสันนิษฐานว่าอธินาทานถือเอาสิ่งของที่พร้อมให้ในอาการด้วยการอย่างสมบูรณ์การมีชีวิตใช้การอุปสิทธิในการสิ่งมุขสามารถผูกเท็จคำสี่อย่างนี้นักปราชญ์ไม่สนับสนุนเลยและเป็นอบายมุขด้วยเกียรติข้าทำงานในโทษถงเสียทรัพย์ต่อการทะเลาะวิวาสเกิดโรคดื่มน้ำเมาในโทษถงอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเรื่องการพนันพบคนชั่วในนี้เกียรติข้าทำงานดื่มน้ำเมาในโทษถงหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาสสามเกิดโรคสี่ต้องเสียเตียงห้าไม่รู้จักอายหกทนกำลังบรรดาเที่ยวกลางคืนในโทษถงเชื่อว่ารักษาลูกเมียเชื่อว่ารักษาทรัพย์สมบัติเป็นที่แรงของคนทั้งหลายมักถูกแต่ความในความลำบากมากพระพุทธเจ้าพูดแล้วไม่มีสารอุทธรณ์ไม่มีสองพูดว่าชิบหายก็ต้องชิบหายจริงทำมากก็ชิบหายน้อยทำมากก็ชิบหายมากการค้าขายว่าพระบรมศาสดาเขาบอกค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายจับเป็นแล้วเนี่ยสัตว์ที่ตัวข้าพูดเป็นอาหารค้าขายน้ำมันค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกไม่ให้ประกอบเนอะสมบัติของชาวโลกเขาต้องการประกอบด้วยศรัทธามีศีลบริสุทธิ์ไม่ถือมงคลถือข่าวมั่งคือเชื่อกรรมในเชื่อของคุณไม่แสวงหาเกียรติบุญนำพระพุทธศาสนาความเพียรบุญแต่ละพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติธรรมการได้เงินอยากพูดแบบธรรมการซึ่งตรงกันข้ามเอ้าเพียงศีลห้าถ้าท่านเอาตัวมันก็มีโซ่ก็ไม่มีคุกก็ไม่มีสามแต่สวนสามแต่ศีลรับศีลก็ไม่มีเพียงศีลห้าถ้าท่านเอ้าโลกจะสงบดีถ้ามีความอยากอายมีละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปเพราะเกรงว่าถ้าล่วงศีลห้ามันบาปเพียงศีลห้าอันเดียวสงบหมดแล้วโลกขายของก็ไม่ต้องเฝ้านั่นโซ่ตวนก็ไม่ต้องมียามก็ไม่ต้องมีเวรก็มีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็มีเครื่องรบราฆ่าฟันกันก็ไม่ต้องมีนั่นเท่านั้นพอแล้วถ้าจิตใจของมันไม่ละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วนะเดินไปตามหลังคนหนึ่งถือปืนเราก็ไม่ไหวใจถ้าไม่มียามอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วยกก็ยิงเราทิ้งปืนผมย้อนใส่คัดมันก็พิษออกแล้วเพราะไม่ติดมากปืนผมนั่นลั่นใส่ครับนอนอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ไว้ใจนะเพราะมันมียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปนะปากกามันพลิกไปทางไหนก็ได้นะใครมีเงินก็ชนะเท่านั้นนะ
ายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมากกว่าไม่เห็นไม่ใช่

0: ข้ามหาสมุทรเราก็จะไม่ออกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยนะเขาสอนดีแล้วเขาพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้มาล่างวอพอระวอกันพุทธเจ้าองค์ก่อนสอนดีมาแล้วเราจะมาดัดแปลงใหม่ไม่ได้ว่าอันเดียวกันเลยลดเลยขึ้นเลยเพราะมันดีพอแล้วไม่มีสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่มันอยากสิ่งที่พระเจ้ามันอยากขึ้นไม่สอนสิ่งที่พระองค์ทรงมันอยากเลยนะสมาทานศึกษาอย่างนี้ศึกษาหมดตามที่พระองค์ทรงมันอยากไว้ที่สุดอะไรเป็นผู้อยากเป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือที่สุดนั่นเชื่อฟังพระธรรมของท่านไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสนะป่าตั้งใจอยู่ว่าพระองค์ที่คือสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลจะมาเสียว่าคอยมาคอยมาแล้วที่มาแล้วคอยอยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเกียรติอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญไปเยอะนักพระบรมศาสดารับรองอบายมุขทุกประเภทรับรองว่าชิบหายถ้าเว้นแล้วรับรองว่าเจริญนั่งหุนเอกหุนเอกพระพุทธศาสนาทายไว้อยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกสมัยนั่งเราจะไปหาคำสอนดีที่ไหนมาอีกเราจะไปเรื่องสายลัทธิใดๆอีกนี่นั่งมิตรท่านก็สอนการเข้ามิตรมิตรแท้สี่จำพวกมิตรมิตรอุปการะมิตรรู้สุขร่วมทุกมิตรเนี่ยประโยชน์มิตรมีความรักใคร่ท่านก็สอนการเข้ามิตรไม่ใช่ว่าท่านตัดคำทางมิตรมีอุปการะมีลักษณะสี่ป้องกันเพื่อนผู้หมาแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้หมาแล้วเมื่อไม่ใช่เอาเป็นที่พึ่งความรักได้เมื่อมีธุระแต่ออกจากให้เกินกว่าที่ออกปากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะสี่ขยายความรักของคนแก่เพื่อนติดความรักของเพื่อนในต่างๆไม่ละทิ้งในยามมีบัตรแม้ชีวิตกว่าตลอดแสนได้มิตรได้ประโยชน์มีลักษณะสี่ถ้าไม่ทำคนชั่วตั้งอยู่ในความดีมนุษย์ข้อได้ในใจอันงามบอกทางสอนให้มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะสี่ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยโต้เสียงคนที่พูดสี่เดือนเพื่อนรับรองเพื่อนสารเสื่อมเพื่อนนี่คนสี่กับพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรคบเนอคนที่ไม่ควรคบคนปฏิรูปมิตรก็มีอยู่สี่จำพวกแต่ละจำพวกก็มีสี่ก็เป็นที่หกที่หกของที่หกเป็นสามที่สองถ้ามิตรดีถ้าไม่ควรคบหนึ่งคนต่อรอบสองคนดีแต่พูดสามคนคงกระจบเป็นคนทักชวนในทางชิบหายหนึ่งคนบอกลอกมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาของเพื่อนแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยคิดเอาของเพื่อนมากสามเมื่อมีใครแก่ตัวจึงรับทำกิจธุระของเพื่อนเพื่อขอสอเพื่อจะขอสตางค์สี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนี่มันควรคบสองคนดีอยู่แต่พูดมีลักษณะสี่หนึ่งเก็บเอาของลงแล้วมาปราศัยคือยังไงเพื่อนขอเงินสักร้อยบาทว่าเออจะก่อนมีอยู่เพื่อนเอ๋ยเดี๋ยวนี้ไม่มีสองอาเอาของที่ยังไม่มีมาปลาใสเออเรียนหน้าเสียก่อนเรียนมันเรียนออกเสียก่อนที่เอาเพื่อนสามสองข้อได้สิ่งหาประโยชน์ไม่ได้เอาของนี่ให้เพื่อนแล้วหาอุบายเอาของเพื่อนมากกว่านี้ที่ออกปากเพื่อนไม่ได้สามคนทักควรในทางคิดว่าสามควรเขาไปจบมีลักษณะสี่หนึ่งเราทำดีมันก็ค่อยตามสองเราทำชั่วมันก็ค่อยตามสามต่อหน้ามันก็ว่าจะนั่งเสือสี่รับหลังตั้งเป็นฐานอันนี้ก็ไม่ควรครบพอบรมศาสดามิตรชักชวนในทางชีพหายมีลักษณะสี่ขั้นทีนี้หนึ่งชักชวนหนึ่งน้ำเมาสองชักชวนเที่ยวกลางคืนสามชักชวนให้มาการเล่นสี่ชักชวนเลี้ยงกันพนันมิตรสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรเนื้อนั่นพระบรมศาสดาบอกพวกเราดื่มน้ำเมาจึงเป็นการคบมิตรนั่นพวกบ้าคบกันนั่น คนพี่บ้าคบกันดื่มน้ำเมาจึงเป็นการคบมิตรพวกเราชักชวนดื่มเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนไม่มีประโยชน์ชักชวนให้มองในการเล่นต่างๆเช่นเล่นฟุตบอลเป็นต้นหรือเล่นอะไรเป็นต้นถึงฟองถึงแสงอะไรเขาตีก๊อบตีแก๊บอะไรตีกินสมบัติอะไร มันมีประโยชน์อะไรนั่นเจตะก้อแล้วไปปลูกผักไปหดผักมันไม่ดีกว่านั้นหรือถ้าออกกำลังนั่นทางชิบหายแล้วมวยเอกทีมนั่นทีมนี่ลงบ้าลงเบอร์นั่งสุดท้ายท่านล่ะนี่ชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มอมอในการเล่นชักชวนเล่นการพนันนั่นมิตรสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเชื่อมิตรกับคนคบเนื้อรักษาทรัพย์ของไม่พูดมาแล้วเมื่อมีใครเอาเป็นเรื่องเพิ่มความรักได้เมื่อมีชั่วช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากว่าจะให้เพื่อนจะช่วยเพื่อนร้อยบาทมันช่วยซะสองร้อยหรือสามร้อยหรือพันนั่นนั่นควรครบนะทุกก็ทุกด้วยสุขก็สุขด้วยโต้เถียงคนจะพูดตีเตือนเพื่อนรับรองคนพูดสรรเสริญเพื่อนอันนี้ไม่จำพวกนี้ควรครบนะการคบ พระบรมศาสดาก็เปิดแล้วไม่ได้ปิดพ้นทางพุทธากาวินทะเทสนังคนมันย่อมหาทรัพย์ได้หาทรัพย์ได้ทั้งภายนอกภายในคนขี้เกียจหาทรัพย์ไม่ได้วิเยทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรในทางที่ชอบถ้าเพียรในทางถูกผิดต้องผิดญาติเมเทวปุริโสเป็นผู้ชายทำความเพียรในทางดีเรื่อยไปนั่นพระบรมศาสดาเพียรละบาปเป็นบำเพ็ญบุญเป็นเพียรในทางพุทธศาสนาผู้ที่เขาเพียรทำความชั่วเขาก็สำเร็จเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันเขาเพียรลักเพียรขโมยเพียรปล้นมันก็ได้สำเร็จของเขาเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันนั่นความเพียรเป็นทำกลางเพียรในทางที่ชอบละชั่วทำดีจึงเป็นความเพียรในทางพุทธศาสนานะเพียรลักยกห่อเพียรเบียดเบียนท่านผู้อื่นคำสอนใดในใจโลกธาตุไม่เท่าคำสอนในพุทธศาสนาดอกไปเอาหนังสือมาให้ปะซื้อมาให้นี่สอนทั้งคารวาสเธอไม่อยากบวชก็อย่าบวชเนอะถ้าเธอบวชหมดใครจะมาใส่บาตรให้เราสภาพดเธออยู่ทางคารวาสก็สามารถได้พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ได้เหมือนกันนั่นถ้าเธอปฏิบัติปฏิบัติตามคำสอนของเราสภาพดแล้วพวกคารวาสถ้าเธอทั้งหลายชิบหายเราจะให้มาขี้ใส่หัวเราสภาพดนะประกันนะจนถึงเพียงนั้นคือสุสามเณรก็เหมือนกันปฏิบัติตามคำสอนของเราพระโสดาบันที่ใส่ปากเราพวกคารวะถ้าเธอไม่ปฏิบัติตามคำสอนของถ้าเธอทั้งหลายปฏิบัติตามคำสอนของเราในทางคารวะแล้วให้มีชิ้นห้าบริบูรณ์คารวะถ้าเธอทั้งหลายชิบหายด้วยชิ้นห้าเนี่ยเราจะให้ที่ใส่ปากเราเธอทั้งหลายไม่ชิบหายหรอกนะพระบรมศาสดาพูดอย่างนี้ถ้าเธอเล่นอบายมุขน่ะถ้าเธอเล่นอบายมุขทั้งปวงและเธอภาพเปลี่ยนหาทางในทางบริสุทธิ์แล้วถ้าเธอพวกเธอชิบหายเราตถาคตจะยอมให้ขี้ใส่ปากพระบรมศาสดาพูดถึงขนาดนั้นว่าไม่มันครอบโลกหมดแล้วพวกที่ขายอาวุธห้ามเครื่องข้างห้ามขายอาวุธรัสเซียก็ขายอเมริกาอเมริกาขายให้รัสเซียคำว่าขายอาวุธก็หมายความว่าเอาวิชาเวียนวิชาภัยให้กันนั่นเขาเจริญไหมเขาก็ไม่เจริญเขาก็เจริญกว่าเราตั้งแต่เครื่องฆ่าสัตว์ทั้งเองแต่ว่าด้านอาหารหรือด้านอาหารไม่เท่าประเทศไทยทำไมประเทศไทยจึงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอยู่เพราะประเทศไทยมีฐานวัดศีลวัดภาวนาวัดนั่นเขามีอู่ข้าวอู่น้ำอยู่ถึงแม้จะจนจะด้อยเขาก็ด้อยแต่เครื่องลดราคาฟันเท่านั้นเรื่องอื่นไม่ด้อยในประเทศญี่ปุ่นก็ต้องเข้าคิวกันซื้ออาหารประเทศอเมริกาก็วันละเท่านี้ขนมปังประเทศอื่นก็เหมือนกันสวีเดนนอร์เวย์ฮอลันดากินไม่ได้ซ้ำเหตุฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นก็พวกนั้นไม่ได้มีทานศีลภาวนาในศาสนาพุทธนะตอนนี้พอแล้วคำสอนในใจโลกธาตุเราก็ยินดีอยู่แต่ไม่เท่าคำสอนในพุทธศาสนาคำสอนใดๆที่มันปีนเกี่ยวคำสอนในพุทธศาสนาไปไม่รอดเหมือนกันโยมมีกี่คนโยมคนเดียวอันนั้นของกินหมดไม่เป็นวัตถุภายนอกมันกินหมดเป็นจะมีรายรับวันละหนึ่งล้านก็อยู่ไม่อยู่เนอะพวกเล่นอบายมุขประตูใดประตูหนึ่งเปิดซะเอ้าการเล่นการพนันไม่เล่นแต่ว่าเป็นนักเลงหญิงเอ้าเอาเถอะนักเลงหญิงไม่เล่นแต่เป็นนักเลงสุราก็เอาเถอะเอ้าน้ำให้โตอย่างนี้แหละแล้วไปเปิดสักช่องใดช่องหนึ่งแค่นี้กว่าเราจะเอาไปตักมาจากห้วยเนี่ยมาใส่มาเทใส่เนี่ยมันไหลไปเปล่าเนี่ยใครจะไปตัดทันมันให้จะตักไปจ้วงมาทันมันโบราณเรียกว่าจ้วงเอาไปจ้วงห้ามาสักสองไหนโบราณว่าอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้เรียกว่าตักคำว่าตักเป็นคำภาษาภาคอีสานผมอยากจำภาคอีสานนี่มากเลยเอาให้มันซะอย่างนี้ซะคำว่าซะก็มีในภาษาภาคอีสานอย่างนี้ภาคอีสานมันลงไปเต็มกรุงเทพหมดแล้วมันปนกันทีนี้คำพูดก็ปนกันทีนี้ส้มมะละกออย่างนี้แต่ก่อนพวกส้มตำมะละกออย่างนี้แต่ก่อนก็พวกกรุงเทพก็กินไม่เป็นเดี๋ยวนี้พวกภาคอีสานประหัดกินเป็นแล้วเนี่ยถูกไหมแต่ว่าใครจะประหัดก็จะไปกินลาบดิบลาบดิบไม่ดีนะเกิดโรคพยาธิปากขอผมแต่มาบวชนี่ผมไม่ได้กินลาบดิบโรคพยาธิปากขอผมไม่มีมาแต่2488แล้วเนี่ยโรคพยาธิปากขอมันเกิดด้วยกินของดิบเนอะเคยก็เป็นของหยิบหยิบเหมือนกันก็ไม่ควรทีนี้จะเป็นของหยิบของไม่สุกของที่ควรสุก ด้วยเนื้อด้วยไฟก็ต้องให้มันสุกโลกพยาธิประคองมาเกิดมาได้ดีโชคดีมงคลเลิศที่ได้เกิดมาพบศพสมัยในพระพุทธศาสนาเจริญนามสยามเมืองเรืองวิไลวิไลเตรียมมันไปครบถ้วนขบวนทรงอยู่ที่ใจพุทโธแปลว่ารู้ใจพุทโธแปลว่ารู้ละบาปบำเพ็ญบุญธัมโมแปลว่าทรงไว้ซึ่งละบาปบำเพ็ญบุญสังโฆแปลว่าปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญยกลงพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ดวงใจนะศีล5ตัวทานาธิบาตไม่ทำอธินาไม่ทำกาเมไม่ทำมุสาไม่ทำสุราไม่ทำแล้วก็มาเป็นศีล5ตัวมาเป็นศีล5เกลียวกลมกลืนกันอยู่ที่ดวงใจนะรักษาตนก็คือรักษาใจคนอยู่ใกล้ชิดจะนำไฟมาให้ก็คือใจนี่เองมันนำไฟมาให้เป็นประโยชน์อะไรก็ไม่เข้าใจคนตายมันก็ตายไปแล้ววิญญาณมันไม่มีวิญญาณมันอยู่ที่อื่นรักษาศีลก็รักษาใจทำดีก็ทำดีให้ใจทำชั่วก็ทำชั่วให้ใจนอกจากใจไม่มีอะไรจะทำดีให้ใจนอกจากใจมันก็ไม่มีอะไรจะทำชั่วให้ใจตาหูจมูกลิ้นมันทำให้เปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนเหมือนรถผู้จะซ่อมแซมรถก็คือผู้ขับรถผู้จะซ่อมแซมร่างกายก็คือจิตใจเป็นหัวหน้านั่นอัตถิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจก็คือทำเป็นที่พึ่งของธรรมก็มีประมาณเดียวกันพระพุทธศาสนาย่นลงมานี่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นก็พระผู้เป็นเจ้าใจนี่เองเป็นผู้สร้างขึ้นความเชื่อความดีนั่นพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้เราก็เป็นแต่เพียงบอกเธอทั้งหลายเพราะทรัพย์ของเธอทั้งหลายมีแล้วเราเป็นเพียงบอกเอาออกใช่เฉยๆพวกเธอทั้งหลายเชื่อไหมใช่ไหมเป็นเราเนื้อนอนเธอก็พวกเธอก็ต้องนอนเองเนื้อน้ำก็ต้องดื่มเองเนื้อข้าวก็ต้องรับทานเองเราจะไปทำแทนพวกเธอไม่ได้ของพวกเธอมีบริบูรณ์แล้วมนุษย์สมบัติของพวกเธอมีบุญแล้วมีบริบูรณ์แล้วไม่เป็นคนว่าไม่เสียจิตมนุษย์รักษาเอาเนอะศีลธรรมก็อยู่ที่ดวงใจของพวกเธอทั้งหลายนั่นพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างขึ้นก็เจ้าจิตเจ้าใจของพวกเธอทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นนั่นเราเป็นเพียงที่บอกถ้าเราชี้บอกแล้วพวกเธอปฏิบัติตามเราก็ปฏิบัติแทนเธอไม่ได้ผู้ใดเห็นธรรมก็ผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตก็คือผู้นั้นเห็นธรรมถ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมจะมาจับชายชีวันตถาคตเขาเรียกว่าไม่เห็นตถาคตนั่นพูดมันมีที่แสงพุทโธก็อยู่ที่ดวงใจของพวกเธอทั้งหลายที่ไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดนั่นอริยธรรมเอธิโตนาโรธิตัวนี้ทอฐานนาโรแปลว่านอนสนธิโตแปลว่าตั้งอยู่ธิตัวทอฐานความดีอริยธรรมคือธรรมอันประเสริฐอยู่ที่นอนสนอยู่ที่จิตที่ใจของเธอทั้งหลายจงจำจิตทางใจของพวกเธอให้มีประโยชน์เนอะนักพวกเธออย่าไปเบียดเบียนพวกเธอเนอะนอกจากใจไม่มีอะไรจะเบียดเบียนใจนอกจากใจเขาไม่มีอะไรจะทำประโยชน์ให้ใจได้นักบาปนั้นเป็นตัวยังไงเราเนื้อโกรธให้ผู้อื่นรถของความโกรธพวกนี้จึงจะมามันก็ไม่ใช่มันก็มาในเวลานั่งเราเนื้อเมตตาท่านผู้อื่นผลของความเมตตาจะมาหาเราในวันพวกนี้ไม่ใช่ก็มาในขณะนั่นเองนั่นเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันเพราะก้าวเหตุจับผลก็จับเหตุวางผลก็วางนะมีเมื่อเชื่อเหตุเชื่อผลแล้วก็เชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนอะพระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งให้ตนสอนให้พึ่งตนเองเมื่อสอนให้พึ่งตนเองในทางที่ชอบไม่ใช่ให้พึ่งตนเองในทางชั่วนั่นพระพุทธศาสนาเขากินเหล้าเขาก็บอกเขาพึ่งตนเองพึ่งตนเองทำลายตนเองนั่นเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาสเกิดโรคเต้าที่เตรียมไม่รู้จักอายทางกำลังปัญญานั่นเขาก็บอกเขาเป็นที่พึ่งของเขายังไงได้ที่เบื้องของเขานั่นทีนี้การเล่นการพนันก็มีโทษ6 1เมื่อชนะย่อมก่อเวร2เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป3ทรัพย์ย่อมชิบหายนั่นสนามลงอีก4ไม่มีใครเชื่อถือเขาทำข้าเป็นที่บินก็มาของเพื่อนและบันทิตและคนทั่วไปหกไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยผู้บันทิตเขาก็ไม่ประสงค์จะแต่งงานด้วยไอ้พวกขี้เล็บมันก็แต่งงานนั่งนั่นถ้าเราศาสนาพูดไปหมดแล้วเนี่ยเราไม่เห็นทางเจริญเลยถ้าออกนอกรู้นอกรอยพระพุทธศาสนาไม่เจริญพระก็ไม่เจริญโยมก็ไม่เจริญฆราวาสก็ไม่เจริญรัฐบาลก็ไม่เจริญถ้าออกนอกรีดนอกรอยพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนเจ้าสอนนายพระพุทธศาสนาเขาสอนเนี่ยสอนบ่าวพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเขาสอนเนี่ยถ้าเป็นเจ้านายเขาถ้าเป็นถ้ามีคนงานถ้าเราเป็นนายเขาเป็นนายจ้างเขาถ้ามีบ่าวอยู่กับเราประจำวันก็ดีจงจัด การงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังจงให้อาหารในรางวัลจงพยาบาลในเวลาเก็บไข้จงแจกของแจกมีรถแจกประหลาดให้กินและปล่อยในสมัยวันที่วันเสาร์วันจันทร์วันศุกร์วันที่วันเสาร์วันศุกร์วันอะไรบ้างตามธรรมเนียมของชาวโลกคือทีนี้สำหรับบ่าวเองหนึ่งลุกขึ้นทำการงานก่อนนาอย่าเห็นแต่แค่ขี้เกียจขี้ข้านสองถือการงานหนึ่งลุกขึ้นทำงานสองเลิกการงานทีหลังนาสามเลิกถือเอาแต่ของที่นายให้กาบไว้ยักลักจอบลักเสียมไปขายเป็นต้นทำการงานให้ดีขึ้นจะเห็นแก่วันแก่เวลานำคุณของนายไปเสนอเสือในที่นั้นนะลูกจ้างคนทุกวันเนี่ยให้เป็นผู้ขับรถกับลักขายน้ำมันนั่นมันไม่ถูกทีนี้ลูกจ้างกับบางทีก็เจ้านายผู้จ้างกับบางทีก็พอมันมีเงินหน้าค่าทิ้งใช่ไหมนะถ้าต่างฝ่ายต่างเคารพกันแล้วลูกจ้างกับนายจ้างจะทะเลาะกับวิวาทกันมาจากประตูไหนก็ไม่มีนั่นระหว่างผัวกับเมียท่านก็บอกพระบรมศาสนาด้วยยกย่องนับถือเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิ่นด้วยไม่ประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องเสียงตัวภรรยาได้รับบำรุงที่นี่แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานะหนึ่งจากการงานดีสองสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามได้ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ช่วยฉุกขี้ผัวหามาในวัยข้อห้าขยันในเกียรติข้าในกิจการทั้งปวงและระหว่างผัวเมียถ้ามีต่างคนต่างมีคนละข้าวข้าวก้อยอย่างนี้การทะเลาะเบาะแว้งจะมีจากประตูไหนมันก็ไม่มีนั่นและระหว่างบิดามารดากับลูกพระบรมศาสดาสอนแล้วหนึ่งท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองทำกิจธุระของท่านสามดำรงวงตระกูลสี่ประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์ควรได้รับกับสิ่งนี้ข้อนี้สำคัญแล้วประพฤติเจตมเลศท่านก็ไม่สงเคราะห์ประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเพราะเราได้รับมรดกมาแล้วค่าสองแค่สองควรหนึ่งแล้วเราก็ต้องประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกนี่อย่างต่ำส่วนทรัพย์มรดกอันอื่นท่านก็จะให้ถ้าท่านมีท่านไม่มีแล้วถึงแม้ท่านมีหรือไม่มีท่านก็เรียกเรามาแล้วเราต้องเรียกท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงตระกูลประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านลงรับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านนั่นส่วนท่านนั่นถ้าเราเป็นคนดีหนึ่งแนะนำหนึ่งห้ามไม่กระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ข้อห้ามอดสักในสมัยนั่นกฎอันนี้มันมีอยู่ที่เขาสั่งกันว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีท่านเรียกมาแล้วเป็นเรื่องของท่านอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพวกผีบ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วได้ยินอยู่เหมือนกันพวกเทวทัตพวกไปไหนครับไปนั่นดอกนั่นผู้ว่ายอมได้ว่าตอบวิดามานาเรื่องเรามาเราก็ต้องตอบท่านพระบรมศาสดาเกิดมาในภพใดชาติใดไม่ทิ้งวิดามานาเลยถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของประเทศเอาโปรดเพราะว่าพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ส่วนพระมารดาประเทศจนถึงพระโสดาบันเกิดชาติเป็นนกแขกก็ไปหาข้าวชาวนาที่ร่องหล่นอยู่มาให้บิดามารดากินพระบรมศาสดาเอาเป็นอย่างแล้วชาติเป็นลิงก็ไปหาผลไม้มาให้บิดามารดากินไม่ได้ทิ้งบิดามารดาเลยบิดามารดาสีตาจะพามานาสีตามาตาจะพามานาพิดามานาเหมือนพรมของบุตรที่ในธรรมบทคือลูกเลี้ยงลูกมาแล้วลูกไม่เลี้ยงก็กล่าวคาถาด่าลูกว่าเลี้ยงบุตรนี่แม่นักไม่แทนมือพ่อได้น้ำใจน้อยคุณแม่เท่าพ่อนี้มีมากมายในข้อมกายย่างย่องต้องเกิดขึ้นจะเดินทางไปสร้างไหนไกลสถานเพราะจะพบความสลายเพราะเมื่อพบความสลายจะวายวุ่นไม่เท่าปัดวัดเหวี่ยงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยลูกที่ปะละเลยไม่เท่ายังดีกว่าเพราะจะไล่สัตว์ที่จะมาราวีเช่นเขาพูดกันเกลื่อนว่าเช่นเขาพูดเจรจากันเกลื่อนเขาพูดกันเกลื่อนอยู่ว่าลูกเป็นลูกขี้ตาเจ้าข้านี่เอ๋ยพ่อแม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่เหมือนลูกขี้ตาของผมยังแดงปิ้งอยู่นะลูกกลมๆลูกกลมเท่านี้เหรอลูกชีตาเหมือนลูกขี้กูขี้กากูในชักข้าเอ๋ย
1: เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดพระทุกข์ใจเมื่อพระชนกชนนีมีพระเดชได้พระเกศเกศามาเป็นใหญ่ร่วมอุปทานก้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้ถึงนาคาธิดาดวงถ้าเราดีมีคิดอุปถัมภ์กุศลนั่งเลิศพอกระสูพอหลวงจะปรากฏยศยิ่งสิ่งตั้งข้าวปวงจนกว่าจะล่วงลุถึงซึ่งคณะเลือดทางนั่นเองครับผู้ใดอัศจรรย์ดูบิดามารดาจะบวชก็ไม่เจริญจะเป็นเจ้าเป็นนายก็ไม่เจริญจะเป็นพ่อค้าพ่อขายก็ไม่เจริญจะเป็นพระเป็นเณรก็ไม่เจริญไปไกลไม่รอดเอ้าลัทธิที่ไม่มีคุณวิรามานาเข้าไปได้ไหมเห็นอยู่กับตาแล้วเนี่ยทุกวันนี่เสือต่อเสือกัดกันนู่นเอ้าพิจารณาดูสิพวกมีขาวไปได้ไหมนั่นพวกมีขาวก็ประกาศศาสนาว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่อะไรถูกไหมนั่นท่านเห็นไหมล่ะเห็นไปจับแกบหน้าไหมล่ะเขาไปรอดไหมล่ะนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นพูดน้อยก็อธิบายพูดหลายเขาจะฆ่านั่นเอ้าพวกเชื้อศาสนาอื่นเอ้าศาสนาไหนบ้างศาสดาไหนบ้างประเทศใดบ้างที่เลิศล้ำกว่าประเทศไทยเรื่องอาหารการกินเอ้าหนึ่งประเทศใดสามประเทศใดสามประเทศใดไม่มีนั่นประเทศที่รวยอย่างนี้นะไม่อดอาหารเนี่ยประเทศไทยไม่อดอาหารเพราะเหตุใดเพราะมีภาณวัตศีลวัตภาวนาวัตในศาสนาพุทธนะถึงจะด้อยเพราะสุขแห่งไหนก็ตามจะซื้ออาหารไปตอกใดก็ได้อันพวกประเทศอื่นต้องเข้าคิวกันไม่พอกันกินนะแต่เมื่อเห็นประเทศไทยมีทรัพย์มีศีลบริบูรณ์แล้วพากันหาอุบายลัทธินั่นลัทธินี่เข้ามาถ้าว่าพวกชาติอื่นมาปกครองประเทศไทยเนี่ยไม่สามวันก็หิวตายอดตายเพราะมันไม่มีภาณวัตศีลวัตภาวนาวัตในทางพุทธศาสนาเชื่อเถอะนั่นผมมองเห็นดีแล้วเรื่องนี้ผมเอาพระพุทธศาสนาเป็นแว่นเป็นกระจกเงาสิ่งไหนที่เป็นเกลียวเราเพราะว่าแว่นกระจกเงาคืออะไรคือคำสอนพระพุทธศาสนากล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์ที่ดูตัวโลกมันอันนี้มันยังไกลได้ดีอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งกล้องจุลทรรศน์ที่มองดูทางศีลธรรมเอาพระพุทธศาสนาเป็นกล้องจุลทรรศน์เป็นดิ่งเลยนี่ดิ่งเลยนี่นี่คำสอนนอกจากพุทธศาสนาวัตถุสมบัติทางไหนมีก็เอ็นไปเอ็นไปพุทธศาสนาแทบไม่ได้เอ็นกับวัตถุสมบัติเนอะวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังพระบรมศาสดาเขาไม่ประมาทถ้าได้มาในทางที่ชอบเขาไม่ประมาทวัตถุสมบัติสามารถจะปฏิบัติตัวคนทุกในวัฏสงสารได้ถ้าได้มาโดยทางที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นมงคลท่านพูดอย่างนั้นพระพุทธศาสนาปลดเวรปลดภัยออกแล้วปลดอาวุธแล้วปานาติบาตก็ปลดอาวุธฆ่าอาทินาก็ปลดอาวุธลักกามีก็ปลดอาวุธล่วงละเมิดประเวณีเขามูสาก็ปลดอาวุธพูดปลดสุราก็ปลดอาวุธดื่มสุรามันมีประโยชน์อะไรดื่มสุรามันกล้าหาญก็ผีบ้ากล้าหาญพวกขับรถขับเรือไปชนกันก็มีแต่ผีบ้าเมาสุรานั่นเองเป็นส่วนมากขับเครื่องบินไปชนภูเขาก็เมาสุรานั่นเองเมาสุรานั่นเองนับมันมีประโยชน์อะไรปีหนึ่งมดข้าวที่ไปทำสุรานั่นมดกี่ตันปีหนึ่งเอาข้าวจำนวนนั้นมาให้คนกินทำงานไม่ดีหรือนั่นกินเหล้าแล้วมันมีประโยชน์อะไร1เสียทรัพย์2ก่อการทะเลาะวิวาท3เกิดโรค4ต้องติเตียน5ไม่รู้จักอาย6ถอนกำลังปัญญานั่นเพียงเลยพระบรมศาสดาจริงอย่างนั้นจริงเดี๋ยวพวกเมาอยู่ด้วยกันยิงกันตายคาที่นั่นมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยเป็นโทษล้วนๆสิ่งไหนที่พระบรมศาสดาห้ามอย่าไม่ไหมนั่นเป็นโทษล้วนๆแล้วนี่สอนคารวะพวกพระของเรามันผ่านมาแล้วอบายมุขทุกประเภทสอนคารวะส่วนพระของเรามันผ่านมาแล้วพระเนรเราผ่านมาแล้วนั่นคำสอนใดๆในใจโลกธาตุเราก็ไม่ประมาทแต่เราไม่หนักเท่าคำสอนพุทธศาสนาเพราะคำสอนพุทธศาสนารวบหวักหมดแล้วคนละอายต่อบาปครบครัวต่อบาปเพราะนั้นจะคุ้มครองโลกได้นั่นรวบหวักหมดแล้วเนี่ยไว้ติงไปมาไม่ได้นักมวยเอกเนี่ยมันกำลังแข็งระวังให้ดีระวังไม่ดีตึงเลยเนี่ยนั่นบอกรวบแล้วเนี่ยรวบหมัดรวบแล้วพระพุทธศาสนารวบหมัดรวบแล้วถ้าไม่มียางอ้ายต่อบาปไม่มีกองควายต่อบาปแล้วจะตั้งมากี่ล้านมาตราก็ตามเถิดถูกไหม นั่นทำความผิดในที่แก้ไม่ได้ก็ไปทำในที่รับนั่นรวบกฎหมายหมดแล้วน่ะถูกไหมนั่น
0: พวกเราจะอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะเกรงกลัวต่อบาปจงรักกันเหมือนบิดามารดาเดียวกันท่านสุโขลมศาสดาพูดอย่างนั้นเรารักชีวิตเขาขนาดเรารักชีวิตเราขนาดไหนเขาก็รักชีวิตเขาขนาดนั้นนั่นสุโขลมศาสดาเรารักของเขาขนาดของเราขนาดไหนเขาก็รักของเขาขนาดนั้นเรารักตระกูลของเราขนาดใดเขาก็รักตระกูลของเขาขนาดนั้นอย่าไปล่วงประเวณีเขานั่นเขาชอบพูดแต่คำจริงเราก็ต้องชอบพูดแต่คำจริงอันเดียวกันพระบรมศาสดาเอาตนเป็นพยานสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ตนแต่ว่าเสียท่านผู้อื่นก็ไม่ควรสิ่งนั้นสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ทั้งตนและท่านผู้อื่นสิ่งนั้นควรเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์รักษาผู้ที่ผิดในการอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งเราด้วยเราก็ไม่ได้ผูกเวรผูกภัยกับเขาด้วยเขาก็เป็นประโยชน์กับเราอีกด้วยเพราะเขาก็ไม่ได้ระแวงเรานั่นมันประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นนั่นเห็นกันใกล้ๆเลยไม่ต้องพูดไปลึกดอกพูดไปลึกยังมีกว่านี้เรื่องต้นสอนให้ทำมาหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเรื่องการสอนให้รีบเร่งภาวนาเรื่องท้ายสอนให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารได้ในโลกล้วนอนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในโลกล้วนอนัตตาเมื่อเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ขณะจิตเดียวก็เห็นโลกโลกแล้วเพราะโลกเป็นไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายนี่ธรรมะจั่งสูงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วแต่ควรได้แตกสลายอยู่หาระหว่างไม่ได้ก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเป็นไปด้วยความเกิดขึ้นแต่ควรได้แตกสลายนั่นถ้าอดีตถ้าอนาคตถ้าปัจจุบันเนี่ยเอาตัวปัจจุบันเป็นตัวประกันคือลมเข้าข้างหนึ่งมีทั้งเกิดขึ้นและแปรปรวนและดับไปด้วยนั่นลมออกข้างหนึ่งมีทั้งเกิดขึ้นและแปรปรวนและดับไปด้วยนี่ความเกิดขึ้นแปรปรวนหาระหว่างไม่ได้ดับนี่เดี๋ยวนี้พวกเราแก่ก็แก่หาระหว่างไม่ได้พวกเราเจ็บก็เจ็บหาระหว่างไม่ได้พวกเราตายจากเข้าสายบ่ายทั่วบ่ายเที่ยงก็หาระหว่างไม่ได้วันนี้พวกเราแก่กว่าเช้านี้ใช่ไหมเนี่ยใกล้จะตายกว่าเมื่อเช้านี้ใช่ไหมเนี่ยนั่นนี่ธรรมะชั้นละเอียดเข้าไปอีกนี่ธรรมะชั้นวัตถุดอกอันพูดกันเนี่ยวัตถุทั้งปวงก็เป็นเพียงเพื่อปฏิบัติพ้นทุกข์ในวัฏฏะทั้งสามสงสารเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงมาให้เราเป็นเปรตเฝ้าอยู่ในวัฏฏะทั้งสามนี่นั่นเพราะโลกทั้งปวงมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชาตามาพระเจ้าหกท่านพรหมโลกได้แก่หลวงพ่อเกศที่หกท่านเฉพาะโลกทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราปรมาสุขาสังขารเป็นทุกอย่างนี้โลกเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันนั่นโทษทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงโน้เธอยินดีทั้งหลายยินดีในโลกทั้งปวงเขาประกาศว่าเธอทั้งหลายยินดีในเกิดแก่เจ็บตายในหลุมฐานเพลิงนั่นเองเธอจงเห็นโลกทั้งปวงมันหลุมฐานเพลิงเช่นโน้นแล้วก็เลยมาขอพระทำชั้นสูงโลกคือหมู่สัตว์ชราพยาธินำไปใกล้ในย่างยืนโลกคือหมู่สัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งสมาโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะใครจำเป็นจะได้ละทิ้งร่างกายไว้ในวัฏสงสารเหมือนทอดไม้ทอดเกลือเอ้าใครเป็นเจ้าโลกในโลกอเมริกาเขาไม่ได้เป็นรัสเซียเขาไม่ได้เป็นไทยเขาไม่ได้เป็นฝรั่งมังค่าเขาไม่ได้เป็นมีแต่ทุกข์ตายเป็นเอ้าใครเป็นเจ้าโลกไม่มีใครเป็นดินลงไปเป็นดินน้ำมาเป็นน้ำไฟลงไปเป็นไฟลมไปเป็นลมสิ่งของที่แตงขึ้นแตงขึ้นแตงขึ้นออกจากไหนออกจากธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อมันพังลงไปมันก็ไปเป็นดินดินก็ไปเป็นดินน้ำก็ไปเป็นน้ำไฟก็ไปเป็นไฟลมก็ไปเป็นลมส่วนเวทนาสัญญาสังขารจิตใจมันก็ต้องไปตามบุญกับกรรมมันเองเพื่อใดทำดีแล้วก็ไปตามดีเพื่อใดทำชั่วก็ไปตามชั่วดินเอ๋ยเธอเป็นสมบัติของใครตาหูจมูกลิ้นกายเธอเป็นสมบัติของใครเขาก็ไม่ตอบถ้าไม่ใส่ชื่อหรือนามว่าข้าพเจ้าเป็นตาข้าพเจ้าจะสาบแช่งตาเขาก็ไม่ว่าถ้าไม่ใส่ชื่อหรือนามว่าข้าพเจ้าเป็นหูข้าพเจ้าจะสาบแช่งเขาก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ปัดอีกเหมือนกันแต่คิดใจมาใส่ชื่อนามว่าเขาเป็นสมบัติของตนแต่เมื่อเขาไม่ยอมอยู่ในสมบัติของตนเขาเกลียดอย่างผุนผายเขาเก็บอย่างผุนผายเขาตายอย่างผุนผายจิตใจก็เศร้าโศกเสียใจนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของใจจะพิจารณาทั้งนั้นแหละเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดรถก็เหมือนกันข้าพเจ้าเป็นรถท่านนะรถเบนรถบอลลูอะไรอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ว่าเมื่อเวลาพอขับไปมันก็ขับไปได้เมื่อเวลาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันสมบูรณ์มันขัดมันก็มาไปเมื่อมันแตกกระเจิงชั้นใดก็ดีเมื่อเวลามันพอเดินได้บางครั้งมันเดินมันก็เดิน
1: ใจบนข้าพเจ้าเดินเมื่อมันเดินไม่ได้มันนอนคาที่กับบนข้าพเจ้าลุกมันก็ลุกไม่ได้ฉันว่าเอาหน้ามาให้พระทรงกรุณาเอาหน้ามาให้ดื่มด้วยมันไม่สำคัญเนอะเพราะมันพูดได้อยู่ทรงกรุณามาพยุงตัวให้ลุกด้วยอันนี้ไม่สำคัญเวลามันพูดไม่ได้ทีนี้แต่จิตมันรู้อยู่นี่แต่จะพูดก็ไม่มีกำลังพูดจะพลิกตัวก็มีกำลังตัวตายคาขี้คาเหี่ยวทีนี้ถ้าเราภาวนาไม่ดีมันก็ไปทุกขติเนี่ยตอนนี้สำคัญพวกที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดพวกนั้นสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วผู้ไม่เลือกใช้พุทธศาสนาแปลว่าผู้สร้างบารมียังอ่อนอยู่นะเป็นเครื่องทดสอบเหมือนกันทำไมเขาจึงสนเข็มไม่ได้ก็เพราะเขาตาฟางทำไมเขาจึงไม่เลื่อมใสพุทธศาสนาก็เพราะเขายังบารมียังอ่อนอยู่นะพระบรมศาสดาเทียบใส่ดอกบัวสีเหลาดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกบัวคอเดียวกันแต่ละดอกเปรียบมันแต่ละบุคคลคอเดียวเปรียบมันคนในโลกดอกบานก็บานเต็มภูมิก็มีอยู่ทุกการทุกวันนี้ก็มีอยู่ก็คือพวกทุกคนไปแล้วดอกตูมก็ตูมจำพุงก็คือพวกตะเกียบตะกายอยากจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารดอกเสมอหน้าก็เพิ่งกำลังจะเลื่อมใสกับพุทธศาสนาดอกใต้หน้าก็ไม่รู้อีนี่เลยก็มีหลายบางทีเป็นพระฟ้าแห่งฟ้าและเต่าชิบหายเสียไม่สามารถจะพ้นของเขาส่วนดอกพ้นหน้าจึงเอาประมาณได้หรือเสมอหน้าจึงพอเราประมาณในบ้างส่วนดอกบานก็บานไปแล้วเช่นพวกเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วเหนียวแห้งไปแล้วไม่ได้มาเกิดเกิดจะตายเองเอ้าเราจะมาแข่งดีในโลกที่ทำสูงจะมาหาความสุขในโลกถ้าความสุขในโลกมีพระอรหันต์ท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไม่ได้เพราะใดๆในโลกล้วนอยู่ใต้อำนาจอนิจจังแล้วใดๆในโลกล้วนอยู่ใต้อำนาจทุกขังแล้วในโลกนี้ใต้อำนาจอนัตตาแล้วไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของใครห้ามไม่ให้แก่ก็แก่มาห้ามไม่ให้เก็บก็เก็บมาห้ามไม่ให้ตายก็ตายเราไม่ประสงค์เลยแก่เก็บตายและเราก็ไม่ประสงค์เลยกระดูกร่างกระดูกเราประสงค์แต่ของหอมๆทางด้านอยู่ในสกุลและร่างกายทำไมเหม็นนักนักเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบหายลมออกเราอยากให้เปลี่ยนเหมือนไฮเทคทำไมมันเหม็นแค่นั่นมันเป็นธรรมชาติของมันก็ธรรมชาติหน้าพิจารณาเหมือนกันไม่ใช่ธรรมชาติเราจะจบอยู่อย่างนั้นนั่นมันเป็นธรรมดาแต่ธรรมดาหน้าพิจารณาไม่ใช่ธรรมดาแล้วนอนใจธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาที่แยบคายธรรมดาที่โง่ธรรมดาที่ไม่โง่ธรรมดาที่พ้นจากโลกสงสารธรรมดาที่ไม่พ้นธรรมดาที่พ้นจากความสงสัยของตนธรรมดาที่พ้นจากความสงสัยของอันธรรมดานี่มันก็แยกออกพูดวันยังข้ามมันก็ไม่จบธรรมดาเป็นคำกลางธรรมชาติก็เป็นคำกลางธรรมชาติที่ผิดธรรมชาติที่ถูกธรรมชาติชาติที่ดีธรรมชาติที่ชั่วคำว่าคนก็เป็นธรรมกลางคนดีก็มีคนชั่วก็มีคำว่าหนทางก็เป็นธรรมกลางทางไปทางดีก็มีทางไปทางชั่วก็มีคำว่าธรรมก็เป็นของกลางทางไปทางชั่วก็มีทางไปทางดีก็มีอันธรรมตัวรอสองตัวไม่ใช่ทำงานทำงานก็เหมือนกันแหละคำว่าทำงานก็เหมือนกันทำงานไปทางดีก็ดีทำงานไปทางชั่วก็ผิดเหมือนกันนั่นเขาไปรับสมทบหอเขาเรียกว่าเขามีงานเหมือนกันใช่ไหมนั่นทำงานเพื่อฆ่าคนเขาก็มีเหมือนกันเขามีหน้าไม่มีธนูมีอะไรมีปืนเขาเรียกว่างานเหมือนกันนั่นเพราะว่าโรงศาสนาไม่สอนให้คนโง่ผู้ซื้อศาสนาไม่ใช่เขาเป็นคนโง่เนอะเราจะว่าเขาโง่รับตาอยู่เฉยๆไม่ใช่เนอะเขารู้จักบทเอ้านักโทษพระมีกี่คนในประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะมีก็น้อยนะนั่นเอ้าเอาเท่านี้ก็พอหรอกเอ้านักโทษพระมีกี่คนเอ้าพระทำผิดก็มีเอ้าพระเล่นสาวก็มีมีคือคนเอ้าเอ้านักโทษโยมมีกี่คนทีนี่เอ้าเอาเท่านี้ก็พอดอกเอ้าพระขึ้นลงขึ้นศาลมีกี่คนพระไปรักศพตัวขอมีกี่คนนับถึงหมื่นไหมนับถึงร้อยไหมไม่รับไม่ถึงพวกคารวาสมีไหมนั่นนั่นเท่านั้นพอแล้วนั่นนั่นโอ้พระพุทธศาสนาทำมันแล้วไม่ต้องทำมันยากพวกแม่ค้าแม่ชีดาบทเขาก็ไม่มีภรรยาเขาก็ไม่มีผัวเนี่ยพิสูจน์สมัยนั้นก็ไม่มีเมียเนี่ยให้เพื่อนพวกเรานี่ออกไปทางคารวะโดยที่เนี่ยลูกมันเอ๋ยเมียมันเอ๋ยไร่นามันเอ๋ยรถมันเอ๋ยที่ดินที่ปลูกเรือนมันเอ๋ยเนี่ยมันหลายเอ๋ย
0: นี่มันทำมันอยู่ในตัวแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าแสนเนอะพระอยู่ในประเทศไทยคนสี่ห้าแสนออกไปดูสิดูลูกของมันก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าสามคนถึงจะทำมันก็ตามคิดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าสามคนหรือสองคนที่นามันเอ๋ยไร่มันเอ๋ยอะไรมันเอ๋ยที่ดินมันเอ๋ยเดือดสวนในนามันเอ๋ยทีนี้ที่ดินก็ไม่พอนี่มันทำมันข้าพเจ้าจะอุทิศให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รถเดี่ยวรถเหยียบย่ำถมน้ำลายคายน้ำมูกใส่อยู่ทุกวันไม่มีประมาณเพื่อคนทุกข์นะว่าตาของสวนสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดบางทีเราเลยลูกได้เราก็อ้าปากหลังผมว่าเราพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ใส่ถ้าเมื่อมีผู้มาเห็นเขาก็ว่าเราเป็นบ้าแต่เราก็ทำให้คนเห็นแต่เราไม่ทำให้คนเห็นทำอยู่แต่เฉพาะตนเดียวบางทีเรานอนอยู่อ้าปากเขาสมมติว่าคุณพระธรรมพระสงฆ์ขี้แต่ปากเราเป็นมุขลาภิฐานสมาทานเป็นมุขลาภิฐานสบายใจถ้าเราทำอย่างนี้เราเป็นนิสัยศรัทธาจริตเพราะเราออกบวชด้วยศรัทธาไม่มีใครคุ้มเห็นเราออกบวชเราออกบวชด้วยศรัทธาเหตุหน้าอย่างในพุทโธพุทธันจึงจำแนกพุทโธออกเป็นสี่ชั้นแล้วพุทธะก็มีสี่ชั้นพวกสัมมาสัมพุทธะชั้นพวกหนึ่งคือสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะพระเจกพุทธะชั้นพวกหนึ่งพุทธะสี่ชั้นพวกสัมมาสัมพุทธะชั้นพวกหนึ่งพระเจกพุทธะชั้นพวกหนึ่งสาวกพุทธะชั้นพวกหนึ่งสาวิตาพุทธะชั้นพวกหนึ่งโชคสาวิตาจะหมายถึงขนาดไหนหมายถึงท่านผู้ถึงพระอรหันต์แล้วถ้าว่าสมัยพุทธะออกไปเองพุทธะเอกเทศคือโสดาบันพุทธะสกทาคามีพุทธะอนาคามีพุทธะนี่หมายความว่าเป็นเอกเทศยังมีเพศอยู่พุทธะที่จบไปเทศแต่ว่าพุทธะศาสนาคือสิ่งธรรมที่ปัญญาก็คืออาหัตตมัตอรหัตตผลพุทธะขยายออกมีข้าวแต่ผู้รู้แต่ผู้รู้พระโสดาบันผู้รู้พระสกทาคามีผู้รู้พระอนาคามีผู้รู้พระอรหันต์ผู้รู้พระปฏิเสธผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้มียิ่งย่อนกว่ากันเป็นลำดับธรรมโมขมังสันต้องไหว้ซึ่งธรรมพุทธะอยู่ที่ไหนที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั้นพุทโธแก่ผู้รู้ว่าบาปมันเป็นดี
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมทำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วัดมเหยง
2: คร
1: ับ แล้ว
2: ช่วงสงกรานต์นะครับ
1: มาหลายองค์โอ้จำได้ก็ป้ายก็ป้ายจำได้นะ
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับแล้วถวายกันมาเลยขมามีตุ้มแห่หิมีจับเบาเท่านั้นพออืมนี่แหละ
2: ได้ได้ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วย
1: ไหนบ้างไง
2: ได้ได้ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วย
1: ไปฟังที่ไหน
2: นั่งฟังที่นี่
1: ฮะไหนว่าไง
3: ขอความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศนาโปรดพระทั้งหลายด้วยครับผม
1: นั่งตามสบายสบายนั่งตามสบายเอวัดมเหยงดูมันผมเคยไปหลายหนแล้วมั้ง
2: ประมาณครั้ง
1: นั่นนั่นแหละตอนกำลังช่วยชาตินะเอ๊ะทางนู้นทางนี้ทวนเหยอยู่นี่ไปหลายคนนี่กำลังหนึ่งทุ่มยังไม่มืดเมื่อคืนนี้ก็เทศที่นี่ก็ออกทางวิทยุหนูมันทั่วประเทศไทยมาคืนแรกก็เทศแต่เหนื่อยมากเทศได้นิดหน่อยใครไม่ไหวเลยบอกแต่เมื่อคืนนี้เทียนได้บ้างพอประมาณวันนี้ก็เอาของไปแจกให้พวกด่านรักษาด่านที่ขึ้นเขาใหญ่พวกด่านนี้มีกี่คนนะคุ้มกับ
2: มี
1: เออ28นะแล้วก็เมื่อวานนี้ไปทางด่านทางปราจีนขึ้นเขาใหญ่เหมือนกันอันนั้นกี่ครอบครัว
2: 14ครับผม14ครับ
1: เออทางนู้น14ทางนี้28ครับดูว่ามีหลายจุดเข้ามารวมกันที่เป็น28นะ
2: ครับ
1: ทางนู้นมีจุดเดียวรวมเป็น14ทางนี้มีหลายจุดมารวมกันแล้วเป็น28ครอบครัวเมื่อวานไปด่านโน้นไปด่านปราจีนขึ้นเขาใหญ่แล้ววันนี้ไปด่านปากช่องขึ้นเขาใหญ่เหมือนกันแต่ทางนี้ดูว่า28ครอบครัวมันมีหลายจุดหลายจุดมารวมเป็น28ครอบครัวทางนู้นดูมีจุดเดียว14ครอบครัวนะคือไปแจกของนำของไปแจกพวกผลหมากรากไม้อะไรๆผมมาทีไรไปแจกทุกทีพอเห็นความสำคัญของสมบัติของชาติเมื่อไม่มีใครรักษาแล้วแหลกหมดได้คนจะเต็มแผ่นดินก็มีแต่พวกทำลายไม่ได้มีผู้บำรุงรักษานะอันนี้เขาบำรุงรักษาเพื่อแผ่นดินไทยเรามีหลายจุดจุดนั้นจุดนี้ประสานกันเพื่อรักษาสมบัติของชาติมีหลักธรรมชาติสมบัติของชาติมีหลายอย่างพวกสัตว์สารสิงก็เยอะอยู่ในนั้นก็อยู่ในการในความคุ้มครองด้วยแล้วสมบัติธรรมชาติที่อยู่ในขอบเขตเดียวกัน ก็ได้รับความคุ้มครองรักษาเสมอกันหมดเมืองไทยเราก็มีหลักมีเกณฑ์เมื่อมีผู้รักษาอยู่ก็มีแต่ผู้ทำลายแหลกหมดนะทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีอย่างนี้แหละเขารักษาสมบัติของชาติแต่ที่ผมไปได้ก็เพียงสองด่านด่านอื่นๆมันอยู่ลึกๆไปซอกแซกไปลำบากเลยไม่ได้ไปแต่ด่านนี้ซึ่งเป็นทางสะดวกสบายจากทางน้ำหนาวออกลมสักนี่ก็มีอยู่สองด่านเราได้ไปส่งสิ่งของอาหารการบริโภคมาเป็นประจำดูร่วม10ปีแล้วแหละเหตุเบื้องต้นก็คือเราไปสร้างตึกโรงพยาบาลอำเภอลมสักสร้างตึกให้เรียบร้อยดูผ่านไปผ่านมาดูเหตุการณ์ความเป็นอยู่ของท่านเหล่านี้ก็รู้สึกว่าน่าสงสารมากตั้งแต่นั้นมาเราก็ไปส่งให้ทุกเดือนเลยนะรู้จะ 8-9 ปีแล้วมั้งส่งให้ทุกเดือนเลยนี่ก่อนจะมานี่ก็ไปส่งแล้วมาสิ่งที่ส่งให้ก็พวกข้าวสารพวกอะไรแล้วปัจจัยก็ให้ครอบครัวละ 1,000 มีเท่าไหร่ก็ให้ครอบครัวละ 1,000 ทางนี้ก็เหมือนกันทางนี้ก็ให้ครอบครัวละ 1,000 มันคอยเหลือจะหกจะล้มถ้าพูดเป็น เรื่องสมบัติของส่วนรวมนี้เรารักเราสงวนเราเสาะแสวงมาตลอดบำรุงรักษาช่วยทางรัฐบาลมาเป็นประจำนะอย่างทางจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็โห้ยเป็นหมื่นหมื่นไร่นะเรากว้านซื้อไว้หมดเลยแล้วกว้านซื้อไว้แล้วก็ให้พระไปอยู่เป็นญาติญาติห่างกันมากเพราะมันเป็นหมื่นหมื่นหลายหมื่นไร่หรือมันน่าจะถึงแสนละมั้ง เงินแต่สถานที่เหล่านั้นมันไม่ค่อยแพงนักนะเพราะงั้นจึงซื้อได้มากเป็นหลายหลายหมื่นหรือถึงแสนไร่นั่นแหละแล้วจากนั้นก็ให้พระท่านอยู่เช่นอย่างท่านชิดก็อยู่ในแถวนี้อยู่ที่น้ำหนาวแล้วพวกเพื่อนๆกันก็ปลูกสร้างวัดอยู่ตามทำเลนั้นในบริเวณที่เราซื้อไว้พระท่านเหล่านี้เป็นผู้รักษาด้วยแล้วเราก็มอบให้ทหารช่วยรักษาด้วยเพราะเขากลัวทหารช่วยนั้นก็ไม่มีใครมาแต่ต้องทำลายละเนื้อที่มันร่วมแสนไร่ เราซื้อให้หมดเลยแล้วก็ให้ทหารที่อยู่แถวนั้นเป็นญาติเป็นผู้ช่วยรักษาเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ปรากฏว่าโรงแถวนั่นชุ่มเย็นมากนะนี่เป็นต้นน้ำซะด้วยนะไหลลงไปทั้งที่เรียกว่าแม่น้ำเลยไปจากนี้เรา สงวนมากถ้าเป็นสมบัติส่วนรวมไม่อยากให้ใครเข้าไปทำลายซึ่งเป็นการทำลายชาติของตนเรารักเราสงวนเรื่อยมาที่ไหนซื้อไว้หมดเลยมันมีหลายแห่งที่เราซื้อไว้นะจำไม่ได้ซื้อไว้เพื่อวันหนึ่งพระก็ได้อาศัยบำเพ็ญภาวนาแล้วประชาชนเขาก็ไม่จะต้องทำลายสถานที่เหล่านั้นก็ชุ่มเย็นไปหมดเลยเรารักสงวน สมบัติส่วนรวมไม่เคยไปแตะต้องทำลายนะการทำลายอย่างนี้เราไม่มีมีแต่การประสานบำรุงรักษาโดยทายเดียวการที่จะทำให้ล้าลานให้เสียหายในสมบัติกลางหรือชุมนุมชนให้แตกแยกกันอย่างนี้เราไม่เคยมีเรารักเราสงวนความสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวซึ่งมีกำลังมากต่อสังคมนั้นๆมากที่สุดเราปฏิบัติอย่างนั้นเลยมาไม่ใช่ไปรักษาแต่ศีลแต่ธรรมอย่างเดียวยังรักษาสมบัติของชาติไว้ด้วยเรียกว่ารอบไปหมดเรากว้างขวางมากที่เราซื้อสมบัติกลางเอาไว้เพื่อให้เป็นสมบัติกลางของประชาชนแต่กลับกลายมาเป็นกลางของชาติซื้อเขาไว้แต่ในป่าเขาลึกๆอย่างนั้นที่ไม่ค่อยแพงนะเพราะงั้นเราถึงซื้อได้มากนะถ้าว่าราคาแพงๆก็ซื้อไม่ได้มากแล้วนิดเดียวอันนี้ได้มากมันร่วมแสนไร่นู่นบริเวณนั้นเป็นต้นน้ำลำธารชุ่มเย็นไปหมดแล้วพระก็อยู่เป็นแห่งแล้วมีทหารช่วยอารักขาให้ก็ดีเพราะเขากลัวทหารเอาจริงเอาจังวันนี้ควรนับว่าเป็นมงคลแก่บรรดาพี่น้องเราทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตคือพระและประชาชนคือญาติโยมนี่มาชุมนุมรวมกันเป็นธรรมสวนะขึ้นในสถานที่นี้ธรรมะชุมนุมที่ตรงไหนที่สงบร่มเย็นมีในที่เช่นนั้นกิเลสชุมนุมที่ตรงไหนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันได้ทั่วโลกดินแดนอย่างเราจะเห็นได้ชัดๆว่าประเทศใหญ่ประเทศน้อยทั่วโลกเหล่านี้มีกี่ประเทศประเทศใหญ่ๆๆๆแทนที่จะให้ความร่มเย็นแก่ประเทศเล็กประเทศน้อยได้อาศัยเป็นความอบอุ่นเย็นใจแต่กลับกลายเป็นยักษ์เป็นผีกินตับกินปอดของประเทศเล็กๆน้อยๆจนไม่มีตับมีปอดนี่แหละเรื่องของโลกของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมถ้าธรรมเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อยได้มากเช่นประเทศเขตแดนแต่ได้ประเทศนี้ต่างคนผู้ใหญ่มีความสมานสามัคคีเห็นอกเห็นใจเพื่ออุ้มชูโลกมนุษย์เหล่านี้ให้มีความสมานฉันท์และความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วต่างคนต่างปรึกษาหารือผู้ใหญ่นั่นแหละสำคัญเมื่อผู้ใหญ่ปรึกษาหารือแล้วก็มีกฎกติกาบ้างอะไรบ้างตลอดถึงเป็นกฎหมายขึ้นมาปกครองชาติบ้านเมืองประชาชนทั้งประเทศใหญ่ประเทศน้อยให้อยู่ในกรอบของความดีงามเพื่อความสงบสุขแก่ชาติของตนและทั่วโลกเป็นความประสานไปหมดอันนี้จะเป็นความเย็นยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆนี่แหละถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกตรงไหนโลกจะมองเห็นใจกันถ้ากิเลสเข้าไปตรงไหนแล้วโลกจะมองเห็นใจกันได้ยากมากก็คือไม่มองนั่นเองมองแต่หัวใจตัวเองมองแต่ตัวเองมองแต่ใช่แต่ภูมิของตัวเองภูมิคนอื่นตับปอดคนอื่นหมดที่หายเท่าไหร่ไม่สนใจดีไม่ดีกับการนำสิ่งเหล่านั้น

ความตายสัตว์ทั้งหลายรู้มาเป็นทั้งลำดับลำดาจนกระทั่งถึงมนุษย์เราซึ่งเรียนเรื่องความเป็นความตายแต่แล้วก็ทำลายกันเร็วยิ่งกว่าสัตว์นี่สู้สัตว์ไม่ได้นะนี่ถ้ามีธรรมแล้วต่างคนต่างมีความสงบร่มเย็นจึงขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันนำธรรมพระพุทธเจ้าเข้ามาประสับประสานในหัวใจเราและหัวใจทั่วๆไปในบรรดาผู้เป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมีธรรมภายในใจเรียกว่าชาวพุทธทั้งนั้นแล้วให้ต่างคนต่างนำไปปฏิบัติโลกนี้จะมีความเย็นมากมายเราอยากเข้าใจว่าความเย็นความสุขความเจริญจะมีเพียงที่เราเห็นเรารู้กันอยู่เดี๋ยวนี้นี่มันทั้งฝืนทั้งไฟทั้งน้ำทั้งท่าทั้งของสกปรกของสะอาดสับปนกันอยู่เต็มไปในมนุษย์มวลมนุษย์เราจึงหาจุดใดที่เป็นความสุขให้ตายใจได้ยากนะนี่คือเรื่องความสุขที่กิเลสมันก่อตั้งขึ้นมาสั่งสมขึ้นมาบำรุงขึ้นมาถ้าทำไม่ได้บำรุงโรคก็นับวันร้อนสมบัติเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์ความรู้วิชาเรียนมามากน้อยเราอย่าไปหวังพึ่งไม่มันให้เต็มเนื้อเต็มตัวจนเป็นการตายใจต่างเขาตายใจต่างเราตายใจกลายเป็นไฟเผากันด้วยทิฏฐิมานะเย่อหยิ่งจองหองว่าตัวนี้เก่งท่านั้นท่านี้สุดแล้วก็ลงมาเรียนในวิชาหมากัดกันเห่ากันว่าว่าแล้วก็กัดกันแหลกไปหมดนี่วิชาเหล่านี้เป็นวิชาของกิเลสไม่เคยถอยใครง่ายๆไม่ยอมใครง่ายๆจะเอาชนะให้ได้อย่างใจของกิเลสโดยไทยเดียวอันนี้อยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดถ้าทำมีภายในใจแล้วกระจายไปไหนเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพรักเมตตาสงสารซึ่งกันและกันมีละธรรมเข้าไปตรงไหนมองเห็นใจกันชัดเจนใจเขาใจเราเมื่อเห็นใจเขาใจเราแล้วก็ประสานความดีงามต่อกันได้อันใดที่จะเป็นภัยต่อสังคมเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสก็ต่างคนต่างพยายามกำจัดปัดเป่าออกไปโลกก็ค่อยเย็นเย็นสบายสบายวันนี้ก็มีพระเจ้าพระสงฆ์มาจากจังหวัดอยุธยามีจำนวนมากที่เป็นหลักใหญ่ก็คือวัดเหยงวัดมเหยงเราเคยไปเทศหลายหนแล้วเกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติไปรุ่มประเทศถึง5โหน6โหนนี่การช่วยชาติคราวนี้ที่อยุธยารู้สึกว่าได้เทศมากที่สุดมีวันนี้ท่านอาจารย์วัดมเหยงท่านนำคณะมามาฟังอัดฟังธรรมฟังการอบรมเราเป็นที่พอใจไปเถอะพระเราไปด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นผู้มีความชุ่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจอยู่คนเดียวก็สงบร่มเย็นเช่นอย่างพระท่านบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาอดบ้างอิ่มบ้างลำบากลำบนอะไรท่านไม่ค่อยคำหนึ่งแต่เสาะแสวงหาอัตถาธรรมนั้นไม่มีหยุดมียั้งเพื่อทำอันเลิศเลยจะได้เข้าครองใจใจจะมีความสงบสุขร่มเย็นและสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นเป็นสมบัติของตนสมบัติของตนคือธรรมธรรมเข้าครองใจแล้วเราย่อมมีความสง่าราศีคนเราไม่ได้มีสง่าราศีดังที่โลกนับถือกันตลอดมานี้โดยไทยเดียวอันนี้พอมองข้ามธรรมเอาอันนั้นมาตกแต่งเอานี้มาประดับความรู้วิชาเอาสมบัติเงินทองเข้าของมาประดับเอาหน้าที่ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มาตำ
มาประดับให้สวยให้

0: ามให้ชุ่มเย็นมันไม่ชุ่มมันไม่เย็นถ้าไม่เอานำศีลนำธรรมเข้ามาประดับกายวาจาใจของตนต่างคนต่างประดับกายวาจาใจของตนด้วยศีลด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือพระเจ้าประสงค์บวชเข้ามาชีวิตจิตใจนี้มอบไว้แล้วกับหลักศาสนาคือพระธรรมพระวินัยชีวิตจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาความเป็นอยู่ผูกวายอดอยากขาดแคลนมากน้อยเพียงไรไม่ปล่อยไม่ละศีลธรรมมีความแน่นหนามั่นคงกับศีลธรรมตลอดไปท่านผู้นี้เป็นผู้สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนถึงจะขาดข้องขาดเขินในจตุปัจจัยทยทานต่างๆแต่เรื่องอักเรื่องธรรมศีลธรรมภายในจิตใจไม่ได้บกพร่องตรงนี้เป็นจุดให้ความร่มเย็นถึงจะลำบากลำบนภายนอกแต่ภายในสมบูรณ์พูนผลด้วยศีลด้วยธรรมรักษาศีลสาธรรมเอาชีวิตเข้าแลกนับตั้งแต่วันบวชเอาศีลเอาธรรมเป็นชีวิตจิตใจลมหายใจไปกับศีลกับธรรมไม่ให้กิเลสตัณหาออกมายุ่ยแย่ก่อควรยื้อแย่งแข่งความชั่วทั้งหลายให้ฟืนไฟเผาเรามีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกำจัดอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนไม่มีใครเย็นยิ่งกว่าพระซึ่งมีหน้าที่อันเดียวการงานทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพดังโลกโลกเขาทำกันนั้นประชาชนเขาทำกันอยู่แล้วเรามีแต่หน้าที่การบวชบวชแล้วชีวิตจิตใจสถานที่อยู่อาศัยจตุปัจจัยทยทานต่างๆเขารับรองหมด ขอแต่เราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาชีวิตจิตใจฝากไว้กับอัตกับธรรมอดอยากขาดแคลนให้อดอยากขาดแคลนไปกับศีลกับธรรมอย่าเห็นแก่โลกว่าเป็นของเลิศเลยความสมบูรณ์พูนผลของโลกกับความสมบูรณ์พูนผลของธรรมภายในใจนี้ต่างกันคนมีธรรมเป็นสมบัติของตนแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นก็เย็นแล้วก็ประดับตนตลอดอยู่คนเดียวในป่าในเขาสองคนสามคนล้วนแล้วตั้งแต่ผู้มีธรรมมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องประดับย่อมมีความสงบเย็นใจตลอดอะไรจะมีความสงบเย็นใจเลิศเลยยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีศีลธรรมจึงเป็นธรรมเครื่องประกันโลกให้มีความสงบร่มเย็นและตายใจกันได้ตลอดมาส่วนกิเลสไม่ปรากฏว่ากิเลสตัวใดโคตรใดแท้ใดของกิเลสพอที่จะมาแสดงตนให้เป็นที่ตายอกตายใจแต่ประชาชนทั้งหลายผู้อยู่ใต้อำนาจของมันมีตั้งแต่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดมาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนากับกิเลสจึงเป็นข้าศึกกันกิเลสคือข้าศึกในหัวใจเราธรรมเป็นคุณธรรมแต่หัวใจเราเป็นข้าศึกกับกิเลสชำระซักฟอกออกให้หมดพยายามปฏิบัติตนให้ดีอดก็อดเถอะอดด้วยความมีศีลมีธรรมไม่ตายประชาชนเขาเลี้ยงดูมาตั้งแต่นานแสนนานเช่นพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้นี่ก็ทรงอปรินิพพานไปก็ 2,500 ปีก่อนหน้านั้นเองประชาชนก็ได้อาศัยร่มเงาของพุทธศาสนาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยการอาหารการบริโภคที่ได้มาจากประชาชนที่เขาเคารพเลื่อมใสนำมาถวายเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนนั่นแหละไม่ปรากฏว่าพระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและโอนยาขาดแคลนถึงกับล้างวัดพระต้องสึกออกไปไม่สึกท้องแห้งตายไม่มีใครดูแลทั้งที่ปฏิบัติศีลธรรมบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่อย่างนี้ไม่เคยปรากฏในแดนแห่งชาวพุทธเราไม่ว่าเมืองใดเมืองใดเขามีความส่งเสริมยินดีที่จะส่งเสริมตลอดไปและตั้งแต่ตั้งนั้นตลอดมาแล้วจะส่งเสริมตลอดไปเราไม่ต้องไปวิตกวิจารกับความเป็นอยู่ผู้วายที่อยู่ของพระที่กินเป็นความเป็นอยู่ผู้วายของพระไม่ได้เหลือเฟือเหมือนประชาชน พระพุทธเจ้าสละออกไปแล้วบริขารแปดคืออายันเตปโตขึ้นแล้วจากนั้นก็บริขารแปดแล้วก็สอนว่าลูกขมูลเซนาสนังนิสาจะปปชาตัทเตยาวกีวังอุซาห้อการนิโยสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญบรรพชาวสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งล้อมฟางอัปโภกาศอันเป็นที่เวิ้งว้างสะดวกสบายทรงพากันอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่ละความเป็นอยู่ปูวายของพระในครั้งพุทธกาลมีองค์ศาสดาเป็นองค์ประกันพระองค์เสด็จออกจากพระราชวังไทยตามอุปถัมภ์ประทาพระองค์ในตำดับตำราไม่มีก็มีแต่มากกับนายฉันอำมาตย์เท่านั้นเองไปสุดท้ายก็พระองค์ก็อยู่พระองค์เดียวความทุกข์ยากลำบากความเป็นกษัตริย์มีความสุขความสบายขนาดไหนถึงเรื่อง อาหารการบริโภคเครื่องบำรุงบำเรอทั้งหลายใครจะเกินกษัตริย์แต่เสด็จออกจากกษัตริย์นั้นก็เท่ากับเทวดาตกจากสวรรค์ลงแดนนรกในเวลานั้นสิทธัตถะราชกุมารตกจากแดนพระราชวังซึ่งเป็นเหมือนสวรรค์ลงในแดนนรกคือป่าอิสีปัจจนะมฤคทายวันมันทรงบำเพ็ญถึงขั้นสลบสลายอยู่ถึง6ปีนี่ทุกข์ไหมลำบากไหมบางสลบถึง3หนถ้าไม่ฟื้นต้องตายทุกข์หรือไม่ทุกข์นั่นน่ะบำเพ็ญอัดบำเพ็ญธรรมจนได้มาตรัสจนได้ตรัสรู้มาเป็นศาสดาสอนโลกเราจะประพฤติตามศาสดาจะประพฤติแบบไหนแต่ว่าคือแบบล้างมือเปิบล้างมือเปิบมันเข้ากับศาสดาไม่ได้ซึ่งทรงตะเกียกตะกายเหมือนเทวดาตกจากสวรรค์ลงนรกเราจะปีนขึ้นสวรรค์พรหมโลกทั้งที่ศีลธรรมไม่มีในใจมีแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเต็มหัวใจไม่อยากให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพุทโธสมโภสังโฆได้เลยแต่จะเป็นมหาเศรษฐีอัตธรรมเคยหน้าพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระสาวกทั้งหลายไปมันเป็นไปไม่ได้นะอย่าพากันฝืนให้เดินตามรอยทางของศาสดาเราท่านทุกข์ยอมทุกข์ท่านลำบากยอมลำบากความลำบากเหล่านี้ท่านว่าทุกขสานันตลังสุขขังทุกข์เสียก่อนลำบากลำบนขนาดไหนเช่นสลบเอาสลบไปเมื่อไม่ฟื้นจะตายเอาตายไปแต่ฟื้นได้ตัดรูปขึ้นมานี่เป็นความสุขในภายหลังจากการฝึกทรมานมาเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสุขขสารนันตลังทุกขังจะเอาสุขก่อนห้ามขายก่อนซื้อถึงเวลามันจะขายไม่มีใครซื้อสุขก่อนห้ามเน่าเฟะไปก่อนแล้วผลไม้เอามาบ่มทั้งที่ยังไม่แก่แล้วมาสุกให้มันสุกอย่างทั้งหามันก็ยังไม่หาเอามาโบกให้มันสุกมันก็เป็นไปไม่ได้เลยฐานะแห่งความรับนิยมกันในโลกสงสารเพราะงั้นจึงพาการดำเนินให้เป็นไปตามอัตตามธรรมตามความจัดความจริงเราได้มาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยหาศาสนาใดมาเสมอไม่ได้แล้วหาเอาตามอัตตามธรรมตามความจัดความจริงอย่าไปหาด้วยความดูถูกเหยียดหยามศาสนานั้นศาสนานี้เหล่านี้ต้องใครกลัวรักลูกของเราพ่อแม่ของเราจะโจรยากโจรข้นแค้นก็คือพ่อแม่ของเราเราเคารพเรารักนี่ลูกก็ลูกของเราเรารักเราสงวนต่างคนต่างรักต่างสงวนลูกและพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนนี่เป็นสิทธิของผู้เกี่ยวข้องกันระหว่างพ่อแม่กับลูกลูกเจ้าหลานเลี้ยงจะพัวพันกันกระทั่งถึงตายไปด้วยกันไม่มีทางแยกออกนั่นเป็นสมบัติของแต่ละท่านนะท่านพ่อใครพ่อเราแม่ใครแม่เราญาติใครญาติเราให้รักษากันไปแต่จุดที่สูงสุดของพ่อแม่ที่นับถือศาสนาเอาธรรมเข้าสู่หัวใจจะเป็นลูกพ่อใดแม่ใดเข้ามามาปฏิบัติตามอัตตามธรรมแล้วจะเป็นความสง่างามไปตามๆกันหมด จึงขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตนด้วยความดีงามโอดอยากขาดแคลนโลกนี้เป็นโลกอนิจจังไม่มีใครได้ของทิพย์มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่บกพร่องเลยทั้งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกอนิจจังเราก็ต้องเจอเหมือนเขาเจอเหมือนเราทุกข์ก็ยอมรับทุกข์ด้วยเหตุด้วยผลที่เป็นไปด้วยความดีงามเอาทุกข์เถิดนั่นทุกข์อยู่เฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีค่าทุกข์ก็เพียงนั้นทุกข์เพื่อหน้าที่การงานที่ชอบอัดชอบทำเป็นความเป็นอยู่ปูวายสมบูรณ์คุณผลขึ้นเพราะการคนขวายเป็นทุกข์ก็ต่างเอาพยายามไปนี่ลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นอย่างนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราก็ไม่มีอะไรที่จะเกินในแดนพุทธศาสนาพระเป็นอันดับหนึ่งที่จะให้ความสงบร่มเย็นแก่ประชาชนทั้งหลายทั่วแดนแห่งชาวพุทธเราพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักศีลรักธรรมไปที่ไหนเอาศีลเอาธรรมเขาเป็นเครื่องประกันชีวิตจิตใจตายก็ตายไปแต่ศีลธรรมไม่ยอมปล่อยวางพระเช่นนี้ผู้เช่นนี้แหละเป็นผู้ให้ความสงบร่มเย็นแก่ตนอดบ้างอิ่มบ้างก็เลยกลายมาเป็นเครื่องประดับตนให้เป็นความสุขใครมองเห็นก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยากกราบอยากไหว้อยากเคารพบูชาระหว่างประชาชนกับพระเลยเป็นอวัยวะเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะต่างฝ่ายต่างรักต่างเคารพนับถือเมตตาซึ่งกันและกันนี่ละศีลธรรมเข้าไปตรงไหนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครจะไม่เคารพบูชาต้องเคารพบูชาทีนี้ประชาชนกับพระเมื่อต่างคนต่างเจตนาหวังอัดหวังทำหวังบุญหวังกุศลแล้วเข้ากันได้สนิทง่ายทีเดียวนี่ละดังนั้นพระเราจึงเป็นผู้จะทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลสมบัติอันล้นค่าตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปถึงวิชาวิพุทธพระจะเป็นอันดับหนึ่งที่จะอาจเอื้อมถึงก่อนใครเพราะหน้าที่การงานว่างไปหมดพวกประชาชนญาติโยมเขาให้ความเป็นอิสระให้ประพฤติปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องตามความสะดวกสบายเขาเลี้ยงดูหมดที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทายทานที่สบงจีวรเขานำมาถวายไม่โอนอยากกาแกนเรามีแต่หน้าที่ที่จะปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงมรรคทรงผลทรงนิพพานโดยท่าเดียวทำไมจะไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าโดยแท้เป็นผู้สอนโลกแล้วจะโกหกโลกได้ที่ตรงไหนสวากาตธรรมตัดไว้ชอบแล้วมีผิดตรงไหนสอนไว้ชอบก็เพื่อฉุดลากออกจากความชั่วช้าละโมกเพื่อเป็นความดีความดีให้เป็นความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากสวากาตธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้ทั้งนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามนี้แล้วทางเดินตรงต่อมรรคต่อผลก็มีอยู่เดินไปก็เดินตรงไปตามทางสายนี้แล้วจะปลีกไปไหนไปลงนรกอริกีที่ไหนไม่มีนอกจากครูมันเก่งกว่าครูเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวทำศาสนาไปเหยียบหัวศาสนาไปเท่านั้นปวดดีว่าตนเก่งกล้าสามารถไปหาลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ว่าไม่มีแต่การสร้างความชั่วช้าละโมบเอาไฟเผาตัวไม่มีใครเท่าไปที่ไหนออกหน้าเป็นเบอร์หนึ่งอันธพาลเบอร์เยี่ยมก็คือคนอันธพาลที่ไม่เชื่อว่าจะบุญคนนี้เป็นผู้ที่จะจมโดยทายเดียวพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมพระองค์ก็ไม่จมแล้วสอนใครจะอย่างให้จมตามธรรมพุทธเจ้าไม่เคยมีเพราะว่าเอาเชื่อเถิดเชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเชื่อหัวใจเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเชื่อมานานแล้วได้ผลประโยชน์อะไรบ้างทีนี้มาเชื่อธรรมทุกยากลำบากเอาฝืนไปตามอัตตามธรรมความสุขความเจริญจะปรากฏประจักษ์กับใจของเราอย่าไปคอยคิดว่าตายแล้วจะไปสวรรค์สวรรค์อยู่โน้นอยู่นี่ปฏิบัติใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสัมผัสเป็นเจ้าของสมบัติคือความดีงามทั้งหลายที่จะได้จากการบำเพ็ญของตนให้ดูหัวใจใจมันเคลื่อนไหวไปมาผิดถูกชั่วดีประการใดให้ดูความเคลื่อนไหวของใจถ้าไม่ดีให้รีบแก้ไขดัดแปลงถ้าดีแล้วก็ให้ส่งเสริมกันให้เป็นความดีความดีต่อไปมรรคผลไม่เอียง ไม่มีคำว่าลำเอียงบาปก็ไม่เอียงบุญก็ไม่เอียงใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าสอนไว้โดยถูกต้องแล้วว่าเป็นอากาลิโกให้ผลได้ทั้งฝ่ายบาปฝ่ายบุญนั่นนะให้เราเลือกเฟ้นแต่ให้ดีปฏิบัติตนให้เป็นคนดีสมเราชื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีอย่าห่างเหินจากอาจารย์ธรรมจากวัดจากวาจากครูอาจารย์ที่เป็นที่เชื่อถือจะเป็นที่เคารพเลื่อมใสใจของเราจะชุ่มเย็นไปตามๆท่านถ้าห่างเหินจากวัดจากวาจากครูอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ทรงมรรคทรงผลแล้วจะเป็นไฟเผาหัวอกเจ้าของแทนมรรคผลนิพพานนะให้พากันจดจำให้ดีวันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้นะธาตุขันธ์ก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงยังขอความสวัสดีจงมีแต่บรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเจ็บไปเจ็บมาก็เหนื่อยเว้ยเป็นไงล่ะฟังเทศเนี่ยฟังเทศแล้วฟังกันแล้วเป็นยังไงมีเข้าใจยังไงก็เทศให้เห็นชัดชัดนี่นะเช่นน้ำในเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนคือธาตุขันธ์อ่อนแต่ก่อนเช่นคือก่อนจริงๆนั้นปกติผมก็ไม่เคยเช่นเลย2ชั่วโมงตั้งแต่เวลาเวลามีกำลังวังชาทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมประเทศเพียงประมาณอยู่ประมาณชั่วโมง50นาทีสอนพระนี่หมุนติ้วเลยก็ได้เพียงชั่วโมง50นาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้หดลงเทศสอนประชาชนในชั่วโมงมีพอระลึกได้ก็ที่ประเทศอำเภอสูงเนินนี่สูงกว่าเขามากประเทศที่อำเภอสูงเนินข่าวช่วยชาตินี้ได้ชั่วโมง29นาทีนอกนั้นไม่มีที่ไหนถึงเลยแม้แต่เทศสนามหลวงนี่ก็ได้ชั่วโมง23นาทีดังนั้นลดลงทุกวันนี้ได้เพียงยาง40นาทีก็ได้มากแล้วนะเดี๋ยวลดขนาดนั้นต่อไปมันก็จะไม่ได้เรื่องได้ราวล่ะเข้าใจไหมล่ะก็มันหมดกำลังเห็นลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมานี่โมโหสิเขาก็จะมาฟังเทศก็เราไม่มีอะไรจะเทศเราหมดกำลังวังชาแล้วเขามาหากับศูนย์นี่เข้าใจไหมล่ะก็ได้แต่ศูนย์นี่ตอนนั้นเองไม่มีอะไรจะเจอแต่เขาฟังนี่มันมีนิทานศูนย์นี่นะคือลูกเขยกับลูกสาวนำอาหารไปตามพ่อตาไปเผาไร่แล้วเขายังไม่เสร็จไม่เสร็จอะไรที่ยังไม่เสร็จก็ตื่นเช้าไปแต่เช้าไปรีบไปเผาเศษไม้เศษอะไรให้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรนั่นนะที่แม่ลูกสาวก็ลูกเขยเขาจะไปตามหลังในเวลาธรรมดาท่านไปเผานั่นเผานี่แล้วสายเข้าไปแล้วมองทางที่เขาจะมาส่งข้าวมองเมื่อไรก็หายไม่หายหน้าหายหน้าไม่เห็นทีนี้ความหิวโหยมันก็หนักเข้าฟาดจนกระทั่งตะวันเที่ยงลูกเขยกับลูกสาวจึงหาบกระติบข้าวหม้อข้าวต้นแต่นไปทีนี้มันโมโหมากเลยทีนี้จะว่าอะไรอะไรมันก็จะเลยเถิดเลยแดนพอเห็นลูกเขยกับลูกสาวไปก็มันจะมีแต่ว่าศูนย์นี่ความหมายว่าสูนี่ทำไมจึงมาอาศัยนะกูกำลังจะตายสูรู้ไหมความหมายว่างั้นแต่ที่จะพูดอะไรมันจะเลยเถิดเดี๋ยวมันจะไฟจะเผาหัวเด็กลูกเขยก็ลูกสาวเพราะนั้นจึงมองเห็นลูกว่าอะไรสูนี่จนกระทั่งทุกวันนี่เข้าใจไหมหลวงตาบัวเลยมาเรียนต่อวิชาอันนี้ว่าพอเห็นมาพวกนี้นะมันเหนื่อยพอแล้วมาหาอาจารย์เทศอะไรฟังก็มีแต่ศูนย์นี่ตอนเข้าใจแล้วนะเอาละจบแล้ว ที่ฌานศูนย์นี่ยังไงล่ะท่านพึกฟังนิทานศูนย์นี่จำหมดนะ
1: ครับผม
0: จำไปทั้งเมืองชนก็จะมีแหละพวกที่จะได้ขู่ศูนย์นี่แต่จะไปแรงกันไปนะให้เอาตาม พ่อตาคนนั้นนะ
1: เ
0: ดินแต่เพียงว่าสูนี่นั่นก็พอนะอย่าไม่อะไรตีเขาต่อไปนี้ก็จะให้พรละไม่นะให้พรกับเทศจบลงแล้วมันไล่เลี่ยกันเอาให้พรก่อนเลยหรือไงให้พรก่อน ก็เหนื่อยมาสามวันนี้ก็ไม่ได้พักนะก็สงเคราะห์โลกแล้วไม่ใช่อะไรละมาก็ต่อมาตั้งแต่บุรีรัมย์วันที่หกเขาก็มุ่งไปในงานบุรีรัมย์วันที่เจ็ดก็มาโคราชก็มีงานที่โคราชเขามีผ้าผงผ้าป่างานอะไรหลายประเภทก็นิมนต์เรามาเทศเป็นระยะจากนั้นแล้วเมื่อวานก็มาพักที่นี่แล้วเทศตลอดเหนื่อยวันนี้ก็เทศได้กี่นาทีวะฮะ
2: 25ครับ
0: ฮะ
2: 25ครับ
0: โอ้เรานึกว่าจะมากกว่านั้นวันนี้เพียง25นึงเหรอมันใช่หรือน่ะเฉียงเอามันไม่ได้แล้วเฉียงเอามันเหนื่อยนี่อ่อนลงอย่างนี้อ่อนลงอ่อนลงถึงยังไงก็ตามแต่เราไม่เคยเทศถึง2ชั่วโมงไม่เคยนะเทศสอนพระตั้งแต่เวลาหนุ่มน้อยสอนพระผู้ปฏิบัติล้วนๆมันจะเด็ดเผ็ดร้อนมากนะพุ่งพุ่งพุ่งจนเจ้าของเองก็ในร้องโกขึ้นมาคือให้พระท่านเปิดเทปให้ฟังมีแต่เราเทศสอนพระนี่เอาเทปเปิดให้เราฟังดูที่เป็นยังไงวะเวลาเทศสอนพระแล้วโอ้ยมันหมุนติ้วติ้วเป็นปืนกลไปเลยนี่เวลาลมหายใจจะหมดแต่เนื้อธรรมยังไม่หมดรีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวถึงขนาดนั้นก็เป็นมันก็ไม่เมื่อยไม่เพียนะถ้าทุกวันตายเลยก็แค่เลยสบายสบายเอาที่เราพูดนี่มันขี้ปฏิวนะกับหลวงปู่มั่นเทศนี่จึงยกนิ้วให้เลยว่าปรมาจารย์ชั้นเอกในสมัยปัจจุบันคือพระแม่อาจารย์มั่นเวลาท่านเทศสอนพระรุ่นนะคืออยู่ในป่าไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวท่านไม่ยุ่งท่านกลั่นกรองพระเทศนี้ไหลเลยจนเป็นรัวทั้งที่ท่านพูดเป็นนิสัยวันตรงนะแต่ถึงขนาดนั้นอำนาจของธรรมเนื้อธรรมมันผลักดันออกมาไหลอุ้ยอัศจรรย์นะ4ชั่วโมงตั้งแต่เราไปถึงที่แรกแค่4ชั่วโมงถึงจบขั้นต่อมาก็ค่อยลดลง3ชั่วโมงเลยมาอยู่ที่2ชั่วโมงท่านก็อยู่เทศน์แล้วแค่นี้ไหลนั่นแหละอำนาจของธรรมทำเต็มหัวใจไม่มีที่ตัณหาตัวใดที่เข้ามาขีดมาขวางพอที่ให้เป็นคำว่าติดเขาติดเราเขาก็ไม่ติดเราก็ไม่ติดเมื่อไม่ติดเรามีแต่ทำล้วนพุ่งเราได้เห็นอย่างชัดเจนอย่างหลวงปู่มั่นเราเทศว่างก็จับ4ชั่วโมงไปฟังทีแรก4ชั่วโมงขั้นตอนนั้นก็เริ่มตรงนี้เริ่มตรงพอถึง2ชั่วโมงหยุดไม่ใช่เลยโอ้มีสังเกตเราตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราไม่ค่อยจะเข้าใกล้ชิดสืบพันกับท่านเป็นเวลานานเหมือนหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นตั้งแต่วันเข้าไปถึงจนกระทั่งวันท่านมรณภาพจากไปเป็นเวลา8ปีสืบพันอยู่กับท่านตลอดเวลาเพราะงั้นถึงได้ฟังอาจฟังธรรมท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วท่านเทศสอนแต่พระล้วนๆเลยนะไม่มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวท่านตั้งความพระมากเกี่ยวขึ้นปั๊บนี่ศีลดีไม่ดีใช่ไหมคอยพูดเพราะต่างคนต่างรักษาศีลเข้มงวดกวดขันอยู่แล้วอยู่ไม่จำเป็นพอจะมาเป็นกังวลกับศีลมีแต่เรื่องสมาธิสมถะธรรมสมาธิสัมปัญญาธรรมพุ่งโอ้ยฟังแล้วเพลินนะ คิดอยู่ถึง4ชั่วโมงลืมตัวที่ว่าเหนื่อยๆนี่จะให้เปลี่ยน

เปิดออกพระพุทธเจ้าเปิดออกด้วยจิตตภาวนาสาวกทั้งหลายเป็นสนางพวกเราเปิดด้วยจิตตภาวนาเอาเปิดออกถ้าจะได้เห็นทั้งธรรมเห็นทั้งกิเลสแต่หัวใจหายสงสัยตรงนั้นนะเอานะเอาจริงนะโอ้ยมันถึงใจนะเรานะพอไปท่านก็เปิดให้อย่างนั้นเลยก็เต็มเหนียวเลยอย่างว่าล่ะถึงขั้นจะสลบสลายแต่เราไม่เคยสลบหักเฉียดแต่พูดถึงเรื่องความเพียรนี่เรียกว่าผ่าโผนมากเรานะเรื่องความเพียรเอาจริงจังมากจริงนะงานการมายุ่งผมไม่ได้นะเป็นเวลา9ปีตั้งแต่ผมออกปฏิบัติพรรษา7อยู่จากการเรียน9ก็ไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเลยตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึงท่านมรณภาพจากไปด้วยภาคปฏิบัติล้วนๆงานการอะไรไม่ให้มีเลยตั้งแต่ตื่นนอนฟาดกับกิเลสตลอดเวลาตลอดเวลาไม่มีการงานใดมายุ่งฟาดสัก9ปีเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลานี้ได้เปิดให้ท่านทั้งหลายที่มุ่งอ่านมุ่งทำฟังเราก็เอาทำออกต้อนรับกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนั่นแหละเป็นเวลา9ปีตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16ซัดกันนี่เรียกว่างานใดไม่ได้เลยเขานิมนต์ไปฉันในบ้านนี้กันไม่เอาทางนั้นไม่เอาเลยเรียนจบแล้วแก้เจ้าของวิชาทั้งหมดเรียนทั้งหมดมาแก้เจ้าของไม่ไปแก้ใครสอนใครไม่เอาตัวคนเดียวไปก็ไปคนเดียวซะด้วยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็เห็นนิสัยอย่างนี้ด้วยท่านเสริมด้วยนะถ้าว่าไปคนเดียวเออถ้ามาไปคนเดียวใครจะไปยุ่งกันนะนั่นท่านเด็ดอย่างนี้นะเอาไปคนเดียวนะบางทีท่านก็พูดหยอกเล่นบางเอาดีๆนะท่านว่าเอาดีๆนะท่านว่าท่านพูดหยอกเล่นก็เห็นเราตั้งใจอยู่แล้วมานี่มีแต่หนังห่อกระดูกเนื้อไม่มีมันเป็นยังไงทุกขนาดไหนมาหาท่านทีไรเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเรื่องความเพียรหมุนที่เป็นเวลา9ปีแต่ก็เดชาอยู่นั่นแหละผลก็หนุนขึ้นเพราะความเพียรของเรามันไม่ถอยสติจับติเดินจากนี่ไปบ้านนั้นบ้านนี้เป็นการเดินจงกรมตลอดทางไม่ให้มีเวลาว่างว่าวันนี้เราเดินทางเราไม่ได้ทำความเพียรไม่ให้มีสตินั่นแหละคือความเพียรติดอยู่กับจิตเราเป็นคำบริกรรมหรือเป็นสมาธิติดแนบอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนี่แหละความเพียรอยู่กับสตินะถ้าสติขาดเมื่อไรความเพียรขาดเมื่อนั้นถ้าสติยังติดแนบอยู่กิเลสเกิดไม่ได้สติหนาแน่นเท่าไรกิเลสมันจะหนาเท่าภูเขาเกิดไม่ได้นะอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาดันออกมาให้เกิดสังขารสังขารนี่สติตีไว้ไม่มันเกิดไม่เกิดต่อจากนั้นก็สร้างฐานในความสงบขึ้นมาเรื่อยๆด้วยสติเอาจนกระทั่งตั้งได้เลยเลื่อยฟาดสักเก้าปีเต็มเหนียวได้ปรุงเรียกว่าลงเวทีกันที่หลังวัดดอยธรรมเจดีวันที่15ลืมเมื่อไรวันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มเป๋งพอดีหลังวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครเวลา5ทุ่มเป๋งฟาดกันกับพิเรศขาดสะบั้นตัวนี้พุ่งเหมือนเหลานะนี่แหละอำนาจที่ว่าฟ้าดินถล่มนั้นเรายอมรับแต่ต้นไม้ภูเขาฟ้าดินอะไรเขาก็อยู่ของเขาที่มันเป็นจริงๆมันเป็นในกายของเราก็ปิดนะคือจิตนี่ระหว่างจิตกับกิเลสเนี่ยมันพันกันอยู่เนี่ยกว่ามันจะหลุดออกได้เนี่ยตอนมันหลุดนี่สิตอนกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจใจดีดนี่ร่างกายนี้พุ่งเหมือนเหลานะมันเป็นของมันเองนะผึ่งเลยเสียนตีเลยนี่จ้าเลยเสียนะโถน้ำตาร่วงเลยเดียวอัศจรรย์เหรอขึ้นเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันถึงใจทำแท้เป็นอย่างนี้ได้เหรอพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้ได้เหรออย่างที่เป็นอยู่ในหัวใจเรานั้นเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงมันอัศจรรย์นั่นล่ะวันลงเวทีวันที่15พฤษภาคม2493นั่นเป็นวันลงเวทีประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มความจริงร่างกายของเรามันพุ่งเหมือนเหลานะระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นกันจากใจที่นี่กายกับใจมาอยู่ด้วยกันมันจะเถือนถึงกันร่างกายนี่พุ่งเหมือนหอกเหมือนเหลานั่นเป็นนี่แหละที่ว่าฟ้าดินถล่มเราก็ยกให้
แต่เป็นฟ้าดินของเราที่ธาตุสี่

0: น้ำลงไปของเรานี่มันถล่มของมันเองนะส่วนอันนี้เขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นล่ะเห็นชัดเจนนี่แหละการปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนะธรรมบุญเจ้าเป็นส่วนการทำไม่มีที่ไหนที่จะได้แก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นว่านี่ไม่ถูกไม่มีส่วนการทำตัดไว้ชอบแล้วฉะนั้นเอาปฏิบัติให้ชอบเถอะลงปฏิบัติให้ชอบแล้วมรรคผลนิพพานมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าเทศสวัสดิ์คณะธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบเพื่อมากเพื่อผลเพื่อนิพพานนั่นแหละไม่ได้ชอบเพื่ออะไรเอาให้จริงให้จังนะบวชมามีตั้งแต่ผ้าเหลืองคลุมศีรษะอยู่มรรคผลไม่มีมีแต่กิเลสตัณหาเต็มหัวใจอยู่ไม่ได้นะบวชก็มาแล้วให้มีศีลก็เต็มเหนียวสมาธิเต็มเหนียวปัญญาเต็มเหนียววิชาวิมุตติหลุดพ้นเต็มในหัวใจไปที่ไหนสว่างจ้าพระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ไม่ได้นะนั่นกิเลสเท่านั้นปิดที่หนาแน่นที่สุดเวลากิเลสเปิดออกแล้วไม่มีอะไรมาปิดเลยจ้าหมดเลยนั่นเอาให้ดีนะเอาละเท่านั้นจริงพอเนี่ยเลยไม่รู้จักจบวันนี้นะเอาใหญ่เลยเออมาเดี๋ยวนี้ก็จะให้ก่อนโอ้วันนี้ก็คนมากนะข้างนอกก็เต็มหมดเลยนะวันนี้เทศก็ดูจะสมน้ำสมเนื้อกันคนมากนะเทศก็จบไม่เป็นวันนี้เทศจบไม่เป็นเรื่อยตลอดมาเลยนี่ยังไม่พอนะ
1: ให้แล้ว
0: มันเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันไม่เป็นท่าล่ะหลงลืมความจำออกมานอกหลงลืมแต่ภายในไม่ลืมถ้าว่าลืมภายในเทศไม่ได้นะเทศมันเป็นปัจจุบันออปัจจุบันส่วนเทศเรื่องสัญญาความจำไม่ดึงไม่เป็นท่าล่ะอันนั้นไม่ใช่สมบัติของตนเป็นความจำเฉยๆส่วนอัตตาสมบัติคือเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตนรู้ด้วยเห็นด้วยเป็นของตนด้วยอันนั้นติดตลอดเลยเอาละหน้าที่นะหมดแล้วนะหรืออะไรมีอะไรอีกล่ะกันให้พรแล้วมันก็หมดเท่านั้นหรือว่าสังฆมานี้ก็ไม่ได้อยู่เมื่อวานนี่ก็ไปทางปากีนด่านทางปากีนวันนี้ก็ไปด่านทางปากช่องขึ้นเขาใหญ่ไปแจกทานพวกรักษาด่านสมบัติของชาติสองวันก็ไม่หยุดเมื่อวันเช้าก็เที่ยงมาถึงที่นี่คนเยอะนะวันนี้คนเยอะมาก ดีหน้าพระลูกพระหลานตั้งใจปฏิบัติให้ดีมรรคผลนิพพานเรานี่จะสามารถอาจเยี่ยมถึงก่อนใครเพราะหน้าที่การงานทุกอย่างว่างหมดทางประชาชนคนเมืองทั้งหลายเขาให้โอกาสเปิดโอกาสให้ท่านเต็มกำลังเราอาศัยบิณฑบาตกับเขามากินวันใดวันหนึ่งฟาดกับนี่เลยเท่านั้นเองเอาละที่นี่ให้พรไม่ให้อยู่แล้วนะพอให้อะไรเอาเลิกได้แล้วที่นี่เลิกได้แล้วเอาไปละที่นี่มีอะไรละเอาที่นี่จะพากันกลับก็กลับได้แล้วกลับละนี่ก็กลับอยุธยาเนี่ยเหรอต้องกลับอยุธยาก็ประมาณชั่วโมงเราเคยไปเคยมาก็ชั่วโมงแต่ไปถึงวัดชั่วโมงกว่าเอาไปสวัสดีภาวนา
1: คร
0: ับ ผม
1: ช
0: น
1: เลยนะคร
0: ับ
1: ผม
0: นี่ก็จะกลับไปเมืองชม
1: เดี๋ยว
0: โอ้โหเขาเขียวนู่นน่ะไม่ใช่เล่นนะเขาเขียวเราเคยไปแล้วไกลจากเมืองชนเลยขึ้นเขาเขียวพระอยู่ด้วยกันกี่
1: องค์สามองค์ครับผม
0: พอดีละสามองค์พวกหมีพวกเสือมาเยี่ยมแถวนั้นไหม
1: ก็เสียงลั่นอยู่ครับผมก็เสียงลั่นอยู่ครับผม
0: เสียงลั่นแถวนั้น
1: เสียงลั่นเลยครับผม
0: แต่เขาไม่เข้ามาเลย
1: เสือที่หลุดไปแล้วตอนนี้จับได้แล้วครับผมเสือจากัวที่หลุดไปคราวที่เราจับได้แล้วครับผม
0: ไหนเป็นไง
1: เสือจากัวครับผมหลุดออกจากกรงไปครับผมตอนนี้จับได้แล้วครับผม
0: เสือ
1: ตัวที่หลุดไปครับผม
0: เสือที่หลุดไปทำไมถึงจับได้ล่ะ
1: เอาหมูมาล่อไปที่กรงครับผมหมูมาล่อไปครับผมเนื้อหมูครับผม
0: เอาหมูมาล่อไว้
1: ครับผม
0: มันเลยเข้าก
1: รงครับผม
0: เพราะว่าแล้วที่นี่หมูเป็นอันตรายไหมล่ะ
1: หมูเป็นชิ้นเนื้อครับผมเนื้อหมูครับผม
0: โอ้เอาเนื้อหมูนึกว่าเอาสัตว์ตัวเป็นหมูถามนี่ ถ้าเป็นหมูเป็นๆอยู่ก็ต้องหมูไว้คอกหนึ่งทางหนึ่งเสือมาคอกเขาเท่านั้นแต่กินหมูไม่ได้จับเสือได้นั่นถ้าโง่ก็ให้หมูกินให้เสือกินหมูก่อนแล้วคนจริงกินเสือโง่มากเข้าใจไหมเอาละไปสองทุ่มสองทุ่มสิบนาทีคนก็มากวันนี้เต็มแล้วเทพวันนี้ก็จะชัดเจนดีนะจะออกทั่วไปหมดเป็นวิทยุเลยนะเมื่อคืนนี้ก็ดีอยู่วันนี้ก็ดีอยู่แต่วันมาเกียร์ไม่เป็นท่านะเพราะมันเหน็ดเหนื่อยเอ๊ะสเปสปะล้มลุกคู่การเดี๋ยวหยุดไปไม่รอดแต่เมื่อวานกับวันนี้ค่อยดีกำลังค่อยดีเอาไปไปลูกใครจับให้ถูกแขนลูกนั่นล่ะไปฟาดแขนลูกคนอื่นผัวคนอื่นไม่ได้นะตรงนี้จับลูกแขนลูกแขนผัวผิดไปหนึ่งเข้าใจไหมเอาไป
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงThank you.
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: ผมยืนดูกันแล้วด้วยล่ะเห็นว่าผู้ยืนก่อนออกไปมันก็ผู้ยืนอยู่นะว่าเนี่ยถ้าไม่อิ่มก่อนแล้วออกไปมันก็ไม่อิ่มนะเห็นคนนั้นออกคนนี้ออกเราไม่อิ่มก็โดดออกออกไปแล้วมันก็ไม่อิ่มนั่นแหละแผ่นดินแห้งต้นไม้เราจะตายหมดคือต้องได้สูบน้ำเลี้ยงต้นไม้เราเลยบ้านหนึ่งสูบไปทั้งหนึ่งบ้านหนึ่งสูบไปทั้งหนึ่งบ้านหนึ่งสูบไปทั้งหนึ่งต้นไม้จะตายหมดทีนี้หน้าฝนน้ำก็ไม่มีตกฟองภาคขนาดภาคเปียกภาคเปียกคือเดี๋ยวก็หายเงียบไปเลยฝนต้องสูบน้ำจากนู่นบารานทำท่อต่อมาตามที่ต่างๆอาจจะต่อมาทางนี้ก็ได้ต่อไปนักเรียนสมพรตั้งแต่หลวงปู่ฟันมรณภาพไปอาหารขาดแคลนเขาจะทราบเพราะเราจึงไปเอาไปส่งบ่อยไปส่งที่วัดอุดมสมพรก็เอาไปส่งมากนะแต่ละครั้งเอาไปต้องไปมากเหมือนกันกับเอาไปวัดอะไรถ้ำปูวัวเอาไปแบ่งเดียวกันเลยรถสองคันรถบรรทุกมันมีสองคันเต็มเอียดเลยแม่ชีมีทั้งสามจุดมีสามจุดฝังพระก็ไม่กี่องค์แต่แม่ชีมากแม่ชีแต่ละคนก็มีท้องแต่ละคนนี่มีฝ่ามีท้องเหมือนกันเราจึงต้องเล่าไปส่งบ่อยพอมีวัดอุดมสมพรหนึ่งวัดถ้ำกวนพิสงที่ระวังมากไม่ให้ขาดนะฮะแต่ไม่แน่นอนนะเหมือนถ้ำกวนกวนนี่แน่เป็นถูกเดือนครบรอบปั๊บนี่ต้องไปต้องไปเราไม่อยู่ก็ไปเพราะเราสั่งไว้ตายเสียแล้วเมื่อเราไปไหนก็ตามถึงเวลาแล้วพวกนั้นต้องไปตามที่เราสั่งจำนวนสิ่งของก็ดังที่เราสั่งไว้แล้วเรียบร้อยไปวัดนั่นบ้างไปวัดนี้บ้างก็จะรอบก็นานนะที่มาแล้วก็พักแล้วต้องงานด้วยงานเราก็มีมากด้วยในวัดเมื่อเร็วนี้ก็ไปวัดทำอินก็ของไปเป็นเดียวกันแบบเดียวกันเนี่ยเครื่องกระป๋องก็ทึบสองลังแล้วก็พวกน้ำปูน้ำปลาพวกน้ำมันพืชอะไรอย่างนี้อย่างละอย่างละทึบสองทึบสองโหลทึบสองโหลทึบสองโหลข้าวนี่เป็นสิบกระสอบกว่านี่ทึบสองกระสอบแล้วนั้นอาหารทุกอย่างรวมลงนั้นหมดทั้งโมก็เป็นร้อยว่าไปจนเต็มเอียดแน่นรถหนักทางโมทางอะไรทางสุกเราพวกอาหารสดอาหารแห้งอาหารยาวก็คือพวกกระป๋องพวกปลาย่างวันนี้ให้ได้ทุกที่ข้ามขึ้นไปเทลงแต่ละทีนี่จนน่ากลัวฟาดกองเท่าภูเขาเทลงแต่ละทีเนี่ยสองรถฟาดรถเต็มเลยลูกศิษย์มีพวกญาติพวกโยมไปลูกศิษย์ลูกหาไปก็เอาเนี่ยละสอนแต่ว่าอวดเจ้าของก็ไม่เราไม่มีเจตนาเพราะเราเอาปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนด้วยสั่งสอนยังไงวะพอของประเทศลงผมมีพวกญาติโยมเขามา มาก็ชี้บอกนี่เห็นไหมนั่นถ้ามีมากให้ทานมากเดี๋ยวนี้นะจะต้องมีทีเหนียวระหว่างนี้นะมีน้อยให้น้อยเว้นแต่ไม่มีจำเป็นถ้ามีมากจะต้องหนีความต้องหนีเคยเป็นภัยต่อโลกมานานแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตำหนิฉะนั้นความต้องหนีเข้าใครก็ไม่ได้มันเป็นภัยอยู่กับเจ้าความก็เจ้าความก็อยากขาดแคลนเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ทำคนนั้นให้ลำบากความต้องหนีมันเป็นภัยอย่างนั้นจำไว้นะจำให้ดีไม่มีใครสอนนี้ล่ะครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเก่งนู้นเก่งนี่เก่งอะไรไม่รู้เลยเราไม่เก่งมันขึ้นชื่อว่าที่เด็ดสุดฟาดหัวขาดไปเลยเพราะตัวตะหนีนี่ตัวที่เด็ดเอาให้หัวขาดเลยพอชี้บอกนี่ถ้ามีมากให้ทำอย่างนี้ว่างั้นถ้ามีน้อยก็ทำน้อยเพื่อนแต่ไม่มีจำเป็นเราอยากให้ความตะหนีทีเหนียวเอาไปกืนกินหมดทั้งตับทั้งปอดเจ้าของมันใช้ไม่ได้โง่เกินไปมนุษย์เรานี่วะตายแล้วกระดูกท่อนเดียวก็เอาไปไม่ได้นะแล้วมาหวงไว้ทำไมมันเกิดประโยชน์อะไรความหึงความหวงไว้นั้นเกิดประโยชน์อะไรยังจะแพร่กระจายความตนีทีเดียวให้ลูกให้หลานหวงกันไปต่อไปเรื่อยๆไม่มีใครได้รับผลประโยชน์มีแต่หวงหวงหวงเรื่อยเลยตายแล้วก็เป็นเปรตเป็นผีมาเฝ้าอยู่กองทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรหรือเข้าใจว่าพวกเปรตพวกผีนี่มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลกับสมัยพุทธเจ้าหรือสมัยนี้ไม่มีเหรอมันตั้งปัญหาถามมันสิสมัยนี้เปรตผีนี่หมดยุคหมดสมัยไปแล้วล่ะมีแต่พวกเทวดาเหรอเทวดาจรวดดาวเทียมน่ะทุกวันนี้ว่างั้นเหรอสมัยนี้แหละเปรตมันยิ่งมากความโลภมันก็มากมนุษย์เราความต้องมีทีเหนียวความเห็นแก่ตัวก็มากเห็นแต่จะเห็นแต่ได้ทีเดียวมากนี่เวลานี้กำลังเด่นโลกจึงร้อนเพราะกิเลสประเภทนี้ออกตีตลาดถ้ามีการแบ่งสรรปันส่วนมองดูท่านดูเราเป็นมนุษย์เหมือนกันความจำเป็นไม่เกิดกับผู้ใดก็ดูดีเมื่อเกิดแล้วมันเหมือนกันหมดเอาคิดอย่างนี้แล้วมันก็เฉลี่ยกันได้มนุษย์เราตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ด้วยกันให้เป็นสุขต่อกันแล้วผลประโยชน์ที่เสียไปนั้นก็ยังมาเป็นสมบัติตัวเองอีกไปที่ไหนมันก็อยากขาดแคลนคนใจกว้างขวางเห็นแก่ความเสียสละนักใจบุญว่างั้นก็ถูกภายในมันอยากขาดแคลนแต่ตัวตนนี้ไปไหนไปเถอะว่างั้นเลยนะ แต่เป็นคนก็ต้องขวางโลกนกอย่างผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกลูกคนนั้นเป็นลูกกาลกนีเพราะภาษาเราเรียกว่ากาลชินีฮะแล้วอยู่ในท้องแม่แม่ไปหาข้าวทานไม่ได้กินเนี่ยพบอยากขาดแคลนหมู่เพื่อนต้องเอามาให้ไปทั้งนั้นที่ไปก็หมู่เพื่อนนะหมู่เพื่อนได้ไปเชื่อหาข้าวทานกินหมู่เพื่อนได้ผู้หญิงคนนั้นมีท้องลูกตัวเฉียดอะไรตัวจะแสบมันอยู่ในท้องแม่ก็เลยแสบท้องไปด้วยไม่ได้กินข้าวไปขออะไรก็ไม่ได้กินหมู่เพื่อนจึงไปขอทานด้วยกันต้องเอามาแจกให้กินไม่งั้นตายตกคลอดออกมาแล้วก็เหมือนกันอีกถ้าวันไหนเอาลูกไปขอทานด้วยวันนั้นแห้งท้องแห้งเลยวันไหนลูกทิ้งไว้ในบ้านแล้วไปเฉพาะตัวเองวันนั้นพอทำเนาว่างั้นนายตำราท่านบอกว่าชัดเจนนั่นเห็นไหมเป็นภัยไหมเนี่ยมันอยู่ในท้องแม่มันก็จะพาให้แม่ตายตกออกมาแล้ววันไหนมันไปด้วยแล้วก็แม่ก็จะตายอยู่นี่แหละตัวตนหนีทีเหนียวคนคนนี้เกิดมาตะก่อนนั้นตนหนีทีเหนียวมากคนเพราะนั้นอันโทษของนั้นจึงตามมาว่างั้นมันแสดงไว้ใครจะไปรู้เรื่องราวเหล่านี้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าวะใครจึงไม่ควรเห็นว่าความตนหนีทีเหนียวนี่จะเป็นมิตรเป็นทหารเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายเราอยากเข้าใจนี่แหละตัวเสนียดจันไรตัวเป็นพิษเป็นภัยตัวเกาะกินตับกินปอดเจ้าของแล้วก็เกาะกินตับคนกินปอดคนอื่นด้วยคบใครก็ไม่ค่อยได้เลยคนถ้าหนีทีเหนียวคบใครใครไม่อยากคบไปที่ไหนแต่คือมีโทษของมันไปอย่างนั้นเพราะนี่จะเอาของเขาท่าเดียวท่าที่จะให้เขาไม่มีความตนหนีต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นแก่ตัวมากเพราะความตนหนีเป็นต้นเหตุความโลภมากทุกสิ่งแง่ใดมุมใดที่ควรจะได้มันจะพยายามเสาะแสวงหากรอบมาโกยมา ทนได้ความต้องหนีเนี่ยความต้องหนีตรงนี้ส่วนสำคัญเวลาไปเทของไปแล้วนี่ดูเอามุขเจ้านั้นเป็นเศรษฐีก็มีนะคอยเบิ้งดิคอยเบิ้งหน้าคอยจักได้โดยเหนือจะให้มันเศรษฐีที่ที่นี้วะมันเศรษฐีสมบัติมันท่องเศรษฐีทั้งบุญทั้งกุศลด้วยจะให้เป็นเศรษฐีจะหนีนานหรือนิ่วถ้ามีเงินแล้วก็ความจะหนีที่เหนียวเข้าไปจับเกาะนั่นแกะไม่ออกนั่นแหละเศรษฐีจะหนีละมันจะพาให้จมนะวะสอนเขาเราทำพระพุทธเจ้าสอนเราดำเนินนี่ก็เดินตามธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเป็นนักเสียสละเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งทั้งนั้นก่อนจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกนี่พระองค์แทบเป็นแทบตายมาด้วยการทำความดีอย่างนี้แทบเป็นแทบตายเลยที่เรียกมันห่วงทำถ้าไม่ห่วงแล้วทำสบายมากทำแต่ที่เรียกมันไม่ให้สบายแต่ทำทานมันก็ความตะหนีที่เหนียวเข้าไปเกาะดึงไว้เสียเหมือนไม่ยอมให้ออกเงินบาทหนึ่งที่จะให้ทานนั่นกับเงินที่มีอยู่ในบ้านในเรือนนั้นของมันต่างกันเท่าไหร่เงินอยู่ในบ้านของเราเป็นหมื่นๆแสนๆล้านๆแต่เงินที่จะออกบริจาคเพียงบาทถึงสองบาทมันกลับไปมีราคามากยิ่งกว่าเงินจำนวนที่เก็บไว้ในบ้านที่นั่นอำนาจของความตระหนี่มันเก่งไหมมันมีในหัวใจใครบ้างมีไหมไม่มีแน่ในคนมีกิเลสถึงวันนี้ต้องมีเป็นเพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันนะธรรมะที่สอนสอนเพื่อให้ชะล้างสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นภัยต่อตัวเองไม่เป็นภัยต่อผู้ใดหรอกเป็นภัยต่อตัวเองละเป็นอันดับหนึ่งเวลาตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็อยากขาดแคลนหาที่ไหนก็ไม่มีได้กินจับอะไรก็มีแต่ของเขาจับอะไรของเขาของเราไม่มีไม่มีให้จับให้แต่ให้ต้องบุคคลมีความเสียสละมีการทำบุญให้ทานที่ไหนก็ไม่อดอยากหากเป็นอยู่นั้นนะอันนี้ไม่มีใครจะพิสูจน์ได้นอกจากท่านผู้สิ้นกิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่สงสัยท่านรู้หมดสิ่งเหล่านี้นั่นแหละท่านเหนือเราไหมสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้ถ้าคนรู้ใครจะไปเห็นว่าความตนีเป็นมิตรพึ่งจนพึ่งตายล่ะต้องเห็นว่ามันเป็นภัย 100% เลยเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เห็นสิ่งเหล่านี้คือความตนีนี่เป็นภัยเต็มหัวอกเลยท่านจึงชำระท่านจึงตำหนิตลอดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตำหนิความตนีทั้งนั้นความตนีนี้มันทำลายสัตว์โลกมามากต่อมากไม่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลสัตว์มันก็ตนีเก่งเหมือนกันแต่ว่าจากคนเพราะกิเลสมันอยู่ในหัวใจแต่ขณะมาเป็นสัตว์นั้นสัตว์นี้กิเลสมันก็อยู่ภายในใจมันต้องแสดงออกตามวิสัยของมันวิสัยมันเป็นคนเป็นผู้ชอบเสียสละชอบให้ทานแม้จะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ยังมีนิสัยอย่างนั้นอยู่คนที่นิสัยไม่ดีแล้วก็เกิดเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ไม่ดีนั่นแหละเพราะงั้นเราจึงดูว่าสัตว์อยู่ด้วยกันมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันกับมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เรามันอยู่ด้วยกันมากเนาะมากเพียงไรจริตนิสัยจะเหมือนกันไม่ได้ไม่เหมือนมันเป็นสมบัติของตัวเองแต่ละใครละคนนั่นเนี่ยมีในตัวเองแม้จะเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันก็ตามแบบพิมพ์เดียวกันแล้วตกออกมาแล้วแกนมันเป็นนิสัยของตัวเองแกนเป็นนิสัยของตัวเองไม่ได้ออกมาจากพ่อจากแม่แกนนิสัยนั่นแหละลูกคนนั้นดีอย่างนั้นลูกคนนี้ไม่ดีอย่างนี้มันมีนี่เอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนเราไม่ได้สอนเพื่อยกตนข่มท่านธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนทำนี่ก็ที่เราทำมาทุกวันนี้ก็ทำตามแบบพระพุทธเจ้านั่นเองไม่เอาแบบไหนมาใช้แบบกิเลสเอามาใช้มันใช้เราจะพอแล้วว่าเอากิเลสมาใช้ไม่ได้ใช้มันนะมีแต่มันใช้เรานั่นแหละต้องเอาแบบธรรมมาถล่มหัวใจส่วนกิเลสไม่ว่าชนิดใดมันเป็นภัยทั้งนั้นภัยมากภัยน้อยตามส่วนของมันที่มีอยู่นอกจากมันไม่มีซะเลยก็ไม่มีภัยอย่างจิตใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านหมดแล้วหมดภัยไม่มีตั้งแต่วันตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาตอนนั้นขาดทะบั้นไปหมดแล้วไม่มีอะไรกวนใจเรื่องท่านเรื่องขันเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นธรรมดาอันนี้เป็นสมมติเหมือนกันกับโลกทั่วไปเขาเจ็บไข้ได้เราก็เจ็บไข้ได้เนี่ยเขาป่วยได้เราป่วยได้เขาตายได้เราก็ตายได้เนี่ยมันเป็นสภาพเหมือนกันอันนี้ไม่แตกต่างกันแต่ใจเนี่ยแตกต่างใจท่านตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วคือวันสังหารกิเลส ให้ม้วนเสื่อมไปไม่มีเหลือแล้วตั้งแต่วันนั้นไปไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยความทุกข์ทางใจของพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีนั่นเพราะสาเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีจะเอาอะไรมาเป็นทุกข์สาเหตุคือกิเลสกับสังหารมันแล้วฮะเราเป็นลูกชาวพุทธจงให้จำให้ดีนะที่สอนตรงไหนตรงไหนหลวงตาบัวตายแล้วไม่พอจะมีใครสอนอย่างนี้นะนั่นนี่เราก็ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่อวดเราก็ฟังครูบาอาจารย์นี่ใครต่อใครที่เทศมาทั่วประเทศไทยเหมือนกันอยู่ว่าเรานี่เป็นนักเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยไปหมดเลยองค์ไหนเทศว่าไงองค์ไหนเทศว่าไงไม่จำได้สิเทศแบบนี้องค์ไหนไม่ค่อยได้เทศเลยนอกจากหลวงตาบัวผีบ้าเท่านั้นมันเทศไปได้ทุกอย่างนะหลวงตานี่มันเทศไปได้ทุกอย่างขึ้นชื่อว่าธรรมอยู่ตรงไหนจะไปตรงนั้นไม่ไปที่อื่นเลยจะเข้าหาธรรมหาธรรมธรรมพาให้ขาดขาดเลยนี่ผู้ที่จะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าท่านมาเล่ามันก็ไม่อยากเป็นนี่นะเทศกับพ่อว่าจะมีตำหนิใครบ้างมันจะพูดไม่ออกมีไหมล่ะจะตำหนิใครจะเกรงใจเขาอะไรทุกอย่างอะไรมันพอดีออกพูดไม่เป็นเสียงไม่เป็นเสียงพูดเสียงคนมันเป็นเสียงบ้าไปหมดแล้วพูดแล้วมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิกิเลสมันทำเรามันทำเต็มที่เต็มฐานเนี่ยเราจะฟาดหัวกิเลสบ้างมันทำไม่ได้หรือวะกิเลสมันอยู่ตรงไหนมันเป็นไปตรงไหนขุดเข้าไปตรงนั้นสิกิเลสพาเข้าถ้ำเข้าถ้ำฟาดมันกิเลสพาเข้ารูขุดรูลงไปกิเลสพาเผอเหินเดินฟ้าขึ้นฟ้าเดินไปว่าไงมันไปไหนตามมันจนฆ่ามันได้นั่นถึงจะเรียกว่าตามฆ่ากิเลสแก้กิเลสสิอันนี้กิเลสไปทางนี้เราเปิดไปทางนี้ฮะกิเลสเข้ารูเราเปิดขึ้นนู่นต้นไม้เนี่ยมันก็บ้าอะไรสิงั้นอันนี้กิเลสเป็นอย่างนั้นจะให้พูดว่าอย่างนั้นกิเลสเป็นอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างนี้มันพูดไม่ได้มันไม่ใช่ตามกิเลสไม่ใช่สอนเพื่อชำระล้างกิเลสกิเลสอยู่ตรงไหนสกปรกนี่สาดน้ำลงไปตรงนี้น้ำคือธรรมสาดลงไปก็สะอาดสะอาดเงินบาทเดียวกำแล้วกำเล่าแต่ก่อนเป็นเงินเหรียญเงินเหรียญเหรียญบาทเหรียญสองหลึงเลยเหรียญห้าสิบตังค์กำแล้วกำเล่าจนเหงื่อแตกเงินนั้นเลยแต่ก่อนเขาเรียกเป็นยางตีกล้วยมันสีดำๆมันเป็นยางเวลาเอาเงินเก็บไว้นานๆไม่จ่ายเลยนี่มันก็กลายเป็นยางตีเขาเรียกยางตีไปดำปีทีนี้เวลาจะไปทานนี่นะกรรมไปกรรมมาจะทานแต่ละครั้งละครั้งมันเสียดายกรรมไว้พอละลามือหน่อยเขาจะให้ทานแต่ความตนีมันตีปุ๊บคนนี้ก็กรรมอีกกรรมแล้วกรรมเล่ากรรมแล้วกรรมเล่าสุดท้ายเงินเกินเงินนี่โอ้ยเลื่อมพับหมดสนิมไม่มีเหลือเลยเงื่อมือกรรมแล้วกรรมเล่ามันไม่ออกสุดท้ายเลยไม่ออกกรรมไปงั้นเลยตายไปแล้วก็คงจะกรรมไปงั้นเลยคนประเภทนี้มันกรรมไม่ถอยพวกเนี้ยตายแล้วมันยังตนีอีกไปพบหน้าอีกจนอีกฮะอันนี้ก็มีอะไรเรียกทำอะไรสาติกสาดกเราลืมซะละมันนานแล้วผ้าผ้าสาดกผืนหนึ่งเป็นฤดูหนาวสองคนผัวเมียมีผ้าผืนหนึ่งถ้าเวลาเมียห่มแล้วผัวก็ไม่ได้ห่มเวลาผัวห่มแล้วเมียก็ไม่ได้ห่มพอดีไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าไปฟังเทศน์เกิดศรัทธาความเลื่อมใสนะว่าจะเอาผ้านี้สละไปทานแต่คิดห่วงยายแก่นี่ขยับไปจะทานที่ไรคิดห่วงยายแก่นี่ปฐมยามก็ผ่านไปมัชฌิมยามก็ยังทานไม่ได้ทานผ้าผืนนั้นจนกระทั่งปัจฉิมยามสุดท้ายก็เลยก็เป็นตายก็ตายเราให้ทานนี่ยายคนนี้ก็จะได้บุญกับเรานี่นะเป็นอะไรไปว่าทานพระพุทธเจ้าทรงอุทานว่าไงโอ้โหนี่ถ้าว่าทานตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่จิตเริ่มแรกคิดนั่นจะได้เป็นมหาเศรษฐีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มาขั้นที่สองแกยังลดลงมาเป็นเศรษฐีขั้นที่สามนี่แกไม่เป็นด้วยไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้ว เป็นประเภทนั้น3ประเภทขั้นที่3ถึงได้สำเร็จแล้วพอสำเร็จแล้วก็ออกอุทานนะที่นี่พรามคนนั้นว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะมันแล้วเราชนะมันแล้วไปไหนก็บอกชิตังเมชิตังเมเราชนะมันแล้วคนพวกบ้านเขาเลยหาว่าพรามแก่คนนั้นเป็นบ้าล่ะที่นี่ความจริงพวกนั้นเป็นบ้าเป็นยังไงอีตานี่แต่ก่อนไม่เคยได้ยินว่าชิตังเมชิตังเมที่นี่วันนี้ออกมาจากวัดทำไมถึงเดินไปไหนก็มีแต่ชิตังเมชิตังเมผู้เฒ่านี่ไม่ใช่เป็นบ้าหรือเขาก็โฆษณากันแบบผู้เฒ่าเห็นจะเป็นบ้าแล้วเรื่องราวกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกพรามนี่มาถามไหนพรามเขาว่าแกเป็นบ้าว่าแกไปไหนแกคิดทางเมคิดทางเมนั้นเป็นความจริงแค่ไหนว่าเจวะอ๋อแต่ก่อนข้าพระองค์มีความตนีถี่เหนียวมากไม่ว่าจะผ้าสาดกผืนได้ให้ทานไปแล้วนี่เลยอื่นๆข้าพระองค์ก็ตนีถี่เหนียวทีนี้พอได้ทานได้ถวายทานแกพระพุทธเจ้าแล้วในภาพคนนี้กลับไปจิตมันโล่งไปหมดเลยมันความตนีถี่เหนียวไม่มาปรากฏในหัวใจนี่เลยมันโล่งไปหมดเลยก็เลยว่าคิดตังเมว่าเราชนะความตนีนี่แล้วเราชนะความตนีนี่แล้วว่างั้นเออถูกต้องละพามไอ้พวกผีบ้าจ้างมันเตะมันปากมันไม่ได้ขอบเข้าใจไหมมันไม่ได้ขอบปากมันก็ว่าไปตามภาษาบ้ามันแหละว่างั้นจบแล้วนิทานเอานิทานยกนิทานมาประกอบมาจากชาดกแล้วเนี่ยที่ว่านี่มีมาจากชาดกเราก็มันชิดตังเมชิดตังเมบ้างสิหรือว่าไงแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วความตนีถี่เหนียวไปที่ไหนมีแต่ความตนีชนะเราชนะเรามันใช่ไม่ได้นะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความตนีชนะเราไปโลกหน้าก็มีแต่ความทุกข์ชนะเราความสุขไม่ได้ชนะความทุกข์เลยใช่ไม่ได้ความสุขจะชนะความทุกข์นี้ต้องอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลความดีที่นี่จะชนะความชั่วได้ถ้ามีแต่ความชั่วไปโลกไหนก็ไปเถอะ ย้ายจากนี้ไปที่นั่นย้ายจากนั้นไปที่นั่นมันก็เหมือนกันกับย้ายนักโทษในเรือนจำออกจากเรือนจำนี้ไปไว้เรือนจำนั้นออกจากเรือนจำนั้นไปไว้เรือนจำนั้นแล้วใครจะมาอวดว่าเรือนจำนั้นดีเรือนจำนี้ดีน่าอยู่อย่างนั้นนี่มีไหมนี่นาย้ายนักโทษไปไว้เรือนจำต่างๆย้ายจากเรือนจำนี้ก็ไปอยู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นไปอยู่เรือนนั้นแล้วพวกนักโทษนั้นเขาเอาเรือนจำนั้นมาอวดกันไหมเคยเห็นไหมว่าเรือนจำข้าไปเรือนจำนั้นดีนะน่าอยู่นะมีไหมเออไปพวกแกไปหาชกหาลักหาปล้นหาตุลมมากๆนะจะได้ไปอยู่เรือนจำนั้นดีมากนะมีไหมท่านแหละมนุษย์เรามันก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าผู้ที่พ้นจากโลกแล้วเห็นพวกเราทั้งหลายนี่เป็นเหมือนนักโทษในเรือนจำจำให้ดีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ละหันท่านผู้ที่พ้นมหันตทุกข์มหันตภัยที่เกิดจากกิเลสนี้ไปโดยเด็ดขาดแล้วนั่นมองลงมาหาพวกเราทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสควบคุมอยู่เนี่ยนักโทษของกิเลสเนี่ยมองมาที่ไหนที่ไหนมันก็เป็นเหมือนนักโทษในเรือนจำไปเมืองนั่นมาอยู่เมืองไทยออกจากเมืองไทยไปเมืองจีนไปเมืองฝรั่งไปเมืองสหรัฐอเมริกาไปชิคาโกคาเกไปโอ้ยไปนู่นไปนี่เอามาอวดกันมาจากเมืองนั่นมาจากเมืองนี่หู้ขี่จะวางสังเกตอ้าวจริงๆแล้วภาษาเรือนจำมันเอามาอวดทำไมมันว่ามันจะมาเอาเรือนจำมาอวดหรือเนี่ยคือย้ายจากนี้ไปอยู่ที่นั่นมันก็เหมือนนักโทษย้ายที่อยู่ไปอยู่เรือนจำนั่นเรือนจำนี่เองมันผิดแปลกกันอะไรคนมีกิเลสไปที่ไหนมันก็อยู่ในห้องขังนั่นพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านมองมาเห็นพวกเราเห็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะงั้นแม้แต่เราเป็นตัวเท่าหนูนี่ก็ว่าหู้ขี่กูเดี๋ยวจะว่างกันถ้ามันใหญ่กว่านี้ยังจะว่าอยู่จะว่าหู้ตดอีกคนหนักที่ว่าอย่างนี้มันว่าหนอนมันโมโหละเมื่อไหร่กวนแล้วโมโหคอยเขาจะยุดละไม่ได้หรอกเราจะเด็ดขาดคนแท้เพราะได้ยุดต้องยุดไม่จะกาก้นหรอเดี๋ยวมันจะได้ย้ายไปอยู่เรือนจำนั่นเรือนจำนี่อีกนะขาก้นบริสุทธิ์แล้วให้พรยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติ อราโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนสัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละเลิกไอ้ที่นี่นี่ก็จะไปที่คาโก้แล้วเนี่ยบ้าตื่นล้มกันโอ้โหมาแล้วไปแล้วเฮ้ยไปเชฟนึกว่าจะไปซิคาโก
4: ้กำลังจะขอ
3: ให้นึกว่าจะไปนึกว่าจะไปซิคาโก้
4: ตอนน
3: ี
4: ้ลูกกลับตอน
3: เย็นเออว่าให้เรื่อยนะเข้าใจไหมประเทศตะกี้นี
5: ่
3: ซิคาโก้ซิคาแก้เท่านั้นแล้วกูว่าอาจารย์ทั้งหลายท่านมาเทศแล้วก็มาเทศบ้างสิที่ไหนท่านเทศสมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเทศเทศที่ท่านยังไม่เคยเทศนะมาเทศพักผิงรู้น้อยเราพักผิงได้เมื่อกี่ประโยคภาษาอังกฤษยังคล่องตัวแต่ก่อนพูดได้เป็นสี่เป็นสามเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วลืมหมดแต่ก่อนพอเห็นฝรั่งเลยบุกเข้าไปเลยใส่คู่เราผิดถูกไหมว่าเอาเลยร่างของร่างเขาลืมหมดทั้งงานก็รุ่งความจำก็เสื่อมไปแล้วก็รุ่งตามๆกันเลยเลิกเดี๋ยวนี้ไม่เอาภาษาฝรั่งไม่พูดไม่เรียนเลยนอกจากจำเป็นจริงก็พูดมาก็ประโยคหนึ่งสองประโยคพอเป็นประโยคตลกพอพูดมันแบบตลกดี
2: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
6: คนที่เป็นผีปอบนี้เริ่มแรกมักจะฝันว่าได้กินของดิบเช่นเนื้อดิบลาบดิบเหล่านี้ทีแรกก็จะกินเป็ดกินไก่จากนั้นก็จะกินคนส่วนมากมักจะกินคนป่วยคนธรรมดาที่ไม่ป่วยก็มีส่วนน้อยเวลาปอบเข้ากินทีแรกคนที่ถูกปอบเข้าจะมึนชาทั้งตัวต่อไปก็จะไม่รู้สึกตัวทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้และหลบหน้าเป็นไปในลักษณะนี้ผิดสังเกตไม่เหมือนคนคนเก่าคล้ายๆกับผีทรงเวลาผีปอบเข้าแล้วเขาจะเอาหมอมาขับไล่ถ้าอยากรู้ว่าเจ้าของผีปอบเป็นใครเขาก็จะเสกคาถาใส่ได้คือได้สามสีหรือเจ็ดสีแล้วผูกตามข้อมือข้อเท้าและคอแต่เวลาผูกไม่ให้คนที่ปอบเข้าเห็นรีบผูกแล้วเสกคาถาใส่หัวว่านไฟคือหัวไพรจี้หรือบางทีถ้าไม่ยอมบอกชื่อหรือไม่ยอมออกจากคนไข้เข้าก็จะตีด้วยลำคาลำว่านไฟคือลำไพรชนิดตีให้ยอมหรือบางหมอก็จะตีด้วยก้านกล้วยตีจนยอมบอกชื่อว่าเป็นใครมาจากไหนเคยกินใครมาบ้างในทำนองนี้เวลาผีปอบบอกว่าคนนั้นกูก็กินคนนี้กูก็กินตับหวานอร่อยดีทำนองนี้แหละเมื่อเวลาจะให้ออกเขาก็จะแก้ได้ที่ปลูกออกขับให้ออกเมื่อผีปอบออกแล้วจะไม่รู้จักว่าตัวเป็นอะไรคล้ายๆกับผีทรงบางทียังถามว่าคนมาทำไมมากอย่างนี้ผีปอบบ้านสีฐานท่านอาจารย์เคยเล่าสู่ฟัง เรื่องปอบเข้าบ้านสีฐานบ้านเดิมของท่านท่านเล่าว่ามีคนคนหนึ่งเขาไปนาไปทำงานที่นาของเขาเกิดปวดท้องหนักเลยกลับบ้านคงจะปวดหนักมากพ่อแม่เห็นผิดสังเกตนึกว่าผีปอบเข้าลูกกินลูกก็เลยไปตามหมอมาขับไล่พอหมอมาถึงก็ไม่ได้สังเกตสังกาอะไรเสกคาถาใส่ได้แล้วก็ผูกข้อมือข้อเท้าและคอเสร็จแล้วก็หัวด้วยลำขาหื้อมึงเป็นใครมึงมาจากไหนมึงชื่ออะไรหื้อมึงจะหนีหรือไม่หนีหื้อหื้อคนที่ปวดท้องก็ร้องไห้ว่าจะให้ผมหนีไปไหนบ้านผมอยู่นี่แล้วยังขู่อีกว่ามึงมาจากไหนคนเจ็บก็บอกว่ามาจากนาหนองพ่อหื้อมึงเป็นใครก็บอกชื่อแล้วหมอและคนดูก็ตกใจพากันหัวเราะกันพักใหญ่ทั้งสงสารคนป่วยปวดท้องก็จะตายอยู่แล้วยังโดนตีอีกนี่ปอบบ้านสีฐานแต่ส่วนมากหมอเขาจะรู้ส่วนหมอคนนี้อะไรก็ไม่ทราบคงจะเรียนมาใหม่แหละดูท่าท่านเคยเล่าสู่ฟังสนุกสนุกพบพระอาจารย์มั่นครั้งแรกครั้นเมื่อท่านพระอาจารย์ได้พักกับชาวบ้านแถวริมแม่น้ำโขงพอสมควรแล้วก็ได้เดินทางต่อไปทางจังหวัดสกลนครโดยมุ่งหน้าจะไปกราบนมัสการและฟังคำอบรมสั่งสอนจากท่านพระอาจารย์มั่นณวัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเนื่องจากวัดป่าบ้านหนองผือนั้นเป็นวัดเล็กแต่พระเนนมีมากที่ต้องการอบรมศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์จึงไม่อาจจำพรรษาที่นั่นได้จำเป็นต้องไปจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้ๆเพราะกุฏิมีจำกัดในระยะนั้นท่านเข้าใจว่าท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนคงอยู่ที่วัดป่าหนองผือนั้นเมื่อพระที่อยู่เก่าออกวิเวกและมีกุฏิว่างท่านจึงมีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงได้กราบลาพระอาจารย์มั่นออกไปวิเวกพรรษาที่5ถึง6ในพรรษาที่5ท่านได้ไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านนาหัวช้างบ้านบะทองอำเภอพันนานิคมโดยมีท่านพระอาจารย์อ่อนญาณสิริเป็นผู้นำปัจจุบันวัดป่าบ้านนาหัวช้างนั้นคือวัดป่าอุดมสมพรในพรรษาที่6นั้นท่านพระอาจารย์ได้จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์หลุยจันทสาโรที่วัดป่าบ้านโคกมะนาวอำเภอพันนานิคมในช่วงนี้พระอาจารย์เล่าว่าการภาวนาเริ่มจะยากคือว่าท่านผ่านทุกขเวทนาไม่ได้พอนั่งภาวนาไปเป็นเวลานานพอสมควรมักจะเกิดทุกขเวทนาใหญ่คือทุกขเวทนากล้ามากท่านได้ต่อสู้มาหลายครั้งหลายหนแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ท่านจึงได้กราบเรียนถึงประสบการณ์นี้ถวายพระอาจารย์มหาบัวทราบพอท่านพระอาจารย์มหาบัวทราบแล้วก็แนะนำวิธีการต่อสู้กับทุกขเวทนาให้ฟังโดยให้ใช้สติปัญญาพิจารณาแยกธาตุขันธ์ท่านได้นำอุบายที่รับฟังมานั้นมาปฏิบัติด้วยการตั้งสัจจะว่าจะสู้กับทุกขเวทนานี้แบบสละชีวิตเพื่อให้รู้เห็นความจริงของทุกข์ถึงแม้จะปวดหนักปวดเบาขนาดไหนก็จะไม่ยอมลุกหนีจะปล่อยให้มันออกเลยต่อสู้กับเวทนาใหญ่เมื่อท่านพระอาจารย์ได้อุบายจากท่านพระอาจารย์มหาบัวแล้วได้เวลาท่านก็เตรียมนั่งชนิดว่า แต่งตัวเต็มยศคือห่มจีวรใส่สังฆาติแล้วนั่งโดยตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าผ่านทุกขเวทนานี้ไม่ได้แล้วจะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดเวลาต่อสู้อยู่นั้นมันทุกข์มากเจ็บปวดมากผิดกันกับทุกขเวทนาที่เคยผ่านมาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงได้ตั้งชื่อนี้เอาว่าทุกขเวทนาใหญ่ซึ่งไม่มีในตำราท่านว่ามันทุกข์จนเหงื่อหรืออะไรภาษาอีสานเขานิยมว่าอย่างตายออกเปียกหมดทั้งตัวท่านว่าเวลายกมือขึ้นดูเหงื่อหรืออย่างตายจะหยดปั๊บปั๊บตามนิ้วมือท่านว่ามันทุกข์ขนาดนั้นนะแต่ปรากฏว่าท่านก็ผ่านไปได้จิตสงบลงรวมผิดปกติเป็นอัศจรรย์ทำให้ท่านมีกำลังใจในการปฏิบัติมากและจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่าทุกขเวทนาใหญ่นั้นได้เกิดขึ้นอีกเลยท่านว่าจิตมันเปลี่ยนไปคนละอย่างกับสมัยที่ยังสู้มันไม่ได้คือเวลานั่งไปทุกขเวทนาทำท่าจะเกิดขึ้นจิตมันไม่กลัวเหมือนแต่ก่อนท่านว่ากลับดีใจว่าเราจะได้กำลังใจอีกแล้วเพราะการต่อสู้แบบนี้ท่านว่าได้กำลังใจคุ้มค่าจึงเกิดความดีใจแต่เมื่อเรารู้มาแล้วมันก็ไม่เกิดจะเกิดขึ้นก็ธรรมดาไม่ใช่เวทนาใหญ่แบบนั้นเที่ยววิเวกไปทางสว่างแดนดินสองดาววาริชภูมิเมื่อออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์ก็ออกวิเวกโดยเดินทางไปทางอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสองดาวและอำเภอวาริชภูมิท่านได้เคยไปพักอยู่กับหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งสมัยคราวนั้นท่านพักอยู่ที่หวายสนอยท่านเล่าว่าตอนพักอยู่กับหลวงปู่ขาวนั้นคงจะเป็นเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนท่านได้เล่าถึงความอดอยากเพราะฝนแล้งชาวบ้านอดข้าวกันไปบิณฑบาตไม่พอฉันต้องอาศัยแม่ชีและสามเณรหาหัวมันและผักเห็ดมาเสริมพอได้ทำความเพียรแต่ท่านเล่าว่าเวลาพักอยู่กับหลวงปู่นั้นที่หวายสนอยคือภูเหล็กอำเภอสองดาวท่านว่าการภาวนาดีมากนอนนิดเดียวก็อิ่มจิตสงบละเอียดมากทั้งหลวงปู่ขาวท่านก็ทำความเพียรคือโดยมากท่านจะไม่ค่อยเท่แต่ท่านทำให้เห็นเป็นตัวอย่างปกติท่านเป็นคนพูดน้อยแต่ทำความเพียรเดินจงกรมนั่งภาวนามากสมัยที่ท่านพักอยู่นั้นก็มีเรื่องที่ขบขันอยู่เรื่องหนึ่งคือพระเนนไปบิณฑบาตท่านได้เห็นผักกระโดนอยู่ริมทางท่านจึงจำเอาไว้ว่าขากลับจะให้เนนเก็บเอาพอบิณฑบาตกลับก็สังเกตมาตามทางพอถึงพุ่มกระโดนก็ชี้บอกเนนว่านี่เนนเอาเลยในพุ่มนั้นบังเอิญวันนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาจะไปไร่เห็นพระเขาก็หลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในพุ่มนั้นพอได้ยินเสียงพระและพูดว่าเนนเอาเลยเขาก็ตกใจขยับตัวท่านจึงได้เห็นเลยต่างคนต่างอายผักกระโดนก็ไม่เอาหัวเราะกันตามทางองค์ที่พูดนั้นไม่ใช่ท่านอาจารย์เป็นท่านอาจารย์สมซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตมรณภาพไปแล้วพรรษาที่7ถึง8พรรษาที่7ไม่ทราบว่าท่านจำพรรษาที่ไหนที่ถ้ำเป็ดท่านก็เคยพักอยู่กับท่านอาจารย์อ่อนยานสิริคือวัดป่านิโครธารามบ้านหนองบัวบานสมัยนั้นท่านอยู่ถ้ำเป็ดท่านอาจารย์เล่าว่าที่ถ้ำเป็ดนี้ภาวนาไม่ค่อยจะดีจะเป็นเพราะอากาศหรืออย่างไรไม่ทราบท่านว่าที่ถ้ำเป็ดนี้ง่วงนอนเก่งนอนไม่รู้จักอิ่มอาหารการฉันก็อดอยากเหมือนกันท่านว่า กล้วยน้ำว้าใบเดียวแบ่งกันสี่องค์ต้องอาศัยปาร้าที่เตรียมไปให้เนนเอาออกวันละนิดแบ่งกันฉันแต่เวลาฉันแล้วง่วงนอนเก่งไปรับโยมพ่อมาบวชพรรษาที่เจ็ดล่วงแล้วท่านก็กลับบ้านสีฐานเพื่อเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ของท่านและได้นำโยมพ่อของท่านไปด้วยไปบวชเป็นตาปะขาวแล้วฝากโยมพ่อของท่านไว้กับท่านพระอาจารย์อ่อนครั้นต่อมาโยมพ่อของท่านก็ได้บวชเป็นพระวิเวกผ่านดงสีชมพูสำหรับท่านอาจารย์ก็ได้เดินทางโดยมุ่งหน้าไปทางจังหวัดอุดรธานีและหนองคายในระหว่างทางที่จะไปมีความจำเป็นที่จะต้องผ่านดงสีชมพูซึ่งสมัยนั้นยังเป็นดงหนาป่าทึบอยู่มากและเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดพวกชาวบ้านริมดงเขาพากันห้ามไม่อยากให้ท่านเดินทางไปเพราะท่านไปองค์เดียวเขาเกรงว่าจะหลงทางไม่สามารถจะข้ามดงไปได้ในเวลาค่ำมืดถ้าค้างคืนในดงจะต้องตายแน่เนื่องจากเสือช้างหมีสัตว์ร้ายเหล่านี้ชุมมากท่านหาได้ฟังคำทักท้วงของชาวบ้านซึ่งหวังดีต่อท่านไม่ด้วยท่านมีความเด็ดเดี่ยวอยู่ว่าตายเป็นตายจะต้องข้ามดงสีชมพูให้ได้และให้ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางก่อนตะวันตกดินด้วยท่านจึงตัดสินใจเดินเข้าสู่ดงสีชมพูทั้งที่ไม่รู้จักทาง

ยามมหิวกระหายน้ำก็ได้อาศัยน้ำตามหนองซึ่งสัตว์ป่าลงกินทั้งขี้ทั้งเยี่ยวใส่ฉันพอทาคอท่านว่าเพราะการเดินทางนั้นไม่ได้เอาน้ำไปด้วยเอาไปแต่กระบอกกรองน้ำครูบาอาจารย์ท่านทำอย่างนั้นถ้าจะเอาน้ำไปด้วยแล้วก็จะฉันแต่น้ำเมื่อหิวแล้วการเดินทางจะไปได้ไม่ไกลน้ำจะลงพื้นเท้าจะพองเดินไม่ได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านจึงไม่เอาน้ำติดตัวไปด้วยและจะได้ลดความหนักในการเดินทางเพราะแต่บริการที่จำเป็นก็หนักพอแล้วผลที่สุดท่านก็ได้เดินทางผ่านดงสีชมพูไปได้ในวันนั้นโดยปลอดภัยเมื่อเวลาพลบค่ำสังเกตได้จากการเห็นหมู่บ้านซึ่งปลูกอาศัยอยู่ตามริมดงก็ทราบว่าถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วแล้วท่านก็พักวิเวกอยู่ในเขตอำเภอปือนั้นตามถ้ำม่วงถ้ำจันทคาตถ้ำหีบแถวนั้นพอสมควรแล้วก็เดินทางต่อไปทางอำเภอท่าบ่อและบ้านสีเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นอำเภอสีเชียงใหม่ท่านได้จำพรรษาที่วัดพระดอยบ้านสีเชียงใหม่ในพรรษานั้นท่านได้ป่วยเป็นไข้เป็นไข้หนักและพระเนนก็เป็นไข้กันหลายองค์แต่ท่านอาจารย์เล่าว่ามักจะได้กำลังใจในเวลาป่วยเพราะสมัยแต่ก่อนไม่ค่อยมีหมอมีหมอก็หมอชาวบ้านอาศัยยาต้มและยาฝนซึ่งบางทีก็ไม่ค่อยจะหายง่ายและมีเนนองค์หนึ่งซึ่งจำพรรษาด้วยกันเนนนั้นก็ป่วยแต่เนนป่วยก่อนและหายก่อนเวลาพอเดินได้เนนนั้นก็เดินไปถามท่านอาจารย์ว่าครูบาเป็นอย่างไรยังไข้อยู่หรือท่านตอบเนนว่ายังไข้อยู่แล้วท่านอาจารย์ถามเนนว่าเนนล่ะหายหรือยังเนนนั้นตอบว่าหายพอเดินได้เนนเลยพูดต่อไปว่าโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ให้ผมเป็นอีกสักทีก็ได้ครูบาท่านอาจารย์ก็หัวเราะเนนนั้นออกจะไม่ค่อยเต็มบาทเท่าไหร่ในตอนที่ไปเที่ยววิเวกด้วยกันก็มีเรื่องขบขันหลายอย่างที่จำพรรษาด้วยกันปีนั้นก็มีพระอาจารย์สุวัตสุวโจท่านพระอาจารย์วันอุตโมท่านพระอาจารย์สมท่านพระอาจารย์สิงห์ทองมีหลายองค์ด้วยกันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อของท่านถึงแก่กรรมที่หมู่บ้านกุสิมอำเภอบัวขาวคือกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ในปีพุทธศักราช2494เป็นพรรษาที่8ล่วงแล้วท่านจึงเดินทางกลับบ้านสีฐานเพื่อทำบุญให้กับหลวงพ่อของท่านแล้วพักอยู่บ้านนานพอสมควรจึงได้เดินทางออกวิเวกต่อไปทางจังหวัดนครพนมเขตอำเภอมุกดาหารคำชะอีพรรษาที่9ถึง11จำพรรษาที่วัดป่าบ้านห้วยทรายคือวัดป่าวิเวกวัฒนารามในระหว่างพุทธศักราช2495ถึง2497เป็นพรรษาที่9ถึงพรรษาที่11ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดมุกดาหารโดยมีท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปโนเป็นผู้นำในยุคสมัยนั้นท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านเข้มงวดกวดขันกับพระเนนที่ไปปฏิบัติกับท่านมากยามค่ำคืนท่านอาจารย์มหาบัวจะลงเดินตรวจพระเนนในวัดโดยไม่ใช้ไฟฉายว่าพระเนนองค์ไหนทำความเพียรอยู่หรือเปล่าถ้ามองเห็นจุดไฟอยู่ท่านก็จะไม่เข้าไปถ้าองค์ไหนดับไฟท่านจะเข้าไปเข้าไปจนใต้ทุนกุฏิแล้วฟังเสียงว่าจะนอนหลับหรือเปล่าหรือนั่งภาวนาเพราะคนที่นอนหลับส่วนมากเสียงหายใจจะแรงกว่าธรรมดาที่ไม่หลับถ้าหากว่าองค์ไหนนอนหลับก่อน4ทุ่มแล้ว

0: ตอนเช้าประมาณ4:00ท่านจะเดินตรงไปที่กุฏิองค์นั้นแหละและถ้ายังไม่ตื่นตอนเช้าลงศาลาจะเตรียมบิณฑบาตท่านจะเทศว่าให้พระเนนองค์นั้นถ้าท่านได้เตือนถึง3 ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นท่านจะขับไล่ออกจากวัดให้ไปอยู่วัดอื่นโดยพูดว่าผมสอนท่านไปได้แล้วนิมนต์ออกไปจากวัดเสียฉะนั้นพระเนนยุคบ้านห้วยทรายภายใต้การนำของท่านจึงมีความภาคเพียรในด้านการทำสมาธิภาวนาเป็นอย่างมากต่างองค์ต่างหลักกันคือบางองค์เวลาหมู่เดินจงกรมจะขึ้นกุฏิแล้วไม่จุดไฟทำท่าเหมือนกับว่านอนแต่ความจริงนั่งภาวนาเวลาหมู่ขึ้นจากทางจงกรมหมดแล้วจึงค่อยลงเดินก็มีท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นเหมือนกับว่าพระเนนในวัดนั้นจะไม่ค้างโลกกันพอตื่นนอนขึ้นมามองไปเห็นแต่แสงไฟคือแสงโคมไฟสว่างไสวตามกุฏิของพระเนนเหมือนกับไม่นอนกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ขอเชิญรับฟังครับ
2: มาได้ราคะโทสะโมหะกลั้งอยู่ในดวงจิตนะซึ่งเราเนี่ยมันหอบมาแต่อนิจจชาติมากองอยู่ในปัจจุบันผิดร้ายมาให้ผิดร้ายทีเดียวราคะเกิดขึ้นมาแล้วน่าผิดศีลผิดธรรมฆ่ากันได้โทสะโมหะก็โดยเดียวกันไม่ละนั่นละจิตของบุรุษชนต้องอบรมธรรมะให้มากธรรมะนะทีนี้นะผลทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะไม่แปดอย่างไม่แปดอย่างนะปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเนี่ยไม่การชอบทั้งนั้นเนี่ยไม่มีการผิดเนี่ยนั่นหนทางเกษมพระอริยเจ้าเดินนั่นไม่ละนั่นละขอให้ต่างอกต่างใจให้มากเราไม่โอกาสแล้วเราไม่โอกาสแล้วนั่นในชีวิตของเราขันห้าไม่ครบหมดทุกอย่างได้ชื่อว่าอกังมนุสเสสุมนุสเลิศนะรอดทั้งหญิงทั้งชายนะเนี่ยธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระพุทธภาคกัสสโลเลยก็เป็นของเลิศนะนี่แหละได้ทราบไปวานองสมเด็จพระพุทธภาคในกฤยศในครั้งนั้นในครั้งนั้นทรมานสาวกในที่เปลี่ยวในที่เวเวกนะความเปลี่ยวความไม่แวกอันนี้นะจิตดุจดื่มอัตถรสธรรมรสมากตั้งอยู่ในฐานะอันดีนั่นนี่แหละกายไม่แวกนะที่นี้นะนั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายนะเนี่ยมือขวาทับมือซ้ายแดงแดงแม่วางตัวให้กลงกลงนะแล้วก็หลับตานะหลับตานะทีนี้หมายความมาสังบลอสังรวมจิตนะจิตของเราเนี่ยลืนตามันไปตามแสงสายตามันออกจากร่างกายไปนั่นมันไม่ขลังมันไม่ขลังนะท่านอาจารย์มันสอนอาตมาว่าอย่าส่งจิตนะลุยนะส่งจิตไปข้างนอกเป็นตัววัตตะวนนั่นเข้านายเข้านายนะนั่นเป็นตัววิวะวิวัตตะนะไม่วนนะนั่นนี่แล้วอีกประการหนึ่งหากว่าเป็นเช่นนั้นเรียกว่ากายสงบนะเปลี่ยวหนึ่งว่าเวนนั่นนั่นที่นี่มีโอกาสที่จะทำความเพียรในจิตภาวนาพุทโธนะนั่นโอกาสโอกาสนะความเปลี่ยวความว่าแวนาทีนี้นะมันไล่นิวรณ์ออกจากดวงจิตปลีกอย่างไรให้มันคลายออกนะนะเป็นภาชนะที่ดีหัวใจของเรานะนี่ วิเวโกตโปสุขโขในความนะวิเวกให้เกิดความสุขอย่างยิ่งนะนี่ละฉันใดเราอยู่ที่นี่หลายคนหลายคนนึกว่าเราคนเดียวคนเดียวนะจีเกี่ยวอย่าก็เกี่ยวกันอย่าสงเกตคุกเคลยกันนะให้เปรียวนั่นเราตายคนเดียวแก่คนเดียวเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับคนอื่นนะนั่นแม้ในตอนนั้นแล้วที่นี่วาจีแหวกนั้นมันออกจากวาจานะไม่มีความสงบแม้ระหว่างที่พระที่แทนไปคุยกันไม่ได้เป็นอันขาดนะวาจาแหวกก็สงัดไม่คุยกันนั่นประการใดมโนแหวกในเป็นของลึกลับสูงคัมภีร์ภาพมากที่สุดเป็นเทพประชุมใหญ่ในประชุมใหญ่ในกิจทั้งนั้นนะบุญและบาปนะอดีตอนาคตนะประชุมใหญ่ในปัจจุบันและประการหนึ่งนะนิมนต์องค์สมเด็จพระพเมรุภาเข้ามาในเรือนของเราเนี่ยมาในจิตของเราเนี่ยนั่นเราต้องพิจารณาจิตของเรานะจิตของเราต้องพิจารณาชำระปัดกวาดให้สะอาดเนี่ยแล้วก็ปูอาสนะให้พระองค์ประทับเนี่ยรับรองพระพุทธเจ้าเสด็จมานะเนี่ยเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นเจ้าของเรือนนะเรานะหญิงชายนะพระเนนะนะและท่านโอปนิโกน้อมอคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาองค์สมเด็จพระพเมรุภาคจะเสด็จไปเรือนใครนะนั่นแหมไม่ใช่เล่นนะนั่นเรือนน่ะมิตรสาธิธิท่านไม่เข้ามันเปื้อนเปิดเดอะเทอะเนี่ยมันมีบุญทินนั่นเมื่อนั้นสัมมาทิสสินะยักษ์ใครพระพุทธธรรมประสงค์ได้นามว่าอุบาสโกนะนั่นได้นามว่าอุบาสิกานะจิตสะอาดนี่พระองค์ต้องเสด็จไปนั่นแล้วไอ้ประการหัวใจพระหัวใจแดนนะนั่นคลายเคลื่อนกันกับหัวใจของญาติโยมนะนั่นปัดกวาดให้สะอาดนะนั่นและปูอาสนะให้พระองค์รับรองพระองค์เสด็จมานะถ้าได้แจงหัวถ้าได้แจงอันองค์สมเด็จพระพระเมียภาคองค์หนึ่งองค์หนึ่งมันไม่พระในพานบังคับอยู่ในตัวพระองค์แล้วนั่นกายพระองค์ก็เป็นชาติในพานไปจุดไปเผาเป็นถาดนะเป็นบรมธาตุนะเนี่ยบอกดีหอดแล้วว่ากายนะขันธ์ของพระองค์เป็นชาตินิพพานแม้องค์สมเด็จพระพรหมภาคอยู่ในต้นไม้ลูกขมูลนะนั่นแม้ได้เห็นว่าพระองค์พักอยู่ที่นั่นเจริญสมณธรรมอยู่ที่นั่นพระนิพพานอยู่ในใต้ต้นไม้นั่นนักบากานองค์สมเด็จพระพเมรุภาคทรมานอุบาสกอุบาสิกาขึ้นเทศนั่นวาจาของพระองค์ล้วนแต่ทองสำเร็จนะไม่ตกต่ำในยารีอันนี้อริยสัจนะของจริงนะขึ้นเทศนะนั่นนี่เป็นชาติผ่านวาจาของพระองค์นะไม่เหมือนวาจาของบุตรชนเนี่ยมันปรุงกิเลสนะวาจาของบุตรชนนะนั่นมันเหมือนมุตุไทยท่านกล่าวนะสงบ 6,000 งาปมกาขึ้นวันละร้อยปมน้อยขึ้นวันละพันนั่นปมกาขึ้นนะขึ้นสู่จิตของคุณนั่นนะวันละร้อยปมน้อยวันละพันตัวไหนไม่ทันขึ้นนำทุกวันนะในละอเปรย์จังหลายสังขารมันเกิดในดวงจิตนะราคาโทสะมันอุ้มเข้ามาในดวงจิตนะแล้วก็มันตันไว้เรียกว่าตันหาหวงนะนี่ละฉันได้ก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้านะมาเรือนนะนั่นพระองค์ประทับอยู่ในเรือนนะนั่นแหมสง่ามากที่สุดมากที่สุดเรือนหลังนั้นนะเป็นเรือนที่บริสุทธิ์เป็นเรือนที่พระองค์ประทับนะนั่นบุคคลนะอุบาสกอุบาสิกาพระเนนนะนั่นอยู่ใกล้ชิดพระองค์นะนั่นอยู่ใกล้ชิดต่อหน้าพระพุทธสำนักอย่างมาเนี่ยมีเกียรติที่สุดมีเกียรติที่สุดใกล้พระองค์หน่อยนะนั่น และกลิ่นของพระองค์เป็นกลิ่นสัมปรุษนะลึกซึ้งนะกลิ่นสัมผัสพระองค์นะนั่นได้ชัยชมนะนั่นกลิ่นของพระองค์นั่นมันเหมือนกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายนี่กลิ่นสัมปรุษกลิ่นพระพุทธเจ้ากลิ่นพระอริยเจ้ากลิ่นพระปัจเจกนะกลิ่นอันไหนน่ะเป็นกลิ่นให้พ้นทุกข์ได้นะนั่นนิ่มนวลหอมได้กลายหอมได้กลายนะหอมไปถึงอวิเจนอนใช่นะนั่นหอมไปถึงอนุภพพรมนอนนะในระยะสามภพนะนั่นแม้ในฌานภาพถึงขนาดนั้นนะนั่นอุบาสกอุบาสิกาได้รับสัมผัสถึงขนาดนั้นจิตไม่หิริหนึ่งละอายพระองค์มากไม่คิดไม่นึกนอกเสียปรุงขึ้นมานะละของร้อนในราคะโทสะโมหานะสังขารทั้งหลายเป็นของร้อนนั่นนักมีพุทธภาษิตขึ้นมาปัญญาขันธานะนะปัญญาขันเป็นทุกข์นะเป็นของร้อนที่สุดนะนั่นโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นนี่แหละนี่แหละไม่มนมาอยู่ต่อหน้าพุทธสำนักในจิตสูงนั่นอุมาสกุมาสกาจิตสูงนั่นพระแดนก็จิตสูงนั่นได้กัลยาณมิตรที่ดีที่สุดนะกัลยาณมิตรที่อ้างในพระไตรปิฎกว่าพระองค์ทรมานองค์คณิมานนะองค์คณิมานเธอนะเธอนะเธอฆ่าคนนะนั่นเธอไปตกนรกอเวจีนะนั่นเนี่ยเธอได้กัลยาณมิตรคือตถาคตเนี่ยเธอได้สำเร็จอรหันต์นะนั่นนั่นแหละกัลยาณมิตรสำคัญมากองค์สมเด็จพระพุทธมีพระกลัดเช่นนั้นนั่นก็บริกรรมพุทโธพุทโธให้หนักหนักพุทโธนะนั่นมันเปิ่มปกเปิ่มใจสารพัดทุกอย่างในตอนในกิจเป็นสามัคคีธรรมนะนั่นภาวนาพุทโธพุทโธเรื่อยๆไม่ละไม่วางนั่นทำให้ชำนิชำนาญเพิ่มอีกทีนั่นเพื่อไม่ได้ไม่ได้ชานุภาพมากเพื่อความขลังของพุทโธนั่นระหว่างนานนาพุทโธมันสามัคคีกันเสร็จแล้วมันไว้ใจจีขวากๆลงไปนะถึงเพลินของจิตนะนะอาก็สงบนะนี่ไม่และราคาสูงที่สุดสูงที่สุดนะเจ้าของเรือนคล้ายๆกับว่าได้สมบัติบรมจักรพรรดินะนั่นรักษาสมบัติไว้นะรักษาความสงบไว้นะนั่นกรณีแวดล้อมรักษาความสงบให้ส่งไปอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นให้ส่งไปอดีตนะอนาคตนะนั่นไม่ละเลยแหละสำคัญหากว่าสงบแล้วเท่นนั้นนะสุขอันใหญ่ความสุขอันใดสู้ความสงบไม่ได้แต่ว่าสงบในสมถาวิธีไม่ใช่สงบให้เล่นให้สิ้นกิเลสนะสิ้นกิเลสนะความสงบวิปัสสนาในสงบสมถะนะบุตรชนนะสงบอันนี้นะเป็นโลกีก็จริงอยู่นะแต่มีความอัธจารย์เกิดขึ้นเพราะยังไงนะมันแบกหามขันอยู่เนี่ยนั่นมันไม่ปงนะนั่นมันไม่ปงนั่นไม่มีใครสอนให้ความสงบปงสังขารนั่นบางชั่วคราวเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าหินทับหญ้านะเอาหินออกแล้วหญ้าเกิดขึ้นอีกทีนั่นยังไม่ถึงนิพพานแต่ว่าถึงภูมิโลกนั่นเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายนะนั่นตอนนั้นอ้าวปัญญามันเกิดขึ้นสอนขึ้นมานะนั่นปัญญาในตอนนั้นไม่ใช่อ้างข้างนอกเข้าไปสอนข้างในไม่ใช่ข้างในคือสอนข้างนอกนะมันเกิดเองนะอำนาจพุทธโธนะนั่นซึ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาซะแล้วแปลกประหลาดซึ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาซะแล้วอธิการของธรรมะกล่าวคือพุทโธได้นะแม้ละไอ้ความรู้ในตอนแรกขึ้นออกมาเป็นสายสายเทียนนั่นเรียกก็เรียกว่าคำพีทวงนะมันออกมาจากพระกายปิฎกนะหัวใจนะแม้ละให้สนใจให้มากเรื่องนี้นะนั่นเมื่อได้ความรู้ความเห็นในตอนนี้นะมันจะขยายไปปีตินะนั่นก็ปีตินะแม้บางคนนะขนพองสยองกล่าวนะนั่นเกิดเปรตนะตัวใหญ่ครึ่งนะเกิดเปรตนะหาตัวไม่เห็นนะเล็กนะนั่นต้องเรียนเปรตนะนั่น
3: เปรตบางคนนั่งอยู่ได้หงายหมานะร่มตึงเนี่ยมันแรงแน่อำนาจพุทโธแรงเดชานุภาพแรงปิติแรงหากว่าอุบาสิกาพระแนนคนไหนแรงที่สุดนั่นมาศรัทธาไม่ถอยก้าวหน้าเที่ยวนะนั่นเปรตมันบอกเหตุผลว่าจะได้สำเร็จนะเปรตนะท่านอาจารย์มันบอกว่าให้เลี้ยงไว้ให้มีไว้นะเพราะเป็นอาหารของจิตนั่นคนไหนไม่มีสิปิตินั่นนั่นเครื่องหมายนะนั่นเขาไม่ได้อบรมที่พุทธเจ้าที่ผ่านมาไม่เคยอบรมนะนั่นเธอนะนั่นความเธออันนี้นะมันตัวเป็นตึงอยู่นั่นอ้าวนานไปนะเกียจขานะนั่นว่างเหงาเฮานอนเสียแล้วนะไม่มีปิติเลือนของใจบอกเหตุผลนะไม่ในอันตรายนั่นถ้าที่จริงท่านอาจารย์มั่นท่านว่าหากว่าเราอภัพเช่นนั้นไม่มีปิตินะนั่นไม่ก้าวหน้าเช่นนั้นนะต้องทำไม่ทำไม่ได้ต้องทำให้เป็นนิสัยไว้ในศาสนานั่นไม่ละในละปิติมันตั้ง108นะอาตมาพูดเพียงเอกเทศนี่นะมันเลี้ยงหัวใจนะนะบำรุงนะสมาธิให้แรงนะด้วยปีติตอนนั้นสงบไปแล้วนะปีติไปแล้วนะนั่นสามัคคีสองอย่างสามัคคีขึ้นนะนั่นมันกล้าเนาะแน่มันเกิดนิมิตขึ้นแล้วนะเมื่อมิตอันไหนมันเผยมาจากดวงจิตนะอาการของจิตท่านแกนมั่นท่านว่าหลงในตอนนี้เป็นเสียจริตก็เสียในตอนนี้ดีก็ดีในตอนนี้ชั่วในตอนนี้คือแหงมันออกมานะนั่นนี่เม็ดทั้งหลายออกมานะนะเป็นตัวเป็นตนออกมาซะแล้วนี่ทำให้ยินดีนะในเม็ดนะที่ดีนั่นทำให้ยินร้ายนะในเม็ดที่ไม่ดีนั่นดีนั่นนะคือหมายความว่าเห็นนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นประสาทลอยมานะนะยินดีปลื้มใจนั่นยินร้ายนั่นเห็นคนนะหัวขาดใหญ่วิ่งเข้ามานั่นแม้จะยินร้ายไม่อยากให้อันนี้เกิดขึ้นนะนั่นมันต้องมีในมิตรนะในมิตรมันต้องมีเพราะกิเลสของเรามันหอบมาแต่อเนกชาติเราทำความชั่วความดีในที่ผ่านมานะนั่นมากองอยู่ในปัจจุบันเป็นอนุสัยนะมันกองกันนานมันไม่เพชรไม่พายมันคล้ายๆกับว่างนานทะเลนะขังนานกลายเป็นรสเค็มใช้ไม่ได้นี่ไม่มาฉันหน่อยคนในขอให้ต่างอกต่างใจเรียนในเม็ดนะนั่นในเม็ดเป็นของดีชนิดหนึ่งในเม็ดอันนี้เกิดขึ้นมาจะให้ผลที่นั่นที่นั่นนั่นนั่นท่านพูดชำนาญในนิมิตมาแล้วท่านชำนาญนิพพานมาแล้วเนี่ยในเม็ดมองที่นั่นนะนั่นยกเป็นธรรมาจารฐานสอนจิตนะนั่นในเม็ดไม่ใช่ของร้ายเนี่ยของดีที่สุดของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเนี่ยนั่นเรียนนะธรรมดาในเม็ดทั้งหลายนะมันปรากฏขึ้นมาดวงจิตมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอนนั่นเอาใจลักษณะตัดสินนะมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันหายไปนั่นมาเรื่องใหม่มาเกิดขึ้นอีกทีนั่นเพราะกิเลสของเรามัน108มันกองอยู่หัวใจไม่ว่าให้สนใจในเม็ดนะเบื่อหน่ายในเม็ดนะว่าเป็นสังขารอนิจจังไม่เที่ยงนั่นวิปริตญาณความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วนั่นไม่ละไอ้ความว่าเบื่อหน่ายในราคาสูงที่สุดนะมันเบื่อหน่ายในราคาโทสะโมหะมันเบื่อหน่ายในความที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะนั่นเบื่อหน่ายแม้ละตะโกนเบื่อหน่ายนะออกบวชนะทั้งผัวทั้งเมียเป็นพระผู้หญิงเป็นพระผู้ชายนะเบื่อหน่ายนะเรียนไม่ได้ภาคในเม็ดนะเรียนให้สำเร็จไม่ได้ภาคในเม็ดนะซับซ้อนมันเกิดสัญญาเป็นประหลาดเป็นมาแต่ปฏิภาคในเม็ดลงไปถึงบริกรรมแต่บริกรรมลงมาถึงปฏิภาคในเม็ดนี่เสียในตอนนี้ทีนะไปสวนในตอนนี้นะฝันนะเดาหักฝันละพักแก้ในตอนนี้ทีดีชัวในตอนนี้ทีนั่นไม่ละเสียนะนักปราชญ์ครูบาอาจารย์แก่ในตอนนี้มากที่สุดอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านเต็ดด้วยเม็ดนะ ปแทดบนภูเขาปังปังด้วยท่านจะเสาครับขึ้นไปทรมานอย่านะเถอะมันนะอย่านะไม่เที่ยงนะไปเที่ยงนะชั่วโมงหนึ่งนะฉันเอากันลงมาได้นะนี่เสือนะมันต้องมีพระเถระก็ได้ผ่านมาแล้วนี่สมัยหนึ่งนะท่านจะคุณหนูวัดสะปทุมนะในระหว่างนั้นเดินทดลองด้วยกันห้าหกองค์ไม้แห่งหนึ่งป้องขังบริขารในต้นไม้แห่งหนึ่งนะภูเขานะนั่นไปดื่มน้ำนั่นกองน้ำดื่มนะจะคนหนูคนไหนนะอ้าวเราสำเร็จแล้วนะแบกเครื่องบริขารหนีทันทีเดียวนะตอนนั้นท่านอาจารย์เสาแล้วติดตามแหมติดทำหลายลูกภูนะหน่วยภูด้วยนะนั่น
2: ยานาหนูนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะจึงเอานานหลายชั่วโมงจึงเอากันมาได้นะนั่นไม่งั้นละสัญญาวิปลาสมันต้องมีนั่นต้องเดินผิดซะก่อนนะเต็มนะเดินถูกนะถูกทีหลังนะนั่นองค์คนไหนว่าเป็นบามานั้นคนนั้นเก่งที่สุดมันผ่านได้ความผิดมาแล้วนั่นลูกเสร็จลูกหาเป็นบาแก่ได้ทันทีเพลิบเพลียวนะนั่นอย่างพระอาจารย์ทองรัตน์นะลูกเสร็จนะเป็นบานะนั่นหมาไม่รู้จักอุบายแก้ด้วยวิธีไหนนะเขี้ยนเถียนะเตนะนะอ้าวเตไปเตไปรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวหายบ้าเนี่ยนั่นไม่ว่าท่านอาจารย์มันท่านกล่าวนะทุกขังอนิจจังตาประหารนิมิตทั้งหลายนะมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงนะนั่นมันคล้ายๆกับเราดูหนังเนี่ยดูสิ่งนี้นะแล้วทีนี้หมดเรื่องของเสียงนี่แล้วมันก็งดไปเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าในละฉันใดก็ได้คอยต่างอกต่างใจนะความเป็นบ้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ของชั่วร้ายนะของดีที่สุดนะหากก็แก้ได้นะแก้ไม่ได้ก็เสียกันใหญ่เหตุนั้นโบราณเขากล่าวว่าหมกประแดกมีครูนะจีปูมีวาดนะมีวาดนะนะเท่งไม่ได้นะเท่งโครไม่ได้นะสาวกเพ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้นะนั่นต้องได้รับฟังองค์วาทคำสอนอริยสัจให้สำเร็จนะนั่นเพ่งครูไม่ได้เพ่งครูไม่ได้ต้องไม่แม่คุมเหงนะนั่นเมื่อตายไปเช่นนี้ต้องไม่แม่คุมเหงนะนั่นเพราะความรู้นะยังไม่รอบคอบไม่เหมือนสัมพันโยองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคกัจฉโรได้พระองค์เองแน่พระประเจกนะสาวกนะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะจึงมีสาวกเป็นบริวารของพระองค์เลยนะไม่น่ะเรียนพระเดชภาคในเม็ดนะขยายส่วนให้เห็นจริงนะในอริยสัจนะมางอวัยวะร่างกายออกนะนั่นมางออกเห็นกระดูกเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นอะไรทุกอย่างนะมางออกนะนะแต่เข้าในกระดูกนะเอากระดูกเป็นอารมณ์นะอย่างองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคพระองค์เอาอนาปานุสติเป็นอารมณ์นะเพ่งไม่ได้เนี่ยเพ่งกรรมฐานอันเดียวไม่ได้นะทำไปนะสำเร็จนะนั่นอย่างองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคชายพระองค์พิจารณาอนาปานุสตินะระลึกถึงลมหายใจพระองค์วางพระทัยไว้จมูกแน่ไม่เช่นนั้นก็ท้องน้อยแน่นั่นแล้วลมมาหายใจมันผ่านขึ้นผ่านลงอ้าวพระมหาบุรุษปัญญาใหญ่เนี่ยรู้ลมละเอียดอย่างหยาบอย่างกลางนะนั่นทำความเพียรเร่งไปเร่งไปไม่ถอยนั่นไงอ้าวรู้ลมในไส้รู้ลมในรู้ลมอารมณ์ในท้องในไส้นะลมภายในนะเร่งเองเข้าไปเร่งเองเข้าไปอ้าวลมละเอียดนะเนี่ยมันหายใจทุกเส้นขนเสียแล้วนี่ในรายละเอียดจิตมันถึงนี่วิปัสสนานะลังๆเข้าไปตัดฉันอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเสียแล้วเนี่ยเอาอันเดียวอันเดียวนะอย่าเอามากนะนั่นอันหนังสือโมโตไทยเนี่ยเอาอันเดียวกระดูกนะนั่นพระกัจจายนะมาทรมานท่านเกณฑ์มั่นพิจารณาธาตุน้ำนะพิจารณาธาตุไฟนะระยะสี่อย่างนั่นอย่างพระโมคคัลลาพระมารายชายเพ่งกสิณนะเม็ดแดดมากที่สุดไอ้เพ่งกสิณนะนั่นยังได้เป็นอรหันต์นะนั่นพระโมคคัลลานะยกพระองค์ยกดอกว่าเป็นเอตตะคะทางฤทธิ์นะนั่น นี่แหละนี่แหละให้ชำนาญทางนะปฏิภาคในเม็ดนะนะเห็นนะอวัยวะทุกส่วนภายในกระดูกนะนั่นมันเป็นทุกขังในจังตาของขีเม็ดนะนั่นพิจารณากระดูกศีรษะเป็นยังไงนั่นหน้าตาเป็นยังไงนั่นขาวยังไงเยื่อในกระดูกยังไงนั่นแล้วก็แพ่งดูคอนะนะมันเป็นป่องเป็นป่องบัดกรีกันยังไงนั่นลงมาหาสันหลังนะแหมกระดูกใหญ่นะกระดูกข้างอย่างวนอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นแจ่มนะนั่นลงไปลงไปบันแอวนะลงไปลงไปหัวเข่าลงไปลงไปเท้านะนั่นแล้วทีนี้อนุโลมนะขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะทำให้มากเลยอ้าวปฏิภาคเต็มเม็ดนะเก่งกลาดนะเก่งกลาดนะไม่เล็ดแล้วนะพระโยคาบาลชนเจ้าทั้งหลายเก่งนะเก่งในปฏิภาคในเม็ดนะอุบาสกอุบาสิกาเก่งในปฏิภาคในเม็ดนะนั่นคำนวณในดวงกิจครั้งที่สดครั้งที่สดนะนั่นแพ่งต้นไม้ใหญ่ๆนะแตกแตกกระจายพึ่งพึ่งพึ่งเรียกนะเพราะเล็ดจิตของท่านนะท่านมันแพ่งนะเล็ดเมนั่นแพ่งเขาเป็นสมานุราชหักนะโอปานิโกมาแพ่งอวัยวะเป็นจุนไปนะนั่นละลายไปนะนั่นราคาโทสะมหามันจะขึ้นมาจากไหนที่ไหนนั่นแต่เทเนตในแปลงกายแปลงกิจอยู่เปลี่ยนเป็นกิเลสอยู่ยังรักยังสั่งอยู่ในปริภาคในมิตรนะนั่นแต่เป็นต้นของวิปัสสนาเป็นบาทบทของวิปัสสนาเนี่ยยังละกิเลสไม่ได้ยังเข้าไม่ได้ในมรรคยังไม่สนิทเนี่ยสำนานในปฏิภาคในเม็ดแล้วไหนเบื่อหน่ายในปฏิภาคในเม็ดมันเลื่อนนะเลื่อนถึงวิปัสสนาเกิดเข้าสู่วิปัสสนากิจแบบอีกประเภทหนึ่งต่างหากอภยากฤตนะนั่นไม่รักไม่สั่งนะเนี่ยไม่โดนนะความรักไม่โดนความชังไปสายกลางแฮะอ้าวตั้งแต่ที่แรกมันตั้งจะเดินนี้ปรัชนาแฮะแล้วในที่นี้มันไปเองนะเนี่ยละเองนะนั่นไม่ละสำคัญยอดที่สุดนะพระแนนองค์ไหนนั่นคือบาสกุลบาสิกาคนไหนแม้จิตนะถึงไว้ปรัชนาแล้วเย็นที่สุดไม่มีมารมันสูงนะมารมันเอื้อไม่ถึงนั่นยันที่สดนะไม่สะดุ้งไม่อะไรไม่สงสัยอะไรนะยันที่สดเพราะมันชำระมาแล้วไอ้กิเลสอย่างหยาบนะนั่นนี่เม็ดก็ชำระมาแล้วบริกรรมก็ความสงบมีแล้วนั่นปฏิภาคในเม็ดก็มีแล้วนั่นปิติก็มีแล้วมันผ่านมาแล้วไอ้ความสงสัยไอ้สัปปุสัปปุยทุกอย่างนะมันผ่านมาแล้วนั่นมันเคลื่อนในปัสสนามันกลั่นเด้งเนื้อแล้วเด้งเนื้อทองนะนั่นมันคล้ายๆก็ว่าเจรนายนะเจรนายทองคำนะเมื่อเขี่ยกิเลสออกแล้วอ่ะเมื่อเขี่ยกิเลสออกแล้วนะปอกมันปอกออกแล้วไอ้เจรนายนะมันเอาเนื้อที่ดีไว้ในคือวิปัสสนานะดันไม่ปัสสนาอีกแม้แก้วกล้าหรือที่สุดในตอนนี้สละเทวัดเปลี่ยงๆนะนั่นหัวใจปล้ำนะนั่นมันเห็นอัตเห็นธรรมนะนั่นนี่แหละเป็นสมัคคีใหญ่นั่นมันไปเองมันละเองนะเนี่ยนะเนื้อทองนะนั่นมันพอวิปัสสนาแล้วเรียกว่าอมตะอมตะมันเที่ยงนะมันพอนะนั่นมันเพียงพอแล้วนะมันคล้ายๆกินข้าวนะมันเพียงพอมันออกเองนะนั่นมันยังไม่พอนะดึงหูมันออกมันยังไม่พอนั่นนี่นะท่านอาจารย์มั่นเตือนท่านมหาบัวมีครั้งหนึ่งมหาบัวอาบน้ำให้อาจารย์มั่นท่านมหาบัวนะนั่นอย่าย่ายนะให้มันย่ายเองนะนั่นไม่นะความพอของสมถะวิธีความพอของบริกรรมมันเข้าไปถึงความสงบนะความพอนะความสงบมันเกิดปิตินะความพอนะมันเกิดวิเมตินะนั่นแล้วมันม้วนกลมนะนั่นในสมถะวิธีนะนั่นสังสารุปสารุปนะม้วนกลมนะนั่นฤทธิ์ของสมถะมีนั่นจิตสงบดังจิตไม่ฟุ้งซ่านหนึ่งหมายจิตนั่นไม่เดชานุภาพนะจิตไม่อำนาจนะนั่นยอดตะปะไอความเพียรมันม้วนกลมนั่น
3: ไม่เรียกว่าสมถวิธีได้เรือนจำอย่างใหญ่โตแล้วเนี่ยนั่นได้เรือนหวังลากหวังเข็มได้ใหญ่โตแล้วนะบัมบชิตทำเช่นนั้นอุบาสกอุบาสิกาทำเช่นนั้นเนี่ยเตรียมตัวนะเดินปฏิภาคในเม็ดนะนั่นปฏิภาคในเม็ดเนี่ยถึงหากว่าได้ชนะก็ชนะโสขาวเกิดขึ้นอีกทีเพราะมันมีตัณหาอยู่มันเจตนามันหวังปฏิภาคในเม็ดให้ชำนาญอยู่นั่นไม่ละฉันนายก็ได้นะปฏิภาคเนี่ยมันเคยฆ่าอยู่สาวกันนะกลับมานะบางครั้งเราชนะบางครั้งมารก็ชนะนะนั่นมันอยู่สาวกันเนี่ยเราบำรุงจิตของเราให้มากเอามันชนะเนี่ยออกจากมรรคภาคในเม็ดแล้วขึ้นวิปัสสนานั่นจิตลอยเร็วเท่านั้นขึ้นบนนะนั่นไม่มีมารนั่นจิตไปเวทีหัวใจเป็นเวทีสมปัญญาอย่างละเอียดที่สุดนะชำระอนุสัยลึกซึ้งนะนี่นะชำระอนุสัยให้สิ้นเชิงไม่มีเชื่อนะให้เป็นอาศัยคะบุคคลนะไม่ละสำคัญนะนะเป็นชั้นๆไปเช่นนี้เทียวนะเหมือนกับฝ่ายโลกเขานะนะชั้นกำนันหนึ่งหนึ่งชั้นในอำเภออย่างหนึ่งข้าหลวงอย่างหนึ่งเนี่ยชั้นรัฐมนตรีนะชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นนายกษัตริย์อีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นชั้นเป็นจอมอยู่นะนั่นในละฉันใดก็ได้คอยต่างอกต่างใจให้มากธรรมะมันอยู่ในตัวเสร็จนะมันพร้อมหมดทุกอย่างนะเจ้าชาทิฏฐาราชกุมารพระองค์นะก็เหมือนกับพวกเรานั่นยังไม่ราคาอยู่นะบำเรอนางพิมพาเกิดลาหุนนั่นยังไม่อยู่นั่นในขณะนั้นนะในละฉันใดก็ได้นะธาตุของพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาธาตุวิเศษมาจากหน้าที่ไหนนะธรรมชาติธาตุของเราเหมือนกันเรานะโตมนุษย์ในราชาโนนะมนุษย์เทโวมนุษย์พมามนุษย์โลกุตระเนี่ยพระชมใหญ่นะนั่นนี่แหละเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์อย่าเยี่ยมย่ำชาติเราให้ตกต่ำนะให้ขึ้นให้ฟูนะนั่นมันไม่ถูกอยู่นะพระนิพพานขีดนะนะกายไปนั่นพระกายไปดอกไม่กล่าวนะความชั่วร้ายนะอาวิเชนะนั่นไม่ขีดอยู่นะกายไปนั่นไม่เห็นไม่ในพระกายไปดอกนะนั่นเวียนวายไปเกิดมาพบน้อยพบใหญ่นี่ละนั่นกัดเป็นพระพุทธเจ้ากลัดเป็นพระพิจิตรพินพระอรหันต์นะบารมีพอให้เฟื่องฟูให้มีศีลมีกัลยาณธรรมนะแล้วประการหนึ่งนะอุบาสกนะหรือพระแนนสมัยก่อนท่านเอาจริงเอาจังเสียด้วยนะนั่นเชื่อมั่นเก่งจังเนี่ยเพราะมันเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอริยเจ้านะมันเห็นด้วยตาหนังเลยนั่นหัวใจลุกพรับพรับพรับพรับเพียวนะนั่นยกตัวอย่างให้ฟังในระหว่างในองค์สมเด็จพระพุทธเมียภาคทรมานชรินพันหนึ่งครัวสามคนนาทีขยาดกับสปะนะนะแล้วก็สี่พระพุทธองค์อีกองค์หนึ่งพระองค์ทรงองค์นั้นเอาพวกเสด็จหอบไปหาพญาพิมสารนะไปพักดูสวนตันหน่มของพญาพิมสารในขณะนั้นนะพญาพิมสารท้าพญาได้ทราบพระทัยว่าพระพุทธเจ้ามาพักในสวนของพระองค์นั้นแม้ได้คนทั้งหลายตื่นเต้นกันนะอโคภิณีนั่นพญาพิมสารนำไปหาพระองค์ในครั้งนั้นนะนั่นของบุตรชนนะไปอโคภิณีนะมาเถียงกันนางรุ่นดังนี้เถียวนะนะทิฏฐิมีทิฏฐิยังเป็นบุตรชนอยู่ราคะโทสะโมหะยังขึงอยู่ในจิตนะนะอ้าวเวลาไปเห็นองค์สมเด็จพระพุทธเมียภาคตายไอ้ความชั่วเหล่านั้นงดเถียวนะนั่นมันเห็นด้วยตาหนังแน่เห็นพระพุทธเจ้าพระมหาบุรุษนะนั่นทัศนาการนุตริยะมันเห็นเยี่ยมนั่นหัวใจบริษัทมันขนพองสยองก้าวแสดงจิตเต้นตึกตักนะมันปลื้มใจนะนั่นนั่นนะเสียงเหล่านั้นนะมันสลายนิวรณ์ออกจากดวงจิตนะนั่นมันวุ่นวายอะไรวุ่นวายสารพัดนะอำนาจพุทโธนะมันฝังเข้าไปเลยมันโอบไปที่โกรธมันปลื้มนะนั่นหัวใจเป็นภาชนะที่ทองที่เป็นภาชนะทองสะอาดนะนั่นมันจิตของบุรุษชนมันสงบแล้วเนี่ยระหว่างนั้นน่ะ
2: องค์สมเด็จพระพุทธมีพระขึ้นธรรมเทศพระมหาบุรุษนำมาให้ความงามของพระองค์นะนั่นทรงจีวรนะนั่นขึ้นบัลลังก์เทศนะนั่นลังวาจาของพระองค์เทแท้มันเหมือนไม่เหมือนกับสามัญชนนะมันไพเราะระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธมีพระมาเดินจะกรมอยู่นะมาเรือพเนตรเห็นพระยาถึงสารท้าพระยาเธอมาในครั้งนั้นนะมหาวุฒิมานะมหาโมฒิมานะนั่นมาไม่ใช่การนะนั่นจนจะสว่างแล้วนี่นั่นมหาพุทธมสันนะนั่นข้าพระองค์มหาพระข้าพระองค์อะไรบดุมันดาลบนสวรรค์ทราบไม่ได้ข้าพระองค์สะดงพระทัยไม่มีที่พึ่งนะยังเวงเวงมหาพระองค์ในครั้งนี้นะบดุมันดาลบนอากาศเคลื่อนใหญ่เถอะนะนั่นจะเป็นเหตุผลประการใดข้าพระองค์จะสวรรคตประการใดและสมบัติในกรุงราชสขานี้จะสิผาได้ประการใดนะนั่นระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธภาคพยากรณ์ทันทีว่าชีวิตของพระองค์ยังอยู่ยังไม่สวรรคตนะมาไอ้สมบัติกรุงราชสขานี้ยังคงอยู่นะมหาบพิตรนะนั่นแล้วทีนี้นะความมโนมันดาล นั่นไม่ใช่อื่นไกลญาติของพระองค์ในครั้งโน้นนี่นะนั่นรวมพระพุทธเจ้ามันนะหลายพันองค์นะนั่นกินของสงฆ์ไว้ในคณะนั่นเห็นนะนั่นอโขพินเดนะญาติพระองค์นะนั่นศาสนามนั้นนะชื่อว่าวิปัสสีพระองค์มีอายุแสนปีนี่นั่นสาวกของพระองค์ถึง6ล้าน8แสนนะนั่นเข้าไม่พอสันนะนั่นทำสังเข้าในวัดเนี่ยชิริยาแพร่ไปเข้าคนทั้งหลายมาสยะใส่สางไว้แล้วได้ญาติของพระองค์นะมาทำกระปุกจังหันนะนั่นแล้วถ้าไม่ได้อดทันอุปโลกนะพากันป้อนให้เด็กก็ปั่นใส่ให้มือเด็กงั้นอย่างนี้เดียวนี่นะญาติของพระองค์ไม่ใช่เล่นนะโคตรพินดีนะนั่นมาแสดงได้ครั้งนี้นะนั่นให้พระองค์ทราบพระทัยนะระหว่างนั้นพระยาพิมสารทาพระยาเธอนะได้ยินนะองค์สมเด็จพระพุทธมีพระนัทพยากรเช่นนั้นมาพยาพิมสารนะครับเนี่ยใจน้อยเนี่ยมีเมตตานะนั่นได้ยินเสียงพระองค์พยากรนะแหมร้องไห้ทีนะสงสารญาตินี่นะระหว่างนั้นในมนองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพร้อมพวกเสด็จนะ 1,400 ขึ้นในพระราชวังเวลาเช้านะนั่นรับพัตหารพระเจ้าค่ะนั่นพระยาเมศานะกลับจัดแกงเสร็จเนี่ยถึงเวลาเช้าองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาบริวารเดินโคจรขึ้นปราสาทในวังของพระยาเมศานในครั้งนั้นนะพระยาเมศานท้าพระยาเธอนะแม่ถวายทานนะพิโสทั้ง 1,400 นั่นสันพัฒกิจเสร็จแล้วสันพัฒกิจเสร็จแล้วนั่นพระยาพิสันไหลน้ำบุตรกะวาริยาดน้ำไปถึงเปรตนี่มาไอ้เปรตเหล่านั้นนะแม้ได้รับอมตะนาพระยาพิมสารนะนั่นพากันขึ้นไปสุคติโลกสวรรค์แม่นางโสภาพึ่งพับแดดนะขอให้เป็นดุจเดียวกันเหมือนญาติพิมพยาพิสารนะเธอนะเชิญเธอมาที่นี่นะนะมารับบุญกุศลนะนางสาวตุนะผู้ที่อุทิศถึงเธอนะนั่นแม่เธอไม่ได้เธอไม่รู้จักอาธโมอันโมทนาบุญกุศลลายในชายนะขอเทพท่านผู้มีฤทธิ์เดชสกลโลกนะก็บอกให้เธอนางสาวคนนี้รับโมทนานะคนไอ้ความทุกข์ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะเหมือนกับญาติพญาพิมสารในครั้งนั้นนะระยะนี้เชิญรับพรได้หยาดน้ำเสร็จนะมะนยอติลาโสยาทานปิติยอวัดยันโตสัพมาโลกวินาศโตมาแต่ภาวัตวันตรลายนสุขีดีคายโยโกภวะอภิวาดนาสิริจานิจังอุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมวัชันติอายุวันโนสุขังมะลัง อาการท้องหยุดแน่
3: อ้าวเห็นนางนางแทบทั้งหลายแสนโกรธเห็นพระมลัยหน่อพุทธชินรสนะงามมากนะอยู่ในใต้ต้นไม้นี่ทัศนการนุตริยะแน่ตาของนางฟ้าถึงแสนโกรธไม่วางตาเห็นนะพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เซนกิเลสนะนั่นไม่วางตานะไม่วางตามาดุดดื่มนะนะไม่เหมือนกับเห็นท่านผู้มีกิเลสได้มันเบื่อนะนั่นมาแสนโกรธแลเห็นนะพระมลายทอดพระเนตรเห็นนะนางฟ้าทั้งแสนโกรธนะไม่วางตาตาไม่กระพริบนะนั่นมันดุดเดิมนะนั่นทัศนานุตริยะในเยี่ยมนะนั่นนั่นแหละฉันนายก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจอาตมาจึงพูดได้ว่าผู้อาชนะรับรองพระองค์นะนั่นพระองค์เสด็จมานั่งอยู่ในอาชนะเราอยู่หน้าต่อหน้าพระสำนักนะนั่นแม้ละราคาสูงที่สุดเราได้กลิ่นสัมผัสพระองค์นะนั่นไม่เหมือนกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายนะกลิ่นสับปะรดนะมันเข้าถึงใจนะนั่นไม่ส่งแดดออกไปภายนอกนะม้วนกลมอุปถากพระองค์กลัวพระองค์อายพระองค์นะกลัวพระองค์ด้วยเฮเลอายพระองค์ด้วยนะนั่นนี่อาตมาพูดในตอนนี้เทียวนะเพราะยังไงให้ญาติโยมทั้งหลายพระแน้นตื่นเต้นกันมากในตอนนี้เทียวนั่นทัศนานุตริยะแน่ตั้งฟ้าทั้งหลายเห็นพระองค์เห็นพระมลัยนั่นนะไกลอยู่เมื่อเราอยู่นั่งไกลๆทั้งหญิงทั้งชายต่อหน้าพุทธสำนักนี่นั่นมันไม่เกิดปฏิหารได้ยังไงมันต้องเกิดปฏิหารรวมลงไปกี่ควักๆลงไปนะสงบนะนั่นมันสอนจิตนะทัศนานุตริยะราคาสูงที่สุดนี่เมื่อละเมื่อท่านทั้งหลายได้สลับตาฟังอย่างที่กล่าวมาโอ้ปานี้โอน้อมมาปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยก็อย่างนี้สงในพระพุทธศาสนาโดยง่ายสมควรกับกาลเวลาดังอัตมาวิสัชนามาเอวังก็มีด้วยประกาศฉินนี้อุบาสกอุบาสิกาโอกาสจะทรมานตนนะตั้งสมบัติไม่เท่าไรก็สงัดดีนั่นไม่พุ่งพลานเรื่องรถเรื่องลาอะไรทุกอย่างนั่นแหละองค์สมเด็จพระพมีภาคชอบพระทัยให้สาวกหาสถานที่วิเวกนะกายวิเวกนะเทนเดะคันดังพระพีอันดังขัดธรรมบาทขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยวางตัวให้กลองนะแล้วก็หลับตาอย่าส่งตาออกจิตมันไปตามสายตานะนั่นสังวรสังรวมจิตนั่นแล้วเราอยู่นาทีนี้ให้ตัดสินนะเราคนเดียวแก่เก็บตายคนเดียวนะให้จิตยันเรื่องกันอย่าให้คุกคีกันอย่าให้สำคัญนะมีคนมากนะไม่ละสำคัญกายไปแหวกนะเปลี่ยวว่าเวนั่นไม่แหละองค์สมเด็จพระพมีภาคสอนสาวกด้วยวิธีนี้เทียนะวะเจวะแวกนาทีนี้ห้ามคุยกันนั่นระงับปากไม่คุยกันนั่นมะโนวะแวกนาทีนี้จิตเปลี่ยวคิดว่าแวนะความเปลี่ยวคำว่าแวนาทีนี้น่ะมันมีอำนาจใหญ่โตมันชำระนิวรณ์ออกจากดวงจิตนะอัปรีอย่างไรใครก็ดวงจิตนะนั่นแล้วก็หัวใจเป็นภาชนะที่ดีนี่สำคัญมากแล้วก็โอปนิโกนั่นน้อมพระองค์มาสกิดเชื่อเชิญพระองค์มาในเรือนของเราในจิตของเรานะเนี่ยเราชำระเรือนของเราให้ได้ให้สะอาดที่สุดคือใจนะล้างเช็ดให้ดีขัดให้ดีนั่นพรมในดอกไม้ของหอมนะแต่บริกรรมลงมาถึงปฏิภาคในมิตรในดอกไม้ของหอมนะแล้วก็ปูอาสนะให้พระองค์ประทับนี่นั่นไม่ละสำคัญมากเฉพาะตัวบุคคลคนหนึ่งเฉพาะพระเนนนะคนหนึ่งคนหนึ่งอุบาสกอุบาสิกาคนหนึ่งนี่องค์สมเด็จพระพมีภาคท่านไม่ชอบสกปรกนี่นั่นในวันนั่นสกปรกนี่นั่นชอบความสะอาดทั้งจิตทั้งใจนั่นเพราะสวรรค์นิพพานของที่สะอาดนั่นรับบุคคลให้ขึ้นไปได้นะไปครองสมบัติได้
4: ในประการหนึ่งนะมันคล้ายๆกับองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคนะทำเตียงทองเตียงทองอันนั้นนะองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคนะแต่งดีแล้วเตียงนั่นเพื่อรับรองอุบาสกอุบาสิกาพระเนนั่นเกศสะอาดด้วยอำนาจการบำเพ็ญทานเกศสะอาดได้อำนาจรักษาศีลภาวนาจะเคลื่อนเตียงทองของพระเจ้าได้นะคนต่ำๆไม่ได้หินะต่ำมันเอื้อมไม่ถึงนะจิตไม่สูงนะนั่นเจตปราศจากนั่นละการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานะนั่นการทานทานนั้นที่แน่ทานทั้งปรมัตถ์นี่ไม่เกี่ยวทั้งอมิตรปรมัตถ์นะเที่ยนแน่นะทานขี้เกียจขี้คร้านนะทานความงงเงาเตาตูนนะนั่นให้ฉลาดในการมาภาวนาพุทโธนะนี่ละองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคเป็นชาตินิพพานทั้งกายพระองค์ด้วยทั้งวาจาด้วยทั้งน้ำพระทัยด้วยนะกายพระองค์หมายความยังไงแม่พระนิพพานนะนั่นหาได้ง่ายที่สุดสมัยไหนนะพระองค์อยู่ในต้นไม้นะนั่นชาตินิพพานอยู่ที่ที่นั้นนั่นสมัยไหนนะพระองค์อยู่ในปราสาทของนางสขานั่นพระนิพพานยนเห็นประทับอยู่ที่นั่นนะเนื้อหนังพระองค์เป็นชาตินิพพานเพราะนั้นจุดสมในขณะพระองค์นั้นนิพพานไปนะมันเป็นธาตุนะเป็นชาตินิพพานเป็นเครื่องหมายนั่นไม่ละสำคัญมากกายพระองค์เป็นชาตินิพพานวาจาพระองค์ก็เป็นชาตินิพพานนั่นแม้กัจฉโลนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นไม่แท้ธรรมจักรวัฒนสูตรทรมานปัจเจวคีห้ามันจะสังก็ธรรมจักรนะล้วนแต่เป็นพระนิพพานนะโอหานนะเป็นปฏิปทาที่ออกจากทุกข์ได้นะนั่นเพราะนั้นปัจเจวคีเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเป็นบุตรชนเป็นพระอริยะเนี่ยนั่นไม่ละสำคัญมากนะแม้น้ำใจพระองค์ก็เป็นชาตินิพพานอยู่ในวิโมกวิมุตติกิจสะอาดนี่แหละในมนต์องค์สมเด็จพระพุทธภาคมาสู่ใจของเราเรือนของเรานั่นแล้วพระองค์ประทับนั่งอยู่แม้พึ่งผายเนี่ยนะรัชนาพระมหาบุรุษพึ่งผายองค์อาจมากเลยนะนั่นเรือนหลังนั่นนะแม้ยศนะนะแสงสว่างขึ้นจู่ฟ้าเทียบนั่นเป็นปราเปรียงมากเนี่ยนั่นและที่นี่นะอุบาสกอุบาสิกาพระแดนนะอยู่ต่อหน้าพระองค์ไกลๆคิดนะนั่นมาได้รับสัมผัสพระองค์กลิ่นนะนั่นเป็นพระมหาบุรุษกลิ่นพระนิพพานนะเด่นไปถึงหัวใจนั่นหอมนะนั่นหอมได้ไกลหอมได้ไกลนะไม่ใช่หอมเหมือนดอกไม้ทั้งหลายนะดอกไม้ทั้งหลายหอมทีเดียวเนี่ยนั่นอันนี้สัมบุรุษหอมตั้งร้อยแปดทีนะปรุงกิจทั้งเรานั่นเราอยู่ไกลเคสพระองค์แล้วนั่นแกงครัวที่สดนะนั่นฮีเล่เกิดขึ้นเสียแล้วเนี่ยอายพระองค์อายพระองค์นะไม่ส่งติดออกนอกเนาะนั่นโอตะปะเกิดขึ้นเสียแล้วแกงครัวพระองค์นั่นไม่ส่งติดออกนอกตาอดีตอนาคตนะนั่นมัธยัสถ์ไอ้ความเป็นกลางนั่นคอยฟังโอวาทคำสอนของพระองค์นะนั่นนั่งไกลพระองค์ถึงขนาดเป็นมงคลอยู่แล้วเป็นมงคลอยู่แล้วนั่นย่อมใจของเราให้เกิดปิตินะแรงความเพียรนะภาวนาพุทโธยิ่งนะนั่นมันคล้ายๆก็จับสังขารตีพระองค์ว่าเห็นมันนะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเหาะไปไหนไปด้วยนั่นเราเป็นราชธิดาของพระองค์พระหญิงนะคุณนายนะนั่นผู้ชายเป็นมงกุฎราชกุมารนะแน่จิตเด็ดเดี่ยวจิตกล้าหาญจิตสูงนั่นไม่ละสำคัญมากที่สุดนั่นแล้วทีนี้นะองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคห้ามอดีตนะอย่าค้นคว้าอดีตนะมันล่วงแล้วมันผ่านมาแล้วนี่มันคล้ายๆกับถุยน้ำลายลงไปแล้วเลียกินแม้คนในน่าเกลียดนักนะมาทับปัจจุบันนะปัญญาปัจจุบันอดีตมันเกลื่อนมันกินหมดแล้วกูเงาเต้าตูนซะแล้วนี่นั่นนักอิปการหนึ่งองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคห้ามอนาคตนะอย่าเกี่ยวเกาะนะสิ่งใดยังไม่มาถึงเราจะเกี่ยวเกาะเขาเรียกว่าสมบัติบาสมบัติบานะมาทำปัจจุบัน มาอดีตอนาคตถ้าปัจจุบันเกินไปกินหมดแล้วเนี่ยนั่นไอ้ปัญญาปัจจุบันไม่คงแคล่วนะไม่คลั่งนะฉะนั้นองค์สมเด็จพระพุทธภาคจึงให้ละอดีตอนาคตนะเข้าปัจจุบันภาวนาพุทโธพุทโธแหล่งพุทโธเท่านั้นอ้าวมันทำอริยะโตทำให้มากเนี่ยมันมากหนักมากหนักสบายนะอ้าวหัวใจมันกี่ควักลงไปสว่างความใจมันขี่เก่งหน้าทีนี้มันไปพร้อมในองค์สามนะมันทะลุหนึ่งแสงสว่างหนึ่งนั่นความรู้ความฉลาดลั่นลงไปกี่ขวากลงไปอ้าวตั้งอยู่ซะแล้วนี่เอโกธรรมโมนะสงบซะแล้วนี่นั่นเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนกิจนะกิจบุตรชนมันไปร้อยแปดนะมันเปลี่ยนสังขวาสังขวายความเป็นหนึ่งไอ้ความสงบนะนั่นอ้าวรักษาความสงบนะหมายความสงบอันนี้ล่ะคล้ายๆกับเราได้สมบัติของบรมจักรพรรดินะรักษาไม่ให้สิบหายไปนั่นมีกรณีแวดล้อมอยู่ที่นั่นนั่นเพ่งอยู่ที่นั่นเมื่อพุทธภาษิตว่าพรามเพ่งอยู่ย่อมแก้ความสงสัยได้นะความสงสัยอันใดพุทโธนะฉลาดนะนั่นแปรเปลี่ยนปราดเปรียงมากนี่นั่นไม่ละตอนนั้นอ้าวไอ้ความรู้มันสอนขึ้นมามันสอนขึ้นมานะนะสิ่งใดไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาใช่แล้วสิ่งใดไม่เห็นก็เห็นมาแล้วนั่นฉลาดนะนั่นอัธจันทร์พุทโธนะปรุงจิตแล้วนั่นตอนนั้นนะเกิดปิตินะเพิ่มอกเพิ่มใจนะแม้เบากายเบาใจใช่แล้วนั่นไม่หนักเหมือนกิเลสหาบกิเลสได้แต่ก่อนมันปองได้นะปองสังขารด้วยใหญ่สุขาวด้วยอำนาจสมาธิเนี่ยมันคล้ายๆกันเห็นทับหญ้าไว้เช่นนั้นหญ้าเกิดไปได้ไงเมื่อเอาเห็นออกแล้วหญ้าเกิดขึ้นอีกทีอำนาจสมถะมีนิดมีเดชเท่านั้นเองไงไม่เหมือนวิปัสสนามันถอนรากถอนเงาของตัณหาออกได้นะไม่ละนั่นแหละรักษาความสงบอยู่ก็ความรู้ความฉลาดเกิดปิตินะนั่นปิติขนพองสยองก้าวขึ้นซะแล้วนั่นเบากายเบาใจนะนี่ในตอนหนึ่งบางครั้งปิติหาตัวไม่เห็นนะนั่นครั้งปิติน้ำตาไหลเถียวนะนั่นบางติบางทีนะสะอื้นทึกๆเถียวนั่นบางทีเรานั่งอยู่หงายหมาล้มตึงนะนั่นนี่แหละปิติมันแรงที่สุดเฮ็ดมันอาตมาโผดว่าท่านจันมันนะปิติอันนี้เป็นอาหารของจิตพุทธิคุณเคยได้ผ่านพุทธเจ้ามาแล้วได้ทำมาแล้วเนี่ยกุศลนั่นนะให้เกิดขึ้นนะในปิติปิติอันนี้อาตมาพูดเพียงเอกเทศนะแท้ที่จริงปิติมีถึงพันหานะตันหาร้อยแปดนะนั่นไม่นะสำคัญเรียนปิตินะนั่นเอาเรียนปิตินะเรียนนิมิตเนี่ยนั่นมันจะเกิดนิมิตขึ้นมานะนั่นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมามันบวนอาการของจิตท่านกันมันท่านว่าให้ปองทุกขังในจังนันตาในเม็ดไม่เที่ยงนะแกสัญญาวิปลาสไอความเป็นใบบานะนั่นคล้ายๆก็เราดูหนังนะนั่นหนังชุดในมันออกมาอ้าวชุดใหม่เกิดขึ้นมานั่นไม่นะในเม็ดนั้นมันของลายกราดนะให้เสียจริตได้เดียวนะยินใดในเม็ดเกิดในเม็ดอันใดนะเช่นปีประสาทลอยมานะวิ่งใส่นะนั่นเมื่อผ้าขาวคนหนึ่งขับพูดให้ฟังเดินนิเวศจังหวัดดอนผ้าขาวคนนั้นเดินไปเดินมาประสาทมันลอยมาเธอทะยานใส่ลมเนี่ยเป่าหน้าเหมือนกันนะนี่นะยินใดในเม็ดนะนั่นยินไล่นะในเม็ดหมาบางครั้งนะเป็นคนใหญ่คอขาดมันวิ่งมานะนั่นไม่นะเสียนี่แฮดนั้นนะอาการคือของจิตอันที่นี้มันเกิด108เราสะสมมาแต่อดีตกชาตินะนั่นมากองในปัจจุบัน108ในเม็ดมันจะเกิดขึ้นนะต้องเรียนในเม็ดให้ฉลาดนะนั่นเมื่อในเม็ดฉลาดแล้วนั่นเปเตกฉลาดแล้วนั่นรักษาความสงบฉลาดแล้วไอ้ความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นมาฉลาดแล้วเนี่ยไม่มาม่วนกลมสาโลกนะนั่นเรียกว่ามโนภาพเกิดขึ้นนะ มโนภาพได้ที่ไหนที่ไหนนั่นจิตไม่ได้ชาโนภาพมากนึงจิตไม่อำนาจนึงจิตไม่ฟุ้งซ่านนะแม้จิตมีรัศมีนะนั่นหัวใจของพระแนนคนไหนนะอุบาสกอุบาสิกาคนไหนเน่มันปราบเปรียงมากที่สุดมันแลเห็นในผ่านแลเห็นความบริสุทธิ์ถึงจิต

นี่ไม่แหละวาจาในตอนนี้มันแย้มออกมาจากน้ำลายทายของพระองค์เป็นวาจาที่บริสุทธิ์นะให้ถึงเพชรถึงเข็งนะนั่นไม่ในตอนนั้นแล้วอีกประการนะเราใกล้จะตายนะหรือกลัวนะนั่นความฉันต้องกลัวมาถึงแล้วขนพองสยองกล้ามาถึงแล้วนั่นเพิ่งได้ลึกถึงถึงสถานคนในความกลัวหายนั่นไม่ละมันหายจริงหายจังเสียด้วยนะนั่นเพราะยังไงพ้นจาท่านไม่กลัวตายน้ำพระทัยถึงอมตะธรรมติดแน่นหนาที่สุดนะนะเหตุนั้นอาตมาโผล่นะปล่อยช้างแทงพระไม่ได้นะเขาฟันนะนะเย็บจากนะท่านเย็นท่านเย็นนะชื่อท่านเย็นคนสุรินทร์นะโคราชนะนั่นไม่ถึงเนื้อนะมันช่างมันเห็นอาจารย์เช่นนั้นฮะผู้ปฏิบัติดีนะนั่นเห็นในความแยบคลายธรรมะนะนั่นเป็นกิจที่สูงที่สุดกิจที่ครั้งที่สุดนะนั่นไม่ว่ามวลกลมมวลกลมจิตมีอำนาจมากนะจิตแม้ได้ชาตภาพมากนะจิตไม่ฟุ้งซ่านนะจิตสงบนะจิตมีรัศมีเพลิมพริบๆๆๆนะนั่นพูดกับพระเจ้าพระสงฆ์เทระผู้ใหญ่แหมในตอนนี้พระเทระต้องระวังตัวนะนั่นเพราะนะไม่ใช่กิจระวังตัวนะนะอุมาสกอุมาสิกานั่นเขาเหมือนเนื้อภายในนั่นนี่แหละเมรับรองว่าการมาวจรังกุศลังกิตตังอุปนังโหติญาณสัมยุตตานะเขาไม่ดูถูกเขาไม่ดูถูกนะเขาไม่ให้ดูถูกว่าพุทธญาท่านไม่ให้ดูถูกนะไม่ให้ดูถูกอุบาสกอุบาสิกานะหินะแพทย์นะนั่นจิตเขาสูงนะนั่นเขารู้จักนะนั่นดีชัวเขารู้จักเพราะจิตของเขาฝึกหัดดีแล้วฝึกปลือดีแล้วนั่นไม่ละฉันใดก็ได้ขอให้ต่างอกต่างใจต่อนั่นขัดปฏิภาคในมิตรเนี่ยมังกายออกนะนั่นมังกายออกนะนักเสริมมุตไทยอธิกระดูกเนี่ยนั่นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าอนาปานสตินะนั่นสำเร็จด้วยนะนักเสริมมุตไทยสำเร็จอธิกระดูกนะนั่นบางเทศสำเร็จด้วยธาตุน้ำนะบางเทศสำเร็จด้วยธาตุไฟนะเพ่งกสินนะนั่นกรรมฐาน40ทัศนะนั่นสังรวมในธาตุสี่นั่นอย่าเอานะมากมายนั่นยังพระอุปชาให้กรรมฐานเกกลบทเกสาลมมานะคะมันห้าอารมณ์นะห้าอารมณ์นะอย่าเอาเป็นอันเดียวไม่ได้จะไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชจิตจะไม่ครั้งนะนั่นมันห้าอารมณ์แน่มันมากมันน้ำล้นฝั่งมันมากจับปลาไหลมือนั่นมันถึงเปลือกสะพรีไม่ถึงแก่นนั่นตะปาไอความเพียรไม่ถึงแก่นนะไม่เห็นอธิการของธรรมะนะนั่นไม่ละฉันนายก็ได้หลวงปู่เปลืองกับท่านพูดทำจริงทำจังนะเหตุได้ผลต้องได้นะนั่นมันถึงมรรคถึงผลนะนั่นอย่าแวะอย่าเวียนนะนั่นนั่นจะขี้เกียจขี้คร้านนะนั่นหัวใจนะอธิษฐานถึงเทถึงอริยสัจนะนั่นยังไงไม่เห็นคงเห็นแน่นอนทีนะไม่เห็นอย่างหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งอัจฉริยธรรมะเนี่ยนั่นอุมาสกอุมาสิกาคงเห็นแน่นอนลงไปพระแนนก็เห็นแน่นอนลงไปจริงจังนั่นเป็นศาสนาไม่ลวงโลกนะนั่นเป็นของเก่งนะให้เชื่อกรรมเชื่อบุกมุงเชื่อกรรมทำได้ดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะนั่นไม่ละความจริงลงไปแล้วนะไม่มีการสงสัยนะในธรรมะธรรมโมนะเหตุนั้นพระองค์พูดสวรรค์เป็นสวรรค์จริงๆพูดนรกเป็นนรกจริงๆอย่างที่อัตวาพูดนะนั่นอ้าวเทวทัตเขาหามมานะนั่นใกล้แล้วพระเดชาใกล้แล้วนะไม่ถึงใกล้แล้วไม่ถึงนะนั่นอ้าวเทวทัตเนี่ยลูกเสร็จนะกระแทกอกเนี่ยนั่นอาพาธนั่นหิวกระหายน้ำนะเอาเห็นสะเอาปองเฉลียงนะลูกศิษย์นะปองเฉลียงนะนั่นปองลงไปแล้วอ้าวเทวทัตแหวกแผ่นเด่นตกมหาทำไมมหาวิกีนะนั่นพระองค์คนทั้งหลายมาแล้วพุทธเจ้ามาถึงพระองค์แล้วนะไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยนั่นมันจริงมันจังลงไปนะไม่เชื่อยังไงได้คำพูดของพุทธเจ้านะพระองค์พูดสวรรค์นะนั่นสันติอมาตย์สันติอมาตย์นั่นเธอนะนั่นนางบำเรอตายนะไม่มีที่อยู่นะนั่นเว่งไปหาพุทธเจ้านะนั่นพุทธเจ้าแก่นะนั่นสำเร็จอรหันต์นะนั่นฉันเตรียมหมาดคนนี้นะไป

0: ชนะจับมันชนะสงครามได้พระเจ้าวิเศษนาโกศลให้ครองราชสมบัติ7วันนะมาในระหว่าง7วันนะแกเป็นกษัตริย์แน่หรูหราใหญ่โตเถอะนะสนามใหญ่นั่นให้หานนางบำเรอที่ดีไปฟ้อนนั่นกินเหล้าเพลียนะกินเบียร์นะแหมนั่นเคช้างมาผ่านหน้าวัดของพระเจ้าระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธภาคอยู่ในกลางวัดพร้อมด้วยสงฆ์ทั้งหลายนะนั่นสงฆ์ว่ามีสองชนิดสงฆ์อรหันต์มีสงฆ์บุพชนมีนั่นฉันเตรียมมาอยู่คอช้างนะผ่านไปจะไปสนามเล่นกีฬาในครั้งนั้นเห็นองค์สมเด็จพระพุทธภาคเมาเหล้านะนั่นน้อมศีรษะลงใจมาจะไม่รู้สึกตัวแล้วนะมันฟรีในการดื่มสุราในครั้งนั้นนะพระองค์กัดว่าโดนสงนะนั่นสันติอมาตย์คนไหนจะสำ
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: ผู้ปฏิบัติจึงควรทำให้เหมาะสมกับธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสชนิดต่างๆให้หลุดลอยไปจากใจเป็นพักๆคำว่าศีลสมาธิปัญญานี้เป็นธรรมที่แหลมคมยิ่งในศาสนาที่ใช้เป็นเครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภทให้หมดสิ้นไปไม่มีกิเลสตัวใดเหนืออำนาจธรรมนี้ไปได้และธรรมทั้งสามนี้เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกันจะแยกเอาแต่ธรรมใดธรรมหนึ่งไปแก้กิเลสให้สิ้นไปโดยสิ้นเชิงย่อมไม่ได้ต้องพร้อมองค์กันการเขียนปฏิปทาของพระธุดงค์รู้สึกสับสนวกเวียนทำให้ท่านผู้อ่านเวียนศีรษะไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติของท่านมีหลายแขนงและรวมคำว่าปฏิปทาของพระธุดงค์ไว้ด้วยจึงได้แยกออกแสดงเป็นแขนงของแต่ละท่านที่ฝึกทรมานตนเพียงการอยู่ป่าของท่านก็ยังเขียนไม่จบจำต้องพักไปเขียนเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันไปก่อนแล้วค่อยวกมาเขียนต่ออีกจึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยที่เรื่องหนึ่งๆควรจะจบแต่ก็ยังจบไม่ได้ดังที่เรียนแล้วบัดนี้จะเริ่มเรื่องการฝึกทรมานตนโดยวิธีต่างๆของท่านต่อไปอีกคือท่านที่ทรมานตนด้วยวิธีใดรู้สึกว่าได้กำลังใจกว่าวิธีอื่นๆท่านก็สนใจทรมานวิธีนั้นต่อไปไม่ลดละจนเป็นที่แน่ใจว่าจิตไม่แสดงอาการพยศอีกเวลาไปอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวเป็นความรู้สึกธรรมดาเหมือนสถานที่ทั่วไปแล้วท่านถึงจะหยุดการทรมานแบบนั้นและบำเพ็ญไปตามปกติธรรมดาการฝึกจิตทรมานใจถ้าฝึกได้แล้วต้องเป็นแบบนี้คืออยู่ไหนก็สบายไม่รบกวนตัวเองด้วยเรื่องต่างๆมีเรื่องกลัวเสือกลัวผีเป็นต้นแต่เมื่อทรมานได้แล้วแม้จิตไม่แสดงความกลัวเหมือนแต่ก่อนก็ตามเมื่อเห็นว่าเป็นที่สะดวกใจเพราะสถานที่เช่นไรท่านมักจะชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นปกตินิสัยตลอดไปไม่ค่อยผิดกับครั้งพุทธกาลที่พระสาวกท่านชอบอยู่ตามนิสัยอะไรนักเช่นองค์ชอบอยู่ป่าอยู่เขาท่านก็อยู่ของท่านไปเรื่อยๆจนถึงอายุไขดังพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นตัวอย่างเมื่อถึงการจะนิพพานแล้วค่อยออกจากป่าจากเขามาเฝ้าพระศาสดาและทูลลาเข้าสู่นิพพานจนพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายในสำนักพระศาสดาที่ไม่เคยเห็นองค์ท่านซึ่งครองผ้าที่ย้อมด้วยดินแดงเพราะไม่มีสีกรักหรือสีแก่นขนุนจะย้อมเนื่องจากอยู่ในป่าลึกอันรกชัดพากันสงสัยนึกว่าครัวตาบริโภคมาจากที่ไหนจึงทูลถามพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกของตนว่าพระพุทธเจ้าค่ะครัวตาองค์นี้มาจากที่ไหนดูสีผ้าแล้วน่ากลัวจริงแดงเหมือนกระย้อมด้วยเลือดอะไรไม่ทราบพระองค์ทรงเห็นอาการไม่ดีของพระหนุ่มเนน้อยทั้งหลายที่แสดงอาการสงสัยไม่เคารพท่านจึงรับสั่งทันทีว่านี่แหละคือพระอัญญาโกณฑัญญะพี่ชายของเธอทั้งหลายซึ่งบรรลุธรรมก่อนใครๆทั้งหมดในบรรดาสาวกของเราตถาคตจงพากันจำพี่ชายของเธอทั้งหลายไว้แต่บัดนี้เป็นต้นไปพระอัญญาโกณฑัญญะเธอเป็นพระอรหันต์แต่ต้นศาสนาของเราตถาคตและปฏิบัติตนเป็นสามีจีกรรมตลอดมาโดยชอบอยู่ในป่าในเขาเป็นประจำวิสัยไม่ชอบพลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนบัดนี้สังขารของเธอชราภาพหมดทางเยียวยาเธอจึงออกจากป่ามาเฝ้าและลาเราตถาคตเพื่อเข้าสู่นิพพานในไม่ช้านี้สาวกที่ชอบอยู่ป่าอยู่เขามีนิสัยดังพระอัญญาโกณฑัญญะลูกเราตถาคตนี้หายากพวกเธอทั้งหลายจงจำไว้ว่าที่ไปจากเราตถาคตตะกี้นี้คือพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นลูกหัวปีของเราตถาคตและเป็นพี่ชายใหญ่ของเธอทั้งหลายนั่นเองไม่ใช่พระขัวตามาจากที่ไหนดังที่เธอทั้งหลายสงสัยกันพอพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงเหตุผลของพระอัญญาโกณฑัญญะให้ฟังพระหนุ่มเนน้อยทั้งหลายเกิดความเสียใจเห็นโทษที่กล่าววาจาไม่สมควรต่อท่านต่อพระศาสดาโดยมิได้สำนึกอะไรก่อนและเกิดความเลื่อมใสในองค์ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะมากทั้งด้วยความเสียดายที่ท่านได้จากไปเสียก่อนที่จะรู้จักเรื่องท่านได้ดีจากพระศาสดาเรื่องที่ยกมากับเรื่องพระธุดงค์ที่ท่านปฏิบัติดำเนินตามท่านอาจารย์มั่น ในการชอบอยู่ป่าอยู่เขาตามนิสัยนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ผิดกันก็พระอัญญาโกณฑัญญะท่านเป็นพระอรหันต์ทราบกันทั่วแดนพุทธศาสนิกแต่ท่านที่ดำเนินตามท่านอาจารย์มั่นเรื่อยมาจนทุกวันนี้ท่านจะเป็นพระอะไรบ้างจะมีส่วนอย่างท่านบ้างหรือมีแต่ปุถุล้วนๆผู้เขียนทราบไม่ได้จึงเรียนไว้เท่าที่ความสามารถอำนวยส่วนท่านที่ทั้งฝึกทรมานตนด้วยการอยู่ป่าอยู่เขาและทรมานตนด้วยวิธีผ่อนอาหารท่านก็ผ่อนของท่านไปเรื่อยๆคำว่าผ่อนนั้นคือท่านฉันแต่น้อยมิได้ฉันตามความต้องการของธาตุหรือด้วยอำนาจตัณหาที่อาจมีแทรกขึ้นมาได้ในบางเวลาเช่นฉันเพียง 70% บ้าง 60% บ้าง 50% บ้าง 40% บ้างตามที่เห็นควรหรืออาจเพิ่มขึ้นผ่อนลงบ้างในบางโอกาสท่านพยายามผ่อนของท่านไปเรื่อยหรืออาจถือเป็นปฏิปทาคู่เคียงกันไปกับวิธีบำเพ็ญทั้งหลายเป็นเวลานานเช่นเป็นเดือนๆหรือหลายๆเดือนก็ได้ตามแต่สะดวกในการปฏิบัติจิตตภาวนาและธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปไม่เกิดโรคภัยและไม่เกิดความหิวโหยอ่อนเพลียจนเกินไปท่านก็พยายามพยุงความเพียรของท่านไปจนกว่าธาตุขันธ์จะแสดงปฏิกิริยาหรือจิตใจดีขึ้นโดยไม่ต้องฝึกทรมานวิธีนี้เข้าช่วยก็ดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอท่านอาจงดการผ่อนอาหารไปก็ได้ทั้งนี้ก็แล้วแต่กรณีไม่แน่นอนตายตัวนักเท่าที่ทราบมาท่านที่เคยได้กำลังใจจากวิธีใดท่านมักจะยึดวิธีนั้นไว้ไม่ยอมปล่อยวางไปเสียอย่างเดียวแม้มีกำลังใจสูงขนาดไหนท่านก็มักจะมีลวดลายไปในทางที่เคยดำเนินมาอยู่เสมอเรากับท่านเห็นคุณและระลึกถึงวิธีนั้นอยู่เสมอด้วยความสำนึกตนถ้าเป็นคนก็เรียกว่ารู้บุญคุณต่อผู้ที่เคยทำคุณแก่ตนถ้าเป็นธรรมก็คงระลึกถึงคุณของธรรมที่เคยให้คุณแก่ตนดังพระองค์ทรงกราบไหว้พระธรรมเป็นตัวอย่างการผ่อนอาหารฉันแต่น้อยทำให้ร่างกายทุกส่วนเบากำลังก็ลดน้อยลงไม่ทับจิตการภาวนาก็สะดวกและสงบได้เร็วกว่าธรรมดาที่ไม่ได้ผ่อนอันนี้กล่าวถึงสำหรับรายที่ถูกกับจริตการภาวนาในเวลาผ่อนอาหารใจไม่ค่อยมีทีได้ทีเสียเกี่ยวกับความสงบผิดกับปกติที่ไม่ได้ผ่อนซึ่งกำลังอยู่ในขั้นฝึกหัดขณะผ่อนอาหารเวลาเดินจงกรมก็สะดวกนั่งสมาธิก็สบายกลางคืนกลางวันภาวนามักได้ผลพอๆกันซึ่งตามปกติเดินจงกรมนั่งสมาธิในเวลากลางคืนอันเป็นเวลาที่ธาตุละเอียดมักจะดีกว่ากลางวันอยู่เสมอส่วนผู้ชอบผ่อนอาหารก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าอดไปหลายวันความรู้สึกหิวโหยอ่อนเพลียจะมีมากส่วนจิตมักละเอียดยิ่งกว่าการผ่อนอาหารอยู่มากทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความคล่องแคล่วกว่ากันการอดท่านมักจะอดแต่น้อยไปหามากคือแรกก็อดเป็นการทดลองดูเพียง 2-3 วันบ้าง 4-5 วันบ้างพอเห็นว่าได้ผลทางการภาวนาดีก็ขยับขึ้นไปอีกเป็นครั้งละ 6-7 วันบ้าง 8-9 วันบ้างในระหว่างที่กำลังอดก็ภาวนาไปและสังเกตจิตและธาตุขันธ์ไปด้วยถ้าเห็นว่าทุกส่วนยังดีก็อดไปบ้างฉันบ้างสลับกันไปจนกลายเป็นอดครั้งละหลายๆวันขึ้นไปเรื่อยๆคือครั้งละ14-15วันบ้าง16-17วันบ้างจนถึงเดือนก็มีในบางรายขณะที่กำลังอดอาหารนั้นถ้าธาตุรู้สึกอ่อนเพลียมากท่านก็ฉันนมบ้างเป็นบางวันระหว่างที่อดสำหรับรายที่ถูกกับนิสัยย่อมได้ประโยชน์หลายอย่างคือความง่วงเหงาหานอนนับแต่2คืนล่วงไปแล้วไม่ค่อยมียิ่งหลายคืนล่วงไปเท่าไหร่ความง่วงไม่รบกวนเลยนั่งอยู่ที่ไหนกายก็ที่อย่างตรงอยู่ตลอดเวลาเหมือนหัวต่อไม่มีอาการสับปะงกงกันใดๆทั้งสิ้นสติดีไม่ค่อยเผลอนานวันไปเท่าไรสติยิ่งดีไม่ค่อยเผลอเลยจิตคิดเรื่องอะไรขึ้นมาสติรู้ทันแทบทุกระยะหรือทุกระยะโดยไม่ได้เข้มงวดกวดขันว่าจะพยายามไม่ให้เผลอสติแต่ก็เป็นไปได้เองทั้งนี้อาจเป็นเพราะการอดอาหารก็เพื่อความเพียรและตั้งสติเรื่อยมานับแต่วันเริ่มแรกอดก็เป็นได้สติจึงไม่ค่อยเผลอในระยะแรกและไม่เผลอสติเวลาอดไปหลายวัน การภาวนารู้สึกว่าสะดวกคล่องแคล่วไปเสียทุกอย่างทั้งด้านสมาธิและปัญญาเมื่อต้องการให้จิตพักลงในสมาธิก็ลงได้ตามใจหวังเวลาต้องการพิจารณาทางปัญญาหลังจากจิตถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาอย่างคล่องแคล่วไปโดยลำดับไม่อึดอัดเหนื่อยหน่ายดังที่พิจารณาในเวลาปกติในอิริยาบถต่างๆมีสติอยู่กับตัวไม่ค่อยเผลอไปกับอะไรง่ายๆพิจารณาเรื่องราวต่างๆก็รวดเร็วทันใจและเข้าใจแจ่มแจ้งได้เร็วผิดธรรมดาร่างกายก็ไม่ค่อยขัดที่นั่นเจ็บปวดที่นี่และเบาผิดปกติจิตก็มาเห็นภัยได้ง่ายไม่ค่อยฝืนความจริงและดื้อดึงนักเหมือนที่เคยเป็นผู้อยู่ในขั้นสมาธิก็อยู่ด้วยความสงบในอิริยาบถต่างๆผู้อยู่ในขั้นปัญญาก็อยู่ด้วยการใคร่ครวญไตรตรองตรองเหตุตรองผลไปตามสิ่งที่มาสัมผัสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจิตเพลินต่อการพิจารณาในธรรมทั้งหลายหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าราวกับฉันอาหารอยู่โดยปกติถ้ารู้สึกเมื่อหิวอ่อนเพลียก็ต่อเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิหรือจิตพักจากการพิจารณาและเวลาออกเปลี่ยนอิริยาบถจึงจะรู้สึกตอนนั้นเวลาจิตเข้าสมาธิและกำลังพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู่ไม่รู้สึกหิวหรืออ่อนเพลียเลยเนื่องจากจิตเพลินต่อสมาธิและปัญญาไม่สนใจกับธาตุขันธ์เวทนาทางกายจึงเป็นเหมือนไม่มีในเวลานั้นพอถึงวันกำหนดจะฉันระหว่างจิตกับขันธ์เกิดทะเลาะไม่ลงรอยกันฝ่ายธาตุขันธ์ก็ว่าอ่อนเพลียต้องการอาหารเครื่องเยียวยาพอประทังชีวิตฝ่ายจิตก็ว่าขณะอดอาหารภาวนาดีจิตใจสงบผ่องใสไม่กังวลวุ่นวายกับสิ่งใดๆพอฉันแล้วภาวนาไม่ดีอิ่มแล้วคิดถึงแต่หมอนแทนที่จะคิดถึงอัตถึงธรรมเหมือนเวลาอดจึงไม่อยากฉันเพราะเวลาฉันแล้วภาวนาไม่เป็นท่าแทนที่กายมีกำลังแล้วจะดีระหว่างจิตกับขันทะเลาะกันอย่างนี้แลเจ้าของต้องตัดสินให้อดบ้างอิ่มบ้างนั่นแลดีจิตก็ได้ประโยชน์กายก็รู้จักอดทนเสียบ้างไม่ปรนปรือจนเกินไปซึ่งเป็นทางของสัตว์เดรัจฉานมีแต่กินกับนอนการอดมากก็ทนไม่ไหวกายต้องแตกการอิ่มมากก็ขี้เกียจวิ่งหาแต่หมอนแทนที่จะวิ่งหาอัตหาทำเหมือนเวลาอดการอดอาหารมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้แลเวลาที่กำลังอดเป็นเวลาที่เร่งความเพียรเต็มที่ในอิริยาบถต่างๆการหลับนอนมีน้อยหลับงีบเดียวก็พอกับความต้องการของธาตุโดยไม่มีความโง่งงอีกเลยสำหรับรายที่ถูกกับจริตทำให้เห็นทันตาทั้งด้านสมาธิและปัญญาความหิวจัดจะมีเฉพาะ 2-3 วันแรกพอเลยไปหลายวันแล้วความหิวก็เบาลงแต่ความอ่อนเพลียค่อยเพิ่มขึ้นจิตก็มีความละเอียดแยบคายไปโดยลำดับตามวันที่อดดังนั้นถึงวันจะฉันจึงทำให้เสียดายอยากจะอดต่อไปแต่ธาตุขันธ์รู้สึกเต็มทนต้องผ่อนให้เขาบ้างไม่เช่นนั้นทำงานไม่ตลอดสายธาตุขันธ์จะทลายไปก่อนกิเลสจำต้องเยียวยากันไปถ้าจะทำตามใจกายคงไปไม่รอดแน่แต่ถ้าจะปล่อยตามร่างกายที่เขาต้องการใจก็คงไม่ได้ดื่มทำตามความมุ่งหมายเท่าที่ควรจะได้การอดอาหารได้ผลประจักษ์ทั้งสมาธิและปัญญาจึงทำให้ระลึกถึงพระพุทธองค์เวลาทรงทำทุกขกิริยาไม่เสวยพระกยาหารด้วยทรงมุ่งความตรัสรู้ธรรมจากการทรงอดโดยถ่ายเดียวไม่ทรงบำเพ็ญเพียรทางใจจึงไม่ทรงปรากฏผลในเวลานั้นแต่พอมาเสวยข้าวมัทุปายาสที่นางสุชาดานำไปถวายแล้วในคืนวันนั้นเองซึ่งแม้เสวยแล้วก็ตามแต่พระอาการทุกส่วนแห่งพระกายยังผ่องใสและเบาวิวอยู่พอทรงเจริญอานาปานสติอันเป็นความเพียรทางใจจึงทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้ในราตรีวันนั้นผลทางพระกายที่เกี่ยวกับการทรงอดพระกยาหารจึงเข้าใจว่ามีส่วนช่วยทางพระทัยอยู่บ้างไม่ทับใจจนเกินไปในเวลานั้นแม้พระองค์จะทรงตำหนิว่าการอดอาหารมิใช่ทางตรัสรู้นั้นคงมิได้หมายการอดเพื่อความเพียรทางใจด้วยน่าจะหมายการอดเพื่อตรัสรู้ล้วนๆจึงผิดทางเพราะการตรัสรู้หรือบรรลุธรรมต้องหมายถึงใจเป็นสำคัญไม่ได้หมายถึงกายแต่อย่างใดเลยเนื่องจากกิเลสมีอยู่ที่ใจอย่างเดียวมิได้อยู่ที่กายส่วนกายเป็นปัจจัยเครื่องหนุนกิเลสให้กำเริบรุนแรงได้นั้นมีทางเป็นได้เช่นเวลาธาตุมีกำลังเต็มที่ จะแสดงให้ใจที่อบรมมาด้วยดีแล้วรู้ทันทีว่าขันกำเริบถ้ามีกิเลสอยู่ในใจด้วยแล้วก็ต้องฉุดลากกันไปใหญ่ดีไม่ดีตามไม่ทันเสียด้วยและพากันจมปลักไปเลยจนโผล่ขึ้นจากปลักในเวลาพอตัวแล้วถึงจะทราบท่าสังเกตแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่มีทางทราบได้ตลอดไปปล่อยให้กิเลสและธาตุขันธ์พาไปแบบถึงไหนถึงกันนั่นแหละกิเลสกับกายมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างนี้แต่ลำพังขันธ์ล้วนๆก็ไม่เป็นภัยแก่จิตใจที่บริสุทธิ์แล้วดังนั้นการอดอาหารจึงมีส่วนดีแก่จิตภาวนาอยู่ไม่น้อยในบางนิสัยท่านจึงไม่ได้ห้ามไม่ให้อดอาหารไว้โดยเด็ดขาดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการภาวนาอยู่ด้วยจะเห็นได้จากพระวินัยบางข้อที่ว่าด้วยการอดอาหารว่าภิกษุที่อดอาหารเพื่อการอวดโลกเป็นอาบัติทุกครั้งที่อดและทุกประโยคที่เคลื่อนไหวเพื่อการโอ้อวดแต่ถ้าอดเพื่อความเพียรทางใจแล้วอดเถิดเราตถาคตอนุญาตดังนี้ทั้งนี้พระองค์อาจทรงมองเห็นสาระของการอดเพื่อความเพียรทางใจอยู่บ้างซึ่งอาจเหมาะกับจริตเป็นบางรายจึงทรงอนุญาตไม่ทรงห้ามไปเสียทีเดียวส่วนรายที่ไม่เกี่ยวกับนิสัยแม้ขืนอดก็คงไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกับกรรมฐานที่ไม่ถูกกับจริตของนักภาวนาฉะนั้นจึงเป็นทำนองว่าลางเนื้อชอบลางยาเป็นรายๆไปเท่าที่สังเกตดูท่านที่ถูกจริตกับการอดอาหารรู้สึกมีมากแม้ปัจจุบันนี้จึงเรียนไว้ในที่นี้บ้างพอเป็นข้อคิดเฉพาะวัดป่าบ้านตาซึ่งเป็นวัดของผู้เขียนเองยังมีพระท่านชอบอดอาหารกันบ่อยและมีมากรายด้วยกันแทบทั้งวัดที่ผลัดเปลี่ยนกันอดเสมอมานับแต่เริ่มสร้างวัดมาจนบัดนี้ทั้งแรงทั้งฝนทั้งในพรรษาและนอกพรรษาแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้อดอาหารอยู่ในวัดเช่นกันพระฝรั่งอังกฤษไม่เลือกหน้าชอบอดกันทั้งนั้นโดยท่านให้เหตุผลว่าเวลาอดอาหารแล้วภาวนาดีกว่าไม่อดจึงต้องอดบ่อยๆซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละท่านไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดพระฝรั่งก็อดอาหารเก่งเหมือนพระไทยและอดได้ทีละหลายหลายวันจึงฉันเสียวันสองวันแล้วก็อดต่อไปอีกบางองค์อดได้ถึง 14-15 วันก็มีนับว่าท่านอดทนอยู่มากบางองค์ก็อดได้ราว 9-10 วันท่านอดได้เช่นเดียวกับพระไทยเราท่านบอกว่าขณะอดอาหารจิตไม่ค่อยดิ้นรนกวัดแกว่งบังคับง่ายกว่าปกติที่ไม่ได้อดทั้งจิตก็สงบเย็นดีและสม่ำเสมอไม่วอกแวกคลอนแคลนอย่างง่ายดายจึงทำให้อยากอดบ่อยๆเพื่อจิตจะได้ก้าวหน้าเร็วเท่าที่ควรดังนี้จึงน่าสงสารและอนุโมทนากับท่านที่อุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาบวชในพระพุทธศาสนามาจำศีลภาวนาด้วยความอดอยากกันดารข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยฉันทั้งจากบ้านจากเมืองจากบิดามารดาวงศาคณาญาติเป็นเวลานานปีไม่ค่อยบ่นว่าคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองคิดถึงหมู่เพื่อนญาติวงพงพันที่เคยอยู่อาศัยใกล้ชิดสนิทสนมมาแต่ก่อนเลยนับว่าท่านบวชมาเพื่อแสวงหาธรรมความเจริญจริงๆสมเป็นชาติที่ฉลาดมาดั้งเดิมไม่เคยแสดงความเย่อหยิ่งถือตัวให้ปรากฏเลยมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนทุกอาการที่น่าเลื่อมใสการวางตนกับพระเนรในวัดท่านปฏิบัติได้ดีพระฝรั่งที่อยู่ในวัดนั้นแทบทุกองค์ชอบอดอาหารกันโดยไม่ได้ชักชวนเห็นหมู่เพื่อนอดท่านก็ถามเมื่อได้ความแล้วท่านก็อดทดลองดูบ้างต่อมาเลยเห็นท่านอดกันเรื่อยๆเมื่อถามก็ตอบว่าภาวนาดีกว่าปกติจึงชอบอดบ่อยเรื่อยมายิ่งในพรรษาซึ่งเป็นเวลาว่างบ้างและเป็นเวลาท่านเร่งความเพียรในวัดนั้นบางวันแทบไม่มีพระออกบิณฑบาตฉันกันเพราะเมื่อไม่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปต่างองค์ต่างอดองค์ละ 4-5 วันบ้าง 7-8 วันบ้าง 11-12 วันบ้างครึ่งเดือนบ้างค่อนเดือนบ้างจนออกพรรษาทั้งพระไทยพระเทศอดเหมือนกันและได้องค์ละหลายๆวันเหมือนกันที่วัดนั้นในพรรษา7วันประชุมธรรมกันหนหนึ่งตลอดไปจนออกพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรทางใจให้ก้าวหน้าตามโอกาสอำนวยออกพรรษาแล้วงานยุ่งมากเกี่ยวกับประชาชนไปหามาสู่เพื่ออัดเพื่อทำศีลทานการกุศลต่างๆซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยชาวพุทธเคยปฏิบัติกันมาแต่ปู่ย่าตายาย และถือเป็นจิตใจของชาวพุทธตลอดมาจึงน่าอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะกิจประเภทนี้นอกจากเป็นกุศลผลบุญแก่ผู้บำเพ็ญแล้วยังเป็นการวางรากฐานอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังและเจริญรอยตามด้วยวิธีการฝึกทรมานตนของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นมีมากและต่างๆกันไปเป็นรายๆการเขียนก็จะต้องแยกแยะออกเป็นแขนงตามรายที่มีวิธีฝึกอบรมต่างกันเพื่อท่านผู้อ่านด้วยความสนใจจะถือเอาประโยชน์จากวิธีการของท่านที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยและเพศวัยของตนบางท่านนับแต่เริ่มออกปฏิบัติกรรมฐานด้วยความสนใจเป็นเวลานานแหลมปีจิตไม่เคยแสดงความสงบลงเป็นหนึ่งให้เห็นเลยก็มีพอได้รับคำแนะนำอุบายการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆจากครูอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันยึดไปทำทดลองดูตามวิธีที่ตนชอบจิตได้รับความสงบเย็นเป็นลำดับและตั้งรากฐานจิตใจลงได้มั่นคงเพราะอุบายการฝึกอบรมที่ถูกกับจริตของตนก็มีดังท่านที่ทำจิตให้รวมลงได้ขณะกลัวเสียงเสือกระหึ่มที่บริเวณที่พักซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ฉะนั้นจริตกับธรรมเครื่องอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นกับผู้บำเพ็ญเป็นรายๆไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: มนทินยิ่งกว่ามนทินพระพุทธภาษิตมนิทยาดุจจริตังมัชเชรังดะดะโตมะลังมลาเวปาปกาธรรมาอัสมิงโลเกปรมหิจักตะโตมลามะละตรังอวิชชาปรมังมะลังเอตังมะลังปะหันตวานะนิมมลาโหทะภิกขโวแปลความว่าความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิงความตรณีเป็นมลทินของผู้ให้ทำอลามกเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราจะบอกมลทินที่ยิ่งกว่ามลทินทั้งหลายคืออวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมนทินนั่นเสียแล้วเป็นผู้ไม่มีมนทินเถิดอธิบายความประพฤติชั่วเป็นมนทินของหญิงความประพฤติชั่วในที่นี้ท่านหมายเอาความเป็นชู้ความนอกใจสามีสำหรับหญิงไม่มีความชั่วอะไรที่เลวยิ่งกว่านี้เป็นความชั่วที่สามีไม่อาจให้อภัยได้อยู่บ้านหลังคารั่วหนึ่งนายอายุติธรรมหนึ่งเพื่อนบ้านช่างกันหนึ่งและพัญญานอกใจหนึ่ง4อย่างนี้ก่อความเดือดร้อนอยู่เสมอมองในแง่จิตวิทยาครอบครัวพัญญาจัดว่าเป็นขุมกำลังของสามีพัญญาดีรู้จักเกรงและเคารพนับถือสามีทำให้สามีปลาบปลื้มใจทำงานได้มากแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่เบื่อนายสามีย่อมต้องการยอมรับนับถือของพัญญาได้รับการยกย่องจากพัญญาทำนองเดียวกับที่พัญญาต้องการความรักความปราณีจากสามีใครจะดูหมิ่นก็ไม่เสียใจเท่าพัญญาของตนดูหมิ่นใครจะยกย่องก็ไม่ดีใจเท่ากับพัญญาของตนยกย่องสามีที่มีความภาคภูมิใจในตนเพราะการยกย่องนับถือของพัญญาเป็นสามีที่มีความสุขอันหนึ่งสามีใดหาเลี้ยงพัญญาถ้าพัญญานอกใจสามีนั้นนอกจากจะได้รับความตำหนิติเตียนจากชาวบ้านแล้วยังบาปมากอีกด้วยเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตนเองต้องอับอายแล้วญาติพี่น้องพ่อแม่ยังต้องพลอยอับอายด้วยคนดีไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมเป็นข่าวติดตัวหญิงนั้นไปตลอดยังจะต้องไปนรกซิดซีอีกด้วยการประพฤตินอกใจจึงจัดเป็นมลทินอย่างยิ่งของหญิงความตรณีเป็นมลทินของผู้ให้เมื่อทานจิตตุบาทเกิดขึ้นเพื่อการบริจาควัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้อื่นเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมพอมัจเฉรจิตเกิดขึ้นก็แปลว่ามนทินเกิดขึ้นในใจทำให้สละไม่ได้ท่านจึงสอนว่าเมื่อจาคะเจตนาเกิดขึ้นให้รีบทำเสียทันทีถ้าปล่อยทิ้งไว้ จอาจกลับได้และน้อมไปในที่ต่ำหรือน้อมไปในบาปได้เพิ่งดูตัวอย่างเรื่องพราหมณ์จูเลกสาดกในบาปวรรคนานาความว่าเขาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสต้องการถวายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้สมกับความเลื่อมใสแต่เขามีผ้าห่มอยู่ผืนเดียวเปลี่ยนกันห่มกับภรรยาพอคิดจะถวายความตรณีก็มาดักเสียทุกทีคิดกลับไปกลับมาอยู่จนเกือบรุ่งจึงได้ถวายพระศาสดาทรงสนับสนุนว่าควรรีบทำความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพราะถ้าทำบุญช้าจิตย่อมน้อมไปในบาปจิตให้กับจิตไม่ให้ย่อมรบกันอยู่เสมอผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างใดมีกำลังกว่าอย่างนั้นก็ชนะไปสำหรับผู้ที่จะให้ความตรณีเป็นมนทินอย่างแน่นอนเพราะเข้ามารบการให้เสียบาปธรรมเป็นมนทินในโลกทั้งสองบาปธรรมแปลว่าความชั่วมีผลเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบาปให้ทุกข์ในโลกนี้โดยการถูกจองจำทำโทษการถูกติเตียนความอัปยศการถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลวบาปให้ทุกข์ในโลกหน้าโดยการต้องบ่ายหน้าไปนรกหรือเปรตอสุรกายหรือกำเนิดสัตว์ดิเรกชันอันให้ทุกข์ยิ่งกว่าในโลกนี้อีกหลายเท่าอวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่งมลทินทั้งหลายมีอวิชชาเป็นรากเหง้าเป็นต้นตออวิชชาคือความไม่รู้หรือความโง่นั่นเองในชีวิตหนึ่งๆเราต้องเสียค่าโง่มากมายเกือบตลอดชีวิตการที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดไปก็เพราะอวิชชาคือไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่รู้ว่าเหตุอย่างนี้จะก่อให้เกิดผลอย่างไรเมื่อทำเหตุไปแล้วผลไม่ดีเกิดขึ้นแล้วจึงมานั่งเสียใจภายหลังว่าถ้ารู้อย่างนี้ไม่ทำท่านดีกว่าในทางธรรมอวิชชาคือความไม่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันหรือไม่รู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อวิชชาจะดับไปได้ก็ต่อเมื่อวิชาเกิดขึ้นเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปตราบใดที่อวิชชายังมีอยู่มนทินอื่นๆก็เกิดขึ้นในเสมอเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าอวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งพระศาสดาทรงเตือนว่าเมื่อรู้อย่างนี้ควรละมนทินทั้งหลายเสียและเป็นผู้ไม่มีมนทินเถิดพระศาสดาประทับอยู่ที่เวฬุวนารามทรงปรารภกุลบุตรผู้หนึ่งจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องกุลบุตรคนหนึ่งกุลบุตรคนหนึ่งมีภรรยาที่มักประพฤตินอกใจเขาเกิดความละอายจนไม่อยากพบหน้าใครเลิกการบำเพ็ญกุศลเช่นการถวายทานและบำรุงภิกษุสงฆ์ต่อมาอีกหลายวันจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมจึงหายหน้าไปเขากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราเคยกล่าวไว้แล้วว่าสตรีทั้งหลายเหมือนแม่น้ำวงเล็บเปิดเป็นของสาธารณะวงเล็บปิดเป็นต้นบัณฑิตไม่ควรโกรธสตรีนั้นแต่ท่านจำไม่ได้เพราะพบปกปิดไว้เมื่อบุรุษนั้นทูลถามจึงตรัสเล่าให้ฟังโดยชาดกว่าธรรมดาสตรีในโลกเป็นเหมือนแม่น้ำหนทางโรงดื่มที่พักและบ่อน้ำเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นรวมความว่าสตรีเป็นของสาธารณะเหมือนแม่น้ำหนทางเป็นต้นใครจะผูกขาดไว้เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวนั้นยากส่วนที่ว่าเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นมีความหมายสองในคือในหนึ่งสตรีไม่ชอบระเบียบไม่ชอบอยู่ในข้อบังคับชอบฝ่าฝืนระเบียบวินัยอีกในหนึ่งสตรีนั้นในการเสพกามในการประกอบเมถุนกรรมทำได้ทุกเวลาฝ่ายบุรุษนั้นประกอบเมถุนกรรมได้บางเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นที่ได้ทุกเวลาเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองพระบรมศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงทรงย้ำว่าความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AIS ค่าออดิโอ PID0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน hluangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ก็เป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงThank you. ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: คิดอยู่อย่างวัดโสกรามก็เรางับเหตุก็เราเนี่ยก็อย่างนั้นนะวัดโสกรามงานฉลอง 2,500 คนแน่นหมดเลยทีนี้พอดีมันก็เกิดเรื่องภายในวัดยุ่งกันฝ่ายผู้หญิงแม่ครัวไม่พอบ้างอะไรบ้างยุ่งกันท่านทำท่านว่าจะเอา2อาทิตย์งานนี้ให้มีอยู่2อาทิตย์ทำประมาณสัก 6-7 วันเรื่องราวก็เกิดขึ้นท่านก็สั่งท่านอาจารย์เจียนี่นะมาเลยให้ท่านเจียไปหาแล้วให้ไปบอกมหาบัวบอกท่านมหาบัวเข้าไประงับครัวเดี๋ยวนี้ว่างั้นนะห้ามให้ใครเป็นตัวแทนไปเลยให้มหาบัวเท่านั้นไปมาสั่งท่านจันเยะมาบอกโอ้ยทำไงก็ท่านสั่งอย่างนี้ทำไมเราก็เลยไปนั่นแหละเรื่องราวจริงไประงับท่านจะคงจะเห็นผลพอเรากลับออกมาแล้วประกาศแม่ครัวขึ้นตั้ง200-300 200ตอนค่ำแล้วก็200กว่าจนเช้าจนเช้าโมงเช้า300กว่าแม่ครัวเต็มเย็ดเลยพอเลยขยายงานไปอีกเป็น3อาทิตย์นี่แล้วก็ไม่ลืมเรื่องราวเราระงับในเรื่องครัวแล้วเอาอย่างหนักๆเลยทีเดียวนะเพราะมันไม่ได้ลงกันแม่ครัวมีแต่เขาโค้งๆตัวใหญ่ๆตัวที่ขี่มานะใหญ่ๆทั้งนั้นอยู่ในครัวพออาจารย์เจียพูดคำหนึ่งเขาลุ่มมานี่หลงทิศมองเนี่ยเนี่ยท่านอาจารย์เห็นไหมผมพูดอะไรไม่ได้นะ พอตอนนี้พูดทางนั้นขึ้นทางนี้ขึ้นเลยนะฟาดอาจารย์เจียนะนะอาจารย์เจียจะก้มเนี่ยเนี่ยท่านมากระซิบกับเราแต่เนี่ยท่านอาจารย์ผมพูดอะไรไม่ได้นะเราก็ฟังอันนี้พอจากนั้นก็ให้เขาพูดเอาเนี่ยบอกกูเลยให้พูดคนละฝ่ายไหนจะพูดเรื่องราวอะไรให้พูดมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยฝ่ายหนึ่งให้นิ่งเราบอกชัดเจนเลยนะเอายังเด็ดนี่นะไม่เด็ดไม่ได้เข้าใจไหมนะ นี่ก็ครบขันดีเหมือนกันทั้งนี้พูดครั้งนั้นจะแยกมาไม่ได้ฟัดเลยเลยนิ่งหมดเอาทั้งนี้มีอะไรเอาพูดมาให้หมดบอกให้หมดพอหมดแล้วหมดแล้วเหลือหมดแล้วเอาทั้งนี้ขึ้นทางนี้เงียบอันนี้ก็เงียบทางนั้นขึ้นเต็มที่ที่แล้วก็ประมวลมาทั้งสองเราทั้งสองเข้ามาประมวลกัน ไม่เอามากละ เอาเด็ดด้วยนะไป เนี่ยทั้งสองนี่อะมาเรามาในนามลูกศิษย์ของท่านพ่อนะเรามาในมาในนามอาจารย์ท่านพ่อเมื่อต่างคนต่างมาในนามของอาจารย์ท่านพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อด้วยกันทั้งสองฝ่ายการมาทะเลาะเบาะแว้งอย่างนี้มันเป็นการเสริมเกียรติท่านพ่อหรือเป็นการเหยียบท่านพ่อลงเอาตอบนั่นเอาขึ้นอย่างนี้นะขึ้นนี่เลยเอาที่นี่ที่ข้อที่ข้อสำคัญที่สุดคือว่าเวลานี้ท่านพ่อท่านไม่มีอะไรท่านนิ่งๆเลือกฟังเหตุการณ์ของพวกเราอยู่ซึ่งกำลังกัดกันบ่งกงเนี่ยเราอยู่นี่เวลานี้นี่หากว่าท่านพ่อท่านดำเนินตามความรู้ความเห็นของท่านแล้วท่านเตรียมบริขารบาทบริขาร8เท่านั้นน่ะเดินผ่านพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายอวดอ้างตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อเป็นพ่อทั้งวัดนี่นะท่านเดินผ่านมานี่ว่าอาตมาไม่มีวาสนาแล้วเวลานี้นะมีลูกศิษย์เท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะระงับหรือจะส่งเสริมวาสนาอาตมาได้อาตมาจะไปตามบุญตามกรรมของอาตมานั่งสะพายบาตรเดินผ่านมานี่นะแล้วเดินผ่านออกไปนี่เอ้าทั้งหมดนี่ใครจะไปเอาท่านกลับคืนได้กลับคืนมาได้มีไหมเอ้าป้านิ่งหมดเลยก็เวลานี้ยังเหตุการณ์ยังสมควรที่จะพิจารณากันได้อยู่ในระหว่างลูกศิษย์ทั้งหลายที่จะคุยกันเพื่อส่งเสริมครูบาอาจารย์ทำไมจะทำไม่ได้แล้วจะให้ครูบาอาจารย์ออกนี้ด้วยการว่าท่านมีวาสนาน้อยในขณะเดียวกันพวกเราวาสนาเป็นยังไงนั่นซัดกันเอากันตรงนี้เลยนะเอาใครจะไปเอาท่านมาได้ไหมตอนนี้ท่านยังไม่ไปเราจะพิจารณาไงไอ้เรื่องแม่ครัวเขาก็มาในนามเป็นลูกศิษย์ทุกคนไปโรงไหนติดต่อโรงไหนมันก็ได้แม่ครัวยากอะไรแต่ว่า
2: แต่หาครูหาอาจารย์นี่มันหาได้ง่ายๆเหรอชัดกระตรงนี้แล้วเพราะนั้นก็ลงพึบเลยนะคนนิ่งจะไปที่ต่อครัวนั่นคนนั่นไปที่ต่อครัวนี่พึบเดียวเลยเพราะเห็นโทษที่ท่านจะเตรียมของออกมาเดินฉากหน้าไปนี่แล้วใครแม้คนเดียวลูกศิษย์เต็มบ้านนี่จะไปเอาท่านกลับคุณมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะเวลานี้ท่านยังไม่ได้ก้าวเดินเราจะปฏิบัติยังไงมาลงกันทันทีเลยแม่ครัวเนี่ยพึบเดียวยังไม่ถึง2ทุ่มยังฟาด200คนแล้วพอ2ทุ่มกว่า200กว่าคนพอ9โมงเช้าออกมา300กว่าเรื่องราวเรียบไปเลยพอเห็นโทษที่ท่านจะก้าวหนีจะเป็นยังไงอันนี้มันหนักมากขนาดไหนนี่นะมันยอมมันเห็นโทษเลยพึบเลยเรียบตั้งแต่นั้นไม่มีเรื่องกันเลยจนกระทั่งท่านได้ขยายงานออกไปอีกเป็น3อาทิตย์เรียบตลอดเลยเนี่ยก็อย่างนั้นเนี่ยมันไม่พ้นหลวงตาเนี่ยไปไหนมันหักมีส่วนได้อันนั้นเด็ดมากนะจนกระทั่งอาจารย์เจียเดินมากระซิบนี่เลยท่านอาจารย์ผมพูดอะไรมาได้นะเราก็นิ่งเฉยบางเวลาเราจะพูดเอาใครมีธุระไหนเอาฝ่ายไหนจะพูดเอาออกมาให้เงียบทางนี้ให้เงียบหมดพอทางนั้นเสร็จแล้วเอ้าทางนี้พูดทางนั้นให้เงียบเงียบพอจะแล้วเราสองเรื่องนี้มาประมวลกันก็ใส่ตู้ไปเลยเรียบร้อยไปเลยก็อย่างนั้นแหละสนิทสนมกันหรือไม่สนิทสนมเรากับท่านพ่อลีนะเข้าใจไหม
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: วันนี้จะเป็นสองเป็นแสนไปวันสองสามแห่งวันเพราะนั่นละตกลงมาแล้วให้จัดการทำเลยนะเงินท่านแน่นอนจะมารับเมื่อไรก็ได้แต่รับไปแล้วต้องให้แน่นะถ้ารับไปไม่แน่ถ้ารับไปไม่แน่เราจะปรับถึง3เท่าเลย

0: ให้มาตามปกติ
1: วันนี้ก็คือวันนี้เอาเอาถุงทั้งหมดมาหนึ่งที่ตั้งครับถุงวันนี้ไอ้ของทั้งหมดเต็มรถเลยข้าวสารน้ำตาลพวกอาหารไปวันไปวันนี้ไปนู่นไปทำครับถุงกลับมาเติมน้ำมันที่ที่ทางแยกตะอ่องทางหลวงโอ้ไปไหนมาปีหัว
2: พอดีสารวัตรเขาบอกให้นะแจ้งให้ตำรวจทุกคนทราบทางบัตรเปลี่ยนรถของหลวงปู่นี่นะทุกคนกัน
1: ใช่แล้วรถหลวงปู่จำได้หมดแล้ว
2: จำได้หมดแล้ว
1: เราไปตามที่ต่างๆ
2: หมดแล้ว
1: จำได้หมดว่าไงว่าเข้าไปได้คนนี้ตำรวจทางหลวงอยู่ไหนตามน้ำมันนะเจอกันที่นั่น
2: มาตามหลวงปู่มาที่นั่น
1: ฮะ
2: ตามหลวงปู่มาหรือเปล่าคะ
1: เปล่า
2: เจอกันเหรอคะ
1: เจอกันที่นั่นเรามาจากที่นี่จากทำพักผู่ตอนนี้ไม่ใช่เลยห้าโมงเย็น
2: เพราะว่าตอนนี้จำเรียนได้หมดนะแจ้ง
1: ข้อมูลแล้วอ๋อไปเรื่อยเลยหลวงปู่อ่ะตามทีก็รีบงานบางอย่างงานดีเกิดเช่นอย่างโรงพยาบาลนี่บางทีไปตั้งสามโรงสี่โรงไปโรงนี้แล้วต้องไปแล้วท่านนี้ก็โรงนี้บึ้งไปพอเข้าโรงนี้ถูกปรับกับเสร็จออกจากโรงนี้ไปโรงนั้นออกนู้นไปโรงนั้นไปตรวจดูสิ่งดูของที่เกิดมาเช่นรถเวลาเกิดมาหรือเขายังอะไรยังไม่เรียบร้อยกันไปศึกษาไปแล้วกันเกิดแล้วไปเรื่อยบางทีสามสี่โรงพยาบาลก็ตั้งขาเขาแก่นมาหลายโรงจนหน้ามันต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ำหรือจับเพราะงั้นเวลาขับรถถึงบึ่งเลยอย่างรีบด่วนคือกลัวทั้งนั้นจะเลิกงานไปก่อนนั่นแหละสำคัญนั่นนะจะเลิกงานแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรนะถึงต้องไปในมุมโรงงานไปรีบคนอย่างนี้แล้ววันวันหลวงตาเชื่อจะตายเหรอเชื่อทุกวันนะเชื่อทุกวันไม่ทราบเอาคำเชื่อมาจากไหนเชื่อทุกวันไม่มีเลี้ยงเลยนะตรงเชื่อของหลวงตาเชื่อตัวแน่นอยู่เนี่ยประเทศแบบเดียวกันเนี่ยทั้งทุกเช้าทุกเช้านี่อะไรเนี่ยมาไปล้างสวนมาเหรอ
3: ไป
1: ครับ
3: ก็ฝาก
1: ของ
3: มาก
1: ับ
3: มา
1: เหรอเลยที่ทำแล้วก็ไปล้างเสียงมาไปทราบว่าได้ผลมากมาจากล้างเสียง
3: ค่ะ
1: วางละวางจะทำพระปู่มาถึงปั๊มน้ำมันที่ว่านี่สองชั่วโมงพอดี
3: สองช
1: ั่
3: วโมง
1: เออแล้วทำพระปู่มาใกล้ๆนะมานี่สองชั่วโมงพอดีเดี๋ยวรถซึ่งเป็นร้อนพอว่างๆแล้วก็พุ่งกันที่ไหนที่ชุมชนหรืออะไรๆที่ผ่านไปมาเที่ยวสายแล้วก็เบาๆพอทางกงแล้วก็พุ่งเลยพุ่งเลยแต่คนขับรถก็ขับดีที่ไหนที่ควรช้าเขาช้าเองนี่เลยให้
4: จะขันหวานตัวในครอบครัวของในวงมีถึงครอบครัว
1: แล้วครอบครัวหนึ่งถ้ามีแต่ห้าขึ้นไปมีแต่ห้าคนเป็นครอบครัวหนึ่งมีกี่ครอบครัวลดจากนั้นลงมามีกี่ครอบครัวเอาสองครอบครัวแล้วบอกเพื่อนว่าไปเอา
5: คือถ้าตัวกระห้างไปแล้วเดี๋ยวก็เพิ่มละลดลงมานี่ก็ลดลงตั้งแต่สี่ลงมานี่ก็จะให้เท่ากันห้าขึ้นไปก็จะให้เข้ากันแต่ว่าเพิ่มในจำนวนเพิ่มนะให้เพิ่มเข้ากัน
6: พ่อเจ้าขาขอถวายรายช
1: ื่อ
6: พ
1: ี่น้องขอรายชื่อเอาตัวจริงกันมาเอาเงิน
6: อยู่ในถาด
1: หรือ
6: ว่า
1: เฮ้ยมันน้อยเกินไปฝานเป็นล้านๆไปเลยมะหลวงตาเนี่ยมันล้านอยู่แล้วเนี่ยจะเอาเลยหลวงตานี่มันล้านอยู่แล้วมีอะไรเอาหมดเข้ากันได้ล้านกับล้านเข้ากันได้นี่วานเลยไปเหมาเนี่ยไปเหมาน้อยหนาที่บนน้องบัวลำพูเอาน้อยหนาเป็นเข่งเป็นเข่งเป็นเข่งจับยัดใส่รถ

0: นี่ยลดหนักเหมือนกันนะหวานก็ต้องแบบข้าวกับน้ำตาลมันก็ต้อง4-5กระสอบใหญ่แล้วพวกข้าวสารน้ำตาลแล้วก็พวกอาหารสดก็เยอะแล้วพวกผลไม้แล้วก็ไปเหมาเอาที่บ้านอะไรน้องบัวลำพูนผมไล่นาเขาเป็นเข่งเข่งยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยเต็มเอียดเลยรถจากนั้นไปรถช้าไปเลยช้าขากำมานี่บึ่งเลยจ้ะหอมมากไปแต่ละวัดทำงั้นหรอแต่ละวัดละวัดเช่นอย่างป้อมยามตำรวจนี่เราผ่านที่ไหนไปเราเคยปฏิบัติอย่างนั้นมาเป็นประจำนะเป็นป้อมยามตำรวจอยู่ที่ไหนนะเราจะกำหนดไว้เรียบร้อยเวลาไปจัดของไปป้อมเอาลงเอาลงเอาลงเอาลงนี่มีกี่ป้อมกี่ยามก็เอาลงตรงอย่างนั้นเราเคยปฏิบัติอย่างนั้นมานานเพราะเราคิดเห็นคุณของท่านตรงนี้เป็นผู้รักษาชาติบ้านเมืองไม่ทราบว่าบ้านเดือนอยู่ที่ไหนก็ต้องมาเจาะอยู่นั่นอยู่ยามใช่ไหมล่ะทั้งวันทั้งคืนขาดไปไม่ได้นี่แล้วทำประโยชน์เพื่อชาติเราคิดถึงอย่างนั้นนะเราถึงได้ไปฝากไปฝากไปฝากแต่ละครั้งนี่ก็ไม่น้อยแล้วคือโดนเราใส่ตูมเลยเหมือนกันคือความไหนมีตำรวจมากน้อยแล้วก็เราสืบถามดูให้ทราบก่อนเวลาไปก็เอาลงตามนั้นมากไม่มากน้อยให้น้อยไปทางด้านไหนเหมือนกันนะไปด้านไหนก็เหมือนกันคนมันมากอยู่ตลอดอย่างนี้ครับทุกวันนี้ไม่ค่อยมีวันเสาร์วันอาทิตย์นะคนจะมากอยู่ตลอดมีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็ล้นตลาดลงข้างล่างก็เต็มข้างนอกก็เต็มวันธรรมดาก็มากอย่างนี้แล้วนักเรียนก็ไล่ไปไหนไม่ไปไล่ก็ไปเลยเมืองมหาประเด็น9ประโยค10ประโยคมีมากมายมหาอะไรมหาลงกาปอ3ไล่แล้วไม่ไปแล้วมานี่อ่ะมหาลงกาปอ3เลยจะตายลงกาปอ3ฟังตะกอนมันแค่ไปทุกแห่งต้องก็เชื่อได้นะตามนี่แหละตามนี่แหละมหาอะไรนี่ไปหมดโอเคมหาอะไรของเก่านี่ก็ไปรู้สึกครั้งนี่อะไรต่างๆเช่นนี่อะไรครูดอนนี่ก็ไปแล้วกรมทหารทั้งบกทั้งอากาศกรมทหารมีอยู่2อันเอ๊ะจังหวัดทหารบกแล้วก็ทหารอากาศมันเป็นกกนั่นแล้วก็ประเทศโน้นประเทศนี้นี่อะไรครูอันนี้ไปหมดอันนี้ร่างกายของเรามันไม่อำนวยแล้วตอนนี้งดหมดเลยนะงดหมดไม่เอาเลยแค่หลงหน้าหลงหลังอ่ะสำคัญมันหลงหน้าหลงหลังว่าแล้วตกหายเนี่ยนั่นเลยว่าตอนนี้นักเรียนมาเท่าไรวันนี้นักเรียนมาเท่าไรรวมทั้งเท่าไรวันนี้ฮะ70แล้วที่ไหนบ้างอะไรเนี่ยอุดรพิษก็มีไม่ใช่เหรอวันนี้ข้าประจักษ์ก็มีอุดรพิษก็มีเหรอวันนี้รวมสองโรงเรียนหนึ่งฮะอุดรพิษเท่าไรวันนี้เกือบร้อยข้าประจักษ์อะ70โอ้เกือบร้อยเจ็ดสิบถึงกว่าน้อยกว่านะนั่นแหละมันน้อยอ่ะมันกำลังขึ้นมาก็มีมาหลายน้องเลยลูกมันเชื่อมันเชื่อไม่ใช่เชื่อเฉพาะนั้นมันเชื่อทั่วไปหมดบางทีก็ท้าเท่ากันนี่ก็ต้องเชื่อกระจายไปหมดถ้ามีจะเด็กก็เชื่อเดี๋ยวก็เรื่องเด็กโดยเฉพาะมันก็ผู้ใหญ่ก็มีหลายประเภทอีกก็เทิดแยกเทิดแยกเดี๋ยวนั้นนะท่านเรียกว่าทางไหนอ่ะ
1: มาจาก
0: ก
1: รุงเทพครับยังทำแต่กระ
0: ทำทำก็ทำเนี่ยเคยมาแล้วยังมาวันนี้ยังมาเจอกันทางนั้นเหรอยังมาเคยทางนั้นนะแล้วทำไมต้องมาถูก
1: เชื
0: ่อผมเลยที่ไปมานำมาเหรอ
1: ถามมาเรื่อยๆครับ
0: ถามมาเรื่อยๆบางคนก็ถามไปถามมาย้อนหลังกับคนสั่งก็มี มาแล้วมาแล้วถามมาอย่างนั้นแล้วนี่มาอยู่วกข้าวหลังไปเส้นใหม่กับคนแก่มีวกไปเย็นมาเลยหลงของเก่ามาแล้วก็เลยฮะมึงวัดป่าวันการอาภัพไปยังไงใครมาไม่ค่อยเจออ่ะวันนี้เป็นวัดอาภัพอันนี้จะพูดธรรมะทั้งเด็กฟังทั้งผู้ใหญ่ฟังนะวันนี้นะเมื่อเราดูเด็กนักเรียนหลายโรงเรียนมาในวันนี้มนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์สัตว์เขาไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีคำว่าดีว่าชั่วผิดถูกประการใดสัตว์เขาไม่ทราบหาอยู่หากินเที่ยวเตร่ตามภาษีภาษาของสัตว์นี่ใครก็ไม่ถือกันเพราะเข้าใจทุกคนแล้วว่าสัตว์แต่มนุษย์เราไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์เรานี่ความรู้ก็กว้างขวางกว่าสัตว์รู้พิจิตพิสดารมากดีก็รู้ชั่วก็รู้ผิดถูกประการใดรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกฎมีระเบียบวางไว้เพื่อจะได้พากันดำเนินตามนั้นไม่งั้นมนุษย์เรานี่ทำลายกันได้แหลกไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอะไรเพราะมนุษย์ฉลาดไม่ได้เพียงมาเอากำปั้นอย่างนี้เหมือนนักมวยเขาไปต่อยกันมีแต่กำปั้นเพราะว่าหมัดกำปั้นก็ได้เรียกหมัดก็เรียกต่อยกันสุดกำลังความสามารถของใครเป็นก็ตาตาก็ตามเวลานั้นต่อยให้ต่อยกันแต่ก็มีแต่หมัดเท่านั้นไม่มีเครื่องมืออย่างอื่นครับมนุษย์เราทั่วไปนี่ถ้าเกียดแช่งกันแล้วไม่ได้ใช้หมัดใช้ปืนผาหน้าไม้อะไรก็แล้วแต่ที่จะทำลายกันได้นั่นเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงร้ายกาจมากถ้าไม่มีกฎข้อบังคับและศีลธรรมเข้าไปบังคับรักษาแล้วมนุษย์นี้จะอยู่ด้วยกันไม่เลยเพราะมนุษย์นี้ความโหดร้ายก็ไม่อะไรเกินมนุษย์นะความฉลาดก็ไม่มีอะไรเกินมนุษย์มนุษย์นี่ฉลาดมากเวลาโหดร้ายนี่ทำได้หมดเพราะงั้นจึงต้องมีศีลธรรมศีลธรรมก็มีกฎเช่นกฎหมายบ้านเมืองก็เอาอย่างเฉียบขาดก็มีศีลธรรมมีแบบเฉียบขาดก็มีเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนเพียงจะสั่งสอนแบบเดียวไม่ได้สั่งสอนเรียบๆไปธรรมดาก็มีสั่งสอนหนักหรือเน้นหนักก็มีสั่งสอนเด็ดจริงๆก็มีขนาดที่ว่าดุอย่างเผ็ดอย่างร้อนอย่างนั้นก็มีเพราะกิเลสประเภทนั้นมันมีธรรมะประเภทนั้นจึงต้องออกรับกันรับกันเพราะกิเลสไม่มีประเภทเดียวกันประเภทต่างๆนานากันในหัวใจของคนคนเดียวนั้นมีหลายประเภทเวลาเราไปใช้ในตัวของเราเองก็ต้องใช้อย่างนั้นเวลาจะเรียบๆธรรมดาก็มีเวลาจะเด็ดเผ็ดร้อนก็มีเวลาเอาเฉียบขาดก็มีเพราะกิเลสตัวมันดื้อมันด้านมันมีมากอยู่ในหัวใจเมื่อมันดื้อด้านมากกับกำลังของมันมากเราจะเอาเครื่องหักห้างเข้าไปเป็นกำลังอ่อนแอสู้กับมันนี้ล้มทั้งหงายเลยล้มไม่แบบไม่เป็นท่าต้องเอาอย่างเฉียบขาดเดียวกันให้กิเลสล้มทั้งหงายเราก็อยู่สบายถ้ากิเลสไม่ได้ล้มทั้งหงายเราหาความสบายไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงต้องมีหลายประเภทมีเด็ดมีเฉียบขาดพระพุทธเจ้าประทานไว้ให้เหมาะสมหมดเลยกับกิเลสของสัตว์ที่เราจะปราบให้มันอยู่เพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตัวของเราเองและสังคมเพราะคนมนุษย์เรานี่มันเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกอยู่คนเดียวไม่ได้ไปอยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้ต้องหาพวกหาพ้องหาพี่หาน้องญาติมิตรสหายหาไปหมดนะไปอยู่ที่ไหนก็ตามออกจากบ้านนี้ไปบ้านนั้นก็ต้องหาเพื่อนหาฝูงไปเมืองนั้นจังหวัดนั้นอำเภอนั้นทั่วประเทศก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงจนกระทั่งไปประเทศนอกก็ยังมีเพื่อนมีฝูงอยู่นั่นมนุษย์เรามีขี้ขลาดแต่ไม่เห็นโทษของความขี้ขลาดของตนเองมีความอวดดีมีท่านงตัวอยู่เสมอไปไหนไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆล่ะใครมาเอารัดเอาเปรียบนิดหนึ่งไม่ได้เป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาเลยก็คือมนุษย์เราถ้ามีศีลมีธรรมไม่เป็นอย่างนั้นความให้อภัยกันประจำหัวใจผิดพลาดมีได้ทั้งเขาทั้งเรานั่นเรื่องแก้กันไม่ว่าแต่เราผิดเขาก็ผิดได้ตั้งแต่กี่เท้ามันก็ยังผิดยังพลาดได้ทำไมเราเพียงสองเท้าจะผิดพลาดไม่ได้มนุษย์เกิดมาท่ามกลางแห่งความหลงจะไม่มีผิดพลาดได้หรือต้องมีผิดพลาดได้เมื่อเป็นอย่างนั้นต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันอย่าไปถือศีลถือสากันง่ายเพราะใครๆก็ต้องการความสุขความเจริญใครๆก็ต้องการความดีต้องการความสะดวกสบายอิสระด้วยกันแต่ให้อยู่ในกรอบความอิสระก็ให้อยู่ในกรอบ ความดีทุกอย่างให้ต่างคนต่างอยู่ในกรอบเวลาระบายหรือปฏิบัติต่อกันก็ให้พอเหมาะพอสมพอดีเห็นใจเขาใจเรามีน้ำหนักเท่ากันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นี่กฎระเบียบท่านมีอย่างนั้นยิ่งศีลธรรมไว้แล้วยิ่งอ่อนนิ่มไปหมดเลยมีความละเอียดอ่อนมากศีลธรรมคือมีความเมตตาสงสารความให้อภัยความเสียสละความมีแก่ใจนี่เรื่องศีลธรรมทั้งนั้นนี่พวกพี่น้องทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องพุทธศาสนาก็คือมาบำเพ็ญศีลธรรมประเภทเหล่านี้แหละเพื่อเข้าสู่ใจเมื่อใจเรามีศีลธรรมแล้วใจมีโอหารคืออาหารคือโอชารส เป็นเครื่องดื่มก็ไม่ค่อยโกรธง่ายไม่ค่อยหงุดหงิดง่ายความโลภ ก็ออกไม่ง่ายออกก็มีเครื่องบังคับความโกรธออกมาก็มีเครื่องบังคับราคะโทสะมันราคะตัณหาออกมาก็มีเครื่องบังคับแล้วก็พออยู่พอสบายไม่ดิ้นไม่ดีไม่พาเจ้าของให้เกิดความเกิดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปโดยไถ่เดียวนี่ถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องกำกับรักษาถ้าไม่มีแล้วมนุษย์นี่อยู่ร่วมกันไม่ได้เลยแตกพินาศชิบหายทันทีทันใดไม่มีใครเกิดมนุษย์ที่รวดเร็วที่สุดแต่ส่วนมากมักจะรวดเร็วไปทางต่ำผลลบเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเผากันผลบวกไม่ค่อยมีจึงต้องมีข้อบังคับอยู่ด้วยกันก็มีข้อบังคับอย่างที่พูดกับเด็กเมื่อเช้านี้มาวัดให้ดูนะครับบอกเรามาศึกษานี่มาฟังการอบรมตาก็ให้ได้รับการอบรมดูสิ่งใดดูให้ถึงใจเป็นยังไงมาวัดแล้วดูสถานที่วัดวาเป็นยังไงดูพระดูเนรเป็นยังไงดูกิริยามารยาทของพระเป็นยังไงแล้วเอาเข้าสู่ใจเวลาท่านพูดเรื่องอะไรเรื่องอัดเรื่องทำก็ให้ฟังมีอบรมทางหูแล้วเข้าสู่ใจนำไปปฏิบัติตนเองก็เป็นคนดีขึ้นวันละเล็กละน้อยต่อไปก็เป็นคนดีกลายเป็นนิสัยเป็นคนดีเมื่อต่างคนต่างได้รับการอบรมความดีแล้วก็เอาความดีออกมาจะว่าอวดก็ได้เอามาอวดกันก็ได้กิริยานี้ไม่ใช่เป็นของลี้ลับเมื่อออกมาแล้วต้องเปิดเผยต่อกันกิริยาวาจาคำพูดทุกอย่างก็ออกมาจากตัวของเราแล้วไม่มีการลี้ลับเปิดเผยพอพูดออกไปหูดีตาดีได้ยินทั้งนั้นได้เห็นทั้งนั้นเมื่อต่างคนต่างเอาของดีออกมาค้าเข้ากันก็เป็นตลาดแห่งความดีเมื่อเป็นตลาดแห่งความดีแล้วก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันถ้าตลาดแห่งความจกรามกจกเปรตใช้ไม่ได้เลยเข้าหากันไม่ได้กัดฉีกยิ่งกว่าหมูกว่าหมาอย่างนั้นไม่ดีเราไม่เอามาใช้ในวงมนุษย์มันเสียเกียรติมนุษย์เรามนุษย์เรานี่สูงกว่าสัตว์ยังเอาวิชาเอางานหน้าที่การงานของสัตว์มาใช้ไม่ได้เลยวิชาของสัตว์ก็คือมองเห็นการคอยจะกัดกันนั่นแหละงานของสัตว์คือกัดกันมันใช้ไม่ได้ตัวไหนที่มีกำลังมากตัวนั้นได้กินอิ่มตัวไหนมีกำลังน้อยก็หลบก็ซ่อนก็หลบก็ซ่อนท้องก็แห้งหัวใจก็แห้งผากมีแต่ความทุกข์ความทนายหมอบศพหลบซ่อนๆอยู่นั่นตัวที่มีอำนาจน้อยมนุษย์เราไม่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าผู้ใดให้มีความเสมอภาคกันไม่ว่าคนทุกข์คนจนคนมีคนฉลาดท่านไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่กดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันนี่ก็เพราะอำนาจของกฎหมายบ้านเมืองด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมด้วยเราจงพากันนำไปปฏิบัติจะปล่อยกระแสของใจให้เป็นไปตามกระแสของโลกงั้นฟัดมันเหวี่ยงกันหาความสุขความสบายไม่ได้นะถ้ามีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วเราก็มีเครื่องห้ามล้อและแต่เบรกคือธรรมเป็นเครื่องห้ามหักห้ามธรรมดาของใจเรานี้มันจะดีดดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่าไปดูหัวใจคนอื่นนะดูหัวใจเจ้าของมันดีดมันดิ้นอยู่ทุกเวลาไม่มีเวลาสงบเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมศีลธรรมความระงับดับฟืนดับไฟที่มันแสดงเปลวอยู่ภายในหัวใจหรือเหมือนกับไฟอยู่ในเตามันร้อนสูงอยู่ภายในเตานั่นพอได้เชื้อนี้แสดงเปลวขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีเชื้อมันก็แดงโล่อยู่ภายในเตานั่นนี่จิตใจของเรามันก็แดงโล่อยู่ด้วยราคะคีไฟคือราคะตัณหาแดงโล่อยู่นี้โทสะคีไฟคือโทสะมันแดงโล่อยู่นี้โมหะคีโลภคีมันแดงโล่อยู่นี่ความโลภ ก็แดงโล่อยู่นี่ถ้าไม่มีเชื้อไฟใสเข้ามามันก็แดงโล่อยู่ภายในเตาคือหัวใจของเราในช่วงอกของเรานี่แหละถ้ามีเชื้อเข้ามานี่มันก็แสดงเปรตขึ้นมาซึ่งกระทบอะไรไม่ถูกใจนี่ขึ้นแล้วนะถึงความไม่พอใจความโกรธความฉุนเฉียวความเครียดแค้นมัน กิดขึ้นเพราะความไม่ถูกใจแล้วก็แสดงเปลวขึ้นมาออกจากนั้นก็โทสะคิแล้วความประทุษร้ายก็เกิดขึ้นมาราคะคิก็เหมือนกันอยู่เฉยๆเราระงับอยู่ด้วยความเป็นธรรมของเรานี่ต่างคนต่างมีกิเลสเหล่านี้ไม่มีได้ไงไม่ใช่พระอรหันต์ท่านถ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีอยู่ที่ไหนท่านก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีจึงเรียกว่าหมดถ้ายังมีอยู่ไม่เรียกว่าหมดทำยังไงก็มีท่านจะค้นหาให้มีมันก็ไม่มีเพราะมันหมดฟังที่น่ะเหมือนเงินในกระเป๋าเราเนี่ยค้นหาเท่าไรฉีกกระเป๋าขาดก็ขาดแต่กระเป๋าแต่เงินไม่มีจึงเรียกว่าเงินหมดถ้ายังมีอยู่ตังสองตังมันก็ยังไม่หมดยังเหลือสองตังเอาไปฟาดเสร็จงานตอนนี้หมดแหละไม่มีเหลืออันนี้กิเลสหมดก็เหมือนกันหมดในใจของท่านหรือถึงจะกิริยาการจะแผดเผาขนาดไหนก็ตามนะที่ปฏิบัติต่อโลกนะท่านก็ทำอย่างนั้นตามเหตุการณ์ที่จะควรเป็นขึ้นนั้นแต่เรื่องความโกรธความฉุนเฉียวความงุนงิดหรืออะไรก็ตามจะมีในใจของท่านไม่มีความรักอย่างนี้รักฝังใจอย่างนั้นไม่มีหมดถึงเรียกว่าหมดแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อได้เชื่อแล้วมันก็แสดงเปลวขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องให้ระงับดูพอประมาณฟังพอประมาณทุกสิ่งทุกอย่างพอประมาณเลี้ยงมันไว้พอไม่ให้มันตายกิเลสมันราคะตัณหาเลี้ยงมันมากไม่ได้นะมันเอาให้แหลกจริงนะราคะตัณหารู้ไหมราคะตัณหาเราเคยเทศทุกวันทุกวันเราก็ยังเคยยกอะไรก้อนสุนทรภู่มาแสดงให้ฟังเพราะมันเป็นคติคำว่าเรื่องกามกิเลสนี้สาหัสฟังที่หนักถ้าใครตัดเสียได้เราให้ถองสู้อุตสาหัดวิชาหาเงินทองก็เพราะของสิ่งเดียวมันเกี่ยวกวนตัวนี้รุนแรงมากนะให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ตัวนี้ตัวมันทำลายโลกไม่ใช่อะไรนะตัวนี้เป็นเหตุเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คนประพฤติตัวชั่วช้าละมกจนกระทั่งหมดคุณค่าหมดราคาก็เพราะตัวนี้เองไม่ใช่ตัวไหนนะตัวนี้รุนแรงมากกว่าทุกตัวโทษาเกิดขึ้นก็เพราะตัวนี้เป็นเหตุความโลภอะไรเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นเหตุโลภมาเพื่ออันนี้เนี่ยเพื่อราคะตัณหาโกรธก็เพื่อราคะตัณหานี่ตะกี้นี้ก็เห็นในหนังสือพิมพ์ก็กำลังผู้หญิงผู้ชายไปจะแต่งงานคู่เดือดคู่แค้นกันก็ไปฆ่าทั้งหญิงทั้งชายเลยฟังที่ไหนนี่ในหนังสือพิมพ์กำลังจะแต่งงานกันไอ้คนหนึ่งเขาไม่รักเราส่วนเราไปเป็นบ้ารักเขาทีนี้ไม่ได้สนใจเขาจะแต่งงานกันก็ไปฆ่าเขาทั้งผัวทั้งสองคนอะแฟนเขาทั้งสองคนอะตายนี่นั่นคือพิมพ์บอกนี่ก็เพราะอะไรเพราะราคะตัณหาเมื่อไม่สมใจมันก็แก้ออกกันแบบนี้และแก้กันแบบนี้ก็คือการผูกการมัดกันแบบนี้นั่นเองเนี่ยราคะตัณหามันจึงรุนแรงมากอะไรออกมามีแต่อันนี้เป็นตัวสำคัญมากจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปพิจารณาให้แก้ไขให้ดีนะอันนี้อย่าดิ้นอย่าดีดกับมันให้อยู่พอประมาณเอาให้แข็งไว้นะไม่แข็งไม่ได้นะตัวนี้รุนแรงมากทีเดียวทำโลกให้พินาศกับตัวนี้ตัวสำคัญครอบครัวเจ้าเรือนอยู่ด้วยกันหาความสุขไม่ได้ก็เพราะตัวนี้แหละมันตัวมันเกี่ยวมันกวนมันยุมันแย่มันวุ่นวายตลอดเวลาเมียมีแล้วมันก็ไม่พอใจมันจะหาเมียอื่นอีกเนี่ยผัวมีแล้วมันก็ไม่พอใจมันจะหาผัวอื่นอีกตามองไปมันไม่ได้มองหาใครหรอกถ้าเป็นผู้หญิงมันก็มองหาผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายมันก็มองหาแต่ผู้หญิงมองหาแต่เรื่องราคาตัณหาเชื้อของไฟอันนี้แหละดูเอาดูใจเจ้าของแล้วดูตาเจ้าของมันอยากมองอะไรมากนะเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ว่าใครเราหลวงตานี่ก็เคยเป็นเหมือนกันทุกวันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นนี่นะมันเคยมันอยากดูมันอยากดูแต่สาวๆซะด้วยนะไอ้ฮาเนี่ยเข้าใจไหมมุจเจ้าเจ้าบอกเคยคัดเขาเล่าแต่เต็มยศเขาก็บักฮาเนี่ยเขาสนใจทั่วแมนบอกมันจะเป็นอย่างคอยเอามาประกอบคอยเอามาประกอบทำสอนโลกจะเป็นอะไรไปใช่ไหมคิดว่าบักฮาไปตัวคอยๆหลังกันโอ้รักษาไม่จะตายรวมก็ง่ายเลยจนที่นอนไม่ได้เนี่ยโถมันไม่ง่ายกว่านี้ก็เลยนี่เอามาเป็นข้อประกอบหมดเนี่ยระวังไงนี่แหละตาเรามันก็อยากดูอันนี้แล้วหูก็อยากฟังแต่อันเดียวเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างจมูกลิ้นกายอยากสัมผัสสัมพันธ์แต่อันนี้ทั้งนั้นดูหัวใจเจ้าของนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าตัวนี้มันรุนแรงมันฟัดมันเหวี่ยงเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแม้แต่อยู่ในป่าในเขาไปหาภาวนามันยังตามฟัดตามเหวี่ยงเราอยู่จนได้นั่นเนี่ยจะเรียกว่ามันรุนแรงถ้าตัวนี้สงบลงแล้วสงบเย็นหมดเลยอะไรๆเหมือนไม่มีเหมือนบ้านร้างแต่มีคนอยู่บ้านร้างเป็นยังไง คือธรรมดาบ้านต้องมีเสียงเอิกเกริกเกิดเรื่องเกิดราวนั่นนี่แต่บ้านที่ว่าบ้านร้างมีคนทั้งที่มีคนอยู่ไม่เกิดเรื่องเกิดราวคือเกิดเรื่องอย่างนี้เนี่ยเกิดอันนี้จริงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นจึงกำชับกำชาเอาให้ดีนะมีเมืองอีกเมืองพอสักทีเท่านั้นถ้าไม่สกัดรัดกั้นมันให้อยู่พอเหมาะพอดีเป็นความสงบร่มเย็นในครอบครัวย่อเหลือและตัวของตัวเองโดยเฉพาะแล้วยังไงก็หาความสุขไม่ได้มนุษย์เราดังนั้นก็เป็นธรรมเป็นเครื่องเสริมให้คนได้รับความสุขความเจริญธรรมคุณงามความดีไปทั้งนั้นส่งเสริมกันได้เมื่อเรามีความต้องการอะไรที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นอัตถิธรรมแล้วเอานำเขามาใช้เช่นเงินเอาจะไปใช้อะไรๆก็ได้ซึ่งเป็นสิริมงคลแล้วนะจะรักษาใจให้ดีถ้าอยากให้เป็นผู้มีคุณค่าทั้งสมบัติเงินทองข้าวของบริษัทบริวารก็ต้องรักษาตัวให้ดีจะเป็นผู้มีความเป็นสง่าราศีเป็นของลูกศิษย์มีครูเราก็ไม่ได้หมายว่าต้องล่าสิ่งนี้ให้ขาดนะเราล่ามันไม่ได้ให้รักษามันให้ดีทั่วโลกดินแดนทำให้โลกมีความรื่นเริงบันเทิงอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจก็เพราะอำนาจแห่งธรรมครอบเอาไว้ได้หมดไม่มีคำว่าบาปว่าบุญเดียวหมดแหละคนน้อยมันก็เป็นนี่แหละเป็นปริยาเอตตาเดียวตาจึงต้องศีลธรรมจึงเป็นของสำคัญมากที่ต้องบังคับตัวรักษาตัวของเราให้ดีแล้วก็เวลาลูกเจ้าหลานเดินเขาเกิดขึ้นมาเขาจะเอาใครเป็นตัวอย่างก็ต้องเอาพ่อเอาแม่ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างเป็นแบบพิมพ์ของเด็กถ้าพ่อแม่โกโลโกโสไปเสียลูกหลานเกิดขึ้นมาก็โกโลโกโสไปตามๆกันแล้วไปทำหนี้ลูกก็ไม่ดีปัญญามันดียังไงแบบพิมพ์มันเหมือนบ้าเหมือนผีว่างั้นเลยถ้าแบบพิมพ์ดีลูกตกขึ้นมามันก็ดีสิถ้ามันจำมาได้เด็กทั้งหลายก็เหมือนกันให้สร้างต่างคนต่างอบรมตัวให้เป็นคนดีให้ดีตั้งแต่เด็กขึ้นไปนะดีขึ้นไปตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่รับการอบรมแล้วก็เอาไปปฏิบัติต่อตัวเองให้มีขอบมีเขตการเล่นการเตะยาให้เกินเหตุเกินผลให้พอเหมาะพอดีหน้าที่การงานมีให้ทำการศึกษาเราเรียนก็สำคัญอยู่ให้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเรียนการพนันขันต่ออย่ายุ่งเป็นอันขาดนะเมืองไทยเรานี่เป็นเมืองการพนันไปแล้วเวลานี้หาสาระไม่ได้จิตใจรั่วจิตใจรวนเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เป็นคนหลักลอยเพราะการพนันกินหมดเนี่ยอันหนึ่งแล้วก็ยาเสพติดถ้าใครกินไปแล้วกุศลาตามไม่ทันกุศลาทำมากุศลามาตามไม่ทันละถ้าลงจะกินยาเสพติดแล้ววันตายก็ไม่มีวันถอนได้เลยเพราะนั้นจงยาเป็นอันขาดให้ระมัดระวังนะลูกเจ้าหลานเหลือทุกคนฝนจะตกแข็งเทมาแล้วละเทปไปมาจะไม่ได้ยินเอาละพอต่อพี่จะให้พรโอ้นั่นฝนตกแล้วให้พรยะถาวาริวะหาภูราภิภูริภูสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเตตานางอุปปัตติสิชิตังปัตติตังตุมหังจิตบังเมวะสมิชตูสะเพภูเรตูสังกปาจานโทปนาระโสยะถามิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสมิจังนิพพาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังแล้วถ้าใครเก่งก็ตากฝนกลับบ้านไปเลยใครไม่เก่งก็รอซะก่อนให้ฝนหยุดแล้วค่อยไปเอาใครเก่งแข่งฝนเลยใครเก่งแข่งฝนเลยยังไงล่ะความเทศวันนี้เข้าใจหรือเปล่าความเทศของนี่ได้ยินท่านในทางด้านนี้หนังสือสำหรับแกผู้ใดที่ยังไม่ได้หนังสือก็รับได้นะ
2: ได้การ มั่น
0: ท่านละเอาประวัติหลวงปู่มั่นออกมาอีกเอาประวัติหลวงปู่มั่นออกมากี่คนนั้นกี่คนที่ครอบครัว
2: คนที
0: ่
2: เป็นคน
0: เอาประวัติหลวงปู่มั่นมากับที่เดือดเล่มเอามาเดี๋ยวนี้ผมตกดีดีนี่ผลตกดีเลยกันตกเยอะเอามาเนี่ยเอาที่เดือดเล่มเพื่อนครอบครัวเพื่อนเล่นนะเนาะเล่นมาเล่นไปเลยเนาะเล่นไปเล่นเลยครับเหรอขนาดวันนี้คนมากเลยกันนะวันนี้คนมากเลยแล้ววันธรรมดาแต่ว่าคนมากมากอย่างนี้ละเต็มมันมากตอนเช้าต้องไม่ได้ทำบุญเช้าต้องไม่ได้นอนเลย บายมากเหนื่อยอธิบายให้ฟังมันนะ5นาที20ประมาณนี้อะประมาณเด
2: ี๋ยวครับผมจะส่งหาคุณร้อนคุณท่านเข้าคุณร้อน
0: ร้อนตามเรื่องนี้เหนื่อยใช่ถ้าภาษาภาษาอีสานตลกตลกพักใจหรือเปล่าเชื่อมันจะมีใจหลบบ้างเชื่อมันมีเชื่อแต่ใช้ภาษาภาษาอีสานก็หลบเราพวกเราบักข้าวใช่ใช่หลบใช่หลบแต่ฉันใช่ร่างร่างนักข่าวเชื่อถ้าเราหายมันเชื่อกันก็เรามันเป็นไงก็เชื่อจำความเป็นมันจะถูกตรงไหนใช่ไหมก็เอาเรื่องนั้นมาพักก็มาเป็นสติความหมายว่างั้นกันเราเราเคยรักเราก็บอกว่าเรารักเราเคยจริงๆนี่ทำไมมีเครื่องห้ามไม่ได้ไงความหมายว่ามันจะอะไรจะยืนยันไงแล้วตามเครื่องห้ามมันแบกนะแล้วมันจะวิ่งเยอะขนาดไหนมันก็คนกับเบรกไม่ได้มันถึงเบรกไม่ได้ต้องกับเบรกแตกนั่นถ้าเบรกมันยืนมันถึงไม่ได้มันก็หยุดมันทำมากมันทำเยอะจนไปมันก็หยุดพอถึงเอาใหญ่เลยถึงท่านเขาประกาศท่านก็ยินก็ว่าใครจะคนมาเอานักพันธุ์มงคลน้ำจะท่วมใครจะมาท่วมท่านก็มาเต็มมากท่านก็ยินก็บอกว่ามันมาพันธุ์มงคลยอมหลังคาก็มีแต่รู้ทำไมมากเท่าทำนักพันธุ์ก็ยังก็คนละกันก็ไปวานก็ไปตั้งพักอยู่วานทั้งวันผมเอาปากก็เป็นรูปมันนอนแต่ผมว้าผมอ่ะอะไรทำไมอ่ะคุณอ่ะผมรู้สึกนะเพราะจบทุกอย่างจะผ่านไม่ผ่านถึงหาท่าทางก็ผลดีนะถึงหาท่าทางก็ผลดีต้นปีเราก็ไปตอนเดือนสิงหาเราก็ไปแต่ละทางนะแต่เราไม่ได้แวะที่ไหนนะที่เราไปงานของเราไปโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยต้นไปโรงพยาบาลฝนก็ดี
3: ว่าไงฝนเนี่ยเหรอมันจะให้เราเสกคาถาเดียวหรือฝนนี่มันไม่อยู่ก็เสกคาถามันอยู่เลยสิถ้าบอกว่าโยดมาโยดเลยมาอยู่ก็ตกก็สิจะว่างั้นเองครับคาถาเรามีหลายคาถานี่วะอย่างเงี้ยคาถาเราได้ทุกเนี่ยทุกงงมันมาจบเมื่อวานทั้งนั่งเมื่อวานทั้งวันมันมาจบผมก็ยืนละ
0: มาตัดย่างเป็นแค่เออมันแห้งเหมือนปลาย่างเป็นแค่โอ้ผลอยู่แล้วล่ะนี่ก็สี่โมงเมื่อวานนี่ก็ดูมันสี่โมงออกจากนี่วันใช่เมื่อวานออกจากนี่สี่โมงเช้าออกจากนู้นบ่ายโมงกำลังจะบ่ายโมงไม่ถึงบ่ายโมงขากลับมาสองชั่วโมงตั้งแต่วัดทำพระปู่มาถึงอำเภอนากลางหนึ่งชั่วโมงกลางอำเภอนากลางมาถึงป้าน้ำมันอีกหนึ่งชั่วโมงมาจากนี้มาแล้วก็ติดในที่เชื่อนะสิผลอยู่แล้วนะผลอยู่แล้วเราจะไปที่ผลอยู่แล้วจะไปแล้วนะใครไม่ไปอยู่นี่ก็ได้เราไม่ว่าทีนี้เราจะไปแล้วไม่อยู่แล้วทีเสกคาถาฝนหยุดไม่อยู่แล้วฝนจะว่าเราโกหกบอกว่าเสกคาถาฝนหยุดฝนหยุดแล้วเราไม่ไปฝนจะว่าเราโกหกมันตกทีหลังนี่ไปไม่ได้นะมันต้องได้เสกคาถาเบิกอีกทีนึงต้องเสกคาถาเบิกอีกนี่มาตะละกามอาจารย์ใหญ่ทั้งสองทั้งผัวทั้งเมียล่ะมาตะละกามนี่ไม่ได้ยังไม่ได้เสกคาถาก็มาแล้วนี่จะทำไงวะยิ่งเราเสกคาถาแล้วก็แต่มาทั้งเมืองตะละกามเพราะเราจึงไม่เสกคาถาขอให้มาเพียงสองคนตรงนี้พูดเหมือนผีบ้านะเข้าใจไหมพูดเหมือนบ้าพูดเลยแล้วบ้าหูดีก็ได้ยินเป็นหูบ้าเหมือนกันหมดเหลืออันเดียวนะตาล้านเนี่ย
2: คร
3: ับ จะกลับแล้วเหรอกลับซะสารคามนี่จะไปอะไรนะไปแล้วแทบกระเทศแล้วอะไรแล้วก็มดใส่พุงอะไรคว้าหาที่ไหนไม่มีเหลือเหลือเลยมดแฟบไม่มีเหลือถ้าเป็นสตางค์ก็ไม่มีเหลือได้ตังค์หมดแล้วนี่ไปละนี่นี่เอาเงินกันร้อยนะอันนี้ใส่นี่เดี๋ยวลาไปก่อนนะหยุดแล้วไปละธุระอื่นมีรออยู่ที่กุฏิธุระเราไม่ว่างนะวันหนึ่งวันหนึ่งพอออกจากนี้แล้วใครจะไปยุ่งเราไม่ได้ไปพอออกจากนี้แล้วใครไปก็ตะปบเลยเขากลัวเล็บนี่นี่เล็บนี่มันไม่แหลมมันจะถูแต่มันแรงสิไม่เจ็บไปนู้นแล้วก็ต้องทำงานนั้นนะปั๊บปั๊บปั๊บอีกต่อไปนั้นเพราะว่าจริงยุ่งไม่ได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นการบูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและเตรียมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางการอิหร่านกำลังพิจารณาถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได
3: ้ก็เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็แผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดได้ประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พวกนอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายมันเป็นภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วผู้การตำรวจกับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจที่ได
2: ้ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้วซึ่งการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดพิจารณาจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
4: ์นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบ Real Time และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้
5: เราหารือกับทางกลุ่มธนาคารและก็สมาคมธนาคารไทยอนาคตเราคาดหวังว่าเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาแล้วเราเห็นใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราตรวจจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสมาคมธนาคารว่าผู้ที่มีรายชื่อในการถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาจริงไหมวันนี้มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทยแล้วถือหุ้นไม่ถึง 50% อยู่ 120,000 รายแล้วเราก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ 80,000 ราย ก็กำลังวิเคราะห์กันให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่นานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจด้วยตาอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลจากทั้งการถือหุ้นทั้งการเข้าเป็นกรรมการก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารภัตตาคาร
4: ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยจำนวน438รายเพิ่มขึ้น121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมจะเร่งปลดล็อกขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนให้รวดเร็วขึ้นโดยตั้งเป้าลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตจากกรอบกฎหมายที่กำหนดไม่ให้เกิน60วันให้เหลือไม่เกิน30วันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายปุริมปักโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามมาตัดต่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย PDPA เสี่ยงถูกปรับและจำคุก
6: นางสาววีรินอรวัฒนพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามรีโพสต์หรือรีแพ็คโดยตัดต่อใส่หน้าหรือเสียงของตัวเองเข้าไปเพื่อสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กำลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนทำงานสื่อมวลชนโดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่ามีความผิดอยู่บนเส้นแบ่งของกฎหมาย2ฉบับหลักคือกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย PDPAในมุมของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคลิปข่าวภาพข่าวหรือเสียงรายงานข่าวถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งการที่อินฟลูเอนเซอร์ดูดคลิปไปดัดแปลงหรือเผยแพร่ซ้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนส่วนข้ออ้างเรื่องการใช้งานโดยชอบธรรมหรือ Fair Use นั้นฟังไม่ขึ้นหากการกระทำนั้นไปแย่งยอดวิวจากช่องทางหลักของสำนักข่าวขณะที่มุมมองของกฎหมาย PDPA ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสคส.ระบุว่าภาพใบหน้าและเสียงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายหากนำภาพหรือเสียงของแหล่งข่าวประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองไปใช้ตัดต่อล้อเลียนหรือใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมและสร้างความเสียหายก็จะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย PDPA ทันทีทั้งนี้สคส.ฝากเตือนไปยังกลุ่มครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ว่าการอ้างว่าใครๆก็ทำกันไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายได้หากต้องการนำเสนอประเด็นข่าวควรใช้วิธีเล่าเรื่องใหม่ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยทางกฎหมายและเป็นการเคารพเพื่อนร่วมอาชีพในโลกดิจิทัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านยืนยันโครงการรถไฟฟ้าสีส้มดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับข้อกังวลค่าโดยสารระยะยาวไปพิจารณาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุรเชษฐ์ปวินวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถไฟสายสีส้มทั้งนี้นายจริตพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงว่าศาลมีคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์และการยกเลิกการประมูลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของรัฐขณะที่การดำเนินการประมูลรอบใหม่ศาลได้พิจารณาแล้วและไม่พบเหตุใดต้องทุเลาการบังคับใช้ส่วนคดีที่มีการฟ้องร้องเพิ่มเติมศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายจากการเปรียบเทียบโครงการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าเอกชนที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านเทคนิคจึงไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้และยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังชี้แจงถึงความกังวลต่อโครงสร้างค่าโดยสารในสัญญาที่อาจมีการปรับขึ้นทุก2ปีซึ่งส่งผลให้ค่าโดยสารในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นว่ารัฐบาลจะนำข้อกังวลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดรวมถึงการพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการประคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
9: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู
8: ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจราจรติดขัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเร่งหาเครื่องมือและกลไกมาช่วยระบายรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดยกระดับการจัดการสาธารณภัยบูรณาการทุกหน่วยงานพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าอุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับกลไกการจัดการสาธารณภัยระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2สำหรับการฝึกซ้อมครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฝึกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเทคโนโลยีขั้นสูงและศิลปะหัตถกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเตรียมมาตรการช่วยเหลือ SME ครอบคลุมทุกมิติน
11: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ผ่านการผลักดัน3อุตสาหกรรมหลักได้แก่เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและมูลค่าสูงอย่างชิปและเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมศิลปะหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากลสำหรับ SME ที่อยู่ในสภาวะถดถอยได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผ่านกองทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมและวงเงินกู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือจะไม่จำกัดอยู่เพียงการปล่อยสินเชื่อแต่ต้องครอบคลุมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
12: ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเช่น SME D Bank เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวแต่ต้องให้ทั้งองค์ความรู้ศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ capacity building ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนการเดินหน้าของ SME ไทย
11: นอกจากนี้นายวราวุฒิเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังเกิดเหตุโจมตีระบบราชการพร้อมเตือนผู้ประกอบการให้รัดกุมเนื่องจากเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าควบคู่ไปกับการเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวรับกติกาสิ่งแวดล้อมโลกภาคบังคับอย่าง CBAM และ EUDR โดยเร่งสนับสนุนความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลักดันให้เกิดกระดานซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยที่เชื่อมโยงกับตลาดสากลเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้ไทยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยช่วง5เดือนปีนี้นักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า8ล้าน2แสนคนคาดการทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า21ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงนางสาภัทรอนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า8ล้าน2แสน4หมื่นคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทางเข้าไทยสูงสุดด้วยจำนวนกว่า2ล้าน1แสน5หมื่นคนเติบโตร้อยละ 18.79 ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมิตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททคาดการว่าตลอดทั้งปี2569จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21 ล้าน 8 แสน 7 หมื่นคนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาครวมถึงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยคุณค่าโดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟเวลเนสและกลุ่มอินเซนทีฟเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือนายจ้างอีก 5,200 แห่งหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ผ่านระบบสรรพากรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพิ่มเติมอีกกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มดำเนินการหักเงินพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้คืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรโดยให้เริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปและกำหนดให้นำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569รวมถึงทุกวันที่15ของเดือนถัดไปทั้งนี้ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนจะต้องดำเนินการชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกยศ.จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ EPSLF ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์บัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างซึ่งการให้ความร่วมมือขององค์กรนายจ้างในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและส่งต่อเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: รัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแทะรัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านรับทราบถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐเกี่ยวกับยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วและกำลังพิจารณาจุดยืนดังกล่าวอยู่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยมีการสื่อสารผ่านปากีสถานแล้วหลายรอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่ได้รับคำตอบที่ใช่จากรัฐบาลอิหร่านอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมรออีก 2-3 วันสำหรับคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่18ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วน

0: 02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 08:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 06:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ข่าวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการเดทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดำเนินต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
2: เมื่อวานคนทั้งวันเลยนะทั้งท่านอยู่เมื่อวานนี่เป็นวันจันทร์คนทั้งวันจนเริ่มมืดเลยยังหลั่งไหลเข้ามาเราไม่รับเราจะฆ่าเพราะคนมีบุญนั่นก็ธรรมดาคนยิ่งหนาแน่นเขาตัวตัวเราคนเดียวรับแสงได้ทั้งวันทั้งวันนี่คือวิตกกับวัดกรรมฐานเราแต่เพราะอย่างยิ่งสายวัดป่าวันตาดมันจะแสดงฤทธิ์เดชออกไปทางด้านวัตถุสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรใหญ่ๆไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยหรูๆหลาๆอย่างนี้มีแต่รู้หลาทางใจทางใจนี่มีเด่นมากคำพีไหนก็เป็นยังไงไปอยู่ป่านั่นถ้ำนั่นเขาลูกนั่นภาวนาเป็นยังไงมีแต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งไม่ได้มีว่าเป็นยังไงสร้างศาลาได้ถึงไหนแล้วกุฏิได้ถึงไหนแล้วไม่เคยมีนี่มันยังมีตกวิจารณ์มากมันแซงจริงๆนะถ้าอย่างนี้เรารวดเร็วมากนะกิเลสนี่ตีตลาดนี่เร็วไม่ทันไม่มองไม่เห็นนั่นนะนี่แหละกิเลสตีตลาดดูเอาไปดูวัดไหนวัดไหนไปดูเถอะมีที่รู้ๆแล้วด้วยว่าถูกหัวใจแห้งผากแห้งผากจากศีลจากธรรมมันไม่ได้ดูในหัวใจนะพระพุทธเจ้าดูหัวใจพระสาวกทั้งหลายท่านดูหัวใจท่านนำหัวใจมาสอนโลกนะท่านไม่ได้นำเอาอิฐปูนหินทรายเหล็กล้าเหล่านี้มาสอนโลกนะมาอวดกันศาสนามันเป็นกลายเป็นเรื่องคลังกิเลสไปแล้วเวลานี้มีธรรมที่ไหนติดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงคำพีมันก็มีอยู่เนี่ยไม่ดูเอาจะว่าไงนี่แหละสายนี่แหละสายวัดป่าวันตาดมันกำลังแหลกเหลวเวลานี้ใครออกไปที่ไหนที่ไหนมันจะแสดงฤทธิ์เดชนะเวลานี้กำลังแสดงฤทธิ์เดชมดออกไปทางไหนทางไหนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งมันไม่สนใจสร้างหัวใจเพราะเข้าไปสร้างไม่ได้นี่กิเลสมันตีโยหลงทิศออกมาให้มาทำนั่นทำนี่เกานั่นเกานี่เข้าไปเกากิเลสไม่ได้กิเลสตีหัวเอามันก็ไปลูบไปทำนอกนู่นสิกิเลสเป็นของเล่นเมื่อไหร่ยังบอกแล้วของเล่นเมื่อไหร่วะมันเข้าไปแตะมันได้เมื่อไหร่เพราะว่าจะเริ่มภาวนาจะเริ่มสลบไปแล้วผู้กิเลสตีเอาตีเอาไม่เก่งจะบอกว่าเก่งเหรอกิเลสไม่เก่งครองโลกได้ยังไงกิเลสไม่เก่งจะเรียกว่าเก่งได้ยังไงมีธรรมเท่านั้นแต่นี่ธรรมหยิบเข้าไปแตะไม่ได้นะมันตีข้อมือนุ่นตกห้าทวีปไปแตะไม่ได้แต่กิเลสในหัวใจเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องล้มละนาวละนาวเพราะอันนี้เองเข้าไปตีในหัวใจไม่ได้ไปภาวนาเพื่อระงับดับฟืนไฟที่มันเผาอยู่ที่หัวใจนี้ไม่ได้มันไล่ออกไปให้ไปรูปไปคำนู่นให้ไปสร้างนั่นสร้างนี่มันเป็นเรื่องโลกสิ่งเหล่านี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าท่านสร้างหัวใจพระสาวกท่านสร้างหัวใจสง่างามเลยโลกเลยสงสารภาวะเลือดเลยก็เลยทุกอย่างนั่นแหละใจสง่างามสิ่งเหล่านี้มันสง่างามอะไรเขาอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ได้อาศัยไปเท่านั้นเองพอถึงวันตายไม่รู้วิเศษวิโสอะไรหัวใจนี่ท่านทรงทำให้สง่างามแล้วไม่เพียงว่าอยู่ถึงวันตายตลอดกับตลอดกันมีหวังอยู่อย่างนั้นพอหมดก็ไปหมดก็ไปศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีองค์เดียวหลวงตาบัวนะที่พักทางตั้งทางอยู่ ถ้าเป็นองค์อื่นเขาก็ฟาดพังแล้วแหละแต่นี่มันหลวงตาเนี่ยมันใครก็มาก็อยากมาแตะมันปากจัดปากต่อมาดีไม่ดีหงายหมาไปเข้าใจไหมครับมาไม่เป็นท่าแล้วเอาจริงนะมาไม่เข้าท่าแล้วใส่เพียงเดียวหมัดเดียวพอเพราะคำพีเอาพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยใครมาค้างได้เมื่อไหร่แสดงตรงไหนตรงไหนเอาคำพีออกมาแล้วใครจะมาค้างพระพุทธเจ้าได้ค้างคำพีคือค้างพระพุทธเจ้าเองหมดแล้วจะศาสนาค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้ตอนนั้นท่านอยู่ในป่าในเขาหรือขมูลอยู่ร่มไม้ประทับเป็นที่ทำงานที่ทำจงกรมสถานที่นั่งภาวนาสถานที่ท่านฆ่าที่เหลือเพื่อความตั้งงานของใจท่านทำอย่างไรพวกเราเพื่อส่งเสริมที่ให้สง่างามเพื่อเผาโลกทำไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันยังเป็นบ้าของวัดสายหลวงตาบัวเวลานี้กำลังเป็นบ้าเป็นว่าก่อสร้างกันนั่นยังสมบัติอะไรกันอยู่ศึกษาไปศึกษาเราเรียนมาแล้วฟังการแนะนำสอนไปสอนทุ่มลงก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาแสดงผลออกมามันเป็นอย่างนั้นผมจะให้ทำไงโลกไม่เห็นที่เห็นคำพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกอรหันต์ท่านเห็นโลกไม่เห็นมันเห็นแต่สิ่งที่พากันเห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีใครแตกจากใครเขาคือเราคือเขาเหมือนกันเลยทั่วโลกดินแดนไม่มีใครที่เกิดต่างกันแล้วจะอะไรเป็นคู่แข่งว่าเป็นเครื่องทัดเทียมกันหรือวัดตวงกันเพราะเหมือนกันหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ไม่รู้พี่สาวก็อรหันต์ท่านรู้อันท่านเห็นท่านไม่รู้ไม่เห็นหน้าก็แสดงมันไม่ยอมไปบืนลงมาหาที่เหล็กพระพุทธเจ้าท่านเรียกพวกเรานี่ว่าผีนิชาในคำพีมีอย่างนั้นเราไม่ใช่อุตริพวกจัดทั้งหลายนี่พวกผีนิชาท่านว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบไว้เหนือหน้าฟังมากนะเพราะว่าผีนิชาคือพวกหนอนมันปีนตายมูดพูดในส้วมในฐานน่ะหนอนไอ้พวกมันกัดเราพวกเราทั้งหลายนี่ก็ปีนตายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบริษัทบริวารในเงินในทองในข้าวในของนี่เหมือนกองมูดกองพูดพวกเราเหมือนหนอนมันปีนแล้วก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเข้าใจไหมล่ะนั่นน่ะคนยกข้อเปรียบเทียบมันน่าทำจริงนะโลกทั้งหลายไม่เบื่อเหมือนหนอนแล้วไม่เบื่อมูกพูดนั่นแหละข้างล่างนั่นถ้ามีวันเบื่อก็รู้เบื่อนอนนั่นเพลินตลอดข้างล่างนั่นแต่โลกทั้งหลายเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับบริษัทบริวารชื่อเสียงเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับมูกพูดมันก็ไม่มีวันอื่นพอเหมือนกันข้างล่างเอาที่นาที่ข้างล่างอื่นพอมันไหนไม่อื่นพอนี่ท่านเราเรียกพวกเราว่าพวกผีวิชาที่ท่านมาเรียกอย่างนี้สถานที่ท่านสถิตอยู่นั่นเป็นยังไงต่างจากพวกเราไงท่านถึงมาเที่ยวพวกเราเหมือนหมูพวกหนอนเอาพิจารณาที่ไม่มีเรื่องเลิศเลอกว่านั้นท่านเอามาเที่ยวได้ยังไงสิ่งที่เหนือหนอนมีสิ่งที่เหนือมูกพูดมีเราจัดจะรู้อะไรตรงข้าวเท่าไหร่ทำจำมันขวายน้อยไม่อยากสอนไปแล้วคิดไปคิดมาย้อนหน้าย้อนหลังพระมหาพงศ์ตะโรมาราชนาผู้ที่มีทุลีบาบางยังมีอยู่ไม่มีแต่ประเภทเดียวนี้ประเภทที่มีทุลีบาบางพอที่จะหลุดจากพ้นจะผ่านจะได้ตามเพราะว่าคำสอนนี้ยังมีพระมหาพงศ์มาราชนาเพื่อพระมหาตะโรกายปีปฏิจารปฏินั่นแหละพระมหาพงศ์มาราชนาพระเจ้าให้ทรงสั่งสอนกับโลกเพราะทรงเห็นตำแทนทั้งฝ่ายน้อยไม่อยากจะสั่งสอนโลกข้าพระไทยพระมหาพงศ์มาราชนาพระองค์ก็ทรงที่จะถึงเรื่องปฏิปทาเครื่องเดินมาถ้าถูกพระราชาแช่ไหนก็เอาแช่นั่นแหละจึงมีแต่พระไทยที่สั่งสอนแต่โลกถึงที่ว่าฝ่ายคำสอนแต่โลกมานี่มันก็ไม่ยอมรับการจังทำอะไรมันสู้มู่สู้คู่ไม่ได้ไอ้พวกหลอนอะไรแล้วก็ช่างสู้มู่สู้คู่ไม่ได้ นี่ก็มันก็มีในนิทานสำนักฟังเหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งรักศีลรักทานตามกุศลคนหนึ่งเชื่อมันไปไม่ได้เป็นเพื่อนกันเชื่อมไปศีลไปทานไม่ตามกุศลไม่ไปสักเชื่อมเข้าโรงเล่าเมาสุราสุขุมจริงกันชามันชอบไอ้ท่านเพลินไปทางนั้นไอ้นี่เพลินไปทางวัดทางวาเวลาตายแล้วถ้าคนนี้ไปเกิดจะเป็นข้าราชการเทวโลกข้าราชการอยู่เทวโลกมาเรียนยานดูเพื่อนของเรามันไปงานไอ้ห่านอยู่ว่างั้นเข้าใจไหมล่ะคือภาษาจะรู้เพื่อนของเราไอ้ห่านมันไปไหนเราไปที่ไหนมันไปอยู่ในหนอนเป็นหนอนอยู่ในมุ้งในคู่ปุตตะมันไม่เป็นอย่างนี้สิฟังที่คำหางมันคอยฟังคำหางมันนะอันนี้ข้าราชการเทวโลกก็แจ้งเพศมาเรียนเพศมาถามทำไมเพื่อนถึงมาอยู่อย่างนี้สถานที่เรื่องบันเทิงที่อยู่ที่อยู่กว่านี้ยังไงทำไมมาอยู่โอ้ที่ไหนก็สู้นี่ไม่ได้หรอกนั่นมันบอกสู้นี่ไม่ได้ไม่ต้องไปหาอยู่หากินถึงเวลาเขามาส่งเองหรอกนั่นเห็นไหมเปลี่ยนไหมนั่นแหละความหนานี่อ่ะความหนาของโลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะมันเชื่อกับอย่างนี้เขาได้ฟังนี่น่าฟังแต่เราก็ไม่เห็นในชาดกอันนี้ไม่เห็นในยันสือจริงๆอันไหนมีในชาดกเขาบอกนี่อันไหนตัวนี้ฟังมานี่ก็บอกตามเรื่องแต่มันก็เป็นความจริงความจริงให้เป็นธรรมอะไรจะเป็นธรรมวะข้อเทียบเทียมความหนาบางของโลกของกิเลสกับของธรรมเทียบกันท่านเทียบกันได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมแล้วนี่จะหาคำพูดที่ไหนเพราะพุทธเจ้าตัดสรู้ที่ความจริงต่างหากไม่ได้ตัดสรู้ที่คำพูดนี่วะเวลาแบ่งแต่คำพูดเป็นหนอนแค่กระดาษไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเรียนมาแล้วก็มาอวดน้ำลายกันจีบตัวเดียวก็ไม่ได้ตอบเปิดนี่สวยนี่สวยที่ไหนมาอวดคำพูดกันนี่สวยวันนี้ก็เอาข้าวไปให้ทางโน้นขนไปทางโน้นขนไปทางนี้ให้เขาช่วยก็มีเราไปเองก็มีโอ้สงสารจริงนะสงสารโลกนะส่วนตายก็ยิ่งสงสารมากบางคนเขาก็มานั่นมาถามได้ทราบว่าหลวงตาจะละขันใช่ไหมว่าเออละเรื่องละใครละทุกคนนั่นแหละแล้วก็ว่างี่แหละไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าแล้วก็ว่างี่ว่าไงแต่ละเมื่อไรมันแล้วแต่ลมหายใจมันพาไปพาอยู่ก็ว่างั้นแหละตอบแบบนั้นแหละงั้นมันก็มาถามมันนะทราบว่าเราลืมมาว่าหลวงตาจะละขันหรอกนั่นละวะละแน่ๆเราบอกนี่แต่ละเมื่อไรเราไม่ได้บอกว่ามันจะละด้วยกันมันจะตายด้วยกันทั้งนั้นมันไม่เคยมีใครอยู่ข้างฟ้าแล้วว่างั้นถูกไหมที่ตอบเนี่ยฮะผิดไปไหนหลวงตาตอบเขาว่าหลวงตาจะละขันหรอละเนี่ยเราจะละจริงๆวันใดก็ได้เมื่อมันพร้อมแล้วที่จะไปของมันแล้วทุกขันเนี่ยมันก็จะละเหมือนกันเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้านั่นแล้วตอบผิดไหมล่ะพิจารณาสิมันมาถามอย่างแบบนั้นก็ตอบแบบนั้นสิคำสงสารหลวงสารจริงนะชาติขันอ่อนแอลงเท่าไรเท่าไรขึ้นของกิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาโถโถจนกระทั่งที่ว่าโถโถนะเรียกว่าจะดูไม่ได้ว่างั้นเถอะนะแต่โลกมันก็ดูกันได้อย่างสบายนี่จะว่ายังไงนี่แหละพวกคือว่าถึงเวลาเขามาส่งเองมันอยู่ได้อย่างสบายอย่างนี้แต่ว่าเพียงเจ้าเท่าหนูนี่มันก็ดูไม่ได้ยิ่งให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมาดูจะเป็นยังไงวะนี่เราตัวเท่าหนูไม่อรหันต์อรหันต์อะไรก็ยังจะดูไม่ได้แล้วเท่าแก่มาสลายดูไปที่ไหนนี่แหมว่างั้นเลยนะยัดออกมามีแต่อันนี้นำหน้านำหน้านำหน้าหมดโอ้นี่เมื่อมีกล้องจับมันน้ำเห็นหมดเห็นว่างมันจะออกวิธีไหนกิริยาอาการใดขึ้นชั่วกิเลสแล้วนั่นมันเห็นหมดไม่เห็นข้าไม่ได้ตัวไหนยังเหลือหลออยู่ตัวนั้นน่ะตัวมันจะมาเป็นภัยเพราะมันม้วนเสื่อมไปหมดแล้วตัวไหนวะว่างั้นเลยที่มันจะมาแสดงลวดลายหนาวห้าหลักนี่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกแล้วถ้าจะไปสนุกดูคนไฟเผาทั้งเป็นนั่นน่ะมันจะไฟไหลจะมีใจไปดูสนุกสนานไปดูได้ปะนอกจากดูด้วยความสะดวกสังเวชจนไม่ตกเท่านั้นวิญญาณของธรรมที่จะอ่อนยิบยับไม่เพิ่งมีนี่มีแต่อันเดียวทั้งนั้นเต็มโลกเต็มสงสารยิ่งพวกไม่มีศาสนาได้แล้ว 100% เลยนะพวกนี้พวกหนามากที่สุดพวกไม่มีศาสนาเนี่ยหนาเลยสัตว์ไปอีก พราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ยังไม่มีศาสนาเนี่ยสู้สัตว์ไม่ได้อีกว่ะเดี๋ยวนั้นผู้ที่มีศาสนายังคงชั่วและผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีวิมีแววในจิตใจมีเส้นความหลังพาดึงดูดออกดึงดูดออกหาที่สู่ความสู่ความเป็นหาที่หลบที่ซ่อนได้พวกนี้พวกมีบุญมีกุศลพวกสร้างคุณงามความดีเนี่ยมีสายดึงพาหาที่หลบที่ซ่อนจนกว่าจะหลุดพ้นไปได้ก็คือสายนี้จะพาหลุดพ้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นก็พาหลบพาซ่อนตรงนั้นตรงนี้ไปที่ไหนร้อนมากๆก็ไม่ไปดึงกุศลนี่ดึงออกดึงออกดึงแยกออกแยกออกผู้ใดมันรักตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกคนนั้นละร้อนพลายยิ่งถูกดูดเข้าไปดูดเข้าไปเผาเลยเผาทั้งเป็นไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นขี่กับขี่กันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นไม่ให้ตายจึงเรียกว่าสวยกรรมละสิเขาคงเห็นเราพูดนี่แหละที่เขาว่าเราจะละขันนะคือแต่ก่อนเราไม่พูดก็มันไม่ใช่เป็นของหนักหน่วงอะไรรู้ยังไงก็มีตามความจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรมากดมาถ่วงมาดึงมาดูดพอที่จะเป็นบ้าอยากคู่อยากคูอยากโอ้อยากอวดอะไรนี่วะมันมียังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนไม่มีเมื่อมีเหตุมีผลต้นปลายอะไรควรจะพูดหนักเบามากน้อยก็พูดไปตามเรื่องนั้นเสียเป็นกลางๆกลางๆไปเสียก็แล้วอันนี้ขั้นจวงเข้ามานี่เราแยกออกมาบ้างเรื่องนะตีนี้ละตีแยกนะแต่ก่อนไม่เคยมีได้พูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าทำประเภทนี้เราครองมาได้47-48ปีนี้แล้วเราบอกงงเลยทำประเภทเลิศโลกนี่อ๋อมันยันอย่างนี้จะพอใช่ป่ะครองมาได้47-48ปีตั้งแต่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพมาครองมาจนกระทั่งถึงปีนี้ถึงได้มาแยบๆมาได้เปิดออกเป็นยังไงถ้าว่าเก็บมันก็หนักมันไม่ได้เก็บหาอยู่ในนั้นทำโดยหลักธรรมชาติเองนี่มาดูแล้วคนมันไม่มีประเภทเดียวกันหัวใจของคนไม่มีชั้นเดียวกันมันมีหลายชั้นหลายภูมิธรรมะจะมีแต่ชั้นเดียวกันแบบเดียวกันได้หรือมีสูงมีต่ำบ้างพอผู้ที่จะยึดเอาแบบไหนฉบับไหนก็ให้ได้เป็นกติเครื่องสอนใจเพราะฉะนั้นสูงแยบออกมาอย่างนี้เองเหตุผลมันเป็นอย่างนี้มีแค่แยบมาเพื่ออวดเหยื่อจวนจะตายซะแล้วมันยิ่งเป็นห่วงเป็นใยโลกมากก็เพราะโลกมันมีแต่ฟืนแต่ไฟจริงสิ่งที่เย็นมีท่านเห็นอยู่ท่านคล้องอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้เอามาพูดเปล่าๆมีแต่ลมปากเหมือนพวกเราพูดกันนี่นะท่านพูดมีเครื่องทรงของท่านที่เลิศที่เลิศของท่านมีแล้วมีอยู่แล้วเสวยอยู่แล้วของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเรามีแต่กระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มอยู่ในน้ำร้อนซะด้วยนะไม่ใช่น้ำเย็นพอที่จะสนุกสนานกันเพราะฉะนั้นใครจะไปประมาทนะเชื่อยุเดชนี่เชื่อมานานนะมันหลอกให้จมมาพอมากๆมากแล้วให้ฟังเสียงธรรมบ้างนะถ้ายังมีสายทางออกดังที่พูดตะกี้นี่แหละสายทางออกคือสายธรรมสายบุญสายกุศลนี่แหละดึงออกดึงออกดึงหลบดึงหลีกจากกองทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์มากดึงออกให้มีทุกข์น้อยทุกข์น้อยผ่อนคลายกันไปเรื่อยๆเนี่ยคนมีบุญเป็นอย่างนั้นนะคนไม่มีบุญนี่โดนเอาตูมเลยคนมีแต่บาปล้วนๆได้จมติ่งเลยไม่มีเหลืออาจารย์มานะเทศทุกวันไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทศหลวงตาป.3นี่เราก็แปลเหมือนกันนะเรียนเขาได้ป.3อ่ะป.3จริงนะเราไม่ได้ป.4นี่วะแต่ก่อนไม่มีป.4 เรียนจบป.3แล้วก็ออกเราอยู่ในชั้นป.3เรียนสมบูรณ์ครูสู้ไม่ได้ว่างั้นก็สู้ได้ก็มาสอนเราสิครูก็หมดภูมิเราก็ออกกันสิโธ่ครูใหญ่เว้ยแต่ก่อนมีแต่ป.3พอจบป.3แล้วก็ใครจะไปเรียนมัธยมก็ไปที่อุดรใครนั่งเรียนก็ออกได้ตามสบายอายุเราไม่ครบนะเราออกได้อย่างสบายเลยนั่นแหละลงตาป.3ไม่ป.3จะว่าไงก็มันเรียนจบป.3จริงๆแต่มันจะแปลกอยู่นะเรามีแต่3นะจะเรียกลงตาป.3ก็ผิดถ้าวันประถมก็ได้ประถม3เสียถ้าว่านักธรรมก็นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเสียนะถ้ามาประเรียนก็ประเรียน3ประโยคเสียเนี่ยมันมีแต่3นี่โอ้ดูเรียกว่าหลวงตา3ก็ถูกนะหลวงตาป.3ไม่ผิดมีแต่3ล้วนๆการพาทำบุญให้ทานนี่เพื่อเป็นคติตัวอย่างอันดีงามเลิศเลอเป็นทางของพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่เป็นศาสดาเลิศโลกไปจากศีลจากทานที่พาทำนี้ให้ถือเป็นทำเพื่อเป็นคติตัวอย่างแล้วนะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ท่านผู้เลิศไปจากทางสายนี้ทางบุญทางกุศลเนี่ยไม่ไปจากทางอื่นวันนี้พอส่งของก็เดินทางลัดเลาะมา มาทำเลเก่าที่เราเคยเชื่อกรรมฐานแต่ก่อนก็ความเราเชื่อเสียงนั่งวางนั่งรถมาตามสายทางเข้ามาทางมาเลยมาทางบ้านแพงเลยเข้ามาทางบ้านอะไรจำไม่ได้เป็นบ้านที่เราเที่ยวหมดแล้วล่ะบ้านดงใหญ่ดงหนาป่าทุกออกมาจนกระทั่งถึงสามผงถึงบ้านขาแล้วก็มาทำอากาศอำนวยออกมาพรรณนานิคมวายเดินตัดออกมาจากทางสามนี้ตั้งแต่ก่อนเราเที่ยวไปหมดนี่มันตั้ง3-4 ปี5-10 ปีแล้วไม่ได้ไปทางโน้นวายเลยไปจำไม่ได้เลยทิศทางเปลี่ยนหมดบ้านช่องอะไรเปลี่ยนหมดไม่รู้จำได้แต่เขาติดบ้านแล้วว่าบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนี้เราเคยมาเราเคยพักที่นั่นเคยพักที่นี่เรารู้หมดเลยอ่ะเขาเขียนติดป้ายบ้านไว้นะนอกนั้นสถานที่รู้ไม่ได้มันเปลี่ยนไปหมดเพื่อติดป้ายบ้านบ้านนั่งบ้านนั่งโอ้บ้านนี้เราเคยมาพักที่นั่นบ้านนี้เคยพักที่นั่นบ้านนั้นเคยมาอะไรดูตลอดมาตั้งถึงตั้งสามผงมาบ้านขาการตรงมาปากยามบ้านสามเพื่อเรานี่เคยเที่ยวหมดปากยามออกมาทางอากาศเงยเที่ยวมาไม่มีสภาพเดิมไม่มีเหมือนกันกับทางบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพหมดเลยอันนั้นก็เหมือนกันเปลี่ยนสภาพมากเลยต้องเที่ยวมาเฉยมาย้อนหลังลองดูถ้าว่าเราจะพูดตามภาษาโบราณเราเรียกว่าความหลังเขาเรียกความหลังอดีตความหลังที่จะมาแล้วมาตามความหลังเราที่ย้อนลูกศรกลับมาดูนี่นะแทนที่เราจะโศกเศร้าเสียใจอะไรไม่นะมีแต่ความเพิ่มจริงๆจริงๆในใจที่เราได้สมบุกน้ำบันเต็มที่สังขารรอบเต็มรับตายมาตามแถวนี้แถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่มันเพิ่มใจนะเนี่ยมันกลับไปเพิ่มใจนะมันไม่ได้คล้อยใจนะเพิ่มใจแต่แฉนั้นแหละแฉเสือถึงคนเราบ้านหมูม้อนดำเตยกันดำเตยบ้านเขาฆ่าเสือเสือถึงคนเราก็ไปนั่งพอดีเขากำลังฆ่าเสือตายยังไงตายเลยจะไม่ถึงเดือนเขาฆ่าเสือเสือตัวนี้มันกินคนทำได้แต่คนมันจะจริงเขาฆ่าเราก็ไปถึงที่นั่งพอดีนั่นเราทำงานเปล่าเขาไม่ยอมให้พักเขากลัวเสือมากินเราเสือเขายิงตายแล้วที่สุดตัวไม่ตายมันก็มีเขาอ่านนั่นนะไม่ตายสร้างวัดที่ว่าแล้วคนมันจะกินจริงจริงนี่ศพอะไรเต็มในท้องเรานี่มากกว่ามากเนี่ยทำไมเสือจะมากินเราจนเป็นเดียวกินไม่ได้วะแล้วไอ้หนีมาให้เขามานอนด้วยเขาจะมานอนเป็นเพื่อนเราเขากลัวเสือมากินเราแต่ยังงั้นแล้วจนขนาดนั้นเขากลัวเสือมากินเราไล่เขากลับบ้านเสือมันกลายเป็นใหม่แต่มันกลายไปแล้วเสือตัวมันกินคนมันกลายไปแล้วตัวมันกินคนอีกก็ใครจะไปบอกเขาไม่ตีการนี่นะมันอาจกินอีกก็ได้มันเสือมันเต็มตรงนี้เขาว่างั้นพวกนั้นเขาต้องตีการตัวเสือตัวมันยังไม่ตายมากินเราแต่เราไม่ว่านะนี่คือว่าทั้งบุกทั้งบังรอบจะรอดตายมาย้อนลูกศรมาเราเคยไปทางนู้นแต่ก่อนไปทางนู้นนี่ไปเมื่อวานย้อนมาดูเรื่องเราสถานที่ที่เราเคยอยู่เคยพักเคยพอพักพอมาเป็นองค์เดียวนะนะองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวนี่ทุกข์มากนะไปองค์เดียวบุกป่าบุกเขาทั้ง3-40 ปีฉันย้อนหลังไปดูสภาพไม่มีเลยสภาพเก่าไม่รู้จำไม่ได้เลยแม้แต่วัดสามสงก็ยังเห็นจะกำแพงมีดงเฉพาะวัดกำแพงรอบเอาไว้เป็นดงประกอบดงรอบหมดข้างนอกวัดเรานี่ดงรอบหมดเลยเนี่ยนี่เป็นโรงรับโรงเรียนไปแล้วอยู่บ้านไหนอ่ะ
3: อยู่
2: ศูนย์ศึกษา
3: จ
2: ังหวัดศูนย์ศึกษาจังหวัดผมจำไม่ได้นะจำไม่ได้หน้าเห็นไปเห็นอยู่ที่ครูจะก้อย
3: ถวาย
2: ครับ
3: คร
2: ับ
3: ครับครับ
4: ลูกๆด้วยครับ
2: ใจ
4: ของ
2: ปู่
4: เจ
2: ้
4: า
2: ค่
4: ะ
2: บริษั
4: ท
2: เอเจคอนโดทาว
4: 10,000 บาท
2: เจ้าค่ะเป็น20,000 บาทนั่งปู่เจ้าได้20,000 บาทแล้วเห็นไหมนั่งปู่เจ้าได้20,000 บาทแล้วนะ30,000 บาทนะ
3: ได้มากตอนนี้
2: มาแล้วก็ไปทำอนุโมทนานะก็เต็มทุกคำประโยชน์ทั้งนั้นเราไม่เจ็บแม้แต่ตาหนึ่งตายแล้วกระดูกเราก็สลับขั้วเราไม่เอาอะไรเราจะเอาแต่ความดีไว้สำหรับระดับโลกเท่านั้นเราถึงได้ทำอย่างนี้ตะเกียบตะกายนี่เราไม่หวังเอาบุญนะเราทุกข์ของโกงเต็มหัวใจบุญเราพอแล้วบาปเราพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราพอแล้วเราไม่เอาอะไรถึงเมืองพอแล้วเอาตามมันเต็มเราไม่เอาอะไรตรงนั้นทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกและเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่โลกได้เดินนี่ทางสายเลิกเลยเลิกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเดินสายนี้ให้จำเอาสายนรกอเวจีนั้นสายเทวทัตการเดินเทววังให้ดีสายนั้นเอาละเพื่อนมันทราบว่ากี่จบเพื่อนไป
3: ลูกทุกจะมาขอกราบตามเมตตา
2: จาก
3: หล
2: ว
3: งป
2: ู่
3: เจ
2: ้
3: าค่ะ
2: ลูกค้าคอนโดใครก็ทุบรถหนูแล้วนี่เขาก็ทุบหนู
3: ไปสร้างคอนโดไว้แล้วขายไม่หมดเจ้าค่ะ
2: เออแต่เราเป็นตัวหาเป็นบ้าเป็นสร้างมันก็เป็นงั้นเพื่อนนี่ขายหมดมันก็เป็นบ้า
3: ความเมตตา
2: ที่
3: สร้าง เจ้าค่ะขอความรักขอให้ขายหมดไวๆเจ
2: ้
3: าค่ะ
2: ไปละที่เราจะไปละเราจะไปคอนโดเราเนี่ยอะไรอยู่เอาไปไปโอ้จะให้ทำอะไรอีกโ
1: อ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10 กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าเด็ดด้วยธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนมีนาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าเราจะจริงหรือไม่เท่านั้นตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2525ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าภาวนามยปัญญาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่ามหาปัตตรกัปตามด้วย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากอิทธิพลเอลนินโญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมย้ำมาตรการตรวจสอบคลังอาวุธเข้มงวดพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากอาการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงอย่างชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันดาถวายพระพรและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน300ชุดเพื่อถวายพระราชกุศลรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนามาริชโยรายงาน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็น ของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ยังปุญญังปัสสตังอิทังสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวจีรสาวะบุตเถปุคคมังปะกะตังยะยังบุตโธปะติรันธังอัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะบุตเถ
2: อันนัมมยังธัมมานุสติในยัง

0: นะยังบุญยังปัสสุตังอิทัสสัมเปปิอันตรายามิมาเยสุนตัสสะเตยัสสะ
1: กามิณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุปมังปะปะตังมะยายังธัมโมปะฏิกันธังอัจจยันตังกาลันตะเรสะวะริตังวะธัมเม
2: อันตมยังสังฆานุปปีใน

0: ติสัทธาสัพพิเตุตัมมังปะระตังมะยายังนัมโคปฏิคันธัสสะเจตนาภารันตะเวสังคะริโกสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโก

ต่างเป็นพระที่สมบูรณ์แบบด้วยกันมันเป็นเครื่องประกาศให้โลกและตนเองก็ทราบว่าเป็นนักบวชผู้มุ่งเสาะแสวงหาความสงบร่มเย็นโดยธรรมด้วยธรรมฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจสำเนียกศึกษาด้วยความจริงใจทุกแง่ทุกมุมตาก็ให้แหลมคมเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้สติปัญญาได้เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆด้วยอายตนะนั้นๆเพราะความตั้งใจอยู่แล้วย่อมจะสะดุดจิตใจเป็นเครื่องปลุกสติปัญญาให้เกิดอุบายต่างๆขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายซึ่งโดยหลักธรรมชาติแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติของตนจะว่าเป็นธรรมเขาก็เป็นอยู่แล้วผู้ที่ไม่เป็นธรรมก็คือใจเพราะสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในใจนั้นเป็นอธรรมหาธรรมนิดหนึ่งในสิ่งธรรมในธรรมชาตินั้นไม่มีเลยแต่มีอำนาจครอบงำจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าท่านว่าเราโดยเจ้าตัวไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องบังคับคือเครื่องกดขี่คือเครื่องผลักดันหรือเจ้าอำนาจท้ายเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอาการแห่งใจเมื่อออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เพื่อเสาะแสวงหาอำนาจหาอาหารเป็นเครื่องพอกพูนตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นผู้ที่รับเคราะห์รับกรรมก็คือเราที่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจิตใจเวลาเคลื่อนไหวออกมาที่พูดแบบย่อมๆก็มักจะมีสิ่งเหล่านี้ออกแสดงตัวก่อนหน้าธรรมทั้งหลายอยู่เสมอพูดให้ตรงตามความจริงก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องแสดงตัวออกมาหรือผลักดันจิตใจให้แสดงออกมาเมื่อแสดงออกไปแล้วเพื่อความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็เพื่อธรรมชาตินี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเพื่ออัดเพื่อทำเพราะธรรมชาตินี้กับธรรมเป็นข้าศึกกันแบบศูนย์ต่อศูนย์ร้อยทั้งร้อยเดินสวนทางกันระหว่างความจริงกับความปลอมระหว่างผู้ก่อโทษก่อภัยกับระหว่างผู้ก่อบุญก่อคุณได้แต่ธรรมมีน้ำหนักเช่นเดียวกันแต่เวลานี้ธรรมชาติที่ต่ำทรามนี้มีน้ำหนักมากภายในจิตใจของสัตว์โลกและพวกเราจึงไม่สามารถที่จะรู้แง่แห่งความกระดิกพลิกแพงหรือพลิกแพงหรืออุบายหลอกลวงต่างๆของมันได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโดยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่มีทางทราบได้เลยการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของโลกทั่วๆไปการศึกษาเรียนจะเป็นวิชาแผนกหรือแขนงใดๆก็ตามทั่วทั้งแดนโลกธาตุนี้จะไม่มีทางทราบได้เลยว่าโทษของสิ่งเหล่านี้หรือธรรมชาติเหล่านี้คืออะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี้นี่แหละเหตุที่มีธรรมขึ้นมาก็เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นโมฆะในการแก้ในการถอดถอนในการทำลายสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเพราะเป็นโรงงานของมันทั้งนั้น
ไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวไปมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการเสาะการแสวงหาการกว้านเข้ามาแห่งอาหารอันโอชะของมันแต่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวของเราผู้รับเคราะห์รับกรรมได้แก่ใจดวงนี้ที่อยู่ใต้อำนาจของมันธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงได้ประกาศกังวานให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบถึงพิษถึงภัยถึงยักษ์ใหญ่ที่กลืนสัตว์ทั้งโลกให้อยู่ใต้อำนาจของตนนับแต่วันได้ตรัสรู้แล้วประกาศศาสนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบผู้ที่มีความเบาบางก็ทราบได้อย่างรวดเร็วตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันผู้ที่รองลงมาก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็เป็นกัญญาณชนเป็นพุทธมามกะในขั้นกัญญาณชนนี่เป็นผลความดีที่

โลกเพื่อสงสารเพื่อประเพณีโดยไม่คิดหาเหตุหาผลอัตถังตามความมุ่งหมายของพระองค์เท่านั้นจึงจะปลีกหรือแยกแยะจากเจตนาของพระพุทธเจ้าไปการมาศึกษาจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาอย่างมากงานของพระไม่ใช่เหมือนงานโลกทั่วไปงานของพระศาสนางานของผู้จะดำเนินเพื่อผลอันเป็นที่พึงใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงผลอันสมบูรณ์การกระทำงานทุกด้านการกระดิกติ๊กแพงกิริยาอาการทุกแง่ทุกมุมต้องเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นไปด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นไปด้วยความอดความทนความอุตสาห์พยายามผิดกับโลกทั่วๆไปอยู่มากหากเราจะนำนิสัยของโลกมาใช้แบบสุกเอาเผากินแล้วก็เป็นโลกไปเสียในขณะเดียวกันก็คือกิเลสมันผลักออกจากงานอัตธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วเอางานแห่งยาพิษของมันใส่แทนที่เข้าไปเรียกว่าสวมรอยแห่งการบำเพ็ญธรรมของพวกเราเวลานี้อยู่ในช่วงอยู่ในช่องนี้ทั้งนั้นคืออยู่ในช่องที่ว่าสวมรอยสวมรอยในขณะที่สติปัญญาของเรายังไม่ทันการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจึงไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะไปทำงานแทนตัวของเราแล้วครับทำอันเป็นคุณเป็นประโยชน์ซึ่งเราทั้งหลายมุ่งหวังนั้นออกไปจากความเพียรอันเป็นธรรมนั้นเสียกลายเป็นความเพียรของกิเลสล้วนๆไปโดยไม่รู้สึกตัวนี้มีจำนวนมากในเอียบทต่างๆมักเป็นไปอย่างนี้แทบทั้งนั้นถ้าไม่มีสติและไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นไปโดยลำดับพอที่จะให้เกิดสติปัญญาสะดุดจิตใจของตนเองว่านี้คือสิ่งเป็นพิษว่านี้คือเป็นความเป็นธรรมแต่พอแยกแยะกันได้ถ้ามีภูมิจิตภูมิธรรมในขั้นใดที่พอจะทราบแง่งอนของกิเลสของสิ่งหลอกลวงขั้นนั้นๆได้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแต่ในขั้นเริ่มแรกนี้เป็นแบบที่ล้มลุกคลุกคลานมากและเป็นแบบที่ล้มแล้วลุกแทบไม่ขึ้นหรือลุกไม่ขึ้นล่มจมไปเลยก็มีอยู่มากคือท้อถอยความเพียรไปเสียเพราะอำนาจฝ่ายต่ำมันมีกำลังมากกว่ามันทำให้สารคุณทั้งหลายกลายเป็นสิ่งเลวร้ายไปแล้วสิ่งเลวร้ายทั้งหลายกลายมาเป็นสารคุณและกลายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสมบัติอันล้นค่าน่าชมเชยน่ายินดีน่าติดพันเลยกลายเป็นเราไปเสียทั้งหมดเราทั้งคนเลยกลายเป็นเรื่องตัวพิษตัวภัยเท้าลงตนเองไปโดยเจ้าตัวก็ไม่ทราบได้เพราะสติปัญญาไม่มีพอจะทราบนี่หลักใหญ่ของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากเป็นภาระที่ว่าหนักก็หนักเพราะกิเลสมันหนักความเพียรจะไปผ่อนเบาไม่ได้เมื่อข้าศึกมันหนักสิ่งต่อสู้กิริยาแห่งการต่อสู้วิธีการต่อสู้ต้องหนักไปตามๆกันความหนักในทางความเพียรนี้ก็ไม่พ้นที่จะสวมรอยที่ฝ่ายต่ำจะสวมรอยจนได้เมื่อความหนักในความดีมักจะเกิดความอิจฉาละอาใจเห็นว่าความทุกข์เห็นว่าเป็นความทุกข์ความลำบากไปเสียโดยไม่มีแง่ใดคิดพอเอาตัวออกเพื่อความเพียรให้หนักแน่นขึ้นไปแล้วก็ถอยหลังกรูดกรูดไปความถอยหลังไปนี่แหละคืออำนาจของฝ่ายต่ำมันดึงดูดออกไปจากฝ่ายดีหรือจากฝ่ายสูงได้แก่ธรรมเราก็ทราบไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังสติปัญญาพอจะทราบได้จึงต้องล้มลุกคลุกคลานในบรรดาความเพียรประโยคต่างๆไม่ค่อยได้ผลมักจะไร้ผลไปเสียโดยมากด้วยเหตุนี้ผู้บำเพ็ญภาวนาจึงมักไม่ค่อยก้าวเดิน

คำว่าสมาธิสมาธิคำว่าปัญญาปัญญาครูบาอาจารย์เทศก็แทบล้มแทบตายคุณสมบัติเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏในจิตใจของเราบ้างเลยเพราะเข้าไม่ถึงอำนาจของกิเลสมากกว่ามันผลักดันเอาไว้ให้จิตก้าวเข้าสู่สมาธิคือความสงบเย็นใจบ้างไม่ได้ให้สติปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถูกบังจากเจ้ามหาอำนาจนี้อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากใช้ความเพียรอย่างมากจึงจะรู้ร่องรู้รอยจิตปกติของจิตฟุตบอลที่กลิ้งไปกลิ้งมานั้นมันยังช้าไปอันนี้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าอะไรไม่มีเกินจิตใจนี้ไปได้เพราะสิ่งที่ผลักดันให้กลิ้งให้พลิกตัวให้กระดิกพลิกแพงไปในแง่ต่างๆนั้นมันมีกำลังมากและรวดเร็วมากจึงทำให้จิตหมุนติ้วติ้วไปตามอำนาจของมันอย่างเร็วมากถึงกับสติปัญญาเราก้าวไม่ออกหรือก้าวไม่ทันนี่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถูกกั้นไปเสียหมดทุกแง่ทุกทางสิ่งทางที่มันเปิดให้ก็คือทางทำลายตัวเองคือทางสังหารตนเองทางตัดทอนความดีของตนเองลงโดยลำดับลำดาไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาใดมีแต่กำลังของมันที่มาตัดทอนลงโดยลำดับจนถึงกับก้าวไม่ออกเดินไม่ได้ไปไม่ถูกนี่สำคัญขอให้ทุกท่านจำเอาไว้นี่คือความจริงระหว่างสิ่งจอมปลอมที่กับธรรมที่กำลังมีอำนาจเหนือกันเป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดก็ตามจะต้องเป็นเหมือนกันหมดอย่างนี้เองแต่ยังไงก็ไม่พ้นความภาคเพียรซึ่งเกิดขึ้นจากความสนใจใคร่ธรรมเลือกความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมของเราไปได้หนักวันนี้เราแพ้วันนี้การต่อสู้ของเราไม่ถอยแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้เพราะกำลังไม่พอแต่การแพ้กิเลสนี้ไม่ได้เหมือนนักมวยเขาแพ้กันบนเวทีนักมวยแพ้บนเวทีนั้นแพ้คะแนนก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแต่แพ้นอกนี่หาทางต่อสู้มาได้ดีไม่ดีตายนี่เราถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเพราะกับการประกอบความเพียรนี้ไม่ตายผิดกันตรงนี้เราจึงไม่ควรที่จะทำความย่อท้อหรืออ่อนแอหรือท้อถอยในความภาคเพียรของเราโดยกลัวโดยความกลัวตายไม่ตายความทุกข์นั้นมีอยู่สองประเภทความทุกข์เพราะการถูกบีบบังคับของกิเลสประเภทหนึ่งประการหนึ่งความทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสประการเราแยกความทุกข์ทั้งสองนี้ออกเทียบเคียงกันความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนั้นเป็นอนันตกาลหากำหนดกฎเกณฑ์หาเวลาเวลาหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายว่าจะลดหย่อนผ่อนผันหรือหมดสิ้นไปได้ในเรื่องความทุกข์เหล่านี้แต่ความทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนั้นแม้จะหนักขนาดไหนก็ตามไม่ตายหนึ่งแล้วมีทางที่จะผ่อนคลายกันไปได้ตามวาระแห่งการต่อสู้ที่มีกำลังฟัดเหวี่ยงกันไปและมีเวลาที่จะปลดปล่อยความทุกข์ในการต่อสู้นี้ต่อสู้นี้ลงได้เมื่อได้จิตได้ชัยชนะเพราะความไม่ท้อถอยต่อข้าศึกแล้วต้องเป็นอย่างนั้นจนได้เมื่อเราเทียบความทุกข์ทั้งสองอย่างนี้แล้วความทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสเป็นสิ่งที่เราควรจะกล้าหาญชาญชัยเพื่อได้ปลดเปลื้องหรือปลดปล่อยความทุกข์เหล่านี้ออกเพราะการชนะสิ่งต่ำทรามหรือสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายด้วยธรรมมีสติทำปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นสำคัญส่วนทุกข์ในเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสบีบบังคับไม่ว่าเราไม่ว่าสัตว์โลกทั่วไปนั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นอากาลิโกตลอดไปเลยหรือเป็นอนันตการถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกไม่มีธรรมเข้ากีดเข้าขวางการเวลาที่จะย่นเข้ามานั้นไม่มีแต่เป็นเช่นนี้ตลอดไป
นับตั้งแต่เป็นตลอดมาแล้วยังจะตลอดไปหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ต้องทุกข์อยู่เช่นนี้เช่นนี้ตลอดไปแต่ความทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้วันนี้เป็นทุกข์มากวันหลังสู้ไม่ถอยย่อมจะมีทุกข์น้อยเพราะกำลังของข้าศึกลดน้อยลงไปเพราะอุบายวิธีการต่อสู้เหนือกว่าสุดท้ายก็ลดน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งความทุกข์ในการต่อสู้นี้ไม่มีเพราะข้าศึกหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาให้ต่อสู้อีกนั่นแหละท่านที่นี่ท่านว่าปรมสุขคือเกิดขึ้นแทนที่มหันตทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรหรือในการต่อสู้กับข้าศึกทั้งหลายกลายเป็นบรมสุขขึ้นมาแทนที่กันนี่มีทางยุติได้มีเวลาเสร็จสิ้นได้งานของผู้บำเพ็ญธรรมแต่งานให้เป็นไปตามวัฏจักรนี้ไม่มีวันสุดวันสิ้นไม่มีวันเพียงพอคำว่าเพียงพอนั้นไม่มีคำว่าหยุดพอแล้วไม่มีคำว่าทุกข์พอแล้วต่อไปไม่ทุกข์อีกไม่มีมีแต่เรื่องย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปเพิ่มเข้าไปโดยลำดับลำดาหาที่ยุติหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ถ้าเป็นเดินป่าก็เรียกว่าหลงทางหาทางเดินไม่ได้แต่นี้มันมากมันหนาแน่นมันหนักยิ่งกว่าความหลงป่าหลงรกเป็นไหนๆหลงป่ากิเลสตัณหาอาสวะนี้หลงไม่มีสิ้นมีสุดไม่มีที่ว่างวางไม่มีพี่พอจะผ่อนคลายได้เลยมีแต่บีบนั่งอยู่ก็บีบนอนอยู่ก็บีบยืนอยู่ก็บีบอิริยาบถใดๆก็บีบภพชาติใดๆก็บีบบีบอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้คือการถูกบีบอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับนักโทษในเรือนจำนั่นเองจะย้ายไปที่ไหนก็ตามไปเรือนจำใดก็ตามก็ล้วนแล้วแต่ความเป็นนักโทษและต้องถูกบีบบังคับอยู่ตลอดไปในที่นั้นนั้นถ้าไม่พ้นจากโทษเสียเมื่อไหร่แล้วจะย้ายไปกี่สถานที่คุมขังก็ตามไม่มีอะไรผิดแปลกจากความเป็นนักโทษและความถูกกดขี่บังคับจากนายเหนือหัวอยู่ตลอดไปมีการย้ายภพย้ายชาติไปพบน้อยพบใหญ่พบใดๆก็ตามก็เป็นเหมือนกันกับนักโทษย้ายที่จากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นนั่นแหละนอกจากให้หลุดพ้นไปเสียจากที่คุมขังนี้เท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะเป็นอิสระภายในจิตใจความที่ใจเป็นอิสระเราไม่เคยได้พบได้เห็นแต่จิตที่ถูกบีบถูกบังคับหาอิสระไม่ได้นี้ประจักษ์อยู่กับหัวใจของเราทุกท่านจึงพยายามเพื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามตะเกียบตะกายตนเองไปด้วยอัดด้วยธรรมในการต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจมากทั้งหลายโดยลำดับไปอย่าลดละท้อถอยความเพียรเพราะพระวาจาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเต็มที่ไม่มีวาจาของผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าสวคาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมนี้ส่วนการเสี่ยมสอนของกิเลสนั้นมันก็กล่าวไว้ชอบตามทางจอมปลอมของมันเราอย่าคอยวันคอยเวล่ำเวลาว่ากิเลสจะไม่ความมาให้ความดีความชอบแก่พวกเราจะไม่ตกมาตกรางวัลให้เราเท่านั้นเท่านี้แล้วจะหาความสัตย์ความจริงมามอบให้เราเพื่อเป็นอิสระและเพื่อเป็นความเจริญรุ่งเรืองโล่งจิตโล่งใจไม่มีมีแต่บีบบังคับเข้าไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะแถวทางมันเดินเช่นนั้นผลจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นขึ้นมาตามที่เคยเป็นมาแล้วแม้อนาคตการข้างหน้าจะยืดยาวขนาดไหนเหตุกับผลที่มันบังคับให้เป็นไปก็ต้องเป็นทำนองเดียวกันเนี่ยตรงกันข้ามกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละเราได้
เป็นสิทธัตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นเพศนักบวชและนักปฏิบัติแล้วจงเอาให้ถึงใจในเรื่องความภาคความเปลี่ยนอย่าห่วงอันใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่น่าห่วงไม่ว่าจะวัตถุไม่ว่าจะอารมณ์เต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุสัมผัสสัมพันธ์อันใดล้วนแต่เป็นปืนเป็นไฟถ้าเราหลงมันเป็นปืนเป็นไฟทั้งนั้นเพราะสิ่งอันนี้เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาผันอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่ากังหันภายในสิ่งนั้นๆและเฉพาะอย่างยิ่งภายในกายในใจของเรานี่เป็นสิ่งที่กระเทือนมากสำหรับตัวเราสิ่งภายนอกแม้เขาจะหมุนไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์ไม่ไปเกี่ยวข้องก็เป็นคติธรรมดาธรรมชาติไปเท่านั้นเขาไม่มีได้มีเสียเช่นต้นไม้ภูเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปยังไงเขาก็ไม่มีความหมายไม่มีความรู้สึกในตัวเขาว่าได้รับความทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงไปแต่อาการของเราทุกส่วนนับแต่อาการของจิตนับแต่ตัวจิตออกมาถึงส่วนร่างกายต่างๆถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรเข้าไปแล้วมันจะเป็นความทุกข์ความกระเทือนถึงใจทั้งนั้นถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองรักษาตัวมันต่างกันอย่างนี้แล้วเราจะสงสัยที่ไหนอะไรกับอะไรว่าจะเป็นที่ไว้อกไว้ใจเป็นที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายได้มันไม่มีมีแต่ฟืนแต่ไฟนอกจากธรรมโมปดีโปนี่เท่านั้นที่จะเป็นที่ไว้อกไว้ใจได้ความเพียรของเราทุกประโยคเป็นความเพียรที่ไว้ใจแน่ใจต่อการรู้การเห็นการปลดปล่อยที่เด็กขอให้เป็นความเพียรตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสอนเถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยเดินจงกรมเพื่อชำระจิตก็เป็นการชำระจิตจริงๆด้วยความมีสตินั่งสมาธิรักษาใจก็รักษาจิตจริงอย่าปล่อยใจให้กิเลสเอาไปขยำย่ำหยีด้วยความไม่มีสติจะเป็นยืนเป็นเดินเป็นนั่งเป็นนอนด้วยความเพียรท่าใดขอให้มีสติเป็นเครื่องรักษาปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองฟาดฟันกับสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งจะมาทำลายจิตใจของเราอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วชื่อว่าเป็นผู้ก้าวเดินตามทางของศาสดาที่เสด็จผ่านไปแล้วสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าการนั้นสมัยนี้ปรินิพพานกี่ปีกี่เดือนนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงของพระพุทธเจ้ากับธรรมที่ประกาศสอนไว้แล้วเป็นอันเดียวกันผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้นั้นก็เรียกว่าเหยียบร่องรอยอันเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงเหยียบและเสด็จผ่านไปโดยลำดับตำดาไม่ผิดกันเลยขอให้ยึดหลักปัจจุบันคือสวัสดิธรรมที่ชอบแล้วชอบแล้วนี้ไว้ภายในจิตใจของตนเถิดอย่าเห็นสิ่งใดเป็นของวิเศษวิโสเลิศเลอยิ่งกว่าธรรมนี่แหละเป็นธรรมชาติที่ให้ความไว้วางใจตายใจได้และจะเป็นธรรมที่ให้อิสระต่อจิตใจของเราโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงอิสระเต็มภูมิแห่งจิตแห่งธรรมซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกับตนเองเรื่องของกิเลสได้เราเคยทำความเข้าใจกับมันก็ได้ทำความเข้าใจแล้วมันอยู่ท่าอำนาจของเราสักแม้ที่สุดสักหนหนึ่งไหมไม่เคยมีเราจะไปทำความเข้าใจกับมันกับกิเลสนี้ทำความเข้าใจเท่าไรก็ยิ่งขาดทุนไปโดยลำดับลำดาแม้แต่ไม่ทำความเข้าใจของมันก็หลงอยู่แล้วไปทำความเข้าใจกับมันเรื่องอันใดที่จะได้รับผลรับประโยชน์ขึ้นมานอกจากให้มันสับเอาสับเอาเท่านั้นเราไม่เข็ดไม่หลาบบ้างเหรือเรื่องถูกสิ่งเหล่านี้สับเอาสับเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์เพราะความโง่เขลาบ่ปัญญามันเป็นอะไรพาให้เป็นถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นผู้พาให้เป็นและเป็นเรื่องของกิเลสสับยำเราเท่านั้นจะเป็นอะไรไปสิ่งทั้งหลายไม่เคยมีมีธรรมชาติที่อยู่ในจิตนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตและโหฐานที่สุดมโหฬารมากทีเดียวกว้างขวางไม่มีขอบเขตจักรวาลก็คือออกธรรมชาติที่ฝังอยู่ในใจนี้แผ่อำนาจวาสนาของมันไปทั่วแดนโลกธาตุอยู่ใต้อำนาจของมันทั้งนั้นมันครอบไว้หมดในสามแดนโลกธาตุนี้จึงเป็นเหมือนคุกตารางหรือเรือนจำสัตว์โลกทั้งหลายจึงเป็นเหมือนนักโทษทั้งนั้นไม่มีใครจะดียิ่งกว่ากันไปขึ้นชื่อว่านักโทษแล้วเป็นเช่นนั้นเขาให้ชื่อว่านักโทษสัตตะสัตตะก็แปลว่าผู้คล้อง
ผู้ติดผู้คล้องติดอะไรก็ติดกิเลสนี่เองราคะเกิดมาก็ติดมันมีอยู่ภายในนั้นก็ติดอยู่แล้วเกิดขึ้นมาแสดงขึ้นมาก็ติดโทสะมันมีภายในอยู่แล้วก็ติดแสดงออกมาก็ติดโมหะมีอยู่ภายในนั้นก็ติดแสดงออกมาก็ติดขึ้นที่ว่าเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องให้ติดทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงเหมือนกับยาเคลือบน้ำตาลถ้าไม่แกะน้ำตาลที่เคลือบออกแล้วเราจะไม่เห็นพิษของมันซึ่งอยู่ภายในนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องแกะออกด้วยความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยความอ่อนแอก็เคยมีอยู่แล้วเป็นประโยชน์อะไรให้เทียบเคียงกันเสมอนักปฏิบัติถ้าไม่บวกลบคูณหารแล้วจะหาทางออกไม่ได้นะต้องมีบวกลบคูณหารจึงจะมีทางออกเอาเหตุเอาผลเข้าเป็นเครื่องดำเนินอย่าเอาอำนาจของกิเลสมาดำเนินเพราะมันพาดำเนินอยู่แล้วนอกจากจะปีกแยกจากทางของมันเข้าสู่แดนแห่งธรรมหรือทางธรรมเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่พอที่จะปีกไปแวะไปได้ให้พ้นภัยจากกิเลสนอกจากดำเนินไปตามสมคาตธรรมที่ตรัสได้ชอบนี้ด้วยสุปฏิอุชุปฏิญาญาสามิกิปฏิปันโนนี้เท่านั้นจะได้ปรากฏนามขึ้นว่าเอสาวกโตสาวกสังโฆนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติอย่างนั้นแหละแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาดังท่านแสดงไว้ว่าฤทธิ์ดังจัตตาริภุริสัยุกานิอัฏฐภุริสัปุเวลาคู่แห่งอริยบุคคล4ท่านับบุตร4นั้นคืออริยบุคคล4แยกออกไปเป็นอริยบุคคล8ได้แก่พระโสดดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามักสกิทาคาผลอนาคามักอนาคาผลอรหัตตมักอรหัตตผลเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิกิปฏิปันโนนี้ทั้งนั้นไม่เป็นมาจากไหนจากไหนและคู่หางอริยบุคคล4เป็น8อริยบุคคลนี้เราจะไปหมายบุคคลนั้นคนนี้ให้นอกเหนือไปจากใจที่แสดงตัวเป็นคู่เป็นคู่ขึ้นมาจากการปฏิบัติการรู้การเห็นของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญเป็นที่รวมแห่ง อริยบุคคล4คู่8จำพวกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าคนนั้นพวกนั้นคณะโน้นเป็นอริยบุคคล4เป็น4คู่แล้วนั่นเป็น8จำพวกหรือเป็น8คนนั่นหมายนอกไปผิดไปอาการของจิตที่แสดงอยู่ภายในตัวนี้เป็นคู่แห่งบุรุษ4

โสดาปัตติผลผลที่พึงได้ลาพอใจจิตเป็นราบทาอนาคาอรหันต์มรรคก็คือจิตดวงนี้เป็นผู้ก้าวเดินมรรคมรรคมรรคคือทางดำเนินดำเนินไปตามสุปฏิปันโนนี้จนปรากฏผลขึ้นมาคำว่า88หมายถึงอริยธรรมนี่เองไม่ใช่บุคคลบุรุษหญิงชายที่ไหนจะมีอำนาจวาสนาได้ทำอริยธรรม4คู่8ประเภทนี้ขึ้นมาชมนอกจากผู้ปฏิบัติผู้ดำเนินนี่เท่านั้นจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นผู้แสดงอาการทั้ง4คู่ทั้ง8อาการขึ้นมาภายในตัวอย่าคิดแยกไปออกไปนอกจากตัวผิดหลักปฏิบัติอันแท้จริงอยู่ที่นี่ผู้ก้าวเดินผู้ดำเนินคือด้วยสุปฏิอุชุญาญาสามีกิคือใจดวงนี้นำกายวาจาดำเนินก็คือใจดวงนี้ใจดำเนินโดยลำพังตนเองก็คือตัวเองนั่นเองเนี่ยผลปรากฏขึ้นมาจะเป็น4คู่เป็น8อาการนั่นก็ตามหรือเป็น8อริยะท่านก็ตามเป็นเรื่องของผู้นี้เป็นผู้ทำเป็นผู้ได้ผลเป็นผู้เสวยผลจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานคือจิตดวงนี้เป็นผู้เป็นแต่ผู้เดียวไม่ใช่คนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นแล้วเป็น4คู่แล้วคนนั้นก็เป็นคนนั้นก็เป็นแล้วเป็น8บุคคล8จำพวกไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเป็นความเข้าใจผิดนอกๆผิดจากหลักศาสนธรรมหรือสักสวคาธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าสุปฏิปันโนใครเป็นผู้ดำเนินตามสุปฏิปันโนแรกเริ่มก็คือใจอันดับหนึ่งอันดับสองกายวาจาขึ้นไปถึงสองถึงสามผู้นี้เป็นผู้เดินสุปฏิปันโนปฏิบัติดีนั่นความเพียรดีความคิดความนำหนีทุกแง่ทุกมุมในภักแปดนั่นผู้นี้ดำเนินทั้งนั้นไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งจะมาดำเนินแล้วมาแบ่งผลไปเป็นผู้นั้นผู้นี้นั่นเป็นของแต่ละบุคคลที่ดำเนินโดยลำพังตนเองแล้วก็ปรากฏผลขึ้นมาในบุรุษในอริยบุคคล4คู่8จำพวกนี้ได้จะจิตดวงเดียวเป็นผู้ทำงานเป็นผู้แสดงอาการเป็นผู้รับทั้งเหตุทั้งผลโดยสมบูรณ์มีใจดวงนี้ดวงเดียวนั้นนี่ที่ว่าเอสะภะคะโตสาวกสังโฆเอาอนโยปังอนโยเหมือนกันเป็นผู้ควรแก่ตนเองแล้วก็ควรแก่โลกทั่วไปเบื้องต้นต้องเป็นผู้ควรแก่ตนเองเหมาะสมแก่ตนเองทุกสิ่งทุกอย่างภาคภูมิภายในใจตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สมควรแก่โลกทั่วไปเขาก็ภูมิใจการทำบุญให้ทานการกราบไหว้บูชาลงด้วยความสนิทเมื่อเราสนิทใจของเราแค่อย่างเดียวเท่านั้นโลกเขาก็สนิทแม้โลกจะหนาแน่นไม่มีความสนิทติดใจกับเรื่องของเราเราก็ไม่มีอะไรที่จะเสื่อมจะเสียไปเพราะโลกประเภทปทะปรมะนั้นเราทรงมรรคทรงผลอย่างคงเส้นคงวาเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยความเป็นอิสระในของเราเองไม่มีใครที่จะมาแบ่งได้แบ่งเสียตำหนิติเตียนให้หรือเป็นการเหยียบย่ำทำลายของเราให้เสื่อมเสียไปและยกย่องรักเราให้มีมากมูลพูนผลขึ้นไปยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่พอตัวแล้วภายในจิตใจของเราเท่านั้นเนี่ยธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดใครจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นคู่อริยบุคคล4และอริยบุคคล8จำพวกถ้าไม่ใช่กายวาจาใจของเรารวมแล้วคือใจเป็นหัวหน้าอย่างการดำเนินในสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามกี่ปฏิปันโนผลจะเป็นที่พึงใจว่าอาหุนโยทักกินโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเมื่อตนของตนได้เป็นเนื้อนาบุญของตนโดยสมบูรณ์แล้วทำไมจะไม่เป็นเนื้อนาบุญของโลกได้เล่าเราภูมิใจของเราเราเป็นเนื้อนาบุญของเราเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของคนอื่นได้นี่ยังไงก็ต้องเอาตัวเป็นตัวประกันไว้ก่อนทุกอย่างขอจงทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนด้วยการปฏิบัติดังที่อธิบายมาแล้วนี้และทำเหล่านี้ไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับเราทุกท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติและปฏิบัติอยู่

เวลานี้และในการต่อไปจะเป็นผู้ได้รับผลอันเป็นที่พึงพอใจตามหลักศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้คงเส้นคงวาไม่มีคำว่าด่างพร้อยไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนผลลงมาอย่างนี้ไม่มีจึงเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางต่อการปฏิบัติของผู้ดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอและท่ามกลางแห่งการจะรู้จะเห็นคือเหมาะในการที่จะให้รู้ให้เห็นธรรมตลอดไปและเหมาะในการที่จะปราบปรามกิเลสทุกประเภทเสมอไปไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนธรรมนี้เลยธรรมนี้จึงเป็นคู่ปราบกิเลสได้เป็นอย่างดีเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเลยเพราะฉะนั้นธรรมกับโลกจึงแยกกันว่าโลกกับธรรมถ้าเราจะพูดให้เต็มตามสมมตินิยมหรือเต็มตามความเป็นจริงแล้วก็คือว่าโลกได้แก่แหล่งแห่งกิเลสอยู่คือหัวใจสัตว์โลกธรรมเป็นสิ่งที่จะกำจัดชาติล้างหรือสังหารแหล่งแห่งกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรลัยลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกให้อยู่ผาสุขสบายจนกลายเป็นอิสระได้ถ้าจะแยกเป็นอย่างนั้นแม้กิเลสจะไม่สิ้นสุดกุดด้วนไปโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจก็ตามใจดวงใดที่มีอัตมีธรรมใจดวงใดที่รักใคร่ฝ่ายธรรมใจดวงนั้นยังมีธรรมแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในใจธรรมก็ยังมีอยู่ภายในใจคนนั้นถึงจะถูกบีบบังคับขนาดไหนธรรมซึ่งเป็นเครื่องกำบังหรือช่วยพยุงหรือช่วยต่อสู้ต้านทานก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจของคนนั้นคนเรายังไม่จนกรอกง่ายๆเมื่อมีธรรมอยู่ภายในใจแล้วไม่ร้อนซะเต็ม 100% เหมือนคนหาธรรมภายในใจไม่ได้แต่สำคัญที่การปฏิบัติทุกอาการของผู้ปฏิบัตินี่มันน่าสลดสังเวชเจ้าของได้ดำเนินตัวเองไปเถอะให้ได้ทราบเรื่องราวของกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับลำดาพร้อมทำการละได้ปล่อยได้วางได้ฆ่าได้ให้ชิบหายวายปวงไปโดยลำดับลำดาแล้วจะทราบเรื่องความโง่เขลาบ่ปัญญาของเราโดยลำดับพร้อมกับความฉลาดที่ก้าวเดินไปนั่นเองความฉลาดก้าวเดินไปมากเพียงไรจะเห็นความโง่ของเราย้อนหลังไปเรื่อยๆย้อนกระทั่งเราได้ปราบสิ่งที่พาสัตว์ให้โง่นั้นด้วยความฉลาดของมันนั้นให้หมดสิ้นซากไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะได้เห็นชัดเจนว่าเรื่องความฉลาดความเฉียบแหลมของธรรมกับความเฉียบแหลมของกิเลสความเฉียบแหลมของฝ่ายต่ำนั้นต่างกันอย่างไรบ้างท่านจึงเรียกว่าโลกียธรรมโลกุตรธรรมมันต่างกันอย่างนั้นโลกุตรธรรมหมายถึงธรรมเหนือโลกโลกียธรรมนี้ธรรมยังอยู่ในโลกนั่งอยู่ในอำนาจของกิเลสธรรมก็จริงแต่อยู่นั่งอยู่ในอำนาจของกิเลสเมื่อจิตได้พ้นไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดทวงเป็นอำนาจบังคับจิตใจแล้วจะมองไปไหนรู้ไปหมดปิดบังไม่อยู่ทีนี้เราจะย้อนหลังเห็นความโง่เขลาบ่ปัญญาของเรามาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นหยาบๆขั้นล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงขั้นกลางและขั้นละเอียดจนกระทั่งละเอียดสุดจะมาเห็นโทษของตัวเองได้เพราะทำนี่เหนือนั่นอีกละเอียดยิ่งกว่านั่นอีกจึงเป็นความที่ว่าฉลาดละเอียดยิ่งกว่าที่กิเลสทำให้เราโง่นั่นเป็นไหนๆจึงต้องเห็นโทษกันโดยลำดับตำราต่างกันอย่างนี้ระหว่างโลกกับธรรมกิเลสกับธรรมต่างกันอย่างนี้ภายในหัวใจเราดวงเดียวนั่นแหละจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจอยู่กับความภาคเพียรไม่ว่าจะอยู่อิริยาบถใดสติซึ่งเป็นพื้นฐานอย่าได้ลดละปัญญาถึงเวลาที่จะคิดจะอ่านให้คิดอ่านจริงๆปัญญาที่คิดอ่านขึ้นด้วยธรรมนี่แหละเป็นเครื่องจะปราบกิเลสปัญญาแบบโลกที่ใช้กันอยู่นั้นมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสเพราะกิเลสผิดขึ้นมาโดยแท้ไม่ใช่ธรรมผิดขึ้นมาเหมือนปัญญาที่คิดอ่านไตรตรองโดยทางธรรมโดยหลักภาวนาต่างกันอย่างนี้
วันหนึ่งวันหนึ่งไปยังไงความเปลี่ยนของเราไม่ได้มีหน้าที่การงานอะไรเฉพาะในวัดนี้ปล่อยให้พระเน้นได้ประกอบความภาคความเปลี่ยนของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราเห็นสาระอันคุณอันสำคัญจากความเพียรการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาเหล่านี้มากกว่ากิจอื่นใดงานใดเพราะงานนี้เป็นงานของพระโดยตรงเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจโดยแท้สำหรับผู้จะต้องการถอดถอนตนให้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งการกดข่มทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับจึงถือความเพียรนี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเห็นงานใดว่าจะเป็นงานสาระคุณยิ่งกว่างานการถอดถอนยิ่งเลยงานเหล่านั้นไม่จำเป็นจริงเราก็ไม่ให้ทำแม้ทำก็ให้มีความระมัดระวังมีสติมีการมีเวลาไม่ใช่ทำแบบพร่ำๆเพื่อแบบลืมเนื้อลืมตัวแบบถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นการซะจริงๆนั่นแหละหมายถึงกิเลสกว้านคอไปหักเอาแล้วนะคอหักไปแล้วกิเลสกว้านคอไปเหยียบย่ำทำลายหมดแล้วไม่รู้ตัวเลยระวังเดินบิณฑบาตก็ให้ดูจิตอย่าดูที่ไหนตัวพิษอยู่ที่จิตตัวเผลออยู่ที่จิตคำว่าความเพียรความเพียรนั้นจะมีแต่ชื่อถ้าสติไม่มีไม่ใช่ความเพียรไปไหนให้มีสติจึงชื่อว่ามีความเพียรเดินบิณฑบาตก็ให้เดินเป็นการเดินจงกรมไปเป็นความเพียรประเภทนี้รับบาตรก็ให้มีสติจะมองเห็นสิ่งใดให้พิจารณาเป็นอสุภะอสุภังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยทางปัญญาจึงเรียกว่าความเพียรเสมอไปก้าวกลับออกมาก็ให้มีสติการเดินช้าเดินเร็วไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่สติกับปัญญาใจนี้เป็นสิ่งที่รวดเร็วมากอยู่ตามธรรมชาติของตนแล้วสติเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากปัญญาเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากยิ่งกว่าอิริยาบถการเปลี่ยนแปลงของเราไปช้าหรือไปเร็วนั้นเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นการก้าวเดินจะช้าก็ตามเร็วก็ตามที่จะให้เป็นข้าศึกต่อความเพียรนั้นไม่มีนอกจากผู้นั้นเป็นข้าศึกต่อตนอยู่แล้วแม้จะก้าวช้าขนาดไหนเพื่อรักษาสติก็คือก้าวช้าด้วยความขาดสตินั่นแหละก้าวเร็วก็ตามเมื่อมีสติอยู่แล้วมันจะเร็วยิ่งกว่าจรวดสติก็ยังต้องตามทันอะไรจะมารวดเร็วยิ่งกว่าใจอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าสติกว่าปัญญาที่เคลื่อนไหวไปตามอาการของจิตนั้นเล่าอันนี้เหนือนั้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการก้าวไปก้าวมาจะช้าหรือเร็วจึงไม่สำคัญยิ่งกว่าผู้ที่มีสติครอบงำจิตหรือรักษาจิตอยู่แล้วไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแบบก้าวเดินค่อยต่อเท้าไปกลัวสติจะเผลอนั่นแหละคือตัวเผลอท่านเริ่มเนิบหน้าหน้าไปแล้วเดี๋ยวก็เผลอทะเลถลายไปไหนปวดเวลามันเผลอเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวกิริยาของเราเป็นเหมือนกับสุขุมคัมภีรภาพมากแต่กิเลสมันไปทำความสุขุมคัมภีรภาพอยู่ในอาการนั้นเราไม่รู้มันเอาจิตไปถลอกไปถกไปถลกหนังกินเนื้อกินหนังหมดแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าลงเป็นความเพียรจริงๆแล้วมันจะเร็วขนาดไหนเดินก็เดินวิ่งก็วิ่งเถอะไม่มีอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าใจตามทันหมดจิตที่มันวิ่งอยู่ภายในยิ่งเร็วยิ่งกว่าอาการของเรานี้สติปัญญาทำไมมันทันนั่นเพราะสติปัญญามันรวดเร็วยิ่งกว่าใจมันถึงทันใจความกระเพื่อมของใจแต่ละอาการที่แสดงออกมาสติปัญญาตามรู้ตามเห็นตามทันทั้งนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมันทันกันยิ่งละเอียดละออเข้าไปเท่าไรสติปัญญายิ่งเขียบแหลมกระเพื่อมขึ้นมาไม่ได้แม้แต่ไม่กระเพื่อมมันก็รู้อยู่ภายในจิตใจยิ่งกระเพื่อมออกมาแล้วก็เหมือนกับว่านี่ก้าวแล้วเหมือนกับก้าวจะต่อยท่านี้ก็ปัดทันทีและสวนหมัดเข้าไปทันทีนั่นเรื่องของสติปัญญาแท้เป็นอย่างนั้นถึงไม่ขึ้นอยู่กับอาการช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความมีสติเป็นสำคัญเดินจงกรมก็เดินแบบต่อท่าไปกลัวจะมันจะเผลอสติก้าวให้ก้าวให้เหยียบให้รู้ทันนั่นแหละมันไปกี่โคกแล้วกี่ทวีปแล้วมันสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจถ้าตั้งใจความเป็นผู้มีสติอยู่แล้วนั้น
จะช้ามันก็เป็นสติจะเร็วมันก็เป็นสติมันทันทั้งนั้นจึงต้องให้ฝึกสติฝึกให้ดีฝึกกับความเคลื่อนไหวของตัวเองฝึกกับความเป็นอยู่ของตัวเองฝึกกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองมันจึงจะรู้กันทันกันสติเป็นสิ่งที่ฝึกได้ผิดได้ปัญญาเป็นสิ่งที่ฝึกได้ผิดได้ถ้าฝึกไม่ได้ผิดไม่ได้ศาสนาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกหาคนดีไม่ได้ในโลกหาคนสิ้นกิเลสไม่ได้ในโลกนี้ที่คนสิ้นกิเลสมีจำนวนเท่าไหร่ศาสดาที่ผ่านมาแล้วมีจำนวนเท่าไหร่เพราะอำนาจของสติปัญญาตถาคมเพียรนี้ทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ฝึกได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นมาได้เป็นเครื่องสังหารกิเลสให้มุดมอดไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญาเหล่านี้แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสขอให้นำมาใช้มีเวลานี้มันน้อยหรอไปมากแล้วนะผมและวิตกวิจารณ์กับหมู่กับคณะครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่เคารพเติมใสเป็นที่ฝากเป็นตัดตายก็ลำวันร่วงโรยไปลำดับโดยลำดับลำดาผู้ที่จะสืบทอดก็งงงันงันลุ่มๆดอนๆเอองะงะแล้วจะเอาอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมทั้งหลายกว้างแคบได้ถ้าเราไม่ฟิตตัวของเราตั้งแต่บัดนี้อย่าไปตื่นเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วตื่นมันอะไรให้ตื่นทำสักหน่อยสิทำเท่านั้นครับสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์สิ่งที่เราตื่นเหล่านี้ไม่ได้พาสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์นอกจากให้จมอยู่ในทุกข์นี้เท่านั้นตื่นเท่าไหร่ยิ่งจมตื่นเท่าไรยิ่งจมทำนี่ตื่นเท่าไรยิ่งตื่นนะตั้งสิตื่นเท่าไรยิ่งตื่นตื่นเท่าไรยิ่งฟูตื่นเท่าไรยิ่งลอยสุดท้ายก็ตื่นเท่าไรก็ยิ่งพ้นไปโดยลำดับลำดาจนหลุดพ้นหลุดประการทั้งปวงไม่นอกเหนือไปจากนี้ขอจึงขอให้ทุกท่านถือเรื่องความเพียรเป็นจิตเป็นใจเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจของตัวเองจริงๆอย่าไปเห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่าหรือสำคัญมากกว่านี้จะลืมตัวเรื่องลืมตัวนี่มันง่ายที่สุดนะเร็วที่สุดด้วยเพราะสิ่งที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดมันอยู่ภายในนั้นมันคอยที่จะสับจะยำเราอยู่แล้วมันไม่รู้สิสติปัญญาของเราไม่มีจึงอุทโธอทังอย่างว่านั่นแหละไม่ได้ยกโทษยกกรหมู่เพื่อนนะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนมาโง่ขนาดไหนก็เคยโง่มาแล้วนี่ถึงจะไม่ฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่มันก็พอทราบได้ในความเคลื่อนไหวของหมู่เพื่อนที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงมันลายถึงให้เกิดความหนักใจจะว่าอะไรเพราะมันเห็นที่ไรมันก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่เป็นข้าศึกของผู้นั้นและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นข้าศึกต่อการแนะนำสั่งสอนและการดูแลของเราอีกด้วยทำไมมันจะไม่ให้สะดุดใจเมื่อมองไปที่ไหนที่ไหนอาการใดรูปใดนามไหนมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาล้อมรอบอยู่ทุกทิศทุกทางภายในร่างกายการแสดงออกแล้วจิตจะเป็นยังไงมันออกมาจากไหนคนตายไม่เห็นแสดงอาการอย่างนี้คนเป็นแท้ๆเป็นผู้แสดงแล้วแสดงก็ต้องแสดงมาจากธรรมชาติของมันให้เห็นอยู่ชัดเจนนี่สำคัญมากผมพากันอุตส่าห์พยายามนะมีก็จะตายวันไหนรู้ไหมใครก็ดีแต่มันหน้าของอิบของดีครองสิทำพุทธเจ้ากระเทือนโลกกระเทือนที่ไหนถ้าไม่กระเทือนที่หัวใจดวงนี้ไม่มีทางกระเทือนตาไม่มีความหมายหูไม่มีความหมายจมูกลิ้นกายไม่มีความหมายที่จะให้ทำมากระเทือนได้นอกจากใจเท่านั้นทำถึงกระเทือนได้ต้องปรับใจของเราให้เหมาะสิการปรับใจก็ปรับด้วยความเพียรของเราพยายามปรับมันควรจะเข้าสู่สมาธิทำได้สมถะทำคือความสงบเย็นใจได้ก็ควรให้ได้ด้วยความเพียรของเราที่ปรับอยู่เวลานี้จะควรเป็นสมาธิขั้นใดสมถะขั้นใดก็ปรับให้มันได้สิการประกอบความเพียรเพื่อความปรับใจของตัวเองให้เหมาะสมกับธรรมไม่ใช่ให้เหมาะสมกับกิเลสกิเลสมันเหมาะตลอดเวลาอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องหรือปรับมันมันปรับเราอยู่แล้วเวลานี้แต่ธรรมนั้นที่เรายังปรับยังไม่ได้เรื่องได้ราวมีแต่กิเลสเอาเนื้อเอาหนังเอาของดีของดีไปกินทั้งหมดกินทั้งหมดเหลือแต่ร่างกระดูกว่าเป็นความเพียรมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีเนื้อมีหนังเป็นความเพียรมาให้เห็นให้ชมบ้างเลยสมถะสมาธิมีแต่ชื่อ
ใช้ปัญหาความสงบไม่ได้ร้อนนี่ก็ฟืนก็ไฟมันเป็นสมาธิอะไรนั่นสมาธิไฟมีเหรอปัญญาก็เหมือนกันพยายามคิดอ่านไตรตรองเนี่ยอยู่เฉยๆให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะต้องใช้ถึงวาระที่จะใช้ปัญญาพิจารณาแหลกเหลวไปหมดเลยบังคับจิตเวลานี้อยู่ในฐานะที่เราจะต้องบังคับเพราะจิตยังมีโทษจิตยังมีผู้ควบคุมต้องจึงต้องในบังคับบัญชากันเพื่อพ้นโทษไปแล้วก็ไม่ต้องควบคุมอยู่ไหนอยู่เถอะอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันกำลังเป็นนักโทษต้องเอาธรรมเข้าไปควบคุมบีบบังคับออกไปอันใดไม่ดีตั้งแต่มันไม่ดีมันบีบเรายังบีบได้เราจะบีบหัวมันบ้างไม่ได้หรอมันบีบเราหนักขนาดไหนเราบีบสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเราหนักอย่างนั้นมันไม่ได้หรือมันขัดอะไรมันขวางอะไรจะทำความเพียรจะเจาะแย่ทำมากกว่านั้นกลัวจะเป็นการโหดร้ายทารุณต่อกิเลสไปอย่างนั้นหรือแล้วกิเลสโหดร้ายทารุณต่อเรามากขนาดไหนเรายังไม่คิดบ้างหรือเทียบกันสินักปฏิบัติเอาจริงให้จังเลยเอาเด็ดลงไปถึงคราวเด็ดกิเลสมันเด็ดต่อเรามาเท่าไหร่เราได้รับความเลวร้ายด้วยความเลวทรามจนตั้งหาคุณค่าไม่ได้กับมันมีมาเท่าไหร่ล้วนแต่ความเด็ดความเดี่ยวของกิเลสทีนี้การเด็ดด้วยอาจด้วยธรรมเด็ดลงไปเท่าไหร่เด็ดที่มันจะมีความเสื่อมทรามจนมีความเสียหายจนหาไร้สาระคุณเพราะการเด็ดในทางความภาคเพียรด้วยอาจด้วยธรรมนี้ให้เห็นสิในตัวของเราคนนี้นะมันไม่เคยเห็นมีแต่กิเลสมันเด็ดทั้งนั้นความเพียรเราไม่เด็ดเนี่ยเด็ดในทางชั่วเด็ดเท่าไรมันยิ่งชั่วเด็ดเท่าไรยิ่งเร็วยิ่งร้ายลงไปเด็ดลงเข้าไปจนหาสาระไม่ได้เลยเร็วที่สุดนั่นถ้าเด็ดในทางดีนี้เด็ดเท่าไรก็ยิ่งดียิ่งดีกิเลสมันมีอำนาจเราต้องมีอำนาจกิเลสเด็ดเราต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ทันกันกิเลสมีกำลังมากขนาดไหนทำต้องมีกำลังเหมือนกันกิเลสหนักทำต้องหนักไม่หนักไม่ทันกันเด็ดทั้งดิบทั้งดีหนักทั้งดิบทั้งดีจะเป็นอะไรไปอันนั้นก็หนักอันนี้ก็ดีหนักอะไรก็มีแต่หนักดีเด็ดอะไรก็มีแต่เด็ดดีดีแต่ดีบวกกันเข้ามีกำลังขนาดไหนกิเลสพังได้เลยกิเลสไม่ได้พังเพราะความอ่อนแอนะพังเพราะความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญต่อสู้กับกิเลสฝ่ายดีต้องมีกำลังไม่มีกำลังเอากิเลสไม่อยู่นะพระพุทธเจ้าสลบสามหนเด็ดหรือไม่เด็ดนั่นดูสิแล้วสุดท้ายกิเลสพังสาวกทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมาเท่าไหร่ในตำหนักตำราเราอ่านมาทำไมดูสิเด็ดไหมธรรมะท่านเด็ดไหมเด็ดกับกิเลสนั่นหนักไหมหนักกับกิเลสโหดไหมโหดดีกับกิเลสกิเลสมันโหดชั่วท่านโหดดีกิเลสโหดแบบโลกท่านเหตุโหดแบบธรรมฟาดกันลงจนกิเลสพังลงไปแล้วเป็นพุทธังสนังกระฉามิธรรมังสนังกระฉามิที่เกิดขึ้นจากพุทธนี่สังฆังสนังกระฉามิที่เด็ดเดี่ยวตามพระพุทธเจ้ากิเลสพังทลายลงในจากหัวใจนี่เพราะความเด็ดความเดี่ยวความจริงความจังฉะนั้นจึงไม่มีเป็นความเสียหายอะไรเพราะความเด็ดโดยอัตตุธรรมนี่เลยเด็ดในทางดีไม่ได้มีอะไรเสียหายมีแต่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมเท่านั้นขอให้ทุกท่านยึดไปประพฤติปฏิบัติเอาเด็ดทั้งจริงจริงจริงจังเลยเหนื่อยอ่ะเอาพูดไปพูดเข้ามาถึงไหนอย่างนี้เอาละให้ทุกท่านให้ทำความเข้าใจกับตนเองนะผมเราไม่แน่อย่างนี้แหละนานๆจะได้พูดทีนึงพูดถึงถ้าพูดไปก็อย่างที่เห็นนี่ไม่ได้คาดฝันว่ามันจะเป็นขึ้นมาแต่เวลาพูดเราจะไปคำนึงถึงคาดถึงขันไม่ได้มีเหตุมีผลมีอาจมีทำยังไงว่าไปตามเหตุตามผลตามความหนักเบามากน้อยโดยไม่สนใจกับโรคนี้เลยแต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันกำลังกระเทือนจิตพอกระเทือนจิตรู้สึกแยบแล้วก็ต้องถอยตัวจากธรรมเท่านั้นเองขอยุติเพียงเท่านี้

ทำที่พวกชาวพุทธทั้งหลายได้ระลึกฝังจิตมาเป็นเวลานานเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชและนักปฏิบัติเราระลึกทั้งทางด้านจิตใจและประกอบความภาคเพียรเพื่อให้เป็นไปตามแนวของที่เราระลึกถึงอยู่นั้นคือพุทธังสนังคัจฉามิธรรมังสังฆังสนังคัจฉามินี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องความอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมที่รื้อโลกรื้อสงสารรื้อวัฏทุกข์ออกจากจิตใจของสัตว์โลกได้โดยไม่ต้องสงสัยเฉพาะชาวพุทธและนักบวชผู้ปฏิบัติควรระลึกให้ถึงใจตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกทรงสั่งสอนด้วยความเห็นภัยจริงๆและเห็นคุณอย่างถึงใจทั้งสองอย่างไม่ใช่สักแต่ว่ามาเทศนาว่าการหรือสั่งสอนโลกพอเป็นธรรมเนียมประเพณีเท่านั้นแต่ออกมาจากใจจริงของพระองค์ที่เราได้ยึดว่าเป็นสาระของเราคือพุทธังสนังคัจฉามิองค์ศาสดาเอกนี้ท่านดำเนินอย่างไรจึงได้ถึงขั้นถึงภูมิแห่งความเป็นศาสดาเอกและธรรมนั้นเป็นธรรมที่จัดไว้โดยชอบธรรมออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ส่วนแล้วท่านดำเนินอย่างไรควรระลึกให้ถึงใจอย่าให้ติดจางห่างเหินจากธรรมนี้ถ้าสึกจะไม่ได้เข้าใกล้คิดติดกับหัวใจและทำลายใจไปตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้ซึ่งไม่สมกับความมุ่งหมายของธรรมและพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลยสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นศาสดาของโลกนั้นท่านอยู่ในที่เช่นไรเหล่านี้เคยพูดเคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบมาหลายครั้งหลายหนแล้วควรจะถึงใจฝังลงอย่างลึกซึ้งแล้วดำเนินตามนั้นด้วยความพอใจตามเสด็จพระพุทธเจ้าสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่ในป่าในเขาเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายไม่พึงปรารถนาไม่อยู่กันแต่เป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมซึ่งต้องการความสงบสงัดเพราะสถานที่เช่นนั้นคนไม่ปุ๊บพล่านวุ่นวายเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมในตำหนักตำราเฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติเราได้เห็นแล้วว่าพระองค์ทรงอยู่บำเพ็ญหลับนอนสถานที่เช่นไหนตั้งแต่วันเริ่มแรกออกทรงผนวดปรากฏว่าเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่อดอยากขาดแคลนทั้งนั้นสำหรับธาตุขันธ์สำหรับโลกเขาไม่ต้องการความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการแต่พระองค์ซึ่งเป็นโลกเหมือนโลกทั่วไปก็จำต้องอยู่จำต้องอดทนทั้งที่ใจหนึ่งซึ่งเป็นความเคยชินนั้นไม่อยากอยู่ไม่อยากทำเพลงในสถานที่เช่นนั้นแต่ก็จำต้องได้อยู่ได้บำเพ็ญมีแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าการเริ่มต้นฆ่ากิเลสชำระกิเลสก็เริ่มต้นสูงกันตั้งแต่บัดนั้นในป่าคำว่าป่ามีหนำซ้ำยังบอกว่าลุกขมูลเช่นนาจนางอีกคืออยู่ตามร่มไม้ชายเขาหาที่สะดวกสบายไม่ได้เลยจึงไม่เป็นที่ที่หรูหราดังที่โลกทั้งหลายนิยมกันธรรมนิยมกับโลกนิยมต่างกันอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มแรกมาแม่องค์ศาสดาก็ทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้อดทนต่อสู้กันมาอย่างนี้ไม่เคยลดละการต่อสู้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ในพระทัยมากน้อยเพียงไรการต่อสู้จะต้องมีกันมากน้อยเพียงนั้นถึงขั้นควรสลบก็จำต้องสลบต่อหากว่าควรจะตายก็จำต้องตาย
แต่นี้ไม่ถึงขั้นนั้นเพียงเป็นขั้นสรุปเพราะการฝึกการฝืนการทรมานกันกับกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจจึงไม่ใช่เป็นของง่ายในการอยู่ของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นบ้านเป็นเดือนก็เป็นกระต๊อบเล็กๆน้อยๆพอบังแดดบังฝนเท่านั้นไปบิณฑบาตก็ได้ตามคนที่เขาให้ทานอยู่ตามประเพณีไม่ใช่คนที่รู้จักศาสนาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ในเมืองไทยของเราเลยเขาให้ทานตามประเพณีของเขาเช่นนั้นได้อาหารไม่ว่าชนิดใดมาก็มาคลุกเคล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนถึงกับท่านจะเสวยไม่ได้ก็มีในพระประวัติมีมาอย่างนั้นแต่ก็ทรงฝืนเสวยจนได้เนี่ยนี่แหละคำว่าฝืนแม้แต่เสวยพระกยาหารก็ยังต้องฝืนเพราะอาหารเหล่านั้นไม่ได้เหมือนอาหารของกษัตริย์ซึ่งอยู่ในพระราชวังเป็นกันคนละโลกทีเดียวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของฤาษีดาบทไปก็ได้เพราะยังไม่เป็นแบบเป็นฉบับตายตัวออกจากความเป็นศาสดานั่นเป็นคนที่มีกิเลสธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปพระองค์ก็ย่อมจะเป็นอย่างนั้นในเวลาบำเพ็ญอาจจะเป็นเพศฤาษีดาบทหรืออะไรไปทำนองนั้นการประกอบความภาคเพียรก็ต้องรีบๆคำๆเพราะเป็นทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยทำยอมจะผิดจะพลาดจนถึงกับได้รับความลำบากถึงขั้นสลบก็เพราะการรูปคลำหาทางที่ถูกต้องดีงามนั่นแหละเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องดำเนินของพวกเราได้เป็นอย่างดีผู้ใดก็ตามถ้าเห็นการดำเนินวิธีดำเนินวิธีอยู่ทุกพระอาการของพระพุทธเจ้าเต็มของไม่ถึงปรารถนาแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าจะสุดจะสิ้นในเรื่องการบำเพ็ญตนเพื่อมรรคเพื่อผลต่อไปจะทำไม่ได้เพราะจิตไม่ยอมรับกิริยาอาการที่จะทำก็ย่อมทำไม่ลงแต่พระพุทธเจ้าในเวลาบำเพ็ญพระองค์ทรงพร้อมทั้งนั้นตายก็ยอมต่อไปยอมตายนี่แหละเรื่องสรณะของพวกเราท่านดำเนินมาอย่างนี้การทรงบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็ต้องบีบบังคับกิเลสตัวสำคัญสำคัญที่ทำให้คิดถึงหอประสาทธาตุมนเทียนบริษัทตรีวานวงกษัตริย์ซึ่งเคยกันเป็นมาตั้งแต่วันประสูติจนกระทั่งตอนเสด็จออกทรงประหนวดทำไมจะไม่ฝังลึกเล่ากิเลสประเภทเหล่านี้ต้องฝังลึกกิเลสกษัตริย์กับกิเลสคนสามัญธรรมดาถ้าพูดน้ำหนักแห่งความเป็นพิษเป็นภัยแล้วกิเลสกษัตริย์นั่นแหละหนักมากกว่ากิเลสคนธรรมดาเพราะมีแต่ความห่วงความใยมีแต่สิ่งที่ผูกพันจิตใจให้ก้าวเดินไม่ออกทั้งนั้นแต่พระองค์ก็ทรงฝืนจนกระทั่งเสด็จออกได้ด้วยการบำเพ็ญอยู่สะดวกสบายพอพระทัยในการที่จะบำเพ็ญเพื่อชำระสิ่งผูกพันทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปโดยลำหนับลำดาจนคืนวันที่จะได้ตรัสรู้สรุปลงมาเป็นเวลา6ปีวันนั้นเป็นวันที่จะตัดสินเด็ดขาดกันลงถึงเรื่องความเป็นความตายความได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือจะตายเสียก่อนได้ตัดสินพระทัยลงในคืนวันนั้นจะประทับนั่งภาวนาเพื่อความตรัสรู้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นหากไม่ตรัสรู้ร่างกายจะเหี่ยวแห้งหรือตายไปเสียเมื่อไรก็พร้อมที่จะให้เป็นไปตามนั้นแต่การบำเพ็ญเพียรเพื่อความตรัสรู้นี้ไม่ลดละจนกว่าจะสิ้นลมหายใจไปเสียเท่านั้นนี่เป็นความเด็ดเดี่ยวอาหารของศาสดาผู้นำธรรมมาสอนโลกด้วยสวดคาถาธรรมคือตรัสได้ชอบก็เพราะความรู้ชอบของศาสดาองค์เอกไม่ถอยหลังนั่นเองนี่คือคติตัวอย่างในการตะเกียบตะกายของพระพุทธเจ้าที่เป็นสรณะของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งของเราแต่ละท่านละท่านโปรดได้ระลึกลงให้ถึงใจอย่าได้หยิบ
หรือเอื้อมมือออกไปให้กิเลสมาฉุดมาลากเอาขึ้นเสียงของมันอย่างง่ายดายหาความคัดค้านต้านทานกันไม่ได้อย่างนั้นไม่ถูกเลยนักปฏิบัติเป็นนักที่ใคร่ครวญเป็นนักที่สุขขุมเป็นนักที่อดเป็นผู้อดทนต่อกิจการที่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนเทียนหนามคือกิเลสแต่ละประเภทออกจากหัวใจเราเป็นสิ่งที่ถอดถอนได้ยากยิ่งกว่าถอดถอนสิ่งใดยิ่งกว่าการรบการต่อสู้สิ่งใดทั้งนั้นเพราะจะต้องได้ใช้สติกำลังสติปัญญากำลังวังชาทุกแง่ทุกมุมมีเท่าไรเป็นโหมกันมาหมดมาต่อสู้กับกองทัพของกิเลสที่พาจัดให้ล่มจมอยู่ตลอดเวลาหาความหลุดพ้นไปไม่ได้นี้เนี่ยจึงเป็นของยากยากอย่างนี้คำว่ายากก็คือกิเลสตัวที่มันขัดมันขืนนั่นแหละทำให้ยากไม่ใช่ทำพาให้ยากไม่ใช่มรรคผลนิพพานพาให้ยากไม่ใช่ความสิ้นทุกข์ความสิ้นกิเลสพาให้ยากการต่อสู้กิเลสเพื่อให้สิ้นซากไปเสียจากใจนี้ย่อมได้รับการขีดการขวางต่อกับมันไม่ใช่น้อยนี่แหละความยากยากเพราะกิเลสมันต่อสู้เราเท่านั้นอย่าพึงคิดไปอย่างอื่นอันจะทำให้เกิดความท้อถอยน้อยใจแล้วลดละความภาคเพียรท่องตนลงโดยลำดับให้กิเลสหัวเลาะเยาะอยู่ทั้งวันทั้งคืนที่เราประกอบความเพียรด้วยความไม่เป็นท่าดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ฝังใจในการบำเพ็ญของตนมีเรานี้เท่านั้นที่จะรับผิดชอบตัวของเราโลกทั้งโลกจะเป็นโลกใดก็ตามในสามโลกนี้คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกหรือกามภพรูปภพอรูปภพทั้งสามนี้เราอย่าไปมอบจิตใจให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดพบหนึ่งพบใดเป็นผู้ที่จะฉุดลากหรือมาช่วยฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์อันเป็นเรื่องของเป็นผลของกิเลสสร้างขึ้นมานอกจากอัตธรรมคือความเพียรของเรานี้เท่านั้นที่จะฉุดลากเราได้ที่จะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายและถอดถอนกิเลสทุกประเภทออกจากหัวใจเราได้และหลุดพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงจากธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นจริงใดที่จะมาฉุดลากมาช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ไปได้ในบรรดาที่กล่าวมาทั้งหมด

มากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อกิเลสก็เคยเชื่อมานานแล้วเชื่ออยู่ตลอดเวลาผลที่มันผุดขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและเดินตามมันต้อยๆได้อะไรบ้างมีแต่ความล่มจมพิษหายวันคืนปีเดือนคือมืดกับแจ้งผ่านไปผ่านมาอยู่เช่นนี้ดังที่เราเห็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วมีมืดสว่างมืดสว่างอันไหนมืดแจ้งอันใดเดือนใดปีใดวันใดสถานที่ใดวัตถุใดได้เข้ามาฉุดลากเราพยุงเราให้หลุดพ้นจากทุกข์นอกจากความดีที่เราสร้างไว้สำหรับเรานี้เท่านั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบเราต้องคิดอย่างนี้เสมอนักบวชนักปฏิบัติอย่าหวังพึ่งใครสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วในโลกนี้ไม่บกพร่องแล้วในจิตวิญญาณของแต่ละดวงละดวงไม่บกพร่องแห่งความท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเชื้อแห่งกิเลสมันฝังอยู่ภายในจิตให้ต้องงอกต้องเกิดอยู่ตลอดไปแล้วก็ตายกันตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เราไม่เหนื่อยหน่ายสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยแก่เราอยู่ภายในตัวภายในจิตใจนี้เราจะได้เบื่อหน่ายอะไรเราไม่เห็นโทษจุดนี้เราจะไปเห็นโทษจุดใดเราต้องคิดให้มากนี่แหละคำว่าสรณะสรณังคัจฉามิที่องค์ศาสดาพาดำเนินมาก่อนแล้วทุกข์มากน้อยเพียงใดในการต่อสู้กับกิเลสกิเลสของพระองค์กับกิเลสของเราเป็นความเหนียวแน่นแต่นฉลาดแหลมคมเช่นเดียวกันเราแต่เรามีผิดกันกับพระองค์อยู่ที่ว่าได้พระโอวาทคือเครื่องมืออันสำคัญทันสมัยจากพระองค์มาห้ำหั่นฟันกับกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไปด้วยความเพียรมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญนี้เท่านั้นนี่ต่างกันกับพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเสาะแสวงโดยลำพังที่เรียกปัสยัมภูเวลารู้ก็รู้โดยลำพังพระองค์เท่านั้นไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเลยแต่เรานี้เป็นผู้ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมทำทั้งหมดที่นับพอประมาณ 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิธีและเครื่องมือสำหรับที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นเราได้รับมาหมดเรียนก็เรียนมาพอสมควรแล้วทุกๆท่านเนี่ยที่แตกต่างกับพระพุทธเจ้าเครื่องมือเราก็มีนี้แต่เราจะจริงหรือไม่จริงนี้เท่านั้นให้พากันสังจิตลงในปัจจุบันเห็นโทษแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสอย่างแท้จริงและเห็นคุณค่าแห่งธรรมเป็นเครื่องฉุดลากจากกิเลสให้ถึงใจเช่นเดียวกันความเพียรของเราจะได้ก้าวไปโดยลำดับไม่ถอยหลังดังที่เป็นอยู่และจะและเป็นมาผู้ปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นเสมอจิตเวลาเด็ดต้องเด็ดอย่าอ่อนแอท้อแท้ไปตลอดสายอันเป็นเรื่องของกิเลสขุดลากไปหาความหากฎเกณฑ์หาที่สุดยุติแห่งป่าช้าแห่งความเกิดตายของเหล่านี้ไม่พบไม่เจอเลยถ้าเป็นดังที่เป็นมานี้เวลานี้เราจะตัดภพตัดชาติออกจากจิตใจของเราซึ่งสังเชื่อคือภพชาติอยู่ภายในด้วยกันออกจากใจของเราด้วยความภาคเพียรนี้ไม่ลดละนี่แหละธรรมะพุทธังสนังคาถาของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับตามที่กล่าวมานี้ธรรมังที่เกิดขึ้นได้ในพระทัยของพระองค์จนกระเทือนโลกธาตุได้นำมาสั่งสอนสรรโลกด้วยมาจนกระทั่งบัดนี้ออกมาจากความเดินตายของพระพุทธเจ้าที่ห้ามหันกระเพื่อไม่มีการลดละท้อถอยนี้ต่างหากไม่ใช่เกิดมาจากความอ่อนแอท้อแท้หรือไหลอะไรเลยเราจึงไม่ควรจะเหลวไหลกิริยาอาการทุกส่วนให้ดูอาการของจิตที่คิดออกมามันโง่หรือมันฉลาดมันคิดไปทางกิเลสหรือทางธรรมะผู้ปฏิบัติดูจิตใจนี้อย่าดูที่อื่นอย่าดูต้นไม้ภูเขาอย่าดูดินฟ้าอากาศอย่าดูมืดดูแจ้งอย่าดูสัตว์ดูบุคคลดูวัตถุต่างๆให้ดูอาการของจิตที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่เวลานี้ตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างเหตุให้เกิดทุกข์อยู่เสมอเพราะกิเลสเป็นเครื่องผลักดันเป็นผู้บัญชางานเป็นเจ้าของงานเป็นตัวจักรอันใหญ่มันหมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจนี้คำว่าวัฏจักรกับวัฏจิตนี้จะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นอยู่ที่จิตของเราจากกิเลสที่พาให้หมุนอย่างนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นกว้างแสนกว้างก็เถอะเรื่องโลกอันนี้ไม่มีพิษมีภัยอันใดนอกจากกิเลสที่ฝังอยู่ในใจเท่านั้นเป็นพิษต่อสัตว์ทั้งหลายมีต่อเราเป็นต้นเราไม่เห็นโทษของมันในจุดนี้เราจะเห็นจุดไหนเนี่ยผู้ปฏิบัติให้ทำความมั่นใจลงที่จุดนี้การหลับการนอนการขี้เกียจขี้ค้านการท้อแท้อ่อนแอเราเคยเป็นมาแล้วได้ผลอย่างไรบ้างเอามาทดสอบกับความเพียรของเรา
ความเพียรวันนี้ได้ผลอย่างไรบ้างและกิเลสได้เหยียบย่ำทำลายกี่ครั้งเรามีการ

ชนะกิเลสในแง่ใดบ้างพอที่จะโหมกำลังเข้ามาสู้กับมันให้ได้ชัยชนะไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจให้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวว่าจิตดวงที่เป็นเจ้าแห่งวัฏฏะครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานแสนนานนี้ได้ยุติกันแล้วลงแล้วในขณะนี้ในวันนี้ในอิริยาบถนี้ด้วยความภาคเพียรอันเด่นชัดเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเรานี้คนเดียวให้เห็นอย่างนี้นักปฏิบัตินี่แหละถ้าทำมังสนังกระฉามเป็นธรรมที่จับไว้ชอบแล้วออกมาจากความรู้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วจึงได้จับไว้ชอบและสังทางสนังคฉามิผู้เสด็จพระผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่คนท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่คนโง่เง่าเต่าตุ่นกินแล้วนอนก่อนแล้วหนีแต่เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมุ่งหวังต่อธรรมอย่างแรงกล้าที่จะฉุดลากตนให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะเห็นภัยกิเลสก็เห็นมามากต่อมากในประวัติของพระสาวกแต่ละองค์ละองค์เราพอที่จะทราบได้ว่าเป็นอย่างไรบางองค์ถึงอยู่กับบ้านไม่ได้ทุรนทุรายอย่างพระยศคุณบุตรเป็นต้นต้องได้ออกหนีจากบ้านจากเรือนและเผอิญไปเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงโปรดโปรดตามจนได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้เป็นพระนางพระสามีของพวกเราองค์หนึ่งในปฐมกาลคือขี่แรกๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละพระสาวกแต่ละองค์ท่านเป็นอย่างนี้ควรนำท่านมาเป็นคติตัวอย่างกษัตริย์ก็มีที่มาเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์พระสาวกไปด้วยเศรษฐีกุฎินทีข้าราชการชั้นสูงเสนาบดีมีมากต่อมากกษัตริย์มีมากต่อมากเศรษฐีกุฎินทีมีมากต่อมากเวลาสละตนออกมาสู่หลักธรรมหลักวินัยเพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วท่านดำเนินเป็นยังไงเหมือนฝ่ามือกับหลังมือพลิกเปลี่ยนเป็นคนโลกไปเลยความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาในทางโลกนั้นลบทิ้งออกหมดหาเอาใหม่เรียกว่าโลกุตระสมบัติเอาจากเครื่องมือของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนนี้เข้าไปประหัตประหารสิ่งที่เป็นพิษร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจจนกระทั่งได้บรรลุธรรมทั้งหลายถึงแดนพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นพระนะได้นางคัจฉามิของพวกเรามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นพระประเภทที่กล่าวมาเหล่านี้แหละการอยู่การกินการหลับการนอนที่พักพาอาศัยของท่านที่บำเพ็ญความภาคเพียรท่านบำเพ็ญท่านอยู่ท่านกินหลับนอนในที่เช่นไรในสถานที่เช่นไรมีแต่เป็นสิ่งที่โลกสถานที่หรือสิ่งที่โลกไม่พึงปรารถนากันทั้งนั้นท่านอยู่นั่นแหละธรรมเกิดในแดนเช่นนั้นแดนที่โลกทั้งหลายไม่ชอบกันธรรมชอบเช่นนั้นผู้บำเพ็ญธรรมจึงชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นอันเป็นที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญของตนเพื่อฆ่ากิเลสได้ง่ายดาลงไปกว่าที่หรูหราพากันจำเอาไว้สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ประกอบความภาคเพียรได้พยายามสงวนหมู่เพื่อนเต็มกำลังความสามารถในขณะนี้เวลาที่ผมรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการแนะนำสั่งสอนก็เพื่อการอบรมด้วยเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญของพระที่มาอยู่ในสถานที่นี้ควรจะบำเพ็ญด้วยความสนอกสนใจประพฤติปฏิบัติทางจงกรมเอาให้มันเป็นเหวไปเป็นไหลนั่นแหละคือการทำงานสถานที่เดินจงกรมเป็นสถานที่ทำงานของพระผู้จะฆ่ากิเลสร่มไม้ชายเขาที่สงัดงบเงียบกระต๊อบเป็นสถานที่นั่งภาวนาบำเพ็ญตนด้วยความไม่กังวลกับสิ่งใดบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกสบายเพื่อทำทั้งหลายเท่านั้นไม่ห่วงโลกห่วงสงสารไม่ห่วงบ้านห่วงเรือนไม่ห่วงสมบัติเงินทองอันเป็นสิ่งภายนอกใครๆก็มีได้เพราะเป็นวัตถุนิรันดร์ธาตุอันหนึ่งๆเท่านั้นที่มาอาศัยชั่วระยะการที่มีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วก็หมดความหมายทุกความหมายทุกสิ่งทุกอย่างจะพังไปตามๆกันหมดเมื่อร่างกายของเราพังที่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความหมายเลยแม้สิ่งนั้นไม่พังก็จะพังตามๆกันไปเราจึงไม่ควรถือเป็นสรณะเป็นที่ยึดถือให้เสียเวลาให้ที่เหลือสร้างตัวขึ้นมาด้วยการสั่งสมด้วยการสร้างฐานตนว่ามีความรู้ความฉลาดว่าตนมั่งมีสิทธิ์ว่ามีบ้านมีเรือนมีบริษัทบริวารมากเพียงเท่านั้นอันเป็นบ่อเกิดของกิเลสอย่าพึงคิดอย่าพึงนึกให้เสียเวลา
ออกมาแล้วมีเราเท่านั้นออกมาบวชแล้วมีเราเท่านั้นเป็นกับตายก็เราทุกข์กับทุกข์ก็เราจะฉุดลากตนได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นกำลังวังชาสติปัญญาของเรานี่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาช่วยปลดเครื่องเตี้ยงเราให้หลุดพ้นไปได้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถคือใดคือใครคือเราพึ่งเราเนี่ยให้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าได้ลดละถอยหลังขยันเดินจงกรมกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปให้มันเห็นความยากความลำบากในการเดินให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยในการเดินจงกรมเช่นเดียวกับเขาทำงานทางโลกเราทำงานทางธรรมก็ให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการประกอบความภาคเพียรของเราเช่นนั่งนานไปยังไงต้องเจ็บปวดแสบร้อนดีไม่ดีก็ล้มทั้งหงายเป็นไรไปเพราะสิ่งเหล่านี้ได้เคยบำเพ็ญมาแล้วก่อนที่จะมาเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนตามสติกำลังนี้ก็ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งนั้นเดินจงกรมก็ได้เดิน 5-6 ชั่วโมงจากนั้นเราไม่เคยนี่ก็ตอนกลางวันนั้นอาจเป็นได้คือเดินตั้งแต่ฉันทหารเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนี่เป็นได้อันนี้แต่ที่เดินกลางคืนยังไม่เคยปรากฏว่าได้ถึง 7-8 ชั่วโมงเพียง 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นนี่ก็ปรากฏว่าเหน็ดเหนื่อยควรจะการพักและเวลาพักก็พักนั่งสมาธิเป็นวิธีการต่อสู้อีกวิธีหนึ่งคือเดินจงกรมก็เป็นวิธีการต่อสู้วิธีหนึ่งโดยทางสติปัญญาเช่นเดียวกันแล้วเปลี่ยนจากเดินเห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็มานั่งสมาธิภาวนาก็เป็นวิธีอีกวิธีการฆ่ากิเลสหรือวิธีการฝึกทรมานกิเลสอีกประเภทหนึ่งทำให้มันถึงใจบ้างสินักปฏิบัติเดินให้มันถึงใจให้เห็นว่าเดินขนาดไหนให้เป็นที่ภูมิใจของเราเมื่อคิดย้อนหลังก็ดีให้ได้เห็นความแปลกประหลาดของตนความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ของตนพอที่กิเลสจะได้เศร้าโศกเสียใจกลัวจะพังจับจิตใจลงของเราลงบ้างมันไม่ดีแล้วเหรอพิจารณาสินั่งสมาธิก็เหมือนกันภาพมันลงไปสมาธิเวลานั่งมากๆเนี่ยสำคัญมากจะมีเวทนาให้เป็นเครื่องพิจารณางานอื่นต้องได้ปล่อยทิ้งหมดรวมตัวเข้ามาสู่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตต่างๆจุดไหนที่เด่นกับเพื่อนถือจุดนั้นเป็นสนามรบสติปัญญาหยั่งลงไปที่นั่นอ้าวทุกข์ก็ทุกข์ถึงเวลาจะตายต้องทุกข์ถึงขั้นตายมันถึงตายได้นี่เวลานี้ยังไม่ตายมันทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้ให้เห็นกันแต่อย่าไปนั่งทนนั่งทนทุกข์เฉยๆให้นั่งทนด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในทุกขสัจทุกขสัจคือความเป็นทุกข์มากๆในสกลกายนี้มันมาจากอะไรมาจากไหนอะไรเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์หรือเอารวมแยกกายออกในกายแต่ละส่วนละส่วนนี้มีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกอันใดเป็นทุกข์หนังหรือเป็นทุกข์ถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดหนังก็ยังมีอยู่ทุกข์ดับไปแล้วหนังทำไมไม่ดับไปด้วยถ้าว่าหนังมันเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปหนังต้องดับไปแต่นี้ไม่ได้ดับไปเนื้อเอ็นกระดูกทุกชิ้นนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอาการของมันแต่ละส่วนละส่วนทุกจะเกิดขึ้นหรือทุกไม่เกิดขึ้นหรือทุกดับไปก็ตามอาการเหล่านี้ก็คืออาการเหล่านี้คงเส้นคงวาของตัวอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกขเวทนาก็เป็นเรื่องของทุกขเวทนาต่างหากไม่ใช่อาการเหล่านี้เป็นทุกทุกเป็นอาการเหล่านี้มันเป็นคนละอย่างละอย่างท่านจึงเรียกว่ากายว่าเวทนาเวทนานั่นหมายถึงทุกขเวทนาแล้วก็เรียกว่าจุดจุดคือผู้รับรู้ผู้รับรู้นี้โง่หรือฉลาดถ้าเอาสติปัญญาเข้ามาช่วยผู้รู้นี้ผู้รู้นี่จะเป็นผู้รู้ที่ฉลาดแหลมคมทันต่อเหตุการณ์คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมามากน้อยภายในร่างกายของเราภายในส่วนไหนก็ตามให้ค้นคว้าเข้าไปตรงนั้นจนกระทั่งเห็นความจริงจากทุกขเวทนาที่อยู่ในจุดนั้นๆแต่สำคัญด้วยยาอยากให้ทุกข์หายนะถ้าอยากให้ทุกข์หายอยากเท่าไรทุกข์ยิ่งทวีรุนแรงมากขึ้นจะหาความยินต่อกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญต่อทุกขเวทนาปฏิบัติต่อทุกขเวทนาต้องเป็นผู้ต้องการความจริงนี้อยากรู้ความจริงด้วยสติปัญญานี้เท่านั้นนั่นจึงจะเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากๆการพิจารณาเรื่องทุกข์ในขณะที่นั่งมากหรือเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกายมากต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อเวลารอบกันแล้วการพิจารณารอบกันแล้วนั้นน่ะกายทุกส่วนจะเป็นความจริงของตน
ไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาทุกอาการที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนาเป็นของตัวเองไม่ไปแยกไปแยกไม่ไปแย่งชิงตำแหน่งกันเช่นกายกลับมาเป็นทุกกลับไปเป็นกายอย่างนี้ไม่มีเมื่อเวลารู้ชัดแล้วกายก็เป็นกายรู้หนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอาการต่างๆเป็นของตัวเองของตัวเองทุกก็เป็นของตัวเองนี่เรียกว่าพิจารณาเห็นความจริงจากกายและทุกขสัจคือทุกที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วจิตคือจิตนี่เป็นของสำคัญไปหมายนั้นหมายนี้นี่แหละเวลาพิจารณาสิ่งใดให้ดูทุกขเวทนาแล้วย้อนดูจิตดูกายแล้วก็ย้อนดูจิตประสานกันเรื่อยๆจนกระทั่งความสำคัญมันหมายนี่มันหดตัวเข้ามาสำคัญว่าหนังเป็นทุกข์บ้างเป็นกระดูกเป็นทุกข์บ้างเวลาดูเข้าจริงๆแล้วหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอาการต่างๆเช่นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ต่างๆเป็นทุกข์ต่างหากเมื่อความสำคัญของจิตได้ถอยตัวเข้ามาสู่จิตแล้วอาการเหล่านั้นจะไม่มีเลยว่าสิ่งนั้นมาให้ทุกข์แก่เราสิ่งนี้มาให้ทุกข์แก่เราอย่างนี้ไม่มีนี่เรียกว่าพิจารณาทุกขสัจรอบพร้อมทั้งเห็นชัดภายในกายและจิตเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงของตนเต็มที่แล้วทั้งสามนี้จะไม่กระทบกระเทือนกันเลย 1. ทุกข์ดับไปวูบในขณะนั้นไม่มีเหลือและจิตก็รวมตัวเข้ามาเข้าสู่ความสงบแนบแน่นแบบอัศจรรย์อันที่สามร่างกายก็หายเงียบไปในขณะนั้นหมดความสำคัญซึ่งกันและกันเลยนี่ประการประการที่สองทุกมีอยู่กายมีอยู่จิตมีอยู่แต่ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ประสานกันไม่ยุ่งกันเนี่ยทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะมากระทบกระเทือนจิตได้จิตจึงไม่เป็นทุกไปตามนั้นเลยนี่ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นจากการรู้เห็นความจริงแห่งทุกแห่งกายของและจิตทั้งตนนี่การนั่งภาวนานานหรือการเป็นทุกข์ภายในร่างกายจะเป็นทุกข์แบบไหนก็ตามด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ตามย่อมจะพิจารณารอบลงได้โดยวิธีการอันนี้แล้วหายสงสัยถึงทุกข์อันนั้นจะไม่หายเช่นโรคภัยไข้เจ็บไม่หายก็ตามแต่ใจก็ไม่เป็นทุกข์ใจไม่ไปสำคัญนี่การประกอบความภาคเพียรด้านการนั่งภาวนานานนี่ได้เคยทำมาแล้วดังที่เคยได้พูดเพื่อเป็นคติแก่หมู่เพื่อนมาหลายครั้งหลายหนแล้วการนั่งภาวนานานรบกับทุกขเวทนานี้จนเห็นผลประจักษ์ใจได้รับความอัศจรรย์ทุกๆครั้งไปในบรรดาของการนั่งภาวนาถึงขั้นตลอดรุ่งหรือหามรุ่งหามค่ำไม่มีคราวใดที่ได้พลาดโอกาสไปเลยไม่ปรากฏความอัศจรรย์นี้ขึ้นกับใจไม่ปรากฏเลยว่ามีเห็นอัศจรรย์ทุกครั้งเป็นแต่เพียงว่าลงได้ยากหรือลงได้ช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นอันนี้เป็นอยู่กับการพิจารณารอบได้ง่ายหรือรอบได้ช้าได้เร็วต่างกันแต่ก็ลงได้เหมือนกันเมื่อลงถึงขั้นแล้วเต็มที่แล้วเป็นความอัศจรรย์เหมือนกันหมดนี่จึงเป็นธรรมที่หลีกไม่ได้เพราะเป็นสัจธรรมอย่างเด่นชัดเห็นประจักษ์เราเป็นผู้กอบกวยผลที่เกิดขึ้นจากสัจธรรมอันนี้คือความอัศจรรย์เห็นได้ชัดทีเดียวมีการประกอบความภาคเพียรจะใช้วิธีไหนถึงตามเวลาที่ควรจะใช้เราไม่ควรกลัวตายถึงเวลาที่ควรใช้ถึงเวลาที่จะถอยไม่ได้มันหักมีในจิตถอยไม่ได้ไม่ถอยเอาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ใจแล้วมันหักถอยต่างอันต่างถอยกันเองโดยหลักธรรมชาติโดยความมีสง่าราศีภายในจิตใจของตนนะไม่ได้ลบลายของนักปฏิบัติของนักประกอบความภาคเพียรว่าไม่เป็นภาคเหนือการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรและธรรมอัศจรรย์นี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่การพิจารณาในอาการที่กล่าวมาเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วจิตก็ถอนตัวเข้าไปเพราะเห็นรอบหมดแล้วจะมายึดอะไรอีกเมื่อถอนตัวเข้าไปสู่หลักธรรมชาติของจิตโดยแท้แล้วแม้จะมีอวิชชาอยู่ในนั้นยังไม่หมดก็ตามแต่ความอัศจรรย์ก็ทำให้ลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตายเช่นเดียวกันนี่แหละการถอดถอนกิเลสเป็นเช่นนี้ความเพียรจึงชวนให้มีเป็นบทเป็นบาท
เป็นจังหวะที่ควรจะหนักให้หนักนอกจากเรื่องว่าเบาเนี่ยมันเป็นของมันเองควรจะหนักก็ให้มันหนักบ้างนักประกอบความภาคเพียรให้ได้เห็นความอัศจรรย์อย่าให้มีแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านอธิบายเรื่องทำเรื่องความมีความเป็นของท่านหรือของธรรมให้ฟังจนนั้นให้ปรากฏในจิตใจของเราประจักษ์เองมันถึงเชื่ออย่างลึกเชื่ออย่างฝังใจถ้าเราได้เห็นได้รู้โดยลำพังตนเองแล้วเรียกว่าสันทิฏฐิโกประจักษ์หรือปัจจตังเวริตโบประจักษ์ภายในแล้วจะไม่มีวันลืมเลยในการประกอบความภาคเพียรแล้วกับตามปกติอยู่ที่ไหนไปที่ใดอิริยาบถ4ให้ดูความเคลื่อนไหวของใจเสมอนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์ความวุ่นวายขึ้นมาแก่เราไม่ใช่เรื่องอะไรเกิดขึ้นจากจิตล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนใจดวงที่ก่อเหตุอยู่ตลอดเวลานี้นี่มันมีเท่านี้เรื่องก่อเหตุดังที่ว่าน่ะ3แดนโลกธาตุไม่มีสิ่งใดมาเป็นปัญหามาสร้างปัญหาบนหัวใจนอกจากกิเลสนี่เท่านั้นสร้างปัญหาบนหัวใจถ้ารู้เท่าทันมันไม่ได้มันจะสร้างไปตลอดแล้วเราก็รับกองทุกข์จากความสร้างของมันไปตลอดสายเกิดในภพใดชาติใดมีแต่เกิดเพื่อความทุกข์ความทรมานตัวเองไม่ได้เกิดเพื่อความหลุดพ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี่เลยนอกจากธรรมเกิดเท่านั้นธรรมเกิดมากน้อยจะดับทุกข์ลงไปโดยลำดับลำดาย่นทุกข์เข้ามาย่นทุกข์เข้ามาดังผู้ได้สำเร็จพระโสดานี่เป็นความที่แน่ภายในจิตใจเจ้าของโดยลำดับพระโสตะคือกระแสเข้ากระแสที่จะไม่เกิดตายอีกแล้วจะช้าหรือเร็วก็ท่านก็มีกำหนดเอาไว้ดังที่ท่านแสดงไว้ในตำหนับตำราอันเป็นของแน่นอนตายตัวแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้เช่นอย่างพระโสดาถ้ายังอ่อนก็7ชาติอย่างกลางก็3ชาติอย่างอุกติก็1ชาติหนึ่งชาติคือกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งก็ได้หรือว่าในชาตินั้นแล้วพิจารณาบำเพ็ญตนเองจนแก่กล้าสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานคือเป็นอรหัตบุคคลขึ้นภายในชาตินั้นก็ได้นี่เป็นความแน่นอนสำหรับจิตดวงนี้จิตดวงนี้เมื่อเข้าจิตรวมแล้วจะรู้เจ้าของไปโดยลำดับลำดาความเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงไรสติปัญญาไม่ต้องบอกเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตด้วยการสั่งสมด้วยการบำรุงตลอดเวลาอยู่แล้วจนกลายเป็นหลักธรรมชาติคืออัตโนมัติแห่งความเพียรของสติปัญญาขั้นนี้ทำงานจะเป็นไปโดยลำดับเนี่ยถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมไปโดยลำดับลำดาในขณะเดียวกันจะเห็นความทุกข์ที่เคยเป็นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งว่าทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมาในจิตใจนี้ยังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะเห็นเป็นพิษเป็นภัยประจำจิตอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ละเว้นที่จะสังหารมันจนได้นั่นเนี่ยนั่นแหละท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติมันเห็นโทษเห็นภัยกันอย่างไม่ผิดจางอย่างขยับตัวเข้าไปเรื่อยๆมัดเข้าไปเรื่อยๆมัดกิเลสมัดเข้าไปเรื่อยมัดเข้าไปเรื่อยเหมือนกับกิเลสมัดเราแต่ก่อนกระดิกออกไปเนี่ยใดมุมใดของอาการของจิตมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานเพื่อมัดเราให้อยู่ในกองทุกข์อยู่ในเนื้อมือมันเท่านั้นนี่เมื่อทำมีอำนาจก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้ผิดกันอะไรเลยผู้ปฏิบัติจะทราบด้วยตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถึงทำขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นล่ะเป็นขั้นที่จะมัดกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือในวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างรีบอย่างร้อนอย่างสดสดร้อนร้อนอยู่ภายในความเพียรนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้มีความเพียรประเภทนี้จึงหาเวลาว่างไม่ได้ไม่มีเวลาว่างตาเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีจิตไม่ว่างจากการขนขวายจากการขุดค้นเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับไปตาหูจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมพันธ์หรือไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่สำคัญแต่จิตนั้นกับกิเลสนั้นจะสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับไปนี่แหละถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของจิตเห็นคุณค่าของธรรมเห็นความหวังของตนว่าสร้างขึ้นมาใกล้เข้าไปทุกทีกับความหลุดพ้นหรือพระนิพพานหรือความบริสุทธิ์ของใจสิ้นเสร็จไปจากกิเลสประเภทต่างๆจะเห็นเป็นสดๆร้อนๆตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นความเพียรของผู้บำเพ็ญในขั้นนี้จึงนับวันที่จะก้าวหน้าโดยลำดับลำดาไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนนี้ที่ความเพียรจะไม่ดำเนินสติปัญญาจะก้าวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดยั้งนอกจากเข้าสู่สมาธิเพื่อพักผ่อนหย่อนจิตกิริยาของจิตซึ่งทำงานนั้นเสียเป็นการชั่วคราวเท่านั้น
คือการพักสมาธินี้อาการของจิตทุกส่วนซึ่งเป็นงานของใจนั้นระงับไปด้วยกันนี่เรียกว่าพักจิตพอถอนออกมาจากนั้นแล้วก็ก้าวเดินคือการทำงานของจิตจนกระทั่งได้หลุดพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงหาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วจิตดวงนี้ทั้งๆที่แต่ก่อนพลุงพลังจนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายหาจิตไม่ได้มีแต่สิ่งควบคุมมีแต่สิ่งปกปิดกำบังไปเสียหมดสิ่งนั้นไม่พึงปะไม่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยแต่มันเป็นใหญ่มันครอบหัวใจไว้หมดหาทางที่จะสอดส่องเข้าไปดูใจเจ้าของไม่ได้เลยก็มีนั่นดังที่มันเป็นอยู่ที่จิตไม่หลักได้ฐานนั่นแหละอันนี้พอจิตได้หลักได้ฐานแล้วย่อมมีช่องทางที่จะก้าวเดินไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดินด้วยปัญญาไปแฝงกันไปในระยะแต่ไม่ใช่ทำงานในขณะเดียวกันเวลาเดียวกันเช่นเวลานั่งสมาธิหยุดเพื่อความสงบของจิตก็ให้เป็นความสงบเสียอย่ายุ่งกับการพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจิตมีกำลังจากสมาธิแล้วถอยออกมาทำงานด้วยปัญญาแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิให้ทำงานหน้าตามหน้าที่ของจิตปัญญาเรื่อยไปนี่แหละคือการสุดโค้นการฟาดความทันแหลกกับกิเลสทั้งหลายด้วยวิธีการคือปัญญานี่แหละเป็นสำคัญสมาธิเป็นเพียงภาคจุดเพื่อเอากำลังเท่านั้นเมื่อถึงขั้นละเอียดจิตจะทราบตัวทุกระยะว่าจิตเวลานี้อยู่ในขั้นใดภูมิใดสมมุติว่าตายแล้วจะไปที่ไหนไม่ต้องถามใครเลยมันบอกขึ้นในตัวของมันเสร็จทีเดียวจนกระทั่งถึงจิตได้หลุดพ้นออกจากสิ่งเกี่ยวข้องคือสมมติทั้งปวงมีอวิชชาสมมติเป็นต้นโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่เด่นดวงทำไมจะไม่รู้จนเหมือนกับว่าโลกธาตุบันไหวล่ะจิตดวงนี้ได้หลุดพ้นจากความจองจำมากี่ภพกี่ชาติแล้วที่เคยจองที่เลยเคยจองจำมาแล้วได้ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วเรานี้ทำไมจะไม่ทราบอย่างเด่นชัดท่านว่าสันทิฏิโกที่ประกาศกลางวันเหมือนกับว่าสามแดนโลกธาตุนี้ถล่มก็คือจิตที่พลากจากวิชานั่นแหละนั่นแหละทีนี้ก็ชัดเรื่องการเกิดการตายจะไปเกิดที่ไหนอีกไหมจะไปตายที่ไหนอีกไหมเมื่อเกิดไม่มีตายก็ไม่มีเมื่อไม่มีเชื้อพาให้เกิดจิตจะไปเกิดได้อย่างไรเชื่อของจิตคืออะไรมันก็รู้แล้วท่านให้ชื่อว่าอวิชชาปัจจยาสังขารานี่คือเชื้อฝังจมอยู่ภายในใจเมื่อถอนนี้ออกโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็รู้ชัดเจ้าของโดยไม่มีแง่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามท่านทำไมความจริงเป็นอันเดียวกันก็เหมือนกับถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเรารับทานต่างคนต่างรับทานต่างคนต่างมีชีวหาประสาทต่างคนต่างรับรสรับชาติได้ด้วยกันประสาททำงานสมบูรณ์เต็มที่ด้วยกันทำไมจะไม่ทราบความเย็นน้อนอ่อนแข็งหรือเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานต่างๆจนกระทั่งถึงความอิ่มประเดิมดับดาถึงขั้นอิ่มสุดเต็มที่ที่จะรับทานต่อไปอีกไม่ได้แล้วทำไมจะไม่ทราบต้องได้ทราบกันทั้งนั้นนั่งรับทานรวมกันอยู่เป็นพันๆหมื่นแสนคนก็ตามจะไม่มีรายใดเลยแวกแนวออกมาว่าความอิ่มของข้าพเจ้าเป็นยังไงเผ็ดเค็มของข้าพเจ้าเป็นยังไงไม่มีทราบไปเดิมดับจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำสำราญเต็มที่นี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นผู้ที่รู้ธรรมทั้งหลายรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นจึงประการพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ถามกันพอถึงขั้นไม่ถามแล้วไม่ถามถามไปหาอะไรมันประจักษ์ที่ภายในจิตใจเลยนี่แล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อข้องใจให้ถามนี่คือหลังนี้การรื้อถอนตนออกจากทุกข์ให้ทำความพยายามพึ่งตนอยู่เช่นนี้เราอย่าหวังพึ่งอันใดในโลกนี้อย่าหวังพึ่งปีเดือนวันสถานที่นู่นที่นี่อย่าคาดอย่าหมายไปให้เสียเวลาในความเพียรของเราในระยะหนึ่งให้บำเพ็ญตัวไปโดยลำดับลำดา จนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นไปเสียภายในร่างกายที่ยังครองร่างอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดแล้วตายเมื่อไหร่ก็ตายไปเถอะอันเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันรวมตัวกันเข้ามานี่มีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปถือกรรมสิทธิ์ยึดสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเข้าเกิดเข้ายึดถือเนี่ยถึงการเวลาอันนี้มันสลายแล้วห้ามไม่ฟังห้ามไม่ได้มันก็แตกข้างมันไปจิตหมดความยึดถือหมดอุปทานแล้วก็หมดความรับผิดชอบความอุปทานไม่มีอยู่แล้วหมดความรับผิดชอบนั่นหมดปัญหาเรื่องของสมุติโดยประการทั้งปวงนั่นแหละท่านมานิพพานดังพระพุทธเจ้าของเรานิพพานดังสาวกทั้งหลายนิพพานท่านปล่อยความรับผิดชอบหลังจากนั้นมาก็เมื่อบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วก็ปล่อยความรับผิดชอบที่พาราเวปัญจขันธานี้เสีย
ขันธ์ทั้ง5มันเป็นทุกข์ก่อควรอยู่ตลอดเวลาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายยบททั้ง4เพื่อธาตุประขันธ์นี้ทั้งนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรที่จะเพื่อจิตเลยเพราะจิตไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนื่องจากเป็นความพอตัวพอตัวอยู่ในจิตดวงนั้นไม่หวังเอาอะไรอีกแล้วความหวังจึงหมดโดยประการทั้งปวงแม้ที่สุดอยากไปนิพพานจนกระทั่งถึงใจจะขาดก็ตามเถอะเมื่อมันถึงขั้นที่หายอยากแล้วก็หายเช่นเดียวกับเราหิวก็หายอาหารนั่นแหละเมื่อเราหิวหิวมากใครก็รู้เวลารับพานลงไปอิ่มเต็มที่แล้วอยากอะไรอีกเนี่ยจิตจะอยากไปนิพพานก็คือยังไม่ถึงนิพพานนั่นแหละเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นอิ่มตัวแล้วก็คืออิ่มพระนิพพานนั่นเองอยากไปนิพพานที่ไหนผู้บริสุทธิ์แล้วย่อมไม่หลงพระนิพพานจึงเรียกว่าบริสุทธิ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าจะบอกก็ตามไม่บอกก็ตามเถิดทางนี้ท่านสอนไว้แล้วอุบายวิธีการต่างๆให้พวกเรามาบำเพ็ญตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นเพื่อเราทั้งนั้นพากันตั้งอกตั้งใจอย่ามาอยู่เฉยๆหลับๆนอนๆตื่นๆกินๆอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยความเพียรให้เร่งเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นกิจจำเป็นของพระเรางานของพระคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละงานของพระงานฆ่ากิเลสเหมือนอย่างโลกเขามีงานทำกันเขาทำอยู่ที่ไหนที่ทำงานของเขามีทั้งนั้นที่ทำงานของพวกเราคืออะไรคือสติปัฏฐาน4อริยสัจ4ที่อยู่กับตัวเราสถานที่ที่ทำงานคืออะไรอีกหรือเอาทางจงกรมเดินลงไปที่สมาธิภาวนาตามร่มไม้ชายป่าชายเขาตามกระต๊อบนั่งลงไปพิจารณาลงไปนี่เรียกว่าผู้ทำงานคนไม่ว่างงานย่อมจะปรากฏสมบัติอันพึงใจขึ้นมาในวันเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อไปนี้มันจะไม่มีแล้วนะกรรมฐานที่มีแต่ชื่อและเวลานี้ถูกสิ่งยั่วยวนทั้งหลายมันล้อมเข้ามาล้อมเข้ามารอบตัวแล้วเวลานี้นี่แหละคนไม่ว่าคนว่าเราว่าเขากำลังส่งเสริมกันในทางที่จะผูกมัดตัวเองที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้มากขึ้นไปโดยถือว่าตนนี้ฉลาดแหลมคมความจริงมันโง่จะตายแต่มนุษย์เก่านี้ว่ามนุษย์นี่แหละฉลาดแต่ในขณะเดียวกันก็คือมนุษย์นี่แหละฉลาดมากเพียงไรก็ความโง่ทำลายตัวเองมีมากอย่างนั้นวุ่นไปหมดทั้งโลกทั้งสงสารมีใครถ้าว่าฉลาดจริงๆความสุขที่จะเอามาจากความฉลาดมีตรงไหนหาเจอไหมไปถามสิลองไปถามที่คนทั้งโลกกระทำนี่ถ้าไม่ถามจิตของผู้บริสุทธิ์ที่เท่านั้นผู้นี้เป็นผู้ไม่จนนะเรื่องความสุขสมบูรณ์เต็มที่คือผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นแล้วมีความสุขที่พึงใจของตัวเองก็นับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจิตมีที่อยู่จิตมีที่พักจิตมีเรือนจิตจิตย่อมมีความสงบสบายเนี่ยจากนั้นก็จิตมีปัญญาแผ่วพราวสามารถฆ่ากิเลสไปโดยลำดับตำนาเห็นที่ฆ่าเห็นที่ตายของกิเลสเห็นที่หลุดพ้นจากเห็นชัยชนะของตัวที่ชนะกิเลสไปโดยลำดับตำนาจนกระทั่งถึงเห็นป่าช้ากิเลสมันบรรลัยไปจากจิตสังหารกิเลสไปด้วยกุศลธรรมะคือความฉลาดของตนเนี่ยเห็นอยู่ที่จิตนี่ไม่ได้เห็นอยู่ที่ไหนนะดูที่นี่นี่แหละความสุขอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ตามความสำคัญนั้นหมายเราไม่ได้ประมาทโลกเราพูดตามเรื่องของโลกของธรรมต่างหากเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกนี้มีมากขนาดไหนว่าเจริญขนาดไหนก็คือความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกในทั่วไปในโลกนี่แหละนั้นจะเอาความสุขที่ไหนมาเพราะมันเป็นเรื่องของโลกของกิเลสพาล่อลวงให้เป็นไปเท่านั้นไม่ใช่ธรรมธรรมท่านไม่หลอกลวงใครนี่มันปรากฏตรงไหนเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ไว้ใจเดิมดับลำดาไม่มีฉากหน้าฉากหลังเหมือนที่เลือดที่ตัวมายาแสนกลนี้เลยอันนี้มีเถอะฉลาดขนาดไหนกองทุกข์เต็มหัวใจเอาความทุกข์สูงมาจากไหนฉลาดที่เลือดพาให้ฉลาดหาความสุขไม่ได้นะถ้าทำพาฉลาดแล้วเอาไม่ต้องถามใครก็ได้พูดก็สาธุพระเจ้าปณิธานกี่หมื่นกี่ล้านองค์ไม่ถามพระองค์ถามทำไมพระองค์ก็รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทุกอย่างเดียวกันถามท่านทำไมนั่นจึงแบบเป็นคนที่เจอสุขจริงๆบรมมาสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนและไม่ต้องหมายป่าช้าไม่ต้องกลัวเรื่องความเป็นความตายกลัวมันอะไรเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงรวมมันเข้าสลายกันไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกสิ่งทุกผลรู้ตามอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วหลงไปอะไรอีกตื่นไปอะไรอยู่ตามความจริงของตนเท่านั้นเองนั่นนี่แหละความสุขหาเอาตรงนี้ทำมันได้สิเรื่องอยู่ทั้งโลกทั้งสารเราก็เคยอยู่มาด้วยกันแล้วไม่ได้ประมาทเราเกิดกับโลกพ่อแม่เราเป็นโลกตัวเราก็เป็นโลกเกิดมาอยู่ในโลกกระทบกระเทือนโลกก็รู้กันมาเดินดับดาอย่างนี้เราสงสัยที่ตรงไหนว่าโลกนี้จะมีสาระสำคัญพอที่จะให้เราพึ่งเป็นพึ่งตายไปได้เช่นเดียวกับธรรมละไม่มีเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้นักเป็นนักบวชและนักปฏิบัติจงฟันจิต
ให้มันออกจากสิ่งที่มันเคยหลอกลวงนั้นเข้าสู่อัตเข้าสู่ธรรมให้เป็นที่ตายใจได้ในอนุธรรมมีสมาธิธรรมเป็นต้นเข้าถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งวิมุตติพ้นภายในจิตในธรรมภายในจิตนี้แล้วเท่านั้นแหละทีนี้ไม่ต้องไปถามอะไรนั่นแหละคือผู้มีความสุขนั่นแหละคือผู้เมืองพอนั่นแหละคือผู้พอแล้วทีนี้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยนี่ผู้นี้หาสุขเจออย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงเป็นองค์เอกของโลกที่บรมสุขบรมสุขปรมังสุขขังปรมังสุขขังหมายถึงอะไรท่านหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นจิตที่มีกิเลสมันเอาปรมังสุขขังมาที่ไหนมาให้เรามีแต่เอาปรมังทุกขังแล้วเข้ามายัดใส่ยัดใส่ยัดใส่เต็มหัวใจสุดท้ายก็จนจะเป็นบ้าทั้งที่ยังไม่ตายเพราะทุกข์มันมากกว่ามากสติปัญญาบังคับไม่ได้บังคับไม่ทั่วถึงกำลังไม่พอสุดท้ายเป็นบ้าไปได้เพราะความคิดมากยุ่งมากนั่นทุกข์มากนั่นเองคือเป็นอะไรปัดเอาให้มันเห็นชัดเจนที่นักปฏิบัติแต่มันรู้ในหัวใจแล้วมันพูดได้หมดนั่นแหละเบ้นแต่มันไม่รู้มันพูดไม่ได้ถ้าลงได้รู้แล้วปุบได้อยู่เลยของมีอยู่พูดตามสิ่งมีอยู่เป็นอยู่ทำไมจะพูดไม่ได้เห็นได้ทำไมพูดไม่ได้วะนั่นมันจริงจังนะนักปฏิบัติเอาละเท่นี้รู้สึกเหนื่อยแล้วพอมันละเอียดมากนะยิ่งที่พลาดเกิดละเอียดมากไม่มีอะไรนะที่จะไปรู้ไปเห็นมันได้นะนอกจากวิชาธรรมเท่านั้นที่เราทำเพียงเรียนไม้เถอะมันก็ไม่เห็นเรียนมาเท่าไหร่ก็แก้ตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เราไม่ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันนี่เราวิ่งไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเห็นไหมล่ะท่านเชื่ออุบายต่างๆแล้วก็ทำตามวิธีอุบายของท่านที่ท่านพาดำเนินมาแล้วนั้นค่อยเข้าอกเข้าใจเข้าใจนั่นแหละที่นี่มันแก้ได้ทีนี้ภาคปฏิบัติแก้ได้ภาคปฏิบัติรู้ได้ทีนี้เอาสิ่งไม่เคยรู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นขึ้นมาจริงจุดนี้จึงเป็นสิ่งที่พิสดารมากนะจิตดวงนี้แหละเวลามันโง่มันก็โง่จากโง่แต่เวลามันพลิกจากความโง่ไปแล้วสิ่งไม่เคยรู้มันก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นจะว่าไงก็มันเห็นนี่ไม่ว่าไงจะว่าไงก็มันรู้นี่แต่ก่อนมันไม่เคยรู้เนี่ยเวลามันรู้ติดไม่อยู่ก็มีแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นมันติดไว้พอกิเลสเบิกออกมันก็เหมือนพระอาทิตย์ความเมฆมันจางไปมันก็แสงมันจ้าออกมาแล้วทะลุไปหมดเลยแต่เรื่องของปัญญาเนี่ยมันอะไรปิดไม่อยู่นะนี่มีอะไรปิดมันก็อยู่พระอาทิตย์ไม่ส่องเข้าไปในก้นเหวก้นบ่อได้หรอกแต่ปัญญานี่ทะลุไปหมดได้หมดจิตมันลึกลับจริงๆนะเวลามันลึกลับจริงจิตคือจิตของเราเองนั่นแหละเราดูที่นี่นะเราดูที่อื่นยิ่งแล้วแหละนะเราไปรู้ยังไงหมาทั้งตัวก็ทั้งตัวนี่ก็เห็นมันทั้งตัวมันเลยไม่เห็นจิตมันนี่คนทั้งคนก็เห็นคนเลยไม่ได้เห็นจิตคนเวลาดูเจ้าของเนี่ยมันเห็นจิตเจ้าของมันเองเนี่ยด้วยจิตภาวนาดูทั้งตัวเจ้าของดูลงไปดูลงไปที่นี่ทั้งดูหมดทั้งตัวเลยมันมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไปหมดนะมันเห็นไปชัดขนาดนั้นจริงจิตมันรวมตัวเข้าไปแล้วเป็นความดวงรู้เด่นอยู่ภายในนี่มีอันเดียวนั้นดูจุดเด่นนั่นเป็นจุดซะก่อนนะพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจุดเด่นแห่งความสงบก็อยู่ที่จิตเห็นฐานของความสงบเห็นฐานของจิตแล้วจริงสงบกำหนดลงไปเมื่อไหร่มันก็เห็นความสงบความปล่องใสอยู่ในจิตชัดเรื่อยขั้นสมาธินี่เป็นอย่างนี้ก่อนขั้นหนึ่งนะมันมีรู้แล้วว่านี่คือจิตอันนี้คือธาตุคือขันเพียงจิตเป็นสมาธินี่มันก็เริ่มทราบแล้วระหว่างขันกับจิตคือรูปกายเนี่ยสำคัญมันเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นรูปกายอันนี้เป็นธาตุไม่รู้จิตเป็นธาตุรู้ธาตุรู้อยู่กับธาตุไม่รู้ดินน้ำลมไฟไม่รู้จิตมันรู้มันอยู่ในนั้นมันรู้ตัวเองไม่พอกล้าเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วจริงมันคลี่คลายปัญญาละเอียดมากกว่าสมาธิละเอียดมากจริงๆผู้ที่ไม่เคยมีปัญญาไม่เคยมีปัญญาไม่เคยเห็นผลของปัญญาก็มาชมผลของสมาธิเพราะฉะนั้นคนจึงติดสมาธิไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาแม้จะเลิศกว่าก็ตามยังไม่เห็นก็ไม่ถือว่าเป็นเลิศอะไรล่ะไม่ได้ติดใจเพราะไม่เคยเห็นแต่พอจิตก้าวทางด้านปัญญาอยู่ไม่ได้นะเพราะสิ่งไม่เคยรู้มันค่อยรู้เข้าไปแจ้งไปเรื่อยภายนอกภายในวิ่งประสานกันเข้าไปเรื่อยที่นี่เรื่องของจิตนี่ก็ยิ่งละเอียดที่ว่าจุดของจิต
ในวงสมาธินี่ก็เป็นจุดหนึ่งเด่นแต่ยากนะพอจุดของจิตที่อยู่ในขั้นปัญญาแล้วเด่นทั้งละเอียดเด่นละเอียดอะไรปัญญาแล้วมันความผ่องใสเนี่ยมันละเอียดลงไปกว่าสมาธิมากทีเดียวนะละเอียดตรงละเอียดตรงละเอียดลงเนี่ยพิจารณาแจ้งร่างกายเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันแจ้งเนี่ยมันค้นมันพิจารณาต่างกันจริงนี่ยิ่งละเอียดละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนกระทั่งชัดรูปเป็นอันหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งจากจิตเนี่ยถึงขั้นละเอียดอันนี้จิตอันนี้ยิ่งละเอียดขึ้นนะเป็นจิตก็ตามแต่เป็นจิตที่ละเอียดมากผ่องใสกับผ่องใสละเอียดมากอะไรมีแต่ละเอียดละเอียดพร้อมๆกันไปมีความละเอียดอยู่ในนั้นหมดละเด่นอยู่ภายในร่างกายพอถึงขั้นมันละเอียดเต็มที่แล้วมันก็ถึงขั้นว่างของจิตมันว่างไปจริงๆเราคิดดูเรามองดูเห็นทั้งก้อนภูเขาทั้งลูกนี่มันทะลุไปเลยมันว่างไปเพียงเป็นพ่อเป็นเงาเงาเท่านั้นเงานี่เงาด้วยตาที่เห็นแต่จิตจริงๆมันทะลุไปหมดเวลามันว่างว่างไปหมดเลยนะอันนี้ย้อนเข้ามาหาผู้ที่ไปเห็นมาว่างนี้มันเป็นจิตที่ละเอียดมากมันทำไม่ว่างในตัวของมันเองนั่นยังไม่ได้ว่างนะมันว่างแต่ข้างนอกสิตัวมันเองยังไม่ว่างแต่ในขั้นนั้นมันไม่รู้ว่าเจ้าของไม่ว่างสิมันจึงมองข้างนอกเลยมันไม่ได้มองเข้ามาเมื่อถึงขั้นมันพอตัวของมันแล้วมันก็ย้อนเองเข้ามาถึงขั้นถึงตัวเองตัวไม่ว่างมาทำลายตรงนี้ถ้าทำลายตรงนี้แล้วคำที่ว่าจุดผ่องใสหรือว่าความละเอียดของจิตอันนี้มันก็มารู้เสียว่าอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยนี่มันก็ไม่มีเรื่อยๆนะก็มาจุดนั่นหมดไปเลยมันก็รู้เองจริงว่าอันนี้คืออะไรล่ะแล้วทำไมมันหมดไปได้ล่ะแล้วอันที่ไม่มีจุดเป็นยังไงที่นี่ถ้าเราจะเทียบกับคำว่าจุดที่ละเอียดผ่องใสเต็มที่นั้นมันก็เหมือนกับกองขี้ควายมันเราเทียบนะถ้าเทียบคุณค่าของมันคุณค่าของความละเอียดหรือความผ่องใสของจิตที่ว่าละเอียดสุดกับเทียบกับที่มันไม่มีจุดแล้วนั่นธรรมชาติที่ไม่มีจุดคือธรรมชาติที่ว่างในตัวเองนั้นที่นี่มันเข้าขั้นถึงขั้นว่างตัวเองว่างแล้วว่างในตัวเองกลับมาว่างแล้วอันนี้มันกระเทียบกับทองคำทั้งแท่งกับกองที่ควายทั้งกองมันต่างกันยังไงคุณทราบมันเราก็พยายามได้อธิบายให้หมู่เพื่อนจนหมดทุกจุดทุกจุดทุกมุมนะไม่เคยปิดบังลี้ลับเลยนะตามความจริงเนี่ยแล้วเราก็ยังยึดตกอยู่ด้วยว่าผู้บำเพ็ญนั้นมายึดเป็นสัญญาได้นะเพราะงั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจึงไม่พูดเรื่องจิตอย่างนี้ไม่บอกแต่วิธีการให้ผู้เจ้าของเจอเองมากกว่าอย่างนี้แล้วอย่างนี้มันมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างนี้แต่มันเกิดเพราะความสงสารนั่นแหละเป็นเหตุที่แยกแยะให้ฟังทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ไม่พ้นที่ผู้นั้นจะไปหมายในขั้นละเอียดและหมายได้จริงๆนะเมื่อมันถึงขั้นที่ว่ามันหมดไม่มีจิตมีต่อมอะไรแล้วมันก็ภาระไม่ต้องบอกก็หมดเองจิตที่หมุนเป็นกงธรรมจักรมันก็หยุดเองที่ว่ามหาติมหาปัญญาหมุนติ้วติ้วมหาติมหาปัญญามันก็เป็นคู่ปรับมันกับกิเลสมันเป็นเครื่องมือเป็นคู่ปรับกันเมื่อศัตรูมันพังไปแล้วก็จะไปหมุนกับอะไรเอาดิออกไปให้

หาผลปรากฏไม่ได้เลยแม้สมาธิทำเพียงเท่านั้นก็ไม่ปรากฏจิตใจวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามีความสุขที่ไหนนั่นก็คือจิตดิ้นรนด้วยความทุกข์ความลำบากนั่นเองกวาดแกงหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เกาะตรงไหนก็มีแต่สิ่งเป็นฟืนเป็นไฟแต่จิตสงบด้วยสมาธิแล้วไม่ยุ่งมันปล่อยสิ่งเหล่านั้นมาซึ่งเป็นส่วนหยาบๆปล่อยเข้ามาอยู่แต่ความสงบแล้วก็พอใจในอัตถธรรมเหมือนกับว่าจิตนี่มีอาหารเป็นเครื่องดื่มมันเองความสงบนั่นแหละเป็นที่ดื่มเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่พักสบายของจิตอารมณ์ต่างๆที่เคยเกาะหรือเคยก่อเคยกวนใจนี่แหละไปกวนไม่ใช่อารมณ์ไปอะไรมากวนความผลักดันของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในนี้อยากสิ่งนั้นให้สนใจในสิ่งนี้มันติ่มอยู่ตลอดเวลาภายในจิตแล้วเราก็ไปคิดว่าอารมณ์นั้นมากวนอารมณ์นี้มากวนอารมณ์ไหนมากวนนอกจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตนี้ปฏิหาร์กว้านเอาต่างหากนี่คือความจริงเพราะมันมีอาหารดื่มเป็นที่พอใจมันจึงกว้านที่นั่นกว้านที่นี่กว้านอะไรก็มีแต่ฟืนแต่ไฟถ้าใจได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยธรรมแล้วไม่กว้านจะอยู่สงบร่มเย็นตามขั้นแห่งสมาธิของตนนั้นเราก็พอมีต้นทุนพอมีลมหายใจที่จะสืบต่อกันไปเพื่อความภาคเพียรให้ตลอดรอดฝั่งได้เพราะอำนาจแห่งสมาธิเมื่อใจมีความสงบใจย่อมจะอิ่มตัวไปตามขั้นแห่งความสงบแล้วก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้ด้วยความถนัดใจใจก็ไม่สายไม่แสไม่หิวโหยทะเลทลายออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยมีสมาธิหรือไม่เคยมีความสงบปรากฏในใจเลยใจจะทำหน้าที่ของตนตามสติหรือปัญญาบังคับให้ทำผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆให้เป็นที่เพลิดเพลินภายในใจสมาธิก็เพลินในความสงบปัญญาก็เพลินในการขุดค้นพินิจพิจารณาและปรากฏรู้สิ่งต่างๆขึ้นมาที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาเมื่อพอแก่กำลังของปัญญาที่ควรจะตัดกิเลสประเภทใดตามขั้นของปัญญาได้ปัญญาก็ซึมลงไปซึมลงไปตัดขาดลงไปโดยลำดับลำดาเมื่อตัดจิตเด็ดขาดตัวใดก็เหมือนกับเราฆ่าเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งตายลงไปตายลงไปนั่นแหละจะผิดอะไรเพราะกิเลสเป็นเหมือนเสือร้ายฆ่ามันจนได้ไปหมดตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันจนกระทั่งถึงหลานเหลนไม่มีที่เกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วทำไมจะไม่แสนสบายบ้านเมืองต้องสงบสุขจิตใจก็มีความสงบสุขโดยไม่ต้องไปหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนไม่ต้องขาดต้องไม้ไม่ต้องหวังนั้นหวังนี้อันเป็นลมๆแรงๆที่เคยหวังมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วเพราะอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับและยังสร้างความหวังให้คนเป็นกองทุกข์ขึ้น2ชั้น3ชั้นเรายังไม่รู้สึกตัวว่าเป็นอุกุลมายาของกิเลสนะแต่เมื่อเจอความสุขเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมและจิตใจก็สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ว่ามีอยู่นั้นไปโดยลำดับลำดาจิตใจก็เอิบอิ่มเบาก็เบาความเบาภายในจิตใจผิดกับความเบาทั้งหลายความเอิบอิ่มภายในจิตใจความสุขภายในใจด้วยธรรมนี้ผิดกับความสุขทั้งหลายเป็นลำดับลำดาแม้แต่ขั้นเริ่มแรกก็หรือขั้นหยาบๆก็ยังมีแปลกประหลาดกว่าความสุขอื่นใดอยู่แล้วยิ่งจิตใจมีได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมอันละเอียดเข้าไปโดยลำดับทำไมจะไม่เห็นคุณค่าของใจไม่เห็นคุณค่าของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงปัญญาธรรมตลอดถึงวิมุตติธรรมจะรวมอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่อยู่ในที่อื่นใดเพื่อนก็เข้าออกอยู่เรื่อยๆพวกนั้นเข้าพวกนี้ออกผู้นั้นมาผู้นี้ไปหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นี่สิมันไม่หนักใจยังไงผู้อบรมสั่งสอนสั่งสอนด้วยความสัตย์ความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนาเต็มความสามารถหวังดีต่อหมู่ต่อเพื่อนแม้ทุกยากลำบากก็ทนเอาเพราะเทียบใจท่านใจเรามีความหวังเช่นเดียวกันเราก็อุตส่าห์พยายามสั่งสอนหมู่เพื่อนที่มาอยู่อาศัยก็ควรจะมีแก่จิตแก่ใจให้เต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อการประพฤติปฏิบัติหูตามีดูอะไรให้คิดให้อ่านไปพร้อม
อย่ามาแบบเพ้อๆเลื่อยๆอะไรที่แบบคนตาบอดหูหนวกอะไรก็ไม่ได้ยินคือจิตไม่จดจ่อที่อย่างเดียวก็เหมือนไม่ได้ยินไม่คิดไม่อ่านไม่เห็นตาก็ลืมอยู่อย่างนั้นแต่มองไม่เห็นเพราะปัญญาไม่มีพอที่จะถือเอาสาระจากสิ่งที่เห็นที่ได้ยินได้จากหมู่เพื่อนนักครูอาจารย์และสภาวธรรมทั่วไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกันให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้บ้างมันก็ไม่เกิดหนีมาปฏิบัติอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับครูอาจารย์ประมาณละเกินละกะหยิดขวางกันไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นมีอยู่เยอะระวังสังรวมในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราบอกว่ามาศึกษาอยู่แล้วดูให้ดีฟังให้ถึงใจการกระทำข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนรวมก็เหมือนกันการปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนโดยเฉพาะเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็ให้ตั้งเอาอกตั้งใจทำอย่ามาอ่อนแอท้อถอยมาทำความเกลียดคร้านกีดขวางศาสนาอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าจะพูดถึงว่าท้าทายก็ท้าทายความจริงอยู่เสมอท้าทายด้วยความจริงเพราะธรรมนี่เป็นธรรมที่มีความจริงสุดส่วนทำไมผู้ปฏิบัติจริงไม่รู้ไม่เห็นไปทำอะไรกันอยู่เครื่องมือหรือแถวทางที่แนบไว้ทุกแง่ทุกมุมก็ชี้ไปในจุดที่ให้ประสบพบเห็นธรรมทั้งนั้นแต่ผู้ปฏิบัติทำไมจึงไม่พบไม่เห็นเดินกันไปยังไงปฏิบัติกันไปยังไงถ้าไม่ใช่กิเลสมันจูงจมูกไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้สถานที่ทางยังกรมมันเป็นที่ประกอบความภาคเพียรก็เต็มไปด้วยกิเลสทำหน้าที่ของตนอยู่นั่นจนมองไม่เห็นอาจเห็นธรรมว่าทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับธรรมทั้งหลายนั้นมันมีแต่กิเลสลุมล้อมอยู่ทั้งหมดในอิริยาบถต่างๆแล้วจะหาธรรมมาจากที่ไหนนี่มันน่าอิจฉาและอาใจนะกิเลสเจริญในหัวใจมันมีความสุขที่ไหนถ้าจะเทียบก็เหมือนกับว่าหายใจปลาอยู่เท่านั้นคนป่วยนะหายใจปลาอยู่เท่านั้นยังจะคอยแต่จะขาดลมหายใจดูสิกิเลสมันได้ดุมล้อมที่หัวใจเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีอำนาจมากเท่าไหร่ก็เหมือนจึงโรคกำเริบมากมองดูก็มองอัตลมหายใจที่จะดับเมื่อไรเท่านั้นนี่ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันมีกิเลสมันมัดอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนก็จะสิ้นลมอยู่นั่นแหละสิ้นลมแห่งความหวังมรรคผลนิพพานหวังลมๆแรงๆแต่การปฏิบัติไม่ได้ตรงไปตามร่องรอยแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เลยจะเอาอะไรมาเป็นผลเป็นประโยชน์จะเป็นคนหมดหวังไปเท่านั้นเองสิ่งที่จะพิจารณาก็เห็นอย่างชัดๆอยู่แล้วภายในร่างกายนี่พอดีบังคับลงไปสิจิตสติปัญญาลงไปในร่างกายนี่จะไปเจออะไรถ้าไม่เจอของจริงจะเจออะไรเพราะของจริงเต็มส่วนของร่างกายนี่อยู่แล้วเป็นแต่ของปลอมที่มันเสกสรรปั้นยอลงๆแรงๆมองหาไม่เจอไม่เห็นเลยทำไมจึงไปจมใจลงใจเชื่อมันถึงขนาดนั้นอันนี้จังของเที่ยงมันเที่ยงที่ไหนในร่างกายทุกส่วนตลอดอาการของจิตทุกอาการมันมีความเที่ยงตรงที่ไหนพิเรนมันหลอกว่ามีถาวรมั่นคงถาวรและสวยงามมันสวยงามอะไรดูที่ความจริงประกาศอยู่กลางวันอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจนี้อยู่แล้วทำไมจึงไปเชื่อกิเลสได้อย่างลงคอแบบสนิทติดจมไม่ฟื้นจิตขึ้นมาสู่ธรรมอันเป็นของจริงให้เห็นของจริงนี้บ้างเลยไปยังไงนักปฏิบัติเราเดี๋ยวเคยเทศให้ฟังแล้วร่างกายทุกส่วนนี้มันเป็นป่าชาผีดิบผีสดผีแห้งอยู่แล้วนี่เราเอาความวิเศษวิโสอะไรมาจากอันนี้เสกสรรตั้งยอไปอะไรเสกลมๆแรงๆว่าเป็นของเที่ยงตรงแน่หนามันคงถาวรเป็นของสวยของงามเป็นเราเป็นของเราไม่ว่าไปเฉยมีแต่ลมๆแรงๆเท่านั้นความจริงไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เป็นไปด้วยนั่นเลยจึงความเชื่อตามสิ่งเสียสันพันยอนลมๆแรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำลายความจริงให้เป
พิจารณาหาความจริงไม่เจอนี่ต่างหากที่เราไม่เห็นทุกวันนี้ถ้าลองพิจารณาตามนี้แล้วพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันก็ยังเข้าถึงความจริงตามสิ่งที่มีอยู่ภายในร่างกายอันเต็มไปด้วยความจริงโดยไม่ต้องสงสัยกำหนดดูที่ในร่างกายไม่มีอะไรหนังมันหนาขนาดไหนบางๆเท่านั้นผิวหนังฟังเลยมันหนาแน่นที่ไหนผิวหนังเท่านั้นหุ้มห่อปิดหน้าร้านเอาไว้ถ้านั่งเข้าไปนั่นเป็นอะไรมันดูกันได้เมื่อไหร่ถ้าโลกหนังออกดูสิดูกันได้เมื่อไหร่ทั้งเขาทั้งเราเกลื่อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลนี้ทั้งนั้นและโลกนี้น่าอยู่ที่ไหนแล้วจะไปฝืนใจยึดถือได้หรือไปดื้อด้านคิดถือยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงไม่ดื้อกิเลสต้องยอมทำเสมอถ้าทำเหนือกว่าแล้วเพราะสิ่งสำคัญมั่นหมายต่างๆเป็นเรื่องของกิเลสความจริงนี่คือธรรมพิจารณาลงให้ถึงความจริงความจริงเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งตาเนื้อทั้งจิตใจทำไมจึงไม่ยอมพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้ฝืนไปไหนก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันการฝืนความจริงก็คือการฝืนธรรมก็เป็นเรื่องของกิเลสแต่ทำลายตนเองนั่นแหละคำว่าทำลายธรรมธรรมก็อยู่กับตัวไม่ทำลายตัวเองจะทำลายที่ไหนเพราะเราปฏิบัติเพื่อเรานี่การฝืนการปีนเกลียวกับธรรมก็คือการทำลายเราพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งเลยคลี่คลายออกไปตั้งแต่หนังผมดูสิถ้าเราออกดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาตามความจริงมันมีอย่างนั้นจริงๆหาที่ค้านไม่ได้เอาออกจนกระทั่งหมดทั้งร่างนี้แล้วดูได้ไหมจากเนื้อจากหนังก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกมีตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มหมดในร่างอันนี้ท่อนอย่างขันรูปขันเต็มไปด้วยสิ่งอย่างนี้ทั้งนั้นท่านเย็นได้ลงคอเหรอถ้าลงได้เห็นชัดเจนแล้วจิตต้องถอนความยึดมั่นถือมั่นมันก็ว่างอ่ะจริงๆก็มีแต่ร่างกายเท่านั้นมันปิดไว้หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกพอเปิดร่างกายอันเป็นความที่เสียสันตั้งยอว่าเป็นของสวยของงามของเกลียงมั่นคงนี้ออกให้เป็นไปตามหลักความจริงคือนิจังทุกขังอนัตตาอสุภะสุพังแล้วมันก็เวิ้งว่างไปหมดแล้วสิไม่มีอะไรมากีดมาขวางปัญญาทะลุไปหมดนะจิตใจจะไม่สบายจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นยังไงจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงมันก็รู้กันเองไม่ต้องถามใครก็รู้เพราะความจริงมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าลงถึงขนาดนั้นแล้วจิตจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งมีเหรอเป็นไปได้เหรอสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเพียงเงาเงาเท่านั้นเองเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆก็เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจฟังเท่าอาการไปเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาประจำอยู่หมดสัญญาอนิจจาเนี่ยสังขารวิญญาณังอนิจจังอนัตตาเนี่ยพิจารณาลงในแบบเดียวกันด้วยปัญญามันก็ทะลุปูโปร่งไปหมดสิ่งสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรามันก็หมดไปหมดไปเนี่ยความจำปลอมหมดไปเหลือแต่ความจริงสุขทุกข์เวทนาที่มีอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆก็สักแต่ว่าปรากฏเป็นความจริงของเขาแต่ละอย่างละอย่างสุดท้ายก็คือจิตนี่ตัวเป็นบ้าไปเที่ยวกว้านนั่นไปเที่ยวงมนี้รูปนั้นคลำนี้ยึดนั้นยึดนี้มามัดคอตัวเองเมื่อปัญญาได้เปิดเผยแก้ความการมัดตัวเองออกแล้วมันก็โล่งไปหมดโดยลำดับลำดาจิตก็ยิ่งสง่างามนี่มันปล่อยแล้วจะไปยึดอะไรจะไปเป็นกังวลเป็นความทุกข์ความลำบากกับอะไรเหตุที่มันเป็นความทุกข์ความลำบากก็เพราะไปหลงรักสิ่งนั้นไปหลงชังสิ่งนี้ไปเกลียดสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนั้นรักก็ยึดชังก็ยึดเหยียดโกรธก็ยืดตั้งหากเมื่อถอนตัวรู้แจ้งเห็นจริงก็ถอนสิ่งนี้เข้ามาแล้วจะไปอะไรไปทางอะไรไปเหยียดไปโกรธอะไรจิตย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวตามลำดับลำดาแห่งขั้นภูมิของจิตของธรรมความหวังพึ่งนั้นพึ่งนี้มันก็หมดไปหมดไปท
ุดท้ายก็พังทลายลงหมดบรรดากิเลสตัณหาอวิชชาซึ่งรวมอยู่ที่หัวใจด้วยปัญญาอันแหลมคมแตกกระจายไปหมดแล้วพึ่งอะไรหวังพึ่งอะไรสามแดนโลกธาตุนี้มีจุดไหนพอที่จะพึ่งพิงเอื้ออาศัยให้เป็นที่วางใจได้มีไหมมันไม่มีอะไรก็รู้ได้ชัดเจนและอะไรที่เป็นที่ไว้ใจตาจะได้มันก็รู้

ปัญญาได้ชะล้างลงไปชะล้างลงไปจนกระทั่งไฟเหล่านี้มันดับลงไปจนไม่มีเหลือแล้วอะไรจะเป็นไผ่ตัวเองก็ไม่เป็นไผ่เพราะตัวเองไม่หลงความหลงคือกิเลสได้สิ้นไปแล้วเอาความหลงมาจากไหนความรู้ก็รู้อยู่แล้วนั่นจะไปหารู้ที่ไหนอีกรู้เอามาจากไหนอีกเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องหามาเพิ่มมาเติมและไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะหลุดลอยไปไหนลดหย่อนผ่อนตัวลงไปอย่างไรบ้างพอให้เกิดความกังวลวุ่นวายกับความรู้ที่ลดตัวลงไปไม่มีอากาลิโกมีความพอตัวอยู่ตลอดกาลคือจิตดวงนั้นนั่นคือผลของการปฏิบัติเนี่ยที่ว่าปฏิเวทะรู้แจ้งที่ตรงไหนถ้าไม่รู้แจ้งที่มันมืดมืดบอดบอดผูกผูกมัดมัดตัวเองอยู่นั้นจะไปรู้ที่ไหนแก้ก็แก้ลงที่ตรงนั้นมาแก้กันหมดชะล้างกันหมดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะอะไรมาเป็นไผ่ไม่มีไผ่อยู่ไหนก็อยู่ได้อยู่ตามความจริงแม้ธาตุขันธ์มีอยู่ก็ไม่หลงปฏิบัติกันตามความจำเป็นตามสัญชาตญาณที่รับผิดชอบกันไปเท่านั้นที่จะให้เสกสรรปัญญานั่นเป็นเราเป็นของเราแล้วแบกหามมือนี่ไปก่อนมันเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากก็เมื่อกิเลสไม่มีแล้วจะอะไรมาพาให้แบกให้หามอะไรมาบังคับให้หลงทำล้วนๆไม่หลงทำล้วนๆไม่แบกไม่ยึดไม่ถือทำแท้เป็นอย่างนั้นจึงทำจึงไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนอกจากเป็นคุณโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราผู้แสวงหาธรรมจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะรู้จะเห็นธรรมที่ประกาศกลางวานด้วยความมีอยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้สัมผัสสัมพันธ์ที่จิตของเราผู้ต้องการธรรมผู้สอบแสวงหาธรรมเราจะทำวิธีใดนั่งก็นั่งมาพอนอนก็นอนมาพอยืนมาพอกินมาพอขี้เกียจขี้คร้านมาพอมันเป็นทางสอบแสวงหาธรรมหรือทางนี้ความเพียรต่างหากอันนี้เป็นเพียงเยียวยาธาตุขันธ์ไว้พอยังมีชีวิตเพื่อประกอบธรรมที่ตนมุ่งหวังนี้ให้เลยสมบูรณ์ตามความมั่นหมายของเราเท่านั้นหรือความมุ่งหวังของเราอย่าให้อะไรมาแซงธรรมต้องยกธรรมขึ้นเสมอการขบการฉันการเป็นอยู่หลับนอนอย่าให้ธรรมเข้ามาเหยียบย่ำทำลายในขณะนั้นให้ระมัดระวังเสมออย่าให้ลิ้นมันแทรกมันแซงธรรมถ้าลิ้นแซงธรรมก็เห็นแต่รสแต่ชาติเห็นแต่ความอร่อยอร่อยท้องแสงธรรมก็อยากกินมากๆจะได้นอนมากๆขี้เกียจมากๆแล้วกิเลสจะได้ท่วมหัวใจไม่มีวันโผล่ขึ้นมาได้เลยนั่นหรือผู้ต้องการมรรคผลนิพพานนั่นคือครั้งกิเลสอย่างนั้นสอแสวงหาอะไรก็มีนั่นขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่กับหัวใจผิดขึ้นได้ภายในใจทั้งกิเลสทั้งธรรมเราจะเลือกอะไรสมกับเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตได้มาบวชในพุทธศาสนาว่าจะชำระกิเลสเราจะชำระแบบไหนหรือจะชำระแบบที่ว่ากินแล้วนอนก่อนแล้วนินขี้เกียจขี้ค้านมากๆนี่เหรอนั่นไม่ใช่ชำระการชำระกิเลสมันการกว้านมันเป็นการกว้านกิเลสมาเผาเราให้ชิบหายไปปวงไปสะดุดมันร้อนนี่ต่างหากให้พากันจำเอาไว้ผู้ปฏิบัติแล้วมาเชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครของวิเศษพระองค์ก็แสดงไว้หมดแล้วของเลวทรามต่ำช้าที่สุดพระพุทธเจ้าแลเป็นผู้แสดงไว้หมดแล้วทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงมาแสดงทั้งโทษทั้งคุณกิเลสเป็นเรื่องของโทษธรรมเป็นเรื่องของคุณแสดงอย่างถึงใจทุกบททุกบาทแล้วธรรมะเราผู้ปฏิบัตินี่ยังจะมานอนใจนอนจมอยู่นี้สมควรแล้วเหรอเมื่อไรจะขุดค้นธรรมที่ว่าประกาศกลางวันอยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราดวงนี้ดวงกำลังมุ่งหวังอยู่เวลานี้ตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆดังท่านกล่าวไว้ตามตลับตำราสมาธิปัญญาวิมุตติท่านบอกว่าอย่างไรนั่นเป็นชื่อของธรรมธรรมที่แท้จริงองค์ของธรรมแท้ก็จะปรากฏที่จิตถ้านำธรรมะท่านมาปฏิบัติตามที่ท่านชี้บอกไว้ปฏิบัติอย่างไรจิตจึงจะสงบก็เอากันเลยบังคับพนงไปเวลากิเลสมันผ่าผลก็ต้องผ่าผลทางความเพียรกิเลสผ่าผลเราอ่อนแอไม่ได้ตายจมอยู่นี่แหละกิเลสผ่าโผนต้องผ่าโผนในการต่อสู้เมื่อกิเลสลดตัวผ่อนตัวลงอ่อนกำลังลงก็สติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ต้องบอก

0: จะมีความเข้มแข็งขึ้นไปเดิมดับคำว่าจะลดหย่อนไปตามนั้นไม่มีมีแต่จะเข้มแข็งแต่เกี่ยวกับเรื่องการทรมานทางด้านร่างกายนั้นมีไปมีได้ส่วนจิตใจนี้ไม่มีมีแต่ความเข้มแข็งถ่ายเดียวเพราะเห็นคุณเข้าคุณค่าของธรรมไปโดยลำดับแล้วจะทำให้คนอ่อนแอได้อย่างไรทำไม่เคยทำคนให้อ่อนแอกิเลสต่างหากทำคนให้อ่อนแอทำคนให้นอนใจทำแล้วไม่ได้ทำคนให้นอนใจมีแต่มีความเข้มแข็งและมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวจนกระทั่งกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละไอ้อิสระแท้ใครจะเสกสรรตั้นยอว่าวิเศษที่ไม่วิเศษไม่สำคัญพอตัวหมดแล้วคำว่าวิเศษนั่นก็เป็นชื่อเป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากคำติเตียนก็เป็นโลกธรรมความชมเชยก็เป็นโลกธรรมฟังแต่โลกธรรมมันเหมือนกาฝากมันแอบอยู่นั่นแต่เวลาทำลายได้เร็วที่จะเอาเนื้อเอาหนังกับกาฝากจริงๆไม่ได้เรื่องสิ่งอันนี้จะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังกับมันจริงไม่ได้มันจะไปตื่นไปหลงเอาจิตให้พอตัวแล้วเท่านั้นพอหมุ่งอะไรใครจะว่าวิเศษไม่วิเศษมันเป็นลมปากของเขาไปตื่นเนื้อเพียงลมปากดูกิเลสนี่สิมันอยู่ที่นี่ใครไม่มาพูดมาบอกมันก็มีอยู่ที่นี่ใครมาพูดไม่มาพูดมาบอกมันก็เผาอยู่ที่นี่แก้ที่นี่แล้วใครจะมาชมเชยสรรเสริญหรือไม่สรรเสริญไม่เห็นมีปัญหาอะไรกิเลสหมดไปแล้วสิ่งที่เป็นภายในจิตใจอยู่ไหนก็อยู่ได้สบายเท่านั้นนั่นเรียกว่าความอิ่มพอของใจทำไม่พอใช่ทำที่กล่าวเหล่านี้ไม่ใช่ทำด้นๆเดาๆไม่ใช่ทำลมๆแรงๆของพระพุทธเจ้าแต่เป็นธรรมของจริงล้วนๆถ้าผู้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานตามหลักธรรมที่ทรงสอนมาแล้วจะได้เป็นเจ้าของธรรมทั้งหลายเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติมาเอาจริงเอาจังอย่าเพ่นๆผ่านๆเด่นๆด้านๆจีดขวางหูขวางตาดูไม่ได้อยู่กันไปมากๆแล้วมันเลอะเทอะไปนะนี่เคยผ่านมาแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์มีพระเด่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักอกหนักใจครูบาอาจารย์ท่านก็หนักไปแบบหนึ่งเราผู้คอยดูแลเพื่อความสงบร่มเย็นในวงหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันเราก็หนักไปแบบหนึ่งนี่เคยเห็นมาแล้วเคยผ่านมาแล้วอย่าให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่ไม่เป็นท่านี้อีกขอให้ต่างองค์ต่างตั้งอกตั้งใจอยู่ด้วยกันให้ถือความเป็นหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเป็นธรรมอย่าอยู่ด้วยทิฏฐิมานะว่าตนมีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ว่าตนมีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของโลกอย่านำเข้ามาเกี่ยวกับวงศาสนาวงนักบวชเราวงนักบวชเรามีตั้งแต่ความรักกันด้วยความเป็นธรรมสนิทสนมกันด้วยความเป็นธรรมความเชื่อถือกันด้วยความเป็นธรรมให้อภัยกันด้วยความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้เป็นก็เป็นตายก็ตายด้วยกันนั่นเป็นความเป็นธรรมแท้พระพุทธเจ้าลูกศิษย์สาวกเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีธรรมชาติชั้นมรณะฐานะสูงต่ำเข้ามาเกี่ยวข้องเผาลนกันเลยมีแต่อาแต่ทำล้วนๆนี่คือความอยู่เป็นสุขระหว่างแห่งเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันสำหรับนักบวชเราดูอย่างนั้นใครพูดไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ถือหลักถือเกณฑ์ถือเหตุที่ผลเป็นที่ตั้งอย่าพูดด้วยทิฏฐิมานะอดรู้อดฉลาดมันเป็นความโง่ตายเต็มตัวภายในผู้นั้นอย่าเอามาขายตลาดสถานที่นี่ไม่ใช่เป็นสถานที่ขายจ่ายตลาดแห่งกิเลสความโง่เขลาของตนที่สำคัญตนว่าเป็นความฉลาดแต่มันเป็นการขายตัวด้วยความโง่อย่านำมาขายนะเพราะฉะนั้นจึงโกหกยากทางด้านใดก็ตามทางด้านปริยัติปฏิบัติเพราะเราเคยเกี่ยวข้องทั้งนั้นศึกษาเราเรียนทางด้านปริยัติเราก็เคยอยู่ออกมาทางด้านปฏิบัติเราก็อยู่สอบแสวงหาครูอาจารย์เราก็ได้สอบได้แสวงหามันก็มีเป็นธรรมดาเพราะกิเลสมันมีอยู่ทุกหัวใจมันก็ต้องแสดงอาการรุ่มๆมันดอนให้เห็นบางทีหยาบๆมันก็มีพากันมาจากคนนิสัยคนเคยจะหนีพากันจะหนีได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นความตั้งหนีมันก็ทำให้จิตให้ขวางเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบๆส่วนท่านแม่สอยมีอยู่ก็ไม่ค่อยสนใจสงเคราะห์สงหาใครอาหารการบริโภคอยู่กับครูบาอาจารย์เต็มมือกับหมู่กับพระกับเนรทั้งหลายขาดขาดเขินเขินอุบคงพ่องเหมือนกับพระท่านเนรทั้งหลายเป็นสุนัขตัวหนึ่งเหมือนเป็นคนแต่เราผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มันเห็นนั่นนี่นะมันเคยไปแล้วจนกระทั่งถึงอุทานภายในจิตใจเลยเดียวเออนี่เราจะเป็นใหญ่ไหมนะเราเป็นใหญ่เราจะเป็นไปได้อย่างนี้ไหมโน่นอ่ะมันขึ้นอุทานภายในจิตใจพระลูกวัดเต็มวัดเต็มว่าไม่เห็นมีสาระอะไรเลยเหมือนสุนัขตัวหนึ่งตัวหนึ่งท ทำไมครูบาอาจารย์ถึงเต็มไปหมดอาหารการบริโภคเครื่องใช้แม่สอยทำไมลูกวัดทำไมจึงขาดขาดเขินเขินโอ้แต่อย่างถ้าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นหัวหน้านี่เราจะเป็นไปได้อย่างนี้ไหมนานู่นน่ะก็หมายความว่ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดหัวขาดว่างั้นเลยเพราะฉะนั้นคำนั้นมันถึงใจแล้วก็นิสัยก็เป็นอย่างนั้นมาด้วยเราไม่เคยไปอยู่ที่ไหนจำไปเจอครูบาอาจารย์ครับแค่เราอยู่ไม่ได้ผมถึงจะตัวเล็กเท่าหนูก็ตามหัวใจมันไม่ได้เล็กนี่แต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็เป็นอย่างนั้นของผมเองนะอันนี้จะว่าอะไรจะมาอุตริก็แล้วแต่จะอุตริมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอุตริแหวกแนวเขาไม่เหมือนใครว่างั้นเถอะอยู่คณะไหนแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเป็นหัวหน้าคณะนี่ของในวงนั้นไม่ได้แหกขอนี่มีอะไรมาลุ่มกันเลยครับเห็นพอเห็นเราไปไหนมานี่มึงตีออกไปตามบ้านนอกอะไรๆไปเขาน้ำมนต์ไปทำบุญทำทานอะไรได้อะไรๆมาโอ้โหพระเนนลุ่มเลยอ่ะเหมือนพ่อกับลูกคุณง่ายๆนะเพราะความสนิทใจของท่านเหล่านั้นว่าเราไม่เคยมีอะไรมากันลุมแย่งกันอึกทึกเหมือนพ่อแม่ไปไหนมาลูกมันมาแย่งอะไรอะไรกับจากมือพ่อแม่แล้วมันจะไปแย่งกันใครได้น้อยใครได้มากอะไรยุ่งอันนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เห็นใจในภูมินั้นทางพระญาติเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยมีว่านั่นเป็นของคนนั้นนี่เป็นของนั่นของกันของเราถ้าลงมานั้นไม่ต้องมาขอเอาเลยเรียนหนังสืออยู่เป็นอย่างนั้นผมยิ่งมาออกปฏิบัติเพื่อชำระอาสาจริงๆจังๆแล้วจะมาเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนั้นไม่ได้ว่างั้นเลยเมื่อเกิดมีก็เราให้ทานมาเพื่ออะไรนั่นเรารับไว้เพื่ออะไรเนี่ยมันก็มีความหมายต่างคนต่างมีความหมายเต็มตัวอยู่แล้วให้ทานหวังบุญหวังกุศลจากพระจากเนรทั้งหลายในวัดนี้เนี่ยเราที่รับไว้ก็รับไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ความสุขให้ความสะดวกสบายแก่หมู่เพื่อนที่มาเกี่ยวข้องมาอาศัยเนี่ยหมายในหวังที่เอาเหล่านี้มาเป็นมรรคผลนิพพานเครื่องอาศัยเท่านั้นมันเมื่อไรมีมาแจกกันสิ่งที่ควรแจกให้แจกแจกปัจจัยที่เขาให้มากันอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยนำพากันมันมีแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆหมู่เพื่อนที่มีความจำเป็นอะไรก็ทราบแล้วเรื่องของผมเป็นยังไงผมไม่ได้มาหึงมาหวงกับสิ่งเหล่านี้ใช้ไปอย่างที่เห็นไหมจ่ายไปช่วยเหลือไปอย่างที่เห็นนี่เองไม่หวังจะสั่งสมมันไว้เพื่ออะไรเหมือนปฏิบัติดีปฏิบัติเข้าแล้วมันจะตายเพราะการปฏิบัติด้วยความอดอยากแล้วเห็นสิไม่อดการอยู่การกินต่ออย่างที่เห็นถึงจะจัดอาหารทางลงเป็นการเป็นเวลาทำเลยจะไม่มีเหลือในใจการปฏิบัติมามีอะไรจำเป็นไม่จำเป็นก็ต้องรู้คือเลือกไปทุกเรื่องเวลาทำก็หาเวลางอกเงยไม่ได้หาช่องหาทางที่จะงอกเงยขึ้นมาได้ตอนก่อนไม่มีอะไรเนี่ยแล้วเที่ยวตามป่าตามเขาได้สะดวกสบายหมูอาหารกี่วันก็จะไปเห็นอะไรน้ำอ้อยน้ำตาลมีที่ไหนเหมือนจะเอาน้ำอ้อยน้ำตาลมาถ่ายรูปมันก็ยังไม่มีจะให้ถ่ายเราจะไปพูดเรื่องโกโก้กาแฟกี่วันก็ไม่กินอะไรไม่มีเลยว่าไงหมอมันก็ไม่สนใจกินอย่างทุกวันนี้มันเหลือกว่าพอบรรเทาฉันร้อนตานไปทำให้พยุงธาตุขันเบาไปเป็นระยะความอ่อนเพลียมันก็ไม่มาก
1: หรือพักยังเราไว้พักตัวระยะไปเท่านั้นเนี่ยผมยังไม่ได้พูดออกมาว่าผู้ที่มาอยู่นี่รับคนในสำนักที่มาอยู่ใหม่ผมไม่พูดนะว่ารับคนในสำนักเรื่องการอบรมเป็นของสำคัญเรามุ่งเอาตรงนั้นที่เปิดโอกาสรับผู้ใดมาก็มาอย่างสบายรับตามความต้องการของพระของเดินที่มาวันนี้มันเต็มไปจนหาที่พักไม่ได้ตลอดถึงพวกใส่ที่ฝ่ายขาวที่ไหนก็เหมือนกันประชาชนที่เข้ามาอาศัยต้องได้กีดได้กันเอาไว้ให้พร้อมเหมาะพอประมาณเหมือนถ้ามันเลอะเทอะได้เลอะถ่ายนั่นก็เลอะในวัดนี่เองอาหารไม่เขาทำที่บ้านเขาทำมันก็เต็มอยู่แล้วตอนไหนก็เป็นสัตว์ทางเขาเองแล้วก็มันก็เป็นอัธยาศัยของเขาเราก็ไม่ห้ามเขาไงมันถ้าส่วนอะไรมันเกี่ยวกับว่าเราทำได้เราสั่งให้อยู่ได้ให้ทำได้นั่นก็เป็นความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ เราไม่ได้ห้ามไว้เพื่อจะสั่งสมอะไรกลัวว่าถึงนั้นจะหมดถึงนี้จะหมดแล้วไม่มีอย่างนั้นเรากลัวว่าทำหาว่าเกิดมีในหัวใจพลาดแล้วมันจะหมดหรือทำจะไม่เกิดเพราะความเหลือเฟือนี่ต่างหากคือเราได้พูดได้สั่งเลยคิดได้ว่าแล้วต้องได้พูดผมมาปฏิบัติแต่ผมเห็นแต่ความเหลือเฟือตลอดเวลาเลยไม่เห็นความขาดตกบกพร่องบ้างแล้วทำเกิดขึ้นได้ในทางใดมากกว่ากันแล้วทำจะคิดหายล่มจมไปหรือทำจะไม่เกิดได้ด้วยเหตุใดนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะเอาเทียบเทียงกันทั้งความสมบูรณ์ภูมิผลและความขาดตกบกพร่องของปัจจัยสี่มีหามีให้บอกเป็นเช่นมันกุดมันเลื่อนเข้ามามากแล้วเป็นวงปฏิบัติมันทำให้วิโสวิจารทั้งหมู่ทั้งคณะถ้าครูอาจารย์ก็ยิ่งร่วงโรยไปร่วงโรยไปต่อไปก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์เที่ยวใช่ไหมมันก็ไม่ใช่บวกอย่างทุกวันนี้มันเป็นอะไรดูเอาสมัยโลกเป็นฟืนเป็นไฟศาสนาก็จะไม่มีเหลือพังลงอยู่ซะแล้วกำจัดคนดีกีดกันคนดีเนี่ยมาหาทำความดีอาธรรมเป็นอย่างนั้นลัทธิไฟไหม้โลกลัทธิยักษ์ลัทธิผีมันทำลายมันทำลายลัทธิของคน
0: เดินบิณฑบาตภาวนาไปตลอดจะเดินตามหลังกันไปก็ได้เป็นไรไปต่างองค์ต่างเดินภาวนาเรื่อยทางนี่ก็ให้ทราบว่าเป็นทางหลวงหรือเวลาออกมาเวลาไปก็ดีให้ทราบว่าคนเขาผ่านไปผ่านมาอยู่เสมอไม่รู้ใครได้บอกอะไรรถลาไปสิ่งไหนก็ไปก็สิ่งนั้นบางทีต้องได้ตะโกนมาบอกเป็นอย่างหนึ่งทำอะไรไม่คิดไม่อ่านนี่อันหนึ่งผมหนักใจตรงนี้นะมันขวางตาขวางหูอยู่นั่นน่ะที่ความไม่คิดอ่านนั่นแหละมันออกมาขวางก็เอาจะเอาปัญญานี่ฆ่ากิเลสเนี่ยมันไม่มีปัญญาแล้วจะเอาอะไรไปฆ่านั่นสิมันเข้าอย่างเข้าตรงนั้นนะที่ทำให้หนักใจนี้ไม่ใช่อะไรนะโอ้ธรรมยาไม่ได้อธิบายหมู่เพื่อนฟังก็หมู่เพื่อนก็ดุ้งจะเข้าใจกันพอสมควรละมั้งธรรมยาอธิบายฟังเดี๋ยวตรงไหนที่ควรอธิบายผมก็ลืมไปแล้ว
1: งั้นแล้วเทศคนหมู่มากก็เพื่อคนหมู่มากก็ไปอย่างหนึ่งเอาแน่ไม่ได้หลักการเทศคนหมู่มากหลีกนิสัยพื้นเพต่างกันไปดังตามลำดับก็ต้องเทศเผื่อไว้อย่างนั้นถ้ามีมากนะถึงมีเล่นๆบ้างทำ300กว่าที่แรกเราก็ตั้งใจว่าจะเทศสงฆ์ประชาชนนะความคิดที่แรกนะพอก้าวบันไดขึ้นไปนี่โอ้พระเนรเต็มอย่างนี้แล้วจนกระทั่งถึงธรรมาสน์ทางด้านที่เหนือนี่เต็มไปหมดเลยมันก็เลยเหมือนกับพรหมมาจโรกาอยู่ในตัวนั่นเบนไปทางพระนะบ้างพอสมควรคนก็มากโอ้โหไม่ทราบว่ากี่พันอยู่ไหนก็ได้ยินหมดก็เครื่องกระจายเสียงก็เทศได้นานพอสมควรนะเพราะเราพยายามล้างไว้เสมอไม่ให้เป็นไปตามนิสัยกลัวว่าอันนี้จะไปไม่ตลอดทำพอมันแดงอย่างนี้มันก็ต้องใช้ลมใช้กำลังลมก็ดีกำลังก็ดีมันสะท้อนเข้ามาตรงนี้มันต้องระวังการระวังนั้นอ่ะมันไม่เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคือจิตมันไม่ได้พุ่งมันประวัตินิดประวัตินิดนี่มันก็ตัดทอนกำลังลงไปเมื่อทำก็ไม่เต็มหน่วยท่านเจ้าคุณนักมาอริยเวทีท่านก็มาในงานนี้ท่านอาจารย์ถึงก็มาแต่ตอนผมเทศจบแล้วผมลงมาแล้วท่านถึงมาถึงทีหลังนะดุ้งท่านเทศอีกการมาได้ยินว่างั้นตอนกลางคืนมันท่านเทศกันพอผมเทศแต่เวลาผมก็ไปถึงไปทีเดียวพอได้เวลาก็ไปพามาตามก็ไปถึงมาตามผมก็ได้ยินเสียงธรรมะหนึ่งจนจะจบผมก็ไปแต่นี่พอผมกำลังเตรียมจะไปพระก็มาก็มาไปได้ท่านอาจารย์ธรรมะจะเสร็จแล้วไปกราบแล้วก็ขึ้นธรรมะเลยลงจากธรรมะก็กราบนั่งอยู่สักไม่กี่นาทีสนทนาปราศรัยกับท่านเจ้าคุณอริยะเลยทีพอสมควรแล้วก็นี้เข้าห้องเลยวัน ตอนเช้าก็พอฉันเสร็จก็หนีเลยคนลุงมันไล่ดุเขาแล้วก็เพ่นด้วยเราหาดูเพื่อหาทางออกว่าหนีมันนอนอยู่ในห้องจ้ะจนกระทั่ง5 โมงถึงออก5 โมงเช้าถึงออกแขกก็เต็มอยู่ข้างนอกเขาไม่สนใจปิดประตูอยู่ข้างในเป็น5 โมงถึงออกแขกทั้งอะไรทางภูเก็ตก็มีนะมารออยู่นั้นจังหวัดมาจากภูเก็ตก็มีจากจังหวัดไหนหลายจังหวัดมารอกันอยู่นั้นท่านนี่ก็รับแขกตั้งแต่5 โมงจนกระทั่งบ่ายโมงหรือบ่าย2 โมงนู่นที่นี่รับแขกเรื่อยนะจนเวลาแล้วก็ลงไปก็มาไปหาที่ไปอยู่ที่แขกจะเข้ายุ่งได้เนี่ยก็ไปนู่นเลยใครพอมองเห็นก็อยากจะคุยอะไรๆแต่เราไม่มาหาคุยกับใครเรามาพิธีนี้ต่างหากจนกระทั่งอันนี้อันหนึ่งทำให้สะดุดใจนะในหลวงกับสมเด็จกับสมเด็จพระเทพเสด็จมาดึงสายอะไรไม่รู้อติมันขึ้นคนลุ้มเสียงโผล่พูดกันลั่นเหมือนกันนะท่านอาจารย์ท่านแสดงอภินิหารแก่อยู่มากนะใครพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดดิตามีทุกคนจะว่ามันไปอะไรกับตะวันเลยมันก็ไม่ใช่เวลาจวนจะเข้านั่นคือมันเป็นช่องเนี่ยดึงนี่เข้าไปเข้าไปไปถึงนี่ก็เข้าช่องพวกคนที่ละรัดอยู่ข้างในก็มีมันก็แสดงความสว่างแผ่วพาวออกมาอย่างเต็มที่ข้างนอกแต่ว่าข้างในจุดไฟนั้นมันก็ไม่มีมองเห็นทางนั้นมันมืดมัวมันเป็นอยู่ตรงนี้ต่างหากจนจะเข้าถึงเนี่ยยังไม่เข้าถึงปากนี่นะพอจนจะเข้าถึงประมาณห่างประมาณทั้ง1 วันใครอยู่ทางด้านไหนมันจะมองมาเห็นกันหมดความสว่างแสดงเป็นเหมือนกับไอ้ดวงไฟเนี่ยชัดๆขึ้นตรงนั้นเลยอ่ะถึงตรงอันเนี่ยกระจกอะไรนี่อธิษฐานอยู่ข้างในมันแสดงมันใครจะเห็นชัดหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันอันนั้นก็เข้าไปจนกระทั่งถึงนู่นโอ้ท่านแสดงอภินิหารดูไว้ก็ใส่ดูท่านแสดงอภินิหารแปลกดีนะท่านอาจารย์ฟั่นนี่ผมยอมรับเลยท่านอาจารย์ฟั่นแสดงอภินิหารไม่ได้ใครจะแสดงได้วะผมยังไม่ได้ลืมมันติดหูติดตาติดใจคราวที่ศาลขัดแตะจะเอาใบไม้เอาฟางมาใส่นั่นแหละกั้นห้องอะไรลูกทำเป็นประลำท่านเองก็ช่วยกันสารพวกญาติโยมก็มาช่วยกันสารอะไรนั่นท่านอาจารย์ท่านเป็นหัวหน้าอยู่นั่นแล้วก็อยู่ๆก็มีผู้หญิงรุ่น3 คนกำลังคึกขนองนั่นแหละขี่จักรยานมาใกล้ๆท่านนะท่านกำลังนั่งเป็นแถวกันนั่งโอ้นั่งอนันต์ขันนั่งสารขัดแตะกันอยู่เต็มในย่านนั่นไม่ยังเข้ามาได้ขนาดสุดอสงนี่กำลังพระที่สุดของพระนั่นเข้ามาใกล้ๆท่านก็มองไปนี่ท่านอาจารย์ฟังพอมานี่มันก็โค้งกลับไปพอมันโค้งนี่ท่านว่างว่าตาดีใจมันดื้อไอ้เด็กตัวนี้วะดื้อเข้ามาอย่างนี้วะยังพอมันเล่นอยู่ดื้อจะภาษีภาษาไว้ว่าวยำยาวหัวยิ้มอันนี้มันออกไปอย่างนี้มันล่มเบิ่งมันขำตรงนี้ดิเนี่ยออกไปอย่างนี้มันล่มเบิ่งมันอายหน่อยว่ะมันจะบอกให้มันเจ็บพึ่งมาตรงนี้มันล่มเบิ่งมันอายนอนเจ็บมันคือดื้อแถวนี้พ่อบาแม่พาเนี่ยก็ได้ยินด้วยกันนี่นะแต่เขาบ่ได้ยินเพราะเขาห่างไปแล้วด้วยมันพูดพระเนี่ยก็ได้ยินพอได้ยินว่างเหมือนแล้วมันก็เจาะถึงสารนี่มันก็พอภาษาเดียวเราใจมันก็เจาะว่าโอ้ยตาเป็นตาเดียวกันเลยไปหันหมดท่านองค์ท่านเองท่านก็ดูอยู่แหละท่านเพ่งก็ได้ท่านก็ดูท่านเดียวบ้าบ้าท่านก็ล้มแล้วลูกมันว่างนี่มันก็เปิดเลยท่านก็นำเห็นมันจะดื้อได้ขาเนี่ยหัวอะไรเลยมันอายยังไปเผ่นไงป่านนี้มันอยู่ที่ย่างมูจักรย่ามันเพ่นตะพุ่นอ่ะได้3-4 ปีแล้วมันอายยังไงวันต่อมันปั่นนั่น
2: นั่นแหละมันหาไหนมันเห็นนั่นปะได้ขึ้นมานั่นยืนดูที่นั่นท่านจะไม่แสดงได้อย่างไรนี่เอาท่านเอาต่อหน้าต่อตาเลยคอยดูว่าเอาเนื้อมันล่มมาดูมันเก็บหรออายน้อยเนี่ยประมาทศาสนาดีกว่าคุณว่าเล่นๆนี่มันจะยังไงมันประมาทศาสนาดีกว่าที่นี่ก็ศาสนาเอาล่มมันแบนหมดนั่นดูผมเชื่อเลยมีคนอะไรบ้างถ้าอาจารย์ท่านแสดงไม่ได้ใครจะแสดงได้ถ้าปฏิบัติในสมัยปัจจุบันท่านเด่นอยู่แล้วในทางนี้แล้วที่นี่ที่นี่วกกลับมาแล้วเพราะท่านในหลวงท่านทรงบรรจุนี่เสร็จแล้วตั้งเสียเข้าในพระเจดีย์นี่ท่านเสด็จออกมาเราก็เห็นแต่เวลาท่านเสด็จมาพระยามาท่านก็เสด็จตรงเดินตามลานเขาปลูกหญ้าให้เขียวสดงดงามแล้วก็เดินก็เดินผ่านตัดหญ้าสนามหญ้าไปมาหาสมเด็จพระธรรมราชหันหน้าไปทางเจดีย์เสด็จเข้ามาพอท่านเสด็จเข้ามานั้นท่านก็ทำเรือมามองมาเห็นทำเรือมาเห็นเราท่านก็มีอาการนิดเราก็รู้ส่วนสมเด็จยังไม่เห็นเพราะสมเด็จพระธรรมราชประทับอยู่ตรงนี้เราก็นั่งอยู่ตรงนั้นห่างกันประมาณสักวาหรือกว่าแต่ตรงนี้เป็นยังไงมีอะไรอยู่ตรงแถวนี้ไปพอนายหลวงทรงกราบเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระราชินีก็ทรงเขาเรียกคู่เข่าหรืออะไรคู่พระชงหรือราชสัตว์นี่กว่าทรงคู่เข่ากำลังจะกราบนี่ตอนสำคัญนี่นะโอ้ยหวยแรงมากนะผิดสังเกตออกมากใครเห็นก็ต้องรู้ทุกคนท่านกำลังจะทรงกราบสมเด็จพระนครราชนะพอดีท่านทำเรือไปเห็นเอากำลังจะลงแล้วนะผมก็มองดูอยู่นี่ท่านกำลังลงพอจำเริงมาเห็นแล้วปุ๊บทันทีเลยเนี่ยท่านหมุนตัวปั๊บอย่างนี้เลยทันทีแล้วกราบเป็นยังไงมารยาทของกษัตริย์ก็เรียกว่าผิดปกติเอามากตรงนี้คือท่านคงจะสะดุดพระทัยอะไรในขนาดนั้นเลยทำให้เขาพูดภาษาเราเรียกว่าเผลอสติไปซะหว่างนั้นทีเดียวกำลังจิตมันไปทางนู้นก็มากแต่กำลังจะลงปุ๊บทันทีเลยนะนั่นส่วนกราบไปมองเลยไม่ขับที่เดียวกันละใครๆก็ต้องแตกตาเพราะคนมันตาจับจ้องด้วยกันนี่ก็เราเองมีรู้ได้ชัดโอ้โหตรงนี้คนจะจับไปรู้ได้สมเด็จสังฆราชเราก็ลืมมองท่านเสียตอนนั้นถ้าท่านทรงมองก็ต้องเห็นได้ชัดอีกแต่ตอนนั้นกำลังสนทนากับในหลวงอยู่กำลังจะสนทนายังไม่ได้สนทนาแต่กำลังเริ่มสมเด็จก็เสด็จเข้าดูห่างๆหน่อยประมาณสักวาหนึ่งจากในหลวงไปเนี่ยตอนที่ท่านไหวเนี่ยไหวอย่างรวดเร็วอย่างผิดปกติกำลังจะทรงกราบปั๊บเลยเนี่ยปุ๊บทันทีเลยมันคงลืมยับยั้งอะไรนะตอนนั้นอาจจะว่าถ้าภาษาเราเรียกว่าเผลอคงจะเป็นเพราะความสนใจมันรุนแรงเกินกว่าสติจะตามทันก็ได้เลยพอเสร็จจากนั้นท่านในหลวงก็เดินไปนี่เข้าไปเยี่ยมเราในนั้นเขาใกล้ๆเลยนะเราขยับออกจากเก้าอี้ออกมาเพราะมีพระอยู่ที่ข้างๆนี้ท่านไม่อยากให้ใครได้ยินด้วยดูอากาศเพราะงั้นเราถึงจะจ่อกันอย่างนี้นะเบาๆเบาๆแล้วก็เบาๆก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15 นาทีนะเราคิดว่าจะประมาณ20 นาทีคือเราไม่ได้ดูนาฬิกาภาษาเราเรียกว่าท่านทรงคุกเข่าเพราะท่านเสด็จท่านถอยออกไปนั้นต้นเดือนพฤศจิกายนก็เข้ามาแต่ไม่เข้ามาใกล้นี้เข้ามาขนาดต้นเสานี้นะทรงกราบกราบสวยงามมากนะนี่นะตอนแรกคนถ่ายภาพแหมท่านหลวงสนทนากับเรานี่ก็ถ่ายมากกว่าที่ท่านสนทนากับเนตกับต้นเดือนสังฆราชคนถ่ายภาพมากกว่าแต่สู้ตอนสมเด็จทรงกราบไม่ได้อันนั้นโอ้โหจนลูกตาจะแตกนะพอสมเด็จเริ่มทรงควบคุมภูเขานั่นเริ่มแล้วนั่นภาพผิดภาพผิดภาพผิดอะยิ่งตอนกลางทรงกล่าวแล้วโอ้โหพวกช่างภาพจนกระทั่งว่าตาเนี่ยมันจนรู้สึกจริงๆอะมันแป๊บแป๊บแป๊บในสมองเพราะถ่ายแต่ละมันภาพเนี่ยมันภาพผิดภาพผิดภาพผิดอย่างเงี้ยมันไม่น้อยเนี่ยมันจ่อลงจุดเดียวท่านก็คงจะทรงรำคาญแต่ว่าท่าน หันมาพักมาทางเราเนี่ยฉะนั้นถ่ายมาอย่างนั้นนี่มันเข้าเรามากอ่ะถึงไม่เข้าดีมันก็ภาพมึงก็เห็นแล้ววันหลังดูว่าเขากอกภาพกอกข่าวคือพิมพ์พวกถ่ายภาพมันก็ฉวยโอกาสตอนนั้นแล้วธรรมดามาถ่ายกับเราต่อหน้ามันก็ได้พอมันจะมาถ่ายทำนี่เดียวมันหยุดเพ่นเราไม่เหมือนไก่นี่มาถ่ายอย่างนี้ทันเดียวเพ่นเลยตอนนั้นเขาไม่มีองค์ไหนกล้าทำเรามันกล้าใครก็ตามเป็นเทวดามาจากไหนก็ช่างสิมันไม่คิดกล้าที่กลัวใครถ้าว่ากล้าว่าเขียนเหมือนเรากล้ามันก็ไม่กล้ากลัวมันกลัวห้ามก็ห้ามไปผลของเราในใจของเราเลยมีผลในใจเราก็ห้ามไปเลยใครจะตำหนิตีเตียนอะไรเราไม่เคยสนใจอกไก่สนใจงั้นมันทำไม่ได้สิ่งอย่างเขาว่าดุด่าว่ากล่าวอย่างนี้อาจารย์มหาบัวนี่ดุมันนั่นทั่วประเทศไทยเพราะว่าฟังไปนั่นมันไม่เคยสนใจคำเขาว่าถ้าเราสนใจงั้นเราก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทีเดียวอย่างนั้นไม่ได้พูดง่ายๆเขาหมอบต่อโลกธรรมทีนี้เราไม่หมอบพูดตามเหตุตามผลก็ดูก็ดูออกไม่สนใจกับว่าใครจะตำหนิตีเตียนอะไรไม่สนใจนอกจากเหตุผลหลักธรรมที่แสดงไปเท่านั้นในขณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นพูดว่าพอเทศดูพูดจบไปแล้วดูจบไปแล้วเราก็เหมือนไม่รู้มันหายไปพร้อมกันจะเอาอะไรมาคิดมาวิพากษ์วิจารณ์พอจะแก้ไขตัดแปลงไปสมัยสิ่งที่เราแสดงไปนั้นเหมาะสมแล้วด้วยเหตุผลแต่แก้ให้เป็นอะไรคนหนักคนหนักคนเบาก็เบาตามเหตุผลคือหลักธรรมที่มึงความถูกต้องอยู่แล้วนั้นจะไปแก้ให้เป็นอะไรอีกปากคนมีประมาณเมื่อไหร่เขาชอบใจเขาชมเขาไม่ชอบใจเขาก็ทำหนีแต่หลักธรรมซึ่งให้ความร่มเย็นแก่โลกนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่หัวใจคนแต่ละหลายหลายซึ่งหาประมาณไม่ได้นะเอาตรงนั้นคือก็มาว่ากับหน้าผมก็คิดนะโอ้ยเป็นไงยิงกับเขาพูดเรื่องหัวข้อเราพูดอย่างไรเขาก็ว่าดุเงี้ยเขาก็ว่าดุนะพูดทำหน้าไกลๆผมก็ว่าเป็นการไปเรียกว่าพูดไม่ถูกแล้วพูดเสียงเราตั้งของพ่อของพ่ออ๋อมึงบอกยังไม่ได้ของดีก็เอาของถูกเอาไปก่อนเถอะหลังไม่ได้ของดีก็มาเอาหลังเสียหายเงียบไปอีกที่มันขำกินก็พวกอุบลก็ทหารยกคณะกันมาก่อนจะมาเขาว่าเขาฝึกเข้ามาอย่างเต็มที่เนี่ยก่อนที่จะการจะไปนั่นแหละการจะลาไปเขาจะมาพูดนั่งเห็นไหมเพราะว่าใครก็ว่าจำหาบัวดุจำหาบัวดุฝึกซ้อมมันจนเต็มที่เต็มฐานโบราณมาแล้วท่านไม่เห็นท่านดุว่างั้นนะเราไปเฉยๆเพราะว่าเขาฝึกซ้อมให้เต็มที่ไม่ฝึกกันอะไรฝึกซ้อมฝึกอะไรก็ว่างั้นเพราะฝึกซ้อมมือการจำหาบัวหาท่านจำหาบัวไม่เหมือนองค์ใดนั้นต้องระวังดีนะแล้วมันระวังคำพูดคำจาแล้วงั้นโดนดุจนได้นะว่าฝึกซ้อมกันแล้วมาระวังว่างั้นเราก็เฉยคือบอกเวลาเขาจะไปจริงที่อะไรนั่นเองนะอันนั้นดื้นผ้าเช็ดหน้ามาให้ขอให้หลวงพ่อเหยียบมันให้เป็นที่มันคนหน่อยแล้วก็มายื่นมาเนี่ยขอให้เหยียบผ้าจริงคนหน่อยไหนเอาวะหลักว่างั้นแล้วก็ยื่นมาวางป้าก็จับได้ป้าป่าเข้าป่าต่อยหน้ามันเป็นบ้าหรือพวกนี้ทะเลแล้วบ้าจะเอาอะไรที่มาใส่เสี้ยนเสี้ยนนี่ถ้าวัตถีมันเป็นที่มงคลด้วยการเหยียบตีมันจะโอ้มีบ่เหยียบก็ไม่ได้มันแหลกอะไรตัวมันเป็นมงคลอย่างจะตีนข่อยตีนข่อยเหยียบขี้เหยียบรถเหยียบใต้ใต้กันก็ตีมันจะต้องพิจารณาไหนวะพวกนี้มันหาดึงบ้าๆมาไงคนหนึ่งนานเห็นไหมเห็นไหมเอาแล้วนี่หนึ่งนานเห็นไหมเห็นไหมเลยดูเอาอันนี้เขาบังเกียดเขาบอกสนุกเขาต่ำนะเพราะเขาบอกเขาก็ไม่ได้หนาขึ้นขังกันเนี่ยว่ามันเป็นเพราะนั่นตามเหตุตามผลจริงมันเห็นไหมเห็นไหมเวลาเขางานเห็นไหมพอลงไปแล้วต้องเอาอยู่นี่ต้องเอากันนู้นก็ถึงอยู่หนักหนักเห็นไหมครับฝากตาเลยเขาก็ใส่บุ
0: ๊เหตุผลนั่นแหละรักดับเบิ้ลของพระถ้าก่อสร้างเกี่ยวกับทางโลกเขาต้องเอาทางโลกเขามาเป็นหลักเหตุผลของเราสิหลักวิชาเขาเรียนมานั่นเป็นเครื่องยืนยันรับรองเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เรียนไม่รู้ไปอวดดิวเขาได้ยังไงอย่างนั้นก็เชื่อเขาด้วย
2: สิ่งไหนที่เป็นที่แน่นอนของเขาก็เราต้องเชื่อเขาเพราะนั่นก็เป็นธรรมแล้วไม่เชื่อเขาเป็นธรรมได้ยังไงนี่สิมันก็เป็นทิฏฐิกิเลสตัวหยาบๆนั่นนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาว่าไงก็ต้องทำตามเขานั่นถ้าไม่ทำอย่าทำสิ่งที่เราไม่รู้ต้องเชื่อเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนั่นอย่างหัวใจแต่ที่ดูที่แบบไปนวดเส้นผมก็เคยพูดให้ฟังแล้วนี่ถ้าเราปล่อยแล้วบอกคุณหมอเลยเอาหมอมีหลักวิชาเท่าไรมีความสามารถขนาดไหนกำลังเท่าไรแล้วเอาฟาดให้เต็มเหนียวนะบอกนี่เลยไม่ต้องมาผูกความเกรงอกเกรงใจว่าอาจารย์จะทนได้หรือไม่ได้งั้นให้มันด้อยทางหลักวิชาแล้วความสามารถลงไปเอาเต็มเหนียวนะระวังนี่เลยที่ไปนวดกรุงเทพข้าวที่แล้วมันเขาก็ฟาดน้ำจังโอ้ยนี่โป่งนะมันจะว่าสองนิ้วผมตอนนิ้วโป่งเขานิ้วหนึ่งนะฟาดน้องตรงมือว่ามันใส่พังดูก็จะพูดถึงใส่พังไอ้มือว่ามันขาดไปสะบั้นมือเฉยแล้วปล่อยให้เขาแล้วฟัดมันตายเขาก็จะนี่แหละเขามองข้ามผมมองข้ามตรงนี้เขาคงแค่คิดว่าผมนี่อดสู้อะไรทนความอดความเจ็บความปวดนั้นแทบเป็นแทบตายเขาหาได้คิดไหมว่าเราเป็นนักศึกษาในเวลาเขากดตรงไหนตรงไหนเพราะเราเชื่อหมอแล้วนี่เราถึงปล่อยให้เต็มที่สมมติว่ากำลังนวดนี่บอกว่าแขนขาดไปแขนท่านขาดไปแล้วข้างหนึ่งเอาขาดไปเถอะหมอทำให้ขาดเอาข้างไหนมันยังมีเอานวดไปนั่นถ้าไม่ใช่หมอผมไม่ให้เจ็บเฉยผมไม่เอาเจ็บไม่แน่ใจนี่ไม่ยอมเสียสละถ้าเจ็บเป็นที่แน่ใจว่าถูกแล้วเอาฟาดลงไปอะไรขาดขาดลงไปมันจะไม่ขาดถ้าลงหมอแล้วนั่นนี่ก่อนเราสังเกตที่เขาปวดเส้นไหนแต่มันวิ่งไปทางไหนเราคอยสังเกตดูเพื่อจะเราจะได้แนะพระเวลามานวดให้เราเขาหาได้คิดอย่างนั้นไหมเขาก็คิดว่าเราจะทนทุกข์ทรมานนี่แต่เราหาไปยังไงเราเป็นนักศึกษาอยู่มันไปยังไงไงสังเกตละเอียดออคนนวดเส้นหัวแล้วปุ๊บปั๊บขอกราบหลวงพ่อขอกราบเลยกราบตรงนี้เลยล่ะไอ้ผู้ผมตั้งแต่นวดเส้นมานี่น่ะได้แสนกว่าคนก็จะพูดจากอาถรรพ์นะไม่เคยมีรายใดในประวัติชีวิตของผมที่นวดเส้นมาเนี่ยมีหลวงพ่อองค์เดียวนี้เท่านั้นหวังที่ผมได้นวดเต็มแม่เต็มหน่วยเต็มที่กำลังความสามารถตามหลักวิชาแล้วนะบางท่านจะร้องโกร้องโกรเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ต้องเชื่อหมอเป็นงั้นฉันรู้ว่าหมอมาให้กินยาเท่านั้นเม็ดนะหมอเป็นคนสั่งหมอเป็นคนมอบให้เราเอากินเลยถ้าหมอสั่งคนอื่นสั่งไม่เอาเพราะเราไม่เชื่อถ้าเราเชื่อเราเอาอย่างนั้นไม่เชื่อสักอย่างเดียวหรือว่าเชื่อสักอย่างเดียวเท่านั้นนะลงหมดเลยผมนี่ก็เชื่อหมอเขาแล้วนี่ฝืนหมอเขายังไงหมอเขาว่าฉีดก็ฉีดหมอเขาว่าไงเอาสิเราเชื่อตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาช่วยก็จะเชื่อเขาสิไม่เชื่ออย่าเข้าไปอย่าไปให้เขาช่วยจิตเราเป็นอย่างนั้นนะเหมือนใครถ้าว่าไปเหมือนก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ลงไม่ลงถ้าลงลงเลย
0: การแสดงธรรมเห็นมาสมควรหยุดเท่านี้

มากกว่านี้ไปผมต้องโดดหนีจากหมู่บ้านไปอยู่คนเดียวตายคนเดียวสบายดีนี่เพราะเห็นใจหมู่บ้านแล้วก็มาก็เป็นอย่างว่ายุ่งยากยุ่งยากเลยดวนเลยไปหมดวัดเลยจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะนี่ไม่เคยมีมานะมาจากทิศไหนต่อทิศไหนเรามาแล้วมันกดทักทวงเหยียบย่ำกันลงไปนั่นแหละเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญสำคัญที่มันเป็นให้เห็นมันอยู่ต่อหน้าต่อตายั่วเย่อยั่วเย่อยั่วเย่อมาจะสั่งมาจากทิศไหนต่อทิศไหนใครมีลัทธินิสัยยังไงก็ออกมาจ่ายตลาดถ้ามันเป็นค่าเป็นราคาพอจะยึดไว้มันก็ดีอันนี้มันไม่เป็นท่าเนี่ยมันเลยจะกลายเป็นหนึ่งแมลงวันต้องหึงหึงนะไม่ใจปฏิปทาครูบาอาจารย์ดำเนินมาเพื่อถอดถอนกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเรื่องวัตถุมันเร็วการสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนทุกแง่ทุกมุมไม่มีอะไรสงสัยว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจนี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ได้สอนหมู่เพื่อนไม่ปรากฏนำออกมาสอนหมดปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างนี่มากต่อมากมันเลยเลอะเทอะไปมันหักเลือดกันไปในตัวลากถูกัน

ไปพูดได้เต็มปากโดยไม่กระดากอายกับใครเพราะเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติของจิตแท้ของธรรมแท้ภายในจิตนี่แหละคือปัญญาหรือถอนแท้ปัญญาอันนี้เองนี่มันจะมีมากขนาดไหนไม่มีเวลาผิดตัวขึ้นมาได้แหละถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้จะเกิดขึ้นแล้วมีแต่หลบแต่ซ่อนที่เดียวเพราะมันก็ฉลาดมันจะไปทิ้งวันลายยังไงพี่เล็กมันฉลาดครองโลกมานานแสนนานครองหัวใจมานานแสนนานเมื่อถูกตีต้อนจากสติปัญญาทางนี้มันก็ต้องหลบต้องหลีกหลบฉากแต่มันก็ไม่พ้นที่จะพินาศพังทลายออกไปจากใจด้วยปัญญาประเภทนี้เอาจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจแล้วโล่งไปหมดมีอะไรเป็นภัยต่อเราอยู่เคยเป็นมาก็ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันเจ็บไข้ได้ป่วยกิเลสก็เข้าแทรกให้เกิดความเดือดร้อนเสียใจกลัวเป็นกลัวตายเนี่ยกิเลสมันแทรกอยู่มันอันนี้เมื่อความแทรกอันนี้มันได้สิ้นซากลงไปแล้วอะไรจะมาแทรกเจ็บก็รู้ว่าเจ็บปวดก็รู้ว่าปวดธาตุขันมีกลมีการก็รู้โดยหลักธรรมชาติไม่เสกไม่สันไม่ปั้นไม่ยอขาดนู้นขาดนี้ไม่กลัวเป็นกลัวตายเพราะสิ่งนี้เป็นความจริงชราปีทุกขังแนะนำปีทุกขังความเจ็บไข้ไรป่วยเหล่านี้มันก็เป็นสัจธรรมเพราะมันเป็นกองทุกข์แล้วมันจะไปฝืนกันได้ยังไงปัญญาก็เป็นสัจธรรมมรรคสัจจะนะทุกเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ก็เป็นสัจธรรมอยู่ทุกขสัจแล้วมันจะมีอะไรมาเสียดมาแทงจิตใจขันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่างนั้นมันคลองตัวอยู่ได้ก็คลองเมื่อมันคลองไม่ได้ก็ตามสภาพของมันเพราะมันพร้อมที่จะไปอยู่แล้วเมื่อถึงการแล้วห้ามมันไว้ทำไมเยียวยากันไปตามเรื่องตามราวเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้เขายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แบกไปหาอุปทานแล้วอะไรจะมาเสียดแทงจิตใจ ถ้าพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจก็ไม่มีเชื้อภายในรับกันไม่มีผู้ต้อนรับอยู่ภายในเมื่อสัมผัสแล้วมันก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติของมันผู้รู้ก็รู้อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต่างอันต่างไม่เป็นภัยต่อกันแล้วอะไรในโลกนี้จะมาเป็นภัยนอกจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นภัยต่อสัตว์โลกเป็นภัยต่อจิตใจทำลงในกิเลสได้สิ้นซากลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นภัยขันก็เป็นขันเป็นภัยอะไรก็รู้ตามเป็นจริงโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องบังคับบัญชา เป็นหลักธรรมชาติความจริงอยู่ด้วยความจริงมันมีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดจะแตกก็รู้ว่าแตกความรู้นี่ไม่ได้ละตัวเองแต่ความรู้ในวงขันนี่เพิ่งทราบว่าขันนะแต่ความรู้ในหลักธรรมชาติอันนั้นที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เป็นความรู้ประเภทเหล่านี้ที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันต์นอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์นั่นคนไม่เคยภาวนามันจะไปรู้เรื่องของพระอรหันต์ได้ยังไงอาการทั้งหมดเป็นความรู้ที่ปรากฏอยู่ในวงขันนี่มันเป็นสมมุติมันเป็นขันทั้งนั้นมันไม่ใช่ชาคระธรรมนั้นที่เอานำมาอ้างว่าพระอรหันต์เป็นชาคระธรรมพระพุทธเจ้าชาคระธรรมตื่นอยู่ตลอดเวลาถ้ายังหลับนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ชาคละนั้นไม่อยู่ในวงขันการหลับการนอนเป็นเรื่องของขันพักผ่อนหย่อนตัวเป็นธรรมดารู้ก็รู้อยู่ในวงขันไม่ใช่วิสุทธิธรรมหรือไม่ใช่วิสุทธิจิตความรู้เหล่านี้มันเกิดมันดับได้นี่มันเป็นสมมติมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจะเป็นวิสุทธิจิตที่เป็นชาคละธรรมทำไมจะไม่รู้อาการเหล่านี้ที่แสดงตัวอยู่แล้วหลับแล้วตื่นทำไมจะไม่รู้เรื่องของขันสงบตัวเรื่องของขันตื่นตัวขึ้นมาทำไมจะไม่รู้ถ้าเป็นชาคละธรรมในจิตจริงๆนอกจากชาคละมันไม่มีเลยในจิตมีแต่ลมแต่แรงลมปากเรียนจดจำมาเท่านั้นมันก็ไปเหมาทั้งขันเหมาเอาหมดว่าเป็นชาคละธรรมแล้วก็นอนไม่ได้พระอรหันต์เป็นบ้าขนาดนั้นเถอะหรือเรียนความรู้วิชามาจนถึงท่านขั้นชาคละธรรมแล้วยังมาหลงชาคละธรรมอืม
เรื่องการหลับการนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์พระอรหันต์ท่านไม่สงสัย

ชาคละท่านก็ไม่สงสัยเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องพักผ่อนหลับนอนเจ็บนั้นปวดนี้ท่านก็ไม่สงสัยเพราะท่านทรงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความจริงล้วนๆชาคละธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ความจริงสุดยอดนอกสมมุติแล้วในวงขันธ์ก็เป็นชาคละก็เป็นสมมุติอันหนึ่งของขันธ์แน่ท่านรู้รอบไปหมดแล้วท่านจะไปสงสัยอะไรกับการหลับการตื่นนอนหรือไม่นอนท่านรู้ท่านเองเราอวดรู้อวดฉลาดทั้งไปหลังนั่นเองนั่นแหละคนโง่อวดฉลาดมันน่าหมั่นไส้ขนาดไหนปราชญ์ที่เห็นความจริงจริงท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่มันไม่ได้หมั่นไส้พระพุทธเจ้ามีบทบาทใดที่โลกทั้งหลายได้หมั่นไส้มีไหมสอนโลกมานานเท่าไหร่กว้างขนาดไหนแปดหมื่นธรรมขันธ์นี่เพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากนะที่จดจารึกไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์พอให้เหมาะดีกับคำให้เหมาะสมกับกำลังของสัตว์โลกที่จะจดจำแต่พึ่งปฏิบัติตามไม่ได้มากมายอะไรเลยและมีบทใดบาทใดที่น่าหมั่นไส้มีไหมเพราะเป็นความจริงล้วนๆหมดเอาอะไรมาหมั่นไส้ความหมั่นไส้นั่นก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วถือมาเป็นอารมณ์อะไรคำว่าหมั่นไส้ก็คือว่าผิดจริงๆมันน่าหมั่นไส้ต้องหมั่นไส้นั่นคือตำหนิตามความจริงไม่ตำหนิแบบกิเลสนี่ความจริงกับความจำมันมาเป็นข้าศึกกันได้แล้วลองได้รู้ความจริงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะเอาอะไรมาเป็นข้าศึกความจำเป็นได้เพราะความจำมันมีกิเลสเป็นเจ้าของเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นศึกษาเราเรียนมามากน้อยในด้านธรรมะนั่นแหละเรียนไปให้จบพระไตรปิฎกมันจะเกิดความสำคัญขึ้นมาว่าตนมีความรู้ความฉลาดมากเป็นความถือเป็นความยึดขึ้นมาในนั้นออกนั้นก็พยองพองตนไปแสดงออกมาทางมารยาททางกิริยาท่าทางได้ของเราเหมือนจะเป็นจอมปราดไปนั่นแหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงก็เอาอะไรมาพอไม่มีอะไรที่จะพอมันเหมาะเจาะซะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่มันปีนเกลียวนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมีครูบาอาจารย์ก็ล่อยหล่อลงไปล่อยหล่อลงไปเห็นไหมล่ะใครจะสอนเราให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำถึงความจริงเต็มจัดเต็มส่วนได้ฟังอย่างเต็มหัวใจถ้ารู้ไม่ได้เต็มหัวใจแล้วสอนจะเต็มหัวใจไม่ได้นะรู้ไม่จุใจเทศก็ไม่จุใจผู้ฟังก็ไม่จุใจเนี่ยสำคัญครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเทศให้ถึงเหตุถึงผลก็คือท่านรู้เหตุรู้ผลเต็มเหตุเต็มผลบรรจุไว้หมดแล้วภายในสิ่งที่ท่านนำมาแสดงแก่พวกเรามันเป็นที่น่าสงสัยที่ตรงไหนนอกจากเรายังปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงไม่เข้าใจเท่านั้นก็ลูกคำไปตามภาษีภาษาสำหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านเอาอะไรมาลูกมาขังท่านถอดออกมาจากความจริงซึ่งรู้เด่นอยู่ภายในจิตของท่านสัจธรรมก็ปรากฏเด่นชัดอยู่นั่นนำมันนั้นมาแสดงแก่โลกท่านไม่ยึดสัจธรรมแต่ท่านเอาสัจธรรมซึ่งเป็นทางดำเนินทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมัดมาสอนโลกได้อย่างเต็มหัวใจเต็มปากท่านไม่สงสัยอย่าเอาอดีตอนาคตก็มายุ่งในวงความเพียรนะนี่แหละคือเรื่องเอากิเลสคือหมายความว่ากิเลสเข้ายุ่งพูดง่ายๆในความลำบากลำบนต่อการประกอบความภาคเพียรวันนั้นก็ประกอบมาอย่างนั้นวันนี้ประกอบมาอย่างนี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ความทรมานนี่เราจะสู้ไปได้ถึงไหนนะนั่นเอาละนะกิเลสมันพันเข้ามาแล้วมันจะให้กล้าไม่ออกวิเลียดมันพันหัวใจมากี่กับกี่กันไม่เห็นคิดอินหนาลาใจกับมันบ้างถ้าจะแก้ทำก็ต้องแก้อย่างแก้มันก็ต้องแก้อย่างนี้สินักปฏิบัติต้องสวนกันสวนหมัดกันเรียกว่านักปฏิบัติเพื่อความฉลาดเหนือวิเลียดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่เลยตายแล้วตายจมในกองทุกข์นี่มากี่ภพกี่ชาติเกิดชาติไหนภพใดภพไม่ตายมีเหรอก่อนจะตายมันทุกข์หรือขนาดไหนเราเอาขันธ์อันนี้ประมวลขันธ์ทั้งหลายอดีตเข้ามารวมแล้วอนาคตเข้ามาดูในวงปัจจุบันนี้มันก็รู้ทันหมด
เคยตายมาเท่าไหร่เคยทุกข์มาเท่าไหร่ทำไมไม่เห็นอิจฉาละอาใจการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสทำไมมันอิจฉาละอาใจทำไมแพ้กิเลสอย่างดุดดื้อจนเกาะหาทางออกไม่ได้เลยจะเป็นจะเรียกว่าอะไรนักปฏิบัติเห็นเวลามันปิดนี่มันปิดจริงๆนะปิดจนหาทางออกไม่ได้มันลากเราไปต่อหน้าต่อตานี่ไม่ลืมนั่นนี่นะนี่เหตุที่จะได้อดอาหารผ่อนอาหารอดอาหารเพราะอันนี้แหละมันลากมันถูต่อหน้าต่อตากำลังมันมากกว่าเราต่อสู้ต่อสู้อะไรเหมือนผู้ใหญ่จูงแขนเด็กวิ่งเองเด็กที่ต่อสู้ขัดขืนนั้นก็เข้าเท่าไรมันก็สู้กำลังผู้ใหญ่ไม่ได้มันก็เอาไปต่อหน้าต่อตาเด็กไม่พอใจร้องห่มร้องไห้มันก็ต้องถูกลากถูกถูไปจนได้อันนี้เหมือนกันกิเลสแล้วไม่พอใจขนาดไหนมันก็ลากไปจนได้เวลามันกำลังมากเป็นหาวิธีเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้จะพอลดหย่อนพอพัดพอเหวี่ยงกันได้บ้างพอพยุงตัวไปได้ก็คือการผ่อนเมื่อผ่อนแล้วความเพียรก็ก้าวอย่างน้อยก็สงบอันนี้ไม่คึกไม่ขนองเพราะเครื่องมือเครื่องส่งเสริมราคะตัณหามันไม่อำนวยกำลังถูกตัดลงไปจะไปเรื่องมีไปพิจารณาไปทำหมดแล้วนี่จึงต้องได้ตอนนี้ช่วยนอกจากช่วยในขั้นนี้แล้วยังช่วยเพื่อความคล่องตัวของสมาธิความละเอียดของสมาธิความคล่องตัวของปัญญาไปอีกไม่มีสิ้นสุดนะดังนั้นถูกกับจริตแล้วส่วนมากถูกเพราะสิ่งนี้มันตัดทอนกำลังของกิเลสเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีแต่การสมาธิเองมันก็ละเอียดในเวลาที่เราอดอาหารกับเวลาที่ปกติผิดกันอยู่มากจิตละเอียดนั่งอยู่ก็ละเอียดถ้าจิตเป็นสมาธินั่งอยู่ก็ละเอียดละออยิ่งมันสงบตัวลงไปแล้วก็ยิ่งละเอียดอันนี้พูดถึงขั้นปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวมันจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้กดได้ผ่อนมันอยู่เรื่อยๆเพราะผลมันมีอยู่อย่างนั้นมีขั้นพื้นๆแล้วยังมีขั้นต่อไปอีกโดยลำดับขั้นพื้นๆก็คือขั้นต่อสู้กับกิเลสตัวมันผาดผลด้วยการผ่อนการอดอาหารก็ตัดกำลังเครื่องมือของมันออกไปไม่ให้มันมีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าถูไถเราลากเข็นออกไปต่อหน้าต่อตายังพอพัดพอกอย่างกันไปออกจากนั้นก็ทำให้จิตเป็นสมาธิสงบได้ดีละเอียดตรงไปทำให้ปัญญาคล่องตัวผมก็เหนื่อยนะคิดมาพูดธรรมะธรรมโมแต่ละครั้งละครั้งพูดแบบโลกเหมือนได้ตั้งท่าตั้งทางอะไรจริงมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดอะไรคอยจะเหนื่อยคอยจะแสดงอาการที่อิทธิขวางธาตุขันธ์การแสดงธรรมทั้งนั้นก็ฝืนเอานั้นขอให้หมกมุ่นตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาศึกษารวมก่อนมาจริงมาจังอย่ามาทำเล่นๆแล้วหรอกแหละๆให้ขวางหูขวางตาอย่าอาการที่แสดงออกอย่าให้เห็นความขนองอย่าแสดงความขนองให้เห็นในทางกิริยามารยาทดูไม่ได้นะนักปฏิบัติแสดงหาอะไรความขนองก็เป็นเรื่องของกิเลสรู้แล้วสนิทกันก็อย่ามาสนิทแบบกิเลสเหยียบหัวให้สนิทกันโดยธรรมแยบไปมันเห็นแล้วแยบไปมันได้ยินแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ทิ่มสมองอยู่ตลอดเวลายังไงถ้าว่าสมองจะทิ่มหัวใจจะทิ่มจนมันจะเละมันจะเละแบบนั้นอย่างนี้ไอ้สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนไม่เข้ามาทิ่มภายในหัวใจมันไม่ทราบเลยว่านี่หัวใจมันจะพังนะมองไปทางตามันก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูมันก็ทิ่มเข้ามาเจ้าของไม่ชอบเข้าใจเจ้าของไม่สนใจจะรู้ด้วยกับเรื่องของเจ้าของแต่ให้คนอื่นไปรู้ให้นี่สิไม่ได้ตั้งใจจะยกโทษยกกรหมู่ว่าแต่มันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันเห็นอยู่นี่ตามตาอยู่นี่ตามหูอยู่นี่สะเทือนก็ถึงใจอยู่ตลอดเวลาว่าไงนี่เรียกว่าคือฆ่ากิเลสฆ่ากันอย่างนี้เนี่ยฆ่ากันด้วยความคิดความขนองฆ่าด้วยความขีดขวางธรรมอย่างนี้เลยมันเป็นทางได้เลยสติปัญญาอยู่กับไหนถ้ามันอยู่กับหัวใจสิ่งเหล่านี้มันแสดงมาจากไหนมันแสดงมาจากใจถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องการแสดงออกของสิ่งเหล่านี้
นี่ธรรมะนี่ผู้อื่นอยู่ไกลๆได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้เจ้าของไม่รู้เป็นยังไงนักปฏิบัติเสียดายอะไรโลกอันนี้ถ้าพูดถึงป่าช้ามันก็เป็นป่าช้าทุกรูปทุกนามทั้งสัตว์ทั้งคนในน้ำบนบกบนอากาศมันเต็มไปหมดมันวิเศษอะไรความเกิดความตายอนิจจังทุกขังอนัตตามันวิเศษอะไรสิ่งที่หลุดพ้นจากนี้ไปเท่านั้นเป็นของวิเศษผู้ที่มาประกาศธรรมสอนโลกคือใครถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษสิ่งที่เราจมอยู่นี่มันวิเศษอะไรพอที่จะติดจะพันมันนั่งหนาไม่อิ่มไม่พอไม่จืดไม่จางนี่นี่มันทำให้หนักใจอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนมาพูดเรื่องภาวนาเป็นยังไงไงก็ทำงานเพื่อทำเหล่านี้อยู่แล้วมันทำไมไม่ปรากฏทำเหล่านี้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ที่จะรับทราบที่จะยืนยันกันก็ยืนยันกับที่ใจของผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นไม่ได้ไปยืนยันที่บนฟ้าอากาศที่ไหนเพราะที่จะอากาศมืดไม่มีธรรมมายืนยันอากาศร้อนไม่มีธรรมมายืนยันอากาศหนาวไม่มีธรรมมายืนยันธรรมอยู่บนฟ้าอยู่บนอยู่อากาศอยู่กับมืดกับแจ้งนั่นเหรอธรรมอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอที่จะคว้าผิดคว้าถูกนำมาแสดงได้ยากมายืนยันได้ยากอะไรมันอยู่ที่ใจที่เรียนอยู่ตรงไหนธรรมอยู่ตรงนั้นความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างก็อยู่ตรงนั้นผิดขึ้นมาหรือไม่ได้ยินนี่ทำไงสิ่งที่เราผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่เคยผ่านอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรธรรมยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วจอมปราบที่เรื่องผู้ประทานเอาไว้คือพระพุทธเจ้าเอาที่ฝืนเข้าไปสิฝืนเพื่อศาสดาธรรมของศาสดาเป็นประทานวิเศษมันก็สุดจะเป็นนั่นแหละไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครมันพอๆกันหมดแข่งกันไม่ได้เรื่องของกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาความเกิดเจ็บเจ็บตายอันเป็นสาเหตุมาจากกิเลสมันเป็นมาด้วยกันไม่เห็นมีใครวิเศษวิโสอะไรดูภายในตัวนี่สิเราจะเห็นที่ว่าจิตเวลานี้มันแบกอะไรอยู่มันเป็นในทุกข์ยากลำบากลำบนสัญญาอารมณ์เต็มหัวใจคิดขาดนู่นขาดนี่มีแต่กิเลสมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นภายในจิตใจทั้งหนักทั้งเบาอดีตที่ล่วงไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันลึกด้านมันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของอนาคตจมลมแรงๆมันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของปั้นเป็นความจริงขึ้นมาเผาเจ้าของเนี่ยปัจจุบันมันก็ไม่รู้ทั้งๆที่มันสร้างอยู่นั่นน่ะสร้างเหตุการณ์คือฟืนไฟเผาเจ้าของมันก็ไม่รู้แล้วทําไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นของพิเศษด้วยจะสร้างทําเพื่อชำระสิ่งเหล่านี้เพื่อปราบตามอย่างนี้ให้มันสิ้นซากไปจากจิตใจเท่านั้นเวลานี้เรามาบวชในศาสนาเราไม่ได้เห็นที่ว่าจิตที่พ้นจากภาวะเหล่านี้แล้วเป็นอย่างไรคือกิเลสมันผูกมันมัดอยู่ผลมันเป็นยังไงเอากิเลสถ้ามันแหลกไปจากใจแล้วผลจะเป็นยังไงให้ได้รู้ได้เห็นกิจใจของเรานี้สิธรรมะพุทธเจ้าแสดงก็สดร้อนพร้อมที่จะปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกอากาลิโกยังทำไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาขอให้ดำเนินเข้าไปเถอะนี่ทำพร้อมเสมอที่จะเกิดแต่ว่าเกิดไม่ได้เพราะกิเลสมันปิดมันบังช่องทางแห่งธรรมที่จะให้เกิดมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหากไม่ได้เกิดไม่ใช่ทำเกิดไม่ได้เพราะอากาศมืดอากาศร้อนอากาศหนาวสถานที่มาปิดมาบังมาหุ้มห่อเกิดไม่ได้เพราะกิเลสปิดต่างหากแจ้มลงไปตรงที่ตรงนี้ยาวมาเป็นอารมณ์ความยากความลำบากในการประกอบความภาคเพียรเอาปัจจุบันเป็นทางต่อสู้กันเป็นวิธีการต่อสู้หนักขนาดไหนก็ให้รู้ทุกข์มันเกิดแล้วมันก็ดับได้เหมือนกันผู้รู้ว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับนั้นมันไม่ดับกลัวตายอะไรผู้นี้ไม่ได้ตายเรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สลายตัวเท่านั้นแต่สมมติทับลงไปอีกว่ามันตายความจริงแล้วอะไรมันตายดินเป็นดินมาตั้งแต่กับไหนกันไหนมันตายที่ไหนน้ำลมไฟเป็นของมันมาตั้งแต่กับไหนกันกับไหนกันไหนมันตายที่ไหนซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปสิ
สติปัญญาทำให้เห็นความจริงมันเกิดความกล้าหาญขึ้นมาถ้าลงมาพิจารณาลงถึงไม่มีอะไรตายประจักษ์กับใจแล้วมันไม่กลัวตายที่กลัวตายก็คือไม่เห็นความจริงความปลอมมันก็หลอกว่าตายกลัวตายเนี่ยลงถึงขั้นความจริงเนี่ยมันจะเอาอะไรมากลัวนอกจากกล้าหาญเต็มที่ต่อความภาคเพียรเราผ่านนี้ไปแล้วความกลัวมันก็ไม่มีความกล้าก็ไม่กล้ากล้าหาอะไรกลัวหาอะไรเนี่ยเมื่อพอตัวแล้วพอตัวแล้วกล้าก็ไม่กล้าหาญก็ไม่กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวดูตามความจริงของตนสติเป็นของสำคัญพยายามตั้งไม่ได้อยู่ในวงในก็ต้องอยู่ในวงไกลไม่มันหนีจากนี้เป็นสัมปชัญญะอยู่ในนี้ระลึกเป็นที่เป็นฐานเป็นจุดเป็นต่ำนี่เรียกว่าสติความรู้อยู่ทั้งตัวความรู้ตัวสร้างไปหมดในตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะรู้พร้อมรู้รอบอันนี้แหละที่จะไปรวมตัวให้เป็นกำลังขึ้นมากลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เพราะอันนี้รวมตัวถ้าเป็นมหาสติแล้วตั้งไม่ตั้งมันก็รู้มหาสติมหาปัญญาปัญญาที่ทำงานภายในตัวเองโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็นใดๆนี่เป็นปัญญาที่ควรแก่หรือพบรู้ชาติได้อย่างมั่นหมดไม่มีอะไรสงสัยการประกอบความเพียรในที่จะตั้งหลักตั้งฐานในเบื้องต้นคือความสงบใจนี่มันยากด้วยกันนั่นแหละต้องใช้หาอุบายวิธีการหลายอย่างหลายด้านหลายทางดังที่กล่าวเบื้องต้นนั่นเช่นอดข้าวอดน้ำแทบล้มแทบตายเพราะร่างกายมีกำลังมันคอยจะดีดเพื่อหาฟืนหาไฟมาเผาจะเผาตลอดเวลาและดีดดิ้นต่อหน้าต่อตาด้วยนี่ก็เป็นความทุกข์พอถึงขั้นปัญญาแล้วมันไม่ได้ว่านะทุกข์ไม่ทุกข์นะมันตะลุมบ่อนไม่ได้สนใจความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดทอละทอแท้อ่อนแอไม่มีมีแต่หมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ยาบทใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้ที่สุดฉันทหารอยู่มันก็ไม่ได้ละการทำงานมันได้สนใจกับรสชาติอย่างอาหารใดๆทั้งสิ้นแต่ทำหน้าที่ระหว่างกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันภายในใจโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัตินั่นแหละที่ว่าปัญญาที่สร้างตัวเองขึ้นมาโดยไม่ต้องไปคิดไปศึกษาจากใครอันนี้หมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาปัญญาประเภทนี้สติประเภทนี้แหละเป็นประเภทที่ทันสมัยที่สุดกิเลสนี้นับวันจะขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปถ้าจะเทียบเป็นวัตถุก็หางขาดขาขาดไปเรื่อยถูกสติปัญญาฟาดฟันเข้าไปขาดเข้าไปเยอะกว่าหัวขาดพังทลายแต่กระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเนี่ยถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดไปแล้วแน่ต่อความหลุดพ้นไม่ต้องสงสัยเพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่มีคำว่าถอยมันจะพุ่งพุ่งพุ่งต้องล้างเอาไว้หรือจะเลยเถิดเช่นการพิจารณาทางด้านปัญญาเทินไปกับกิเลสสู้กับกิเลสจนลืมพักความสงบเพื่อเอากำลังในสมาธิอันถึงสอนไว้ละเอียดละออมากนั่นในธรรมการพิจารณาเมื่อถึงการพิจารณาแล้วให้พิจารณาเหมือนกับออกแนวโรคกันถึงเวลาพักผ่อนก็ให้พักผ่อนในสมาธิเหมือนกับพักผ่อนแนวรบแล้วออกรบอีกต่อไปเรื่อยว่านี่เหมือนกันนั่นเป็นความถูกต้องแม่นยำหาที่ค้านไม่ได้พูดไปพูดไปผมก็เหนื่อยเอาแค่นี้แหละคืนนี้มันไม่อาการมันไม่ดีเมื่อเช้าเนี่ยฉันไม่หันก็ได้นี่ก็ไม่ได้ประชุมมานานก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนฟื้นไหมเฉยนั่นถ้าธรรมดาไม่มาเมื่อเช้าเนี่ยก็ไม่ฉันก็ธรรมดานี่ก็ฟื้นเพื่อโลกเนี่ยการเรามันเอาแน่มาได้ปีที่ผ่านมานี่กับระยะปีนี้26-27แสดงความสุดมากกว่าปกติที่เคยเป็นมาพักเท่าไหร่หรือเมื่อพักก็หมดเมื่อไหร่วันเมื่อเท่าไหร่วันเมื่อ
อันเดือดทราบมาจากทางไหนทางไหนบ้างวัดปฏิบัติดูกันอย่าดูได้นะมาศึกษาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างมาศึกษาทางกายทางใจอย่าให้หนักอกหนักใจเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันความมิตรบาทก็ดูหมู่ดูเพื่อนหลังเราเดินตามหลังบางรายอู้ขวางหน้าขวางตานั่นแหละถ้าจะเร็วกว่าเดินเร็วกว่านั้นก็ไม่เร็วใช่ไหมท่านเราจะเดินไปก็แทรกก็แซงไปนั่นแหละมันขวางไปตลอดอยู่บางหมู่เพื่อนก็มีแข้งมีขาเราเดินควรจะทันหมู่เพื่อนมันก็ไม่ทันเอาตามเพลนของเจ้าของแหละทั้งที่เรามาศึกษาเราที่เดินตามมันนั่นมันก็เลยท้าจีบให้ขวางอยู่ทั้งนั้นอยู่บางแล้วเอาเพลนไหนก็ไม่ทราบนะเดินวินทบาทเวลาวินทบาทเอาเพลนไหนไปใช้มันก็ไม่รู้นะมันมีกี่ร้อยเพลนนะที่นำเอาไปใช้เพราะมันมามากกว่ามากเพลนทั้งขังก็จะมีนะแล้ววันนี้มาคุ้นกับใครไม่ได้นะไม่ว่าญาติโยมใครต่อใครถ้าเข้ามาวันนี้แล้วก็จบประแจงเขาไม่ได้เป็นขาดพอมองเห็นจะไล่หนีทันทีนะเรื่องนั้นเรื่องที่เละเรื่องโลกหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราหากมีเหตุที่จะพูดจาปราศรัยเขาบ้างก็พอประมาณในเหตุในผลนั้นเท่านั้นนะแต่มาพั่มๆตัวเพื่อแบบที่เห็นเหล่านั้นดูไม่ได้นะใครหาคุ้นกับใครนั่นคือเรื่องของเราตอนนี้จึงไม่มีที่ว่าพระองค์นั้นก็เป็นธรรมกถึกพระองค์นี้ก็เป็นธรรมกถึกพระองค์นั้นก็เป็นนักประจบองค์นี้ก็เป็นนักประแจงเรือแข้งเรือขาวัดนี้มีไม่ได้นะอย่ามาแสดงให้เห็นนะวัดนี้นะหน้าที่ของพระเดินตามพระปฏิบัติตามเรื่องของพระประชาชนญาติโยมเป็นเรื่องของเขาหากมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องที่จะพูดกันก็พูดตั้งแต่เล็กน้อยแล้วยุติตามเหตุผลนั้นเท่านั้นหรือมีทั่วไปเรื่องอย่างนี้วัดไหนมันก็มีทั่วไปแล้วมันจะมาระบาดอยู่ในวัดนี้อีกได้หรือระบาดไม่ได้วัดนี้อย่าให้เห็นนะมันเบื่อจะตายแล้วเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่มาเป็นเรื่องของเขาเขายินดีในอัตในธรรมเขาไม่ยินดีในความประจบประแจงของเรามันเกิดประโยชน์อะไรจะคุ้นกับใครดูหัวใจตัวเองนั่นยินทันบาปก็ดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนความคิดความปรุงของจิตตัวนั้นแหละตัวพิลึกพูดยังไงมันอยู่ในนั่นน่ะมันแสดงตลอดเวลามันเวลาหยุดเมื่อยดูจะในบาตรเวลาบินจะบาตรเวลารับบาตรนั้นมีภาพดูเหนื่อยมันยั่วเหมือนลงวิเคราะห์ก่อนตาภาพทิ้งไปถึงไหนมันจะทิ้งมามันสะดุดสังเวชนะมันเคยแล้วการอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เคยมาแล้วหนักอกหนักใจก็หนักมามากเคยมาแล้วทั้งนั้นมาในระยะที่เราเป็นผู้ปกครองอยู่ด้วยอย่าให้เห็นนั่นอีกต่างองค์ต่างมาก็เจตนามุ่งอัดมุ่งทำอย่าให้เขามาเหยียบย่ำทำลายในวัดในวาเพื่อนฝูงนอกจากตัวของเหยียบย่ำตัวของเราแล้วอย่าให้หมู่เพื่อนในฉลอกปอกเปิดแหลกเหลวไปตามๆกันนะหูมีตามีดูสังรวมระวังนั่นแหละนักปฏิบัติภาวนาก็ดูหัวใจหน่อยเห็นไปดูอะไรสวรรค์นิพพานในโลกอยู่ที่ไหนถ้าตัวนี้ไม่สว่างมันไม่เห็นน่ะโผล่กระปาก็เหมือนคนตาบอดอวดดีแล้วชนไม้ปางโดนไม้ตูมดูหัวแตกถ้าตัวนี้มันสว่างไม่ดูมันก็เห็นไม่อยากดูมันก็รู้ขอให้ใจนี้ดวงนี้สว่างได้อย่างเดียวชิ้นความจริงทั้งหลายมันปิดอยู่เมื่อไหร่มันเปิดอยู่ด้วยหลักธรรมชาติของความจริงอยู่แล้วนอกจากตานี่มันบอดตาใจมันไม่เห็นตรงนั้นแต่นักปราชญ์เห็นนั้นไม่เหมือนเราไอ้ผมที่จะควรพูดหนักเบามากน้อยต้องพูดเสียที่จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดนั่นเพราะท่านไม่หิวไม่โหยเรื่องหิวโหยเรื่องของกิเลสขอนับหน้าถือตาบ้าทั้งนั้นเจ้าของมันนับถือเจ้าของย่าคนอื่นเขานับถือนับถือเจ้าของปฏิบัติเจ้าของให้ดีที่เจ้าของนับถือเจ้าของเต็มเหตุเต็มผลแล้วใครไม่นับถือใครนับถือก็เป็นเรื่องของเขามันอยู่ในหัวใจของเขาเขาเลื่อมใสก็ใสอยู่ที่ใจของเขาเขาตำหนิติเตียนก็เศร้าอยู่ในใจของเขาผิดในใจของเขาถ้าเราถูกแล้วไปเอาอะไรกับเขาหาเอากับตัวเองนี่สินับถือตัวเองเคารพตัวเองก็คือเคารพธรรมตั้งใจปฏิบัติเรื่องนั้นเรื่องนอกเรื่องของโลกยุ่งมันทำไมไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูเจ้าของรักษาเจ้าของแค่ภาพปลอดภัยไปมากน้อยเพียงไรนั่นเป็นมงคลแก่เจ้าของโลกธรรมอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจเรานี่ยิ่งได้สิ่งภายนอกมาสัมผัสสัมพันธ์โดยแล้วมันก็ยิ่งไปใหญ่แดงเปลวจุดเมฆเราเนี่ยเต็มหมดที่จะให้หมู่บ้านได้รู้ได้เห็นได้แสดงเต็มผล
็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ได้แสดงเลยผมพูดขอให้พูดเต็มปากเลยหน่อยไม่ได้พูดแบบร่นๆเดาๆดีนะไม่จะชกสถานท้อต้องมาจากความจริงนี่จะปฏิบัติยังไงยังไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกเพื่อนฝูงถ้าทำจะรู้ก็รู้อย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกถึงอยากให้รู้สิเป็นยังไงธรรมะพระพุทธเจ้านั่นมากระเทือนโลกมาเฉพาะองค์ปัจจุบันศาสดาองค์ปัจจุบันเราก็จะ 2,600 ปี 2,567 ปีนี่นั่นนับแต่วันแต่สรุปมาจนกระทั่งวันปัจจุบันมาถึงวันนี้มันกระเทือนอะไรบ้างในหัวใจเราทำเหล่านี้แม้แต่สมาธิมันก็ไม่ปรากฏจะเอาอะไรมากระเทือนอะไรมากังวานกังวานในความสงบภายในใจกังวานในปัญญาที่ท่านแสดงไว้มันมาปรากฏขึ้นที่หัวใจหัวใจเรานี่มรรคผลนิพพานไม่ต้องบอกจะกังวานขึ้นที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนที่รับรองมรรคผลนิพพานอยู่ที่ตรงนี้นี่นะอยู่กับการสถานที่ที่ไหนอาฐานนี่เนี่ยพูดจริงๆนี่เป็นความจริงอย่างนั้นการสถานที่ที่ไหนไม่มีมีตรงนี้กิเลสอยู่ตรงไหนข้าจะเหลือแหลกแล้วไม่ต้องถามเหมือนที่เปลี่ยนโลกมันโลกรุงรังอยู่ตรงไหนถากถางเข้าไปไฟเผาเข้าไปที่ความเปลี่ยนโลกมันมีอยู่แล้วภายนั้นเป็นแต่ว่าเรื่องวัตถุสิ่งต่างๆปกคลุมห่อยนั้นมันจะไม่ปรากฏตัวขึ้นมาพอจะทำลายสิ่งปกคลุมหมดแล้วความเปลี่ยนโลกไม่ต้องถามหานี่ก็เหมือนกันจิตทั้งดวงก็เลยเป็นมูลสดมูลแห้งไปมันหาความพิเศษไม่ได้สิรู้สึกแล้วอะไรพอพูดทั้งนี้แล้ว

ความมืดถ้าไม่มีความสว่างเป็นที่ผ่อนคลายของผู้มีอวัยวะเพื่อรับทราบดินฟ้าอากาศความมืดความสว่างคนเราก็เป็นทุกข์สัตว์ก็เป็นทุกข์จึงต้องมีทั้งมืดทั้งสว่างไว้สำหรับประสาทของสัตว์และการท่องเที่ยวของสัตว์ซึ่งนิยมความมืดความสว่างต่างกันใจถ้ามีแต่ความมืดปิดบังหุ้มห่อไว้แต่ฝ่ายเดียวหาความสว่างไม่ได้ย่อมเป็นทุกข์คือไม่มีที่ออกไม่มีที่ระบายถ้ามีทั้งมีแต่ทุกข์ฝ่ายเดียวไม่มีความสุขแทรกตั้งเลยโลกนี้ก็อยู่กันไม่ได้สิ่งนี้เป็นของคู่เคียงกันเสมอจากนั้นก็แยกออกไปเป็นโลกเป็นธรรมโลกถ้ามีแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเข้าเคลือบแฝงโลกก็หาประมาณหาขอบเขตเหตุผลหาเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ได้เมื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลไม่ได้ก็เท่ากับหาความสุขไม่ได้หาที่ตรงใจไม่ได้เพราะตามปกติของใจย่อมหาที่ตรงที่วางที่ยุติเพื่อความสุขความสบายต่อยภาระไปเป็นทั้งคราวหรือเป็นวรรคเป็นตอนหากไม่มีที่ปล่อยวางเลยก็เท่ากับแบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นสำหรับโลกจึงเป็นของคู่เคียงกันมาแต่การไหนๆคำว่าพระพุทธเจ้าอาตรัสรู้ในโลกนี้นั้นไม่ใช่มีเพียงองค์เดียวสององค์นับเป็นจำนวนล้านล้านเพราะโลกนี้มีมาเป็นเวลานานโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกันเรื่อยมาด้วยเหตุนี้ศาสนากับโลกจึงมีคู่เคียงกันและขาดไปบ้างก็เป็นบางการบางสมัยเช่นท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทธันดรหรือสุญญกัปก็หมายถึงความว่างเปล่าจากศาสนาพุทธันดรหมายถึงระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะมาตรัสรู้นั้นนั่นก็ว่างจากศาสนาแล้วท่านยังพูดไปถึงพัทธกัปแต่ละพัทธกัปที่จะปรากฏขึ้นมานั้นก็ว่างจากศาสนาท่านเรียกว่าสุญญกัปการว่างศาสนาแต่ละครั้งแต่ละสมัยนั้นเป็นการว่างจากความผิดความพึงหวังในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ของสัตว์โลกเพราะหมดบุญหมดบาปในใจคำว่าบุญว่าบาปไม่มีเลยในความรู้สึกเพราะไม่มีใครกล่าวถึงไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ในห้องมืดแห่งโมขะโมหะคือความมืดบอดว่าโลกันตานรกในสมัยนั้นของมนุษย์ก็ได้ไม่ผิดศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งที่พยุงจิตใจชะโลมจิตใจของสัตว์โลกเช่นเดียวกับคนไข้ที่มียามีหมอรักษาถ้ามีแต่คนไข้เต็มบ้านเต็มเมืองหาหมอไม่ได้เราวาดภาพขึ้นมาดูก็ไ
จะเป็นที่สลดสังเวชน่าอิจฉาและอาใจน่าเบื่อน่าหน่ายเป็นไหนๆโลกนี้จะไม่มีใครพึงปรารถนาจะมาอยู่กันเลยหรือเมื่ออยู่แล้วก็ไม่มีใครที่จะติดใจใคร่อยากอยู่ต่อไปนอกจากมีแต่ความขยะขยงมีแต่ความทุกข์ความทรมานและทมในจิตใจอยู่เป็นประจำเท่านั้นเหนือโรคไม่มียาโรคไม่มีความรู้สึกว่ายามีหรือหมอมีจึงเป็นโรคที่ร้ายแรงมากแต่โรคที่ไม่มีธรรมไม่มีคำว่าบุญว่าบาปพอที่จะให้ขยะขยงเพื่อการละการถอนเพื่อและเพื่อมีความกระหยิ่งมุ่งหวังต่อบุญคือความดีนั่นก็เป็นโลกที่เป็นโมฆะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่รุ่มร้อนอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนั้นไม่มีการไม่มีสมัยมีการมีสมัยเฉพาะสิ่งเยียวยาสิ่งรักษาหรือศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาอุบัติตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลกเท่านั้นส่วนกิเลสที่ซึ่งเป็นทำความรุ่มร้อนให้แก่สายโลกนั้นไม่เคยมีคำว่าการว่าสมัยยิ่งเป็นสมัยที่ไม่มีศาสนาด้วยแล้วยิ่งเป็นสมัยที่กิเลสประเภทต่างๆแสดงอิทธิพลเต็มหัวใจของสายโลกแล้วฤทธิ์เดชทุกสิ่งทุกอย่างจะแสดงเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังของมันเพราะไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานถ้าเป็นโรคก็ไม่มียาเลยจึงต้องแสดงเต็มที่เต็มฐานแก่คนไข้ในจิตใจที่ ไม่มีธรรมไม่มีศาสนามีแต่กิเลสอย่างเดียวเป็นเจ้าอำนาจบีบบังคับในหัวใจนั้นจึงหาความสุขแม้นิดหนึ่งไม่ได้เลยเรียกว่าโลกันตะก็ไม่ผิดในสมัยที่เป็นสุญญากับคือว่างจากศาสนาสัตว์โลกก็จมอยู่ในกองทุกข์หาทางออกหาทางหลีกเล้นหาทางเยียวยาไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งเยียวยาเนื่องจากศาสนาที่เป็นสิ่งเยียวยาเป็นสิ่งต้านทานเป็นสิ่งกำจัดข้าศึกทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีมีกล่าวถึงทั่วไปตามหลักคติธรรมคติโลกหากเป็นของคู่เคียงกันมาเช่นนั้นทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองซึ่งเกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องที่แนะแนวทางให้รู้ทั้งความเสื่อมความเจริญให้รู้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นได้แก่พระนิพพานมีสมบูรณ์อยู่แล้วในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างที่ประทานไว้แล้วนี้ธรรมะบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาเป็นธรรมชาติที่ตายตัวคือมีมาแล้วแต่การไหนๆเป็นแต่เพียงผู้สามารถจะค้นพบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวในเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้นพอเมื่อเราทั้งหลายได้ทราบจากศาสนธรรมที่ประกาศสอนไว้แล้วโดยถูกต้องแม่นยำเช่นนี้เรียกว่าเราทั้งหลายมีวาสนาเหมาะกับการกับสมัยแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ที่มีธรรมเป็นเครื่องประดับหรือมีศาสนธรรมเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องเทิดทูน
ป็นทำความอบอุ่นมั่นคงให้แก่จิตใจของเราหรือว่าบ่อแห่งการสร้างความหวังคือศาสนธรรมก็ไม่ผิดเราสร้างความหวังเราต้องสร้างตามหลักของธรรมหรือสร้างให้เป็นไปตามธรรมอันเป็นความถูกต้องแน่นยำอยู่แล้วความหวังนั้นจึงจะสมหวังดังใจหมายเพราะความหวังของคนทั่วไปไม่เคยมีใครจะหวังความทุกข์ความลำบากความตนความทุกข์ทรมานต่างๆความโง่เขลาเบาปัญญาความขี้ริ้วขี้เหร่ในรูปพันสันฐานตลอดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องบริษัทบริวารสมบัติเงินทองต้องการแต่ของดีเป็นที่พึงหวังด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราต้องการเช่นนั้นแนวทางที่จะก้าวเข้าสู่สิ่งที่พึงหวังดังใจหมายให้สมบูรณ์นั้นก็คือศาสนธรรมท่านชี้บอกไว้โดยสมบูรณ์แล้วเช่นอยากเป็นคนดีก็ต้องประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ชั่วซึ่งจะแสดงออกอยู่ทุกระยะหรือทุกเวลาภายในร่างกายจิตใจหรือกายวาจาของเราใจของเรานี้ท่านก็สอนวิธีระงับวิธีดับวิธีกำจัดวิธีหักห้ามไว้หมดเมื่อเราพยายามทำตามท่านไม่ฝ่าฝืนทางเดินที่ถูกต้องแน่นยำเพื่อความสมหวังอันสมบูรณ์เราก็จำต้องดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากเพียงไรเราจำต้องดำเนินตามสายทางที่ถูกต้องนั้นแล้วก็ถึงจุดที่มุ่งหมายโดยลำดับลำดาสิ่งที่มุ่งหมายใดๆก็ไม่พ้นจากการทำความดีตามหลักศาสนธรรมเราจะทำแบบสุ่มเดาหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทำเอาตามความอยากความต้องการของตนนั้นส่วนมากมักเป็นสิ่งสังหารทำลายความหวังของตนที่หวังความสุขความเจริญหวังความดีทั้งหลายให้กลายเป็นความเลวร้ายหรือความทุกข์ไปเสียหมดด้วยเหตุนี้ศาสนธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบังคับจิตใจของเราให้ก้าวเดินหรือประพฤติปฏิบัติไปตามสายเหตุคือการกระทำของเราอย่าให้ผิดคาดเคลื่อนไปผลจะพึงสมหวังโดยลำดับลำดามีเท่านี้ทางของมนุษย์ผู้มีธรรมจะพึงก้าวเดินให้สมความมุ่งหมายดังใจหวังไม่มีทางอื่นนี่เราทั้งหลายก็ได้ครองน้อมธรรมเข้ามาปกปักรักษาหรือประพฤติปฏิบัติยึดเหนี่ยวเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายอยู่แล้วภายในใจของเราเวลานี้ถึงชื่อว่าเรานี้มีวาสนามีอุปนิสัยจึงได้เกิดมาเหมาะกับการสมัยที่มีพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานไปแล้วเราไม่ได้เห็นองค์ของท่านก็ตามธรรมคือความจริงทั้งหลายนี้เป็นองค์แทนพระองค์โดยสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่ท่านจัดกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอนนท์ธรรมและวินัยที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วนะองค์ศาสดาก็คือที่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญยังไม่มีคำว่าอดีตอนาคตเป็นสักขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแทนพระองค์อยู่แล้วโดยสมบูรณ์ยิ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนเข้าโดยลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาให้เห็นประจักษ์ใจตั้งแต่สมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปเป็นลำดับก็ยิ่งจะได้เห็นตถาคตองค์แท้จริงภายในจิตใจของเราเป็นสักขีพยานโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นสักขีพยานลึกความจริง
เต็มส่วนขึ้นภายในจิตใจโดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตั้งแต่เริ่มแรกแห่งธรรมขึ้นไปแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมเริ่มเห็นองค์ตถาคตไปเรื่อยๆเมื่อถึงขั้นวิสุทธิธรรมคือวิมุตติธรรมแล้วเรียกว่าเห็นศาสดาเต็มองค์เต็ม 100% เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะธรรมชาตินี้เป็นอย่างเดียวกันไม่มีที่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดพระองค์ใดก็ตามเมื่อได้กล้าเข้าสู่ธรรมะที่บริสุทธิ์นี่แล้วย่อมหายสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีหรือไม่มีโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือคำว่าสงสัยไม่มีปรากฏเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างกระจัดใจเลยเมื่อเราก็ไม่สงสัยในความรู้ความเป็นของเราแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อย่างไรเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันนี่คือเห็นศาสดาหรือเห็นตถาคตด้วยความเห็นธรรมคือพระเห็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์กลมกลืนเป็นอันเดียวกันศาสดาทุกองค์พระสาวกทุกองค์ไม่ว่าเป็นพระสาวกองค์ใดของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเป็นธรรมชาติที่เหมือนกันนี่หมดไม่มีความสงสัยนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าพุทธังสรณังคัจฉามิที่เราทั้งหลายกล่าวข้างระลึกถึงพระองค์คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีธรรมังสรณังคัจฉามิที่เราได้ระลึกถึงพระธรรมก็ดีสังฆังสรณังคัจฉามิที่เราได้ระลึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายก็ดีรวมอยู่ในธรรมชาติที่จิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่กับใจของผู้บริสุทธิ์นั้นอย่างประจักษ์หาที่สงสัยไม่ได้เลยนี่แหละคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่แต่ไม่ได้มีอยู่แบบโลกทั้งหลายมีอยู่สมมติทั้งหลายมีอยู่กันทั้งความมีอยู่เหมือนโลกทั่วไปทั้งความสูญไปดังที่โลกทั้งหลายเข้าใจกันหรือในเรื่องคำว่าสูญทั้งสองเงื่อนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ที่มีอยู่นี่เลยมีอยู่แบบธรรมชาติของธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนหรือจิตบริสุทธิ์ล้วนไม่ได้มีอยู่แบบโลกเนี่ยที่ชาวพุทธทั้งหลายกล่าวอ้างถึงท่านจึงไม่ได้เป็นโมฆะถึงกล่าวอ้างถูกต้องตามจุดตามหมายตามความจริงแห่งพุทธธรรมสงฆ์ที่แยกออกมาเป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์นี้แยกออกเป็นสมมุติอันหนึ่งเป็นกิริยาอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างต่อเมื่อจิตได้เข้าถึงธรรมมะบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะทราบได้ทันทีในกิริยาและธรรมชาติที่แท้เป็นอย่างไรไม่สงสัยเมื่อจิตได้ก้าวเข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วก็เท่ากับได้ก้าวเข้าสู่ธรรมที่บริสุทธิ์เต็มภูมิเพราะธรรมบริสุทธิ์กับใจที่บริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ที่แยกเป็นอาการนั้นจึงรวมอยู่ในคำว่าธรรมโมปดีโปอันเดียวกันเท่านั้นนั่นธรรมชาตินี้ไม่มีคำว่ากาลสมัยสถานที่ไม่มีอะไรเข้ามาทำลายเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาลบล้าง
แต่เป็นธรรมชาติแห่งธรรมที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังตนเองถ้าว่าโดยลำพังก็เป็นโดยลำพังอย่างนั้นเพราะไม่ใช่สมมุติทั้งมวลที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหากและมีจิตเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมชาติอันนั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่วิสัยแห่งการรับทราบธรรมเหล่านั้นมีใจเท่านั้นจะสามารถรับทราบและจะเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมบริสุทธิ์นั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปรับปรุงจิตใจให้ดีปรับปรุงจิตใจของเราได้ในขั้นใดภูมิใดจะได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นภูมินั้นที่มีอยู่เช่นเดียวกับธรรมบริสุทธิ์คำว่าสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเราไม่ได้รู้ตามหลักความจริงทางภาคปฏิบัติก็จะมีแต่การคาดการหมายกันเท่านั้นการคาดการหมายก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาแม้จะเรียนธรรมก็ความจำก็เหมือนโลกนั่นเองไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมว่าสมาธิขึ้นที่ใจของตัวเองแล้วจะไม่ทราบว่าสมาธินั้นเป็นอย่างไรความสงบนี้สงบยังไงเป็นแต่เพียงคาดทั้งที่คาดด้วยทั้งที่จิตไม่เคยสงบแล้วจะไปถูกความสงบได้ยังไงคือจิตคาดสมาธิด้วยทั้งจิตที่ไม่เป็นสมาธิจิตคาดปัญญาด้วยทั้งที่จิตไม่ได้เป็นปัญญาจิตคาดวิมุตติความหลุดพ้นด้วยทั้งที่จิตไม่ได้หลุดพ้นแต่เต็มไปด้วยกิเลสจะไปถูกความจริงแห่งธรรมนั้นๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติมีทางเดียวนี้เท่านั้นที่จะทราบความจริงแห่งธรรมเหล่านั้นเป็นขั้นๆตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นพอตัวเพราะการบำเพ็ญธรรมมีความพอตัวถึงจุดอิ่มตัวได้ไม่เหมือนโลกไม่เหมือนกิเลสในเรื่องนี้ไม่มีคำว่าอิ่มตัวนอกจากมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจึงมีความกระวนกระวายอยากรู้อยากเห็นอยากได้นั้นอยากสัมผัสนี้เป็นอยู่อย่างนั้นหาความอิ่มพอสงบตัวบ้างไม่ได้เลยนี่ที่เรื่องทำจิตใจของสัตว์โลกให้ละสัมละสายกระวนกระวายไปด้วยความอยากความหิวโหยหรือจะว่าความทะเยอทะยานอะไรก็แล้วแต่เถอะสำคัญที่ความหิวความต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเต็มอยู่ในหัวใจคำว่าเต็มนี้มันเต็มไปด้วยความหิวโหยไม่ใช่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ภูมิผลที่พึงปรารถนาแต่อย่างใดไม่เหมือนธรรมธรรมนี่คำว่าเต็มสมาธิก็เต็มจริงๆสงบเต็มหัวใจน่ะรู้ได้ชัดความสงบในสมาธิย่อมอิ่มตัวในสมาธิไม่เหมือนกิเลสว่าจะมีความอิ่มตัวในตัวเองไม่เคยมีเนี่ยขัดแย้งกันตรงนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมจึงเดินสวนทางกันกิเลสหิวเต็มที่ใจอิ่มพอเต็มตัวความหิวกับความอิ่มวัดผลของมันแล้วเป็นอย่างไรความหิวก็คือความทุกข์ความลำบากความทรมานหิวมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากเช่นอย่างเราหิวข้าวอย่าว่าจะหิวภายในจิตใจด้วยอำนาจของกิเลสเลยเพียงหิวข้าวเท่านั้นก็เป็นทุกข์หิวหลับหิวนอนเป็นทุกข์ทั้งนั้นยิ่งหิวด้วยอำนาจของกิเลสด้วยแล้วก็เป็นมหันตทุกข์ผู้หนึ่งไม่หิวผู้อิ่มธรรมจะเป็นทุกข์ได้ธรรมมีความอิ่มพอได้เป็นขั้นๆนับแต่ขั้นสมาธิไปสมาธิที่พอตัวก็อิ่มตัวเหมือนกันไม่ใช่จะหิวโหยในสมาธิเรื่อยๆไป
มีความอิ่มตัวมีความผาสุกเย็นใจอิ่มต่ออารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอยู่ด้วยความสงบสบายเช่นเดียวกับเรารับทานอิ่มแล้วนอนสบายใช่ไหมปัญญาก็มีความอิ่มตัวได้เช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นอิ่มแล้วอิ่มด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วไม่มีคำว่าเตลิดเปิดเปิงมีความมีประมาณพอตัวพอตัวตามขั้นตามภูมิของธรรมจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของจิตเต็มภูมิของธรรมแล้วเรียกว่าเมืองพอคำว่านิพพานนิพพานถ้าเอาพูดตามหลักธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความหิวโหยแล้วก็คือความพอตัวอิ่มตัวเต็มที่นั่นแหละแล้วคำว่าอิ่มตัวเต็มที่แล้วยังคงเส้นคงวาอีกด้วยตลอดอนันตกาลไม่มีสมมุติใดๆที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายหรือสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมชาติอันนั้นอีกเลยตลอดอนันตกาลคือไม่มีระหว่างนั้นระหว่างนี้นี่ท่านที่ว่าถนนนิพพานเที่ยงก็หมายถึงจิตที่อิ่มตัวเต็มที่แล้วหรือพ้นแล้วจากความหิวทั้งหลายโดยประการทั้งปวงและตลอดไปท่านจึงเรียกว่าเที่ยงถ้ายังจะมีแปรผันกันอยู่มันก็เป็นสมมุติธรรมดานี่แหละจะมีอายุยืนนานขนาดไหนกี่ล้านปีก็ตามถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ยังตกอยู่ในตรายลักษณ์คืออนิจจังหาทำแน่นอนไม่ได้ด้วยเหตุนี้คำว่าจิตที่บริสุทธิ์กับคำว่านิพพานนั้นจึงไม่ได้อยู่ในกฎของตรายลักษณ์ที่จะเอื้อมเข้าถึงอันนี้จังทุกขังอนัตตานี้เป็นรังแห่งสมมุติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดขนาดไหนก็เป็นเรื่องของสมมุตินี้ทั้งหมดส่วนจิตที่บริสุทธิ์ด้วนๆหรือนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ในกฎอันนี้นอกเหนือจากกฎนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการพิจารณาเพื่อนิพพานจึงต้องก้าวเดินไปตามอนิจจังทางสายอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นไปแล้วทำทั้ง3ประเภทนี้ก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงหมดสิ่งเกี่ยวข้องกันทำที่กล่าวมานี้มีผู้ใดสามารถที่จะนำมาสั่งสอนโลกได้ก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ฉลาดสามารถเหนือมนุษย์มนาเทวดาและสัตว์โลกทั้งหลายเกินกว่าที่จะนำมาเทียบเทียมได้

ถ้ามันก็ต้องติดอยู่ทางฝ่ายต่ำเสมอฝ่ายต่ำก็คือเรื่องของกิเลสผลก็คือเรื่องความทุกข์ทรมานจัดโลกแล้วโดนเอาโดนเอาในสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละโดนได้ง่ายถ้าสิ่งที่เห็นใครจะไปกล้าโดนเพราะคำว่าโดนโดนมากโดนน้อยโดนหนักเบาขนาดไหนก็ต้องเจ็บไปตามส่วนแห่งการโดนการเตะการชนการเหยียบย่ำเช่นขวากเช่นหนามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับสัตว์โลกทั่วไปสัตว์โลกไม่นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนี้ได้เลยแม้รายเดียวนอกจากผู้ที่ได้หลุดพ้นไปแล้วจากแดนแห่งสมมุตินี้เท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้พ้นไปแล้วไม่มาเจอไม่มาโดนในบรรดาสมมุติทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดความสุขของโลกก็ไม่ว่าสุขอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดขนาดไหนก็ท่านต่อยไปหมดแล้วความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของวัฏวนที่เป็นมาตั้งแต่ทุกข์เล็กน้อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์เพราะฤทธิ์อำนาจของกิเลสผิดขึ้นมาบีบบังคับสัตว์โลกท่านก็ได้พ้นไปหมดแล้วไม่มีท่านผู้สิ้นกิเลสพระองค์ใดรายใดเข้ามาเกี่ยวข้องพ้นไปหมดเพราะความรู้ความเห็นความฉลาดปัดทิ้งมีแต่จำพวกสัตว์โลกเท่านั้นที่คุกเข้ากันอยู่เช่นเดียวกับโยนสัตว์ลงในหม้อน้ำร้อนซึ่งกำลังเดือดพล่านท่านอยู่นั่นแหละผู้ตาดีหูดีท่านไม่มาท่านสลัดออกได้แล้วปีกออกได้แล้วพ้นไปได้แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดียังอยู่ในวิสัยของสัตว์โลกนี้จะพบได้เห็นได้เจอได้ด้วยกันผู้จะปฏิเสธว่าไม่มีก็ตามผู้ยอมรับว่ามีก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากผลของกรรมที่ตนทำทั้งรู้หรือไม่รู้ทั้งดีทั้งชั่วนั้นไปได้เลยเพราะกฎนี้เป็นกฎตายตัวอยู่กับการกระทำของสัตว์โลกใครก็ตามไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะนอกเหนือไปจากการกระทำนี้ไม่ได้มีการกระดิกพลิกแพงต้องเป็นอาการของการกระทำทั้งนั้นคิดขึ้นภายในใจก็เป็นมโนกรรมคิดดีคิดชั่วก็เป็นความคิดที่ผิดที่ถูกจะยังผลความสุขความทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะสารโลกเกิดอยู่ในแดนแห่งกรรมที่จำต้องกระทำเมื่อทำลงไปแล้วผลจะต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีใครจะลบล้างได้แล้วจะไปโดนอะไรถ้าเป็นความชั่วที่ตนทำขึ้นมาแล้วจะปฏิเสธจะลบล้างผลนั้นได้อย่างไรการกระทำก็ทำด้วยความมืดบอดไม่ได้รู้ว่าดีหรือชั่วหรือรู้ก็ทำทั้งรู้ยิ่งเป็นความหน้าด้านของผู้ทำสันดานหยาบของผู้ทำไปอีกแล้วจะอำนาจแห่งความหน้าด้านสันดานหยาบนี้เข้าไปลบล้างกองทุกข์ลบล้างนรกอเวจีซึ่งเป็นที่แผดเผาของสัตว์หน้าด้านของสัตว์หยาบโลนนี้ได้อย่างไรหากเป็นสิ่งที่ลบล้างได้ไม่มีใครที่จะมาตกอยู่ในกองทุกข์เราอย่าพูดถึงขั้นนรกที่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของจำพวกตาบอดหูหนวกเหมือนอย่างเรานี่เลยแม้แต่กองทุกข์ในโลกนี้มนุษย์ดาวก็มีหูมีตาด้วยกันไม่เห็นใครเป็นผู้ที่ผ่านพ้นความทุกข์ซึ่งควรจะได้รับอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยไม่ว่าคนโง่คนฉลาดคนมั่งมีดีเด่นหรือคนจนขนาดไหนเรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นไปอยู่กับธาตุกับขันธ์เป็นไปอยู่กับความคิดการกระทำผิดถูกดีชั่วของตนนี้ตนต้องจำต้องยอมรับไปโดยลำดับลำดับตลอดวันตลอดคืนตลอดอิริยาบถไปอยู่เช่นนี้ไม่มีรายใดที่จะหลบปีกตัวไปได้นี่เราก็เห็นได้อย่างชัดๆเพียงแต่อยู่ในมนุษย์นี้ทั้งๆที่เราก็ตาดีหูดีเรายังไม่เห็นผ่านพ้นความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยแล้ว
เหตุใดจะไปลบ

0: ล้างนรกอันเป็นที่หมกไหม้ของสัตว์จำพวกหยาบโลนทั้งหลายได้นี่นี่ที่ว่าสวัคขาธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผู้เชื่อตามพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ระมัดระวังในความชั่วไม่กระทำและพยายามบำเพ็ญในทางที่ดีจะทุกข์ยากลำบากย่อมจะมีแก่ใจฝ่าฝืนความไม่อยากทำนั้นด้วยการกระทำนี่คือผู้เชื่อธรรมเราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยก็ยิ่งจะได้นำธรรมเหล่านี้เข้ามาพิจารณาให้ถึงความจริงแห่งธรรมทั้งหลายความจริงนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติแต่ความดีงามผลจะไม่เป็นอื่นนอกจากความดีให้รับความสุขความเจริญเป็นที่พึงใจในสิ่งที่ประสบพบเห็นต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พึงใจเพราะความดีของตนในตอนต้นได้พูดถึงเรื่องศาสนาที่เป็นคราวเป็นสมัยเช่นคราวถึงพระพุทธันดรหรือว่าสุญญตะทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองผู้ทรงศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำว่าพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้เราก็ได้ปฏิบัติเราได้นับถือเป็นหัวจิตหัวใจเป็นเนื้อเป็นหนังฝากเป็นฝากตายของเราทีนี้ย้อนเข้ามาเพื่อให้ผลประจักษ์กับใจของเราและเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราให้มีสติสตังค์ให้มีความรอบคอบให้มีกำลังใจขึ้นไปอีกนั้นเราควรจะคิดถึงตัวของเราในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเวลานี้เราจิตใจของเรามันเป็นสุญญากับหรือเป็นยังไงถ้าจิตใจไม่มีสติประคองความเพียรไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในสิ่งที่พัวพันขัดข้องเสียบแทงภายในจิตใจคือกิเลสทั้งหลายแล้วนั่นก็คือสุญญากับจะเป็นโอกาสให้กิเลสย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจของเราไม่เลือกอริยบททั้งๆที่เรานับถือศาสนาและเป็นพระปฏิบัติด้วยแล้วอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะกลัวผู้ถือศาสนาทั้งๆที่หาสติสตังค์หรือปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ได้แล้วกิเลสจะกลัวคำว่าพระกรรมฐานกิเลสไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับคำว่าพระกรรมฐานหรือไม่กรรมฐานแต่กิเลสจะแทรกเข้าไปในจุดที่พระกรรมฐานกำลังเล่นเล่อเผลอสติเซ่อซ่าตรงนั้นน่ะเป็นจังหวะที่ต่อยโอกาสให้กิเลสต่อยได้ดีที่สุดเท่าพิสูจน์เราอย่างนี้จึงชื่อว่านักปฏิบัติโอปัญญิโกคือน้ำเข้ามาเพื่อเป็นคติเพื่อเสริมสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราให้มีความเข้มงวดกวดขันเข้าไปกิเลสจะได้ถอยตัวห่างตัวห่างออกไปจากเราเนี่ยกิเลสกลัวตรงนี้ไม่ได้กลัวคำว่าพระไม่ได้กลัวคำว่าเดินจงกรมจอกหาสติไม่ได้ไม่ได้กลัวเพราะการนั่งสมาธิภาวนาทั้งอ้าปากทั้งหลับเพิ่มเคลิ้มหลงไหลไปในขณะที่ภาวนาอย่างนั้นกิเลสไม่กลัวแต่กิเลสกลัวที่มีสติมีความเพียรด้วยสติมีความอุตสาห์พยายามมีความบึกบึนไม่ท้อแท้อ่อนแออันนี้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายกลัวแล้วกันเรามีศาสนาถ้ามีศาสนากิเลสก็กลัวขณะใดไม่มีศาสนาคือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมกิเลสหัวเราะแล้ววันหนึ่งในอิริยาบถหนึ่งคืนหนึ่งมัน ได้ขาดศาสนาไปชั่วระยะสั้นยาวขนาดไหนที่เป็นระหว่างพุทธันดรคือระยะนั้นระลึกได้เหมือนกับเป็นพุทธะอันขึ้นมาอันหนึ่งระยะนั้นมีปัญญาข้อคิดต่างๆได้อุบายแปลกๆต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องบรรเทาหรือเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสงบร่มเย็นขึ้นมาแต่ระยะนี้ขาดสติจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวหรือจิตใจเกิดความเดือดร้อนเผาตัวอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นอะไรนี่ไม่มีศาสนามีแต่ความคิดที่เป็นสัตว์นรกเผาตัวอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่เรียกเผาพระเราเผาตรงนี้เผาตอนไม่มีศาสนาเราอย่าไปคิดฆ่าไกลๆนู่นโดยถ่ายเดียวศาสนาพัทธกับนั่นพัทธกับนี้พุทธันดรนี้พุทธันดรนี้สุญญกับนู้นสุญญกับนี้ท่านกล่าวมาเป็นลำดับลำดาที่เคยเป็นเคยมีมาอยู่แล้วแต่เราผู้ปฏิบัติเพื่อจะยังผลให้เกิดขึ้นแก่เราเวลานี้จงโอปนายิโกน้อมธรรมเหล่านั้นเข้ามาเป็นเครื่องท่ามสอนตนในระยะนี้กำลังอยู่ในพัทธกับหรืออยู่ในสุญญกับพัทธกับแปลว่ากับที่เจริญเวลาที่เจริญขณะที่เจริญอิริยาบถที่เจริญความเทียมในท่าต่างๆที่เจริญเจริญด้วยสติเจริญด้วยปัญญาจิตมีความยิ้มแย้มแจ่มใสจิตมีความเบิกบานจิตมีความสง่าผ่าเผยด้วยอัดด้วยธรรมมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องสง่างามเป็นเครื่องส่องทางให้สง่าผ่าเผยนี่เป็นพัฒกะให้ย่นเข้ามาตรงนี้แล้วเมื่อพยายามอยู่เสมอเรื่องพัฒกะนี้ก็จะมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับภายในจิตใจของเราผู้ถือพุทธถือเทวทัตนี่แหละเทวทัตก็คือกิเลสตัวคอยจ้องคอยมองคอยปราบปรามเราอยู่เสมอคอยหยิดขวางกดถ่วงคอยเสียดคอยแทงคอยเหยียบย่ำทำลายอย่างนี้ตัวยักษ์ตัวผีนี่เรียกว่าสูญกับทำสติทำปัญญาทำสูญไปแต่กิเลสตัณหาสภาวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟนั้นเจริญความเจริญของกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายท่านไม่เรียกว่าพัฒกะมันเจริญด้วยสื่นด้วยไฟจ้ะเรียกว่าความเจริญเพื่อความผาสุกได้ยังไงมันมีแต่จากความพินาศชิบหายล่มจมไปโดยถ่ายเดียวจะเรียกว่าความเจริญได้ลงคอแล้วหรือผู้เจริญก็คือผู้มีสติมีปัญญาศรัทธาความเพียรบำรุงจิตใจใจได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับที่เรียกว่าพัฒกะเจริญภายในจิตของผู้ถือศาสนาพุทธอยู่โดยลำดับจนกระทั่งถึงสว่างจ้าขึ้นรอบตัวอ้าวทีนี้พระอาทิตย์ร้อยดวงก็ไม่สนใจจะไปคิดกับมันแล้วว่ามันมีความสว่างขนาดไหนความสว่างที่เต็มอยู่ภายในจิตใจซึ่งหลุดพ้นแล้วจากความมืดบอดคือกิเลสทั้งหลายนี้ได้เต็มภูมิแล้วไม่สนใจกับพระอาทิตย์จะมีร้อยดวงพันดวงก็ตามไม่มีอะไรสว่างไม่มีอะไรรับเป็นเครื่องอบอุ่นจะพูดได้ว่าอบอุ่นไม่มีอะไรเป็นมหาสมบัติ ไม่มีอะไรเลิศประเสริฐยิ่งกว่าความสว่างด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนและด้วยธรรมที่บริสุทธิ์เต็มหัวใจนี่เลยนั่นนี่แหละมหาพัฒกับศาสนาธรรมของพระเจ้าสอนจิตใจของสัตว์โลกให้เข้าสู่พัฒกับโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงมหาพัฒกับดับกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีซากเหลืออยู่แม้แต่น้อยนี่แหละคือมหาพัฒกะเต็มภูมิของศาสนธรรมที่สอนเข้าจุดนี้ผู้ปฏิบัติตามก็เข้าถึงธรรมนี้อย่างเต็มภูมิเช่นเดียวกันแล้วสมพระทัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์พยายามแนะนำคำสอนสัตว์โลกด้วยความลำบากลำบนตั้งแต่วันเวลาบำเพ็ญก็ยากลำบากแสนสาหัสเอาพระชนเข้าแลกทำทั้งหลายเพื่อสัตว์โลกเวลาได้ตรัสรู้ทำแล้วก็ทรงอุตส่าห์พยายามภาระของพระพุทธเจ้าหนักตลอดตั้งแต่ทรงบำเพ็ญมาเรื่อยจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วเปลี่ยนภาระไปตามเนี่ยตามแขนงตามเหตุการณ์แต่รวมแล้วเรียกว่าเป็นภาระทั้งหมดไม่มีใครจะรับภาระหนักยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพื่อสัตว์โลกทั้งหลาย เราได้เกิดในแดนแห่งความเหมาะสมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติตัวเองและโอกาสนี้เวลานี้เป็นโอกาสและเป็นเวลาว่างว่างทั้งการทั้งงานเกี่ยวกับงานโลกทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องแล้วมีแต่งานทางธรรมอย่างเดียวที่เราจะต้องได้พยายามตักตวงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถเมื่อพ้นโอกาสนี้ไปแล้วย่อมเป็นความลำบากในการที่จะได้บำเพ็ญธรรมความดีพยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราจะเป็นที่ภูมิใจใจเป็นจริงเป็นพื้นฐานแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายไม่มีอะไรเกินใจดวงนี้ดังที่ท่านจันมั่นท่านพูดว่าใจนี่คือนักท่องเที่ยวนะจะเที่ยวไปไหนก็ตามขอให้มีความดีเป็นที่พยุงใจเถิดย่อมมีความสุขความสบายพอมีที่ตรงที่วางไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปเสียทุกภพทุกชาติตลอดตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตของภพชาตินั้นๆโดยเฉยมีความสุขเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องบำรุงรักษาเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างไว้นี้เราก็ไม่เสียทีสมมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ฉลาดต้องฉลาดหาความสุขแก่ตนฉลาดแก้ความชั่วที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนออกเต็มกำลังความสามารถไม่คุ้นไม่ชินกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายพยายามปัดฉลาดออกจากตัวเสมอวันนี้เด็กกล่าวถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งภายนอกภายในให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาโอปนยิโกคือย้อนหน้าย้อนหลังเทียบเทียงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนสมกับเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อสาระคนทั้งหลายแก่เราพากันนำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติตนเองในเวลาที่โอกาสอำนวยสุขภาพก็อำนวยเวลานี้ธาตุขันธ์ก็ปกติดีงามทุกรูปทุกนามความเพียรก็ให้ก้าวเดินด้วยความมีสติมีความสนใจมีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมของจริงของพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะพูดจะตรัสได้อย่างจริงจังถูกต้องแม่นยำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าศาสดาองค์เอกนี่เลยเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองนะก็มีแล้วคือพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละครั้งมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสองพระญาณที่ยังทราบในสิ่งทั้งหลายแม่นยำไม่มีสองพระวาจาที่ตรัสออกมาแต่ละประโยคไม่มีความยักย้ายผันแปรเคลื่อนคลาดเต็มไปด้วยความจริงล้นล้วนตรัสว่ายังไงเป็นอย่างนั้นว่าอะไรมีอะไรเป็นอะไรดีอะไรชั่วสิ่งนั้นต้องเป็นดีเป็นชั่วตามที่ตรัสไว้ทุกอย่างจึงเรียกว่าสวัคคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนะผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะไปไหนถ้าไปสิ่งที่ดีนะถูกสถานที่ที่พึงหวังไม่ไปไม่เป็นอื่นเนี่ยการเชื่อธรรมกับการเชื่อฝ่ายมารจึงมีผลผิดกันอยู่มากฝ่ายมารก็คือสิ่งกระซิบกระซาบซึ่งฝังใจมาเป็นเวลานานแล้วท่านเรียกว่ากิเลสคอยฉุดลากลงฝ่ายธรรมแนะนำให้ต่อสู้แย่งชิงเอาตัวของเราซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่านี้ให้พ้นจากปากมารคือกิเลสทั้งหลายด้วยการทำดีด้วยการฝ่าฝืนสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายตะเกียบตะกายหนักแล้วเอาเบาก็ทนเพื่อความดีทั้งหลายความเจริญก็ย่อมเป็นของเรานั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้ระวังนะเชิญวันนี้เชิญระวังนะถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นไปตามนิสัยเหมือนกับว่าล้างเหมือนกับเหยียบเดือดเรื่อยถึงมันเป็นงั้นธรรมะมันก็ไม่เต็มหน่อยเจ้าของก็รู้จะทำไงถ้าจะให้เป็นไปตามอัธยาศัยนิสัยของเป็นไปตามความถนัดนั้นมันก็จะไม่ถึงไหนเดี๋ยวก็ลงคลองตะโครมจะได้เนี่ยเพื่อมันไปตามเรื่องเอาถึงจะไม่เร็วไม่หนึ่งช่างมันเถอะมันค่อยไปเอื่อยๆนั่นแหละสามวันสามคืนก็ถึงในทางมั่นหรออย่างนั้นพอไปอย่างเช่นวันนี้ว่าไปนั่นแหละ พราะความเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองมันเป็นในจิตนี่นะมันไม่ได้เป็นด้วยความเสกสรรปั้นดอกขึ้นมามันเป็นเองโดยหลักธรรมชาติภายในจิตนี้เป็นห่วงหมู่เพื่อนมันได้ยินได้ฟังจิตใจมันก็ใจมันเหมือนกันผู้มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วมันเหมือนกันนั่นแหละทั้งที่ผมเคยพูดให้ฟังเสมอเวลาถึงวันประชุมในสมัยที่อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นวันนี้เป็นวันประชุมโอ้โหจิตมันก็หยิ่งยิ้มย่องเหมือนจะเหาะจะบินมันเป็นยังไงนั่นพอฟังแล้วมันเหมือนกับได้โอสถมาจากฝากเมฆฝากสมมุติที่ไหนก็ไม่รู้แหละมาชโลมจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสขึงขังตึงตังมันเป็นกำลังใจถ้าไม่ยิงไม่ฝังก็เหมือนกับต้นไม้ที่ในรถน้ำเองนอกจากไม่รถน้ำเย็นๆให้ชุ่มฉ่ำแล้วมันเอาน้ำร้อนไปลวกอีกนะไม่รถน้ำทางด้านธรรมะแล้วมันน้ำกิเลสมันน้ำทองแดงไงที่มันเผาอยู่ในหัวใจเพราะงั้นเราไม่ได้เพื่อเราเพื่อวัดเราเพราะว่าเราสมบูรณ์อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่ทุกข์ยิ่งกว่านี้มีมากมายนะเพราะเราไม่ได้ทุกข์แต่ตัวปัจจัยทายทานทั้งสี่มันล้นอยู่เนี่ยแล้วจะไปหาอะไรเอาอะไรมาอีกนอกจากไปช่วยที่บกพร่องซึ่งมีความต้องการอยู่มากจำเป็นอยู่มากนั่นแหละคนนี้ว่าสัตว์นะมันสงสารเหมือนกันหมดมันจะมาห่วงถึงห่วงอะไรนะก็มันเป็นเหมือนกันจะอะไรมาห่วงความห่วงก็เป็นกิเลสความสงสารเป็นธรรมเนี่ยมันจะมาห่วงไว้ทำไมห่วงไว้เพื่ออะไรเนี่ยหาเหตุผลไม่ได้สงเคราะห์ไปเป็นธรรมให้ไปเพื่อผลประโยชน์เก็บไว้ทำไมเวลาตายเขาไม่เห็นเอาเงินไปเผาเลยนะเขาเอาฟืนไปเผาต่างหากเอาฟืนมันมีอยู่แล้วถ้าว่ามีฟืนมีแต่เงินจะเอาเงินไปเผาเพราะไม่มีฟืนก็จะแสวงหาไว้ก็เผาตอนนี้มันก็มีแล้วฟืนเต็มดงเต็มป่าอย่างเงี้ยศาสนาจึงเป็นของละเอียดเป็นธรรมชาติที่ละเอียดมากที่เดียวนะเกินกว่าความรู้ของคนทั้งหลายจะสร้างได้ตลอดก็ถึงนะเรื่องความละเอียดละออของศาสนาละเอียดมากขนาดนั้นทำให้คึกเรื่องของพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์มันฉลาดถึงขนาดนั้นฉลาดขนาดนั้นคือพุทธนาตรงคือจุดไหนจุดไหนหาที่ท่านไม่ได้หนึ่งพุทธนาไปไหนรูปไปไหนมีแต่พระเจ้าองค์แสดงไว้หมดแล้วหมดแล้วจะอวดตัวว่าฉลาดได้ที่ตรงไหนนอกจากกราบท่านดังหมอบรากกันเรื่องของนิพพุทธเจ้าจึงไม่เป็นภัยต่อใครธรรมจึงไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเป็นคุณต่อโลกล้วนๆก็คือสาระธรรมนี่เองน่าจะพูดจะนำไปปฏิบัติได้ประโยชน์มากน้อยตามความสามารถฉลาดรู้ของตนธรรมโลกวิถีจึงถนัดชัดเจนมากจากพระศาสดารู้แจ้งโลกรู้แจ้งไปทั้งหมดความหนักเบาละเอียดหยาบขนาดไหนทรงตึงทราบไปตลอดทั่วถึงหมดด้วยโลกวิถีทั้งการแสดงธรรมแก่โลกจึงเหมาะสมไปทุกภูมิของสัตว์โลกนอกจากมันรับไม่ได้เท่านั้นเพราะอาการหนักมันก็รับไม่ได้นั่งประเภทปะทะปรมะเป็นประเภทสามประเภทอย่างนั้นก็ต้องรับได้อุคติกันอยู่พอย่ำธรรมะขึ้นธรรมะติดพุ่งเลยรู้เลยพ้นเลยว่าอุคติกันอยู่ประเภทเดียวคอยจะผ่านพ้นอยู่แล้ววิปัสสิกันอยู่ก็ลองกันลงมาแสดงเรียกผลเรียกผลได้สัตว์ได้ส่วนแล้วยอมลงผ่านได้เลยส่วนในยะนี่ถ้าเป็นตาน้ำก็อยู่ลึกหน่อยต้องใช้กำลังเวลาเวลาขุดกันแล้วสุดท้ายก็ถึงน้ำได้นะ
1: ส่วนปะทะปรมานเหมือนเอาเสียมขุดหินนั่นนี่จะเสียมจะแหลกไปหินมันอยู่นั่นธรรมะเอาลงขนาดไหนไม่ได้เรื่องเหมือนเสียมขุดหินนั่นไม่ถึงน้ำไม่ถึงเพราะน้ำไม่มีในหินนั่นขุดลงไปก็อย่างนั้นระวังวันนี้พูดเท่านั้นแหละไม่ต้องพูดมากนะรู้สึกยังไง

นี่มันแน่นก็แน่นเข้าแล้วจะทำยังไงล่ะผู้ที่มาศึกษาอบรมก็มาสมควรแล้วก็ต้องขยับขยายนะแน่นทุกวันทุกวันทั้งหมดมีเท่าไหร่นี่พระทั้งพระทั้งเนรฮะประมาณ40นู่นยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยจะทำยังไงผมก็ยิ่งกำลังวางชาไม่มีเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้แต่อยู่ลำพังเจ้าของก็มันก็รู้สึกว่าหนักอยู่แล้วจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามานะมันไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนช่วงสองปีมานี้รู้สึกในเป็นความรู้สึกอันหนึ่งอยู่ในจิตนี่มันหดเข้ามาหดเข้ามาว่าธาตุขันธ์พาให้มันเป็นดีมันบ้วนกันหลังไหลมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันมีมากแล้วมันมีเรื่องแหละไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งจนได้นะเรื่องกิเลสมันออกรวดเร็วที่สุดนะทำไม่ทันทำยังนอนไม่ตื่นกิเลสออกเปลี่ยนผ่านยุ่งควรทำลายไปทุกอย่างผลนั่นรวดเร็วยิ่งกว่าอะไรนะเรื่องกิเลสก็ยังหยาบหยาบก็ยังที่ทะเลาะกันนั่นเองนี่เป็นเรื่องหยาบที่สุดเป็นเรื่องของโลกโลกเขาแท้ๆมันก็ยังมาเป็นไปได้ในวัดในพระในเนียนมันมาถือว่ามันเป็นของดีจนได้เรื่องความทะเลาะมันเรื่องหยาบโลนที่สุดแม้แต่ทางคารวะเขาก็ยังถือกันพระยังมาถือเป็นของดีมาทะเลาะกันได้นี่สี่สิบห้าสิบจะอยู่ที่ไหนมันก็ยิ่งคับยิ่งแน่นหาความสงบสงัดก็ไม่ได้ผมมาชอบอยู่เก่าก็เป็นแบบหนึ่งผมมาใหม่ก็เป็นแบบหนึ่งแบบทั้งสองแบบนั้นไม่ใช่แบบที่น่าไว้ใจไม่ใช่แบบที่น่าอบอุ่นเย็นสบายสำหรับหัวหน้าและหมู่เพื่อนอยู่ด้วยกันก็ดีมันเป็นแบบอย่างว่านั่นแหละว่าแบบยักษ์แบบผีก็ว่าได้เรื่องแบบกิเลสไม่ใช่แบบดีมันเป็นอย่างนั้นของมันแหละมาตั้งใจมาศึกษาศึกษาจริงๆมันก็ดีสิวันนี้ไม่เห็นมีจริงมีจังอะไรก็ให้หนักวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่เฉพาะเรามันก็พอแล้วนั่นแหละคิดอะไรยุ่งอะไรล่ะยุ่งแต่กับขันเจ้าของนี่ก็พอวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างเอวนี่มันก็แข็งเดี๋ยวนี้ไปใช้ก็เลยคราวที่แล้วนี่ที่โรงพยาบาลหมอปัญญามันก็เขาก็บอกว่าปูนมันจับอยู่ทุกแห่งทุกหนทั่วกระดูกหลังตั้งแต่เอวขึ้นไปนั่นอย่างนั้นนะปูนมันเกาะอยู่มดจับอยู่มดเอาขี้บอกนั่นแหละที่มันเจ็บหลังเจ็บเอวก็นั่นแหละมันไปทั่วหมดจะว่ามันเจ็บหลังยังไงเจ็บเอวยังไงมันเป็นเอวแข็งแบบนั้นอะไรเนี่ยนั่งไม่ค่อยจะสนิทแล้วนั่งก่อนหน้าก็นั่งอย่างสบายสบายอย่างแต่ก่อนไม่ได้ต้องพิงอ่ะแม้จะนั่งก็ยังแข็งไปเวลาออกมาสุดท้ายเราคงจะนั่งไม่ได้มันแข็งไปหมดก็หินปูนอยู่เขาว่านี่แล้วมันเกาะติดอยู่ตามกระดูกหลังมันเป็นพืชไปหมดไปวัดทำหลวงเพลนั่นก็ได้พิจารณาถึงเรื่องหมู่เรื่องคณะเหมือนจะไปเหมือนก็ว่าจะไปเหมือนก็ไปปรองธรรมสังเวชหนึ่งเหมือนกันมันนักเป็นในจิตหูตาสัมผัสสัมพันธ์ไปที่ไหนอยู่ไหนมันก็อดคิดไม่ได้น่าสงสารหมู่เพื่อนพระเต็มเป็นร้อยมาจากที่ต่างๆวันนั้นเราก็ได้อุตส่าห์เทศน์ให้ฟังถึงจะเมื่อจะเพลียก็ตามเพราะความสงสารนั่นแหละในองศาเตือนในฟังถึงไม่ได้เข้มข้นอะไรนักก็พอเป็นคติคติเทศไปเรียบๆธรรมดาตามธาตุขันธ์มันอำนวยเทศถึงธรรมะสูงสุดเหมือนกันหรือไม่มีผู้นำเป็นไปตามลำพังมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่ทำให้คิดมากนะพระเนรมานั้นก็เรียกว่าเศษหนึ่งส่วนพันส่วนหมื่นเศษหนึ่งส่วนหมื่นก็ว่าได้ของพระของเลนทั่วประเทศไทยมานั่นแหละดิทำให้เอามาพิจารณาเทียบเคียง
ดูถึงผู้นำแต่ละก๊กละก๊กละก๊กนี้ต้องมีผู้นำผู้นำผู้นำนั้นต้องเป็นผู้สำคัญจึงเรียกว่าผู้นำสำคัญทางฝ่ายปฏิบัติก็คือสำคัญทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจสำคัญการพูดปฏิบัติก็สำคัญเพราะใจเป็นหลักใหญ่ของการปฏิบัติแต่ใจมีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติย่อมมีหลักมีเกณฑ์แม้จะลดหย่อนผ่อนผันลงบ้างตามการตามเวลาก็เป็นไปด้วยความนิ่มนวลด้วยเหตุด้วยผลไม่เป็นไปด้วยความขัดต่อเหตุต่อผลอัตธรรมเช่นเป็นทิฏฐิมานะหรือความหย่อนยานก็กลายเป็นกิเลสไปเสียทิฏฐิมานะว่าความเคร่งก็กลายเป็นกิเลสไปเสียอย่างนั้นมันไม่มีสำหรับจิตใจที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วย่อมลดหย่อนผ่อนผันลงได้ด้วยเหตุด้วยผลพร้อมหมดเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความให้ลดหย่อนผ่อนผันนั่นแล้วจิตใจการปฏิบัตินั่นก็ดีเข้าสู่ปกติของตนนั่นมันสำคัญอย่างนั้นเราจึงถือหลักใจเป็นสำคัญข้อปฏิบัติถ้าใจไม่มีหลักก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้ใจเป็นหลักอยู่แล้วการปฏิบัติย่อมเป็นหลักเป็นเกณฑ์สม่ำเสมอการแนะนำสั่งสอนผู้มาอยู่อาศัยด้วยอบรมศึกษาด้วยก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่แน่ใจได้ตายใจได้เมื่อยึดหลักที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปปฏิบัติผู้นำจึงเป็นสำคัญมากทีเดียวเห็นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี่แหมสำคัญมากนะมันเป็นแม่เหล็กจริงๆท่านไปอยู่ที่ไหนพระเนรหลั่งไหลไปถึงจะเข้าไปอยู่สำนักท่านไม่ได้ก็ไปอยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยแถวๆใกล้เคียงพอไปมาหาสู่ได้เช่นวันปฏิโมกข์ก็มาฟังปฏิโมกข์และโอวาทของท่านที่นั่นยามมีโอกาสก็มากราบเยี่ยมท่านแต่ละครั้งละครั้งได้อุบายไปเพราะการอบรมสั่งสอนของท่านนั้นอบอุ่นอยู่กับผู้มีหลักมีเกณฑ์ยิ่งท่านอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วอย่างนั้นก็ยิ่งร่มเย็นท่านเคยพูดวันโวสดนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะวันโวสดนั้นพระมามากเลยทีห้าบางทีห้าสิบหกสิบพระต่างถิ่นต่างฐานมาที่แถวใกล้เคียงนั่นแหละเน้นพวกหลายก็ติดตามมาด้วยนอกจากฟ้าแล้วเวลาท่านให้ว่าท่านเตือนอย่าได้นอนใจการศึกษาอัตธรรมทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากท่านเตือนสำคัญที่ผู้จะให้การอบรมศึกษาถูกต้องแม่นยำหรือไม่เราก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนท่านว่าการศึกษาทางด้านจิตใจนี้ไม่เหมือนทางด้านปริยัติต้องเอาของจริงออกมาพูดกันว่าพูดสมาธิจิตของผู้เทศน์ผู้แสดงผู้เป็นหัวหน้าต้องเป็นสมาธิมาแล้วพูดถึงเรื่องปัญญากับผู้อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้นำหมู่เพื่อนก็เป็นปัญญามาแล้วทุกขั้นเนี่ยนั่นว่าจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นผู้แนะนำสั่งสอนเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเสียทุกขั้นทุกภูมิแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยจะเอาอะไรมาผิดพูดตรงไหนก็ถูกตรงนั้นตรงนั้นและเป็นที่ตายใจสำหรับผู้มาอบรมศึกษาท่านว่าแล้วก็ย้อนมาหาองค์ของท่านเองนี่ผมก็แก่แล้วนะเนี่ยท่านทั้งหลายมาศึกษาเอาให้จริงให้จังนะการแนะนำสั่งสอนหรือแก้ไขดัดแปลงทางด้านจิตใจคิดตะภาวนานี้เป็นของยากมากนะถ้าผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงจะสอนกันไม่ได้ผู้ที่จะสอนสมถะวิปัสสนาต้องเป็นผู้เข้าใจสมถะวิปัสสนามาเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนปริยัติอย่างนี้ทำย่ำแล้วย่ำเล่าอยู่นั้นบางครั้งถึงขนาดที่ว่าภิกษุเฒ่ายังไม่ตายนี่ให้ใคร
มีข้อข้องใจอะไรเอาให้มาถามแล้วให้รีบเร่งขวนขวายทางด้านจิตตภาวนาสงสัยตรงไหนให้มาถามนะเวลาภิกษุเฒ่าตายแล้วยากนะผู้ที่จะแก้ไขทางด้านจิตใจนี่นะนะเวลาท่านเน้นหนักท่านเน้นจริงๆเนี่ยอายุไม่ได้นานนะนี่บางทีออกมาเป็นตัวเลขเลยเราไม่ได้ลืมมันเหมือนสดๆร้อนๆเหมือนอัดเทปไปถ้าเป็นอุวาทของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเป็นอย่างนั้นนะจิตใจผมเพราะผมกล้าเขียนประวัติของท่านเท่าที่ผมได้ยินมาแล้วมันเหมือนกับว่าไม่หลุดไม่ตกไปไหนเลยมันเหมือนเทปเจ้าของเองก็แปลกในเจ้าของกันว่ามันจำไปได้ยังไงพูดถึงบอกถึงขนาดตัวเลขยังเหลืออีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีนั่นนี่กับอายุเท่านั้นแล้วนะเนี่ยยังเหลืออีกกี่ปีไม่เลย80นะโอ้โหขนาดนั้นนะบอกยังตีกาลงไปเลยทีเดียวเหมือนกับมองเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้วันจะตายท่านก็ทางก็ต้องมองเห็นทั้งท่านท่านถึงได้กล้าพูดขนาดนั้นไม่เลย80นะนี่ก็ได้ปีเท่านั้นปีแล้วนี่ต้องนับไปนับไปนับข้อมือนี่เห็นไหมมันนานอะไรกันมันก็เท่ากับ2-3วันเท่านั้นมันก็ตายนี่ว่ายังจะมานอนใจอยู่หรือท่านว่าแล้วพอเริ่มป่วยครั้งสุดท้ายก็บอกเลยเดียวทั้งที่เริ่มป่วยเท่านั้นแล้วบอกเลยนั่นนี่เป็นป่วยเป็นครั้งสุดท้ายของเรานะครั้งนี้ไม่มีหายมันเริ่มเป็นเท่านั้นแหละมันขาดไปหมดแล้วแหละมันว่าเหลือแต่ลมหายใจมันยังไม่ขาดไอ้เรื่องราวอะไรที่ความสืบต่อของการของขันนี่มันขาดไปหมดแล้วยังไงก็ต้องตายเพราะป่วยครั้งนี้ไม่สงสัยกันว่าแต่มันไม่ตายง่ายนะโรคนี้มันเป็นโรคทรมานเรียกเขาเรียกว่าโรคคนแก่กันว่าไม่ตายง่ายแล้วก็เราก็นับมาอีก8เดือนนั่นตั้งเดือน4ขึ้น14ค่ำผมจำได้ขนาดนั้นนะท่านเริ่มป่วยจนกระทั่งวันที่10พฤศจิกาท่านมรณภาพพ.ศ.92เป็นเวลา8เดือนโอ้เหมือนกับฟ้าดินถล่มมาหัวใจเรานะเพราะจิตมันจ่อยกับท่านตอนนั้นท่านเป็นแม่เลยคอยดึงคอยท่านเราจิตเราก็ตอนนั้นมันก็ทุนมุนเราเหลือประมาณตอนท่านตอนนั้นท่านเริ่มป่วยมาแหละจิตของเรามันก็เริ่มทุนมุนวุ่นวายของมันไม่มีวันมีคืนตั้งแต่นั้นมาเรื่อยจิตเราไม่ว่างเลยท่านก็ป่วยหนักก็เท่าไหร่ก็เราก็ยิ่งต้องเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับการดูแลรักษาตลอดถึงหมู่เพื่อนที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านเราเป็นผู้คอยให้อุบายคอยแนะนำตักเตือนเห็นเราเองก็หมุนติวออกจากลงจากกุฏิท่านก็เข้าทางยงกรมพอทางกรมมาก็ขึ้นกุฏิท่านตั้งแต่มีไม้ท่านอยู่น้องผือลงจากทางยังออกจากกุฏิท่านก็เข้าทางยังกรมปล่อยท่านก็ปล่อยไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะปล่อยไม่ได้แม้หมู่เพื่อนจะมีมากก็ตามแต่เราคอยจะเนี่ยคอยให้อุบายคอยเราหยุดตลอดเวลานั่นแหละพอมีเวลาบ้างนิดหน่อยก็เข้าทางยังกรมก็ทางยังกรมเพราะตอนนั้นจิตมันพิลึกพิลั่งจริงจริงเดียวมันเป็นของมันเองมันมีใครบอกใครสอนมันมีใครแนะใครนำแหละมันเป็นในตัวของมันเองถึงวาระที่มันเป็นแต่เราเรียกก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาอย่างว่านั่นมันก้าวถึงขั้นภาวนามยปัญญามันก็ต้องหมุนตัวไปเองเป็นตัวมีติ๊กเลือดอัตโนมัติมันไม่หยุดไม่ถอยมีแต่หมุนอยู่ตลอดหมุนกับกิเลสนั่นแหละเขาจะหมุนอะไรลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเวลาเวลามันไม่ได้ส่งออกนอกมันอยู่ภายในนั้นพันกันอยู่กับกิเลสอาสวะประเภทต่างๆอย่างนั้นเป็นน้ำเป็นท่าหมากภูหรี่ไม่คิดถึงกันเลยนะมันแปลกนะเวลามันหมุนมันหมุนขนาดนั้นมีแต่กิเลสกับ
สติปัญญาพันกันอยู่นั่นแต่สมมติว่าอันนี้ขาดลงไปแล้วจิตมันก็สอบมันขุดมันค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งเหมือนกันพอเจอแล้วก็เอาละที่นั่นอ่ะเจอเมื่อไหร่แล้วเป็นเอาหนักทีเดียวเหมือนเข้าตะลุมบอลกันเลยมันถอยไม่ได้มันไม่ถอยนี่ไม่เจอมันก็ค้นหาเวลามันผ่านไปแล้วตัวแก้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วมันค้นหาของมันมันค้นเองนี่นะเสาะมันแสวงมันซอกแสกซิกแซกมันหาเรื่องหาเราขึ้นมาให้เกิดเหตุเกิดผลขึ้นมาให้จนกระทั่งถึงได้พบตัวข้าศึกนั่นแหละพอพบข้าศึกก็เท่ากับว่าได้งานแล้วนั่นเองแล้วมันจะคิดไปอะไรถึงเวลานาทีชั่วโมงไม่ได้คิดนี่นะมีแต่ความรู้กับสิ่งนั้นตอนนั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยจิตไม่ออกมาเลยมันอยู่กับนั้นไม่งั้นมันจะไปเดินได้ยังไงตั้งแต่ตั้งหันแล้วจนกระทั่งถึงปัดกวาดตอนกลางวันก็ท่านก็พักมีหมู่เพื่อนคอยดูแลเป็นประจำเราก็ไม่ได้ไปตอนนั้นตอนค่ำตอนเวรสำคัญอยู่ในวันน้องผือเราไม่ได้เข้าเวรเข้ายามกับหมู่เพื่อนแต่เป็นผู้คอยตรวจเวรตรวจยามอยู่ตลอดจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านก็เพียบทางขันเราก็เพียบทางจิตต่างคนต่างเพียบคนละด้านละทางมีผลตรงความพวักโอนกับท่านที่เป็นล่มโพล่มใสจิตใจพันเน้นยุกยอกไปหมดพอท่านป่วยเท่านั้นเพราะแสงสว่างก็อยู่กับท่านหมดพวกเราเหมือนคนตาบอดท่านมันให้แสงสว่างให้ดวงตาแสดงอัดแสดงธรรมเนี่ยใดต่อเนี่ยใดเราคอยสำเนียกศึกษาคอยยึดคอยถือเอาจากท่านเมื่อท่านล่วงไปนี่โอ้โหปรากฏว่าเหมือนผ้าดินถล่มเลยนะผ้าเนนแตกกระจัดกระจายเกาะกันไม่ติดเป็นเวลาทั้ง3ปี4ปีนั่นแต่ขนาดนั้นจึงมันเป็นสิ่งที่จำไม่ลืมละใครอยู่ไหนก็แตกจะกระจายไปหาครูอาจารย์ต่างองค์ต่างไปนะแตกไปแล้วเกาะมันไม่ค่อยติดระยะนั้นไม่ติดเป็นสามสี่ปีมานี่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่เช่นอย่างหลวงปู่ฟ้านท่านก็อยู่เป็นหลักอันเดียวหลวงปู่ขาวก็มาอยู่เป็นหลักก็เข้าเกาะติดเกาะติดเรื่อยไปแล้ว

ตอนนี้จากห้วยทรายมาก็ยึดไปอีกเหมือนกันห้วยทรายได้ก็มาตั้งตรงนี้นะวัดป่าวันตาดไม่ตั้งแต่มาตั้งทีแรกจนป่านนี้พระเนรแต่ก่อนก็ไม่รับมากนะอย่างมากรับแค่18องค์หลายปีตั้งแต่2598เอา99มาจนกระทั่งถึง2519หรือ20มีแต่17 18องค์เท่านั้นไม่รับมากนะจากนั้นมาแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มก็ค่อยเห็นครูบาอาจารย์ท่านรองรับไปรองรับไปเพื่อนมันมีที่เกาะเราก็อันรวมลงบ้างนี่มันก็มากขึ้นโดยลำดับปีหนึ่งถีบขึ้นไปตีหนึ่งปีหนึ่งถีบขึ้นไปถีบขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยสูงจนผิดหูผิดตาหนึ่งอย่างปีกายเท่าไหร่35เนี่ยก็อย่างนั้นเลยเราก็ทนกับหมู่กับเพื่อนเพราะหัวใจก็อยู่กับหมู่กับเพื่อนเท่านั้นมันก็เมตตาสงสารเพราะการดำเนินทางด้านจิตใจนี่เราเห็นโทษมาพอแล้วสำหรับเราเองเราเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนด้วยความแม่นถูกต้องแม่นยำอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เราลงถึง 100% 100% ไม่มีบิ่นเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงไม่มีความหมายอะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายสำหรับท่านแล้วเรามอบเลยมอบเลยลงขนาดนั้นลงต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ว่าตั้งแต่นู้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเคลื่อนมีไหวไม่มีคำว่าอนิจจังเข้าไปเกี่ยวข้องเลยในหัวใจดวงนี้ซึ่งมีต่อท่านอาจารย์มั่นนั่นเห็นคุณของท่านขนาดนั้นแหละแล้วพอเห็นโทษของตัวเองที่มันตะเกียบตะกายไปไหนมันไปไม่ได้ก็ท่านเป็นผู้ฉุดผู้ลากนี่นะไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดนี่ฉุดลากผมเป็นประกอบกับผมเป็นคนทิฏฐิว่าก็ว่าได้นะไม่ลงอะไรง่ายๆนี่ถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลที่ควรลงมันไม่ลงแม้แต่องค์กับองค์ท่านเองมันก็ยังทะเลาะกับท่านกระทุกพูดทุกทะเลาะนะมันโต้กับท่านไม่ถอยนี่ตอนไหนมันยังไม่ลงได้ในเงื่อนใดอย่างนี้มันจะไม่ถอยแหละคือพูดหาเหตุหาผลหาความสัตย์ความจริงเอาจนลงได้ลงแล้วมันก็หมอบลากเลยถ้ามันลงนั่นเพราะฉะนั้นจึงมีแต่ท่านฉุดผมมาชุดขึ้นชุดขึ้นตรงไหนก็ชุดขึ้นมันจะไปลืมได้ยังไงจากนั้นก็เอาเรื่องเหล่านี้แหละมาพิจารณาเทียบเคียงเรื่องหมู่เพื่อนทั้งหลายก็ดีมันทนนะนี่นะผมทนเฉยๆนะถ้าเป็นตามนิสัยของผมแล้วนิสัยถ้าพูดถึงนิสัยหมายถึงความชอบใจนะเราไม่ได้ชอบใจเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมีมากๆนี่นะนิสัยของเรามันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเรื่องความอยู่คนหนึ่งคนเดียวตั้งแต่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างมากก็สององค์ไปข้างหน้าแล้วก็ไปแยกกันเสียเนี่ยไปที่แรกก็ไปด้วยกันสององค์คนต่อไปก็ไปแยกกันคนละที่ละทางไปเสียอย่างนั้นไม่กลายเป็นคนเดียวคนเดียวบางทีก็ไปคนเดียวเลยอย่างมากก็ไปสองก็มีแต่ผู้อายุพรรษาไล่เรียกกันอย่างนั้นก็แบบบอกพูดกันงงๆเลยเอ้าใครจะไปทางไหนไปนะก็แยกกันเป็นเราจะขึ้นเขาลูกไหนไปป่าไหนถ้ำไหนเหนื่อยมากอย่างนั้นจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพลงไปแล้วหมู่เพื่อนลุมเกาะเรานี่สิแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าหมู่เพื่อนจะจ้องจะมองจะอะไรเราเพราะเราเคยอยู่คนเดียวหมู่เพื่อนก็ลุมตั้งแต่บัดนั้นมาที่ดูที่จนกระทั่งปั่นนี่แล้วมันเป็นของมันเองอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเสาะแสวงหาตามลำพังเราตั้งแต่หมู่เพื่อนเกาะที่แรกก็พยายามหลบปลีกอีกตัวตั้งแต่ไม่เอาโยมแม่บวชไปไหนก็หนีไปได้9วัน10วันเต็มแล้วหนีเข้าป่าเข้าเขาไหนกับ9วัน10วันเต็มแล้วที่ไปอยู่นั่นมาจากไหนเดี๋ยวมาจากไหนเดี๋ยวมาท่านก็เลยเกาะเต็มตัวที่อย่างนี้จนมองหาตัวไม่เจอเนี่ยผลแห่งการแนะนำทางสอนหมู่เพื่อนด้วยการทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของเรานี่มันเป็นอย่างไรบ้างนี่คือหนึ่งที่ทำให้เราได้คิดอยู่ตลอดการสอนก่อนนับว่าหมดผมพูดจริงๆผมนี่หมดภูมิเลย
ผมไม่ได้มีอะไรนี่ครับเหลืออยู่แม้นิดหนึ่งที่ไม่ได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังเขาอยู่ด้วยกันมานานแสนนานมันก็ต้องหมดพุงแหละจะจริงหรือเท็จมันก็หมดเท่านั้นไม่มีอะไรเหลือจากนั้นไปหมู่เพื่อนจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็เอาตวัดธรรมพระพุทธเจ้าของจริงมีอยู่อย่าระวังถึงแต่กิเลสมันจะเข้าเหยียบหัวใจนะของจริงมันไม่มีกิเลสกลายเป็นของจริงเข้ามาแทนในหัวใจนั้นให้ระวังให้ดีอันนี้มันเร็วที่สุดนะกิเลสมันจะเข้าเป็นของจริงแทนหัวใจนี้มีมากตามไม่ทันแหละ ของความกับของจริงมันแทรกกันไปนั่นแหละอะไรมีจริงอะไรต้องมีปลอมแทรกกันไปแทรกกันไปนี่ธรรมของจริงโอ้ยเจ้าประกาศไว้ขนาดไหนแล้วครูบาอาจารย์ผู้ท่านประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังท่านก็รู้จริงจริงท่านมาแนะนำสั่งสอนพวกเราเป็นยังไงเราผู้ที่จะคือการไปตามท่านมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรขนาดไหนมีความจริงจังต่อข้อวัดปฏิบัติ

คอยล่างอยู่ตลอดลำพังจิตใจเราเชื่อมันไม่ได้นะแต่พออย่างยิ่งกิเลสมันอยู่ในหัวใจนั้นแล้วมีตั้งแต่เรื่องที่มันจะคอยต้มคอยตุ๋นเราตลอดเวลาแล้วก็หลงไปกับมันจนได้นั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้วไม่มีครูมีอาจารย์คอยฉุดคอยล่างเอาไว้นี่มันโดนก็จนยิ่งกว่าโดนเจอซะยิ่งกว่าเจอ แต่มันอาศัยสติปัญญานั่นแหละไม่ค่อยจะนอนใจกับมันง่ายๆอะไรอะไรก็ดีบางทีมันทำให้เรางงถึงธรรมะขั้นละเอียดแล้วงงจริงๆก็มีผมเองครับมันก็ไม่พ้นเรื่องของสติปัญญาไปได้แล้วก็จับกันจนได้เอามันตายใจตายใจทุกด้านแล้วมันรู้เองปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองเท่าลงมันได้ถนัดในหัวใจชัดเจนในหัวใจท่านบอกว่าสันติพิโกนั่นแหละสันติพิโกแท้เป็นอย่างนั้นไม่มีเงื่อนสงสัยมาเกื้อปนเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดแง่ใดของกิเลสของธรรมมันเป็นเหมือนเป็นสันติโกประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์แล้วหายสงสัยหายห่วงหายสงสัยไปพร้อมๆมาพร้อมถ้าอะไรยังมีเงื่อนเพื่อแคลงสงสัยอยู่นั่นไม่ใช่สันติโกนะนั่นระวังให้ดีสมมติว่าเราเข้าใจว่าเราถึงขั้นนั้นขั้นนี้ผู้นั้นผู้นี้แต่มันยังมีอะไรอะไรนั่นยังไม่ถึงนะยังไม่ใช่วางนั่นเลยให้เอาผลประโยชน์ยกให้ฝ่ายไม่นอนใจเลยทีเดียวบอกว่ายังไม่ใช่นี่คือไม่นอนใจแล้วก็ไม่ตายใจแล้วมันพอตัวแล้วมันไม่ได้บอกแล้วไม่ว่าจะยกผลประโยชน์ให้อะไรอะไรแล้วมันชัดเจนโน่นสันติโกสันติโกปัญญาสำคัญมากไม่มีอะไรจะเหนือปัญญาไปได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเอากันอยู่นั่นกิเลสมันฉลาดมากทีเดียวนะธรรมะละเอียดก็เท่าไรกิเลสก็ยิ่งละเอียดละเอียดต้องฝึกซ้อมสติปัญญาเข้าไปเรื่อยๆการฝึกซ้อมมันก็เป็นของมันเองถ้าลงถึงขั้นพอกันแล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วสติปัญญาก็ฟิตตัวเองตลอดกิเลสมันก็ฟิตของมันจนกระทั่งมันไปไม่รอดแล้วมันถึงยอมสลายตัวลงไปจากหัวใจแต่มันยังพอเกาะได้มันไม่ถอยมันเอาจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ให้หมู่เพื่อนตั้งใจให้ทำตัวเหมือนป้าขี้ริ้วนักปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำอันสูงส่งอันเลิศอันประเสริฐต้องทำตัวเหมือนป้าขี้ริ้วเสมออย่าไปเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันชอบทะนงตนถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วจะไม่มีถ้ามันปรากฏมีเขี้ยวมีเขาขึ้นมาตรงไหนอะว่าสำคัญตนว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันขึ้นแล้วให้ทราบอย่างนั้นนะสติปัญญาคอยจับมันจะปล่อยให้มันเหยียบหัวใจเราอย่างง่ายได้นี่ยิ่งจิตใจยิ่งเป็นของหมู่เพื่อนเขามากเขาโดยลำดับลำดาเพราะครูบาอาจารย์มองไปไหนก็จะไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวนี้นะทำยังไงผู้ปฏิบัติยังมีอยู่มากมายผู้หวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์ทั้งหลายยังมีอยู่มากแล้วไม่มีครูบาอาจารย์ข้างหลังพึ่งพิงได้ยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามปิดในเวลาที่ได้รับการศึกษาลมจากครูบาอาจารย์อย่ากลัวตายเถอะเรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเพราะอีกการงานอื่นเราเคยทุกข์มาพอแล้วเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของทุกข์เจ็บไข้มากป่วยมากเป็นทุกข์มากเคยผ่านมาแล้วทุกเรื่องการต่อสู้กับกิเลสเอาทุกขนาดไหนเอาให้มันเห็นผลกันลงในวงปัจจุบันอย่าคาดอย่าหมายถึงเรื่องสัจธรรมมันจะรู้ยังไงไม่รู้ยังไงไปคาดไปหมายไม่ได้นะจิตใจอ่อนแอถ้าผู้มีความเด็ดเดี่ยวอาหารน่าจะรู้ในวงสัจธรรมเพราะความทุกขเวทนาอันนี้เด่นได้เร็วมากมันมีที่ไปแล้วมันสู้กันสติปัญญาจะหมุนติ้วติ้วติ้วเร็วที่สุดมันจะเอาความอยากความต้องการให้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้มาสวมเข้ามาได้นะนั่นคือสมุทัยอยากรู้อยากเห็นความจริงนั่นเป็นมรรคอยากให้มันเสร็จมันสิ้นไปเสียแล้วจะได้พักผ่อนนอนหลับนั่นคือเรื่องของกิเลสไปคาดไปหมายไม่ได้เวลามันรอบทุกขเวทนานี่มันเห็นชัดจริงนะสันวัตสัจธรรมเป็นของจริงในอริยสัจท่านบอกว่าของจริง4อย่างภาคความจำ
แล้วก็จำได้อยู่ของจริงของจริงอะไรจำได้เขียนเหมือนว่าขุนทองต่อเมื่อได้เข้าตะลุมบอลกันอยู่แนวโลกแนวนั้นน่ะนั่นแหละเช่นต่อสู้กับทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลานั่งมากทรมานกันในเวลานั้นนั่นเราจะได้เห็นชัดเจนถ้าใช้สติปัญญาไม่ถอยหลังนะทุกข์มันเกิดขึ้นรู้หรือว่าทุกข์มันเกิดมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นเพราะทุกข์ท่านบอกว่าเพิ่งกำหนดรู้มันมีแค่นั้นนะไม่ได้เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรจากความกำหนดรู้ทุกข์นะเพียงรู้เท่านั้นเพื่อจะสาวเข้าหาสมุทัยต่างหากนั่นผลจะเกิดที่นั่นนะมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเช่นว่าทุกแข้งทุกขาทุกกระดูกตรงไหนมันเป็นทุกข์นั่นค้นหานั่นล่ะค้นหาสมุทัยแล้วนั่นไอ้เรื่องทุกข์มันรู้อยู่แล้วเนี่ยทุกเข่านี่ก็รู้ขาจะแตกหลังจะหักมันทุกข์มากนั่งมากมันก็รู้แต่มันไม่เกิดประโยชน์อันนี้มันอะไรมันเป็นทุกข์นั่นน่ะตัวแยกหาตรงนั้นน่ะตรงจะเกิดประโยชน์นั่นคือปัญญาค้นเข้าไปเหือหนังแล้วเป็นทุกข์หนังมันมีตั้งแต่วันเกิดมันไม่เห็นมันเป็นอะไรเนี่ยแล้วทุกข์เพิ่งมาเกิดเดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่วะนั่นถ้าว่ามันเป็นอันเดียวกันหนังมีตั้งแต่วันเกิดทุกข์แบบนี้จะต้องมีมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ดิอย่าลดอย่าถอยลงไปนี่เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้แล้วก็จะดับในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้หนังทั้งที่หนังไม่ดับนะหรือเอ็นแล้วไล่ออกไปหรือกระดูกหรือกระดูกก็เหมือนกันว่าอย่างเดียวกันนี้กระดูกก็เป็นกระดูกตั้งแต่วันเกิดทุกข์เพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเอ็นก็มีตั้งแต่วันเกิดทุกข์เพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงแล้วว่ากระดูกก็จ่อกระดูกว่าเอ็นจ่อเอ็นสติปัญญาจ่อลงไปตรงนั้นหรือว่าทุกข์จ่อทุกข์แล้วก็จ่อก็มหาใจใจมันเป็นยังไงใจมันเป็นทุกข์เหล่านี้หรือทุกข์เป็นใจถ้าว่าทุกข์มันเป็นใจทุกข์ดับไปใจไปทำไมไม่ดับนั่นปัญญามันแทรกเข้าไปนั่งเป็นทุกเป็นหนังไล่กันไปที่ถ้าว่าทุกเป็นหนังเวลาทุกดับไปหนังทำไมไม่ดับเนี่ยแล้วกระดูกเป็นทุกเวลากระดูกดับไปทำไมกระดูกเวลาทุกดับไปทำไมกระดูกไม่ดับมันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงนั่นวิธีสักปัญญาวิธีใช้ปัญญาเป็นยังไม่ให้คาดนะว่าครูอาจารย์ว่างั้นไม่ให้คาดให้เป็นเรื่องเจ้าของอย่างในวงปัจจุบันนี่แหละท่านเรียกว่าการพิจารณาค้นกับจะทำเมื่อมันพ้องมันแล้วโอ้โหมันเหมือนกับพูดไม่ถูกหนังกับสัตว์ว่าหนังมันเนื้อว่าเอ็นมากกระดูกว่าอะไรมันมีมันจริงไหมมันไม่รู้ความหมายเลยนะหนังไม่ก็ไม่รู้ความหมายมันเป็นถูกนี่นะนั่นเวลาปัญญามันหยั่งเข้าไปสติหยั่งเข้าไปจริงแล้วหนังก็เป็นหนังสักแต่ว่าหนังอยู่เท่านั้นมันไม่ใช่ตัวถูกมันไม่ทราบว่ามันเป็นถูกเนื้อก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกเป็นตนอะไรเนี่ยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่อย่างนี้ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนั่นเวลามันพิจารณาเข้าไปชัดเจนมันชัดอย่างนั้นนะมันอันต่างจริงหนังเอ็นกระดูกอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละอย่างมันเป็นของมันแต่ละอย่างมันไม่ได้เป็นสองกับอะไรแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์ของมันแต่ละอย่างแต่ละอาการของมันทุกข์ที่มันแสดงขึ้นมาอยู่ในจุดใดแล้วทุกข์ก็ไม่ทราบอาการเหล่านั้นอาการนั้นก็ไม่ทราบว่าทุกข์ต่างอันต่างไม่ทราบกันผู้ทราบก็คือจิตผู้หลงก็คือสัญญาอารมณ์นั่นตัวนี้หลงต่างหากนี่แหละที่ว่าสมุทัยหลงเวลาค้นเข้าไปมันก็เป็นมรรคชัดเข้าไปชัดเข้าไปอะไรก็จริงตามเรื่องของตัวเองอยู่มันก็หน้าหัวเลาะเจ้าของจริงมันโง่มันจะตายมันไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของจริงยังไงที่จิตทราบชัดย้อนเข้ามาจิตก็สักแต่ว่าจิตนี่ไม่ได้ไปเป็นทุกข์เป็นอะไรเหล่านั้นถ้าทราบว่าจิตเป็นทุกข์ดับไปจิตต้องดับไปด้วยสินี่จิตมันก็ไม่ดับนะจะว่าเป็นของจริงเป็น

ตั้งแต่วันเกิดมาแต่เนื้อเองก็ดูก็ตั้งแต่วันเกิดมันก็เป็นทั้งวันอันนี้ทุกข์นี่มันก็เกิดขึ้นดับไปก็ขึ้นเข้าไปตามระยะมันอย่างนี้จิตก็รู้อยู่อย่างนี้หมวกต่างอันต่างจริงชัดเจนแล้วกำหนดดูอันไหนมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ที่นี่เลยไม่เป็นมีฤทธิ์มีเดชเลยทุกข์นี่นะเพราะว่ามีอะไรมาหมายมาสำคัญมาจับมาคุกเข้ากันสัญญาอารมณ์มันก็ไม่หมายมันไม่คว้ามาคุกเข้ากันแล้วมันก็ต่างอันต่างจริงพอต่างอันต่างจริงแล้วก็หนึ่งทุกข์ดับวูบลงหมดหายเงียบไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความจริงล้วนๆต่างอันต่างจริงนี้เฉยทุกข์ครับไปจิตก็ยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นอย่างอัศจรรย์พอดับไปแล้วก็จิตก็ลงของจิตอีกปล่อยกันหมดเลยไม่ทราบอะไรเป็นอะไรทราบแต่สักแต่ว่ารู้ด้วยความอัศจรรย์ของจิตดวงนั้นเท่านั้นนั่นหนึ่งสองถึงทุกข์ไม่ดับไปทุกข์ก็ไม่มีอำนาจที่จะบังคับจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนให้มีความบอบช้ำเหมือนอย่างแต่ก่อนได้เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำร่างกายเหล่านั้นให้กำเริบเพราะความทุกข์อันนี้เลยเนี่ยต่างอันต่างจริงอยู่นั้นไม่กระเทือนกันที่นี่นี่หนึ่งเนี่ยการพิจารณารอบคอบเป็นอย่างนี้มีอยู่สองอย่างนะเกิดจิตนั้นอัศจรรย์นะพวกเมื่อรอบตัวเองทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเข้าไปแทรกตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่ไปหลงอาการสีทั้งสามทั้งสี่อย่างหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวนั้นด้วยแล้วมันก็อัศจรรย์นะจิตนี่การพิจารณาสัจธรรมทีนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าสัจธรรมกินอย่างนี้เหรอมันทักอัศจรรย์ตัวเองนะโอ้โหอัศจรรย์นี่กินอย่างนี้เหรอทุกขสัจว่ากินกันว่าทุกเป็นของจริงหนึ่งกินอย่างนี้เดียวเหลือเดียวเหลือนั่นของทุกข์ไม่เป็นอะไรกับใครนั่นเราเป็นบ้าเฉยๆคือว่านั้นไม่ได้ว่ามันเป็นทุกข์ความสำคัญมันหมายซึ่งออกจากสมุทัยนั่นแหละมันไปสำคัญมันหมายให้หลงพอรู้แล้วมันรอบตัวของมันแล้วมันปล่อยเป็นระยะอย่างนี้นะจนการปล่อยนี่ไม่ใช่มันปล่อยโดยสิ้นเชิงตลอดไปนะมันปล่อยในช่วงนั้นเวลานั้นให้เข้าใจในเวลานั้นแยกกันในเวลานั้นเป็นทุกขสัตว์อริยสัตว์4เป็นของจริงในเวลานั้นขั้นต่อไปมันก็เหมือนกับน้ำใสที่จอกแหนมันไหลก็ปกคลุมหมอตามเดิมนั่นแหละช่างมันความเชื่อนั้นเราได้ฝังลงไปแล้วได้เห็นชัดเจนแล้วว่าความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆน่ะทีนี้ก็มีสติกำลังมีสติปัญญามีกำลังวังชามีแก่จิตแก่ใจเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเพียรทั้งหลายมาจะเอาเห็นจริงอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกระทั่งมันถอนได้โดยสิ้นเชิงกินทำไมสัจธรรมเป็นของกินกินอย่างนี้ทุกข์มันก็กินมันสมุทัยมันก็เงียบไปเลยมรรคก็รู้นิโรธก็รู้มันดับทุกข์นี่หลักนี้ได้แล้วนั่นเวลาพิจารณาวันต่อไปมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันไม่ถอยนะอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังผมนั่งตลอดรุ่งมานี้ตั้งโอ้ตั้ง9คืน10คืนแต่ไม่ได้ซ้ำกันนะไม่มีคืนใดแล้วกล้าพูดได้อย่างนี้เลยว่าพลาดไปวันนี้นั่งตลอดรุ่งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่มีเลยนั่นเพราะเหตุไรเพราะการนั่งนี้ตั้งแต่หัวค่ำจนตลอดรุ่งมันจะไม่เกิดทุกขเวทนาอย่างไรแล้วมันจะไม่ต่อสู้กันอย่างไรแล้วต่อสู้มันจะถอยกันได้ยังไงมันเคยรู้เคยเห็นอยู่นี่นั่นแหละมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันถอยไม่ได้ว่างั้นเลยแล้วมันก็ถึงจริงถึงจริงแต่เราจะไปอุบายเก่ามาพิจารณาไม่ได้นะอันนี้สำคัญมากนะเป็นอุบายสติปัญญาอะไรที่เราเคยพิจารณาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดสติปัญญาเรื่องให้ได้ถอดได้ถอนกันจนกระทั่งถึงในรู้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของจริงแต่ละอย่างนั้นเราจะยึดเอาอุบายเหล่านั้นมาเป็นเครื่องสอนให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วแต่อุบายมันเกิดแต่อุบายมันที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆมันจะไปพากไปพิมพ์ไปซับไปซ้ำกันก็ตามถ้ามันเป็นปรงปัจจุบันวงปัจจุบันมันก็ใช้ได้มันเป็นอุบายใหม่ทั้งนั้นหาใหม่หมดในวงปัจจุบันไม่ใช่ไปเอาของเก่ามาใช้มันก็เป็นสัญญาไปแล้วนั่นไม่ทันเขาอยู่เลยมันต้องเป็นอุบายของสติปัญญาที่ผิดที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ถึงจะซ้ำของเก่าก็ตามมันเป็นวงปัจจุบันมันเป็นของใหม่ของมันมันก็แก้ยี่เหล่ซึ่งเป็นวงปัจจุบันได้เหมือนกันนี่สำคัญมากเราจะไปหาค่าหมายว่าวันนั้นเอาช่างนี้มาใช้ได้วันนี้ทำไมไม่เห็นได้มันจะได้แล้วมันเป็นสัญญาไปแล้วนี่ต้องเอาปัญญาเพราะเอาวงปัจจุบันเขาไปใช้มันจะเกิดเวลามันจะเกิดยังไงก็ตามมันจะไปซ้ำของเก่าก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบัน
ขึ้นสดๆร้อนๆตัวเองแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้

แก้ได้เรื่อยๆเลยถึงกล้าพูดว่าเราไม่เคยพลาดนะนั่งคราวไหนก็คราวนั้นแหละเอาได้เห็นความอัศจรรย์ทุกครั้งเลยจ้ะมันยังได้กล้าถึงเรื่องมันอะไรจะตายนะว่างั้นไม่มีอะไรตายนี่พิจารณาหมดแล้วมันถึงขั้นนั้นถ้าจิตนั่นมันไปเวลาพิจารณาไปแล้วมันสลายไปแล้วมันก็เป็นจริงของมันมันไม่เห็นมีอะไรตายจิตนี่เหลือตายในจิตดวงที่ว่าตายมันยิ่งเด่นเอาอะไรมาตายมันเด่นมันยิ่งเด่นแล้วเวลานั้นน่ะธาตุมันกระจายไปหมดแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวเองแล้วมันยิ่งเด่นยิ่งกว่าเวลาธาตุขันธ์ครอบตัวเองอยู่เวลาที่เรายังไม่ได้พิจารณามันเมื่อเวลาพิจารณามันแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วลงถึงดินถึงน้ำถึงลมถึงไฟกระจายตัวไปแล้วความรู้นี่เป็นความรู้นี้ล้วนๆแล้วมันยิ่งเด่นมันจะตายได้ไงนี่มันก็ชัดตรงที่อ๋อมันมีอะไรตายมันโกหกกันนะมันอย่างนั้นมันรู้ด้วยตัวเองนั่นสิธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะถึงจะแก้กิเลสได้นะไม่ใช่ว่าจะจำมันจากนู้นจากนี้อะไรถึงจะจำจากครูบาอาจารย์แบบก็เป็นแนวทางต่างหากส่วนเจ้าของที่จะทำให้เกิดที่มีเจ้าของต้องเป็นเงื่อนหนึ่งเงื่อนหนึ่งของอุบายสติปัญญาเจ้าของที่จะผิดขึ้นมาคิดขึ้นมาให้เป็นสมบัติของเจ้าของมันถึงจะแก้กิเลสเจ้าของได้นะอันนี้เป็นแนวทางต่างหากที่ครูบาอาจารย์สอนจำมองไว้เฉยๆเป็นแนวทางแต่เวลามันเป็นหน้าที่ของตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องตัวเองที่จะผิดจะค้นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นวงปัจจุบันให้เป็นสมบัติของเจ้าของและแก้กิเลสเจ้าของได้เป็นผลขึ้นมาในขณะนั้นมันจะไม่ดีก่อนเราก็หวังพึ่งอาศัยกันยิ่งทองเนี่ยองค์ก็ได้พูดวิธรรมะกันแล้วทางด้านจิตใจเราก็แน่ใจแล้วถึงพูดกันในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์เลยบอกนี่เวลาผมตายแล้วมอบศพให้ท่านยิ่งทองนะแต่ถ้าท่านตายผมไปเผาศพเองถ้าผมตายมอบศพให้ท่านน้ำไม่ได้มอบให้สุ่ม 4 สุ่ม 5แล้วมันยุ่งว่ะเอาเผาโยนลงตรงไหนโยนลงเลยนะว่ะบอกยิ่งทองมันยุ่งจริงๆนะคนตายแล้วนี่นะว่ะมันจะก่อเหตุก่อเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมากทีเดียวนะโศกอันนี้นะว่ะท่านเอาไปเลยนะว่ะผมมอบให้ท่านแล้วเอาเลยเวลาท่านตายผมก็จะเผาเลยให้เลยนะมันก็จะจริงอย่างนั้นท่านตายใครมายุ่งผมได้เมื่อไหร่ผมเอาได้เลยนะเห็นนะอุปคุณก็เป็นลูกศิษย์วัดนี้ทั้งนั้นท่านนิ้งทองท่านอุปคุณเป็นพระของผมเป็นพระวัดผมออกจากนี้ก็ไปอยู่นั่นเคยอยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่ท่านนิ้งทองอุปคุณติดสอยห้อยตามเพิ่งเป็นเพิ่งตายกันมานานแสนนานนะผมไม่ได้ลืมนะท่านนิ้งทองมีคุณต่อผมมากมายนะอุปคุณลองกันลงไปอยู่เพื่อนเหมือนกันอย่างท่านโตเพียนอย่างนี้เหมือนกันนะโตเพนอย่างนี้เคยมีบุญมีคุณต่อกันมาผมไม่ได้ลืมนะอะไรที่นั่นมันฝังลึกหัวใจเราไม่เหมือนหัวใจใครนะแต่ฝังอะไรฝังลึกจริงๆไม่ได้หลอดอะไรมีเวลาท่านนั้นผมก็เป็นคนจัดการเองทุกสิ่งทุกอย่างสงบเรียบร้อยผมบอกว่าเวลาต้องเอาผมตายก่อนนะท่านเผานะเผาผมจะทำไมทำเลยนะอยากรอยุ่งยุ่งเหยิงเหยิงวุ่นวายเข้ามาเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาทำลายความสงบนะก็เพราะไว้ใจท่านทางด้านจิตใจท่านดีดีมากนั่นคือเราฟังทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ขั้นสำคัญมันก็มีอยู่สองขั้นกามราคะกับอวิชชาเป็นสำคัญท่านพูดเหล่านี้ถูกต้องทั้งสองเลยถ้าท่านไม่เป็นท่านพูดไม่ถูกเนี่ยเราจับไว้ตรงนี้นะธรรมะอันนี้ไม่มีในคัมภีร์ท่านก็บอกไว้ถึงแต่ว่าอะไรในขั้นนั้นมีอย่างนั้นงั้นสังโยชน์อย่างนั้นสังโยชน์งั้นเช่นโสดาละสังโยชน์ได้สามอนาคาละสังโยชน์ได้ห้ามันก็ว่าแต่วิธีมันละอันนั้นมันละยังไงนั่นสิมันไม่รู้นี่ถ้าไม่รู้แล้วมันจะพูดถูกได้ยังไงนี่แหละแท้สำคัญกันที่นักปฏิบัติถามกันไปหาคนไหนก็กำลังพูดเรื่องสาธุเราไม่ได้ประมาณนะไปหาคนกับพี่ไหนกับคนตัวหนักเคล็ดลับของธรรมประเภทเหล่านี้นี่อ่ะที่ว่าท่านว่าไว้ในตำรานั้นว่ากัลยาณปุถุชนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาบันไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระสกิทาคาได้พระสกิทาคาไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระอนาคาได้พระอนาคาไม่สามารถที่แก้ปัญหาพระอรหันต์ได้จะแก้ได้ยังไงมันมีเคล็ดอยู่นั่นประจําผู้ปฏิบัตินั่นเมื่อปฏิบัติลงไปตรงไหนมันรู้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วแล้วคัมภีร์ไหนไม่มีแต่มันรู้ในนั้นเป็นของจริงไงนั่นแหละผู้รู้อย่างนั้นเอามาพูดมันพูดถูก
แล้วตรงนี้ก็รู้ทั้งนั้นก็รู้พูดกันปั๊บได้ความจริงดีเลยนั่นไม่ใช่จะพูดแบบสุ่มเดาได้โอ้โหได้เมื่อไหร่หลักปฏิบัติต้องของจริงต้องเอาของต้องพูดออกมาได้อย่างจริงจังถูกต้องแน่นยังความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจริงนี่คือประจักษ์ในเจ้าของผู้ปฏิบัตินั่นเรียกว่าความจริงนี่ยังกามราคะท่านพูดได้โดยถูกต้องผมซักเอาจังแหลกเพราะเป็นลูกศิษย์ผมนี่เอาเราฟังชัดดูว่าท่านเล่าตั้งรู้เล่ากันไปถูกต้องแล้วก็ไปถึงขั้นสุดท้ายการกระพูดจำแปลท่านบอกท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขณะแต่เวลาสมมติว่าท่านไม่มีขณะนะกับผู้มีขณะผลเลยออกไปจากนั้นมันเหมือนกันนะนี่ที่มันแปลกตรงนี้ที่ทำไมมันไปเหมือนกันได้ทั้งนี้ไม่มีขณะผู้กับผู้มีขณะเลยจากขณะนี้ไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นผู้ไม่มีขณะมันก็เป็นอย่างนั้นนะนี่ยิ่งทำให้เราพิจารณาสุขาวิปัสสกสุขาวิปัสสโกท่านจะเป็นอย่างนี้ละมังทำให้คิดนั่นแต่ส่วนมากก็เป็นขณะมันถึงทราบกันได้เช่นอย่างองค์นั้นสำเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยมคมตรงนั้นตรงนั้นเวลาเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้เช่นอย่างพระอนนท์ก็อริยบท4แต่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนไม่ได้ทั้งนั้นอยู่ในย่านกลางท่านกำลังเอียงลงไปจะลงหมอนท่านบรรลุธรรมที่ตอนนั้นคือกิจมันเป็นมัธยัสถ์หมายถึงปราศจากความมุ่งว่าท่านจะมุ่งท่านจะบรรลุธรรมหรือท่านจะตรัสรู้ตามที่ทรงพยากรณ์ไว้ท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์อยู่ท่านลืมลงปัจจุบันเยอะท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์มากกว่าพอปล่อยภาพจิตก็เข้าลงปัจจุบันภาพรู้ทันทีเลยนั่นคือปล่อยอะไรพูดง่ายๆพอปล่อยอะไรแล้วจิตก็อยู่ในวงมัธยัสถ์หมายมาศูนย์กลางไม่ยึดอะไรไม่อะไรอะไรปั๊บลงตรงนั้นเลยสำเร็จในอิริยาบถ4เนี่ยเป็นขณะมากมีแต่ว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันหมดท่านทำไมท่านจะพูดไว้ว่าสุขัยประสบเตวิโชชลปิญโยไปสัมปิทัปปตัวมันทำให้เราคิดนะตอนนี้ตอนเอาท่านถึงทองมาเป็นเหตุเลยแต่ก่อนผมก็ไม่คิดเพราะว่าทักกันกับท่านถึงทองทักไปแล้วท่านไม่มีท่านไม่มีขณะแต่ว่าจากที่เวลาพูดออกมาในจนสุดท้ายของท่านมันตรงกันกับผู้ที่มีขณะก็ตามมันก็เป็นแบบเดียวกันนี่ที่ท่านให้เราข้ามไม่ได้ความจริงท่านที่พูดออกมาเรายอมรับก็มีแต่เพียงว่าไม่ขณะท่านก็บอกมันไม่มีขณะก็หมดไปเลยแล้วที่หาอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องเลยเหล่าถ้าพูดเราแบบคนเผื่อนอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นแล้วอะไรออกมามันก็เหมือนถ้าว่าจะหลงอะไรมันก็เหมือนทำหลงเสียกันแล้วแกล้งหลงมันก็รู้ว่ามันแกล้งหลงเสียเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องต้องพูดนะน่าฟังตรงนี้มันทำให้พิจารณาถึงต้นว่าพระอรหันต์หลายประเภทกายปัสสโกเตวิโชชลปิญโยปิสัมปิทัปปโตมีหลายประเภทอย่างสุขายปัสสโกนี้มันรู้อย่างแห้งแล้งไม่มีความรู้อะไรๆต่างหากหรือไม่มีขณะแล้วค่อยเหงื่อแห้งไปดูลำดับๆนั้นเราก็ไม่ทราบได้ที่พอจะมาจับเรื่องนี้มาพิจารณาก็ดังที่ท่านทองพูดนั่นเรายอมรับทั้งที่ท่านมาไม่มีขณะก็ตามแต่ผลสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรที่จะค้านท่านได้นี่ที่พูดเรื่องเพื่อนก็หวังเงินทุนทองหนึ่งที่จะเป็นผู้นำของหมู่คณะการแนะนำสั่งสอนจะถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติแล้วข้อวัดปฏิบัติของท่านเขาเต็มด้วยนะท่านก็ดีนะมีที่ไหนเลยล่ะนี่พระพุทธีคอยนั่นก็เท่ากับแก่ไว้ก็มากอย่างนี้นอนหลับเอาเกียรติไม่ได้หลวงปู่คำดีก็ไปซะแล้วเนี่ยท่านก็แก่อยู่แล้วหลวงปู่ขาวเราก็ไปซะมันเป็นหลักใหญ่ที่สุดแล้วนั้นบูฟันนะไปก็นี่แหละหลักใหญ่จริงๆท่านอนุสอนไม่ผิดนี่สอนธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนสุดยอดท่านอนุไม่ผิดสอนหลวงปู่ฟันหลวงปู่คำดีหลวงปู่ขาวสอนไม่ผิดถูกต้อง 100% 100%
มีท่านไปได้ทำไมหลวงปู่แหวนก็เวลานี้ใช้งานอะไรไม่ได้แล้วเครื่องมือท่านคือขันท่านก็มีแต่นอนสูดลมหายใจเท่านั้นจะใช้งานไม่ได้แล้วจะพึ่งท่านด้วยอุบายนั้นอุบายนี้เหมือนแต่ก่อนก็พึ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ทำไงมึงควรยังมึงควรตั้งอกตั้งใจอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารมีเรื่องเกิดกับตายเท่านั้นมีเท่านั้นไม่มีอะไรมากยิ่งกว่านี้นะดูเอาเถอะจะเจริญมากเท่าไหร่ก็เจริญมันเมื่อสองสามวันเราบินตะบานในหมู่บ้านเราพูดกับน้องสาวสุดท้องเราอีถึงแม่ไอ้เบิ้มมันเราไม่เคยพูดกับมันเลยหรอกต้องคิดดูสิบินตะบานแล้วไม่เคยพูดอะไรกับมันไม่ทราบแต่ไหนแต่ไรมาเป็นอย่างนั้นวันนั้นเราทำให้เราพอมองเห็นมันปะมันสะดุดจิตปิ๊บยับขึ้นมาเห็นมันรอยืนสบายมันยืนรอสบายอยู่ไปก็เลยถามมึงเห็นไหมเดือนนี้วะมึงเบิ้งรุ่นหนึ่งกูบวชมาตั้งแต่ก่อนมึงบ้านเกิดมึงเกิดเดือน12กูบวชเดือน6ก่อนมึง6เดือนกูก็เฒ่าปานนี้บ่ให้มึงเฒ่ามึงเป็นยังไงวะมึงจำได้บ่วะจำได้อยู่ท่านแม่บอกให้ฟังหมดแล้วท่านน่ะจังค่อยรับบาตรมันมากนี่มันทําให้เราคิดอย่างนี้มันมีขนาดน่ะดูสิคําพูดหมาก็ว่างั้นน่ะมันแก่ขนาดนั้นมึงท่านทั้งหลายดูสิใครจะจำได้น้องสาวผมนั่นแหละมันเกิดที่หลังผม6เดือนผมบวชก่อนมัน6เดือนนั่นเกิดจากนั้นมีอย่างนั้นนะโลกอันนี้เทียบเอาหมดนั่นเกิดล้มตายนั่นเกิดล้มตายความสำคัญมันหมายไปตามกิเลสอนาถมันกระวนกระวายมันไม่ดีนผู้จะตายชาติตายเร็วมันเกิดคือมันจะตายอยู่ดีๆนี่วันคืนปีเดือนกันนี้ละมืดกับแจ้งมันมีอะไรแปลกต่างอย่างนี้ไปมันไม่มีนะเอาละนี่พอละอุ้ยแปลกกับคอแห้งละ

0: ันขึ้นมาจะลืมเจตนาของตนที่มุ่งมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ด้วยการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นสาระคุณเราน้อมเชื่อพุทธเจ้าแค่ทำประสงค์มาเป็นของประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งสามนี้จึงได้มอบกายถวายตัวพร้อมทั้งจิตใจสลับทุกสิ่งที่อยากโลกรักสงวนเข้ามาสู่เพศแห่งความเป็นนักบวชเพื่อจะปลดเครื่องภาระที่เป็นสิ่งขัดข้องหรือข้าศึกต่อการบำเพ็ญสมณธรรมด้วยการบวชการบวชก็คือการละเว้นในกิจที่โลกทั้งหลายทำกันแต่หาประกอบบำเพ็ญธรรมตามทางของนักบวชและเจตนาของตนด้วยเหตุนี้เจตนาจึงวางไว้เป็นรากฐานของใจทุกๆขณะอย่าได้ลืมเจตนาหรือความมุ่งมั่นเพื่อทำทุกขั้นจนถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้แล้วดำเนินตามเจตนาของตนอย่าได้ลดละกับทุกยากลำบากเพียงไรอย่าให้ที่เหลือแสดงอุปสรรคขึ้นมาให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอภายในใจเพราะสิ่งที่กล่าวนี้นุ่มห่ออยู่ภายในจิตใจจะต้องแสดงออกก่อนอัดก่อนทำที่ทั้งที่เรามุ่งมั่นต่อทำอยู่แล้วแต่สิ่งนี้จะแทรกจะแปลงความคิดความเห็นความรู้สึกในแง่ต่างๆที่เป็นอัตเป็นธรรมอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีสติระมัดระวังตั้งใจท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าการบวชเป็นของยากบวชแล้วที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักสวดคาถาธรรมก็เป็นของยากความเป็นอยู่ของความเป็นนักบวชถ้าถือเอาโลกมาเป็นประมาณแล้วก็เป็นของยากแต่ถ้าถือตามเจตนาของนักบวชที่ดำเนินตามหลักธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะง่ายยิ่งกว่าความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของนักบวชและงานของนักบวชเพราะงานของนักบวชเราไม่เป็นงานเสี่ยงได้เสี่ยงเสียล่มจมต่างๆไม่ได้เป็นงานที่ต้องถูกบังคับด้วยวันด้วยปีด้วยเดือนด้วยสัญญาข้อตกลงหรือข้อบังคับต่างๆเป็นงานอิสระเป็นงานของผู้ดำเนินนั้นจะพึงดำเนินไปด้วยอิสระและด้วยความตั้งใจของตนไม่มีอะไรมาจีบมาขวางมาบีบบังคับให้ต้องทำอย่างนั้นให้ต้องทำอย่างนี้ แต่เราเป็นผู้บีบบังคับสิ่งที่เคยบังคับจิตใจของเราที่กิเลสประเภทต่างๆนั่นต่างหากหากจะเป็นความลำบากก็ลำบากด้วยการบังคับสิ่งทั่วช้าละมกภายในจิตใจของตนให้ออกไปจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากมีการดำเนินการงานของพระถ้าตามอัตตามธรรมตามเจตนาของพระแล้วเป็นงานที่ราบรื่นดีงามงานจะเกิดผลเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนเป็นเบื้องต้นและผู้เกี่ยวข้องโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าเสียได้เสียเสียเพราะงานนี้ไม่ใช่เป็นงานขึ้นอยู่กับข้อบังคับของผู้อื่นที่ใดหมายถึงงานแต่ความเป็นอยู่ก็ง่าย สะดวกสบายถึงการสนับสนุนของประชาชนศรัทธาก็พร้อมอยู่เสมอแต่เพราะว่าเรานั้นรู้สึกจะเหลือเฟือเพราะการสนับสนุนของประชาชนผู้มีใจบุญทั้งหลายปัจจัยทั้งสี่ยีวรบิณฑบาตอาหารการบริโภคที่ที่อาศัยยาแก้ไขพอเป็นไปและสมบูรณ์อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วการขบการฉันการใช้สอยของพระตามหลักแห่งศาสดาแล้วก็ไม่คุ้มเคือนไม่คุ้มเคอเสือเสริมอันเป็นกิริยานิสเรื่องของโลกเข้ามาแฝงจึงมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายไม่มีใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระที่โลกเขาชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราถือเป็นจิตใจจริงๆแม้รัฐบาลก็ถือพุทธศาสนาและส่งเสริมเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสะดวกสบายที่สุดทุกอย่างทั้งความเป็นอยู่ของสมณะเป็นอยู่อย่างอิสระไม่มีใครมาบีบบังคับมาอึดมาไถมากดขี่ข่มเหงจะเอาอันนั้นจะให้ทำอย่างนี้ดูด้วยความสะดวกสบายในเอียบทต่างๆให้ความเป็นอิสระด้วยความเทิดทูนด้วยความเชื่อความมั่นใจและหวังบุญจากผู้ปฏิบัติเป็นธรรมนั้นโดยแท้การบำเพ็ญก็เป็นอิสระความเป็นอยู่ก็เป็นอิสระนี่ครับพูดตามหลักธรรมแต่ถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เป็นมารคอยจีบขวางคอยกั้นกลางคอยบีบบังคับเพราะเคยมีอำนาจมานานนั้นก็เป็นของยากที่จะปลีกตัวออกมาในทางธรรมยากในการปฏิบัติต่ออัตต่อธรรมคนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่กลายเป็นของยากไปหมดเพราะกิเลสฝ่ายต่ำพาให้ยากพาให้ลำบากขีดขวางไว้อยู่เสมอไม่ให้มีช่องทางเดินเพื่อความหลุดพ้นจากอำนาจของมันจึงเป็นความยากสำหรับคนที่จะบวชได้ในเมื่อมีความสมดีสมชาติเรื่องเดินบันเทิงไปกับอารมณ์หนองอยู่แต่ผู้เห็นโทษเห็นภัยในเรื่องของงานทุกเรื่องและเห็นคุณค่าแห่งธรรมย่อมตีตัวออกได้ด้วยความสะดวกสบายการประกอบความภาคเพียรจะยากลำบากเพียงไรก็เต็มไปด้วยความเต็มใจเมื่อความเต็มใจความพอใจความรักใคร่ในงานใดมืออยู่ประจำใจแล้วงานนั้นแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ไม่เห็นมีเป็นอารมณ์ว่าเป็นของยากเป็นของลำบากเพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นเหนือมีอำนาจเกินกว่าที่จะมาถือความลำบากลำคาญนี้มาเป็นอุปสรรคจึงคล่องตัวในการประกอบความภาคเพียรอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมรับว่าอิ่มถึงคราวที่จะอดก็อดถึงคราวที่จะอิ่มก็อิ่มถึงคราวลำบากก็ต้องลำบากถึงคราวทุกข์ก็ต้องทุกข์ในการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเราเราเป็นคนคนหนึ่งการฝึกฝนทรมานผู้อื่นผู้ใดก็ตามอย่าสนใจมากยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานตนเองในขั้นประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระสิ่งที่อยากโลนทั้งหลายอยู่ภายในอันเป็นการขีดขวางต่ออัตต่อธรรมทางเดินเพื่อความพุ่งตรงอยู่เสมอใจตามปกติย่อมถูกกดข่มอยู่ด้วยเรื่องต่างๆจนไม่สามารถจะนับขานได้ว่าเป็นเวลานานเพียงไร ท่านจึงเรียกว่าอจินไตยอจินไตยไม่ควรไปคิดไม่ควรไปคำนึงว่าจิตนี้มีมาแต่เมื่อไหร่กิเลสเป็นเครื่องกดข่มจิตใจหรือแทรกซึมจิตใจพาให้เกิดให้ตายนี่มานานเท่าเราอยากคิดให้เสียเวลาท่านเรียกว่าอจินไตยไม่ควรคิดเสียประโยชน์และทำจิตใจให้ท้อแท้อ่อนแอทันไปเป็นฝ่ายของกิเลสเปล่าเช่นเดียวกับน้ำยอกเท้าเราไม่ต้องไปถามถึงว่าน้ำนี่เป็นน้ำสกุลใดมันอยู่ที่ใดต้นลำของมันและเกิดมาตั้งแต่นานเท่าไหร่สิ่งที่ถูกก็คือรีบถอนน้ำออกมาหรือบ่งออกทันทีมียาอะไรรีบหามาบำบัดรักษานั่นคือความถูกต้องเวลานี้น้ำคือกิเลสกำลังยอกอยู่ภายในจิตใจจะมาจากสกุลใดก็ตามเกิดมาช้านานเพียงไรก็ตามไม่ต้องไปคำนึงให้เสียเวลายิ่งกว่าการถอดถอนน้ำคือกิเลสนี้ออกจากจิตใจด้วยความเพียรของตนจนสุดกำลังความสามารถเท่านั้นนี่เป็นความถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนี่อยู่ในวงแห่งฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้ส่วนที่จะไปย้อนหลังท้าวหาเรื่องหาราวของเกียรติประเภทต่างๆที่ตุ้มดึงจิตใจมาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้นไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรถ้าเป็นน้ำยอดท้าวกว่าจะได้เหตุได้ผลหรือยังไม่ได้เหตุได้ผลด้วยซ้ำไม่ยอมถอนหัวน้ำออกถามค้นคว้าหาสกุลน้ำอยู่ก็จะไม่หยุดไม่ถอยผลสุดท้ายฝ่าเท้าก็เน่าเสียไปหมดทั้งฝ่าเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพลอยให้เสียไปด้วยการคิดไปถึงเรื่องกิเลสกับจิตใจที่เคยพัวพันกดขี่บังคับหรือเป็นพิษเป็นภัยกันมานานเท่าไหร่มาแต่กลับใดกันใดนั้นก็เช่นเดียวกับคนที่ถามถึงเรื่องน้ำว่าเกิดมาจากสกุลใดน้ำประเภทใดนั่นเองอันใดที่เป็นอาถรรพ์พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ไม่ให้ยุ่งอันใดส่วนใดที่เป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้พระพุทธเจ้าทรงสอนลงในจิตที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสวักขาตธรรมตราบใดชอบสิ่งที่ไม่ควรก็บอกว่าไม่ควรอย่าฝืนอย่าดื้อดึงคิดไปทำไปสิ่งที่ควรให้คิดให้ค้นให้พินิจพิจารณาให้ปฏิบัติไปตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้ว่าอาตีตังอาตีตังนานวาลมัยยะนับปฏิการเพื่อนาตตังปฏิปันนันตโยธรรมังตถาคตยุตตะตินี่ย่นเข้ามาอดีตที่ล่วงมาแล้วนานจังไรก็ตามอย่าไปยุ่งเพราะสิ่งนั้นผ่านมาแล้วเป็นไปแล้วจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นทุกข์ประการใดก็เป็นไปแล้วอย่าไปยุ่งไปเป็นอารมณ์กับมันให้เสียเวลา อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นเรื่องของอนาคตอย่าไปยุ่งนะให้เกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์ให้พิจารณาในวงปัจจุบันซึ่งเป็นความเหมาะสมอันเป็นทางหลุดพ้นนี้เท่านั้นเมื่อจะพิจารณาถึงทางด้านอนาคตก็ต้องเล่นเข้ามาในหลักปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือความเป็นอยู่เวลานี้เป็นธุระภาระทั้งหมดไม่ว่าอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ว่าอนาคตที่ยังไม่มาถึงถ้าจิตไปใส่คว้าหาก็ต้องมาเป็นภาระให้แบกหามและได้รับความทุกข์เป็นได้ไม่สงสัยด้วยเหตุนี้ท่านถึงซ้อมพิจารณาในวงปัจจุบันการปฏิบัติธรรมให้เล็งอัดเล็งธรรมเล็งขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านตลอดถึงธรรมที่ท่านประทานไว้แล้วอย่างไรเป็นหลักเครื่องดำเนินของเราอย่านำสิ่งอื่นใดเข้ามาเป็นใหญ่โตมาสีมาฝังมาทำลายกิจการงานอันชอบธรรมของตน ด้อยและเสียไปไม่ใช่ทางนี่เราบวชเป็นพระเป็นภูมิของสมมติที่ยอมรับกันแล้วสิ่งที่ยังไม่เป็นภูมิก็คือความภาคเพียรและอัตธรรมที่เราต้องการจงพยายามบำเพ็ญให้เป็นภูมิความสามารถของเราสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีเท่าไหร่ให้ทุ่มเทกันลงเพื่อถอดเพื่อถอนหัวหนามสิ่งที่เด็ดประเภทต่างๆซึ่งเกลียดแทงอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันถอนเลยให้ออกไปจากจิตใจโดยลำดับลำดาด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิต่างๆนี้มีเป็นเครื่องมืออันทันสมัยอันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบความเพียรจะมีทางหลุดพ้นไปได้โดยลำดับมีความหนักแน่นต่อแดนพ้นทุกข์ความที่เคยจมอยู่ในโลกนี้นั้นไม่มีผู้ใดสงสัยเพราะเป็นผู้รับภาระเป็นผู้เคยร่วมจมอยู่กับความเกิดแก่เกิดตายอันเป็นไปด้วยความทุกข์นี้ด้วยกันทุกราไม่ว่าสัตว์และบุคคลบรรดาที่มีญาณธรรมเป็นแต่ยังไม่ทราบความเป็นมาของตนและไม่ทราบวิธีออกวิธีแก้ไขไม่ทราบทางออกหรือไม่สนใจต่อการศึกษาเพื่อหาทางออกเท่านั้นจึงยอมจมกันอยู่จึงที่จมกันอยู่นี้เป็นจึงที่มีอยู่กับมีอยู่กับจำจิตใจของสัตว์โลกกดขี่บังคับจิตใจอย่างนั้นตลอดมาหากจะเลิศจะเลอก็เลิศไปแล้วพิเศษพิโสไปแล้วเราทุกคนเคยโดนสิ่งเหล่านี้มาเสียมากแต่มากจึงไม่ควรสงสัยว่าจะมีขึ้นดีอะไรอีกในแดนแห่งสมมตินี้ทำท่านกล่าวไม่ว่าพระเสด็จเช่นโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกทั้งหมดอายที่เหนือโลกนี้ไม่มีไม่ปรากฏเป็นโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าท่านใดภูมิใดของกำเนิดทั้งหมดที่เกิดตามหน้าทางกรรมของตนตั้งแต่ครับนรกมหาเวทีขึ้นมาจนกระทั่งถึงพรหมโลกขั้นสุดท้ายคือสุทธาวาส 5,000 ได้แก่อวิหาอัตตาคือรักษาทุกข์สีย์ยังมีสมมุติแฝงอยู่ทั้งนั้นยังไม่ได้จัดว่าเป็นโลกกุตระอันสมบูรณ์จึงจะเพียงว่าก้าวเข้าสู่กระแสแห่งโลกกุตระนับแต่พระโสดาขึ้นไปพระสกิทาคาพระอนาคาเมื่อพ้นจากนั้นไปแล้วเรียกว่าโลกุตระอย่างเป็นภูมิได้แก่อรหัตตภูมิหรืออรหัตตผลนี่คือธรรมเหนือโลกเหนือขึ้นไปโดยลำหนักจนถึงขั้นสุดยอดมีเท่านี้ที่เป็นขึ้นเหนือโลกได้นอกนั้นไม่จะละเอียดขนาดไหนก็ยังอยู่ในสมมติตามขั้นภูมิของตนเมื่อสมมติยังมีค่าอยู่มากน้อยละเอียดเพียงไรเพิ่งทราบว่าทุกต้องแทรกอยู่ในนั้นละเอียดมากน้อยไปตามๆกันไม่บริสุทธิ์ทุกโทษเป็นที่เป็นฐานเหมือนจิตที่บริสุทธิ์แท้ที่เรียกว่าอรหัตตภูมิอันเป็นธรรมจิตเป็นธรรมเหนือโลกโดยถ่ายเดียวแล้วคือกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นท่านผู้ใดกล่าวเป็นท่านผู้ใดประกาศไว้ถ้าไม่ใช่ศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยแล้วเทียบเคียงกันถ้าหากจะเทียบเคียงจะเทียบเทียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนหาที่สงสัยไม่ได้แล้วระหว่างโลกกับธรรมภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั้นเพราะแรงแห่งสมมุตินี้พระองค์ก็เคยท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานเมื่อพ้นจากสมมุติแล้วพระจิตนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็ประจักษ์พระทัย ไม่สงสัยจึงได้ยกธรรมที่ประจักษ์พระทัยอย่างเป็นเรื่องแล้วนั้นขึ้นมาว่าโลกุตตรธรรมนี่คือธรรมที่เหนือโลกแท้ยิ่งเกิดกว่าโลกทั้งหลายโดยแท้ไม่มีสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นคู่แข่งได้ถ้ายังเป็นคู่แข่งได้ก็ไม่เรียกว่าเหนือ เหนือโดยประการทั้งปวง นี่คือศาสดาองค์เอกได้ประกาศสอนว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าองค์เอกการดำเนินการประพฤติปฏิบัติขอให้เข้าร่องเข้ารอยทางของศาสตร์แห่งทางของศาสดาที่ทรงดำเนินและธรรมที่ประกาศสอนไว้พระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเรานั้นสมบูรณ์ด้วยธรรมที่กล่าวที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมแล้วทั้งนั้นไม่เป็นที่สงสัยว่าจะตกค้างอยู่ในสมมติใดแม้ละเอียดต่างที่สุดเป็นท่านผู้มีเศษล้วนๆแล้วทั้งนั้นธรรมก็เป็นโลกุตตรธรรมอันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สุดส่วนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนมีเราทั้งหลายมาปฏิบัติงานเพื่อผลเหล่านี้เพราะฉะนั้นงานของเราที่ทำจึงต้องให้ต่างจากงานทั้งหลายที่โลกทำกันไม่เช่นนั้นจะไม่ผิดจากโลกเพียงแต่ท่ากาสารพัดนุ่งเหลืองห่มเหลืองคนผมขนเชือกเท่านั้นใครก็ทำได้ไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรเลยเพราะนี่เป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบและประกาศให้ตนได้ทราบประจักษ์ว่าเป็นเทพมีเหมาะสมกับงานนี้จึงต้องดำเนินงานของตนให้ผิดจากงานทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเป็นธรรมสำคัญมากปัญญาใช้เสมอในเวลาถูกสัมผัสกับสิ่งต่างๆสติรักษาจิตเสมอเกี่ยวกับเป็นผู้ปลอดภัยตาเคยดูเคยเห็นแล้วลบบวกคูณหารดูได้ผลมากน้อยเพียงใดหูจมูกลิ้นกายเคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกนี่มามากน้อยเพียงไรนานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมานี้ตลอดถึงจิตที่เกี่ยวกับธรรมารมณ์ซึ่งถือเอาสิ่งสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมได้ผลมากน้อยเพียงไรพอที่จะเสียดายในความคิดความเห็นความได้ยินได้ฟังความสัมผัสสัมพันธ์ก็ถึงอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโลกอยู่โดยปกติธรรมดาของเขาการคิดไปตามโลกตามนิสัยก็เป็นจิตธรรมดาดังที่โลกเขาคิดกันไม่ได้ผิดแปลกจากความคิดของโลกเขาเลยจะเรียกว่าเป็นความคิดความเห็นความดูความได้ยินได้ฟังความสัมผัสสัมพันธ์อันมีสติปัญญาซึ่งเป็นแนวทางถอดถอนของพระได้อย่างไรถ้าเราไม่นำมาพิจารณานำมาคือใครจะไม่คิดอะไรจากโลกเขาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมีด้วยกันทุกคนต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นคู่เคียงกันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องสัมผัสเป็นต้นผู้จะออกจากทุกข์ผู้จะถอดถอนกิเลสซึ่งมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์นี้ต้องถอดถอนด้วยสติด้วยปัญญาบังคับไม่ควรดูไม่ดูไม่ควรฟังไม่ฟังในสิ่งที่เป็นค่าศึกษาธรรมไม่ควรสัมผัสสัมพันธ์ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ควรคิดควรปรุงไม่คิดไม่ปรุงคำว่าไม่คำว่าควรคืออะไรควรจะคิดให้เป็นอัตเป็นธรรมนั่นควรถ้าจิตมันติดสิ่งเหล่านี้คิดเพื่อแก้เพื่อขอบเพื่อของเป็นความคิดความเห็นความดูความฟังเป็นอัตเป็นธรรมจึงเรียกว่าควรนอกนั้นต้องบังคับเพราะมีสิ่งอันหนึ่งขับดันอยู่ข้างในให้เกิดความหิวความกระหายแต่ไม่ได้แบบหิวกระหายดัง เราหิวข้าวหิวน้ำกระหายน้ำกระหายน้ำอย่างนั้นมันหิวด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีวันเพียงพอไม่มีวันอื่นหากจะคล้อยตามเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มไฟเผาตนขึ้นโดยลำดับทวีคูณด้วยเหตุนี้จึงต้องหักต้องห้ามต้องกลั่นต้องแปลงให้ละเอียดละออกอยู่ภายในใจของเราเสมอมีเรียกว่าทำงานทุกท่านทราบไว้ว่างานนี้คืองานของพระแท้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนงานทางโลกเดินไปก็ให้มีสติประคับประคองใจให้รู้อยู่ภายในตัวของเราเรียกว่าผู้มีงานอันชอบธรรมผู้มีธรรมรักษาใจ และพิจารณาไตรจองดูสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กันนั้นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าฝืนความเป็นจริงนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอันใดที่ฝืนความจริงถึงนั้นเป็นเรื่องของกิเลสอย่านำมาใช้ให้พยายามผลักดันหรือหักห้ามเต็มกำลังความสามารถของตนอย่าเสียดายการเสียดายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสด้วยการอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์นั้นคือเสียดายกองทุกข์เสียดายฟืนเสียดายไฟมาเผาลนจิตใจไม่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไปได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เคยดัดสันดานตัดโลกมานานแล้วทำไมจะไม่ดัดสันดานเราแม้จะเป็นนักบวชก็ดัดสันดานได้เมื่อผิดทางเพราะฉะนั้นจงเดินตามทางก้าวตามทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนอันเป็นทางปลอดภัยไร้ทุกข์ฝืนกันเสมอจึงชื่อว่าเป็นการต่อสู้กับกิเลสไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้สิ่งใดที่เป็นความน่าเพลิดเป็นความชอบตามปกตินิสัยของจิตใจสามัญคนเหล่านี้ร้อยทั้งร้อยเป็นกิเลสทั้งหมดให้ทราบไว้อย่างนี้เสมอจึงต้องหักต้องห้ามฟาดฟันกันลงไปทุกก็ยอมรับว่าทุกไม่ต้องสงสัยว่าทุกประเภทนี้จะทำคนหรือทำเราให้ร่มจมนอกจากจะเป็นการเพิดถูนหรือเป็นปุ๋ยอันดีงามคือถ้าเราถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์พระความทุกข์ที่เป็นเพื่อความเพียรอันชอบธรรมนี้เท่านั้นนี่เป็นหลักสำคัญของผู้ปฏิบัติให้ปักใจลงให้ลึกเหนือกิเลสเสมออย่าให้กิเลสตามเหยียบย่ำทำลายกดขี่บังคับในอิริยาบถและความคิดต่างๆไม่ถูกต้องตามทางเดินของศาสดาผู้ถูกพ้นทุกข์ไปแล้วและประกาศสอนธรรมไว้เพื่อถอดถอนให้พ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำไม่ควรสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุสามแดนโลกธาตุเพราะเวลานี้เราอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสงสัยไปหาอะไรส่วนธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นยังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจรสของกิเลสที่ผุดออกมานั้นเราได้เคยสัมผัสสัมพันธ์ได้เห็นเหตุเห็นผลกับมันต่อเป็นส่วนแล้วเนื้อจะยังไม่มีปัญญาอันลึกซึ้งแหลมคมขนาดไหนก็พอจะทราบแต่ทุกข์เพราะการบำเพ็ญธรรมหรือทุกข์เพราะธรรมนี่เรายังไม่เคยทุกข์เพราะธรรมนี่คืออะไรเพราะความเพียรเพื่ออัดเพื่อทำย่อมเป็นถูกต้องให้ยกศาสดามาเป็นแบบเป็นฉบับพระองค์ถึงขั้นสลบสลายเราเพียงแค่นี้ยังไม่สลบสลายเหตุใดจึงจะยอมตายก่อนแล้ว ต้องยกท่านผู้ดียกท่านผู้เลิศยกธรรมที่เลิศเข้ามาเป็นเครื่องฉุดลากจิตใจของเราอย่ายกกิเลสเข้ามาเพราะกิเลสนั้นยกไม่ยกมันก็เหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราอยู่แล้วมันจะยกคนให้ถูกพ้นจากทุกข์ไม่เคยมีในกิเลสตัวใดไม่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของกิเลสมันเป็นประเภทที่ก่อควรทำลายยุบแย่บูดบังคับกับโลกทั้งไม่ปรากฏว่ากิเลสตัวใดมีความรู้ความเห็นที่เป็นอัตเป็นธรรมมายกย่อจิตใจของคนให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะการปฏิบัติหรือคล้อยตามมันนั่นเลยเราจึงไม่ควรเชื่อมันจะจนฝังใจค ความสงสัยเพราะการเชื่อมันนั้นเป็นเรื่องของเพลงมันสนิทมันกล่อมอย่างสนิทขอให้ทำได้กล่อมใจแทนเพลงของกิเลสบ้างเถิดเราเป็นนักปฏิบัติทุกข์ก็ยอมแล้วก็ทุกข์แต่ไม่ถอยเอาจนกระทั่งถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นดับสลายไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรนี้ก็จะดับไปเช่นเดียวกันเพราะไม่มีที่เพียรไม่มีที่ละไม่มีที่ต่อสู้ไม่มีสิ่งต่อสู้จะต่อสู้กับอะไรก็ให้เกิดทุกข์เพราะการต่อสู้นั้นๆเวลานี้ที่มีความทุกข์อยู่ก็เพราะมีการต่อสู้เพราะมีสิ่งต่อสู้เองต้องเป็นนักสู้เสมอไม่ถอยหลังจิตที่ไม่สงบก็พยายามเอาให้สงบด้วยวิธีการต่างๆทั้งสติทั้งปัญญาเรานำมาใช้ได้ทุกที่ถือทางของความฉลาดความแยบคายของเราเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้งงสอนให้ฉลาดทั้งหมดเราเป็นนักปฏิบัติฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อนงานอันเดียวนี้เท่านั้นทำไมจะไม่ได้เหตุเป็นผลในงานของตนตลอดถึงผลที่ปรากฏขึ้นภายในจิตคือความสงบใจทำไมจะมีไม่ได้จะนอกเหนือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ไปได้เลยธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ลื้อฟื้นตัดโลกให้พ้นจากทุกข์ได้จำนวนมากมายมาแล้วเป็นธรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปราบที่เหลืออยู่ตลอดเวลาทำไมเรานำมาประกอบมาปฏิบัติจะเป็นใครต่อเราและกลายเป็นคุณต่อที่เหลือมีที่ไหนไม่มีสงบได้แค่ไหนอุบายปัญญาที่จะนำมาใช้ในการอันเกี่ยวเหมาะสมกันแค่นั้นการพิจารณาพิจารณาตามโอกาสจะเรียกว่าปัญญาเอาพิจารณาลงไปอย่าไปคาดไปคิดว่าให้สมาธิไปก่อนให้ปัญญาเดินตามหลังควรจะใช้ปัญญาเมื่อไหร่ให้ใช้ควรจะใช้ในทางด้านสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจเมื่อไหร่ข้าวข้างหน้าต่างๆทำลงไปไม่ผิดไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับลำดับเอาความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนที่เรียกว่ากิเลสนั่นแหละมันเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาถือนั้นเป็นประมาทควรจะพิจารณาแยกแยะด้วยสติปัญญาขนาดไหนขาดผลเพียงไหนเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าท้อถอยควรที่จะทำให้สงบก็เอาให้สงบให้อยู่ในเงื่อนมือของนักปฏิบัติไม่มีคำว่ามาก่อนมาหลังแต่พื้นเทของธรรมที่ท่านแสดงไว้เป็นต่างๆนั้นสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังขารปัญญาที่มีสมาธิอบรมย่อมเดินคล่องแคล่วสะดวกปัญญาไปปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัจฉริยมุตติจิตที่ปัญญาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องถอดถอนที่เหลือภายในจิตนั้นย่อมหลุดพ้นจากที่เหลือทั้งปวงได้โดยชอบที่ท่านพูดเป็นลำดับลำดับมาอย่างนี้เป็นส่วนมากแต่ส่วนที่เรานำจะมาใช้เป็นกรณีสำหรับเหตุการณ์ของเรานั้นไม่มีประมาณที่เหลือจะแหลกเหลวไปด้วยวิธีการใดนั่นแหละเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นนี่เป็นหลักสำคัญเพราะกิเลสที่แท้จริงนั้นไม่ได้เรียงลำดับว่าความโลภมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความหลงมาที่สามหรือความหลงมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความโลภมาที่สามความรักมาที่หนึ่งความชังมาที่สองหรือความชังมาที่หนึ่งความรักมาที่สองมันเป็นกิเลสผูกมัดจิตใจบีบคั้นจิตใจของสัตว์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าประเภทใดแสดงออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวลทำให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสเมื่อเหมาะสมกับเหตุการณ์ใหม่ขณะใหม่ควรจะใช้สติที่ใช้ปัญญาให้ใช้ในเวลานั้นทันทีจึงจะทันกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันไม่มีการเรียนคือเราจะไปปฏิบัติแบบเรียนคืออยู่นั้นรูปนั้นคำนี้ไปเท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยหลักปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินั้นคือการเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสย่อมจะทราบ เรื่องราวของกิเลสได้เป็นอย่างดีโดยลำดับไปการกล่าวสมาธิก็กล่าวซ้ำๆซักๆเพื่อจิตสงบด้วยอารมณ์ใดนี่ก็เคยพูดแล้วแต่ก็มีท่านผู้มาศึกษาสับปนกันอยู่เรื่อยๆจำต้องได้อธิบายซ้ำๆซักๆอยู่เสมอการทำจิตให้สงบท่านก็อธิบายได้แล้วทำใดที่เป็นที่ถนัดใจสนิทกับใจเหมาะกับจริตของตนให้พึงนำคำนั้นมาบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธหรืออัตถิอัตถิและอัตถิอัตถิกำหนดเอากระดูกในชิ้นใดก็ตามเข้ามาเป็นคำบริกรรมอย่างนั้นก็ได้หรือจะกำหนดเฉพาะอัตถิอัตถิเท่านั้นก็ได้ไม่ให้จิตเถอส่งไปที่ไหนมีสติกำกับงานของตนนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะเพื่อความสงบใจก็ให้ทำตามนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับความคิดความปรุงใดๆนอกจากความคิดปรุงที่เกิดขึ้นจากคำบริกรรมภาวนาของตนเท่านั้นเนื้อจิตก็จะสงบเมื่อปัญญาคือการสอดส่องคืออาการแห่งความแยกคายของจิตที่นิพพานาเนี่ยนั้นเนี่ยนี่ทดสอบเหมือนกับบวกลบคูณหารเรียกว่าปัญญาเริ่มตั้งแต่การพิจารณาร่างกายร่างกายภายนอกร่างกายภายในเป็นสัจธรรมเหมือนกันเมื่อพิจารณาให้เป็นสัจธรรมเป็นได้ทั้งภายนอกภายในไม่มีอะไรเป็นตัณหาไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคไม่มีอะไรขัดต่อธรรมเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นพิจารณาได้เราจะยกร่างกายของเราเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาก็จะยกส่วนไหนก็ยกได้ถนัดตรงไหนผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังแต่เพราะอย่างยิ่งหนังเป็นสิ่งสำคัญบางบางนิดเดียวฟังให้ซึ้งนะทำจริงเป็นอย่างนั้นทำเป็นอย่างนี้โดยแท้หนาอะไรไม่มีอะไรบางยิ่งกว่าหนังผิวของมันบางบางเท่านั้นหุ้มห่อกองปฏิกูลไว้ทั้งร่างดูสิร่างเขาร่างเรามองไม่เห็นเลยถึงบางๆเท่านั้นมันปิดนะร่างตาไว้เท่านั้นมืดตาฟางก็มืดมิดปิดตาเพราะท่านเป็นสอนว่าตะโจตะโจตะจักปริยันโตหนังท่านอยู่เท่านั้นทำให้โลกทั้งหลายหลงกันปัญญาพิจารณาดูตั้งแต่ผิวนี่มันก็เป็นไปด้วยมืดก็โดดไอ้พูดของสกปรกที่เหลือพวกเนื้อพวกไข่มันก็เป็นน้ำที่เนื้อพูดไข่ก็มันก็เป็นคู่ที่เหลือดูเข้าบังคับปัญญาให้เดินอย่าให้มันทะเลทลายไปไหนติดต่อเนื่องกันดูจะเห็นตรงไหนก็เห็นเถอะเป็นร่างกายอันเดียวกันสัจธรรมอันเดียวกันขณะที่ดูหนังเรากำหนดที่ตรงไหนไว้จับตรงนั้นไว้ให้แน่นดังที่นี่หนังนั้นจะเคลื่อนย้ายไปไหนตามความรู้สึกในขณะที่พิจารณาว่าสูงไปต่ำไปเป็นต้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับความสูงความต่ำแห่งอาการที่ตนพิจารณาอยู่นั้นแล้วเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมาตั้งใหม่เช่นเดียวกับที่เคยอธิบายถึงเรื่องอานาปานสติเป็นต้นว่าตั้งลมไว้ที่ดั้งจมูกแล้วกลับกลายเป็นสูงไปต่ำไปอย่างนี้ไม่ต้องไปหมายให้รู้อยู่กับลมสูงกับต่ำไม่ปล่อยลมนั่นแหละความจริงอยู่ตรงนั้นอันนี้หนังเนื้ออะไรก็ตามในขณะที่พิจารณาร่างกายพิจารณาหนังและพิจารณาหนังมันคือขยายตัวไปหมดทั้งร่างใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจดูใหญ่ขนาดไหนที่รู้มีอยู่ครอบไปหมดเนี่ยมันจะใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาผู้รู้ก็ครอบหมดมันจะครอบโลกธาตุผู้รู้นี่ก็ครอบมันได้มันจะใหญ่จะโตจะสูงขนาดไหนก็คือกองอสุภะอสุภังคือร่างกายของเราเนี่ยดูมันให้มันติดแนบอยู่ตรงนั้นจะสูงจะต่ำอย่าไปสำคัญให้สำคัญอยู่ที่ตรงรู้หนังจะค่อยเปื่อยค่อยพังไปยังไงมีลักษณะยังไงให้ดูอยู่ตรงนั้นจะกระจายไปไหนก็ให้รู้ความรู้กับสิ่ง
1: ที่พิจารณานั้นให้ติดแนบกันเสมออย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสูงไปต่ำไปหรือการร่างกายนี่มันแตกถ้าร่างกายของเราแท้ๆมันไม่ได้แตกนี่เนี่ยเนี่ยมันจะมาหลอกเราตรงนี้นะพอมันจะแตกอย่างนั้นนี่นะเราพิจารณานี่ปัญญาอย่างทราบไว้ก่อนอย่างทราบไว้ล่วงหน้าเป็นความถูกต้องแล้วจนที่จะพิจารณาได้อย่างชัดเจนอันนั้นที่เด็กมันหลอกเราว่าสวยว่างามทั้งตัวของเป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทำไมเรายอมเชื่อมันทีนี้เราพิจารณาตามหลักความจริงคือธรรมว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกเป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายต้องทำลายพังทลายลงไปหมดทั้งหน้านี้ทำไมเราจะไม่เชื่อนี่เป็นความจริงแท้ความไม่เชื่อนั้นคือเรื่องของกิเลสขวางธรรมมาปิดกั้นธรรมไม่ให้เดินด้วยความสะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดนั้นออกแยกสติปัญญาเข้าสู่จุดแห่งความจริง1ความเป็นปฏิกูลนั้นเป็นไปหมดทั้งหน้านี้แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจารณาทำไมจะมองรูปคำๆถ้ามันสวยงามได้ถ้าไม่ใช่บุรุษตาฝาไม่ใช่คนตาบอดถ้าเป็นตามอาตมทำแล้วมันก็จริงอยู่แล้วอย่างนั้นจริงนอกเรื่องอนิจจังมันก็แปรอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราทุกขังบีบอยู่สงสัยที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งหลายนะอนัตตาความนี้ก็ไม่อนัตตาอะไรเป็นเราเป็นของเราถ้าพูดถึงปฏิกูลกับกองปฏิกูลเป็นเราได้อย่างไรถ้ากองปฏิกูลเป็นเราได้มูลจบมูลท่าอยู่ตามถนนทางมันก็เป็นหน้าเราสิถ้ามันเป็นของปฏิกูลด้วยกันอันนั้นเราจะไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรมันเป็นสภาพอย่างเดียวกันนะแยกจิตแยกปัญญาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงแล้วคำว่าอุปาทานความที่มั่นถึงมั่นไหนมันเกิดขึ้นจากเหมือนที่เหลือรอให้เราลุ่มเราหลงเราจึงแบกถึงหามกองปฏิกูลกองอสุภะจะทางแตกเท้าผีดิบนี้ให้หนักเท่าไรก็ไม่ยอมให้ปล่อยให้วางไม่ยอมให้เห็นโทษต่างหากมันเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกต่างหากเรื่องของธรรมต้องปล่อยต้องวางเมื่อเข้าใจมากน้อยเพียงไรจะค่อยถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มภูมิของร่างกายที่พิจารณารอบแล้วนี้นั้นอุปทานจะถอนเข้ามาหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาให้เดินอยู่ตามนี้พิจารณาตามนี้งานเรามีเท่านี้เอาจะแยกไปทางหน้าก็ดูทั่วโลกธาตุนี่มันก็เหมือนกันหมดนี่อะไรผิดแปลกต่างกันพอที่จะติดอกติดใจเพื่อทนรุ่น

ไม่ผิดตั้งขึ้นกำหนดตอบโทรให้ฟังเพียงเอกเทศหรือว่าทั้งรุ่นก็ได้ตามแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะไปแยกแยกที่นี้พิจารณาตามสติกำลังหรือจริตนิสัยของตนนั่นจะดีแค่หนึ่งไม่มีสิ้นสุดคำว่าปัญญาแล้วไม่สิ้นสุดกับดีกับผู้ใดหากเป็นความถนัดใจของผู้นั้นจะพิจารณาให้เป็นความแยกคายแต่ตนเองถึงการพิจารณาทางวิปัสสนามีคำเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งผู้เห็นแจ้งตามเป็นจริงไม่ได้เห็นแบบมืดดำกำตาอย่างที่เราเห็นนี้เห็นอะไรหลงอันนั้นยึดอันนั้นนี่เห็นแบบอวิชชาวิปัสสนาเห็นแบบธรรมรู้แบบธรรมปล่อยวางแบบธรรมเห็นแบบที่เรียกรู้แบบที่เรียกยึดถือแบบที่เรียกแบกกองทุกแบบแบบที่เรียกไม่ใช่แบบธรรมจึงต้องพลิกความรู้สึกอันเป็นฝ่ายที่เรียกควบคุมนั้นเข้ามาสู่ธรรมให้ธรรมคือสติปัญญาควบคุมงานของตนให้เห็นตามเป็นจริงที่มีอยู่กับตัวนี่ทุกคนพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วถือเป็นงานจำเป็นสำคัญในชีวิตจิตใจของเรานี่แหละคืองานของข้าให้เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่างานของข้าพูดถึงเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเมื่อพิจารณาธาตุขันธ์ลงถึงขนาดนี้แล้วมีความปัญหาอะไรกับทุกข์กายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์นั่นต่างอันต่างจริงของมันอยู่แล้วหวงไปที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นดับไปก็คือกองอันนี้ไตรลักษณ์นั่นเองสภาพร่างกายนี้กองไตรลักษณ์นี่เกิดตั้งอยู่ดับไปตามการตามเวลาตามปัจจัยทั้งหมดที่สืบต่อกันไปได้มากน้อยเพียงไรมันจะสลายตัวลงไปเท่านั้นเป็นเรื่องอนิจจังมีการพิจารณาปัญญาเวลาจะพิจารณาจะทำให้เป็นสมถะคือความสงบก็ต้องเอาจริงเอาจังเช่นเดียวกันสติเป็นของสำคัญที่ต้องบังคับเมื่อสติปัญญามีทางเดินมีต้นทุนรู้วิธีพิจารณาแล้วสมาธิก็เบาใจเรื่องปัญญาก็เบาใจถึงจะยากลำบากก็รู้วิธีเหมือนกับงานที่เราเคยทำอยู่แล้วยากลำบากเป็นไรก็พอทำได้เท่านั้นเพราะรู้วิธีทำสำคัญที่ไม่รู้วิธีทำนี่ทั้งยากทั้งไม่รู้วิธียุ่งไปหมด การพิจารณาเบื้องต้นภาวนาเบื้องต้นทั้งยากทั้งลำบากทั้งไม่รู้วิธีพิจารณามันจึงเป็นเหมือนกับโดดเข้ากอไผ่น้ำหนามทั้งกอนั่นแหละไปหมดทั้งตัวแต่พอรู้วิธีแล้วทุกลำบากเพียงไรมันก็เพื่อก็เถิดพอทำไปทั้งนั้นเพราะรู้วิธีทำมีแยกประเภทให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาด้วยถึงเรื่องของขันด้วยขันธะแปลว่ากองแปลว่าประเภทหรือแปลว่าหมวดแล้วแต่จะว่าตามความถนัดใจเราแยกเอาถึงกองกองทุกหนึ่งนี่มันถึงใจเพราะกองทุกตั้งแต่ขึ้นเท้าถึงที่สักกองทุกเท่านั้นทุกอยู่ได้ด้วยอยู่ได้หมดในสิ่งนี้เวทนาทางกายเวทนาทางใจมันเป็นรายละเอียดกันมันเป็นปัจจัยธรรมอันหนึ่งคือความจริงอันหนึ่งสองขาสัญญาความหมายหมายออกมาจากใจนั่นแหละจะเป็นอาการของใจเมื่อปัญญาได้กล้าในส่วนร่างกายนี้ไปแล้วสิ่งนี้มันก็ค่อยทราบไปตามๆกันเพราะมันเกี่ยวโยงกันแม้ในขณะที่เราพิจารณาร่างกายมันยังสามารถจะพิจารณาทุกขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปในขณะเดียวกันได้เพราะมันเกี่ยวโยงกันเราไม่ถือว่าอันดับนั้นอันดับนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแต่เราถือการพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งจริงในสภาพที่เราเคยติดไปท่องไปสงสัยนี้ให้แจ่มแจ้งเข้าไปเท่านั้นและปล่อยวางได้เท่านั้นเป็นสำคัญกว่าอื่นที่เรนแม่ไว้ก็เพื่อให้เป็นที่เข้าใจเป็นอย่างสัญญาละเอียดมากในภาคปฏิบัติ

วงขันห้านี้ไม่อะไรละเอียดยิ่งกว่าสัญญามันเหมือนกระดาษติดมันซึมออกไปเป็นหมายได้เป็นภาพขึ้นมาได้อย่างไรสังขารมันยับมาเป็นความคิดความกลัวแต่สัญญานี่มันเยอะไปถ้าสติปัญญาไม่ทันมันไม่รู้เมื่อสติปัญญาทันเนี่ยปิดไม่อยู่มันรู้เองไม่รู้แล้วทำไมจะพูดไม่ได้แล้วทำไมจะละไม่ได้สติปัญญาพอขันวิญญาณแต่ละอย่างอย่างก็ขันวิญญาณรับทราบยับทางหูตาจมูกลิ้นกายที่สัมผัสกันกับตาในการที่เสียงกลิ่นรสท่านมันก็ดับไปตามสิ่งที่นั้นตามสิ่งนั้นผ่านไปผ่านไปนั่นก็มีเท่านั้นมีการพิจารณางานของพระเอาให้จริงให้จักงานนี้เป็นงานถอดงานถอนงานค้นหาธรรมอันประเสริฐต้องแย่งกิเลสต้องต่อสู้กิเลสที่มันไปเที่ยวตักเกี่ยวไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกภายในตัวจอมปลอมล็อกสัตว์โลกมันต้องสามโลกธาตุไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะเหนือกิเลสนี้ไปได้มันครอบเป็นเจ้าอำนาจไว้หมดจึงเหมือนกันกับเรือนจำใครจะว่าดีว่าดีว่าสุขสบายขนาดไหนก็เหมือนกับนักโทษว่าที่ว่านายดีนายสุขอยู่ในเรือนจำนั่นแหละนั่นสักแต่ว่าโน่นพวกเขาไม่ติดคุกติดตารางต่างหากเขาจะชื่อว่านายศึกไม่นายศึกก็ตามคนนั้นเป็นอิสระกว่านักโทษในเรือนจำนี่ถ้าจิตมันติดคุกถูกควบคุมบังคับบัญชาคุกหมายถึงวัตตะอวนนี่แหละที่เลยเป็นผู้บงการที่เลยเป็นผู้ควบคุมที่เลยเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บีบดื้อสีใสหาความสุขความกระด้างไม่ได้แต่ตาจริงๆมันก็เอาอาหารเครื่องล่อลวงนั้นมาหลอกซะนั่งให้พอให้เพลินนิดๆแล้วมันก็บีบเข้าไปมันเป็นของเจริญเป็นอย่างไรเมื่อได้พิจารณาสิ่งที่มันจอมปลอมที่มันตักเสียบไว้นี่อย่างดูตลอดเกิดถึงแล้วนี่เหลือมันก็แตกสร้างแตกเมืองมันได้เหมือนกันจะมีแต่เราแพ้มันอย่างเดียวหรือมันก็แพ้เราได้ด้วยธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่พาให้ชนะธรรมะมันจะได้โดยลำดับกันหมดเผาก็ไปปรุงรูปเผาก็ไปปรุงเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเผาก็ไปที่สัญญาเผาก็ไปที่สังขารเผาก็ไปที่วิญญาณด้วยสติปัญญาเผาแหลกละเอียดละแตกเผาบ้านของมันมันต้องมีที่อยู่รุ่งเข้าไปสู่อุโมงค์คือใจอันเป็นฐานเดิมที่เดิมคือฝังเชื้อของมันอย่างจมมิดนั่นก็ตปธรรมเผาเข้าไปอีกตรงนั้นวิปัสสนาอันทันสมัยนั่นแหละเรียกว่าตัปปธรรมที่ทันสมัยไฟที่แผดเผาที่สุดเหนือกิเลสเผากิเลสแตกแหลกกระจายไปเลยภายในจิตกิเลสหาที่ตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้แล้วอันไหนจะไปเกิดขึ้นก็กิเลสเป็นผู้พาให้เกิดที่เรียกว่าตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งธาตุตั้งขันธ์ในภพน้อยภพใหญ่ถูกตัปปธรรมก็คือสติปัญญาอันแหลมคมที่เราได้ฝึกมาตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานถึงขั้นเพียงไกลแล้วก็ฟาดกันลงที่ตรงนั้นแลกกันที่ตรงนั้นกิเลสหมดเผาบ้านกิเลสหมดภายในหัวใจเป็นจุดสุดท้ายเมื่อกิเลสถูกเผาแหลกหมดด้วยกุศลธรรมมาคือความฉลาดแหลมคมของเราแล้วนั่นแหละผลคือธรรมอันประเสริฐคือท่านว่าโลกุตตรธรรมอันสุดยอดได้ปรากฏขึ้นแล้วที่ใดกายกับธรรมได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นแหละท่านว่าเอาตัวรอดเป็นยอดผลคนคือเราแต่ก่อนกันท่าเรือสามก็คือเราโง่เง่าเต่าตุ่นก็คือเราไอ้ที่เรือเทียบอยู่เหมือนมูดเหมือนพูดก็คือเราอันนี้ได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วในสิ่งที่กล่าวนี้เหนือกิเลสกิเลสหมดไปแล้วมันจะเหนืออะไรอีกในจิตนั้นก็ไม่มีนอกจากว่าเหนือสมมติคือมีเท่านั้นอันเป็นแบบโลกุตตรธรรมคือธ
ทันเหนือสมมติสูงกว่าสิ่งทั้งปวงนี่คือผลของการปฏิบัติตามทางศาสดาที่ประทานไว้แล้วประทานเพื่อทำเหล่านี้เลยไม่ใช่ประทานเพื่ออะไรธรรมที่ประทานไว้นี้เป็นธรรมที่สดสดร้อนร้อนเป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาที่จะปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกในจิตใจของเราให้แหลกแตกกระจายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยท่านขอทุกท่านจงสังให้รู้ในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ว่าเป็นธรรมจะปราบกิเลสให้บรรลัยโดยไม่ต้องสงสัยด้วยความเพียรของเราแต่ละท่านเอาให้หนักแน่นทำอะไรให้จริงให้จังอย่าละแหละละแหละเป็นเกินก้างก้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติกำกับเสมอทั้งภายนอกภายในนี่แหละคือผู้มีความเพียรผู้มีสติผู้ไม่ดื้อตัวอยู่ตรงนี้พื้นฐานที่จะให้รู้อาชีพธรรมขึ้นอยู่กับความไม่ลืมตัวความมีสติและต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาคือต่อกันอย่างเป็นแถวไปเลยไม่มีวัดใดตอนใดว่าขาดสติขาดปัญญานั่นแหละจริงธรรมเหล่านี้แหละเป็นธรรมที่ควรจะเผาบ้านเผาเรือนเผาพุทธเผาชาติของจิตให้แหลกละเอียดภายในจิตใจเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ต้นเรือนแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์สมมุตินี่แหละแต่ไม่ใช่ธรรมมันไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สมมุติเช่นเดียวกับท่านว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในท่ามกลางแห่งโลกธาตุนี่แหละแต่ไม่ใช่โลกธาตุนี้เป็นธรรมธรรมเป็นธรรมโลกธาตุเป็นโลกธาตุเดินสมมุติเป็นเดินสมมุติวิมุตติเป็นวิมุตติธรรมภายในใจคือวิมุตติธรรมภายในใจก็เช่นเดียวกันอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์แต่ไม่ใช่ขันธ์หากเป็นความบริสุทธิ์โดยเฉพาะต้องเป็นต่างมันเป็นการตั้งอกตั้งใจนี่พิจารณาอย่าให้เสียความเป็นพระอย่าให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเทศและข้อปฏิบัติเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนปฏิบัติธรรมเหมาะสมกับธรรมที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์แล้วคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอนาคตจะเห็นขึ้นจากการปฏิบัติและผลแห่งการปฏิบัติของตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ยิ่งมุดสุดพ้นเป็นดวงใจนั่นคือสมถะโคตรเต็มอกเธอไม่ต้องสงสัย

0: นับตั้งแต่วันเข้าพรรษามาจนกระทั่งพรรษานี้ผมก็ไม่เคยได้เทศน์ให้เพื่อนฟังเพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวยไม่สะดวกที่จะเทศน์จะยกขึ้นมาพูดแต่ละคำละคำเหมือนยกสูงทั้งท่อนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากนั้นก็ความจำหลงหน้าหลงหลังเลอะเลอะเทอะไปนะเดี๋ยวนี้การสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนมานานสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มความสามารถปฏิบัติมาหากจะรู้เห็นประการใดก็จะเทิดเต็มภูมิแห่งความรู้นั้นๆหมดแล้วใครจะยึดไปปฏิบัติอย่างไรก็ยึดเอาเท่านั้นเมื่อไม่ยึดก็สุดวิสัยเรื่องที่เรียนนี้มันอยู่ปากคอกเคยพูดเสมอมันออกอย่างรวดเร็วมองไม่ทันรสชาติของมันนี่ดื่มด่ำมากเพราะงั้นสัตว์โลกจึงได้ติดความโกรธมันก็ติดความโลภก็ติดความรักความชังติดทั้งนั้นมีรสมาพร้อมกันพร้อมกันไม่งั้นสัตว์โลกไม่ติดโลภมันก็พอใจโลภโกรธก็พอใจโกรธไม่ได้เห็นโทษของมันเลยรักก็พอใจรักทางเกลียดโกรธอะไรก็พอใจทั้งนั้นไม่งั้นสัตว์โลกไม่ติดเมื่อไม่มีวิชาเหนือนี่แล้วจะไม่รู้เลยสัตว์โลกจึงต้องวนเวียนกันอยู่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เรื่อยมาแล้วจะเรื่อยไปถ้ามันมีธรรมเอาแก้ไขถอดถอนหรือเทียบเคียงกันในระหว่างรสชาติทั้งสองอย่างคือรสชาติแห่งกิเลสกับรสชาติแห่งธรรมโทษคุณของกิเลสเป็นอย่างไรคุณของธรรมเป็นอย่างไรหากไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปเทียบกันแล้วก็โลกไม่มีการเวลาที่จะหลุดพ้นไปได้เลยอยู่เป็นมาฉันใดก็ต้องเป็นไปฉันนั้นสิ่งที่จะพอกพูนได้ที่เหลือมีกำลังกล้าหนาแน่นขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกก็ยิ่งนับวันมากและหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันจนไม่มีใครคิดว่าเป็นที่เหลือเป็นความผิดเป็นความชั่วเสียหายอันใดเลยเพราะไม่มีทางคิดไม่มีธรรมเครื่องคิดถ้ามีธรรมเป็นเครื่องให้ขบคิดก็พอจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้นี่ไม่มีแม้ที่สุดอย่างพวกเรามาปฏิบัติอย่างนี้มันก็ปฏิบัติกันแบบสุ่มๆเดาๆไม่ปรากฏผลแห่งธรรมขึ้นมาพอเทียบเทียงฟัดเหวี่ยงกันบ้างก็คือพอที่จะให้มีแก่ใจบำเพ็ญตนให้หนักแน่นเข้าโดยลำดับลำดาเพื่อสิ่งที่เป็นพิษภัยทั้งหลายจะได้จางลงไปจางลงไปเหงื่อแห้งลงไปจนกระทั่งหมดสิ้นไปจากใจมันไม่มีเครื่องทดสอบไม่มีทำความแยบคายภายในจิตใจความชั่วหรือกิเลสมันแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดมันก็ติดแนบกับใจติดแนบกับเราติดแนบกับตัวเสียเป็นเรื่องของเราของเราไปทั้งสิ้นไม่ได้เป็นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อยากแตะต้องเราเราจึงเชื่อเรา เราจึงเห็นตามเราทั้งๆที่คำว่าเรานั้นเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเราก็ไม่รู้นี่ที่สำคัญมากนะเมื่อทำไม่เหนือกว่ามันไม่รู้เลยทำไงเมื่อทำเหนือกว่ากิเลสประเภทใดก็รู้กันชัดแก้ไขกันได้แก้ไขกันได้จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเพราะความรู้เห็นธรรมครอบหมดครอบหมดก็ทำลายได้หมดไม่มีภาวนาให้จิตสงบพอจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบกับโทษแห่งความวุ่นวายสายแสมันก็ไม่เห็นเสียก็ไม่รู้เสียเนี่ยถึงเรื่องปัญญาความเฉลียวฉลาดทางด้านจิตตภาวนาก็จะแยกแยะสิ่งทั้งหลายที่มันลุ่มหลงล่มจมอยู่มันก็ไม่มีอุบายที่จะแยกแยะให้เห็นสิ่งเหล่านั้นเสียเพราะฉะนั้นความฉลาดเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลทั้งมวลไม่เป็นความฉลาดของธรรมบอกว่าเราฉลาดไปเสียทีนี้เพราะกิเลสเป็นเราแล้วอะไรก็ว่าเราดีเราดีไปหมดมันทั้งอยู่เป็นเรื่องของกิเลสมันแทรกอยู่กับใจแต่ไม่ใช่ใจเราก็ไม่รู้มีปัญญาพอจะรู้บ้างมันก็แยกกันออกได้ปัญญาประเภทฆ่ากิเลสมีปัญญาประเภทกิเลสฆ่าธรรมก็มีส่วนมากมีแต่ปัญญาของกิเลสฆ่าธรรมนั่นแหละปัญญาของธรรมฆ่ากิเลสไม่ค่อยมีถ้าจิตมันเป็นปัญญาทางด้านธรรมะอย่างที่ท่านว่าวิปัสสนานั่นก็เป็นเรื่องปัญญาของกิเลสไปทั้งหมดผลสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมีปฏิบัติมานานพอสมควรจึงได้พิจารณาเรื่องความเป็นมาของตัวเองก็ได้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเรื่องเวลามันหนามันแน่นด้วยกิเลสมันก็หนาแน่นด้วยจริงๆแต่ว่าคิดหนาและอาใจก็เลยว่าเต็มหัวใจนั่นแหละแต่มีอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ถอยจริงๆพอฟัดพอเหวี่ยงกันมาได้นั่นอำนาจของกิเลสเวลามันมีมากๆแล้วถ้าต่อสู้เรานี้ไม่มีความหมายนะตั้งสตินี่มีค่าต่อสู้ตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อให้รู้เรื่องของกิเลสตั้งกับล้มมันไปพร้อมๆกันตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่นั่นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงปัญญาก็พอจะออกปัญญาก็เป็นสัญญาไปในขณะเดียวกันสัญญาอารมณ์นั่นเองมันไม่ได้เป็นปัญญาความรู้แจ้งแทงทะลุเป็นลำดับลำดาไปเพราะว่าปัญญาขึ้นแต่คำพูดคำความคิดเฉยๆว่าปัญญาเวลามันออกมันเป็นสัญญาอารมณ์ของเรื่องสมุทัยไปทั้งหมดนั่นนี่แหละเวลาที่เหลือมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นต้องเลยใช้วิธีหลายด้านหลายทางที่จะฝึกขัดทรมานตนให้เห็นเหตุเห็นผลระหว่างกิเลสกับธรรมจนได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเรียกว่าจับเงื่อนได้แล้วเป็นอย่างพรอาหารอดอาหารนี่แหละที่ได้สำหรับผมเองไม่ได้อย่างอื่นนะอย่างอื่นไม่ได้เลยฉันธรรมดาอิ่มน้ำสำราญนี้ไปภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรนี่จะเรื่องอย่างว่านี่ความมุ่งมั่นที่เราจะเอาให้ได้อย่างใจมุ่งเต็มหัวใจแต่ก็มีแต่เรื่องของกิเลสตีล้มอยู่นะมันต้องในพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมจึงยึดได้จากนั้นก็9แล้วทีนี้ ืบต่อกันเรื่อยๆปล่อยไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องเลยทำเพราะได้ผลในทางนี้วิธีนี้จะไปเปลี่ยนแปลงเห็นว่ายากเกินไปแล้วไปทำจะทางอื่นอย่างอื่นไม่ได้ผลนี่มันก็ต้องทำแบบนี้แบบทุกๆลำบากมากๆนี่เพราะมันเลยผลขึ้นมาเรื่อยๆนี่ก็ต้องทนเวลามันหนามันหนาขนาดนั้นนะที่เหลือมันพอมีทางช่องทางก็คือความสงบใจจิตมีความสงบได้อารมณ์ก็ไม่มากอารมณ์ที่มันคิดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอดีตอนาคตก็คิดแต่เรื่องเหล่านี้แหละเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องอะไรนี่มันเวลาจิตสงบสงบมากน้อยมันก็เบาลงเบาลงสงบมากสงบเต็มที่มันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นไม่กวนเลยมีแต่ความสงบแน่วอยู่จิตเป็นสมาธิอารมณ์เหล่านี้ก็ไม่กวนนั่นแหละท่านว่าใจอิ่มตัวในอารมณ์ที่เคยหิวโหยอยู่นั้นมันอิ่มตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพาทำงานจึงทำได้อย่างสะดวกสบายบังคับให้ทำเพราะยังไม่เห็นผลของงานคือทางด้านปัญญาจึงต้องบังคับให้ทำถ้าไม่บังคับออกจากนั้นมันก็มาเข้าสู่ความสงบนี้ไม่ได้พุ่งซ่านไปไหนเพราะจิตอิ่มตัวในอารมณ์ที่กล่าวเหล่านี้ถ้าจิตยังหิวโหยอยู่แล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ตะเลิดเปิดเปิงเลยก็เคยพิจารณาแล้วนี่ถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันเป็นสัญญาไปหมดไม่มีธรรมะปัญญาแฝงอยู่ในนั้นเลยต่อเมื่อจิตเป็นสมาธิบางคราบไม่พิจารณาทางด้านปัญญามันพิจารณาถึงไม่อยากพิจารณามันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปทางที่เคยเป็นจนกระทั่งได้เหตุได้ผลแล้วก็เกิดความสนใจเห็นคุณค่าของปัญญาขึ้นมาอย่างนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไม่ได้เกียจคร้านอะไรละจริงหมุนเรื่อยจะยิ่งเห็นเหตุเห็นผลชัดเจนเข้าไปนี่ระหว่างทำเห็นกิเลสเห็นอย่างนี้เห็นความฟุ้งซ่านอันเป็นสาเหตุให้ได้รับความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจก็เห็นด้วยสมาธิคือความสงบนั่นเห็นความมืดตื้อความวุ่นวายของอารมณ์ติดพันในอารมณ์ทั้งหลายก็เห็นได้ด้วยปัญญาพิจารณาแยกแยะในส่วนต่างๆของร่างกายทั้งของเขาของเราเทียบให้ได้ทุกสัดทุกส่วนวกไปเวียนมาอยู่นั่นด้วยความเจาะจงมีสติเป็นเครื่องบังคับให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นอยู่นั้นมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปก็ค่อยซึมทราบไปได้นั่นก็เห็นโทษกันอย่างโดยลำดับอย่างนี้เองความหลงอยู่ตรงไหนจิตใจย่อมมีความหนักหน่วงอยู่ตรงนั้นเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นเพราะปัญญาส่องทะลุเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับนำสิ่งของที่อยู่ในภาชนะนั้นออกขนออกขนออกเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆต่อไปก็เบาหวิวทางด้านปัญญาเห็นทั่วกันเป็นลำดับลำดาอย่างนั้นทำไปเฉยๆแบบงูปลาไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรเลยมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่โลกเรื่องที่เลือกโลกหรือที่เลือกกินกินกินกินทั้งวันทั้งคืนมันมีแต่ที่ว่ากรรมฐานเท่านั้นส่วนที่เรื่องอาการทั้งภายในภายนอกมันเป็นเรื่องของที่เลือกของโลกไปหมดจิตพุทธออกมาแต่แล้วขณะขณะเป็นเรื่องของโลกไปหมดเรื่องของกิเลสไปทั้งมวลเดินจงกรมอยู่มันก็มีแต่เรื่องเหล่านี้มียาบทใดๆก็มีแต่เรื่องเหล่านี้เราก็ยังจะภูมิใจว่าเราภาวนาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นท่าอะไร ทีนี้คำว่าโลกก็คือกิเลสไม่เคยอ่อนตัวนั่นสิมันหมุนของมันไปเรื่อยเรื่อยให้ติดจมกับมันไปหนักเข้าไปหนักเข้าไปที่จะฟื้นตนขึ้นมาได้มันลำบากถ้าไม่มีต้นทุนคือความสงบเย็นใจบ้างแล้วภาวนาก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายภายในจิตใจนี่สำคัญมากร่างกายของเราไม่ได้ทำการทำงานอะไรอยู่เย็นเป็นสุขจะพูดถึงเรื่องร่างกายแต่ความสุขทางกายมันไม่เห็นได้เรื่องอะไรความสุขทางใจความทุกข์ทางใจต่างหากเป็นเรื่องสำคัญถ้าใจไม่สงบก็หาความสุขไม่ได้การขบการฉันอิ่มหนำสำราญเท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมที่เด็ดราคะตัณหาให้กล้าแข็งขึ้นเป็นลำดับแล้วก็มาทับหัวใจเราให้เกิดความทุกข์ความทรมานนี่สำคัญอยู่มากนะยิ่งทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากกว่าตอก่อนมันทักเป็นอยู่ในใจนี่แหละแต่ก่อนเราทำงานได้แนะนำสั่งสอนได้ทุกวันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วไม่อยากสนใจกับอะไรลำพังเจ้าของมันหนีไปนานแล้วเอาป่าเขาไปอยู่สะดวกสบายตามบ้านเรือนกี่หลังคาเรือนก็แล้วแต่มันสบายในชาติในขันพอเหมาะพอดีกับความอยู่คนเดียวถึงเวลาที่จะตรงจะวางแล้วไปไม่รอดแล้วเหลือก็ปล่อยปุ๊บเราไม่ได้มีอะไรห่วงใยในชาติในขันนี่เลยพิจารณาเราพูดให้เต็มปากก็คือว่ามันรอบจะพอแล้ววางนั่นเลยมันรู้จะเต็มหัวใจแล้วก็ไม่ทราบจะหลงอะไรปกติมันก็ปล่อยของมันอยู่แล้วแม้อาศัยด้วยกันอยู่ตรงนี้มันก็เป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นส่วนของใครของเราจิตก็เป็นจิตธรรมชาติเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติเหล่านี้มันก็รู้อยู่อย่างชัดๆก็ไม่ทราบจะหวงอะไรกันการเป็นการตายก็สมมติกันขึ้นเฉยถิ่นรวมตัวอยู่นี่อันเป็นส่วนผสมเป็นร่างกายของเขาของเราอยู่นี่มีจิตรับผิดชอบอยู่เท่านั้นความรู้นี่สร้างไปทั่วสรรพร่างกายเมื่อร่างกายนี้มันหมดกำลังของมันที่จะใช้การใช้งานได้แล้วตลอดถึงหมดสภาพโดยประการทั้งปวงแล้วเขาเรียกว่าคนตายนั่นจิตนี่ไม่ได้ตายแล้วสิถ้าจิตจะออกจากร่างมันไม่ต้องไปเรียนวิชาออกแหละรู้เองในตัวเองมันจะหาเรียนวิชาที่ไหนจิตออกจากร่างจิตเข้าร่างมันเป็นธรรมชาติของมันยิ่งในภาคปฏิบัติโดยแล้วยิ่งรู้ชัดเห็นชัดมันไม่มีความห่วงใยเสียดายอะไรกับธาตุกับขันธ์เหล่านี้อยู่อาศัยกันไปวันๆเท่านั้นพอทำประโยชน์ได้ก็ทำไปก็มีเท่านั้นเรื่องที่เจ้าของจะมุ่งหวังอะไรกับเจ้าของไม่มีก็บอกไม่มีไม่เห็นมีอะไรในสามแดนโลกฐานนี้มันไปจุดไปจ่อไปยึดไปเกาะกับอะไรติดใจกับอะไรไม่เห็นมีแม้ที่สุดแต่ในร่างกายของเราที่แบกหางอยู่ทุกวันนี้มันก็เหมือนหนึ่งเนี่ยหากอยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นแหละรู้กันอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตพอตัวแล้วจิตไม่เป็นทุกข์จะเอาทุกข์มาจากไหนเกิดทุกข์ก็เพราะกิเลสเท่านั้นฟาดกิเลสให้แหลกแตกกระจายออกจากใจแล้วทุกข์จะมาจากไหนในหัวใจดวงนั้นไม่มีตั้งแต่วันบรรลุธรรมปึงขึ้นมาเท่านั้นจนกระทั่งวันปรินิพพานตลอดกาลไหนๆอีกทุกข์มีที่เกิดขึ้นทางใจได้อย่างไรเพราะกิเลสไม่มีดับแล้วนิโรธดับก็ดับทุกข์ก็คือมรรคเป็นผู้สังหารสมุทัยมันเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์หมดภายในใจแล้วก็ไม่ทราบจะไปหาที่ไหนมันพอก็รู้เอง อดีตอนาคตที่มันเคยคิดบุญไปโน่นบุญมานี่มันก็ไม่คิดเสียขาดโน่นขาดนี่มันก็ไม่ขาดมันพอดิบพอดีอยู่กับธรรมชาตินี้ที่ไม่มีเรื่องนั่นแหละนี่จิตหมดเรื่องแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเรื่องของจิตคืออะไรก็คือกิเลสสมุทัยนั่นแหละตัวก่อเรื่องตัวนี้ตัวสำคัญมากตัวนี้หมดไปแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องธรรมชาตินั่นก็เป็นธรรมชาตินั่นเองอยู่ในธาตุในขันธ์ก็เป็นธรรมชาติของตัวอยู่อย่างนั้นเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์ไปยึดไปถืออะไรไปหนักไปเบากับอะไรก็ไม่มีนี่ที่ทำสดๆร้อนๆอยู่อย่างนี้กับผู้ปฏิบัติเราก็เป็นนักปฏิบัติมันควรจะรู้จะเห็นสิ่งนี้ได้มากได้น้อยตามกำลังของเราอย่างน้อยได้ทรงสมาธิคือความสงบใจก็ยังพอเย็นใจคนพระเหล่าท่ามใจไม่มีความสงบเลยนี่หาความสุขไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เรื่องคว้างจิตวุ่นวายถ้ามีสมาธิแล้วก็เย็นสบายอาศัยอยู่ในนั้นถ้ามีปัญญาออกก้าวเดินแล้วนั่นก็นับวันละที่จะหดย่นวัฏวนเข้ามาเข้าสู่มาเข้าสู่ใจดวงเดียวนี้จนกระทั่งขาดจากกันเลยไม่มีเงื่อนต่อทั้งอดีตอนาคตนะมันก็มีเท่านั้นมันอยู่ที่ใจท่านจึงว่าเหตุปัจจโยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างไรมันเกิดขึ้นที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราที่เหลืออยู่ที่ใจมันจะปรุงกระแต่งของมันทั้งหมดอยู่ในนั้นแล้วให้มันหมดมันสิ้นไปเองนี้ไม่มีทางต้องหมดต้องสิ้นด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีประจำโลกศาสนาจึงมีประจำโลกไม่มีศาสนาโลกไม่มีความหมายเลยที่จะให้กิเลสหลุดลอยไปเพราะความอิ่มตัวในจิตของสัตว์โลกนี้ไม่มีทางต้องหลุดลอยออกด้วยการชำระสัตว์สางด้วยการซักการฟอกโดยทางความภาคเพียรในท่าต่างๆจึงจะเป็นไปได้มีก็มองไม่เห็นนะที่ไหนที่จะเป็นผู้นำการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงในการต่อไปมันจะมองไม่เห็นนะปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ให้เป็นที่ตายใจได้เป็นมีความเข้มแข็งในปฏิปทาเครื่องดำเนินถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนี่มันก็หายากอีกแหละกระแสของโลกก็ยิ่งพัดยิ่งผันเข้ามาทุกวันมากเข้าไปทุกวันเรื่องธรรมก็นับวันหาที่หลบที่ซ่อนแล้วธรรมในใจก็ไม่มีธรรมในตู้ในหีบก็ไม่มีใครสนใจจะดูจะปฏิบัติตามไปเสียนะเมื่อแต่ที่เหลือเหยียบย่ำทำลายเป็นลำดับลำดาเหล่านี้ทำให้คิดหมดนะแต่ก่อนไม่คิดมากอะไรนะทุกวันนี้ยิ่งคิดยิ่งพิจารณาพิจารณาเท่าไหร่มันยิ่งซึมยิ่งทราบไปตามหลักธรรมชาติของความคิดความรู้จะไปนำมาพูดทุกแง่ทุกมุมเสียงนี้มันก็ไม่ได้รู้ก็รู้อยู่อย่างนั้นอันใดที่พอจะเป็นประโยชน์แก่โลกก็นำมาพูดเมื่อไปสัมผัสสัมพันธ์ควรจะนำมาพูดให้เป็นประโยชน์ในเวลานั้นก็นำมาพูดเมื่อสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์เราจะมาพูดหาอะไรมันไม่เกิดประโยชน์นะทั้งที่สิ่งนั้นเป็นจริงมีจริงวัดไหนๆก็จะมีทางยังกลมแล้วนั่นอยู่ที่ไหนก็มีแต่การก่อการสร้างเนี่ยที่ผมเอื้อมและอาเอามากวงกรรมฐานของเราเนี่ยโอ้ออกหน้าออกตาเนี่ยมันเรื่องของโลกล้วนๆนะใครก็สร้างใครก็ปลูกใครก็ค้นขวาย จึงเป็นประหนึ่งว่านี่คือแก่นของศาสนาไปเสียศาสนาคือการก่อการสร้างการยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมปัจจัยทายทานต่างๆที่ต้องขนขวายมาปลูกมาสร้างเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปอย่างนั้นเสียนั่นคือศาสนาเนี่ยไปแล้วศาสนาแท้ๆคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองลงอริยสัจ4สติปัฏฐาน4ตึงเลยนี่แหละสอนพระท่านสอนอย่างนั้นไล่เข้าป่าเข้าเขาลำเนาไพรองค์ใดก็ตามเข้ามาเฝ้ารับสั่งถามมีแต่เรื่องจิตตภาวนาไม่เห็นมีเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่เลยแต่ทำไมทุกวันนี้มันถึงได้ออกหน้าออกตานั่งหนาพิจารณาสิเหมือนเป็นของจำเป็นเอาแท้เช่นอย่างการสร้างโบสถ์โอ้หรูหราอย่างทุกวันนี้ไม่ทราบว่ากี่สิบล้านโบสถ์หลังหนึ่งแล้วก็ไม่มีโบสถ์มันไม่เป็นศาสนาหรือมันจึงมีแต่การก่อการสร้างไม่มีการก่อการสร้างอยู่ไปธรรมดาธรรมชาติที่เกิดที่มีพอเหมาะพอดีกับเพศของพระนี่มันอยู่ไม่ได้หรือเน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาก็ให้มากๆเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจสง่าผ่าเผยขึ้นมานี่มันไม่ได้หรือมันเป็นไงหรือไม่ใช่ศาสนาการเจริญภาวนาด้วยความสงบวิเวกสงัดประกอบความเพียรอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอย่างนั้นไม่ใช่ศาสนาหรือมันเป็นศาสนาตั้งแต่เรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องขวนบ้านขวนเมืองนั่นเหรอนั่นมันน่าคิดนะศาสนาแท้ที่ท่านนำมาเป็นสร้างหลังกระฉามของพวกเรานี่ท่านเป็นดังที่ว่านี่นะเรื่องจิตตภาวนานี่ยกให้เป็นแก่นเลยเดียวเป็นหลักของพระเลยแล้วนี่มีที่ไหนแม้แต่พระกรรมฐานเราทานยังกลมก็ไม่มองแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันท่วมมันทับออกถึงขนาดนั้นเลยดิ้นไปตามโลกเขาอีกนั่นถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปที่ดิ้นไปตามโลกถ้าทำแล้วไม่ดิ้นดิ้นหาอะไรทำต้องรู้เรื่องของโลกสิไม่รู้เรื่องของโลกจะเป็นธรรมได้ยังไงตื่นหาอะไรคนเต็มโลกเราไปหาถามอยู่ที่ไหนอันนี้เอาความจริงพูดกันไปถามรายใดก็ถามอยู่เวลานี้มีความสุขขนาดไหนบ้างภายในใจอยู่นั่นเพียงเท่านี้ได้ความกระเทือนกันหมดโลกมนุษย์เราก็ไม่มีใครได้รับความสุขเลยเอาความสุขมาจากไหนความโลภความโกรธความหลงคือไฟราคะตัณหาคือไฟเผาไหม้อยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาเอาความเย็นความสบายมาจากไหนนี่เอากันตรงนี้สิสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นลมปากเป็นสิ่งภายนอกต่างหากความทุกข์แท้มันทุกข์อยู่ที่กายที่ใจสำคัญยิ่งกว่านั้นคือใจนะต่างหากนะโลกไม่มองเลยสิไม่ว่าโลกว่าธรรมแม้แต่ผู้ที่มาทรงธรรมนักบวชนักปฏิบัติเราก็ยังไม่มองดูจุดสำคัญอย่างนี้ด้วยซ้ำไปหรือมองเป็นแบบโลกเขาไปหมดสนใจว่าคนนั่นจะเจริญคนนี้จะมีความสุขความสบายคนนั่นได้ดีได้ดีอย่างนั้นไม่ทราบว่าได้ดีได้ดีอันไหนดิ้นตายอยู่ด้วยกันทั้งโลกดิ้นธรรมดาหาอยู่หากินพอเป็นพอไปแล้วได้รับความสุขบ้างอย่างนี้มันก็พอทำเนาอันนี้ดิ้นด้วยความหิวความโหยไม่มีความอิ่มพอแล้วก็เอาความสุขมาจากไหนล่ะฟังถึงว่าความดิ้นความหิวความโหยมันพาคนเป็นสุขหรือความหิวโหยเป็นสุขไหมคนหิวข้าวเป็นสุขไหมพิจารณาสิมันเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดทั้ง เรื่องของกิเลสมันพัดมันผันหัวใจของโลกผู้มีกิเลสมันพัดผันอยู่อย่างนี้ด้วยกันหมดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดฐานะสูงต่ำประการใดบากความโง่ความฉลาดรัฐาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนมากันไปกิเลสมันไม่ได้ฟังเสียงเลยราคะคิโทสักคิโมหคิแน่โลภคิเนี่ยมันอยู่นี่มันคือไฟมันมีไหมความโลภในหัวใจเรามันมีความโลภมันดุ้นหาอะไรนั่งหนาพอหาอยู่หากินมันก็พอทำเนามันดุ้นที่สุดได้มีแล้วจะเอาอันนั้นได้อย่างนั้นแล้วจะเอาอันนั้นจะเอาอย่างนั้นเอ้ยเมืองขอดุ้นสุดท้ายตายที่มาเปล่าทั้งที่ความดุ้นก็ดิ้นอย่างนั้นแหละดิ้นจนถึงปาระสุดท้ายคนดิ้นตายหาความสุขที่ไหนมีพิจารณาสิราคะคิเนี่ยก็บอกแล้วว่าไฟยิ่งกำเริบสื่อสารขึ้นมากมูลจนจะให้ท่วมโลกท่วมสงสารมันแล้วเมื่อกำเริบสื่อสารขึ้นไปนั้นถ้าไม่เท่ากับเสริมไฟจะเท่ากับอะไรก็ระงับดับมันเลยถึงจะถูกนี่มีแต่ความกำเริบสืบสารมีทุกแง่ทุกมุมที่จะส่งเสริมเจ้าราคะตัณหาให้เผาบ้านเผาเมืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดายิ่งทวีรุนแรงขึ้นมันไม่เห็นนิยมว่าใครเป็นคนสูงคนต่ำใครเป็นคนโง่คนฉลาดไม่มีแต่ไฟเผาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจในหัวใจแล้วใครเป็นคนมีความสุขพิจารณาสิโลกมนุษย์เราเนี่ยฟาดหมดทั้งโลกมนุษย์ไม่ต้องว่าสัตว์แหละเอาแค่มนุษย์เราเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญก็เจริญอย่างนี้แล้วเรียนมันถึงสิเมื่อมีธรรมออกกลางแล้วมันจะมองเห็นหมดเลยเพราะธรรมเหนือที่ว่ามันดิ้นเหล่านี้นี่เป็นไงธรรมไม่ดิ้นนั่นมันรับกันตรงนั้นทำไม่ดีทำไม่ดีจึงไม่เป็นทุกข์ความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีราคะตัณหาไม่ดีนั่นไม่ดีคนไม่ดีไม่ดีคือคนมีความสงบเย็นใจเอานั่นที่ออกเทียบกันนอกจากนั้นดิ้นดังนั้นแหละแล้วเรายังจะหาดิ้นเหมือนเขาอยู่เลยในหัวใจเรานี้ก็มากพอแล้วมันพัดมันผันอยู่ในหัวใจนี้มีเวลาสงบตัวเมื่อไหร่มันก็พอแล้วยังจะเสริมมันดิ้นไปไหนอีกนักบวชนักปฏิบัติเราแล้วไม่เคยดิ้นมาจะเท่าไหร่แล้วมันน่าจะชินชากันบ้างไม่เห็นมีความชินชาวิเศษไม่เคยชินดังนั้นนี่ก็ลากไปเรื่อยอ่านนั้นมันชัดเจนคืออ่านโลกอ่านสงสารอ่านตรงหัวใจเรานี่ออกไปหาหัวใจใครก็ตามอ่านไปเถอะความดีความดีมีแต่ลมปากต่างคนต่างเสกสรรพันยอกันขึ้นมาก็หลงลมกันเท่านั้นมันเห็นมีอะไรสำหรับวิเลศมันก็มีแต่ลมแรงๆนั่นแหละหาความจริงไม่มีจริงเรียกว่าปลอมไม่ใช่เป็นของจริงอะไรทำน่ะจริงคงไปคงมาว่าผิดผิดว่าถูกถูกว่าดีดีจริงว่าชั่วชั่วจริงนี่เหลือมันชั่วมันว่าดีได้เนี่ยดีมันว่าชั่วได้เนี่ยมีมันว่าไม่มีได้ไม่มีมันว่ามีก็ได้ที่เหลือมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นโลกที่หลงตามที่เหลือจึงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คอยคว้าอยู่นั่นเราพูดไปก็สลดสังเวชนะนี่พูดจริงๆนะเพราะมันได้พิจารณาเต็มหัวใจเรื่องเหล่านี้พิจารณามัดว่าเต็มอาจจะว่าบ้าก็ตามก็มันเป็นในหัวใจพิจารณามันทั่วแดนโลกธาตุมันมาว่าอะไรเพียงมาที่อยู่ที่นี่วะนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นมันยิ่งได้เป็นความสลดสังเวชและอัศจรรย์พระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษเสาะแสวงหา ความพ้นทุกข์โดยไม่มีใครบอกใครแนะนำเลยทรงเสด็จออกนั่น
1: ตรัสรู้ธรรมก็ไม่มีใครบอกแดนตรัสรู้วิธีการต่างๆเราไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพระองค์เป็นสยามภูล้วนๆ สยามภูทั้งเหตุก็คือเป็นผู้ขวนขวายเองเสาะแสวงหาเองโดยไม่มีใครแนะใครบอกสยามภูทางผลก็คือเป็นเองรู้เองเห็นเองตรัสรู้เองนั่นไม่ว่าสยามภูเป็นเองจับแปลออกมาอย่างนั้นเป็นเองคือโดยลำพังช่วยตัวเองเท่านั้นท่านเห็นโทษท่านออกพอพ้นไปแล้วก็มาประกาศกลางวานแก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ควรจะเป็นไปได้ก็พระองค์ก็ฉุดไปลากไปฉุดไปลากไปที่ชุดวิสัยก็ทิ้งไว้อย่างนั้นพวกปัทะปรมะพวกคอยแต่จะเข้าเมนนะครับจะทำไงเหมือนพูดจริงๆนั่งพิจารณาจริงแต่ไม่ทราบจะพูดให้ใครฟังมันเป็นอยู่ในหัวใจนี่ยี่เดชมันเปิดออกหมดเลยสิมันถึงจะสนุกพิจารณาแล้วนี่ไม่มีอะไรมาขีดมาขวางมาต้านทานเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่เต็มตัวแล้วจะใช่ไปทางไหนทางไหนจะใช่โดยความเป็นอิสระไม่เป็นน้อยกับผู้ใดเลยสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดเป็นอยู่ยังไงควรจะรู้จะเห็นจะปิดได้ยังไงนั่นที่สำคัญที่มันน่าสลดสังเวชนะสิ่งที่รู้ที่เห็นมันเป็นยังไงมันก็รู้ไม่เคยรู้มันถึงรู้จะว่าไงเราไม่สงสัยในความรู้นั้นด้วยประจักษ์ไปด้วยอัศจรรย์แล้วก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวข้องกับเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติเราที่จะลื้อจะถอนออกจากกองฟืนกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในหัวอกให้เบาบางจางลงไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นเชื้อของมันไม่มีเหลือภายในใจเลยนั่นก็สิ้นไฟไม่เผาอีกต่อไปแล้วเนี่ยสำคัญอันนี้ก็พูดเท่านั้นไม่พูดอะไรมากพูดนี่ก็บึกบึนแล้วนะผมขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้นะพูดนี้มันไม่มีกำลังในธาตุในขันธ์ที่จะพูดนะก็ว่าไปนั่นแหละมันมีกำลังมันก็หมุนติ้วเลยเราที่แต่ก่อนมันเคยเป็นนั่นแหละทีนี้ไม่แล้วนี่จะอ่อนคนมากคนน้อยเป็นเหมือนกันนะกำหนดดูมันสนุกพิจารณาว่างั้นเลยใครจะว่าคุยไม่คุยก็ตามถ้าแบบพูดแบบโลกนะว่าสนุกแต่เราก็ไม่ได้สนุกมันหนักเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยกำหนดไปนี่แล้วคนมาเกี่ยวข้องมากๆเขามาเคารพเรื่องใจใจมันจะเป็นยังไงไม่เห็นเกี่ยวข้องกันเลยนี่ธรรมชาติอันหนึ่งมันเหมือนว่างเป็นสุญญากาศว่างเปล่าไปหมดเลยเนี่ยว่างจากทุกอย่างจากสัตว์จากบุคคลหญิงชายเขาเราว่างไปหมดเลยมันไม่ทราบว่าใครมานับถือใครไม่มานับถือไม่ทราบว่าใครมาชมเชยสรรเสริญใครมานินทามันเรื่องของโลกกระทำมันอยู่นอกๆนู่นเป็นอย่างนั้นนะนี่มันพอตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ตอนนั้นแหละพูดต่อมาตัวนี้มันคิดขึ้นมาเองเวลามันจะคิดมันพิจารณาจะทำล้วนเรื่องโลกคิดเป็นแบบโลกไม่มีเลยคือแต่กรรมเนี่ยของโลกนั้นแต่มันเป็นเรื่องของธรรมล้วนไปคือสภาพความเป็นอยู่ของโลกของสงสารความยิ่งเต็มขวัญขวายมันยิ่งล้นอะไรอย่างนี้มันดูด้วยความเป็นธรรมแบบนู้นไม่ดูแบบเป็นบ้ายิ่งกับเขาเพื่อคับใจมันคับจริงๆนะมันกดมันถ่วงอยู่นั่นนะในหัวใจเรื่องราวข้าวแตงขาเลยแล้วนี่โอ้โหหนักมากนะเรื่องราวข้าวแตงขานี่รุนแรงมากนะ มากกว่าความกิเลสประเภทอื่นๆนับมากกว่ากระเทือนมากนี่คืออย่างนี้นะคือเวลาเราพิจารณาไปถึงขั้นมันไม่เผลอกับเรื่องนี้แล้วมันยิ่งพิจารณาต้องตามกันด้วยรู้แต่มันยังแก้ไม่ได้มันก็ว่าจับถูกจับหางคว้าหางมันผิดถูกแต่ยังไม่ถึงตัวมันเราทำการทำงานอะไรอยู่ก็ตามเนาะทำงานก็อย่างยกไม้ถามเสาบ้างอะไรอย่างนี้เป็นอย่างหลวงผือบางทีก็หาถามเสามาทำอะไรข้างๆครับมาทั้งหลังคืออย่างอื่นไม่ค่อยทันถ้าเรื่องราคาความยากปั๊บทันทันทีเพราะว่ามันก็เคลื่อนมากอย่างนี้นี่เราภาวนาที่ยังไม่ได้เรื่องใดๆนะพอรู้สึกตัวเมื่อไรมีสติปั๊บแค่อะไรมันคิดเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนั่นมันคิดอยู่อย่างลึกๆลับๆของมันมันตั้งใจอะไรตั้งใจคิดนะพอสติภาพมันย้อนเข้ามารู้ตัวเองมันคิดเรื่องนี้อยู่แล้วนั่นน่ะโอ้โหเป็นอย่างนี้เหรอบางทีเราระมัดระวังอย่างเต็มที่มันก็ยังมาเป็นได้มันเป็นวันอย่างนี้ครับคุณเล่าเวลาทำร้ายเข้าไปแล้วเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดเข้าไปส่วนตัวแล้วที่จะฆ่ามันไปลึกอะไรๆคิดเรื่องอะไรนี่ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่เรื่องราคานี่พอแยบทันทีเลยรู้ทันทีดับพร้อมเลยเมื่อเรารู้ทันมันก็ดับเลยพอแยบรู้ทันเมื่อกี้ก็เคยเล่าให้พ่อแม่อาจารย์ฟังกันพ่อท่านตอบแยบคายมากนะผมก็เลยลุ่มจนกติได้อย่างดีมากเลยคุณพูดถึงเรื่องเจ้าโลกสมุดตัวเจ้าโลกของหลังผมจำได้แค่นี้มันรุนแรงของหลังเราเป็นกับเรามันก็รับกันกับคำพูดของกันมันเป็นในเรามันก็รับกันปุ๊บปั๊บเนี่ยงั้นแล้วถ้ามันมีต่างคนต่างมีมันก็รับกันความรุนแรงมันก็ความยังไงมันก็รู้ทั้งพูดเราก็กำลังพิจารณาอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อมันผ่านอันนี้ไปแล้วมันเหมือนกับว่าบ้านร้างก็มีคนอยู่อย่างว่านั่นนะเป็นขั้นๆนะความดิ้นดิ้นความเพ่งๆผ่านๆก็ตัวนี้เองนะตัวพึกตัวขนองกินเหล้ามัสุราโฮเฮอยู่ตามบ้านตามเรือนพอไม่มีคนกินเหล้าเมายาคนมีแต่คนดีแล้วบ้านก็สงบเหมือนบ้านร้างว่ะตัวนี้มันหมดตัวนี้มันหมดไปจิตใจมันก็เพลินพลานอย่างนั้นนั่นความดูดความดึงดูดมันก็ไม่ดึงดูดเพราะว่ามันหนักมากอยู่นะอันนี้แก้ก็ยากที่สุดความเย็นอยู่อันนี้ยุ่งยากมันก็เพื่อเรื่องพิจารณาเรื่องอวิชชาอวิชชาเพียงเป็นพื้นฐานอยู่นั่นเหมือนกับแผ่นดินไอ้ต้นไม้อะไรเหล่านี้เติมแผ่นดินนี่คือตัวนี้ออกแสดงสิ่งต่างๆที่เติมแผ่นดินนี่คืออันนี้ออกแสดงว่าอวิชชาจริงไม่มีอะไรแสดงเวลาเข้าไปถึงมันตัวนี้แสดงมากแล้วก็ขั้นรุนแรงถ้าดินถล่มมันรุนแรงทั้งการพิจารณาก็รุนแรงปัญญาขั้นนี้จึงเป็นเหมือนกับฟ้าดินถล่มฟาดกันมันเป็นของมันเองนะพอหมดปัญหาก็นี่แล้วปัญญานี่มันก็หมดปัญหาไปเองปัญญาขั้นละเอียดคนนั้นก็ตามที่เด็กขั้นละเอียดไปเรื่อยๆ จริงได้พูดว่ามันเหมือนน้ำซับน้ำซึมว่าจริงคือถึงขั้นละเอียดจริงเข้าไปแล้วเหมือนน้ำซับน้ำซึมปัญญาเราอยากถ้าไม่เป็นการอ่านเอื้อมเราอยากว่าปัญญายานมันละเอียดมันขนาดนั้นตามที่เด็กส่วนละเอียดมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราตั้งใจให้เป็นธรรมชาติซึมไปซึมทราบเหมือนที่เด็กมันซึมทราบมันแหละเมื่อนั้นมันก็ไม่แก้กันไม่ตกเลยอย่างที่ว่าอวิชชานี่ต้องเห็นมันแสดงตัวอะไรพอผ่านนี่เข้าไปถึงอันนั้นแล้วไม่เห็นแสดงอะไรมันก็มีอยู่ธรรมชาติของมันคือว่าให้เกิดความอัศจรรย์อ้อยอิ่มสง่าผ่าเผยผ่องใสอะไรเป็นความอัศจรรย์อันหนึ่งอยู่เท่านั้นของมันมันไม่แสดงฤทธิ์เดชออกไปทางโน้นทางนี้อะไรแต่ตัวราคานี่โหแสดงสุดเหวี่ยงนะมันแสดงอย่างโลดอย่างโผล่อันนั้นไม่เห็นมีก็มีเท่านั้นมันเรียกว่าอ๋อนี่มันเป็นพื้นเพของชาติของความเกิดตัวนี้เป็นพื้นเพที่จะให้เกิดตัวนี้เป็นตัวอุ่นแรงตัวทำงานนี่พออันนี้มันหมดปัญหาไปแล้วอันนั้นมันก็เป็นอัตโนมัติอีกอย่างมันก็จะสิ้นของมันไปจนได้อันนี้ชาอันนี้มันเป็นไปได้อันนี้มันเหมือนกับจิตของเราธรรมดาทั่วไปนี่ที่จะรอคอยให้มันพ้นจากวัฏทุกข์ไปโดยความอิ่มตัวนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเลยแต่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วมีนะ

แน่แล้วแต่ถ้าว่ามีชีวิตอยู่ก็ยิ่งเร็วเข้าไปเพราะเรื่องความเพียรนั่นมันเป็นอัตโนมัติของมันแต่อัตโนมัติของความเพียรนี่มันก็หมุนติ้วเข้าไปกว่านั้นอีกเนี่ยมันต่างกันนะความเร่งมีชีวิตอยู่เมื่อเร่งมันสิ้นชีวิตไปแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติธรรมดาเนี่ยไม่มีใครเร่งใครถ้าอย่างนั้นมันก็มีวันหมดวันสิ้นอวิชชาเรื่องอย่างถึงชั้นอนิจฉาดอกเออนั่นก็นิพพานเลยนั่นนั่นอ่ะอวิชชาอวิชชาสิ้นตัวนั้นก็นิพพานเลยสิ้นไปด้วยอำนาจอย่างนี้แหละเป็นจังหวะมีชีวิตอยู่มันหมุนนะมีชีวิตอยู่มันหมุนมันเร่งมันเร่งของมันตลอดเลยที่เรียกว่าความเพียรความเพียรอัตโนมัติเจ้าของหนุนอยู่ตลอดอันนั้นเป็นอัตโนมัติไม่มีอะไรเข้าไปหนุนเป็นตัวเองเป็นอัตโนมัติของตัวเองมันก็มีค่ากว่ากันอย่างที่ข่าวที่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่ขัดในหัวคนมันยิ่งชัดนะชัดจริงๆนะเรายังไม่อยากตายยังไงมันต้องค้างเนี่ยรู้อยู่ขนาดนั้นหรอฟังสิถ้าตายเวลานี้ยังไงก็ค้างไม่อยากค้างไม่ค้างเดี๋ยวจะให้ถึงที่สุดเลยถึงที่สุดแล้วไปเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าขนาดนี้ก็ไม่ว่านั่นดูที่ไหนมันจะไปช้าทางอยู่นั่นนี่ได้หมุนติ้วไปแต่ความเพียรนี่เรื่องทุกเวทนานี้เราก็เคยขึ้นสนามมาแล้วขึ้นเวทีมาแล้วหรือยังไงแล้วเนี่ยพอใส่กันกึกมันก็ผึ่งเลยนะเพราะมันเคยแล้วนี่ถึงขนาดที่ว่าพูดว่าจะเวทนาหน้าไหนหน้าจะมาหลอกเราอีกหน้าทุกเวทนาเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกนี่มันก็เวทนาเดียวกันแน่มันก็ใส่ปั้วเลยไม่ถอยเลยนะพุ่งเลยขับมันออกแล้วปัจจุบันมันยังไม่อยากตายมันก็รู้อยู่นั่นแหละแต่เพราะว่าไม่อยากค้างเวลานี้มันยังมีอยู่นี่นะถึงจะละเอียดขนาดไหนมันก็มีอยู่มันก็รู้อยู่นั่นว่างเลยเวลามันมาเป็นอยู่น้องผือไม่เห็นห่วงอะไรวะเนี่ยมันเป็นอยู่สองพักเนี่ยพักที่ว่าถ่ายท้องเอาลงไปมันก็มาหดเข้าหมดเลยมันจะไปจริงๆมันไม่ไปจริงเหรอเนี่ยไม่เห็นห่วงอะไรเลยมันก็รู้มันไม่มีอะไรห่วงอะไรห่วงเลยไปก็พร้อมที่จะไปพอกำหนดจิตเข้าไปปั๊บมันเลยมีกำลังเลยความรู้เลยซ่าออกมาอีกก็มีแต่พูดคนเดียวผู้ปฏิบัติมันได้หน้าได้หลังอันนี้ที่มันน่าอินาและอาใจผมนะแต่ก่อนมันก็ไม่มีความมีเรื่องวุ่นวายอย่างนี้นะนี่ถึงอยู่ครูบาอาจารย์อยู่ครูบาอาจารย์มันก็อย่างนี้แล้วอย่างมาอยู่วัดป่าวันตานมันก็เต็มมีนี่คนทำไงมันก็มาเองแต่เวลาเราไปปฏิบัติแต่ก่อนไม่มีเราได้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆตั้งแต่วันออกเลยนะไม่มีอะไรมายุ่งเราได้เลยแล้วก็นิสัยอย่างนี้ด้วยมันก็ไปทำนั่นทำนี่ยุ่งกับคนนั่นคนนี้ไม่มีผมไม่ได้เทศสอนใครเลยทั้งขนาดนั่นสิอาจจะที่ว่า9ปีเต็มๆเหมือนไม่ได้มองเหมือนไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยหรอกนี่ก็ฟาดกันตลอดเลยทุกจังหวะทุกมากอ่ะสิออกจากนี้ไปที่นั่นนี่จะไปขึ้นเวทีเปลี่ยนเวทีใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆคิดจะชินที่ตรงไหนพลิกทันทีพลิกทันทีหาแต่ที่เด็ดนะนั่นเลยมันก็จะตั้งตัวของมันตลอดมันพลิกอยู่เรื่อยไม่นอนใจสิแต่เรื่องอาหารนี่มันเป็นประจำเลยล่ะผมนะเพราะมันได้ผลทั้งด้านสมถะวิปัสสนานะได้หมดด้านสมถะก็ละเอียดแน่วทางด้านวิปัสสนามันก็คล่องตัวเรื่องอาหารนี่สำหรับผมนี่ถูกจริงๆเป็นอุปกรณ์อันสำคัญมากหนุนความเพียรของเราได้ดีมากนะมันคล่องพิจารณาทางด้านปัญญานี่ก็ไหลลิ่นยิ่งคล่องตัวถ้าอดอาหารน่ะ

นี่ใครอยู่แบบช้าล่ะเมื่อขั้นนี้มันเป็นประโยชน์อย่างนี้นี่แล้วไปขั้นนั้นมันเป็นสมมติว่ามันเป็นอัตโนมัตินี่ใครก็แบบช้าล่ะนั่นเป็นอัตโนมัติเวลามีเครื่องหมุนแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งคล่องตัวไปอีกนั่นแล้วใครจะไม่อยากคล่องล่ะนี่แหละที่ว่ามันอดจะตายสงสารหมู่เพื่อนแล้วผมว่าจริงๆเนี่ยที่คุยเพราะความสงสารนั่นนะมันจะมีหลักมีเกณฑ์ที่เราตายไปแล้วนี่จะพูดที่ดูด่าว่าเก่าอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะเพราะเราดูนี่เราไม่ดูด้วยโลกแบบโลกเนี่ยเราดูแบบธรรมนี่ดูเพื่อดีต่างหากไม่ดูเพื่อทำลายนี่ถ้าหมู่เพื่อนไว้ก็รับในความเมตตาสั่งสอนก็ด้วยความเมตตาดูอะไรก็ไม่พ้นที่เมตตาอยู่ในนั้นจนได้เราเชื่อเราไม่ได้เอากิเลสมาใช้นี่นะอย่างที่นี่ออกเราตายไปแล้วหมู่เพื่อนจะเป็นยังไงนี่ถ้ามายึดหลักยึดเกณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้แล้วจะทำไงจะโลเลโลเลสิต่อไปก็เป็นกรรมฐานหากินไปนะเดี๋ยวนี้มันเป็นมากแล้วนะพิจารณาจะพอแล้วมันก็ถ้าพูดถึงว่าอิ่มตัวมันก็อิ่มจะพอพูดอย่างนี้จะเป็นอะไรไปมันอิ่มตัวซะพอทุกอย่างเลยปรากฏว่ามันไม่เห็นมีหิวอะไรเลยมันอิ่มตัวซะพอทั้งหมดทุกอย่างในสามเดือนโลกธาตุนี้อิ่มหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันพอของมันอิ่มของมันเป็นเรื่องลำพังเจ้าของไปเมื่อไหร่ก็ไปแล้วขันปานานแล้วก็จะแบกมันอะไรขันก็รู้มันอยู่ขันพาอยู่พากินพาหลับพานอนขับถ่ายอะไรแบบนี้ไม่เป็นเรื่องกังวลจะเป็นเรื่องอะไรต้องพาดีพาดิ้นพาอยู่พากินก็เป็นเครื่องกังวลเป็นกองทุกข์อันหนึ่งเรียกว่าพาราฮาวีปัญจคันธาคันธ์5เป็นทุกข์ทุกข์เพราะปฏิบัติรักษามันนี่อันหนึ่งทุกข์ด้วยอุปทานอีกขั้นหนึ่งก็มีนั่นตัวเดียวลดไว้ยังไงตรงไหนกันบ้างเอาละเนาะเลิกกันละเอาออกซะ

พูดธรรมะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันหมดของมันนะเวลามันไม่เอาไหนมันไม่เอาจริงๆอย่างทุกวันเนี่ยมันหดมันเข้าไปเลยถ้ามันหดแล้วมันก็จะได้เรื่องอะไรแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นเดี๋ยวมันเป็นเข้ามาเป็นเข้ามาโดยลำดับลำดาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยบินทบาทเงื่อนก็พอแล้วมันก้มแล้วเงยยิงเวียนมันจะล้มต่อหน้าต่อตาคนจนได้เพราะงั้นมานี่ที่รับไม่ได้ถ้าเราก็ล้มจริงๆอ่ะก็ใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราผมทำผมก็เอาหัวใจคนที่สุดท้ายเจ้าของก็จะพังนี่ทำนี่ทำเพื่อหัวใจคนนั่นนะบึกบึนเวียนเท่าไรเจ้าของยิ่งอ่อนลงอ่อนลงนั่นเดือดนี่พิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวมาจะออกไปเกาะไปเกี่ยวกับอะไรมันก็หมดแม้ที่สุดการสงเคราะห์สงหาเทศนาว่าการเครื่องมือมันก็หมดกำลังนะความเมตตาสงสารนั้นเมตตาแต่เครื่องมือที่เป็นเครื่องแสดงออกด้วยกิริยาแห่งความเมตตามันไม่เอาไหนแล้วมันก็จำเป็นต้องอยู่เรื่องวิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนนั้นผมวิตกมากยิ่งกว่าแต่ก่อนตั้งแต่ยังหนุ่มยังน้อยนั้นความเมตตาสงสารก็เสมอกันแต่ไม่มีความวิตกวิจารอย่างทุกวันนี้มากเหมือนที่เป็นอยู่เวลานี้ในวัยนี้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นสำคัญผู้นำทางก็หมดไปอยู่โดยลำพังใครก็เคยอยู่แล้วโดยลำพังเป็นยังไงมันไม่ได้ดักได้เกณฑ์อะไรเหล่านี้ก็ได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังหมดแล้วไม่มีครูมีอาจารย์เป็นเครื่องติดเครื่องรากเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดเอาไว้เนี่ยมันพังได้ง่ายๆใจเนี่ยเรื่องอัดเรื่องทำนั้นจำได้แต่ที่เรียกมันไม่ยอมฟังเสียงความจำนะจีนอกจากความจริงเท่านั้นที่เรียกถึงจะยอมเมื่อได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำคำสอนอยู่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาได้ยินอยู่ด้วยหูของเราคิดอยู่ด้วยใจของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านอยู่มันก็มีกำลังภายในจิตใจนี่ก็จัดว่าเป็นความจริงนั่นแหละที่จะต้านทานความจอมปลอมทั้งหลายได้เพราะความจอมปลอมนี้มันไม่เคยอ่อนตัวโดยธรรมชาติของมันมันมีแต่จะแข็งขึ้นเรื่อยแข็งขึ้นเรื่อยถ้ามีธรรมะเข้าไปปราบไปปรามไปรักษาต้านทานมันก็อ่อนตัวลงเพราะกำลังมันสู้ธรรมะไม่ได้เพราะธรรมะอ่อนลงมันก็แข็งขึ้นทันทีแต่ธรรมะนี้เราต้องได้ฉุดได้ลากเมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่ควรเป็นเองที่ควรช่วยตัวเองได้แล้วมันก็ต้องได้ฉุดได้ลากการฉุดการลากนั้นมันก็มีเวลาอ่อนตัวได้เนาะเวลาอ่อนตัวนั่นแหละเป็นเวลาฝ่ายต่ำที่กิเลสทั้งหลายมันมีกำลังมันดีขึ้นดีขึ้นทนมันไม่ไหวก็พังเนาะการมีครูมีอาจารย์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเราเคยมาแล้วไม่สงสัยประจักษ์ใจอยู่กับท่านมันร่มเย็นกลัวก็กลัวด้วยธรรมไม่ใช่กลัวแบบโลกเขากลัวกันกลัวเป็นธรรมเคารพเลื่อมใสทุกอย่างเป็นธรรมทั้งนั้นความกลัดความกลัวความระมัดระวังท่านกลัวท่านจะดุจะว่านี่มันก็เป็นธรรมหมดมันต่างกันอย่างนั้นความระวังอย่างนี้เป็นธรรมเป็นธรรมอย่างนั้นจิตก็ไม่ค่อยผาดโผนโลดเต้นค่อยไปตามร่องตามรอยตัวหลักฐานพยานท่านร่วงโรยไปนะคือครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปใจของเราก็ยิ่งอ่อนลงอ่อนลงอันนี้ที่ว่าวิตกมากนะและเชื่อไฟเวลานี้มากจริงๆจนมองไม่ทัน
คิดไม่ทันเชื่อไฟที่จะส่งเสริมกิเลสให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อเผาหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่าใครๆก็ตามมันมีอยู่รอบด้านมีอยู่ทุกแห่งทุกคนนี่ที่ทำให้วิตกวิจารมากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กล่อมได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยมีมาทุกแง่ทุกมุมทำให้หลงให้เพลินได้ทั้งนั้นความหลงความเพลินเป็นเรื่องของกิเลสสิ่งที่จะทำให้หลงให้เพลินก็คือเครื่องล่อของกิเลสนะอันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั่วไปหมดใครจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยถ้าคิดว่าเป็นภัยเข้าใจว่าเป็นภัยภายในจิตจริงๆแล้วใครจะไปเสาะใครจะไปแสวงหามาไม่หามานี่ก็คิดเห็นว่าเป็นความเพลิดความเพลินความสนุกสนานเรื่องเดิมโดยไม่ได้คิดว่ายาพิษมันแฝงตัวของมันมากับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเลยนี่ที่สำคัญมากโลกถึงได้เสียหายกันมากมายกันทั้งที่ว่าโลกเจริญนั่นแหละเจริญมันก็เจริญไปเพื่อความทุกข์ความลำบากความทรมานเสียมันไม่เจริญไปเพื่อความสงบสุขถ้าเรามีธรรมเข้าแทรกแล้วหาจุดที่หมายไม่ได้เลยใครจะว่ามีความรู้วิชาฐานะมั่นคงขนาดไหนก็ตามมันก็เพียงเป็นเพียงลมปากเพียงความสำคัญของใจเท่านั้นว่ามีสิ่งนั้นว่ามีสิ่งนี้จิตเข้าไปพึ่งสิ่งนั้นเข้าไปพึ่งสิ่งนี้ไปเกาะสิ่งนั้นไปเกาะสิ่งนี้ก็ได้เพียงความสัญญาความจำความหมายเท่านั้นความจริงมันไม่มีในหัวใจนั่นเพราะไม่มีธรรมซึ่งเป็นความจริงแท้อยู่นั้นแล้วจะเอาอะไรมาเป็นสาระแก่นสารได้ไม่มีล้มได้ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่มีธรรมสักอย่างเดียวเนี่ยที่ทำให้วิตกมากไปทุกวันทุกวันสิ่งที่มันเป็นค่าสิทธิ์ต่อสัตว์โลกมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนทั้งผู้มีชีวิตอยู่ทั้งผู้ตายไปแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานมีชีวิตอยู่นี่ก็มีสภาพหนึ่งที่จะทำให้ลุ่มหลงให้รับความทุกข์ความทรมานตายไปแล้วก็เป็นอีกสภาพหนึ่งซึ่งเรียกว่าวิบากกรรมต้องแผ่ต้องเผาสัตว์ทั้งหลายตามหน้าแห่งกรรมหนักเบามากน้อยของตนทั่วดินแดนไม่มีอะไรว่างเลยว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมผู้ที่จะมาถูกมาลากให้หลุดให้พ้นไปจากนั่นก็มาเป็นการเป็นเวลาเช่นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาเป็นการเป็นเวลาที่จะได้รับผลรับประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายจะพอหลุดพอพ้นไปได้หรือผ่อนหนักเป็นเบาแต่ตอนนั้นเท่านั้นแหละอันนี้พุทธศาสนายังมีอยู่แต่เราสังเกตดูที่ว่าผู้นับถือพุทธศาสนาด้วยความจริงใจมีสักกี่รายนอกจากมีแต่ลมปากพูดว่าเป็นชาวพุทธเท่านั้นแม้ที่สุดพระเราก็ไม่พ้นจะเป็นอย่างโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้บวชเลยเราอยากเข้าใจว่าพระเหล่านี้เป็นผู้แน่นหนามั่นคงต่อสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และมั่นคงต่อการปฏิบัติเพื่อแก้ไขถอดถอนกิเลสให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ไม่อยากมีจะว่าอะไรมีตรงนี้ถึงจะเครื่องอาศัยทั้งนั้นหรือว่าเป็นโลกก็ได้แล้วบวชมาใครก็เคารพเห็นผ้ากาสาวพัดแล้วจิตใจก็อ่อนทำอะไรไม่ได้เมื่อจะคิดดูถูกเหยียดหยามก็กลัวเป็นบาปหนักผู้ที่สนุกทำบาปที่อยู่ในวงผ้าเหลืองก็ทำอย่างหน้าด้านไปได้สบายสบายนั่นกิเลสฟังสิมันไว้หน้าใครที่ไหนมันไม่ได้ไว้ทำได้เป็นได้ทั้งนั้นถ้าเผลอตัวเมื่อไหร่แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาส มันเป็นได้ด้วยกันเนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมดังที่เคยพูดแล้วมันเสื่อมอยู่ที่ตัวบุคคลตัวผู้นับถือศาสนา
มันไม่ได้มีความจริงจังอะไรกับธรรมที่ท่านสอนไว้ด้วยความจริงจังด้วยพระเมตตาผู้รับมันไม่ได้รับด้วยความจริงจังสักแต่ว่ารับเลยเป็นขนบประเพณีไปเสียทำอะไรจึงมีแต่ตั้งแต่ขนบประเพณีพอให้แล้วให้แล้วนั้นส่วนที่สวังเอาจริงเอาจังเอาความสุขความถูกต้องดีงามจากศาสนาธรรมจริงมันไม่สนใจมันเลยมีตั้งแต่กิริยามีแต่พิธีเพียงเท่านั้นนี่เรานี่เป็นความอ่อนเอ่ยมากไหมผู้นับถือศาสนาพิจารณาตามนี่สิมาวงพระวงเนนของเรานี่ก่อนแต่เพราะวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่ก่อนนับวันอ่อนลงอ่อนลงการอ่อนในความผลฝ่ายในการตบพืชปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยเพื่อความแก้ความไขถอดถอนแล้วจะเอาอะไรมาแข็งอะไรมาเป็นผลที่จะเกิดขึ้นให้เป็นความสงบร่มเย็นก็ไม่มีเป็นความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีเพราะความฝันขวายมันอ่อนแอมากถึงกับไม่มีต่อไปนี้ทางยังกรมในวัดกรรมฐานของเราจะไม่มีเหลือนะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกท่านทรงเดินจงกรมอยู่ตลอดวันปรินิพพานมีในตำหนักตำราพระสาวกอรหันต์ท่านทั้งที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้นท่านก็เดินจงกรมอยู่จนกระทั่งวันปรินิพพานเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครที่จะเห็นว่าได้มรรคได้ผลเป็นที่พอพระไทยก็เป็นที่พอใจแล้วการเดินจงกรมไม่จำเป็นนะท่านนักจำเป็นของท่านในแง่หนึ่งที่เราผู้เป็นครังที่เรียนไม่สามารถที่จะทราบได้นั่นแหละทราบได้เฉพาะท่านผู้สิ้นที่เรียนว่าการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับจิตใจและธาตุขันธ์ของท่านเมื่อยังทรงพระชนอยู่และมีชีวิตอยู่ท่านทราบของท่านได้ดีและความทุ่มเย็นระหว่างขันธ์กับจิตที่จะสืบต่อกันไปให้ยืดยาวนานพอถึงการอายุไขขึ้นอยู่กับอะไรท่านก็ทราบเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นโอสถสำคัญทั้งนั้นสำหรับท่านจะดำเนินไม่ละไม่ถอยนะเป็นเพียงผิดกันกับพวกเราที่มีกิเลสอาสวะหนักเบามากน้อยเท่านั้นนี่ภาวนาของพวกเราเดินจงกรมนั่งสมาธิของคนมีกิเลสจึงต้องเดินเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อชำระกิเลสตามประเภทที่มีอยู่ของตนจนกระทั่งถึงให้ผ่านพ้นไปได้นี่เจตนามีต่างกันอย่างนี้เท่านั้นสำหรับผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสตัวใดขัดกันระหว่างขันกับจิตขัดกันเท่านั้นขัดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันยึดเมื่อจะครองธาตุครองขันไปนานก็ต้องมีการปฏิบัติเยียวยารักษากันเหมาะสมในทางใดก็ต้องนำทางนั้นมาปฏิบัติเช่นเดินโยงกลมเป็นวิธีการบำบัดรักษาอย่างหนึ่งนั่งสมาธิภาวนาเป็นวิธีการบำบัดรักษาระหว่างขับขันกับจิตที่อยู่ด้วยกันนี่ประการหนึ่งนั่นแล้วสำหรับผู้สิ้นกิเลสความเพียรทุกประโยคมีแต่ทุ่มลงไปเพื่อฆ่ากิเลสทั้งนั้นมีต่างกันที่ตรงนี้กิเลสหนักเบามากน้อยเพียงไรละเอียดแค่ไหนเรื่องความเพียรนี่ทุ่มลงไปเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสทั้งนั้นเพื่อจะสังหารกิเลสแต่พูดถึงให้ทำสุดยอดจริงๆเพื่อสังหารกิเลสต่างกันหนังนี่เราก็เป็นครังกิเลสอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งขี้เกียจขี้คร้านการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการสังรวมระวังรักษาจิตใจของตนแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเจริญเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดถือเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวที่เกาะของเราคิดสิคิดเมื่อยังไม่พอตัวต้องเกาะร้อยทั้งร้อยพันทั้งมันทั้งหมื่นทั้งแสนทั้งล้านล้านเกาะทั้งนั้นดูจิตของเราดวงเดียวนี่ก็เท่ากับดูจิตทั่วโลกดินแดนนั่นเองของสัตว์ทั้งหลายเมื่อยังไม่มีที่เกาะที่ยึดต้องสอบต้องแสวงหามือแล้วก็ต้องเกาะ
เว้นแต่ผู้ที่พอแล้วดังที่กล่าวมาสักครู่นี้เท่านั้นท่านไม่เกาะพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านไม่เกาะธรรมกับท่านเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นธรรมโมปดีโปธรรมชั้นใดจิตใจที่บริสุทธิ์ก็ชั้นนั้นจิตใจที่บริสุทธิ์ชั้นใดธรรมที่เลิศก็ชั้นนั้นนั่นเข้าขึ้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วจะเอาอะไรไปเกาะอะไรนี่อันเดียวแต่หาเกาะกับอะไรนะต่างกันอย่างนี้ผู้มีกิเลสฟังที่ว่ามีกิเลสมันไม่ใช่สองหรือนะแล้วจะทำยังไงที่จะแก้กิเลสลงไปได้ก็ต้องชะต้องล้างต้องกำจัดมันด้วยสังวรธรรมคือความระมัดระวังสังเกตตัวเองประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดถอนตัวเองอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อเกาะธรรมสติปัญญาเป็นเครื่องเกาะความเพียรนี้เป็นเครื่องเกาะทั้งนั้นเครื่องยึดทั้งนั้นไม่อย่างนั้นกิเลสไม่กลัวต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำบังหรือเป็นเครื่องมือต้านทานซึ่งกันและกันเนี่ยที่วิตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบความภาคความเพียรเพราะสิ่งที่มันจะมาทับถมโจมตีเหล่านั้นมันมากต่อมากเวลานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกคนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันเป็นอันเดียวกันหมดพระเราจะได้หนังนั้นหนาได้หนังเพชรมาจากไหนที่จะไม่ถลอกปอกเปิดเมื่อกระทบกระเทือนกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เป็นเหมือนหนังของโลกเขานั่นเดียวคำว่าหนังก็หมายถึงใจใจยังมีกิเลสอยู่ก็เหมือนใจโลกเนี่ยเมื่อถูกกระทบกระเทือนก็ต้องถลอกปอกเปิดและชิบหายไปเสียหายไปตามๆกันกับสิ่งที่มากระทบกระเทือนหนักเบามากน้อยอยู่โดยดีเนี่ยถ้าไม่มีการระมัดระวังรักษาเป็นอย่างนั้นการประกอบความเพียรก็เคยได้พูดให้ฟังมากต่อมากแล้วอุบายวิธีการใดที่ได้ผลมากกว่าวิธีการอื่นให้นำมาใช้ให้มากให้สนใจกับวิธีการนั่นเหล่านี้ก็บอกหมดแล้วใจคิดดื้อคืออะไรกิเลสนั่นเองมันดื้อใจจริงๆไม่ดื้อไม่ได้กิเลสมันเข้าฝังใจสิจึงทำให้ใจดีดดิ้นดื้อด้านต่ออัตต่อธรรมพระใจจริงๆไม่ดื้อกิเลสที่แฝงอยู่ในใจนั่นแหละพาให้ดื้อพาให้ด้านพาให้ทำความผิดพลาดอยู่เสมอจึงต้องได้ใช้ความเป็นนิพพิจารณาเอาอย่างมากไม่เช่นนั้นไปไม่รอดนะสติส่วนมากตั้งได้ด้วยการผ่อนอาหารเนี่ยสำคัญนะผมประจักษ์ในหัวใจจึงได้กล้าพูดอยู่เสมอถ้ายิ่งพูดตั้งสติตั้งไม่ได้เรื่องแล้วนั่นยิ่งแล้วนะธาตุขันธ์มีกำลังมากมันทับเอาจริงๆต้องได้ผ่อนได้บังคับก็เคยพูดให้ฟังแล้วว่าตั้งแต่วันออกปฏิบัติกรรมฐานขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสไม่มีวันไหนเวลาใดได้รับความสะดวกสบายตามอิสระเลยเพราะมันไม่มีอิสระกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาเราจะอิสระมาจากไหนมันต้องระมัดระวังต่อสู้อยู่ตลอดทางธาตุทางขันธ์การอยู่การกินก็ต้องได้กดเอาไว้บังคับเอาไว้ไม่ให้กินมากนอนก็เหมือนกันมีแต่ถ้าบังคับถ้าตกถ้าต่อยกันอย่างนั้นถ้าอยู่สะดวกสบายไม่มีเนี่ยการต่อสู้กับกิเลสมันต้องเป็นอย่างนี้ดูปกติก็ระวังอยู่ตลอดสติกับใจไม่พลาดจากกันนี่อย่างนั้นปัญญาที่จะนำมาสอดส่องที่จะนำมาพิจารณาสิ่งไหนให้รู้เหตุรู้ผลชัดเจนแล้วปล่อยวางนั้นก็ได้ใช้ด้วยมาสับกันไปปนกันไปนั้นจึงอยู่เป็นสุขไม่ได้นะเราจะอยู่เป็นสุขโดยลำพังทั้งที่มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี้มันเป็นสุขไม่ได้ทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เพราะการต่อสู้แก้ไขกิเลสนี้พระพุทธเจ้าก็พาทุกข์มาแล้วสาวกทั้งหลายท่านพาทุกข์มาแล้วไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรสำหรับผู้ดำเนินงานเพื่อความพ้นทุกข์จะต้องยอมรับความหนักเบามากน้อยแห่งความเปลี่ยนของตน
เนี่ยสำคัญตรงนี้แล้วครูบาอาจารย์พัดไปพลาดไปจากไปก็จะกลายเป็นโลเลไปหมดกรรมฐานก็จะมีแต่ชื่อแต่นามหาความจริงในวงกรรมฐานไม่ได้นี่ที่ทำให้วิตกมากแล้วก็เรื่องการเกิดการตายที่จะหมุนไปเวียนมาของใจที่มีกิเลสนี่อันหนึ่งสำคัญมากนะมีสำคัญเนามากทีเดียวถ้าเราชำระลงไปให้ได้มีความเบาบางไปพอสมควรแล้วก็ยังพอทำเนาเกิดในภพชาติต่างๆก็เป็นภพที่ดีพอบรรเทาทุกข์ได้ในภพนั้นๆถ้าเป็นแบบครั้งกิเลสเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปแล้วความเป็นอยู่ความหนักเบามากน้อยในเรื่องทุกข์ทั้งหลายนั่นก็เป็นเหมือนโลกทั่วไปนะอันนี้ก็ทำให้วิตกวิจารอันนั้นเหมือนกันเมื่อเทียบกับท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วมาบวกกันกับพวกเราที่เป็นครั้งกิเลสนี้มันเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะท่านสิ้นท่านสิ้นจริงๆท่านหมดจริงๆรู้อยู่ภายในหัวใจของท่านไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยปัจจุบันมีตลอดเวลาไม่มีคำว่าอดีตเพราะอดีตที่ผ่านมาแล้วท่านก็ไม่ไปยึดอนาคตที่จะมาข้างหน้าจะมาจากไหนปัจจุบันก็รู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาขาดจากสิ่งทั้งหลายอยู่แล้วโดยประการทั้งปวงถึงว่าไม่มีอดีตอนาคตอยู่ในวงปัจจุบันล้วนๆ นั่นแล้วท่านจะไม่ทราบได้อย่างไรการเกิดการตายเมื่อสิ้นทราบภายในจิตใจแล้วท่านจะอะไรไปเกิดแล้วอะไรมาเป็นเครื่องก่อกวนวุ่นวายในวาระนั้นวาระนี้ชาตินั้นชาตินี้ชาติก็มีมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองทุกข์ทั้งหลายทุกข์จะเกิดมาจากไหนท่านนับดูข้างนาทีอชาตัดสัตว์ผู้ไม่เกิดคือผู้ไม่มีทุกข์ก็รู้อยู่ภายในจิตใจจิตไม่เกิดอีกก็รู้นั้นแล้วเอามาเทียบกับพวกกีวกเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพ

ค้านต้านทานไม่ให้เชื่อธรรมทั้งหลายที่เป็นความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพึงขอให้เป็นที่ลงใจแล้วปฏิบัติตัวให้ถึงเกียรติถึงแดนความมุ่งหมายไม่เสียการเสียเวลาอยู่ก็ให้เหมือนอยู่คนเดียวแม้จะมีเพื่อนฝูงมากขนาดไหนก็ให้ทำความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรประหนึ่งว่าเป็นคนคนเดียวสองกับความเพียรเท่านั้นว่าสองก็อีกหมุนกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเหมาะขอให้ตอนนี้ได้ดูพ้นไปเถอะเป็นยังไงแดนอัศจรรย์เราท่านเกิดมาแล้วไม่เคยได้ยินแต่ท่านพูดให้ฟังพูดให้ฟังทำท่านแสดงเอาไว้แต่ไม่เคยปรากฏในหัวใจเราเลยเราก็เอาความแน่นอนไม่ได้เมื่อเจอก็ไปเสียอย่างจังๆเท่านั้นดังพระสาวกท่านตรัสรู้หรือบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นหมอบราบเลยการยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นจากทุกข์นั้นเป็นอันเดียวกันไม่จำเป็นต้องทูลตามพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้หมดห่วงหมดใยหมดภาระกังวลทุกสิ่งทุกอย่างหมดโดยสิ้นเชิงก็คือผู้สิ้นจากกิเลสสิ้นแล้วรู้แล้วประจักษ์อยู่ในปัจจุบันนั้นนั่นนี่แหละผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าได้พากันย่อหย่อนอ่อนสติกำลังวังชามีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านโหมตัวเข้ามาทับถมแล้วไปไม่รอดนะจะตายจมโลกอันนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเราไม่เคยจมไม่เคยตายความจริงมันเคยเป็นมาตั้งแต่แล้วก็ไม่เบื่อหน่ายจะต้องลงไปจุดนั้นอีกแหละความทุกข์ความทรมานนี่ก็ตั้งแต่มันที่จะไหลก็ไม่ได้เทศนาว่าการก็ยังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วนั่นแหละวันนี้ก็ถูไถเฉยเทศก็ยังที่เห็นได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ถูไปลากไปนั่นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนเป็นอย่างนี้แหละทางที่เล่าให้ฟังนี่เป็นห่วงทางภาคปฏิบัติความภาคความเพียรสติปัญญาเพราะดูด้วยกันมันก็เห็นกันอยู่นี่มันบกมันพร่องให้เห็นอยู่ทั้งที่เจ้าของก็พยายามเต็มกำลังความสามารถแต่มันก็พ้นไม่ได้ที่เป็นช่องโหว่มันเป็นเครื่องหมายของกิเลสเปิดตัวออกมาให้เห็นให้เห็นอยู่จนได้นั่นแหละนี่ที่ดูด่าว่ากล่าวก็เพราะสิ่งที่ทำให้เห็นมันมีอยู่คือไม่รอบมันถึงแสดงออกมานะถ้ารอบแล้วจะไม่มีอะไรแสดงออกมาจึงต้องใช้ความระมัดระวังให้มากจิตใจเป็นของสำคัญอย่ามีความสนใจกับสิ่งใดว่าเป็นของเลิศเลยมาจากที่ไหนเป็นสิ่งที่เคยคู่ค้ากับหัวใจทำความทุกข์ทรมานใจมาแล้วมากมายเหมือนกันหมดไม่น่าสงสัยก็นี่อยู่ทางเดียวที่ความพ้นทุกข์เราไม่เคยพ้นเอาให้เห็นจริงจังเลยอันนี้ไม่เคยสิ่งนั้นเคยมาแล้วด้วยกันไปตื่นเต้นกับมันอะไรไปติดอะไรกับมันไปหลงอะไรกับมันเหมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีเคยมาแล้วเคยยิ่งกว่าเคยแต่การชำระจิตใจของเราด้วยความภาคความเพียรเพื่อความหลุดพ้นนี้เรายังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีบ้างก็เล็กๆน้อยๆมันถึงขีดถึงแดนให้จิตได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นยังไงนั่นอันนี้เรายังไม่เคยให้ได้เห็นในหัวใจของเราซึ่งเป็นนักบวชและมีหน้าที่การงานเพียงอย่างเดียวเท่านี้จะเป็นยังไงเอาเท่านั้นวันนี้เถิดเหนื่อยจากคนมาเนี่ยเหมือนเขาขนไม้สูงมาให้เราแบกนะเราแปลว่าชาติท่านวันหน้าใดมันเป็นน้ำหนักเท่ากันที่เราจะต้องแบกต้องรับภาระมันขนาดนั้นนะแล้วปกติมันก็ทราบออกมาอยู่ในหัวใจจะทราบอยู่แล้วคือน้ำหนักเสมอกันอย่างที่ผมเคยยกเป็นตัวอย่างให้มานะทองคำแท่งนี้หนัก10กิโลไม้ท่อนนี้ก็10กิโลหรือชิ้นนี้10กิโลว่าทองคำเป็นของมีคุณค่าแล้วทำไมมันเรื่องความหนักของมันก็เท่ากันนะเหนือการรับภาระของโลกมันมีน้ำหนักเท่าไม่ว่าชาติชั้นหน้าใดเป็นภาระที่ต้องแบกในปัจจุบันแล้วนั้นคิดดูสิช้อนเราเคยคิดเมื่อไหร่ช้อนหนักหรือเบานั่นมันไปถึงขนาดช้อนมันยังไปตำหนิได้ว่าช้อนนี้หนักช้อนนี้เบาเลยมันทั้งอยู่แต่ก่อนแล้วไม่เคยคิดเลยนะจับยกขึ้นรู้แล้วช้อนนี้หนักช้อนนี้เบา

0: บาตรถ้าเป็นปกติแล้วจะเวลายกขึ้นมาจะยินบาตรต้องเปิดฝาบาตรดูเพราะมันหนักเข้าใจว่ามีของอยู่ในนั้นความหนักแต่แล้วมันก็ไม่หนีเพราะกำลังของเรามันอ่อน
1: จะให้ความวิตกวิจารกับท่ากับขันเรานี่ไม่หนีบอกงงนั่นแหละเราลำพังเราแล้วเราไม่มีจริงๆไม่มีเลยเพียงอาศัยกันไปชั่วระยะกลางตัวรู้มันอยู่ตลอดทั่วถึงหมดแล้วทุกอย่างจะไปตื่นมันอะไรจะนอกจากอยู่เพื่อนสูงและโลกทั่วไปที่พอจะเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นมันก็หนักของมันอยู่นั่นแหละถ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆแล้วก็ไม่ไหวเนี่ยพิจารณาเท่าไหร่มันยิ่งมันไปหนักความรู้มันแปลกมากเลยพิจารณาไปเท่าไหร่มันยิ่งกระจายออกกระจายออกกระจายออกนอนทั้งคอลาแล้วมันก็ลืมหมดแล้วมันไม่ได้เรื่องทุกวันยังบอกแล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่นั่นก็ยังว่าดีอยู่นะการละพังเจ้าของแล้วหาในป่าในเขาที่ไหนพอหายใจฟอดๆถึงวันมันเท่านั้นก็พอแล้วเหมาะกับปฏิญาใส่แล้วนะเพราะมันปล่อยไปหมดทุกอย่างแล้วนะภาระทุลังอะไรจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามาไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วมันเป็นของมันเองหดเข้ามาหดเข้ามาเหมือนเราดึงจอมแหที่ตากไว้มันเป็นลักษณะนั้นมันเป็นเองแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นเพราะธาตุขันก็มีกำลังอยู่ทำประโยชน์อะไรก็ได้นี่มันดึงออกเหมือนดึงสายยางนี่เราดึงออกคนเชื่อหลุดมือปั๊บเข้าแล้วผมมันหนักนะอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นเป็นอันขาดนะถ้าปฏิบัติชำระกิเลสทำไมจะให้กิเลสมาเหยียบหัวเอาอย่างหน้าด้านๆเนี่ยมันเกินไปนะ บิณฑบาตก็ให้จับเปลี่ยนกันไปสายนั่นสายนี้ก็ขอให้มันสม่ำเสมอกันบิณฑบาตไม่ให้ช้ากว่าปกติที่เราเคยไป10นาทีเพื่อทางไกลเข้ามาให้ได้ทันถึงขนาดอย่าลื้อลูกลนรีบด่วนด่วนไม่เหมาะไปเป็นกิจวัตรของการบิณฑบาตด้วยความสวยงามแห่งมารยาทของพระนั่นแหละเหมาะเอาเท่านั้นเอาออกแล้วนี่เหนื่อยไม่อยากพูดอะไรแล้ว

มันเทศเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ละเทศขึ้นเวทีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วก็แบบอย่างว่าว่าไปธรรมดาทำธุระหน้าที่เพื่อส่วนรวมเป็นเพื่อหมู่เพื่อนไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เป็นความกังวลถ้าจะว่ากังวลนี่ก็ออกมาจากความสงสารนั่นเองไม่ใช่ออกมาจากอะไรนะเป็นความให้คิดให้อ่านเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงผู้ที่จะนำประชาชนญาติโยมไปในทางที่ถูกที่ดีสงบร่มเย็นความเชื่อความตายใจที่เขาจะกล้าเดินตามพระนับถือพระเมื่อทำให้เป็นห่วงสำหรับพระมากเวลานี้แบบแผนตำหรับตำรามีก็จริงแต่เมื่อใจมันไม่ไปสนใจที่จะทำตามแบบตามแผนตำหรับตำรานั่นแล้วตำหรับตำราก็อยู่อย่างนั้นไอ้ตัวก็เป็นอย่างนี้นั่นหาหลักหาเกณฑ์ก็ไม่ได้เมื่อหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ในความประพฤติจิตใจเวลาจะทำให้เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามันก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนั้นก็จะเอานิสัยไม่มีหลักมีเกณฑ์ในความประพฤติที่เห็นกันอยู่ด้วยตานี่เลยไปใช้ในภายในจิตใจแล้วก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อีกนั่นคือศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มันไม่มีอะไรจะเทียบแล้วในโลกนี้พูดตามภาษาเราฟังกันแท้ก็บอกว่าไม่เหมือนอะไรว่างั้นเลยธรรมะธรรมธรรมนั่นก็เหมือนกันที่อยู่กับหัวใจท่านเองใจท่านเป็นธรรมล้วนๆเสียเองอย่างนี้เอามาเทียบกับอันใดไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเทียบเกินเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนำมาแสดงนั้นเอากิริยาจากธรรมชาติอันนั้นต่างหากมาแสดงให้พวกเราฟังดังที่ว่าธรรมธรรมเป็นกิริยาหนึ่งออกมาจากธรรมแท้นั้นน่ะอันนั้นแหละที่ไม่มีจิตดวงใดที่จะทราบได้รู้ได้เห็นได้นอกจากจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เท่านั้นไม่รู้ไม่บอกก็ตามเป็นหลักธรรมชาติที่ทรงอยู่แล้วนี่คืออันนี้สำคัญมากวิญญาที่แสดงออกมาว่าธรรมว่าพระสงฆ์เป็นกิริยาอาการออกมาพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะหลักธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นพระพุทธเจ้าแท้เป็นธรรมแท้เป็นสงฆ์แท้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อย่างนั้นเห็นได้อย่างนั้นเป็นได้อย่างนั้นถ้าไม่จิตไม่เป็นพระเองแล้วดังจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านนะแต่เมื่อไม่มีสมมุติจุดหมายป้ายทางพอเป็นแนวเป็นแถวให้ลูกให้คำให้ก้าวเดินไปก็ยิ่งแล้วอีกไม่ทราบว่าจะก้าวไปไหนเดินไปไหนบาปก็ไม่ทราบบุญก็ไม่ทราบเพราะไม่มีกิริยาออกมาแสดงให้เห็นนี่แหละธรรมท่านจึงแสดงออกมาเพื่อรับสิ่งเหล่านี้ซึ่งโลกทั้งหลายสั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาส่วนมากต่อมากก็คือสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองนั่นแหละคำว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ได้เหมือนเมตตาของใครๆทั้งนั้นในโลกอันนี้พระเมตตาที่บริพระเมตตาที่บริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนไม่มีอะไรบกพร่องการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพลังของธรรมพลังของใจจริงๆมีพระเมตตาหนุนออกมาดังนั้นการเทศนาว่าการจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างในบรรดาธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกไม่ใช่สั่งสอนแบบด้นแบบเดาแบบคาดคะเนเหมือนเราทั้งหลายซึ่งฟังจากท่านแล้วก็ไม่พ้นที่จะเป็นความคาดคะเนออกมาจนได้เพราะมันไม่เห็นบอกแต่ชื่อแต่นามเฉย
ตัวจริงที่ได้ชื่อได้นามออกมานั้นไม่มีในเราเราไม่เห็นท่านเห็นนี่สิมันต่างกันตรงนี้การประพฤติตัวของพวกเราที่ไม่มีเครื่องยืนยันไม่มีผู้ชักผู้นำหรือไม่มีแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดกันไปด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งความรู้ภายในก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นมรรคเป็นผลและเป็นผู้ทรงไว้สิ่งมรรคสิ่งผลนั่นเป็นความดึงดูดสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้เป็นไปด้วยคือเกิดกำลังใจเมื่อเกิดกำลังใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนไปตามกำลังใจคือกำลังใจนั่นก็เป็นแม่เหล็กอันหนึ่งเครื่องดึงดูดความเพียรพยายามความตั้งอกตั้งใจทั้งหลายให้หมุนไปช่องเดียวกันนี้เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยและไม่มีผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องดึงดูดของผู้มาอบรมศึกษาแล้วก็ใจก็นับวันแต่อ่อนลงอ่อนลงความอ่อนลงนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรนี่เพราะข้าศึกของธรรมนั้นมีมากต่อมากทั้งที่เราปฏิบัติอยู่ก็ไม่พ้นที่มันจะเข้าไปย่ำยีจนได้ภายในจิตใจและข้อวัดปฏิบัติของเราตลอดความภาคเพียรทุกด้านมันเข้าไปแทรกไปแซงอยู่นั่นตลอดเราไม่เห็นนั่นคือนี่ที่มันน่าทุเรศนะและสิ่งเหล่านี้แลจะทำให้จิตใจของเราให้เหินห่างให้อ่อนตัวลงไปในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงความภาคความเพียรเพราะกำลังใจไม่มีเนื่องจากไม่มีเครื่องดึงดูดคือผู้นำนั่นก็นับวันอ่อนไปอ่อนไปสุดท้ายก็ศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อของศาสนาคัมภีร์ใบลานบอกเรื่องมรรคเรื่องผลก็บอกไว้เฉยๆชี้ไปงั้นไม่มีใครมองดูเข็มทิศที่ชี้ไว้นั้นมีแต่กิเลสดึงไปลากไปตามความต้องการของมันไม่ทราบว่าเข็มทิศหรือไม่เข็มทิศอันนี้สัตว์ทุกตัวมีศึกษาหรือไม่ศึกษาก็เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสที่มันฝังจมอยู่แล้วอยู่แล้วนั้นพาฉุดพาลากไปนี่สิมันจึงลำบากเอามากทีเดียวนี่เมื่อผู้นำให้เป็นสักขีพยานไม่มีกำลังของใจก็นับวันอ่อนลงอ่อนลงนี่แหละสุดท้ายก็ท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านพระเหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสถานที่หรือเป็นเพศเครื่องหมายเฉยๆมันไม่ใช่ตัวจริงเหมือนกับการแบบตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความมุ่งมั่นในอัตในธรรมมีแดนพ้นทุกข์เป็นสำคัญเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เหลวไหลเหลวไหลไปเนี่ยทำให้วิตกวิจารณ์อยู่ภายในหัวใจนี่แหละเพราะสิ่งที่มันเป็นภัยมันมีอยู่รอบด้านตลอดเวลาไม่มีหน้าแล้งหน้าฝนฤดูกาลสถานที่อะไรไม่มีที่นี้เป็นอากาลิโกมันเป็นอยู่เช่นนั้นกอมอยู่เช่นนั้นให้หลงอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะออกมาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสประเภทต่างๆมีแต่เรื่องกล่อมให้เคิ้มดับไปตามมันทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่จะยับยับให้รู้ว่ามันเป็นโทษบ้างเลยนี่คือสำคัญมันถึงในกล่อมได้หมดพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์นี่มาเปิดโลกธาตุให้ได้เห็นสิ่งที่มันปิดบังเอาไว้ก็เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเพราะสิ่งที่ทรงแสดงไว้เหล่านั้นมีแต่ของจริงซึ่งเป็นของมีอยู่มีอยู่แล้วทั้งนั้นแต่มันไม่เห็นสัตว์โลกคลุกเคล้ากันอยู่ถ้าว่าแกงก็แกงกับหม้อน้ำร้อนมันก็อยู่ด้วยกันเดือดพล่านพล่านอยู่นั่นแล้วสัตว์ก็จมอยู่นั่นอยู่ในหม้อแกงนั่นอย่างเช่นเขาแกงปูแกงปลาแกงเนื้อแกงอะไรนั่นเราก็เห็นอยู่แล้วนั่นแหละมัน
กลัวพันกันอยู่อย่างนั้นมีสัตว์ก็ไม่เห็นสัตว์ไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันไม่นอกไปจากสัตว์จากบุคคลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไปพัวพันไปสัมผัสสัมพันธ์เดี๋ยวนี้สัตว์ตัวไหนมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่สิมันน่าคิดน่าทุเรศเอาจริงๆผมพูดตามความจริงให้เพื่อนฝูงฟังว่าผมสงสารจริงๆไม่ทราบเป็นยังไงตัวเท่าหนูก็ตามแต่หัวใจมันไม่ได้เป็นหนูว่านี่เลยจ้ะมันเต็มแม่เต็มหน่อยถ้าจะพูดแบบโลกก็เรียกว่ามันสนุกดูเรื่องของสมมติเรื่องของกิเลสที่มันเกลื่อนมันเผาสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุนี้ไม่มีเว้นแต่ละลายละลายเลยนี่เปิดออกเห็นหมดแล้วทำไงเอาอะไรมาสงสัยนั่นก็เมื่อเห็นอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นผู้ทุกข์ผู้ลำบากส่วนมากมีแต่อย่างนั้นรู้อยู่เห็นอยู่นั้นทำไมมันจะไม่สงสารเพราะสิ่งที่เทียบที่เคียงกันอยู่เหมือนอย่างผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งคนหนึ่งตกน้ำเนี่ยผู้อยู่บนฝั่งเห็นอยู่ผู้ตกน้ำจะเป็นจะตายแหละเป็นอยู่งั้นดิ้นกระป๋อมกระแป๋นอยู่ในน้ำเกลือคลานอยู่ในน้ำแล้วทำไมจะใครจะไปใจจีดใจดำใจคนมีกิเลสก็ตามเมื่อเป็นข้อเจ็บเสียงแล้วจะต้องสงสารอย่างเต็มหัวใจยิ่งใจพระพุทธเจ้าคือใจพระอรหันต์ท่านซึ่งเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วคือพระนิพพานก็เทียบเราก็เหมือนกับฝั่งน้ำแล้วเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในสมมุติประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงมหาเวทีนั่นอย่างลึกที่สุดของความทุกข์ความทรมานจัดแล้วทำไมจะไม่พระองค์มีความเมตตาสงสารเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นยังไงนั่นพระองค์ทรงอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วผู้อยู่บนฝั่งไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานอะไรกับเหมือนกับผู้ตกน้ำนั่นเทียบกันอย่างนั้นผู้อยู่ในหม้อน้ำร้อนกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในหม้อน้ำร้อนต่างกันยังไงนั่นนี่แหละเป็นเหตุที่พระองค์ต้องมีความสงสารสัตว์โลกมากก็เห็นอยู่อย่างนั้นจะทำยังไงควรจะฉุดจะลากได้วิธีในแบบใดก็ต้องพยายามฉุดพยายามลากเต็มพระสิทธิ์กำลังความสามารถอยู่ตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วหนูเริ่มเห็นแล้วน่ะตรัสรู้แล้วน่ะเห็นแล้วน่ะเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นเรื่องเหล่านี้แล้วพระองค์ก็ครองไว้แล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้คือบรมสุขนั่นเป็นพยานเทียบกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งคนหนึ่งอยู่ในตกน้ำดิ้นกระป๋อมกระแป๋มอยู่ในน้ำคนหนึ่งอยู่นอกหม้อน้ำร้อนคนหนึ่งตกอยู่ในหม้อน้ำร้อนเป็นยังไงนั่นอ่ะเทียบกันได้งั้นนี่แหละที่แบบพระเมตตาสุดส่วนสุดส่วนก็สุดอย่างนี้พระองค์ก็สุดสมมติอันนี้ก็เต็มสมมติสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวงสมมติเต็มสมมติด้วยกันทุกรายทุกรายบาปกรรมมีมากมีน้อยจะต้องเสวยตามกรรมของตนทุกรายทุกรายไม่มีใครเป็นอิสระได้แม้รายเดียวนั่นท่านพ้นเขาโดยสิ้นเชิงแดนสมมตินั่นเรียกว่าร้อยต่อร้อยมันเทียบกันได้ถึงสันติสัจคิพยานแห่งมหันตทุกข์กับบรมสุขแล้วทำไมพระองค์จะไม่ทรงเมตตาสงสารจุดได้ยังไงสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นจะไม่พยานอย่างทราบเป็นไปได้ยังไงนั่นขอทราบอยู่นี่ถ้าว่าไม่เห็นยังไงก็เห็นอยู่นี่นั่นดูอยู่นี่แล้วรายใดประเภทใดที่ควรจะฉุดจะลากด้วยวิธีการใดพระองค์ก็ทรงพระเมตตาสงสารภาษาของเราเขาเรียกว่าตะเกียบตะกายสุดพระกำลังความสามารถจนกระทั่งวันปรินิพพานแล้วยังไม่แล้วมองย้อนหลังไปอีกก็ยังอั้นอยู่อีกสงสารประทานพระโอวาทเอาไว้คือธรรมธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วหรือเราตายไปแล้วภาษาว่างั้นนั่นถ้าเรียกว่าพาดบันไดเอาไว้ให้ขึ้นผู้ที่ควรจะขึ้นได้ยังมีอยู่
ก็ขึ้นไปขึ้นไปผ่านมาได้ผ่านไปได้ผู้ที่สุดที่ใช้ก็ปล่อยให้จมไปตามกรรมของสัตว์เนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสอนตัดโลกทรงสอนสดสดร้อนๆไม่มีอะไรที่ว่าจืดจางเลยเพราะความจริงเป็นของจริงไม่มีการสถานที่เวลาเวลาสัตว์ทั้งหลายสวยกรรมสวยจริงๆอย่างนั้นไม่ว่าจะตกนรกหมกไหมในขุมใดก็เป็นความทุกข์ความทรมานตามอำนาจแห่งกรรมของตนในนรกขุมนั้นๆอันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนใหญ่ของความทุกข์ที่ผ่านพ้นจากนั้นขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆว่าหมดกรรมอันแล้วกรรมอันอื่นที่เป็นปีกเป็นย่าประจำอยู่ในจิตยังมีอีกมีอีกนั่นก็ต้องเสวยไปตามบุญตามกรรมเหมือนอย่างพวกเรานี่ไม่ได้ไปตกนรกพวกเรามีทุกข์ไหมล่ะนั่นฟังสิมันก็มีอยู่อย่างนี้จะว่าไงมีสุขมีทุกข์เรื่องนั่นเรื่องนี้ดังที่โลกเป็นกันอยู่นี่เนี่ยที่ว่าสดสดร้อนร้อนเคยได้พูดเสมอว่าถ้าว่าได้เปิดตาดูความจริงทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นให้เห็นในเพียงขณะเดียวคือ10นาทีเท่านั้นมันทำไมจะไม่สลบสลายไปมนุษย์เราเป็นสัตว์ฉลาดแท้ความทุกข์เป็นยังไงเห็นหรือจะประจักษ์เห็นประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับดาเอาดูไปมันรอบด้านเห็นหมดประจักษ์ไปหมดเอาฝ่ายดีก็ดูไปตั้งแต่พื้นนี่จนกระทั่งถึงบรมสุขนิพพานไปยังไงอ่ะเทียบกันดูทั้งดีก็เห็นอยู่มีอยู่อย่างนี้ชั่วก็มีอยู่เห็นอยู่อย่างนี้ประจักษ์กับตาของเราแท้ๆไม่ใช่ตาของใครแล้วก็10นาทีหมดเวลาปิดตึ๊บถ้าว่าปิดสถานีก็ปิดประตูแห่งกรรมของสัตว์ไม่เห็นแม้เสวยอยู่ก็ไม่เห็นแล้วไปยังไงคนนั้นได้เห็นประจักษ์กับตัวเองมาแล้วเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สงสัยสัมผัสสัมพันธ์กับหัวใจดวงนี้เต็มหัวใจแล้วทำยังไงจริงนั่นแหละที่ว่าจะสลบสลายมันทนได้ยังไงแล้วใครจะไปกล้าทำบาปก็ไม่เห็นอยู่ชั้นเนี่ยมีหรือไม่มีบาปอย่างนั้นบุญมีหรือไม่มีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีมันประจักษ์กับตัวของตัวเองเต็มหัวใจแล้วจะดูได้ยังไงนี่แหละผู้มีอุปนิสัยสามารถที่เชื่อพระพุทธเจ้าแม้จะยังไม่เรายังไม่เห็นตามที่พระองค์ทรงสอนในหลักความจริงนั้นก็ตามก็มีความเชื่ออย่างสังนึกจนก้าวเข้าสู่อจรสัทธาแล้วถอยได้ยังไงความเพียรนั่นฟังที่จริงนี่จะบึกจะบึนจะไปให้พ้นไปให้พ้นโดยถ่ายเดียวนั่นถึงขั้นที่ควรจะเป็นนี่ในบุคคลคนนั้นแหละก็อย่างสติปัญญาของเราท่านเวลามันไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานถ้าเป็นแทบตายในวันหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องเรื่องราวมันก็เปลี่ยนให้เห็นดุจประจักษ์ในตัวของเราเวลาก้าวขึ้นสู่หลักสู่เกณฑ์พอได้หลักได้เกณฑ์แล้วก้าวเข้าสู่ความเพียรเป็นเม็ดเป็นหน่อยแล้วยิ่งได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนี้เป็นลำดับตำดาไปแล้วความเพียรถอยได้ยังไงนั่นแหละนี่คนคนเดียวนี่แหละพูดในฐานะของจิต ภูมิของจิตที่มันต่างกันต่างกันความรู้ของจิตสติปัญญาที่มีประจำจิตต่างกันต่างกันนะแล้วเป็นยังไงที่นี่อย่างที่ท่านแสดงไว้เรื่องมหาสติมหาปัญญานั่นเป็นยังไงท่านเหล่านี้ก็เทียบก็เขาเที่ยวก็คือว่าเหมือนไปเห็นนรกด้วยตาเจ้าของเห็นนิพพานด้วยตาเจ้าของแล้วกลับมานั่นเองมันไม่ผีอะไรผิดกันเลยท่านเหล่านี้ที่ว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยนี่แหละคือตายก็ตายคำว่าถอยไม่มีเลยนั่นฟังอย่างไรก็จะให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยมีแต่เท่านั้นท่านผู้นี้นับวันเวลาไว้เลยที่จะต้องผ่านพ้นแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงไปได้ไม่สงสัยนะคนคนเดียวนั่นแหละจังเด็กเวลามันเพลินลืมเนื้อลืมตัวก็คนคนนั้นแต่เวลาได้เห็นโทษเห็นภัย
แห่งความเป็นไปทั้งหลายเพราะการปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วก็ยิ่งเปิดไปเปิดไปก็ยิ่งเห็นชัดไปชัดไปแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายคำว่าถอยถอยไม่ได้แล้วแพ้ไม่ได้แล้วถึงแพ้ก็อ่ะตายเท่านั้นแพ้ด้วยตายมันจะแพ้ด้วยการยอมจำนนมีแต่ว่าตายเท่านั้นไม่มีทางที่จะต่อสู้แล้วตายเพราะตายเท่านั้นเองนี่เราเทียบในสามัญชนเราธรรมดาถ้าได้กรรมเปิดหูเปิดตาให้พวกเราได้เห็นเพียงเท่านั้นแหละอย่างไรก็เป็นแบบที่ว่านี่แหละหมุนติ้วเลยอันนี้เมื่อมันไม่เห็นมันก็ต้องนอนใจยี้ไม่ยี้ก็ลบล้างโดยว่าไม่มีนี่สิเมื่อไม่เห็นแล้วยังไม่เหลือยังลบล้างด้วยความไม่มีของกิเลสประเภทนี้อีกมันเป็นชั้นๆของกิเลสที่ปิดบังหุ้มห่อจิตใจสัตว์ทั้งหลายถึงทำให้สัตว์ทั้งหลายนอนใจนอนจมใครอยากนอนใจใครอยากนอนจมไม่มีแต่สิ่งที่กล่อมมันมีดังที่ว่านั่นเองมันกล่อมมีตลอดเวลานี่คือพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์นี่จึงทำประโยชน์ให้แก่โลกหรือขนจับให้พ้นจากโลกให้บรรเทาเบาบางในกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีนั้นมีจำนวนมากมหาศาลไม่มีใครเทียบแล้วในโลกนี้ที่ทำประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั่นแต่จากนั้นมาก็พระสาวกทำประโยชน์ให้โลกแทนพระพุทธเจ้าทำให้เบาพระภาระลงมากมายนี่เนี่ยคือว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์เป็นการเป็นเวลาเป็นสมัยที่อัศจรรย์เอามากมายไม่มีสมัยใดเหมือนสมัยที่พระเจ้ามาตรัสรู้ธรรมสั่งสอนสัตว์โลกและลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากความกันดารทั้งหลายจนถึงขั้นยอดเยี่ยมแม้ไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้บรรเทาเบาบางลงไปในกรรมไม่ดีทั้งหลายและเพิ่มพูนบารมีความดีทั้งหลายขึ้นเป็นลำดับลำดาเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะจมอยู่นี้ตลอดไปไม่มีทางออกไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีใครรู้ใครฉุดใครลากก็จมอยู่นั่นนี่พวกเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าไม่ใครรีบตักตวงเอาเสียในเวลาเช่นนี้เราจะหาเวลาใดที่ดีที่เลิศที่เหมาะสมยิ่งกว่าเวลาที่เราทรงเพศของพระอยู่เวลานี้ไม่โลกจะกว้างแสนกว้างไปหาที่ไหนก็ไม่เจอถ้าลงหาในเพศของพระเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความเพียรให้พ้นจากทุกข์ไม่เจอแล้วที่ไหนไม่มีทางเจอท่านทั้งหลายทราบเอาไว้โลกนี้กว้างแต่จะไปเจอโอกาสวาสนาอำนวยในที่ใดแห่งใดแห่งหนึ่งนี้ไม่มีถ้าไม่เจอกับในตัวของเราถ้าไม่ค้นหาในตัวของเราไม่ขวนขวายในตัวของเราแล้วจะไม่เจอแม้มรรคผลนิพพานขั้นใดก็ตามไม่มีทางเจอว่าจะเพราะไม่มีอยู่ในที่อื่นใดจะมีอยู่ที่หัวใจของจักรโลกนี้เท่านั้นเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ข้าศึกอยู่ที่หัวใจธรรมที่เป็นคุณค่าอันประเสริฐจึงอยู่ที่หัวใจแก้กันที่ตรงนี้ชะล้างกันที่ตรงนี้หากเราจะมาอยู่ด้วยความประมาทดังที่เคยเป็นมาและสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างนี้เราก็จะเป็นประเภทนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันตัดสินให้สิ้นสุดยุติตรงไปได้ว่าวันใดเปลือนเดือนใดปีใดชาติใดพบใดกับใดกันใดก็จะเป็นอยู่ทำนองที่เป็นมาแล้วนี้หาที่สิ้นยุติไม่ได้เลยประมวลเข้ามาสิการอบรมสั่งสอนตนเองเมื่อได้อุบายจากครูจากอาจารย์แล้วนำเข้ามาซักไซ้ละเอียดตัวเองให้มันถึงขั้นจนตรอกจนมุมบ้างสิกิเลสนี่มีแต่เราจนกรอกจนมุมให้กิเลสทั้งนั้นแล้วก็เพลินอยู่ด้วยความจนกรอกจนมุมของตนโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันขัดกับพระเราผู้ปฏิบัติกรรมส
กรรมฐานกรรมฐานนี่อย่างมากมายทีเดียวเนี่ยที่ทำให้วิตกวิจารกับเพื่อนกับฝูงนี่เรียกว่าแม้แต่ตัวเท่าหนูก็ตามเราพูดกับหมู่กับเพื่อนเราพูดด้วยความเมตตาเราพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญว่าหัวใจนี้ไม่ได้เป็นหนูว่างั้นเลยสิ่งที่มาเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนนี้มันเต็มหัวใจทอดออกจากความเต็มหัวใจนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่มีความสะทกสะท้านว่าจะผิดที่ตรงไหนถ้าหมู่เพื่อนจะดำเนินเดินตามนี้ก็สมควรที่จะเดินได้แล้วมาประมาทนอนใจอยู่ทำไมเพราะผู้สอนไม่ได้สอนด้วยความสงสัยสนเท่รูปดำกำตาอะไรมาสอนหมู่เพื่อนนี่สอนเวลามืดก็บอกว่ามืดเวลาล้มลุกคู่คานก็บอกก็เคยพูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันไปยังไงค่อยเลื่อนไปยังไงเรื่องความภาคความเพียรเรื่องจิตใจค่อยเลื่อนฐานะขึ้นเป็นยังไงยังไงเล่าไปหมดตลอดทั่วถึงเติมความสามารถของเจ้าของนี่จะให้พูดอะไรอีกมันก็หมดเท่านั้นเราพูดด้วยความเต็มหัวใจเราเพราะว่าเราไม่สงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วตั้งแต่ขั้นเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์จนกระทั่งบรมสุขเราไม่สงสัยทั้งสองเงื่อนโทษกับเงื่อนคุณโทษมหันตโทษก็เราก็ไม่สงสัยบรมสุขหรือมหันตคุณเราก็ไม่สงสัยมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดเต็มปากด้วยความสงสารหมู่เพื่อนไม่ใช่ด้วยความโอ้อวดทำทั้งหลายโอ้อวดแต่หาอะไรเกิดก็หยุดอายไม่เกิดเอาความจริงมาพูดเพื่อผู้ต้องการความจริงอยู่แล้วให้ได้ยึดได้เกาะให้ได้เป็นสักพยานฝังหัวใจไว้แล้วก้าวไปตามนั้นสิ่งที่ควรละก็จะเริ่มละเต็มหัวใจสิ่งที่ควรจะให้เกิดให้มีก็จะได้ตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถก็มีเท่านั้นการแนะนำสั่งสอนให้มีอย่างอื่นยิ่งเจอเข้ามาเท่าไรเท่าไรก็เรามองดูเพื่อนดูฝูงเฉพาะอย่างยิ่งในวัดของเรานี่ผมไม่ค่อยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลานี้ก็เพราะดังก็เพราะเหตุดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละไม่อยากเล่นกับอะไรแต่เวลาตามันแทบออกมามันทำไมมึงโดนเอาไม่ว่าทางหูทางตาที่ยาอันใดที่แสดงออกมาจากผู้ปฏิบัติทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่สิมันเป็นลักษณะคึกลักษณะขนองอยู่ในนั้นนะมีในนั้นนะเจ้าของยังเคยยังไม่รู้ตัวเลยทั้งที่เราไม่ได้เสาะแสวงหาโทษหาภัยของใครที่จะมาประจานแบบโลกเขาแต่หลักธรรมชาติมันติดไม่อยู่เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้บอกว่ารู้มันทราบเรื่องราวหนักเบาแค่ไหนความผิดถูกดีชั่วประการใดของหมู่เพื่อนทำไมมันจะไม่รู้นี่สิถึงมันน่าตุเลิศจริงได้พูดว่านี่ต่อไปนี้จะรับผ้ารับเหนื่อยมากมาได้แล้วรับมาเข้ามาอย่างนี้มีแต่ความหนักหน่วงถ่วงหัวใจมองที่ไหนมันเหมือนคลุมทั้งท่อนคลุมทั้งท่อนขีดขวางอยู่ตามวัดตามมาตามสถานที่ต่างๆซึ่งพระเนรไปอยู่ที่ใดสถานที่นั่นอันนั้นมันกลายเป็นคลุมขึ้นมาให้เห็นชัดๆถ้าตั้งใจมาศึกษาหลวงจริงมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่สิมันทำไมคิดออกมาสติปัญญามีไม่ใช้เนื้อออกจากความเซ่อๆซ่าๆความไม่ใช้สติปัญญาแบบหลับหูหลับตาเดินหลับหูหลับตาธรรมรับหูรับตาประกอบความภาคเพียรมันเป็นแบบนั้นมันไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยมันจึงกระจายออกมาทีอย่าภายนอกให้เห็นอยู่ชัดๆนั่นนี่มันอดพูดไม่ได้เพราะมันเห็นแล้วคิดแล้วเห็นอยู่คิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเห็นลายไหนมีความแยบคายมันยากจะเห็นพอแยบออกไปโดนแล้วเนี่ยยากไปตรงไหนก็เห็นแล้วทั้งที่ไม่ตั้งใจจะเห็นเลยไม่อยากจะดูนั่นล่ะทางที่น่ะมันเบื่อจะเห็นแบบนั้นมันเบื่อจะได้ยินแบบนั้นไม่อยากดูไม่อยากฟังทั้งที่ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวัดเราแท้ๆมันทำไมมันถึงเบื่อเห็นเมื่อไรมันก็เป็นอย่างนั้นฟังเมื่อไรมันก็เป็นอย่างนั้น
นั่นไม่มีอะไรแยบคายที่เป็นอัตตามขึ้นมาพอให้โดยอนุโมทนาในผลแห่งการแนะนำต่างสอนของตนแก่หมู่เพื่อนบ้างเลยนี่สิมันอดคิดไม่ได้นะแล้วทำยังไงถ้าก้าวเดินไม่มีแบบแล้วยังไงก็ไปไม่รอดนะแบบคือหลักธรรมหลักวินัยแบบทางเดินก้าวเดินทางความเพียรก็คือสติปัญญานี่สำคัญมากทีเดียวอันนี้สำคัญมากที่สุดสติเนี่ยสำคัญมากก้าวอย่างนั้นก็เป็นปัญญาต่อไปสติกับปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นถึงมันจะได้เห็นโทษของตัวเองจิตใจนี่มันสั่งสมตั้งแต่โทษทั้งนั้นแสดงตั้งแต่โทษออกมามันสนุกดูเรื่องของตัวเองในขณะเดียวกันมันก็เห็นเรื่องจะแก้จะถอดจะถอนกันไปโดยลำดับธรรมดานี่ในขณะที่เห็นกิเลสมันก็เห็นธรรมไปด้วยกันเจอกิเลสก็เจอธรรมพอเจอกิเลสฟาดกันแล้วมันก็เจอธรรมขึ้นมาเปิดกิเลสออกก็เจอธรรมขึ้นมาอันนั้นเมื่อสติปัญญาก้าวเดินแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งใดที่มียังไงเป็นยังไงที่พระเจ้าทรงตำหนิยังไงทรงชมเชยสรรเสริญยังไงที่จะเปิดขึ้นมาประจักษ์ในหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วเพราะท่านประทานเรื่องแสดงไว้แล้วเป็นแต่เราไม่เห็นไม่รู้เฉยเวลาเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วเอาอะไรมาสงสัยเนี่ยพระองค์สอนหมดแล้วไม่รู้สอนได้ยังไงนี่ที่มันสำคัญมันจะหมดไปเวลานี้แล้วกรรมฐานจะกลายเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นมาแล้วเดี๋ยวนี้มันเลยยิ่งจะหนักหน้าขึ้นไปมันจะไม่สนใจในอัตในธรรมทางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันจะไม่สนใจจะให้ทันสมัยแบบโลกเขาให้ทันโลกเขาให้เป็นพระล้ำยุคล้ำสมัยไปนี่แหละที่เหลือมันดึงลากหรือดึงหรือลากคอเราพวกมาปฏิบัติของเราไปแบบนี้อ่ะพากันทราบแล้วยังตื่นไปอยู่อะไรตื่นหาอะไรพิจารณาดิเรื่องเกิดเรื่องตายมันกองกันเต็มโลกสงสารแดนสมมุติอยู่นี้สงสัยตรงไหนว่ากล้าไปไหนจะไม่เจอป่าช้ากล้าไปไหนจะไม่เจอความตายน่าตื่นหาอะไรตื่นป่าช้าตื่นความตายดิ้นไปหาอะไรดูหลักธรรมชาติทั้งมันที่ผิดความเป็นความตายขึ้นมามันมีเชื่อมาจากไหนนี่สิดูตรงนี้สิมันเห็นตรงนี้แล้วมันไม่ได้ตื่นรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างลวนลายของกิเลสมันออกแง่ใดมุมใดรู้มันหมดนั่นที่เรียกว่าธรรมเหนือโลกเรียกว่าโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกนะแต่ให้ได้สับได้แสงให้มันเข้าถึงใจพวกเราเมื่อทำเหนือแล้วมันเห็นหมดซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยเห็นแต่เมื่อเวลาเหนือเข้าไปแล้วตูดไม่อยู่เห็นหมดรู้หมดมันจะอยู่ในหัวใจใดตูดไม่อยู่เพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันทำเหนือกว่าแล้วมันไปไหนมันก็เห็นหมดนี่ตอนที่นี่เลยมันเหยียบทำย่ำทำลายทำนี่คือมันไม่เห็นมันจึงสนุกสับสนุกยำพวกเราทั้งหลายวัตถุนี่นะสำคัญมันกรรมฐานเรามันเป็นบ้ากับวัตถุนี่เออหัดตัวเล็กนะมันยอมอะไรก็เป็นบ้ากับเขาไปทำกับโลกไม่ใช่อย่างเดียวกันถ้ามันอย่างเดียวกันแล้วจะมีคำว่าธรรมยังเป็นบ้ากับโลกนั้นจะไม่มีธรรมอะไรอีกล่ะมันก็ไม่มีเทศไปก็รู้สึกเหนื่อยๆเอาละเทศตอนนั้นเทศไปขาดไปพอละเทศไปหลงลืมไปด้วยไม่ติดไม่ต่อกันนะแม้เพียงพูดเท่านี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ว่าบังคับอะไรมันก็ไม่พ้นขาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาลืมไปพูดไปเรื่อยลืมไปเรื่อยอย่างนี้จะให้ไปเทศที่ไหนได้กระถิ่นมีอะไรจะแจกกันแท้กันสอนแล้วแต่นะกระดังที่ผมเคยนั่นมาแล้วผมไม่สนใจกับอะไรนะวันไหนควรแท้ควรสอนอะไรแจกกันแท้ไปสอนพาแล้วมี
บริการอะไรก็ตัดเองตัดเยอะกันใช่ไหมตัดเยอะกี่วันมันก็เล่นเมื่อไรจัดตั้งห้าหลังฟาดอยู่เป็นเดือนกว่าจะเสร็จดูที่ไหนเป็นเดือนนึงนะจัดตั้งห้าหลังสี่หลังห้าหลังไม่ใช่เล่นเล่นขนาดนั้นมันเป็นเดือนมันเป็นภาระมากไหมล่ะที่นาสินั่นอย่างนั้นถ้าอยู่หลายคนหลายองค์มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะทำหาเทศไม่ได้น่าจะรังนะทุกวันจริงมันหดขนาดเดียวมันไม่อยากเล่นกับอะไรเลยเนี่ยผู้เห็นคนนี่มันหลบเพราะว่าผมถึงไม่พอออกมาข้างนอกออกมามันก็ลุ่มจริงมันทักมีอยู่ไม่ขาดมันจึงเป็นเหมือนกับว่าเข้าห้องขังผู้ต้องหาอยู่นั่นแล้ววันไหนฝนตกเขาเข้าไปเดินยังคนไม่ได้ใช่ไหมก็ไปเดินอยู่ข้างบนเดินอยู่นั่นกลางคืนมันก็เดินเพราะนอนไม่หลับมันต้องมาเดินยืดเส้นยืดสายเดินน่าจะเดินงั้นจิตมันยังไม่ออกมันไม่คิดอยู่นี่ไม่ระวังอยู่นะนี่เฉยมันไม่ได้รู้นั้นรู้นี่แยกออกไปแยกออกไปงั้นเพราะว่ารู้ว่าพักนั่นพักนี่นี่สินั่นก็ยังดีมันมีดูกรงอยู่ถึงขนาดนั้นมันยังไปตกพักที่มีพักนอนมีพักผมรับแขกมันไปตกพักล่างจนได้วันหนึ่งไปตกนั่นคือมันไม่จิ้มไม่ออกมันก็ไม่ออกมันก็ออกไปงั้นสิไปตกเดินไปเดินไปทำอะไรก็ตามมันไม่ออกมันไม่คิดอย่างเนี้ยมีรู้เฉยๆกิริยาของขันไม่แสดงสังขารขันสัญญาขันไม่ออกทำงานบางทีก็เทหน้าลงใส่ทั้งศีรษะเนี่ยปิดนะหูโจกนะนี่ศีรษะปิดอย่างนี้มันยังยกขึ้นกดน้ำแต่นี่มันไหลทีหลังดูสินะคือไม่ออกมันก็ไม่ได้สนใจว่าศีรษะมีไม่มีรู้เฉยฉันยับว่ายกอันนี้ไปฉันตอนนั้นมันหยุดแล้วทำงานฟาดน้ำเป็นฝาโอ้เป็นอย่างนี้แล้วก็ยืนแล้วก็นั่งพิจารณาโอ้เป็นอย่างนี้ก็เราไม่เผลอไม่ใส่ไปไหนแต่มันไม่ได้ออกมันหดขนาดนั้นเลยเดินยังกลมกับวันกันเดินอยู่ทางข้างในเดินไปบางทีมันไม่อะไรเลยรู้เฉยไม่ปรากฏถนนหนทางอะไรเลยรู้เฉยไปไหนเนี่ยพอมันเป็นงั้นแล้วมันก็เดินออกไปนั่นเป็นงั้นนะขาวๆมันก้าวไปเรื่อยมันไม่ได้ไปตามทางอะไรเลยมันแผลบไปนู่นมันไม่เหมือนอย่างที่ว่าคือนมูลของความเพียรนั้นมันต่างกันอันนั้นมันเทินในความเพียรหมุนที่อยู่ที่ก็อันนี้มันไม่หมุนมันเฉยรู้เฉยนี่ก็เดินมันก็แฉลบออกไปอ๋อแฉลบครั้งนี้เป็นอย่างนี้ก็ว่าแล้วอ๋อคราวนี้เป็นอย่างนี้แฉลบออกไปนอกทางมันไม่คิดแล้วกรรมฐานเราไปอยู่ที่ไหนมันเป็นบ้าแต่ก่อสร้างเนี่ยผมโอ้ทุเรศจริงๆนะอุบาจารย์พาทำพานั้นไม่ฟังไม่ดูนี่นี่ทำไงนี่มันบอกพิจารณ์เนี่ยความดื้อความมึนของพระเรามันจะเอานั่นไปบวชโลกเขาแต่แผนครูบาอาจารย์พาดำเนินตามที่ไปศึกษาไม่สนใจนี่มันทำให้โอ้ทำให้ทุเรศอะไรเหมือนกันเรื่องการก่อการสร้างพระยิ่งเต้นขนขวายเองนี่ใหม่แม้แต่ญาติโยมเขาจะมีศรัทธาสร้างทำอะไรๆพระซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอยู่นั้นก็ยังต้องในที่พิจารณาว่าควรมากควรหรือไม่ควรมากน้อยอย่างไรอยู่โดยดีนะนี่จะขอมันไปเป็นบ้าเองสร้างอะไรขึ้นมาอวดโลกเขาหาเหตุหาผลไม่ได้แล้วจะเอาอันใดไปแก้กิเลสนะเหตุผลไม่พร้อมแก้กิเลสได้ยังไงไม่ว่ากิเลสประเภทใดนั่นเลยเพียงเท่านี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วจะเอาอะไรไปแก้กิเลสนี่มันทำให้คิด
ไหนนี่มีอะไรยุ่งแต่การก่อการสร้างเป็นพระนักธุรกิจนักธุรการเข้านอกออกในได้สะดวกสบายถือว่าทันสมัยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นกรรมฐานเราเข้านอกออกในประจบประแจงเยื่อแข้งเยื่อขาเนี่ยโอ้โหไม่มีลักษณะของธรรมเกี่ยวปนอยู่เลยนี่ทำไงมีแต่โลกอย่างนี้ก็ทั้งภาคไหนภาคไหนก็ลังไหลมาทางภาคอีสานเราเราไม่ว่าท่านว่าเราความรู้สึกเหมือนกันหาที่ทุ่มที่เย็นหาที่พึ่งเป็นพึ่งตายเที่ยวเชื่อใจได้ก็ต้องไปอย่างเราแสวงหาครูบาอาจารย์อย่างนั้นก็ต้องเสาะต้องเสาะหาอย่างนี้เขาก็เหมือนกันไปที่ไหนมันชุ่มตาชุ่มหูดูอะไรก็ชุ่มเย็นก็น่าอยากดูอยากฟังอยากไปมองอะไรเรามีเป็นแบบขี้หมูขี้หมาใครจะจะมองคือแบบมุดทะลุแบบหน้าด้านนี้มันแก้งแล้วไม่มีใครจะสอนได้นะถ้าเป็นแบบนี้แล้วถ้าเล็กเขาเรียกว่าเล็กทองก้นเบ้าเล็กก้นเตาทองก้นเบ้าหมดละมันเป็นเล็กก้นเตาไปแล้วนี่องศานี่พระจำอย่างไหนมาเรารับไม่ได้นะผมอกก็แก่แล้วเข้าที่มีอย่างนี้ผมก็หนักมากแล้วอย่างนี้เพราะผมแนะนำสั่งสอนเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วมองดูมันตำเอาตำเอาตำเอานี่คือเป็นผู้เรียนผมอ่ะนี่เป็นยังไงมองดูพระดูเนี่ยเราไม่มาหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนก่อนแต่โลกเขาเนี่ยมองธรรมดามันตำแล้วสะดุดตึ๊กอ่ะคือความแสวงการเองแสวงหูมันก็มีท่าทางของนักภาวนาอยู่นั่นเลยเนี่ยมันสำคัญอยู่ท่าทางของนักต่อสู้ท่าทางของนักภาวนาไม่ได้ติดกิริยานั่นเลยพอให้ทราบว่ามันออกมาจากใจเนี่ยมันมีแต่กิริยาแบบที่เล่าออกมาจริงๆเราต้องเลือกสิก็ถึงทางนี้ก็เมื่อเช้าเมื่อ9,000กว่าก็พูดแบบนั้นแหละผมไม่เห็นมันสนใจกับมันอ่ะถ้ามีอะไรเราก็เอาไปทำไปที่มันจะเกิดประโยชน์จากมันนะของเรานี่ก็เอาไปทำซะเองเกิดไว้เกิดประโยชน์อะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์เนี่ยก็เกิดไว้ทำมาอันไหนอยู่เป็นประโยชน์ก็ต้องทำนะจริงๆการใช้ออกไปเป็นประโยชน์ก็ใช่ถ้าเก็บก็เก็บเพื่อประโยชน์นั่นเก็บเฉยๆเก็บประโยชน์อะไรเมื่อที่พระพุทธเจ้ากับพวกเราที่ต่างกันต่างตรงนี้อันหนึ่งนะพระพุทธเจ้าทำประโยชน์แก่โลกด้วยความเสียสละเราจะไปทำประโยชน์แก่โลกด้วยอะไรด้วยการเห็นใจได้ความเห็นแก่ตัวความสนิทถึงแล้วความสั่งสมอย่างนั้นเหรอนี่นาที่นั่งถึงเนี่ยมันทุเรศจะตายไปนะนี่ต้องทุเรศวิบาตลูกนี่ว่างั้นเอาเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ไปใส่บาตรทั้งที่เมืองไทยเราเป็นหลวงพุทธไม่มีใครสะบัดให้จริงนะมันเห็นด้วยหน้าว่างั้นเลยเนี่ยยิ่งจะได้มากงั้นกลัวตายก็ยิ่งจะตายอ้าวเป็นไงเป็นสุดท้ายไม่ตายเจ้าประทานให้แล้วบาทผมละลูกละลูกละลูกเดือนละ30 บาทสำหรับเรามันวันละ30 บาทก็หมาว่างไงล้นบาทล้นบาทล้นบาทรับบาทผมก็เป็นภาระของผมเหมือนนะมาเรื่อยนะสมหาผมรับบาท
เป็นภาระอันหนึ่งกับวัยของเรานี่กำลังวังชาของเรานี่ขนาดนั้นเราผมทนต่อโลกนะด้วยความสงสารใครก็จ่ออยากสักใส่ก็ใส่ถ้าเราเลยจะพังมันเดินกระบาดมาทั้งวันหนึ่งมันแสดงที่หน้าผมเลยนั่นแหละเหมือนผมเคยแสดงเหมือนแล้วก็ของที่มันเคยเป็นเคยแสดงตลอดก็เป็นธรรมดาคือเราก็เอาจิตใจของโลกความเจตนาหวังดีของหัวใจเป็นของหายากเราสงเคราะห์หัวใจคนเราก็ทนเอาถึงลำบากเข้ามาด้วยความมุ่งหมายอยากจะทำบุญให้ทานอยากใส่บาตรกับเราเนี่ยเอาหัวใจโลกเมื่อเราบิณฑบาตไปเมื่อไรไปก้มลงก้มลงเงยขึ้นเหมือนมันดึงเวียนหนึ่งอย่างน่ายังทนยังฝืนไปแล้วเดี๋ยวก็ขึงขึ้นมานี่เอาหัวใจโลกหัวใจจะของจะพังเมื่อยังอ่ะนั่นขึ้นเราจะหัวใจโลกหัวใจจะของกำลังจะพังรู้แล้วอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเกิดจะว่าอะไรเกิดก็แล้วแต่ที่นาจริงมันพักกันอย่างนั้นปั๊บปั๊บเป็นอยู่เรื่อยหรือมันเป็นธรรมดาจะแล้วเราเพราะมันไม่ใช่คู่กับมันเป็นอยู่เรื่อยเป็นอยู่เรื่อยก็เหมือนมันเป็นแบบเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นอยู่ดื้อดื้อมีอะไรมันก็เป็นนี่เลยเรื่อยๆบินบาท2รอบ3รอบเดินทนเอาธรรมดาก็ไป2 3รายแล้วก็หนีมาแล้วนับวันมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มระดับธรรมดานั่งก็อย่างนี้แล้วก็ดูเอาหมู่เพื่อนไปดูนั่งไปตามสภาพถ้าสะดวกสบายบ้างถ้าไหนก็นั่งไปถ้าเรือนข้างนู้นเลยฝนตกเพราะว่าตกทางด้านนู้นมากไปทางน้องคายไปตกหนักของเรานี่นี่ไอ้ท่านทนหรืออะไรนี่คนนี่มาฝนตกหนักมาตั้งแต่นู้นที่ท่านมาเลยนี่ค่อยจางมาจะมาเฝ้าดอนมานี่แล้วไม่มีฝนแค่มหาวันตาดมานี่ว่างั้นเมื่อเช้านี่ถ้าตกก็แย่เหมือนกันเมื่อเช้านี่นะเพราะคนมากกว่าเราไม่ตกตกมาถึงแค่นี้ว่างั้นถ้าบรรดาทั้งนั้นหมดผลถ้าที่มาอบรมกับผมนี่ก็มากมายเหมือนกันนะการมันไปแบบอื่นแบบหนึ่งมันแบบแหวกแนวแหวกแนวอย่างที่ผมทำให้ผมอ่อนใจเอามากอันนี้อันนี้นะพอมาค้นที่เกี่ยวจะเข้าไปเหยียบย่ำเอาเอาความสบายความสบายนี่ทนได้แหละมันมีแต่ความสบายสบายจังที่แบบไปแล้วมันก็เป็นผีขึ้นมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ไม่ว่างไงมันบอกแค่ทัดอย่างนั้นนี่แหละพูดไปศึกษาลงพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราเคยพูดมันก็อย่างเดียวกันงานอยู่กับเราก็เป็นอย่างนั้นออกไปแล้วก็ไม่ค้นที่จะเอาความสบายเข้าไปเหยียบหัวจนได้ละเอาอดความทนความอุตสาห์พยายามตามปฏิปทาหลักธรรมหลักวินัยหลักครูอาจารย์ทางเดินนี่ทิ้งพวกทิ้งพวกไปเลยนี่สินี่ก็เอาความสบายสบายเขาว่าเขาว่าก็เรื่องอย่างนี้มันเป็นมาเท่าไหร่แล้วทำให้งั้นเราจะไปหาทำไมหาครูหาอาจารย์ความสบายนี่มันเป็นประโยชน์แล้วก็เอาความสบายที่เป็นประจำตนเลยไม่ต้องไปหาครูหาอาจารย์หาศึกษาทำไมอยู่กับท่านเพื่อความสะดวกสบายท่านเองไม่ให้ท่านหนักใจมากเราคอยพวกคอยคุมคอยเมื่อที่เราหนักนะบางรายเรียกมาที่อยู่นู่นอ่ะมันยากขนาดนั้นนะท่านเองที่อยู่กับไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นอกจะแตกนะจะเรียกมาที่อยู่หลงที่เป็นไม่มีหูมีตาเหลือถึงแม้ไม่ดูหมู่เพื่อนมาศึกษาอะไรนี่ขนาดนั้นนะมาขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางวัดขวางวาขวางครูอาจารย์อยู่สมัยนะขนาดนั้นก็เอาแล้วนะผมอยู่น้องขือได้ลงขนาดนั้นมีมันไม่พูดคือว่าเวลานี้มันกำลังซ่อนเล็บนะอยู่กับครูอาจารย์เนี่ยเวลาออกไปแล้วมันจะกลางเล็บเต็มเพลงมันแล้วมันก็ผิดที่ไหนล่ะพูดอย่างนี้ใครมีลวดลายมันก็ออกเต็มลวดเต็มลายมัน
มันทุเรศจริงๆนะคิดอันนี้สำคัญนะที่เหลือคิดดวงนี้พี่หน้าเข้าไปมันเห็นมันรู้ว่าเนี่ยมันขาดต่อเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันจะบอกอุท่านปึงขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ยังไงดีตึ้งหล่นเนี่ยเพราะอันนี้หลุดออกมันเหมือนกับว่าเขายังเขาดัดเขาเป็นแล้วนะดึงคนอันนี้ของจ้องพ่อขาดปั๊บดีตึ้งเลยแล้วละเอียดเลยกินอันนั้นอ่ะดีแน่น้ำกันมันก็ใครจะไปเลี้ยงทำไมไปเลี้ยงเถอะทำไม่ใช่ภาคปฏิบัติอย่างความรู้ที่เลี้ยงมากนี่มันก็ได้เอาที่เรียกเราเป็นเครื่องมือจะเรียบล่ะไม่รู้มันเฉื่อยลอยไม่รู้นะมันทั้งที่เรียนทำเนี่ยมันที่เรียนมันเอาทำมาเป็นเครื่องมือใช่ไหมเฟ็ดเฉื่อยลอยเต้ากับแบบนั้นก็ว่าตัวรู้ตัวหลักสิเฮ้ยไปไหนโอ้ยเหมือนพระไตรปิฎกเคลื่อนที่สิสำคัญตนภาษาความจำเป็นบ้าแล้วขนาดนี้แล้วมันก็เคยเป็นบ้ามาแล้วด้วยไงที่ไม่พูดได้ก็ไม่ก็ผมไม่ได้เลี้ยนเขาก็จะว่าผมบ้าอีกแบบนึงกันนะเนี่ยผมก็เลี้ยนมากันมันก็เห็นในตัวของเจ้าของเลยใครจะว่าบ้าก็ว่าไปสิเจ้าของมันเป็นบ้าเป็นไรวะปากมันว่าเป็นบ้าปากเขาต่างหากแน่มันก็ไปหันซะของเราผ่านมาแล้วนะเนี่ยเป็นแค่ความจำเฉยๆที่เหลือตัวเดียวว่าหนังว่าถลอกมีแต่ว่าหนังหนาขึ้นเรื่อยๆว่ารู้หลักนักปราชญ์ชาติกวีว่าก็มีขีดหมายอย่างนี้ที่เด่น

จังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: ังศีรษะนมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

ันตาภิกขุชนยกังวัตุตยังวันนยตาภิสังขตังบุญยังมยายังมะมะสะอุปัตตวามาโหตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาอิทัตถะคะโตโลเกอุปโนอะระหังสัมมาสัมพุทธ

0: สัตเทวรสาลุคขันธสาอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภควันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตาตัสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมาสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ติปฏิสังฆโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

ามิสุขิอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุสัพเพ

0: ันติขัลยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายาดาภวิสันติ
1: Namo Tassa Bhagavato

0: เราจะไปคิดตำหนิศาสนานั่นแต่ไหนคิดตำหนิคิดไปยังไงยิ่งเป็นความผิดของตัวเองเพราะปกติมันผิดอยู่แล้วทำไม่มีอะไรผิดถ้าผิดไม่เรียกว่าสวัสดิ์ขาธรรมจัดได้ชอบแล้วนิยายธรรมนำกลับให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับจริงบทธรรมคุณก็สวดกันอยู่ตลอดเวลาเหลือทุกวันทุกคืนสวัสดิ์ขาโตก็ตาธรรมโมเนี่ยถ้าทำอะไรชอบจัดชอบแล้วหรือจัดดีแล้วฉันที่จะโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเพื่อเห็นองค์ธรรมแท้นะเห็นเองอากาลิโกทำมีอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับจิตมีอยู่ตลอดกาลโอปนัญญิโกเอหิปัจจิโกโอปนัญญิโกเอหิเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ภายในตนถ้าจะทำเฉพาะอย่างนี้สองอย่างประกาศท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาเราจะสู้หรือไม่สู้รบหรือไม่รบทุกข์กับสมุทัยประกาศอยู่ในหัวใจเราทั้งทางร่างกายชาติปิยุขาชราปิยุขามันลำปิยุขังนี่ประกาศทางกายเรื่องของทุกข์โศกะปิยุขังนั่นนั่นเป็นทางใจนั่นนะโศกะหมายถึงใจโศกะปิยุขังโยมนัสุปายชาติปิยุขาอภิเยงสัมปิยุขังหนึ่งเกี่ยวกับทางใจมีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจแสดงให้เห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าสันทิฏฐิโกโออจิวะเอหิเอหิปัจจโกท่านจงดูท่านบอกเรานั่นเองเอหิท่านตะวังมาท่านเอหิจงดูดูตรงที่นี่สอนแสดงทำสอนแสดงอยู่ที่นี่ทุกข์ก็สอนอยู่ที่นี่สมุทัยคืออะไรจะทำสองอย่างนี้เด่นดูเวลานี้สติปัญญาของเรายังไม่เด่นอันนี้ต้องเด่นอยู่ซะก่อนดูให้ดีพิจารณาให้ดีนั่นที่ราคะสักการะตัตตาจารย์มีก็อยู่ที่ทางกรรมสถาวรนาโยวรนาแน่อย่างที่สอนเราพูดไปด้วยความรื่นเริงมันเทิงนั่นเป็นไปจากอะไรเป็นไปจากกรรมสถาวรนาที่พัวตัณหาแน่ว่าไงพิจารณาในจิตนี้มีสัจธรรมมาเพื่อนเอหิจงดูที่นี่คือเอหิน้อมใจเข้ามาดูที่นี่นะถ้าเป็นกิจยามคนก็เอหิจงมาแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกระแสของจิตเอหิจงย้อนเข้ามาดูที่นี่เข้ามาที่นี่เนี่ยบอกสร้างขึ้นเรื่องมรรคปฏิปทาพยายามสร้างอย่าถอยเราจะเห็นความทุกข์ในวัฏสงสารที่เราเคยแบกเคยหามบ้านนี้ว่าเป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยโลกจมไปด้วยสิ่งทุกข์ทั้งหลายแล้วนี่เงยหัวไม่ขึ้นงอยกหัวไม่ขึ้นกับก็ทุกข์นี้เดี๋ยวบังคับทุกชาติท่านนั้นนะไม่มีใครเหนือทุกข์ไปได้เลยก็เพราะไม่มีใครเหนือกิเลสไปได้เลยนั่นแหละทุกข์ธรรมดาของธาตุของขันธ์ถ้าไม่มีกิเลสเข้าไปแทรกก็พอทำเนาแต่ส่วนมากพอเกิดที่กลางขึ้นมาในธาตุขันธ์คนใดคนหนึ่งกิเลสจะเข้าไปแทรกทันทีคือเกิดความเสียใจไม่อยากให้เป็นเกิดความโกรธกวาดขึ้นมามีกิเลสมีโรคทางใจแทรกเข้าไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องถูกกดตลอดเวลาโลกไม่มีใครที่จะเหนือทุกข์นี้ไปได้อยู่ใต้อำนาจของทุกข์ถ้าต้องปฏิบัติให้รู้สติเอาให้ดีตั้งตรงไหนมันขาดไปเลยทำใจให้เด็กอย่าอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้อ่อนแอทำก็มีบทใดที่สอนคนอ่อนแอปฏิบัติให้จริงให้จังกำหนดลมก็เอาจริงเอาจังกับลมอย่าไปคิดค่าคิดหมายกับผลอะไรที่เกิดจะเกิดขึ้นวิธีใดลักษณะใดอย่าไปคาดเป็นการทำลายเหตุที่กำลังทำทำลายงานที่กำลังทำให้เสียไปไม่ติดต่อนั่นแหละการสร้างเหตุที่จะให้ผลเกิดขึ้นคือเรากำหนดอยู่ด้วยสติรู้อยู่ด้วยสติเช่นกำหนดอานาปานสติเพื่อความสงบเป็นอันเป็นผลก็จะปล่อยลมกับความรู้ให้สัมผัสสัมพันธ์กันทั้งเข้าทั้งออกอยู่อย่างนั้นจิตไม่ไปไหนบังคับกระแสจิตไม่ให้มันส่งออกไปนอกมันจะเทสลายนะปกติเพราะนิสัยของจิตเป็นอย่างนั้นจับจดจับจดไม่เอาอะไรจริงๆจังๆถ้าเรื่องที่เห็นมันจริงถ้าเรื่องของธรรมมันเป็นมันจับจดหรือเรื่องดีใจเสียใจแล้วมันติดนั้นทั้งวันทั้งคืนเป็นอารมณ์ครุ่นคิดอยู่นั่นไม่มีเวลาปล่อยวางมันจริงมันจังถ้ากับเรื่องก องทุกเรื่องกิเลสแต่เรื่องธรรมมันค่อยจริงค่อยจังเพราะมันยังไม่เห็นผลพอที่จะให้จิตใจจริงจังมันเห็นผลแล้วมันเกิดความจริงจังขึ้นมาตามส่วนผลที่ได้ปรากฏมากน้อยนี่สำคัญเวลากำหนดให้สงบตั้งท่าเอาให้สงบไม่สงบเหลือไม่สงบเอาค้นก็บังคับให้สติติดตามจะดูอันไหนดูนี้ให้รู้ให้จ่อมันไปโดยลำดับเหมือนกับนักโทษหรือผู้ต้องหาถูกบังคับด้วยสติไม่งั้นไม่ได้นะจิตคอยจะเฉลี่ยเท่าไหร่เราทำนั่นแหละหวังเอาความสุขเรื่อยๆด้วยการปล่อยใจนั่นแหละคือการปล่อยให้กิเลสเข้ามาทุ่มเจ้าของทุกข์ด้วยการบังคับบัญชาจิตใจของตนชื่อว่าทำงานแท้ชื่อว่าฝึกทรมานจิตหรือฝึกทรมานกิเลสที่มีอยู่กับจิตแท้ต้องทำอย่างนั้นให้จริงให้จังผมอยากจะยินหมู่เพื่อนได้รู้เห็นธรรมไม่ว่าขั้นสมาธิขั้นใดไม่ว่าปัญญาขั้นใดเราอยากเห็นพอเราสอนเพื่อสมาธิสอนเพื่อปัญญาสอนเพื่อผลนิพพานต่อหมู่เพื่อนไม่ได้ลดนะการสอนทั้งหลายสอนอย่างนี้เท่านั้นสอนอยากให้รู้เห็นจริงๆแล้วการสอนนี้ก็ไม่ได้อวดสอนด้วยความจริงที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆไม่ได้ไปด้นไปเดาจากทางไหนมาสอนด้วยนะเพราะฉะนั้นถึงพูดด้วยความอาจหารทุกอย่างทุกมุมแน่ใจว่าไม่ผิดเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าว่าผิดจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยมันแน่ในเหตุว่ามันถูกผลจึงปรากฏมาอย่างนี้แล้วก็นำนั่นมาสอนทั้งขั้นสมาธิทั้งขั้นปัญญามันอยากจะให้มีเพื่อนจริงจังมันได้เห็นความจริงจิตมันสงบลงไปแค่ไหนแต่มันรู้ว่าเป็นผลแก่นั้นมีความสงบเยือกเย็นแล้วการที่พิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นเรื่องสำคัญสมาธิคือความสงบมันมีว่าวุ่นขุ่นมัวสักสิ่งใดๆแล้วควรนะในการที่จะพิจารณาสัมผัสเรื่องขันภายนอกภายในไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์และมีประมาณว่าข้างนอกหรือข้างในได้ทั้งนั้นแล้วแต่จิตในขณะนั้นมีความชอบมีความถนัดในเวลานั้นเหมาะสมในเวลานั้นจะพิจารณาอะไรเอาให้รู้ให้เห็นพิจารณาอสุภะอสุภังดูคลี่คลานออกจนหมดทุกชิ้นทุกอันเป็นไรไม่ให้จิตมันปล่อยตัวจากนั้นไม่ให้จิตมันวางไม่ให้จิตมันทะเลทลายไปจากรูปภาพนั้นโดมทุกระยะระยะระยะให้มีแต่ความรู้กับภาพนั้นปรากฏเท่านั้นอย่าให้อะไรเข้ามาแทรกมีความที่มีความรู้กับภาพที่เราตั้งขึ้นมานั้นปรากฏอยู่โดยเฉพาะนั้นคือสติมันครอบไว้ให้มี3เข้าไปให้มี1คือความรู้ซึ่งสัมปยุตด้วยสติ2ภาพที่ปรากฏดูให้ชัดเจนคลี่คลายเวลาพิจารณาไปวินาทีมันจะเพลินลืมเนื้อลืมตัวร่างกายนั่งอยู่เหมือนไม่มีเพลินเป็นภายนอกเอาพิจารณาภายนอกย่นเข้ามาภายในย้อนเข้ามาภายในก็เป็นแบบเดียวกันอีกพิจารณาไปหมดทุกแง่ทุกมุมซึมซาบไปหมดด้วยความเพลินในการพิจารณาเห็นชัดเจนเราจะไปคาดหมายผลอยากให้มันแล้วมันเสร็จไปนี่ไม่ได้นะการพิจารณาอยากให้ได้เสร็จไปนี่ไม่ถูกพิจารณาตามความจริงอยู่กับความจริงรู้มันจะรู้ความจริงไม่รู้อันอื่นความอยากมันจะไปอยู่อะไรอยากให้เสร็จให้สิ้นไปเฉยโดยความรู้เจ้าของก็ไม่สามารถที่จะให้รู้พอเสร็จพอสิ้นไปได้พอปล่อยวางไปได้มันก็ปล่อยไม่ได้ต้องพิจารณาให้มันจริงมันจังสำคัญมันอัศจรรย์อัศจรรย์จริงจริงที่ยังไม่หลุดพ้นมันก็อัศจรรย์ไม่เห็นทั้งความสงบเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นความสุขจิตที่มีความสงบตัวแล้วไม่วุ่นกับเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องกามราคะอะไรอย่างนี้ถ้ามันไม่สงบมันไปนะมันเยิ้มเยิ้มเยิ้มเรื่อยนี่เคยเป็นเวลาเรียนหนังสือก็ไม่เห็นมันยุ่งมันเหยิงวุ่นวายอะไรกับเรื่องกิเลสประเภทอันนี้เวลาจะออกปฏิบัติจะเข้าได้เข้าเข็มจริงๆมันชักรวดเร็วยินแต่เสียงถ้ามันทักอะไรขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ในหมายที่มันแสดงถึงอวัยวะนะมันอะไรในจิตชอบคนชอบคนมันรวดเร็วเป็นลักษณะราคะมันแสดงภายในจิตพอแยกให้รู้นะเท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงว่ามันมากยิ่งเหมือนนั้นเนี่ยทำไมจิตนี่เวลามาปฏิบัติจริงๆแล้วทำไมมันถึงรวดเร็วขนาดนี้เป็นอันนี้แต่ก่อนไม่เป็นความจริงมันก็เป็นแต่เราไม่ได้สนใจเฉยแต่นี่เรามีสติมันจึงเหมือนกับว่ามันเป็นได้รวดอย่างรวดเร็วเมื่อมีสติดูมันก็รู้เหมือนอย่างความคิดความปรุงของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะปรุงไปไหนเรื่องอะไรก็ตาม
1: ถ้าเราไม่มีสติมันปรุงทั้งวันแล้วก็ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามันปรุงมากปรุงน้อยเพราะมันปรุงทั้งวันแต่พอมีสติจ่อเท่านั้นมันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้มันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้นี่แต่ความคิดเท่านั้นควรจิตเนี่ยมันก็รู้แล้วนะมันกำหนดดูจริงไม่เห็นมีอะไรควรจิตนี่แต่ความปรุงมันคอยจะกระเพื่อมมาเรื่อยๆเพราะสติครอบดูนี่สติครอบเนี่ยเป็นลักษณะจะกระเพื่อมมาพอเป็นลักษณะจะกระเพื่อมมากำหนดตัวลักษณะนั้นมีลักษณะหนุนๆกำหนดตัวหนุนนั้นมันก็ดับไปดับไปมันมีลักษณะอะไรใช่ไหมเอานั่นเป็นเป้าหมายกำหนดตรงนั้นมันก็ดับไปดับไปมันปรุงไม่ได้ถึงเราต้องได้เห็นโทษของมันและเห็นเรื่องความปรุงของจิตได้อย่างชัดเจนว่ามันกระเพื่อมมันจะแยกออกมานี่มันเป็นลักษณะหนุนๆออกมาที่นี่นี่คือเรามีสติดูมันรู้มันปรุงเรื่องอะไรก็รู้ถ้ามีสติแล้วทั้งวันก็ไม่รู้นี่แหละที่มันไปเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงอะไรทำให้เกิดความแปลกๆภายในจิตได้อย่างรวดเร็วก็เพราะเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีมันติดพันอยู่ที่ถ้ามันไม่เลื้อบากกว่าแรงจริงจนจะแบกไปไม่ไหวมันก็ไม่รู้เพียงขนาดนั้นมันไม่รู้ถ้าจิตไม่มีสติจิตไม่ตั้งอกตั้งใจเรานะพอมาปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเราดังนั้นยิ่งขมักขม้นยิ่งได้บังคับบัญชาหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าถึงจิตมีความสงบเย็นที่นี่เรื่องนี้ค่อยจางไปจางไปนี่เราก็ยิ่งเน้นหนักลงตรงนี้ให้มากจนมาทำมันหายไปเรื่องนั้นสงบสบายนั่งอยู่สบายคือความคิดความปรุงได้แต่ที่ใจมันคิดปรุงไปเรื่องนอกๆนานๆอย่างที่มันเคยไปแบบทะเลสลายมันไม่ไปจิตที่มีความสงบตัวได้และสงบจนมีรากฐานนั้นความสงบภายในตัวมีรากฐานสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งกับเรื่องอะไรมันก็อยู่ในความสุขอันนี้ติดอยู่ในนี้สบายอยู่ในนี้แต่พอมันเป็นความสุขอย่างนั้นพอเป็นความสงบได้บ้างนั้นให้พิจารณาเปลี่ยนวาระกันกับการทำความสงบนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องไม่เนิ่นช้าวิธีนี้ไม่เนิ่นช้าเป็นการเสริมปัญญาไปในตัวขุดค้นไปในโอกาสตามโอกาสคือเปลี่ยนวาระกันกับการเข้าสมาธิในขณะที่ต้องการความสงบไม่ต้องเอาเรื่องของปัญญามายุ่งทำหน้าที่เดียวเท่านั้นไม่สนใจกับปัญญาเลยเหมือนกับเราไม่เคยมีปัญญาจะตั้งหน้าเหมือนกับคนจะนอนหลับตั้งหน้าจะหลับทายถ่ายเดียวไม่ต้องไปคิดตะตุงอะไรมันก็หลับง่ายถ้าท่าขันไม่มีการอื่นเราตั้งท่าให้จิตสงบด้วยสติบังคับอยู่เท่านั้นไม่ต้องสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งหมดในขณะนั้นมันก็สงบลงได้พอสงบมาได้เป็นกำลังแล้วจากนั้นไปเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาที่มีด้านปัญญาสมาธิไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเนี่ยนี่เรียกว่าทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้สงบเรียกว่าสมถะก็ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเอาปัญญาเข้ามายุ่งวิปัสสนาเข้ามายุ่งเวลาจะพิจารณาวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในขันในจิตนี้ก็เอาจริงเอาจังไม่ต้องสนใจก็เรื่องสมาธิมันจะไปไหนก็ช่างสมาธิเวลานี้เราทำงานทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้แจ้งเห็นจริงพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความซึ้งภายในจิตทำมันเข้าใจจริงมันซึ้งนะซึ้งเข้าไปในจิตแล้วไม่มันปล่อยวางอีกมันปล่อยวางไปปล่อยวางไปค่อยเบาลงไปเบาลงไปปัญญาขั้นเริ่มแรกต้องพาฝึกครับพาค้นพาว่าเหมือนเราพาเด็กทำงานที่ยังไม่เคยงานแม้กระทั่งสมาธิก็ต้องถูกบังคับบัญชาทำด้วยสติไม่งั้นมันเผลอทะเลทรายนี่พอจิตได้ผลจากสมาธิแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับมันทำหน้าที่มันเองพอถึงขั้นปัญญาเริ่มขั้นเริ่มแรกต้องพาปิดพาก้นพาพิจารณาจนกว่าเห็นผลของปัญญาแล้วที่มีปัญญาจะค่อยก้าวเดินออกเองล่ะทีนี้รู้จักวาระตัวเองวาระสมาธิวาระปัญญาใครจะทำหน้าที่ทางด้านจะทำหน้าที่ด้านปัญญาเรื่องสมาธิเวลาใดมันรู้ในตัวเองและเอาจริงเอาจังกับหน้าที่นั้นไม่ให้ก้าวก่ายกันนี่เรียกว่าทำถูกต้องเคยปฏิบัติมาตอนมันเลยเถิดกันเลยความเลยเถิดนั้นมันเป็นครูสอนเช่นอย่างนอนไม่ได้ทั้งวันนอนไม่ได้ทั้งคืนทั้งคืนนอนไม่ได้เพราะความเพลิดเพลินในการพิจารณาทางด้านปัญญานี่เราก็รู้มันเลยเถิดเวลาพิจารณาผ่านไปแล้ว มันก็ย้อนกลับมารู้หมดว่าโอ้ตรงนั้นโคตรโค้งไปตรงนั้นเลยเถิดอะไรอะไรก็รู้ตรงนั้นพอดีรู้มีจึงต้องสอนไว้ก่อนให้ถูกต้องทีเดียวโดยไม่ต้องไปคาดเดาอะไรเพราะครูอาจารย์สอนไว้แล้วโดยถูกต้องจะจับลงตรงไหนอวัยวะเราที่แรกเพ่งเป็นเหมือนกระสินจะจับตรงไหนสติจ่อตรงนั้นจะกำหนดหนังตรงนั้นสติจ่อตรงหนังเอาหนังนั้นมันจะขึ้นสูงลงต่ำไปไหนเลื่อนลอยไปไหนไม่ปล่อยให้รู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วค่อยลืมเนื้อลืมตัวลืมสัญญาความคาดความหมายเข้าไปเข้าไปมีแต่ความรู้กับภาพนั้นปรากฏที่เด่นชัดเจนชัดเจนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกระจายออกกระจายออกกระจายออกทั่วถึงหมดสรรพร่างกายความเปิดความหน้าความผุพังความปฏิกูลโสโครกมันเห็นประจักษ์กับจิตเกิดความอินน้าละอาใจจะเกิดความสงบสังโยชน์แต่จิตใจนั้นเบาลงไปเรื่อยๆเบาลงไปเบาลงไปแทนที่จะสงบสงบหงอยมันเป็นนะพอเห็นโทษของสิ่งนี้แล้วระบบประทานมันค่อยจางไปจางไปในขณะนั้นเอาถึงจะพังทลายลงไปเมื่อถึงหน้าพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาเราพิจารณาทีหลังเราจะยึดสิ่งที่เราเคยรู้ไปเห็นแล้วมาปฏิบัติไม่ได้นะมันเป็นสัญญาลมกำหนดใหม่เอาอุบายวิธีใหม่ในปัจจุบันถึงจะเป็นอุบายวิธีเก่าก็ตามแต่ให้มันเกิดในวงปัจจุบันตั้งหลักลงที่เก่านั่นแหละเช่นเรากำหนดเอาไว้ว่าตรงไหนที่เราเคยไม่ปล่อยตรงนั้นจับตรงลงตรงนั้นเลยและจ่อลงตรงนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่เราจะไปฆ่าเมื่อวานนี้เป็นงั้นวันนี้มือเท่านี้เป็นอย่างนี้อย่าไปฆ่าให้จ่อในวงปัจจุบันมันจะเป็นไปกว้างไปแคบให้มันเป็นในวงปัจจุบันถ้ามันเป็นไปเองของมันนี่เราจะทราบไปชาติการพิจารณานี้ไม่เหมือนกันเราคนเดียวกันพิจารณาในจุดเดียวกันแห่งอวัยวะแต่ความรู้ความเห็นต่างๆในสกุลการมีจะต่างกันวันนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้อย่างนี้วันหลังพิจารณาเห็นอย่างนั้นนั้นแต่รวมแล้วเป็นสัจธรรมด้วยกันการเห็นการรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนกิเลสได้ด้วยกันนะเราจะให้มันเป็นเหมือนเก่าเหมือนเก่าไม่ได้อย่าไปคาดไปหมายให้เป็นความจริงขึ้นมาความจริงในขณะที่ทำนี่มันเป็นยังไงขึ้นมาให้ดูตามความจริงนั้นเราจะเอาอดีตสัญญาอดีตเข้ามาทับมาผมอันนี้ให้เป็นไปอย่างนั้นนั้นแล้วมันจะเลือกนะอย่างที่เรียกความจริงก็พิจารณาความจริงนั้นปรากฏภายในจิตอย่างไหนดูตามความจริงมันจะรู้กว้างรู้แคบอะไรก็รู้มันเห็นมันจะเร็วมิช้ากว่าตามถ้าเอาความจริงจับไว้เสมอไม่ปล่อยมันถึงก็เร็วเข้าใจได้เร็วมันทีมันเข้าใจได้ช้าอย่าไปเร่งช้าไม่ช้าให้มันเข้าใจเป็นที่พอใจในการพิจารณาด้านปัญญาพอเข้าใจเรื่องปัญญาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วทีนี้ไม่ต้องบอกมันออกเองปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วความเพียรก็เป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นตลับเท่านั้นไปไหนมันจะหมุนตัวติ้วติ้วเลยนั่นแหละที่มันหมุนแก้กิเลสแต่ก่อนมันผูกมันมัดตัวเองด้วยสมุทัยความคิดความปรุงปุ้งเฟ้อเหิมไปในเรื่องต่างๆไม่มีวันไม่คืนเดินเดินนั่งนอนทีนี้พอสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะเพิกจะถอนจริงในความมัดตัวด้วยกิเลสด้วยสมุทัยทั้งหลายทีนี้เพิกถอนออกด้วยมรรคคือสติกับปัญญาแล้วหมุนติ้วติ้วกิเลสขาดลอยไปขาดลอยไปวันละเล็กละน้อยเข้าใจชัดเจนกิเลสตัวนั้นหลุดไปกิเลสนี้หลุดไปรู้ได้ชัดด้วยปัญญาเพราะนั้นเราถึงกล้าพูดได้เต็มปากว่ากิเลสทุกประเภทถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นถอนด้วยสติปัญญาทั้งนั้นสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันเป็นเพียงว่าจับกิเลสเข้ามารวมตัวกิเลสตัวใดก็ยังไม่ตายนั่นเองว่าฆ่ากิเลสอย่างหยาบได้โดยศีลอย่างกลางได้โดยสมาธิอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญาเพราะนั้นพูดกันเฉยๆคือมันสงบตัวเข้าไปกิเลสอย่างหยาบมันสงบตัวเข้าไปเวลามันจะตายมันจะขาดจริงๆมันขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญาเช่นศีลนี่เหมือนกันเราได้ระมัดระวังอะไรไม่มันทำบังคับเอาไว้พอถึงขั้นปัญญาไม่ต้องบังคับมันเข้าใจเองมันไม่ทำอีกนั่นเรียกว่าฆ่ากิเลสประเภทที่มันอยากทำอยากฝากฝืนสิ่งนั้นได้ด้วยปัญญากิเลสประเภทไหนพ้นปัญญาตรงนี้เพลินจริงสมาธิไม่ค่อยมีอย่างผมคือมันมีอยู่แล้วแต่ก่อนแต่ระยะนั้นสมาธิมันไม่มีมันเป็นปัญญาไปหมดแต่จะให้เป็นว่าสมาธิไม่มีเหมือนอย่างที่เราเริ่มแรกพูดถัดสมาธิที่ยังไม่มีไม่ใช่นะสมาธิไม่มีในขั้นนี้มันมีแต่เรื่องการค้นคว้าต่างหากไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิไม่มีเหลืออยู่เลยไม่ได้หมายอย่างนั้นสมาธินี่ทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมดเอาไปหนุนปัญญาหมดคุณยังไง เพราะฉะนั้นเวลาจะพักมันต้องได้ยับยั้งห้ามกันยับยั้งกันเต็มที่เต็มฐานพอจิตมันถอยออกจากความยับยั้งมันก็พุ่งถึงงานเลยนะก็จะทำฝ่ายมากเป็นหนักนะเมื่อฝ่ายมากมีกำลังมากเป็นไรความดับทุกข์จะดับไปเรื่อยๆดับกิเลสก็ชื่อว่าดับทุกข์นั่นเองทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสจะดับไปเพราะอำนาจของมรรคคือปัญญาก็คือปัญญาทุกข์ในขันธ์เป็นอีกประเภทหนึ่งทุกข์เพราะกิเลสมันมีทุกข์ในขันธ์ไม่ใช่กิเลสก็เหมือนเช่นเจ็บท้องปวดหัวจิตใจไม่เสียใจจิตใจไม่เคยกำเริบกับสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เฉพาะขันธ์พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นประเภทนี้แต่จิตใจท่านไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจิตเป็นจิตขันเป็นขันทุกเป็นทุกเวทนาอะไรเป็นเวทนานั้นๆต่างอันต่างจริงท่านไม่เข้าไปไม่ให้มีความเชื่อมโยงยึดคะเข้ากันพวกเราไม่เป็นงั้นเกี่ยวกับตรงไหนไอ้เรื่องสมุทัยมันจะเข้าแทรกให้เป็นกองทุกข์ขึ้นมาภายในใจนี่ที่ไม่อยากให้เจ็บไม่ครับปวดเสียอกเสียใจนั่นแหละที่เป็นการเสริมสมุทัยภายในจิตเลยเป็นโรคภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์ภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์สองชั้นก็ยิ่งหนักเราพิจารณาที่เห็นทุกข์กระสันนี่เหมือนกันเอาเป็นเอาตายนะเหมือนอย่างสัตว์อันนี้อันนี้สัตว์สิ่งเป็นของจริงมันจริงภายในจิตจริงจนหาที่ค้างไม่โอ้คำว่าทุกข์ขังยาจังจริงอย่างนี้เหรอนั่นสมุทัยยาจัง

นี่แหละเป็นเครื่องวัดอดีตความเกิดมากี่ภพกี่ชาติวัดถือว่าจิตที่มีเชื้ออันจะทำให้เกิดอยู่เสมอภายในตัวเองนี่เมื่อถอนเชื้อนี่ออกได้หมดนั่นเหลือแต่ความใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไปเกิดที่ไหนที่นี่เนี่ยบอกชัดๆว่าหาทางเกิดไม่ได้เจ้าอะไรมาเกิดไม่สืบต่อกับอะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวโยงกับอะไรทั้งหมดไม่ติดไม่พันอะไรเป็นเอกเทศแล้วจะมีพบมาจากไหนไม่ว่ามีข้างหน้าจะเกิดหรือไม่เกิดบอกได้ชัดเจนแล้วปัจจุบันนี้จะอะไรจะเกิดปัจจุบันนี้บริสุทธิ์แล้วเกิดไม่ได้ข้างหน้าจะเอาความสงบมาจากไหนมันบอกทั้งอดีตที่เป็นมาบอกทั้งปัจจุบันที่กำลังสอดมีเชื้ออยู่นั่นแหละควรจะการเกิดอยู่จะเกิดพบละเอียดก็ตามเกิดพบสูงขนาดไหนก็ตามก็คือเชื้อพาให้เกิดยังมีอยู่นั่นแหละพอดับอันนี้ลงด้วยปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วก็ขาดสะบั้นไปเลยอดีตที่เคยเป็นมาที่ผ่านมาว่าเราเคยพบเราเคยเกิดเคยตายเป็นความเชื่อแน่ภายในจิตเพราะเชื่ออันนี้เป็นสาเหตุมันก็ขาดจากกันปัจจุบันก็รู้เท่าว่าไม่ยึดกันมาถือปัจจุบันนั้นมาเป็นตนเป็นของตนอีกรู้เท่าเป็นความจริงประเภทหนึ่งอนาคตก็หาทางเกิดไม่ได้เมื่อปัจจุบันนี้ยึดติดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกำเริบสืบต่อไม่มีเยื่อใยอะไรแล้วหมดรู้ได้ชัดนั่นแหละธรรมะนักปฏิบัตินิพพานภวังค์ความเป็นอยู่ของเรามัน

ลืมไปแล้วธรรมหยิบยกเอาอันนี้มันลืมผมเพราะธรรมจักทั้งสวดได้ตลอดทุกวันทุกวันสวดได้ตลอดทั้งผมแต่เวลาธรรมหยิบเอาตอนใดตอนหนึ่งมันทับลืมเลยอันนั้นมันจะมาชาติอันนั้นมันจะมาชาติขึ้นมา

นาโพต่อไปนี้ความเป็นเอกไม่มีความเป็นเอกเกิดเอกไม่มีดังนั้นคือวิธีการพรหมจรรย์อย่างการประพฤติทอดพรหมจรรย์เพื่อการถอดถอนกิเลสทั้งหลายได้ขึ้นสุดลงไปเพียงแค่นั้นนี่พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วมันก็ว่างั้นพูดง่ายๆเราเสร็จจิตละก็เสร็จจิตบำเพ็ญให้จิตยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็เสร็จละกิเลสประเภทใดก็เสร็จอันนี้ก็ได้จิตอะไรกระตังกายมันกายมีอย่างจิตที่ควรจะทำทุกในการละในการบำเพ็ญนี่ได้ทำเสร็จสิ้นแล้วนับพลังวิสัยติปัญญาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะรู้ชัดแล้วรู้รอบครอบแล้วเนี่ยในธรรมจักรพระสูตรอยู่ตรงนี้สิ่งที่มีนะสิ่งที่จัดใจจิตตัวพบตัวชาติคือเราเชื่อพบตัวชาติได้จนหมดเพราะนั้นการแก้ถึงต้องแก้เข้าไปแก้เข้าไปกระแสใดมันเกี่ยวข้องพิจารณาขึ้นมันเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอะไรต้องพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงขันตัวเองรูปประขันก็ว่าเรารูปบอกเป็นเราเวทนาสุขทุกข์อะไรก็เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราแยกกันไม่เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเราดูให้มันเห็นเป็นความจริงแล้วหาเราไม่เจอไม่มีแต่ความจริงแต่ละส่วนเขาไม่รู้ความหมายเขาเลยเขามีความหมายนะครับเขาแต่เราไปให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาแล้วไปติดเขาความทุกข์มาแล้วร่ำหาเราเพราะอุปทานไปหลงเขาลึกพอพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วอุปทานมันจะไปทนอยู่ได้ยังไงมันก็ถอนตัวมาต่างอันต่างจริงเรื่องต่างไปจนกระทั่งถึงอวิชชาคือว่าเมื่อขันห้าก็รู้ทำทันแล้วมันก็รวมเข้าไปจริงจิตอันเดียวพิจารณารู้เท่าทันนั้นเองมันก็หมดปัญหาเพราะนั้นจะทำอะไรไม่เหมือนที่อื่นไม่มีทำให้ยิ่งอะไรธรรมชาตินั้นก็ยิ่งขยันมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยคือมัชฌิมาปฏิปทาในทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างก็เพื่อมัชฌิมาในหลักธรรมชาติเองกล้าไปในมัชฌิมาข้อปฏิบัติเพื่อถึงมัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันนั้นก็หมดปัญหาการปฏิบัติธรรมเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานรออยู่แล้วเวลานี้รออยู่ในวงสัจธรรมมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากสัจธรรมสัจธรรมเบื้องต้นคือทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพาน

มรรคปฏิปทามีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมือบุกเบิกทุกสมุทัยเหล่านี้ออกเพื่อเดินได้สะดวกสบายนิโรธคือความดับสิ่งนี้ขาดไปทุกข์ขาดไปที่ละเอียดขาดไปเบื่อมากกิริยาที่ขาดไปเรื่องนิโรธเลยจากทุกสมุทัยนิโรธมากไปนั้นคืออะไรนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปคาดนะคะน้องปุณณิพานอย่าไปคาดเสียเวลาเปล่าทำให้เกิดความสงสัยเท่ห์ยิ่งเสียผีเป็นเรื่องสมุทัยไปอีกยันนี้จากสัจธรรมทุกข์ให้รู้ให้พิจารณาให้เห็นทุกข์เป็นความเป็นเพียงเตือนเฉยเพื่อให้พิจารณาหาสาเหตุของทุกข์มันมาจากที่ไหนมีเรามีของเราเป็นสำคัญนะครูประธานค้นไปค้นไปจนกระทั่งเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของทุกข์อะไรก็

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มาดาเคยเขียนให้พวกฝ่ายใต้เขาเป็นหัวรุนแรงเป็นว่าเป็นวัตถุทั้งหมดอะไรเงี้ยวัตถุหมดอะพุทธศาสนาศาสนาของวัตถุสาจรเขียน
2: สาจรมันกุฏิสาจรนี่วัดว่อนอ่ะเรียกหอช้าจรวัดว่อนคณะน่ะคณะช้าจรช้าช้าจรเนี่ยถ้าเอาเนี่ยต้องบวชเนี่ยต้องอยู่ในตั้งปีหลังนี
1: ่ครับผมแล้วเขาไหว้พระมาปันนี่บวชวัดบว
2: รนั่นแหละนี่แหละช้าจร
1: แหละมาทั้งหน้าเนี่ยครับเลี้ยวจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นใหญ่ครับจะขึ้นใหญ่ล่องอยู่เลยเด้อครับล่องเจอกันน้ำพุทธเป็นศาสนาของวัดทุกวันอันนี้เป็นแบบแก้อธิบายเช่นนิติศาสตร์วัดไม้ต้องเอา
2: เลย
1: ได
2: ้ต้อง
1: ซื้อม
2: าเช่าเนี่ยหมอวานต้นคนหมอวานตุ่มหมอเคยถือเชื่อทั่วไปเขียนเชื่อหนึ่ง
1: คนนี้แหละคนเขียนว่าคนนี้คนเขียนว่าพระสงฆ์ควรศึกษาตัวนี้ด้วยบุคคลเป็นต้นโพบนกำแพงโพด่าว่า
2: ท่าน
1: เ
2: นี่ย
1: สงฆ์เดียวนี่ฮะว่าพระโพ
2: ท่านสมัยแหละที่มันเฟะอยู่นั่นมือ
1: หนึ่ง
2: พวกพระท่านสมัยพวกพระว่าอยู่บนกำแพงโพบนต้นโพนี่แหละ
1: กำ
2: แพงโพมันอวดวัวหันคือแบบตนหัวมันเป็นหนาเป็นหลังยังตัวเป๊ะแน่เรื่องของพาวเรื่องของพาวจะไปหาอะไรพาไปถ้ำยังพ่อถึงถึงกฎหมงกฎหมายพ่อถือเรื่องกฎหมายขอให้ปฏิบัติตามหลักถ้ำแล้วไม่ได้ให้มันละเอียดเนี่ยอันไหนที่ละเอียดอยู่กับหลักถ้ำนั้นใช่ไหมกฎหมายออกไปจากหลักถ้ำนั้นไม่นะไม่ออกไปจากไหนนะส่วนละเอียดเป็นวินัยส่วนยาวไปกฎหมายเป็นกฎหมายออกไปอวดเชื่อเนี่ยวันเร็วไม่ใช่วันดี
1: มันแปลมันนอกจากยังแปลภาวนาปัญญาใหม่พวกกินตับกินตับอะไรกินตับภาวนา
2: เนี่ยกินตามมันนะกินตามยาปัญญาคือตามยาปัญญาภาวนาไม่ยาปัญญา
1: แปลไปยังได้หันแปลไปอีกอย่างนึงครับพอบางทีมันเรื่องใหญ่
2: นั่นแล้วมันก็แปลพิสดารนั่นแล้ว
1: แปลเขา
2: เออยายคนฟังชะงักทีนึงเขาเออก็เท่านั้นแล้วไม่นาย
1: แปลมันนี่แปลพิสมัดมันต้องแปลว่าทั้งที่มัน
2: นั่นแล้ว
1: เป็นแค่นี้พอมาขับไปจาก
2: คนไหนอวดดีศาสนาเรามันไม่เจริญน่ะพุทธศาสนาเป็นของสำคัญมากทีเดียวเป็นยังไงเรามาเห็นสภาพของป่าแล้วได้เที่ยวดูป่าบ้างท่านพุทธิยังไม่เคยมาน่ะป่าในวัดป่าเนี่ยพระท่านอยู่ในป่านั่นแหละอยู่เต็มไปหมดต้องกับนี่ตรงนี่ไปนี่ไปทางด้านนี้จากนี่ไปด้านนี้มีแต่พระทั้งนั้นทั้งด้านโน้นเป็นฝ่ายพวกผู้ยาวผู้หญิงที่มาจากที่ต่างๆมาพักโน้นสามส่วน พระจะสองส่วนฝ่ายผู้หญิงทั้งเอาพระไปทางด้านนั้นก็หนึ่งส่วนนั่นหมดพระ30-40-50รับไม่หวาดไม่ไหวนี่ทุกภาคนั่นนี่ในวันนี้มีพระทุกภาคภาคใต้ก็มีเยอะนี่นะอยู่นี่สามสี่องค์เรารับทุกภาคนะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนืออีสานรับหมดรับตาม ภาคใหญ่ภาคน้อยนะภาคน้อยรับน้อยภาคใหญ่รับมากให้เวลาส่วนมากท่านเวลาท่านมาที่สาวลมได้พอประมาณแล้วท่านมักจะกลับไปถิ่นฐานบ้านเดิมของท่านนั่นเราคิดอย่างนั้นจึงต้องรับทุกภาคภาคใหญ่ก็รับมากภาคน้อยรับน้อยมีทุกภาคอยู่ในวันนี้เราพูดเราไม่ใช่เราตำหนินะเราพูดตามความจริงวัดส่วนมากในกรุงเทพนั้นใครเป็นสมภารมาจากจังหวัดไหนภาคใดเป็นสมภารส่วนมากจะรับแต่ภาคนั้นถ้าอื่นไม่อยากจะรับนี่พระเป็นอคติพระหาธรรมไม่ได้ถ้าเป็นธรรมก็ต้องเสมอภาคไปหมดมันถูกนี่เลยกลายเป็นโลกไปถ้ามาจากวัดมาจากภาคไหนมาเป็นสมภารจะรับแต่ส่วนมากจะรับแต่ภาคของตัวเองภาคอื่นรับน้อยมากทีเดียวแทบจะไม่รับนั่นน่ะอย่างนี้เราเห็นชัดๆก็เราก็เป็นนักกรุงเทพเหมือนกันนี่ว่าทำไมจะไม่รู้วัดไหนวัดไหนใครเป็นสมภารสมภารรู้หมดเข้านอกออกในได้หมดเราเคยมาแล้วมันจึงเห็นได้อย่างชัดเจนอันนี้มันก็เป็นที่ ทำให้เอื่อมละอาในใจเหมือนกันครับพระเราซึ่งถือเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นหัวใจแล้วทำไมจึงต้องเอาเรื่องของโลกเข้ามาโลกผู้ดีเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นเขาไม่มีลำเอียงอย่างนั้นอันนี้ยังไปลำเอียงได้เหมือนกับไปกวาดอำนาจอย่างนั้นยังมีเยอะนะแล้วกวาดอำนาจกว้านเอาอำนาจเข้ามาในตัวเองแบบโลกมีพระเนี่ยที่มันน่าสะอิดสะเอียน แล้วนี่ถ้าตำหนิจริงๆแล้วไม่ธรรมดานะไอ้หลวงตานี่ไม่เหมือนใครนะถ้าตำหนิตำหนิจริงเจ้าของเป็นไม่ได้เป็นอันขาดวางงั้นเลยนะ นี่ถึงว่าถึงได้กล้าตำหนินะคือมันขัดต่อหลักธรรมนั่นเองเมื่อขัดต่อหลักธรรมหัวใจเพื่อมุ่งต่อธรรมและต้องขัดหัวใจเหมือนกันยังเคยพูดหมู่เพื่อนอยู่ไม่ว่าสิ่งใดที่มันเกิดในนี่ได้ดุหมู่เพื่อนตลอดดุที่คือความมันไม่ทั่วถึงไม่ละเอียดคือมันไม่สม่ำเสมอเรื่องมีมากมีเราไม่ตำหนิเพราะเราไม่ตำหนิว่าไม่มีมีแต่ความที่ละเอียดที่จะให้เฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกันน่ะทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงเนี่ยมันได้ดุกันตรงนี้คือความมันเอาความนะไม่ใช่เป็นไปด้วยเจตนานะทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรมาให้เฉลี่ยให้ทั่วถึงกันหมดให้สม่ำเสมอแม้แต่อาหารจะมีมากเพียงไรก็ตามความมีมากเป็นเรื่องหนึ่งความสม่ำเสมอนี่เป็นเรื่องของธรรมนี่เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราถือสำคัญมากทีนี้เวลาเราไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดนะเจ้าอาวาสสมภารใดไม่ว่าฝ่ายปริยัติไม่ว่าฝ่ายปฏิบัติถ้าสมภารนั้นคับแคบตีบตันตันหนีทีเหนียวอย่างนั้นเราอยู่ด้วยไม่ได้นะไม่ทราบยังไงหลวงตาเนี่ยตัวเล็กๆเท่าหนูก็ตามแต่หัวใจไม่เหมือนมันไม่ได้เหมือนหนูเนี่ยชอบความเป็นธรรมคือความเฉลี่ยเผื่อแผ่ถ้าครูบาอาจารย์องค์ไหนกว้างขวางแล้วถึงไหนถึงกันอย่างสมเด็จมหาวิเลวงวัดพระศรีมาธาตุนี่เราเคารพสุดหัวใจเลยทางฝ่ายปริยัตินะเพราะเราเคยอยู่กับท่านมาแล้วสมเด็จตรงนี้ไม่มีคำว่ามีนะแต่เราแน่ใจอีกว่าไม่มีคำว่าจนเหมือนกันมีเท่าไรหมดเลยท่านได้อะไรมานี่ถ้าเรียนเหมือนพ่อแม่กับลูกเนี่ยพอท่านมานี่ลุมเลยลุมเลยโอ้ยอย่าไปแย่งกันสิท่านดุนะจะไปแย่งกันสิท่านดุนั่นเหมือนฐานะพ่อนะคือของนั้นอย่าได้ของนั้นนี่ได้ของนี้องค์ไหนเขาช่วยทันก็ช่วยเอาไปมันเหมือนพ่อแม่กับลูกนะอย่าไปแย่งกันสิท่านดุแล้วเรายังไม่ลืมนะท่านมาอะไรต่ออะไรมามีผ้าไหมมาพอผ้าไหมมาผ้าไหมเก็บไว้ดีนะเดี๋ยวอิตาลีกับอิตาเลียมมันจะมาเอานะท่านว่าคืออิตาลีอิตาเลียมร้านของท่านท่านไม่ได้ว่ามหายานมาเยี่ยมหรอกอิตาลีอิตาเลียมมันจะมาเอานะเอาไปเก็บไว้นะคือความจริงท่านเอาไว้สำหรับความจำเป็นนั่นแหละแล้วสุดท้ายอิตาลีกับอิตาเลียมมาเอาจริงๆเวลามาเอาไปแล้วท่านก็ไม่เห็นว่าอะไรเงียบอยู่งั้นเหรอท่านข้างว่างท่านนี่ไปเก็บนั่นไม่ได้นะท่านว่างั้นนะเดี๋ยวอิตาเลียมอิตาเลียมมาเอาไปนะแล้วสุดท้ายก็มาเอาจริงๆอิตาเลียมอิตาเลียมเป็นอย่างนั้นองค์ไหนองค์ไหนกับมันการท่านไม่ได้ถือว่าองค์นั้นเป็นญาติองค์นี้เป็นมิตรองค์นั้นอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ท่านถือเป็นพระนั่นน่ะความเป็นธรรมคำว่าพระเราเสมอกันหมดเหมือนอย่างประเทศไทยเราเนี่ยจะไปถืออย่างนั้นอย่างนี้กันไม่ได้นะเสียหมดแตกเล่าฟันข้อฟันแขนฟันอะไรอะไรเข้าไปหาความสามัคคีกันไม่ได้ความแตกเล่าอยู่กับถือก๊กนั่นก๊กนี่ก๊กนั่นน่ะก๊กไหนก็คนไทยเหมือนกันน่ะนี่คือความตะล่อมคือความแน่นหนามั่นคงความสามัคคีความเป็นหน้าหนึ่งใจเดียวกันมีกำลังมากจะไปแยกนั่นเหยียบคนนั่นยกคนนี้เหยียบภาคนั้นเหยียบภาคนี้กดภาคนั้นยกภาคนี้จากนั้นเสียหมดเลยไม่ใช่ของดีภาคไหนก็เมืองไทยคนไทยเนี่ยกฎหมายอันเดียวกันอยู่ด้วยกันทุกสุขก็ต้องเป็นอันเดียวกันถ้าจมก็จมหมดทั้งเมืองไทยนี่จะไปจมแต่กองนั้นกองนี้ได้ไงฮะเจริญก็ต้องเจริญหมดสงบสุขต้องสงบหมดถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นอันนี้จึงต้องระวังมากนะไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมต้องระวังไอ้เรื่องความแต่แยกเพราะอันนี้เองน่ะคือดูถูกหยาดหยามกันทั้งที่เราไม่หาความดีความดีอะไรไม่ได้จะเหยียบเขาจะกดเขาจะยกตัวขึ้นกดยกตัวขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งกดตัวลงไปเพราะความไม่ถูกต้องถูกกรรมคนใดๆเขาก็มีหัวใจเหมือนกันหมดแม้แต่กระปูมันยังมีหัวใจแล้วจะไปเหยียบมันมันยกกล้ามขึ้นมามันจะหนีบออกน่ะแล้วคนต้องคนทำไมไม่มีหัวใจนั่นสำคัญอยู่ตรงนั้นน่ะถึงไม่ให้ดูถูกหยาดหยามกันมนุษย์เหมือนกันเกิดในบ้านในป่าพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนเหมือนกันมันมีความยิ่งหย่อนต่างกันที่ตรงไหนถ้าจะพูดถึงเรื่องความยิ่งหย่อนก็เป็นตามอำนาจวาสนาท่านก็ไม่ดูถูกกันอีกเนี่ยไม่ดูถูกอำนาจวาสนาของกันและกันเพราะมันเป็นไปตามวาระวาระหนึ่งควรจะได้เป็นอย่างหนึ่ง ควรจะฐานะต่ำหรือฐานะสูงเนี่ยมันเป็นไปตามวาระวาระเรียกว่ากฎของกรรมอย่าไปดูถูกกันว่าอย่างนั้นหลวงตาบัวมันเห็นตรงพูดยังไงเขาเรียกขวานผ่าซากใครจะว่าอะไรก็ตามเราพูดไปอย่างนั้นเลยเราเล็งตามหลักทำหลักวินัยแล้วพูดไปตามนั้นเพราะหลักนี้เป็นหลักปกครองโลกผิดไปตรงไหนถ้าสมมติว่าเราพูดผิดให้ค้างเราได้เลยเพราะเราพูดเพื่อความถูกต้องแม่นยำต่อโลกต่อสงสารถ้าผิดแล้วไม่ยอมรับไม่ยอมแก้ไขไม่ได้เรายอมทันทีเลยเพราะเราหาของถูกของดีมาแจกแจงโลกให้โลกทั้งหลายได้รับความสุขความสบายเพราะความเป็นธรรมเอาพี่น้องทั้งหลายท่านผู้ใดมีสงสัยก็ห้องใจสงสัยอะไรก็ถามได้พูดแต่หลวงตาบัวองค์เดียวมันเหมือนกับมีปากคนเดียวนี่นะทุกคนมีปากทุกคนมีหูเอาที่นี่หลวงตาบัวก็จะฟังเหมือนกันล่ะยังไงล่ะพูดตะกี้นี่เข้าใจเปล่าถูกต้องไหมไม่ถูกตรงไหนอาคารมาฮะอาคารพ่ออะไรเอายอมรับดีๆก็ไม่การพ่ออะไรแล้วไม่การพ่อถูกต้องการยอมรับเพราะเราหาจุดที่ยุตินี่นะถูกต้องตรงไหนก็ยุติกันตรงนั้นถ้าไม่ถูกก็ต้องค้านกันจนหาจุดที่ลงที่ถูกต้องแล้วก็ยุติตรงนั้นแพ้ก็แพ้ด้วยเหตุด้วยผลชนะด้วยเหตุด้วยผลอยู่ด้วยกันเป็นสุขนะแพ้ด้วยความเป็นธรรมผลออกไปพวกนั้นในหนังสือนี้ให้ไปนี่ก็กรุณาไปอ่านนะอย่าไปโยนขึ้นบนหิ้งแล้วก็ย่างไว้นู้นบนหิ้งแล้วไม่ยอมเอาลงนะแล้วสุดท้ายก็เอาไปสวรรค์นิพพานแทนข้าหน่อยนะนุ่นนะฟังกัน
3: หลวงตาครับคนธรรมดาเนี่ยมีโอกาสปฏิบัติเข้าถึงอรหันต์ครับ
2: มีแต่คนธรรมดาทั้งนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาทีแรกมีกิเลสเหมือนกันกับเราถ้าสงฆ์สาวกทั้งหลายตั้งแต่คนธรรมดาคือคนมีกิเลสเรียกว่าคนธรรมดาสามัญเหมือนกันหมดแต่เวลาจะเป็นพระอรหันต์นั้นคลิกปั๊บถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ต้องคลิกจากปุถุชนไปเป็นถึงจะเป็นอรหันต์ได้พระพุทธเจ้าคลิกจากปุถุชนเป็นอรหันต์ได้อันนั้นไม่ว่าคนธรรมดาเลยเดี๋ยวพระญาติบุคคลท่านผู้ประเสริฐแล้วนั่น
3: หมายถึงที่ผู้ที่ไม่ได้บวชนะทำไมบวชแล้วไม่มีโอกาส
2: ทำไมจะไม่มีบวชไม่บวชทำบาปเป็นบาปได้เหมือนกันใช่ไหมหัวล้นอยู่ในวัดในวานอดอยากเมื่อไรตัวทำบาปเก่งจะว่าอะไรมันเป็นบาปเหมือนกันนี่นะแล้วคนอยู่ในโลกในสงสารแล้วคารวะญาติโยมนี่ไม่ได้บวชก็ทำบุญได้ใช่ไหมทำบุญได้ก็ต้องเพื่อมรรคผลนิพพานได้หรือสิตอบค้านมาเราพูดบอกว่าเราพูดไม่ลำเอียงเราพูดอย่างตรงไปตรงมาเราพูดอย่างนั้นแล้วจริงไหมที่ว่าพระอยู่ในวัดทำบาปได้น่ะทำไมทำไม่ได้มีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารเต็มวัดเต็มวานี่แล้วพูดต่างอย่างถูกต้องนี่มั้ยเขาไม่ใช่คนตาบอดดูกันนี่วะพระไม่ใช่พระตาบอดดูกันไม่ใช่พระหูหนวกดูกันฟังกันแน่มันก็รู้เลย
3: เด็ก
2: ข้
3: าวกันนี่จ้ะทำไมพระถึงต้องมามีนิกายอะไรธรรมยุทธ์มหานิกายอะไร
2: เนาะตั้งแต่ลูกเล่ากันนั่นคนชื่อนั้นชื่อนั้นคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้เนี่ยทำไมแม่เลยชื่อนายกองเหมือนกันหมดมันก็มีแตกต่างมากลูกศิษย์สถาพจน์นั่นนี่มหานิกายนี่ธรรมยุทธ์มันเป็นชื่อเท่านั้นแหละแต่การปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้มีคำว่ามหานิกายไม่ว่าธรรมยุทธ์บวชถูกต้องตามหลักนิยมเป็นที่แน่ใจในหลักนิยมยอมรับกันแล้วในหลักกฎหมายบ้านเมืองและความนิยมของชนทั่วไปหรือของสังคมยอมรับของสังคมแล้วเอาปฏิบัติไปไม่เป็นสักขวานมรรควานคือห้ามมรรคนิพพานไม่ห้ามปฏิบัติไป
3: ถ้าเจอผมทราบนะคือถ้าใครบวชมหานิกายแล้วจะมาสมมติมาสายหลวงพ่อก็ต้องบวชไหนทำไมอย่างนั้น
2: อ้าวก็ตามกฎตามระเบียบอันนี้มันเป็นอย่างนึงเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นอย่างหนึ่งเรื่องกฎเรื่องระเบียบที่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันมันเป็นอย่างหนึ่งเข้าใจไหมล่ะมันคนละอย่างเหมือนอย่างไอเมืองนอกเช่นอย่างเวียงจันทน์นี่ก็เขาเรียกเมืองนอกแล้วนั่นนี่นะมาอยู่เมืองไทยแล้วจะปฏิบัติยังไงนั่นมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติต่อกันใช่ไหมนั่นแหละก็มันยังพิจารณายังไม่ได้ก็จะด่วนพิจารณาก็เอาอย่างอื่นซะก่อนมันก็หลายด้านหลายทางนี่นะมันควรจะพิจารณาก็พิจารณาภาวนาไม่จำเป็นจะต้องมีแต่เกศาโลมานะคันตาอย่างเดียวล่ะจะบนไหนก็เอาได้ก็ได้มันเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเครื่องมือมันมีหลายประเภทเครื่องมือเข้าสู่แนวรบนะเครื่องมือทำงานในบ้านเราก็มีนะเครื่องมือเพื่อเข้าสู่แนวรบมันก็มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติโดยธรรมดาทั่วไปก็เหมือนเครื่องมือทำงานในบ้านเราอย่างนี้ก็มีแล้วพอเข้าสู่นรกแล้วมันจะเป็นไปเองเครื่องมือนั้นเครื่องมือนั้นสมควรจะนักรบเนี่ยนักรบกองนั้นเอายื่นให้ยื่นให้นั่นเป็นขั้นตอนไปเข้าใจ ภาวนาเราต้องการเรื่องภาวนาน่ะนึกพุทโธพุทโธก็นึกภาวนาให้ใจเย็นดิ
3: แล้วเมื่อภาวนาเช่นพุทโธสงบถึงระดับไหนจะเริ่มมาพิจารณา
2: ฮะ
3: เวลาที่เรานั่งพุทโธไปสงบลงแล้วถึงเมื่อไหร่เราควรจะมาพิจารณาม
2: ันสงบจริงๆในขณะที่สงบจริงๆก็ไม่ควรไปแตะต้องโดยประการใดๆแม้แต่คำว่าพุทโธก็ยังหายกายเข้าไปเป็นผู้รู้อันเดียวกันเช่นคำว่าพุทโธกับความรู้นี่เป็นคนละอย่างนะคำว่าพุทโธเป็นอันหนึ่งผู้รู้นั้นเป็นอันหนึ่งทีนี้เวลาพุทโธพุทโธเข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตรวมสงบเข้าไปสงบไปคำว่าพุทโธนี่กับความรู้เลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนะอันนั้นพุทโธจะหายไปได้ถ้าเราไม่อยากภาวนาคำว่าพุทโธเราก็หยุดได้เวลานั้นเพราะความรู้นั้นเด่นอยู่แล้วอยู่กับความรู้นั้นเสียประการหนึ่งค่อยคำว่าพุทโธพุทโธจะค่อยละเอียดตัวเข้าไปละเอียดตัวไปจนกลายเป็นพุทธะคือผู้รู้อันเดียวเท่านั้นนั่นดังหนึ่งนี่เป็นหลักความจริงของการภาวนาถ้าเวลาจิตยังไม่สงบเราก็ต้องนึกพุทโธภาวนาพุทโธพุทโธเรื่อยๆมันอยากคิดไปทางโน้นทางนี้มากๆพุทโธให้ถี่ยิบเข้าไปนี่พุทโธถ้าจะเทียบแล้วนะเหมือนกับเขาตามรอยโคเอาโคไปปล่อยไว้ที่ไหนแล้วตอนบ่ายหรือตอนเราต้องการโคเราจะไปตามโคถ้าจะไปดักทางโน้นทางนี้กลัวมันจะไม่เจอตัวโคเลยไปตามมารอยมันที่เราไปปล่อยนั่นแหละแล้วปล่อยตรงไหนไปตามรอยมันเลยนี่มันไปไหนก็ตามไปจนกระทั่งถึงตัวมันถ้าตามรอยไปแล้วก็ต้องถึงตัวมันแน่ไม่ปล่อยรอยมันต้องถึงตัวมันเมื่อถึงตัวมันแล้วก็หยุดการตามรอยโคไม่ต้องไม่จำเป็นเพราะถึงตัวมันแล้วรอยโคมันอยู่กับตัวมันแล้วอันนี้คำว่าพุทโธก็คือร่องรอยของความรู้ของผู้รู้นั้นแม้คำว่าพุทโธหรืออะไรก็ตามเป็นร่องรอยของความรู้นั้นพอเราภาวนาพุทโธตัวเข้าไปโดยลำดับจิตของเราจะแนบแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงความรู้พอถึงจุดผู้รู้นั้นแล้วไม่ว่าคำบริกรรมใดจะไปหมดความหมายในตรงนั้นแหละเหมือนกันกับเราตามรอยโคเนี่ยจะไปหมดความหมายคือหยุดหมดปัญหาในการตามมาโคในขณะที่ไปพบตัวโคแล้วใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันเข้าใจนั้นได้เคยทำภาวนาเปล่าล่ะ
3: ทำไปแล้วไปเรื่อยๆแล้วลงหายใจคือถ้าขาดไปพุทโธ
2: เราจะของเผลอไหมคือมันขาดไปยังขาดด้วยความเผลอก็มีนี่ขาดด้วยความที่ว่านี่ก็มีอย่างที่พระว่าละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปแล้วมันหยุดทั้งมันเองมันพอแก่ความต้องการเองรู้ในเจ้าของเองอย่างนั้นก็มีนั่นแล้วเราเป็นแบบไหน
3: เป็นน่าจะขึ้นไปนิ่งอยู่แล้วก็ตกลงมาใหม่กลับมาไม่นิ่งเหมือนเดิมขึ้นขึ้นลง
2: มันจะฟังว่ามันจะมีเผลอหรือไงฟังว่านี่ถ้ามีเผลอเราจะพูดได้ชัดเจนเลยเวลาภาวนาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นปั๊บเข้าไปถึงที่มันเป็นอย่างนั้นนั่นเดี๋ยวไม่เผลอนี่เวลามันจะขยับตัวมันออกมาลักษณะใดนี่เพราะความไม่เผลออีกแหละมันจะตามมันรู้กันหมดทุกระยะนี่พูดได้เต็มปากผู้ที่เป็นอย่างนั้นนะผู้ที่แบบทำบ้างหลับไปบ้างคลอกบ้างแคร์บ้างไม่ได้เรื่องอะไรจะเรื่องหมอนท่านเรื่องหมอนนี่ชัดเจนเห็นไหมเรื่องอะไรทำไม่ค่อยได้เรื่องอะได้ไงมาวันนี้เสียเวลาไม่เสียเที่ยวไม่ละมาเยี่ยมหลวงตาบัวน่ะฮะไม่เสียเที่ยวแล้วทางจำมานะปฏิบัตินะจิตดวงนี้ไม่เคยตายนะอยู่ทุกคนทุกคนให้ภาวนาอบรมจิตให้เป็นเครื่องหนุนจิตชุ่มชื่นเบิกบานบุญกุศลความดีทั้งหลายทำทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้สมมักสมหมายไปเรื่อยๆไปความไม่ดีอย่าพากันสร้างอย่าพากันทำคนชั่วมักจะมาสอนแต่ความไม่ดีให้คนดีเสียไปนะมีมากแล้วคนดีมักจะเชื่อคนชั่วไม่ค่อยจะเชื่อคนดีนะอันนี้ให้เราระวังคือระวังตัวของเรานั่นแหละอย่าไปให้ระวังคนอื่นนะระวังตัวของเรามันจะเผลอไปได้มากเวลานี้ความชั่วคนชั่วมีมากนะแล้วมักจะทำคนดีให้เสียเสียและทำคนดีให้เสียเสียนั่นถ้าเราไม่มีสติปัญญาตามทันในเรื่องเหล่านี้แล้วกลอุบายของสิ่งนี้ยังไงก็เสียได้จริงจริง
1: ที่คนจะปรับเรื่องปัญหาทางใจเขาเรื่องภาวนาถ้าเรื่องไม่เกี่ยวเรื่องภาวนา
4: ปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมีความเกิดเป็นผู้รู้ทั้งตัวค่ะ
2: มันจะออกไปไหนทำมันรู้อยู่กับตัวสิมันจะออกไปไหนเข้าใจไหมล่ะให้มันอยู่กับตัวอย่าให้มันออกนอกสิพุทโธก็พุทโธอยู่ที่นี่มันจะไปไหนห้ามให้มันออกถ้าออกก็ส่งนู่นส่งนี่ก็เสียเท่านั้นล่ะอ้าวไปจะรู้แล้วนะจำไม่ดีนะอย่าให้ออกบังคับไม่ได้ทำไมจะบังคับไม่ได้จิตเป็นของสมบัติของเจ้าของนี่
4: บางทีมันไม่ได้ออกมันก็ออกไปไหนไม่ได้
2: รู้ช่างมันเย้ความรู้ยังมีอยู่อาละหน้าที่จะให้พรก็ย่อสมควรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังสุขังคิปเมวะสมิจจตุสเพภูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโคยินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสิกีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิกนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุข

0: วันวันนี้วันที่เท่าไหร
1: ่
0: 29
1: เจ
0: ้าค่ะ29จันทร์อังคารพุธนะเรารีบไปโรงพยาบาลต่างๆทั้งนั้นนะเราจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์5วันวันนี้ไปโรงนี้วันนั้นโรงนั้น5วันหลวงพ่อเสาร์อาทิตย์เราอยากจะไปวัดก็ไปเมื่อไปก็ไม่ไปแต่ส่วนมากพวกจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นี้ไปตามโรงพยาบาลต่างๆเป็นประจำนะเป็นประจำเนี่ยว่าแต่โรงแต่และโรงพยาบาลนี่ให้โรงละ22,000เรื่องนี้ไกลนะที่ที่ให้ไปนี่คือตรงนู่นติดข้าวอุเทนไม่ใช่เล่นนะสีสงครามติดข้าวอุเทนบางทีก็ไปถึงข้าวอุเทนจนถึงนครพนมส่งทางนู้นทางนี้ทางนี้ก็ชัยภูมิเลยเข้าไปก่อนจะไปดูซะก่อนตอกแท้ดูแล้วที่ไหนที่ไหนไปวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่มีแค่ตลกเขียนไว้หมดคือไม่มันซ้ำกันใกล้ชิดนักระยะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไปอย่างนั้นถ้าเราให้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะอย่ามาล่อแหละล่อแหละให้เห็นนะสติเราเคยย้ำแล้วย้ำเล่าเสมอนะสติไม่มีอะไรเกินสติไปได้น้ำมหาสมุทรก็ฝั่งมหาสมุทรกั้นไม่ล้นฝั่งไปได้กิเลสทุกประเภทสติเป็นเครื่องกั้นนะไม่ล้นสติไปได้ละถึงขั้นมหาสติมหาปัญญากิเลสขาดสะบั้นเลยเรื่องสติเป็นสำคัญ แม้แต่กิจการงานต่างๆก็ตามเถอะถ้าสติขาดไปเสียอย่างเดียวไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรขาดสติมากจนไม่มีสติแล้วก็เหมือนคนบ้าอยู่ตามไฟเขียวไฟแดงทำตามภาษาของมันนั่นแหละคือมีแต่ความรู้นั่นแหละอยากทำอะไรก็ทำไปตามเรื่องไม่มีสติเจ้าของรับผิดชอบมีสติมีปัญญารอบคอบดีผลงานไม่ว่าทางไหนได้เป็นที่พอใจสติจึงเป็นของสำคัญมากนะการทั้งสตินักของนักภาวนาส่วนมากมันจะไม่ไปไหนละมันจะลงที่ผ่อนอาหารผ่อนอาหารบ้างปลดอาหารบ้างนี่เราหมายยังไปอยู่ในที่เปรียวๆนะถ้าอยู่ชุนมูลอย่างนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเราอยู่ในที่เปรียวๆส่วนมากท่านมักจะผ่อนอย่างน้อยผ่อนอย่างนั้นก็อดอาหารอดถอยกันมาหาผ่อนอด จิตเมื่อได้ มีสติคุ้มครองรักษาแล้วก็ปลอดภัยกิเลสคือความคิดความปรุงนั่นนั่นแหละตัวภัยออกมาจากอวิชชาปัญญาสังขารนั่นร่างใหญ่อวิชชาดันออกมาให้เป็นสังขารสังขารก็เป็นสมุทัยเรื่อยไปสติครอบมันจะหนาขนาดไหนก็ตามเราได้ทำแล้วนะนี่ไม่ได้มาคุยเฉยๆนะเกิดไม่ได้กิเลสเกิดไม่ได้ลงสติได้ครอบไปแล้วทั้งวันสติเกิดกิเลสเกิดไม่ได้ทั้งวันเมื่อวันนี้ก็เกิดมาได้วันหน้าเกิดมาได้นี่หมายถึงผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆบำเพ็ญในป่าในเขาเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้ตั้งได้สติเป็นเครื่องตั้งจิตได้ให้สงบร่มเย็นจากนั้นก็เป็นสมาธิแน่หนามั่นคงทีนี้จะก้าวทางด้านปัญญากระจายไปเลยทำพระพุทธเจ้าสอนไว้เรียกว่าสวาขาธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วไอ้พวกเหลวๆหลายๆคือพวกเรานี่มันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรภาวนาก็ไม่ได้เรื่องเป็นกรรมฐานโก้เก๋ไปเสียอะไรพระพุทธเจ้าเป็นของแท้ของจริงเป็นแก่นล่ะพุทธศาสนานี่เป็นแก่นของศาสนาแต่ชาวพุทธเรามาปฏิบัติไม่ว่าชาวพระชาวคารวะแต่ปฏิบัติเหลวแหลกคือมันไม่จริงไม่จังสุดท้ายเอา ศาสนาเป็นเครื่องมือหากินของกิเลสไปอีกเลยเลอะไปใหญ่เลยนะศาสนาเลยไม่มีความหมายอะไรไปมีความหมายอยู่กับกิเลสนั่นนะโอ้มันเร็วนะกิเลสนี่เร็วมากทีเดียวมองไม่ทันนะต้องเอาสติมองอย่างอื่นมองไม่ทันคัตตปัญญานี่ตามหลังนะสตินี่จะรวดเร็วที่สุดออกหน้าออกหน้าพอถึงขั้นสติปัญญาเป็นอันเดียวปรุงขึ้นเป็นเดียวกันแล้วไม่ต้องบอกที่เห็นที่เลยขาดสะบั้นไปหมดเลยนะพากันการฝึกใจเป็นสำคัญมากนะฝึกอะไรก็ตามฝึกใจเป็นสำคัญมากฝึกการฝึกงานนั่นนี่ต้องฝึกใจนี่สำคัญมากนะก็เราก็เปิดโอกาสให้ที่สุดแล้วในวัดป่าบันตาดไม่มีวัดไหนเหมือนบอกเลยนะคือเราเปิดทางให้พระภาวนาเราไม่เข้าไปยุ่งไปกวนเลยเพราะเราทำมาอย่างนั้นแล้วก้าวเข้าสู่ขึ้นสู่เวทีฟัดกับวิเลศงานเลยมาเกี่ยวข้องเราไม่ได้ละไม่มีงานที่ว่าเราดำออกจากพ่อแม่ผู้จารวันแล้วฟังเทศอย่างถึงใจแล้วเอาราชินีต้องเอาตายเขาว่าเนี่ยจากนั้นมาแล้วงานมายุ่งเราไม่ได้นะไม่มีงานไหนไม่ให้มีทั้งนั้นเลยมิจะฟาดกับเยเลนถึงขนาดนั้นฟาดจะ9ปีหนุนทวงที่หนักถึง9ปีเอาหนักเอาหน่วงจริงๆอ่ะ9ปีผ่านได้ คืองานภาวนานี่เป็นงานสำคัญสติติดแนบติดแนบติดแนบคนไม่เคยภาวนาไม่เคยเห็นอาจเห็นธรรมมันจะเห็นศาสนาเป็นของอัศจรรย์อะไรมันก็เห็นแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาเป็นบอกว่าอาจารย์เหยียบหัวคนไปตลอดเวลานั่นเนี่ยมันจะเห็นอะไรว่าเป็นของดียิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้อ่ะมีอะไรที่เรียกมันยกตัวมันขึ้นเหยียบหัวคนเหยียบหัวใจคน
2: เขาถวายผ้าขาวขอเมตตาครับเขาจะเขาชื่อในที่ที่ติดเนื่องจำนงเขาจะผ่าตัดเส้นเลือดในหัวใจวันที่30สิงหาคมที่โรงพยาบาลชลบุรีครับขอเมตตาหลวงตา
0: ใจผ่าตัด
2: ชื่อนายพิสิทธิ์เนื่องจำนง
0: จากโรงพยาบาลชลบุรี
2: ชลบุรีครับเส้นเลือดหัวใจติดเส้นเลือดหัวใจตีมีพี่ชายประภัยพรติระยากรถวาย 10,000 บาทครับ
0: เนื้อที่ชื่อเขาสามีเขาชื่อพี่ชัยเลย
2: พี่ชัยคร
0: ับ นั่นแล้วคนนั้นเนี่ย
2: ครับครับ
0: สามีเขาเป็นโรคอะไรเลยลูกตั้งแต่ตอนที่เราอยู่กรุงเทพก
2: ็มีโรคอ
0: ยู่นู้น
2: มีโรคมีโรคไตเบาหวานแล้วก็แผลในกระเพาะ
0: นึกจากฟิลิปนั่นนะมันน่าตายมันถึงตายคนใครเกิดมาไม่อยากตายเรื่องนั้นบีบเข้ามาเรื่องนี้แทงเข้ามามันก็ตายได้นี่ก็ไม่ทราบว่ากี่โรคไหนไหนก็เชื่อค่ายสุรนารีแต่ล้าน
2: หมอลาด
0: นั่นแปดล้านบาท
2: แปดล้านบาทเครื่องเอ็กซเรย
0: ์โอ้เครื่องเอ็กซเรย
2: ์ครับแล้วก็ให้เขาเป็นงวดงวดการงวดละ1เดือน1ล้านบาท
0: ตกลงกันอย่างนั้นนะ
2: ครับ
0: ครับตกลงกันทางวัดอย่างนั้น
2: ครับตกลงกับทางหลวงตาอย่างนี้ครับ
0: เออครับซึ่งได้ตั้ง8ล้านนะ
2: ครับ
0: คงเป็นเครื่องใหญ่
2: เครื่องใหญ่ครับเครื่องใหญ่ทันสมัย
0: ที่เราให้ขนแก่นนี่5ล้าน
2: ครับ
0: นี่เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์หมา
2: ครับ
0: 5ล้านแต่เอ็กซเรย์อุดรไม่ทราบอะไรต่ออะไรมากนะโรงพยาบาลศูนย์อุดรนี่เราช่วยมากที่สุดรู้ว่าตาครบนู่นนะไม่ใช่เล่นๆนะตาเนี่ยพวกเครื่องมือดีๆทั้งนั้นนะโรงพยาบาลศูนย์มีแต่เครื่องมือดีๆที่เราให้เช่นอย่างเครื่องผ่าตัดสมองราคาเป็นล้านขึ้นไปเราไม่ลืมโอ้ว่าล้านเท่าไรล้านสองแสนเครื่องนิดเดียวจะมีอะไรบ้างสร้างตึกให้หลังหนึ่งตึกใหญ่อยู่นะ เขารู้เราไปติดไว้มันนั่นแหละใครไม่เคยรู้ว่าเราสร้างให้ไปเห็นรูปเราติดอยู่กับตึกเขาก็รู้เองมันสองชั้นเลย
3: สองชั้นแล้ว
0: ที่ติดกับโรงพยาบาลอุดร
3: แล้วก็
0: โรงพยาบาลศูนย์นู้นสองชั้น
3: นะสองชั้นครับ
0: หรือว่าห้องพิเศษดูที่เป็นห้อง
3: ด้วย
0: นี่แล้วเขาก็เอารูปเราไปติดไว้ทางขึ้นลงวาวร้อนนี่มาเรารู้สึกเป็นแน่ใจว่าเครื่องมือตานี้เราให้ครบวาระสุดท้ายเครื่องมือเครื่องนี้5ล้านเขามาขอคือเราภาวนาไว้แล้วเปิดทางให้สำหรับตาแล้วก็หมอให้หมอถือเป็นความจำเป็นมอบให้กับหมอว่าเครื่องมือตานี้อะไรควรซ่อมถ้าไม่ดีควรซ่อมหมอพิจารณาแล้วให้ซ่อมถ้าซ่อมอะไรให้รีบซื้ออะไรบอกหมดเลยเปิดโอกาสให้หมดคือว่าเครื่องตาแล้วขัดข้ออะไรให้หมอสั่งเลยแล้วก็เมื่อเครื่องมือตรงมาหมอรับรองคุณภาพแล้วค่อยส่งบินไปหาเราเราว่ามันนะก็เลื่อยมาจนว่างปัจจุบันทั้งสุดท้ายนี้เมื่อ5ล้านอยู่เขาก็มาขอทั้งที่เราก็ปรนนาแล้วแต่เขาก็เห็นว่ามันแพงมากไปแต่ชื่ออะไรก็ดูไม่ค่อยเหมาะคงอย่างนั้นเลยมาขอให้ทันทีเลย5ล้านจากนั้นมาก็เงียบไปแล้วเราบอกเครื่องตานะโรงพยาบาลอุดรช่วยมากที่สุดสำหรับตานี้เรียกว่าครบ เราจะสั่งเรียบร้อยแล้วให้เลยครบตา
4: 38ล้าน5แสนบาท38ล้าน5แสนบาทเฉพาะตาอย่างเดียว
0: คืออะไร
4: ศูนย์อุดร
0: ศูนย์อุดร
4: ครับ
0: ก็สมควรถ้าเราบอกว่าเราให้หมดเนี่ยคือตาเราให้หมดเราจะว่าที่ว่า38ล้านก็ควร
4: ครับ
0: เพราะตามันแพงรู้ว่าอุดรอุดรใกล้ชิดกับวัดรู้สึกจะได้มากกว่าเพื่อนนะเออมันปั๊บเข้ามาได้เข้ามาติดต่อกันปั๊บได้ทั้งอื่นก็ไกลก็จะได้แต่ครั้งละคราวนี้งานอุดรปั๊บเข้ามาเพราะมันเป็นได้มากอุดรเวลาเราจำเป็นเราก็ไปรักษาที่อุดรทำงานจะไปที่หนึ่งก็จำเป็นจะไปเราคือเราไปมันก็ลุกลามไปหมดเครื่องมือแพทย์ลุกลามถ้าเราไปนั่นมันจะลุกลามไปหมดทั่วโรงพยาบาลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือให้เจ้าสาวสองเครื่องสีอะไรเครื่องธรรมดา
4: เครื่องสีครับ
0: เอออันนี้พอจำได้สองเครื่องแล้วสามล้านให้แล้วเครื่องสมองเครื่องอะไรให้ทั้งนั้นแหละมือเวลาเขามาประชุมแพทย์เขามาประชุมที่โรงพยาบาลศูนย์นี่จะเป็นอุดรนี่จะเป็นศูนย์หนึ่งพิษณุโลกเป็นศูนย์หนึ่งนะเพราะว่าโรงพยาบาลศูนย์ศูนย์นะ
4: ครับขอนแก่น
0: เอออาจ
4: จะศรีนครินทร์เขาบอกเครื่องมือเข้าสู่อุดรไม่ได้เขาส่งคนไข้มาให้อุดรเครื่องมือเข้าสู้อุดรไม่ได้เพราะเลยส่งคนไข้มา
0: แล้วเพราะว่าประชุมกันนี่ก็บอกว่าเครื่องมือสู้อุดรไม่ได้แต่กรณีนะหมอเขาสู้อุดรเขาก็ไม่ลืมปุ่นเขาล้มตาเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเรียกว่าประชุมครั้งนี้ว่าเมืองอุดรเป็นที่หนึ่งดีเยี่ยมเมืองอุดรเป็นที่หนึ่งทั้งหมอก็บอกก็ไปเยี่ยมไงก็ล้มตาดูอยู่ตลอดก็ดีอย่างนี้นะก็ไปเยี่ยมไงก็ล้มตาเฝ้าดูอยู่ตลอดเ ก็เลยเรื่องเขาห่างกันก็เราดูจริงก็ปั๊บเข้านี่ก่อนปั๊บเข้านี่ก่อนก็ต้องให้ส่วนอื่นนานๆจะไปนานๆเราจะได้ไปก็ที่ดูที่โรงพยาบาลสัตว์ขอนแก่นเราคิดว่าจะให้เมื่อไหร่ก็ไปปุ๊บปั๊บไปดูสัตว์ดูอะไรก็น่าสงสารถึงเครื่องมือนั่นแหละเอ็กซเรย์มีอะไรนี่ว่าหนูเอ็กซเรย์ก็เลยต้องฉายสัตว์ด้วยมันเสียเลยว่าเนี่ยมีอาการเท่าไหร่ละ5 ล้านใช่เลยเนี่ยก็อย่างนั้นแหละเขาเข้าไปใกล้ชิดแล้วมันก็เกี่ยวกันเกี่ยวกันหลวงพ่อใจพอเข้าไปปั๊บก็ได้ให้5 ล้านจากนั้นก็มาเกิดพร้อมเราเนี่ยในโรงพยาบาลจัดคนแก่อีก5 ล้านก็เป็น10 ล้านมีหมายถึงโรงพยาบาลจัดขอนแก่นเท่านั้นนะไปแล้ว10 ล้านจะไป2-3 หนเออที่แรกก็5 ล้านคือ2เนี่ยไปตามเก็บบกพร่องตรงไหนเข้าไปอยู่ก็ได้มาอีก5 ล้านแต่ต้องการยึดคำคำเข้าสู่คำหลวงคำนี้มากนะทองคำเข้าสู่คำหลวงในเมืองไทยรู้สึกจะมากนะ
5: ครับ
0: ต้องหมื่นเท่าไหร
5: ่11,575 กิโลกรัมครับ
0: ทองคำนะเข้าคำหลวง11,570 กิโลไม่ใช่ง่ายนะก็ธรรมดาแล้วอย่าหวังเลยว่าจะมีทองคำเข้าคำหลวงอย่างนั้นแต่นี่มันก็มีเหตุบันโดนบันดาลก็มากระเทือนจุดกลางคือเรากระเทือนไปบันหาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายกระเทือนกันทั่วประเทศทองคำก็เข้ากลางหลวงได้มากเป็นอย่างไรนะ ทองคำไม่ต้องหมื่นกว่ามันของง่ายเมื่อไหร่หมื่นกว่ากิโลทองคำ11,000นะ
5: 11,575 ครับ
0: 11,575 กิโลทองคำเข้าคำหลวงแล้วก็พยายามทุกการทุกทางที่จะให้เข้าสู่จิตถึงกลางซึ่งเป็นหัวใจของชาติแต่มันก็สุดกำลังของเราสุดกำลังของผู้บริจาคเหมือนกันนะอย่างกันล่าก็จะเพียง10,200,000 กว่าเป็นล่าเข้าคำหลวงเงินไทยไปดึงออกมาช่วยเงินไทยไปดึงเอาตอนล่าออกมาช่วยตัวเองช่วยโลกช่วยโลกเพราะเงินไทยนี่ก็เงินไม่หยุดไม่ถอยนะไม่มากจริงสร้างนี่เขาเพิ่งมาบอกเมื่อวานที่อะไรผู้เขียว
5: คร
0: ับในช่างที่เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเพิ่งมาบอกเมื่อวานเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่ายไปเท่าไหร่11 ล้านเท่าไหร่นะเขามาบอกเมื่อวานหัวหน้าเขาหัวหน้าช่างคือเราจะให้ใครมาสร้างต้องดูคนดูก่อนดูหัวหน้าก่อนคือเวลาดูแล้วเรามอบให้แล้วเป็นเขาเป็นเนื้อเป็นหนังเขาเป็นรับผิดชอบหมดเลยนะเราจะไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะนั้นเราจึงต้องหานายช่างที่มาสร้างแต่ละแห่งเป็นคนสำคัญอันนี้คนนี้เราเคยใช้เขามานานหลายแห่งแล้วเมื่อวานเขามาเขาบอกเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้หางานให้เขาอีกก็เคยหาให้แล้วนี่หนาวะมันสักเท่าไรแล้วนี่งานหนาวะมันมีมันก็รู้เองแล้วก็ว่าคือของานอีกก็เสร็จไปแล้วเมื่อวานเขามาในทองคำนางสุพรรณก็ทองคำเลยเนี่ยเขาเสร็จแล้วเขามาเมื่อวานจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยแล้วคือว่า11 ล้านเท่าไหร่ผู้เขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทั้งท่านรับพาขึ้นไปเมื่อวานเรื่องการเงินการทองอะไรชำระกันอะไรเรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดแล้วก็บอกเราแล้วก็จ้างเขาไปด้วยเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอยากของานจากหลวงตาอีกก็เคยให้มามากต่อมากเรื่องนี้นะเอ๊ะมาขอแล้วนี่นะแล้วก็เคยให้มากี่งานแล้วเขาได้งานจากเราเยอะนะ ทางเข้าอุเทนก็ใช่นั้นก็ตึกใหญ่หุ้ยมาคนนี้ใช่ยังผู้เขียวก็ใช่ที่ไหนบ้างคือเราตายใจเขาได้เราใช่ใช่เขามาเป็นหัวหน้างานหรือมาทำนั้นซื่อซื่อซื่อมาเราจับได้แล้วเราไม่ใช่อยู่นะคือเราไม่มีเวลาที่จะไปตรวจตาภาคีมอบไปแล้วเป็นมอบความไว้วางใจให้กับหัวหน้างานให้ความรับผิดชอบของเขาเองเยอะด้วยความเรียบร้อยแล้วการเงินการทองไม่มีปัญหาอะไรกับเราเมื่อไรเท่านั้นเท่านั้นกระลงกันแล้วปึ๋งปึ๋งปึ๋งเลยไม่จะเป็นปัญหากับการเงินการทองเป็นปัญหากับการเท่านั้นแหละงานไม่ดีมันมาช้ำใจไง
2: แต่ลบส่งมาให
0: ้ฮะ
2: งบจริงๆ11ล้านแต่เขาประหยัดหลายๆอย่างจ่ายไปทั้งหมด9ล้าน 279,900 บาท
0: เ
2: ขาประหยัดให้ฮะช่างทองคำ
0: ผู้เขียว
2: ครับผู้
0: เขียวที่เขามาเย็นเมื่อวานนะ
2: ครับครับ
0: นี่แหละเขาบอกว่าเสร็จแล้วก็มาของานอีกก็เคยให้เสมอแล้วก็พิจารณากันระหว่างมีคนมาของานเราต้องดูหัวหน้างานก่อนถ้าจะมาของานจากเราต้องดูหัวหน้างานเขาถ้าหัวหน้างานเรียบร้อยอย่างคนนี้นั่นนะมีเท่าไหร่ก็เขาต้องเป็นอันดับหนึ่งแหละมันทำคือบางรายมันมีแต่มาคอยกินอยู่บนหัวเขาเป็นนายเขาแต่งานไม่ค่อยดูอย่างนี้มีเราเช็ดพอไปเจอเช็ดแล้วเช็ดคนไหนเช็ดจริงนะเราไม่ได้เหมือนใครนะถ้าเข็ดจนกระทั่งมันตายก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยถ้าทำให้เข็ดแล้วถ้าทำให้ติดใจตายใจแล้วเอาถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันสั่งปุ๊บคำเดียวทันไปเลยทำเลยใจเดียวกันเขาก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ทุดเสียทุดสิทธิ์ทุดแดนก็เราก็ให้เต็มเหนียวเต็มเหนียวเรื่องการเงินการทองว่าไงเท่านั้นไม่มีอิดเอื้อนหรือว่าต่อรองอย่างนั้นเราก็ไม่มีจะต่อรองเขาอะไรเราทำนี่เราก็ทำด้วยความเมตตา ให้เขาทำด้วยความเมตตาเมตตาโลกแล้วจะไปต่อรองเขาหาอะไรนั่นว่าเท่าไรเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยระยะเมื่อวานมาหาวันนี้เป็นยังไงทราบธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ผิดปกติมากอยู่ลักษณะเหมือนจะเคลื่อนจะย้ายอะไรก็แปลกอยู่ยังไงเป็นอย่างนี้นี่นาวะมันมีแต่แปลกๆอยู่ในนี้เมื่อวานเนี่ยธาตุขันธ์ทุกวันนี้ไม่แน่นะ เวลามัน

0: วันที่12เกิดนี่ก็วันที่29แล้ว
1: 17วันครับ
0: เออฮะ
1: ย่างมา17วันแล้วครับ
0: เออนั่นน่ะได้94ปีกับ7วันกำลังจะ99 95ก็สมควรแล้วแหละบวชมานี่ก็นานแล้วบวชมานี่73ปีพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาได้73ปีกับ 2-3 เดือนแล้วมั้งนะตั้งแต่บวชมานี่นะนาน73ปีฟังที่บวชมาของพระเหลืองมาแต่73ปีชีวิตจิตใจความเคลื่อนไหวต้องเป็นพระหมดเลยในเวลาเข้มงวดกวดขันอะไรมาแตะไม่ได้นะถ้าเวลารวมผ่อนผันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคำว่าผ่อนผันไม่ได้ทำให้เสียผ่อนเฉยๆถ้าอะไรจะเสียไม่ทันทีเลย นี่ก็แก่มาแล้วนี่95ย่างแล้ววันนี้ไม่มีอะไรแล้วให้พรแล้วก็ไปแล้วนะ
2: หมด
0: อะไร
2: ปัจจัย 10,000 บาทนี้ 10,000 บาทคุณทิพย์ตะวันส่งมาถวายท่านอาจารย์สุดใจบูชาครูนะคะท่านอาจารย์สุดใจได้รับแล้วให้มาถวายหลวงพ่อบูชาอีกครูหนึ่งแทนค่ะ
3: เท่าไหร
2: ่ 10,000 เจ้าค่ะแล้วคุณพิตาวันแจ้งมาเมื่อกี้ว่าจะส่งมาถวายหลวงพ่ออีกกำลังจะส่งวันนี้เจ้าค่ะ
0: มาเลยพิตาวันมาเลยว่าชื่อจะมาเลยบอกว่ามาเลยพูดอะไรพูดได้พูดได้อย่างสบายแล้วคนที่เขาฟังแล้วเขาจะขยี้ขยำขี้ทายทำไมท่านพูดอย่างนั้นทำไมจะพูดเราผ่านไปห้าทวีปแล้วพอพูดจบหายเงียบเลยไม่ว่าจะพูดลักษณะใดนะสักแต่กิริยาที่เสียระดับไปพร้อมเลยไม่มีอารมณ์จะเป็นตลกก็ตลกในธรรมมีธรรมอยู่ในนั้นนะไม่ใช่ตลกแบบโลกล้วนๆเอาละให้พรอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปุเมวัสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังคปาจันโทปันนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวะตมันตรายโยสุขถีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนยตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังไปเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปละเดี๋ยวจะปล่อยหมาจะมาเนี่ยหมามันจะมาแล้วช่องทางหมามันจะมาไปแล้วไปแล้วคุณโมบายไปมุ่งสู
4: ้7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงกระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะต้องยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ